0: ดูแลตัวเอง
1: เราเป็นเด็กดาวโลกเรามาเพื่อจะหาเพื่อนใหม่เราอยากจะมา
2: ได้เดี๋ยวฉันแอดเป็นเพื่อนเธอใช้ชื่ออะไรล่ะเธอฟอลโล่เข้ามาติดตามเรื่องเท่ๆที่เราทำสิ
3: เราอยากเป็นเพื่อนในชีวิตจริง
4: ชีวิตจริงเหรอ
3: เอาตรงๆนะคงไม่ได้เราไม่มีเวลาให้เพื่อนนอกจอหรอกเรามี follower
4: หลายล้าน
5: เพื่อนนอกจอก็สนุกได้นะลองนึกดูสิแทนที่จะดูคนเล่นกระต่ายม้วนออนไลน์เธอก็มาดูฉันเล่นสดๆได้ถอยไปและเดี๋ยวตัวพ่อจะเล่นให้ดู
6: กูต่อยอ้วนกูต่อยอ้วน
1: ลีโอเขาเป็นเซียนเกมนี้เลย
0: อุ๊ย
2: มาเชลโล่นั่นมันพุ่งตรงไปที่หอยไฟ
0: อุ๊ย
2: กลับไปแล้วถ้าไม่มี Wi-Fi เราคง
5: งั้นอย่าเพิ่งเดือดนะฉันคงทำ Wi-Fi ดาวนี้ล่มซะแล้ว
2: สัญญาณ Wi-Fi ล่มจริงๆด้วย
5: จริงๆมันเป็นอุบัติเหตุนะ
0: โอ้แย่แล้ว
3: ถ้าไม่มี Wi-Fi เราก็ไม่มีตัวตน
1: พวกเรามีเหตุฉุกเฉินแล้วล่ะ
3: ใช่แล้วเราจะเป็นเพื่อนกับอินฟลูเอนเซอร์ได้ยังไงอ่ะ
5: งั้นก็ต้องรีบทำแล้วล่ะดูพวกเขาสิ
3: อินฟลูเอนเซอร์พวกเธอต้องใจเย็นๆก่อน
7: เราต้องสื่อสารกับฟอลโลเวอร
2: ์งั้นเขาก็ไม่รู้ว่ามื้อเช้าของฉันหรือชุดเก๋ๆที่ฉันเพิ่งซื้อ
7: หรือตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่กันแน่โอ้ฟอลโลเวอร์ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ไหน
0: ถ้าเราไม่โพสต์ทุกอย่างที่เราทำก็เหมือนเราไม่มีตัวตนนะ
1: ฟังนะฉันรู้ว่าโซเชียลมีเดียทำให้เราได้คุยกับเพื่อนกับครอบครัวส่งอวยพรวันเกิดส่งมีมขำๆแต่ชีวิตจริงมีกีฬามีชมรมอบคัพเค้กเพื่อเอาใจลูกหมาไม่ต้องมีไวไฟเราก็สนุกได
0: ้เธอโกหก
3: ฉันมีไอเดียแล้วงั้นเรามาเบื่อไปด้วยกัน
2: หมายถึงชวนเรามาทำโน่นนี่กันในชีวิตจริงเหรอ
3: ถูกต้องเลย
0: เล่นเกมออนไลน์น่ะเหรอ
3: ไม่ขอนั่งดูมีมได้ป่ะ
7: ไม่ได้
0: หรือเปิดดูคลิปสนุกสน
3: ุกไม่เราไปเดินเที่ยวกันแบบไม่ต้องทำอะไรสนุกไหม
7: ไม่โพสต์รูปเขางัดข้อกันก็ไม่ได้เสียเวลาชะมัด
1: สนุกไหม
0: ก็นิดนึงอะนะ
7: เข้าใจคิดเอาบับเบิ้ลมาเล่นแบบนี
3: ้ออลลี่เธอได้พลังวิเศษจากเอลฟ์สามารถโจมตีคู่แข่งได
0: ้ขอเล่นงานหอซอมบี้ของดีโอ
5: ไม่ไม
1: ่คัพเค้กเพื่อปอบโยนลูกหมาเศร้าแต่คนก็กินได้แต่จริงๆแล้วเราทำให้หมา
2: อร่อยดี
5: ถ้าทุกคนกำลังสนุกขอเสียงหน่อย
7: เย้ฉันไม่ได้สนุกแบบนี้มานานแล้วล่ะ
3: ชีวิตจริงเพื่อนตัวจริงสนุกจะตาย
7: ฉันสัมผัสได้จริง
1: ๆนี่ความสนุกของจริงเพื่อนตัวจริงคัพเค้กของจริง
5: เดี๋ยวก่อน
8: สวัสดีเด็กๆฉันโทรติดต่อมาแต่ติดต่อไม่ได้
1: ลีโอทำไวไฟล่มด้วยมาร์ชเมลโล
5: ่ยังหาเลยอ่ะ
8: อ้อมีหน้าล่ะเดี๋ยวฉันไปซ่อมเสาไวไฟให้

0: โพสต์รูปมือเที่ยงกับรองเท้าได้แล้วแต่เราก็ยังสนุกด้วยกันได้แบบตัวเป็นๆมาถ่ายรูปกันทุกคนพูดเพื่อนตัวจริง
1: เพื่อนตัวจริง
0: กดแชร์เป็นอะไรหรออเลซ
2: เปล่าหรอกฉันก็แค่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้าง
3: ทำไมอ่ะพวกนั้นอยู่แต่ในบ้านตลอดแล้วเป็นเพื่อนคนแรกที่เขาเคยเล่นด้วยจริง
2: ๆไม่เห็นมีใครอยากเข้าชมรมฉัน
3: เจ็บมากบดดอก
0: มีอะไรหร
2: อมันอะไรกันเนี่ย
4: ดูเหมือนเพื่อนๆจากทั่วซุปเปอร์คลัสเตอร์ติดต่อเข้ามา
5: สวัสดีอลิซการเข้าร่วมขับของเธอมันไม่สมเหตุสมผลอ
6: ยากได้เหตุผลมากกว่านี
7: ้อลิซฉันขอเข้าร่วมขับเด็กสาวแห่งกาแล็กซี่ทุกคน
2: ได้เลยเฮ้ใครอยากรู้วิธีทำพิซซ่าให้ลูกหมาบ้าง

0: โอเคสัปดาห์นี้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกแล้วเมื่ออเล็กมาที่คลินิกเพราะง้อเพื่อนต่างชาติไม่สำเร็จ
1: วิกฤตความสัมพันธ์ระดับนานาชาติเลยนะคะเพราะแค่คำว่าอ้อนคำเดียวเลยอะค่ะ
0: และเกิดความวุ่นวายเรื่องวัฒนธรรมไทยและต่างชาติจนเควินต้องบอกให้หยุดพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษ I know okay วันเสาร์นี้8 นาฬิกาทางไทย PBS กดหมายเลข 3นะครับ

0: ขาสีขาวที่ตั้งตั้งงานมากมายในชุมชนแห่งนี้มันคืออะไรทำไมถึงมีในทุกบ้านมันคือสารเคมีปริศนาหรือว่าจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ฝากเรนเจอร์สลงพื้นที่ไขความลับนี้มาให้ได้
1: เนี่ยเหร
2: อนี่ในรูปก็คล้ายๆอันนี้เลยนะพี่เพชรเนี่ย
1: ไหนอะ
2: ใช่ไหม
3: ใช
1: ่ไม่แต่ในรูปนี่มันภูเขาหลายกองนะนี่มันกองเดียวเอง
2: หรือว่าเขาเพิ่งเก็บไปเมื่อเช้าแบบ
1: เฮ้ยมันจะเก็บไปได้ไงนี่มันภูเขาไหนดูดิ
2: เนี่ยพี
1: ่สามกองเหรอ
2: สามกอง
1: เฮ้ยแต่ข้างหลังนั่นก็มีนะนั่นใหญ่กว่าอันนี้เล็กไปดูนู้นดีกว่าไป
2: ลองไปดูเนื้อมันคล้ายๆแป้งนะ
4: มันแป้งที่แบบแข็งๆอ่ะแต่แป้งผสมทราย
1: เป็นแป้งผสมทรายเหรอ
4: ใช
2: ่คล้าย
1: ๆเอาแล้วอย่างเงี้ยพวกเราคิดว่าเขามีเป็นกองภูเขาอย่างเงี้ยเขาจะไปทำอะไรกันอ่ะ
5: ผมว่าอาจจะเอาไปผลิตช็อกก็ได้เหรอใช่เอาไว้เขี่ย
4: เป็นไปได้
2: เราก็คิดเหมือนไดตันเลย
1: ถ้าเป็นพี่เพชรว่าน่าจะเอาไปก่อสร้างเปล่าเคยเห็นว่าก่อสร้างที่เขาแบบทรายผสมปูนอะไรเงี้ย
4: ใช่ใช
1: ่
2: มันเขียน
5: อุ้ยเขียนได
2: ้มันได้อยู่นะไปทำอะไรตรงนั้นหรอทำไมต้องฉีดน้ำด้วยอ่ะ
6: ก็กำลังล้างดินมันอยู่ไงทั้งหมดนี่เป็นดินมันหมดเลยนะ
4: โอ้มันคือดินมันไม่ใช่ช็อกนี
2: ่นั่นสิตอนแรกก็นึกว่าเป็นช็อกนะ
4: มันเป็นช็อกนึกว่าเป็นแบบเอาไปทำอะไร
1: น้องๆเรนเจอร์ทั้งบ้านครับพี่เพชรว่าแล้วครับว่าภูเขาสีขาวกองปริศนาด้านหลังของพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งสารเคมีมันไม่ใช่ทั้งแป้งไม่ใช่ทั้งปูนแต่มันคือดินมันครับแล้วที่นี่เนี่ยเขามีดินมันกันแทบทุกบ้านเลยด้วยนะแล้วทำไมน้องเอย่ากับน้องเจนีวาเนี่ยเขาต้องฉีดน้ำใส่ดินมันเหล่านี้ด้วยอยากรู้ใช่ไหมครับพี่เพชรก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราตามไปหาคำตอบพร้อมกันดีกว่าครับ
7: ผู้ขาวๆที่ว่าก็คือฉันคือดินมันหรือดินขาวขวัญใจไทยแลนด์พวกฉันน่ะเป็นดินที่มีแร่ธาตุอย่างแคลเซียมคาร์บอเนตผสมอยู่เลยทำให้เนื้อดินมีสีขาวเนียนสวยผุดพองแบบนี้ที่สำคัญนะเนื้อดินยังละเอียดอย่างกับผงแป้งจนนำไปบดล้างใช้ทำเป็นสิ่งต่างๆได้เพียบเลยแต่เห็นแบบนี้ดินมันแบบพวกฉันก็เลือกที่อยู่นะจ๊ะแม้พวกเราจะอยู่หลายที่ในประเทศไทยก็จริงแต่ถ้ามากที่สุดก็ต้องเป็นจังหวัดลพบุรีที่มีภูมิประเทศเป็นแอ่งดินขนาดใหญ่เป็นเมืองแห่งหินปูนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเขาสมอคอนเขาวงพระจันทร์แถบเนี้ยเป็นแหล่งกำเนิดแคลเซียมคาร์บอเนตขนาดใหญ่เมื่อโดนน้ำฝนกัดกร่อนไปนานๆหินปูนก็จะละลายกลายเป็นดินมันขาวจั๊วมาซูมเข้ามาใกล้ๆนอกจากความขาวดินมันแบบฉันยังมีรูพรุนเล็กๆที่มีช่องว่างระหว่างเนื้อดินเหมือนฟองน้ำจิ๋วดูดซับความชื้นได้ดีด้วยเป็นของดีเกรดพรีเมียมขนาดนี้พวกเธอลองคิดดูสิว่าดินมันแบบฉันจะกลายไปเป็นอะไรได้บ้าง
6: ดินขาวลพบุรีซึ่งในตอนแรกเนี่ยมันจะมีพวกกรวดทรายหินผสมอยู่ดังนั้นเราก็จะใช้น้ำในการตีลงมาแล้วมันก็จะได้เนียนๆประมาณนี้เลย
4: เหมือนในบ่อนี้
6: ใช่เราเอาจากตรงนี้ไปกรองจนได้เนียนๆแบบนี
5: ้เนียนมากอ
6: ่
5: ะ
6: แล้วพวกเธออยากลองกรองกันไหม
2: ได
4: ้ไม่ยัง
6: ได้เดี๋ยวเราพาไป
1: ไปกัน
2: มันผสมดินแล้วมันตกตะกอนอ่ะ
4: ใช่ๆๆ
6: เราก็จะรอให้มันตกตะกอนจากนั้นเราก็เอาน้ำออกได้เลย
5: โอ้แล้วมันก็จะเหลือแค่ดินแบบนั้นเลยใช่ไหม
6: ใช่มันจะเหลือแบบนั้นเลยเราจับได้เลย
5: เหลือมันแบบนุ่มมาก
4: แต่มันมีตรงนี้มีก้อนด้วย
6: นี่ไงที่เราเอาน้ำดูดเอาน้ำออกหมดแล้วเราก็จะเหลือแค่นี้เลยเนียน
4: มันปูนอ่ะ
3: แต่มันเย็นๆนะ
5: ใช่
3: เย็นๆแบบ
4: เย็นนะ
5: เย็นมากอ่ะมันคล้ายๆกับจับอะไรสักอย่างเหนียวแต่ว่าละเอียดแล้วเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรต่อหรอ
6: เสร็จแล้วเราก็จะกดเป็นแม่พิมพ์เป็นอย่างนั้นเลย
8: ไหน
5: อุ้ย
4: มันเหมือนขนมเลยอ่ะ
5: เหมือนอันเนี้ยเรียกอะไรนะ
6: สาวพอง
2: ใช่ดินสาวพอง
4: ไม่คิดเลยนะว่ามัน
5: เป็นรูปเลย
2: อ๋อแล้วเขาก็จะเอามาตากตรงนี้ให้มันแห้งใช่ไหม
6: ใช่
2: ใช
6: ่หมู่บ้านนี้ทำดินสาวพองมาหลายสิบปีแล้วค่ะจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกดินสาวพองจะมีฤทธิ์ความเย็นค่ะแล้วก็จะสามารถเอามาทาตัวเพื่อให้มันเย็นได้ค่ะภูเขาสีขาวด้านหลังนะคะก็จะเป็นดินสีขาวที่เรานำไปเป็นดินสาวพองหรือเราเรียกว่าดินมารค่ะทำให้ชุมชนของเรามีความภาคภูมิใจค่ะที่เรามีดินสาวพองเยอะมากๆก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดลพบุรีค่ะก็คือวังนารายณ์คู่บ้านสามพระการคู่เมืองปรางสามยอดลือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ค่ะ
9: หนูรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าภูเขาสีขาวตรงนี้นะคะคือดินมาแล้วสามารถนำมาทำเป็นประโยชน์มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทำยาสีฟันทำยารักษาแผลหรือไม่ว่าจะเป็นการนำมาทำเป็นแป้งเพื่อใช้ในงานสงกรานต์ค่ะ
2: ใส่แห้งเป็นครึ่งของถ่านนี้ใช่ไหมคะ
10: ใช่ใส่เต็มเลยใส่ยกไปวางไปวาง
2: ครับเบา
10: เบา
5: พอสวย
2: อันนี้สวยครั้งที่สาม
10: วางแล้วก
2: ็กดเบาๆด้วยนะมันยังไม่จะเหลวออกมาอันนั้นก็จะต้องกดเบาๆแล้วก็รีบกด
10: ตรงๆ
2: อุ้ยอันนี้สวย
6: แล้วเราก็จะมีพิมพ์อีกแบบนึงค่ะก็จะเป็นพิมพ์แบบนี้จะทำให้มันใหญ่ขึ้นค่ะซึ่งจะเป็นใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วในนี้เราใช้ในอุตสาหกรรมแล้วดินมารเนี่ยมันใช้ในอุตสาหกรรมได้ด้วยไม่ใช่แค่ดินสาพอง
5: โอ้
3: โหหนักเหมือนกันนะเนี่ย
5: ใช้ทำปูนปั้นเตอร์ป่ะ
2: ขอลองจับได้ไหมครับพี่เบส
11: ดินมารไม่ได้มีค่าแค่ทำดินสอพองเท่านั้นเพราะดินมารมีประโยชน์ทั้งความขาวและความละเอียดราคาถูกปลอดภัยสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอุตสาหกรรมได้หลากหลายชนิดอย่างเช่นอุตสาหกรรมกระดาษดินมารทำให้แผ่นกระดาษขาวเนียนขึ้นใช้ในอุตสาหกรรมสีผสมเพื่อเพิ่มปริมาณทำให้เนื้อสีมีความหนืดลดต้นทุนในการผลิตได้แถมยังช่วยทำให้น้ำมันปาล์มตกตะกอนในขั้นตอนการผลิตน้ำมันหรือจะนำมาใช้เป็นผงขัดทำความสะอาดทำเป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวก็ได้นี่แหละครับประโยชน์อันหลากหลายของดินมาร
5: ใส่เป็นพีม
4: ก็เลยกลายเป็นวงกลม
3: ต้องใส่ก็คือเต็มเฉพาะขอบวงใช่ไหมคะ
5: เป็นกลมกลมโอ้ยสวย
3: เดนเจอร์ลุยเลยดีกว่า
5: โอเคครับ
3: มามามา
2: เอาเข้าไปอีกนะเอ้ยมันเหมือนมีเส้นผมอะไรสักอย่างตอนนี้หนูกับไตเติ้ลกำลังผสมดินมันให้เข้ากันอยู่ค่ะ
5: เราต้องผสมเพื่อที่จะให้ดินมันเป็นก้อนเหลวๆครับเพื่อที่เราจะเอาไปใส่เป็นพิมพ์ได้ครับ
2: หนูคิดว่าการทำดินสอพองนะคะก็ไม่ยากไม่ง่ายค่ะแต่มันก็จะมียากอยู่ขั้นตอนนึงก็คือการที่กดให้มันสวยอะค่ะกดแป้นพิมพ์ให้มันสวยพอเวลาดินมาแห้งนะคะมันก็จะแข็งค่ะแต่ว่าอาจจะต้องทำส่วนผสมบางอย่างใส่เข้าไปในมันเพื่อให้แห้งแล้วมันไม่เปราะค่ะ
12: ตอนรู้ว่ามันมาทำมาจากดินมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแปลกใจแล้วก็ไม่คิดว่ามันทำมาจากดินมารครับแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีดินมารอยู่บนโลกนี้เลยครับชุมชนที่นี่นะครับก็จะมีดินสอพองทุกบ้านเลยครับเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการทำดินสอพองต่อไปครับ
13: ่ามกลางกองสารปริศนาสีขาวพวกนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าสารตัวไหนเนี่ยคือดินมารสีขาวที่เอามาใช้ทำดินสอพองได้เอาสารสีขาวปริศนาทั้ง3อย่างมาผสมกับน้ำให้กลาย

0: อย่าง A มีอุณหภูมิสูงที่สุดตัดออกตัวอย่าง B กับตัวอย่าง C เนี่ยอุณหภูมิใกล้เคียงกันอ่ะอันนี้ผ่านเข้ารอบต่อไปการทดสอบด่านที่2เราต้องใช้สิ่งนี้น้ำมะนาวเพราะดินมันคือแคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อเจอเข้ากับกรดจะเกิดฟองแก๊สตัวอย่าง B มีฟองแก๊สเกิดขึ้นส่วนตัวอย่าง C ไม่มีฟองสรุปได้ว่าตัวอย่าง B ที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดและเกิดฟองแก๊สเมื่อเจอกับกรดนี่แหละดินมันเพราะดินมันที่เกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนตจะมีเนื้อดินที่นุ่มละเอียดมีช่องว่างระหว่างดินเยอะจะทำให้ดินมันเนี่ยสามารถดูดซับน้ำและก็ความชื้นเอาไว้ได้มากกว่าดินทั่วไปหรือว่าแป้งชนิดอื่นและแคลเซียมคาร์บอเนตมีฤทธิ์เป็นด่างเมื่อเจอเข้ากับกรดก็จะทำปฏิกิริยากันจนคลายฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาส่วนตัวอย่าง A เนี่ยคือแป้งข้าวโพดและตัวอย่าง C คือแป้งสาลีถึงแม้ว่าแป้งจะเอามาทำเป็นดินสอพองได้ไม่อันตรายแต่คุณสมบัติเรื่องการดูดความชื้นมีฤทธิ์เย็นที่ใช้ประกอบในการทำยาสมุนไพรลดผดผื่นหรือว่าลดอักเสบก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นดินสอพองของแท้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็ต้องทำมาจากดินมารเท่านั้น
1: เหล่าสปายเรนเจอร์สได้ไขปริศนาและรู้จักกับ

0: ประโยชน์ที่มากมายมหาศาลของดินมารกันมาแล้วจะเอาดินมารไปทำเป็นดินสอคองอย่างเดียวก็น่าเสียดายงานนี้ต้องฝากให้ Spy Rangers ช่วยกันระดมความคิดออกไอเดียสร้างสรรค์ค้นหาวิธีเปลี่ยนดินมารให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้งานได้จริงเหล่า Rangers และผู้ช่วย AI ลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันได้เลย
1: คิดว่าจะทำอะไรจากดินมารที่ไม่ใช่ดินสอพอง
2: เราคิดว่าจะทำที่รองแก้วก็มันก็ดูง่ายดีแล้วก็เป็นศิลปะด้วย
3: เราคิดว่ามันอาจจะเอาไปทำเป็นที่วางของได้นะแบบชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
4: เราคิดว่าน่าจะทำเป็นแบบปั้นเป็นตุ๊กตาอะไรอย่างนี้แบบ
5: ส่วนเราอยากทำเป็นก้านไม้หอมอ่ะ
1: ไม่ก็ดีนะ
3: ก็ดีเนาะ
2: นี่ก็ลองดูคำแนะนำได้
3: งานศิลปะ
6: งาน
3: ศิลปะธรรมชาติดูดซับกลิ่นก็ได้นะ
2: แล้วอาจจะทำพวกแบบผลิตภัณฑ
1: ์เป็นก้อนๆแล้วก็ไป
2: ใช่
5: บาร์บอมแบบไทยก็น่าสนใจดีนะ
1: ก็ดี
3: นะเรา
1: คิดว่าจะเอาไงดี
5: หรือจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหอมดี
1: น่าสนใจเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กับผิว
5: งั้นลองถามดีไหมว่าถ้าทำเครื่องหอมเราจะทำยังไง
4: ได้
5: วิธีการคือใช้มาอบด้วยเทียมอบแล้วก็นำไปทำเป็นน้ำอบ
3: งานของเราคือต้องบดดินมารให้ละเอียดผสมน้ำเล็กน้อยปั้นเป็นก้อนตากให้แห้งสนิทหยดน้ำมันหอมระเหยลงไป
1: นั้นดูเหมือนจะทำได้นะเพราะว่าเนี่ยมันไม่ต้องใช้เป็นแบบเนี่ยมันต้องใช้แบบเป็นเครื่องมือ
2: แต่ว่ามันมีแบบเป็นก้อนอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วนะหรือว่าเราจะทำที่แบบเป็นก้อนหอมไหมแล้วมาให้ระเหยไปเอง
1: ก็ดีนะใช้ได้
2: ใช่
1: แบบจะค่อยๆระเหยไป
2: ใช่มันจะทำง่ายกว่า
3: ระเหยยากกว่า
2: เตรียมดินเนี่ยเราก็ต้องเอาไปทำวิธีที่เราไปเรียนมาตอนเช้า2ผสม
5: และขึ้นลูก
1: ต่อไปผสม
5: ผสมกับน้ำ
4: ผสมกับน้ำ
2: บดให้ได้ผงแล้วก็ใส่น้ำเล็กน้อยใช่ไหม
4: แล้วก็คนให้ได้เนื้อคล้ายดินปั้น
5: งั้นใส่แม่พิมพ์รูปสวยๆไหมงาม
1: นั่นไงนั่นไงใช่ได้
3: โอ้น
1: ่
3: าจะใช่แล
1: ้
3: ว
1: ได้งั้นเราก็ตากให้แห้งก่อนแล้วค่อยใส่
3: ใช่แล้วก็ค่อยใส่ทีเดียว
1: โอเคแล้วก็ตากให้แห้ง
2: งั้นไททันกับเจนีวาไปทำอีกกิ่งหนึ่งนะแล้วก็พวกเรา3คนเนี่ยก็จะไปทำอีกกิ่งหนึ่ง
5: โอเค
2: เปเปอร์มินต์กับลาเวนเดอร์
1: เขากินเปเปอร์มินต
3: ์โอเคงั้นพวกเราง
2: ั้นพวกเรา3คนทำลาเวนเดอร
3: ์เราต้องเอาอันนี้ไปบดได้ไหม
2: อ๋อมี2อันพอดีเลยอันนี้เอาอันนี้บดดีกว่ามันจะได้ง่ายอ
3: ่
2: ะ
3: โอเคไปโอเคเราได้มาแล้วที่ตักหน่อย
5: ตอนนี้กำลังนำดินสอพองที่เซตตัวแล้วค่ะหรือว่าแข็งแล้วมาผสมกับที่ยังเหลวๆค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราผสมกันแล้วเนี่ยจะทำให้ดินมาเนี่ยมันแห้งตัวเร็วขึ้นครับ
5: ก้อนหอมระเหยนะคะมีกลิ่นหอมช่วยปรับอากาศในห้องที่หอมขึ้นค่ะ
1: ก็ใส่กลิ่นดอกไม้เสร็จก็เอามาใส่แม่พิมพ์แล้วก็รอเซตตัวให้แห้งแล้วก็ได้เป็นก้อนหอมระเหยครับ
5: คือคิดว่าการใช้ AI ค่ะทำให้เรามีแนวทางในการคิดว่าจะประดิษฐ์อะไรจากดินมารนะคะซึ่งมีประโยชน์ค่ะเป็นแนวทางให้เราค่ะแล้วเวลาที่เราผสมกันก่อนอ่ะเราอย่าเพิ่งใส่ดอกไม้ได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นแบบนี้ใส่ไว้ตรงใต้พิมพ์ก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยเทดีไหม
2: โอเคไ
4: ม่สวย
2: นะไม่มันดูอ่อนๆเกินไปนะ
4: พอเอาอีกไ
2: ลาเวนเดอร์สีฟ้า
3: เอาอีกโอเคเทให้ทั่วๆเลยเทให้ทั่วๆกลุ่มไททันรีบๆคนนั้นเดี๋ยวมันจะแข็งก่อนของเรา
2: ไททัน
1: เดี๋ยวเราลองใส่ผงสีเขียวดูละเอียด
2: ใช่ๆตอนนี้ฟ้า
5: โอ้ยเดี๋ยวให้คนเยอะกันแต่เปล่า
2: ตอนนี้ถึงขั้นตอนการที่แบบว่าจะลงสีให้กับดินมาให้สวยแล้วค่ะคิดว่าพอทำเสร็จแล้วค่ะมันก็จะสวยมากๆแล้วก็จะเอาไปใช้แบบในห้องน้ำหรือไม่ก็ในห้องนอนค่ะ
7: เพราะว่าดินมารเป็นดินที่ละเอียดใช่ไหมคะดินที่ละเอียดเนี่ยมันก็จะสามารถดูดซับน้ำดูดกลิ่นน้ำอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
2: มันก็เลยจะทำให้กลิ่นที่เราใส่ไปค่ะมันจะหอมยาวด้วย

0: เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: นี่สรุปพวกเราทำอะไรกันครับเนี่ย
1: ทำก้อนหอมระเหยค่ะ
0: ก้อนหอมระเหยเหรอ
2: ครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้จริงเหรอ
4: ขึ้นแบบนี้เลยค่ะ
0: โอ้โ
5: แล้วก็จะรอแห้งก็จะได้เป็นก้อนหอมระเหย
6: ของพวกเราก็จะใช้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็ผสมสีฟ้าลงไป
0: ขอดูหน่อยซิว่าพอดึงออกมาแล้วเนี่ยมันจะมาเป็นยังไงเฮ้ยดูสวยเนี่ย
6: สวยไหมล่ะ
4: แต่ว่าอันนี้มันยังไม่แห้งค่ะยังไม่แข็งพอค่ะจึงเอาออกไม่ได้ค่ะ
6: กินแรกแน่นอนสิ
0: เฮ้ยหอมมากเลยครับเด็กๆเฮ้ยเก่งมากเลยอ่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวเราเอาไปปล่อยให้แห้งสัก2วันเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยใช้งานได้จริงเลยถูกต้องไหม
2: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวพวกเราเอามาใช้กันไหม
2: ได้ครับ
0: เอาล่ะถ้างั้นวันนี้ภารกิจสุดยอดมากครับปรบมือตัวเองหน่อยโอ้โหอันนี้หัวใจสวยมากเลยอ่ะเนี่ย
7: จากวิถีชุมชนสู่อุตสาหกรรมระดับจังหวัดที่ทำให้น้องๆเรนเจอร์สได้มาเรียนรู้การทำดินสอพองดินแห่งคุณประโยชน์และวิธีการทำที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับเป็นอีกวันที่เหล่าสายลับเรนเจอร์สได้ทั้งฝึกฝนและร่วมมือกันอย่างเต็มที่กับผู้ช่วย AI เพื่อแปรรูปดินมารให้กลายเป็นดินดับกลิ่นในแบบฉบับของเรนเจอร์สนี่แหละสุดยอดไปเลย
0: มาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้เรนเจอร์สทางบ้านอยากเอาดินมารไปทำเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรในสไตล์ของตัวเองส่งรูปภาพหรือคลิปวิดีโอพร้อมคำอธิบายของน้องๆขโมดกันได้ที่ Facebook Fanpage รายการคิดเรนเจอร์สผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลย
1: นิดเดียว
0: โอ้เดี๋ยวยังเหลือเปล่า
1: เหลือ
0: ถ้าเหลือนี่เด็กๆครับมาใกล้ๆเดี๋ยวพี่เพชรอยากปาแป้งหน่อยมาใกล้ๆและนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเราเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยค้นและไปรวมกำลังความคิดสนุกๆกันที่ไหนอย่าพลาดนะครับพาน้องๆทุกคนก็อยากเป็น
8: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการในช่างคิด
9: สัปดาห์นี้พบกับพวกเราลูกหลานชาวสวนส้มโอข่าวแตงกวาจังหวัดชัยนาท
10: พวกเราจะพาไปดูนะครับว่าส้มโอของพวกเราเป็นอะไรได้บ้าง
9: แถมยังมีเมนูใหม่สุดเด็ดชื่อว่าส้มโอปลาห่อวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 น.
10: ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3
9: ติดตามพ่อค่ะ

0: ราวของความสุขสนุกกับการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่กัน
1: และพี่แพนในรายการ
2: ไทย PBS Kids Club
1: แล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็พร้อมที่จะเจอเด็กๆแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นไปเจอกับน้องเขากันเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโฟกัสเด็กหญิงพิมพิชยาแก้วเกตอายุ10ปีอยู่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: น้องโฟกัสวันนี้พร้อมอ่านข่าวหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นครับเราไปพบกับช่วง
2: คิดเล่นเป็นข่าว
0: เอ๊สองอันสองอัน
3: เอ๊
1: น้องโฟกัสกำลังเล่นหมากเก็บกันอยู่เหรอคะเนี่ย
0: โอ้ใช่เลยค่ะพี่แพน
3: กำลังสนุกอยู่เลยค่ะและข่าววันนี้จะพาไปดูการละเล่นไทยสุดสร้างสรรค์จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ
0: สกู๊ปพิเศษวันนี้นะครับพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับโครงการละเล่นไทยหรือที่เรียกกันว่าศึกฮีโร่แบทเทิลเป็นการนำการละเล่นไทยนะครับอย่างตุ๊กตุ่นทอยเส้นของเล่นสุดฮิตในยุค90เนี่ยนำมาสร้างสรรค์เป็นเกมกีฬาที่น่าสนใจครับและกลับมาเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หรือเจนอัลฟานั่นเองครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างวัยผ่าน

0: การเล่นนั่นเอง
1: โดยประธานโครงการละเล่นไทยได้เปิดใจกับพี่ๆทีมงานไทย PBS Kids Club ว่านอกจากเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านแล้วยังช่วยรณรงค์สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

0: ป็นวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยเราเนี่ยถือว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นภูมิปัญญานะครับก็อันนี้คือเป็นที่มาที่เราอยากจะพัฒนาภูมิปัญญานะครับของการละเล่นท้องถิ่นของวัฒนธรรมท้องถิ่นในสมัยก่อนนะครับให้เป็นที่กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งนะครับด้วยวัตถุประสงค์3อย่างอย่างแรกเลยก็คือการละเล่นของไทยเราเนี่ยเราอยากจะพัฒนาให้เป็นการละเล่นเป็นกีฬานะครับเป็นสากลให้มากขึ้นก็คือมีความเป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะเข้าถึงเด็กเข้าถึงอินไซต์ของผู้ปกครองในยุคปัจจุบันให้มากขึ้นนะครับถ้ามันมีโอกาสได้พัฒนาไปสู่แบบระดับโลกได้แล้วก็ตั้งใจอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับนี่คือวัตถุประสงค์แรกวัตถุประสงค์ที่2คือเนื่องด้วยกับทุกวันนี้นะครับเด็กไม่ใช่แค่เด็กหรอกคือทั้งผู้ใหญ่ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เยาวชนนะครับมีเทคโนโลยีเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์นะครับอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันทำให้การที่เขาครับไปดูไปเสพสื่อนะครับเสพสื่อในอินเทอร์เน็ตนะครับเยอะนะครับแล้วก็ติดนะเล่นติดเกมบ้างเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้บอกว่าเกมดีหรือไม่ดีนะแต่ว่ามันทำให้เยาวชนหรือว่าคนทั่วไปนะครับอาจจะห่างเหินกับกิจกรรมทางกายนะครับเราเลยอยากจะให้การละเล่นไทยเนี่ยกลับมาแก้ไขปัญหาเรื่องการที่เด็กๆใช้กิจกรรมทางกายน้อยลงดังนั้นถ้าการเล่นไทยมันสามารถทำให้เยาวชนเราอ่ะมาออกมาเล่นกิจกรรมข้างนอกบ้างกิจกรรมทางกายมากขึ้นได้เรื่อยๆมันจะดีมากส่วนวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเนื่องจากว่าปัญหาเจเนอเรชันแกปเนาะมันมีปัญหาการพูดคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยคุยกับเด็กเจนอัลฟาเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วคนละภาษาแล้วนะอยากจะให้เขาได้มีอะไรร่วมกันบ้างนะครับดังนั้นมันจะมีการกีฬาหรือการละเล่นสักกี่อย่างกันที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นแบบนั้นสิเล่นแบบนี้สินะมีส่วนร่วมนะมีส่วนร่วมกับลูกหลานเรานะครับก็เลยอยากจะให้การเล่นไทยที่ยุคพ่อแม่เรารู้จักเนี่ยรุ่นลูกรุ่นเจนอัลฟารุ่นเจนซีเนี่ยได้มาลองเล่นดูนะก็จะเกิดการได้พูดคุยกันมากขึ้นอาจจะลดช่องว่างระหว่างวัยเพิ่มมากขึ้นกับกิจกรรมนี้ก็ได
1: ้โดยการแข่งขันที่ผ่านมานะครับมีทั้งครูและผู้ปกครองได้ร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจผลักดันสนับสนุนสื่อสารในการทำงานร่วมกันเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนั่นเองครับ
2: จึงได้เลือกตุ๊กตาตุ่นทอยเส้นในรูปแบบฮีโร่แบทเทิลการละเล่นพื้นบ้านตัวการ์ตูนที่สามารถพัฒนาให้ดูเท่ดูทันสมัยเป็นฮีโร่เหมือนในเกมคอมที่เด็กๆชอบเล่นได้อย่างสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะเพื่อน
0: ๆอยากให้โรงเรียนที่มีนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับดึงเด็กเข้ามาเพื่อที่จะให้เขาอะครับมามีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่ต้องเข้าใจว่าเด็กยุคนี้ครับบางทีก็ทำตามคำสอนเฉยๆเหมือนทำแล้วก็ไม่ได้สนุกกับมันนะไปเรียนเนี่ยต้องเล่นอันนี้เล่นอันนั้นใส่จงกระเบนทำแต่งตัวอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้อินขนาดนั้นไม่ได้สนุกดังนั้นการดึงเขามามีส่วนร่วมเนี่ยเราอยากให้หนึ่งคือเอาวัฒนธรรมที่มันเป็นวัฒนธรรมสนุกนะวัฒนธรรมสนุกแล้วก็เท่ด้วยเนี่ยเข้าไปหาเขาโครงการเราเล่นไทยครับเราใช้คอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าฮีโร่แบทเทิลนะครับฮีโร่แบทเทิลเนี่ยเป็นคำที่เราตั้งใจอยากจะสร้างเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนตัวตุ๊กตาตุ่นไทยเส้นที่เรานำมาเล่นเรามาประยุกต์ให้มันมีกติกาที่มีมาตรฐานมีกรรมการที่ดูน่าเชื่อถือแล้วมีนักพากย์ที่เอนเตอร์เทนเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยครับก็ทำมา1ปีนะได้รับความตอบรับนะได้รับการตอบรับจากโรงเรียนจากเด็กจำนวนมากนะครับพอเล่นเสร็จเขาก็เข้ามาทักเข้ามาพูดคุยกันในโซเชียลเยอะนะครับพอปีที่2เราขยายออกไปเป็นภูมิภาคนะครับเป็นตัวแทนของภูมิภาคแล้วเรามีการคัดแชมป์ของภูมิภาคภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะ4ภูมิภาคมาเจอกันนะครับแล้วก็มาแข่งกันที่กรุงเทพอันนี้คือปีที่2ส่วนปีที่3ที่เรากำลังจะทำอยู่เราอยากเชิญชวนจริงๆทุกจังหวัดในประเทศด้วยซ้ำแต่ด้วยกำลังของเราเนาะเราอาจจะไปได้ไม่ไกลแต่ว่าเป้าหมายของเราคือให้เยอะที่สุดนะอย่างน้อยคือ10ถึง16โรงเรียนจังหวัดนะ10ถึง16จังหวัดนะครับไปจนถึงเป้าหมายคืออาจจะ32จังหวัดนะครับตอนนี้ก็เชิญชวนผู้จัดแต่ละจังหวัดนะครับใครสนใจอยากเป็นผู้จัดนะครับก็มาติดต่อเราได้นะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆในจังหวัดของท่านได้เข้าถึงการละเล่น

0: ยที่ประยุกต์แล้วสร้างสรรค์แล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็ปีนี้ก็เลยอยากจะขยายงานออกไปเป็นการละเล่นตุ๊กตุ่นทอยเส้นบวกกับหมากเก็บนะครับเป็นหมากเก็บสปีดชาเลนจ์เราจะแข่งขันกันเก็บสถิตินะครับดังนั้นปีนี้นะครับก็จะพัฒนาจากปีที่แล้วโดยการ1มีกีฬาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กระจายไปทั่วทึกมากขึ้นนะครับ
1: และตอนนี้นะครับได้จัดการแข่งขันในระดับประถมศึกษาไปแล้วถึง2ครั้งและกระแสตอบรับเนี่ยก็ดีเกินคาดนะครับจากโรงเรียนผู้ปกครองและตัวของเด็กๆเองซึ่งกิจกรรมนี้นะครับยังช่วยส่งเสริมทักษะความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวให้กับเด็กๆอีกด้วยครับ
2: นอกจากนี้ยังดึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงมาร่วมกันสร้างสีสันเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆและเร็วๆนี้จะมีการพัฒนาการและหมากเก็บมาอยู่ในการแข่งขันอีกด้วยค่ะพี่กันเพื่อนๆอย่าลืมไปติดตามกันนะคะ
1: ข่าวต่อไปเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กๆใช่ไหมครับพี่แพน
3: ใช่เลยค่ะพี่กันวันนี้นะคะเราจะพาไปดูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเด็กๆเลือดกำเดาไหลจากภาวะฝุ่นกันค่ะในช่วงที่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนืออาจพบว่าเด็กๆมีอาการผิดปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการแสบตาแสบจมูกจามหรือแม้กระทั่งเลือดกำเดาไหลค่ะซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะ
2: ฝุ่นละอองขนาดเล็กทำให้เยื่อบุจมูกแห้งและเกิดการระคายเคืองมีเส้นเลือดฝอยในจมูกที่เปราะบางเมื่อมีการแคะแกะหรือจามแดงๆจึงทำให้เส้นเลือดแตกได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเด็กๆ เลือดกำเดาไหลก้มหน้าลงเล็กน้อยให้เด็กๆนั่งตัวตรงเอียงตัวไปข้างหน้าและก้มศีรษะลงห้ามเงยหน้าเด็ดขาดเลยนะคะเพราะเลือดเนี่ยอาจไหลลงคอและทำให้อาเจียนได้ค่ะบีบจมูกใช้มือบีบบริเวณปีกจมูกเบาๆนะคะนานประมาณ10นาทีโดยให้เด็กๆหายใจทางปากแทนค่ะ
2: ประคบเย็นวางผ้าเย็นหรือเจลประคบบริเวณสันจมูกหรือหน้าผากเพื่อช่วยให้หลอดเลือดหดตัวและคอยสังเกตอาการหากผ่านไป30นาทีแล้วเลือดยังไม่หยุดไหลให้รีบนำส่งแพทย์ทันทีค่ะ
3: แนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยงเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มหรือว่าสีแดงใส่หน้ากาก N95 เมื่อต้องออกไปข้างนอกและอย่าลืมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆด้วยนะคะโดยปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดและใช้เครื่องฟอกอากาศภายในบ้านค่ะ
2: เพิ่มความชุ่มชื้นใช้น้ำเกลือหยดหรือพ่นจมูกเพื่อไม่ให้เยื่อบุจมูกแห้งจนเกินไปและรักษาความสะอาดโดยการล้างมือล้างหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเมื่อกลับถึงบ้านค่ะ
3: เมื่อทุกคนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแนวทางการป้องกันกันไปแล้วนะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเช็คค่าฝุ่นกันด้วยนะคะเด็กๆและสำหรับข่าวดีๆแบบนี้ก็ยังมีให้เด็กๆได้ติดตามอีกเพียบเลยนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids ค่ะเย
4: ้โอ้โหโฟกัสเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้อ่านข่าวยากไหม
2: ก็ไม่ค่อยยากค่ะแต่ก็ทำได้ค่ะ
1: โอ้โหแล้วที่อ่านมาทั้งสองข่าวครับน้องโฟกัสชอบข่าวไหนมากกว่ากัน
2: ชอบการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะเพราะว่าหนูก็จะได้เอาไปดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆค่ะ
4: โอ้โหดีมากเลยน้องโฟกัสค่ะและคิดว่าการอ่านข่าวเนี่ยมันมีความท้าทายยังไงบ้าง
2: สำหรับหนูก็จะเป็นในเรื่องของการออกเสียงให้ชัดเจนแล้วก็ความถูกต้องและความแม่นยำค่ะ
3: แต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องโฟกัสเก่งมากๆเลยเนาะพี่กันวันนี้พี่แพนกับพี่กันเนี่ยก็มีของเทลลิกมอบให้ด้วยค
1: ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องโฟกัสมากๆเลยนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเรานะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: และความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่แพนนำปากกาเคมีแบบนี้มาระบายสีลงบนสำลีแผ่นกลมๆแล้วมันจะเป็นสายหลงได้ยังไงมาลุ้นไปพร้อมๆกับพี่แพนนะคะในช่วงมาเหนือเมคเสกสิ่งประดิษฐ์ติดความรู้สตีมเย้ต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ช่วงมาเหนือเมคพี่กันคะพี่กันพี่กัน
1: มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหนี่ช้าไป2นาทีเลยครับผมพอดีว่าไปเหมาสำลีมาทั้งห้างเลยอ่ะเหมามาหมดเลยหลายแบบด้วยนะนี
3: ่เดี๋ยวก่อนค่ะพี่กันพี่แพนเนี่ยให้ไปซื้อมาก็จริงแต่ไม่ต้องซื้อมาเยอะขนาดนี้ก็ได้นี่จะมาทำการทดลองหรือว่าจะมาทำหมดข้างกันแน่เนี่ย
1: ฟังก่อนไหนก็ซื้อมาแล้วเนาะนี่มีหลายแบบเลยพี่แพนดูเห็นไหมนี่มีหลายแบบเลยไหนก็ซื้อมาละไม่ต้องนั่นนะเดี๋ยววันนี้ครับเด็กๆพี่กันกับพี่แพนเนี่ยจะมาเปลี่ยนสำลีกลมๆแบบนี้ให้กลายเป็นสายลุงกันดีกว่าครับ
3: แน่เปลี่ยนเรื่องไวใช่นะคะพี่กันเด็กๆคะแต่ว่ามันไม่ใช่เวทมนต์แต่อย่างใดค่ะ

0: มันคือการดูดซึมเราจะทำให้สีมันเดินได้กลายเป็นสีของสายรุ้งนั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะพี่กัน
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้าเราไปดูอุปกรณ์กันเลยและสำหรับอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีสำลีแผ่นบางนมน้ำยาล้างจานภาชนะที่ใช้ในการทดลองและสีสำหรับตกแต่งค่ะ
1: เมื่อได้เห็นอุปกรณ์ไปแล้วพี่กันเชื่อว่าหาง่ายอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นเราไปเมคกันเลย
0: ไปเลยมาค่ะเด็กๆสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาระบายสีกันค่ะพี่กัน
1: ครับผม
0: ระบายลงบนสำลีได้เลยค่ะนี่ทำเป็นสีสายรุ้งนะคะพี่กัน
1: ได้เลยครับผมเอาสีแรกก่อนดิ
0: สีแดงระบายให้ทั่วเลยนะคะขั้นตอนนี้อาจจะระบายยากนิดนึงนะคะเด็กๆลองทำดูนะสีเหลืองเนี่ยค่ะ

0: นี่เสร็จแล้วค่ะเด็กๆ
1: ครับผมเอาล่ะขั้นตอนต่อไปครับผมเอานี้ผักวางผักไว้ก่อนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราเนี่ยจะเทนมลงใส่จานกันครับผมพี่แพนมาดูกันเลยนี่เอาสำลีออก
0: ทั้ง2จานเลยค่ะพี่กันให้ทั่วๆเลยค่ะโอเค
1: แล้วก็จานนี้ด้วยใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะมาค่ะเด็กๆสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการทดลองของเราแล้วค่ะพี่กันเดี๋ยวเราจะเอาสำลีนะคะที่เราระบายสีไว้แล้ววางลงบนจานได้เลยค่ะ
1: วางเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะจากนั้นเราจะใช้น้ำยาล้างจานนะคะหยดลงไปตรงสำลีได้เลยค่ะตรงกลางเลยค่ะกัน
1: เยอะไหม
2: ลิปนิดนึง
0: ว้าวนี่นี่นี่นี่ใส่ด้วยค่ะ
1: ปึ๊บโอ
0: ้สวยมากเลยค่ะพี่กันดูสิโ
1: อ
0: ้ตอนน
1: ี้
0: ใช่ค่ะสีเริ่มออก
1: หูแต่นี่สวยมากแบบเส้นตรง
0: เราใส่อีกไหมคะพี่กัน
1: ใส่ดีกว่า
0: หยดเลย
1: เฮ้ยมันเหมือนมันเชื่อมกันเนาะ
0: โอ้สวยมากเลยพี่การสงสัยไหมคะว่าทำไมพี่แพนเนี่ยถึงใช้นมสีขาวไม่ใช้นมสีชมพูสตรอเบอรี่หรือว่าจะใช้ช็อกโกแลต
1: เพราะว่าสีขาวจะเห็นสีได้ชัดกว่าหรือเปล่าครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะพี่การแต่ว่าตอนนี้เด็กๆสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าการทดลองนี้เนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคำอธิบายกันเลยค่ะ
1: เลยครับ
0: การทดลองสีรุ้งจากสำลีเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องคุณสมบัติการดูดซับเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าสำลีมีลักษณะเป็นเส้นใยขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบาและสามารถดูดซับน้ำได้ดีเยี่ยม
1: และยังได้เรียนรู้คุณสมบัติหลักของการทำงานของน้ำยาล้างจานเมื่อน้ำยาล้างจานซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวสัมผัสกับนมมันจะเข้าไปลดแรงตึงผิวและพยายามเข้าไปจับโมเลกุลไขมันในนมทำให้เกิดการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วสำลีสีที่อยู่ในนมจึงถูกพัดพาให้กระจายตัวออกไปกลายเป็นสีของสายรุ้งนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆสนุกไหมครับแล้วพี่แพนล่ะการทดลองในวันนี้เป็นยังไงบ้าง
0: โอ้โหถือว่าการทดลองในวันนี้เนี่ยทำง่ายมากๆเลยค่ะส่วนอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่ต้องเตรียมเยอะเลยค่ะพี่การและผลลัพธ์เนี่ยเจ๋งสุดๆไปเลยว่าแต่แฮปปี้เบิร์ดจ้าวันนี้เพื่อนๆได้เรียนรู้ผ่านสตรีมยังไงบ้างจ๊ะ
3: โอ้โหสำลีสร้างสีของสายรุ้งได้จริงด้วยเพื่อนๆตาโตกับการทดลองอยู่ใช่ไหมบอกเลยว่านอกจากความเพลินแล้วเรายังได้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์แบบเนียนๆทั้งการดูดซับและแรงตึงผิวแบบเท่ๆแถมยังได้โชว์ไอเดียสุดครีเอทีฟสร้างงานอาร์ตแนวใหม่แบบเจ๋งๆอีกด้วยนะไหนใครพร้อมไปทำตามแล้วบ้าง
0: ขอบใจมากนะแฮปปี้เบิร์ดสำหรับเด็กๆที่ดูอยู่นะคะก็สามารถนำการทดลองนี้ไปปรับใช้กันได้นะ Let's make
1: ห้องเรียนธรรมชาติวันนี้จะพาเด็กๆเนี่ยไปดูอะไรหรอครับพี่แพน
0: มาค่ะพี่การพี่ท่านอยากทายอีกหรือเปล่าคะ
1: โอ้โหจัดมาเลยครับ
0: คำใบมีว่าเป็นนกที่บินไม่ได้และวิ่งเร็วที่สุดในโลก
1: โอ้โหรอบนี้มันง่ายไปไหมพี่แพนคำตอบก็คือนกกระจอกเทศใช่ไหมครับนี่เด็กๆทายถูกแบบพี่การหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วค่ะพี่การวันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับนกกระจอกเทศให้มากขึ้นดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

0: นกกระจอกเทศเป็นนกที่บินไม่ได้แต่วิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วสูงสุดเกือบ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงความลับในความเร็วของนกกระจอกเทศคือการมีกล้ามเนื้อต้นขาขนาดใหญ่ขายาวเรียวเอ็นที่ยืดหยุ่นและกรงเล็บใหญ่เป็นพิเศษลักษณะทั่วไปที่เห็นชัดคือคอยาวและขายาววันนี้รายการห้องเรียนธรรมชาติจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับนกกระจอกเทศกันครับ
1: ลิ้นค่ะ
0: วันนี้จะมีลุงอ้วนเป็นผู้พาน้องๆไปทำความรู้จักสัมผัสกับนกกระจอกเทศและคอยดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆอย่างใกล้ชิดครับ
2: สวัสดีค่ะลุงอ้วน
3: สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสัตว์ชนิดหนึ่งแต่สัตว์ตัวนี้เราจะบอกว่ามันสุดยอดมากเพราะว่ามันเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ในตัวมันเนี่ยมีความสามารถที่เป็นที่สุดในโลกถึง3อย่างเลยนะอยู่ในตัวเดียวเลยนะโอ้โหคือตัวอะไรรู้มั้ยไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่ามันคือตัวอะไรนี่มาแล้วมีใครรู้บ้างเอ่ยว่าไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรครับ
2: นกกระจอกเทศอ
3: ะไรมาเกิดเทศนกกระจอกเทศถูกต้องไอ้ตัวนี้เขามีชื่อเรียกว่าแจ็คแจ็คแจ็คเนี่ยเป็นนกกระจอกเทศอายุขวบกว่าแล้วนะครับใครรู้บ้างว่าอะไรของมันความสามารถอะไรของมันหรืออะไรที่อยู่ในตัวมันที่เป็นที่สุดในโลก3อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างฮะมันเป็นนกที
2: ่
3: ที่สุดใน
2: โลก
3: ใช่ถ้าเอานกทั้งโลกมาเข้าแถวเรียงกันแล้วปล่อยวิ่งเนี่ยโอ้โหนี่เบอร์1เลยวิ่งเป็นนกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแล้วก็อย่างที่2คือ
2: ใ
3: ช่เป็นนกที่ทำไม
2: ใหญ
3: ่ที่สุดใน
2: โลก
3: ใช่แล้วก็ยังได้ตำแหน่งเป็นนกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกครับสุดท้ายไข่ค่ะมันเป็นนกที่มีทำไมไข่ใหญ่ที่สุดในโลกอ๋อ3อย่างเลยนะครับเขาเป็นที่สุดในโลกถึง3อย่างเลยนะครับโอ้เจ๋งมากเลยเนาะไข่นกกระจอกเทศนี่ใหญ่มากนะเด็กๆตอนนี้พร้อมที่จะจับมาหรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
3: ทำยังไงนะไม่กลัวก่อนแจ็คเอ้ยเข้ามานะครับไม่คิดทำร้ายมันนะครับไม่คิดรังแกมันแล้วเข้ามาลูกพร้อมมันอ่ะคนแรกพร้อมเข้ามาเลย
0: หลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของนกกระจอกเทศกันไปแล้วต่อไปลุงอ้วนจะพาน้องๆไปสัมผัสนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิดกันครับน้องๆทุกคนกล้าที่จะสัมผัสนกกระจอกเทศกันทุกคนเลยเก่งกันมากๆเลยครับแล้วแบบนี้น้องๆจะได้รับพัฒนาการด้านใดบ้างครับคุณหมอ
4: ครับสำหรับกิจกรรมการรู้จักนกกระจอกเทศนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเนี่ยใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาตินะครับซึ่งการที่เด็กเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะรู้จักเห็นอกเห็นใจแล้วก็รู้จักมีเมตตานะครับซึ่งมันก็จะเป็นพื้นฐานในอนาคตครับเขาก็จะได้เติบโตมาเป็นเด็กที่รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็รู้จักการแบ่งปันนะครับนอกจากนี้การได้สัมผัสกับนกกระจอกเทศนะครับซึ่งในชีวิตปกติทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คุ้นเคยหรือสัมผัสเนี่ยมันเป็นการพบเจอกับสิ่งใหม่ๆครับซึ่งเด็กเองเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆที่เขาต้องเผชิญนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญนะครับกับการดำรงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งเขาไม่มีทางรู้เลยว่าในแต่ละวันเองเนี่ยเขาต้องพบเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างนอกจากนี้ครับเด็กยังได้มีโอกาสในการขึ้นไปขี่นกกระจอกเทศนะครับซึ่งก็เป็นการฝึกในเรื่องของการบาลานซ์การทรงตัวรวมถึงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวให้มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยครับ
0: การเรียนรู้เรื่องนกกระจอกเทศนอกจากน้องๆจะได้ทึ่งกับความสามารถของนกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแล้วกิจกรรมนี้ยังช่วยฝึกให้น้องๆให้เป็นคนช่างสังเกตและได้เรียนรู้วิธีเข้าหาสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยอีกด้วยครับ
5: เด็กๆเนี่ยเล่นกับนกกระจอกเทศกันแบบน่ารักมากๆเลยพี่กันเคยไปดูไหมคะ
6: จริงๆเคยไปดูนะครับแต่ว่าไม่ได้ใกล้ชิดแบบนี
5: ้
6: ส่วนน้องๆเนี่ยก็เก่งกันมากๆเลยนะคะ

0: ครับทั้งจับแล้วก็สัมผัสนกกระจอกเทศเลย
1: ใช่เลยค่ะพี่กันและนี่นะคะก็คือความสนุกที่เรานำมาฝากเด็กๆกันในวันนี้ค่ะส่วนตอนต่อไปจะมีอะไรมาฝากเด็กๆติดตามชมได้เลยนะที่เดิมเวลาเดิม
0: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการ
1: ไทย PBS Kids Club วันนี้พวกเราสองคนต้องบอกเด็กๆว่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: บ๊ายบาย
2: นกกระจอกเทศ

0: นิดติดมันสัปดาห์นี้เก็บกระเป๋าแล้วออกไปท่องโลกกว้างกับคณิตคิดตอนเที่ยวคำนวณยังไงไม่พลาดจนกระเป๋าเกินต่อด้วยปริศนาชวนตาลายทั้งเส้นโค้งและเส้นตั้งที่เห็นว่ายาวไม่เท่ากันความจริงเป็นยังไงกันนะแล้วมาตามหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดจากเส้นทางที่มีให้เลือกถึง2ทางจะวัดยังไงใกล้ไกลแค่ไหนรอดูพบกันในแมทแมทคณิตติดมันทุกอาทิตย์เวลา 7:30 น.ทางไทย PBS ครับ
1: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17 พฤษภาคมนี้

0: สวัสดีครับผมชื่อสตรองกลับมาพบกันในช่วงคิดสนุกสุขภาพดีวันนี้สตรองกับครูพิมพ์ครับ
1: ครูพิมพ์ครับ
2: ครับลูก
0: สตรองมีคำถามที่อยากรู้มันนานมากเลยครับ
2: ก็คือ
0: การที่สตรองเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมในมือถือคุณพ่อเหมือนคุณพ่อให้เล่นแบบแป๊บเดียวมากๆเลย
2: ครับ
0: ตอนนั้นตัวยังมันอยู่มันมากๆเลยคร
2: ับ เห็นหน้าตาก็รู้แล้วว่ามันมากๆเลยแล้วสองก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงให้เล่นแค่แป๊บเดียวใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: อยากรู้คำตอบไหม
0: อยากครับ
2: โอเคถ้าอย่างนั้นมาฟังกันเลยค่ะอันที่จริงแล้วการที่คุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆใช้หน้าจอน้อยลงหน่อยเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของเด็กๆเองนะคะสำหรับเด็กๆในวัยแบบน้องสตรองอย่างนี้นะคะก็ควรจะใช้โทรศัพท์ใช้หน้าจอเนี่ยไม่เกินครั้งละ15นาทีเข้าใจไหมครับสตรองว่าเราควรจะแบ่งเล่นทีละประมาณ15นาทีก็จะเหมาะกับสตรองครับ
0: แต่ถ้าสตรองยังเล่นเกมไม่จบแล้วมันมากแล้วถ้าเรื่องการ์ตูนยังลอกดูมันยาวมากกว่า15นาทีแบบนั้นทำต่ออีกสักนิดนึงได้ไหมครับ
2: ก็จริงๆก็เป็นการต่อรองที่เด็กๆก็ชอบต่อรองกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าครูพิมจะบอกให้นะคะว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราจะดูยาวๆหรือว่าเล่นเกมต่อนะระหว่างนั้นครูพิมอยากให้เด็กๆพักนะคะพักสายตาก่อนสักแป๊บนึงนะคะไปมองพื้นที่สีเขียวๆมองอะไรที่เป็นธรรมชาติที่สดชื่นสดชื่นสตรองคิดว่าน่าจะมองอะไรได้บ้างถ้าเป็นรอบๆตัวสตรอง
0: คิดว่าสตรองเนี่ยมีต้นไม้เยอะแยะเอ้ยตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีแบบนี้ต้องพักสายตาได้สบายครับครูพิมพ
2: ์ใช่แล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ครูพิมพ์ไม่อยากให้เด็กๆลืมนะคะก็คือระหว่างที่เราพักสายตาเนี่ยให้จิบน้ำไปด้วยนะคะการดื่มน้ำจะช่วยให้รู้สึกร่างกายสดชื่นมากขึ้นแล้วก็เป็นการบำรุงสายตาด้วยค่ะ
0: แบบนี้สตอจะลองไปทำดูนะครับจิบน้ำตอนหัวร้อนหัวจะเย็นขึ้นมากๆเลย
2: ใช่เลยครับคิดแบบนั้นก็ได้เหมือนกันลูกสตรองแล้วก็เด็กๆขาอย่าลืมที่จะขยับเคลื่อนร่างกายทำกิจกรรมที่ได้แอคทีฟได้ใช้พลังงานกันด้วยนะคะอย่าอยู่กับที่นานจนเกินไปค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณครูพิมพ์มากเลยนะครับ
2: ครับผม
0: ไว้เจอกันใหม่ในคิดสนุกสุขภาพดี
2: บ๊ายบาย
3: ไม่เล็กเลยฮะสิ่งที่ไทย PBS มียิ่งใหญ่ด้วยซ้ำปัจจุบันเนื่องจากเมืองพัฒนาทุกๆหย่อมของสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก้อนอิฐที่มันต่อกันเราเรียกกันว่า stepping stone นกเนี่ยสามารถจะอพยพสมมติจากส่วนสาธารณะใกล้สถานีเนี่ย

มาที่เราเสร็จแล้วไปต่อตามสวนต่างๆการที่เรามีระบบนิเวศแบบนี้ในเมืองจะทำให้กรุงเทพเขียวขึ้นสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเครื่องมืออะไรมีแค่มือถือครับเป็นประชาชนทั่วไปที่อาจจะเคยเห็นนกสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ก็ทุกที่เป็นที่ดูนกได้ทุกเวลาเป็นที่ดูนกได้นกใกล้บ้านของท่านนะครับยกมือถือยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วส่งมาที่เราครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คติธรรมนำชีวิต
1: ยี่ห้อของคนดียี่ห้อของความดีนั้นอยู่ที่ความกตัญญูนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีท่านทั้งหลายลืมอะไรก็ลืมได้ที่สำคัญที่อย่าไปลืมให้ตั้งไว้ในจิตในใจก็คือเรือนที่อยู่อู่ที่นอนหมอนที่หนุนพระคุณที่พึ่งนี้อย่าไปลืมขอเจริญพร
0: วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมีย
2: เฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วไปพวกเรา
3: พี่หวังเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ไปพวกเราแผ่นดินไหวค้างต่ำหมอบใต้โต๊ะไป
4: เฮ้ยเพื่อน
5: Oh we're never going to agree Hey let's agree to disagree yeah
2: อากีเห็นด้วยนิสกีไม่เห็นด้วยเอ๊ะมันยังไงสรุปทำไมอยู่ครึ่งๆกลางๆอย่างนี้เนี่ย
6: แก๊กควิซวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับผมพร้อมลุยผมท่องพระจันทร์กรมเช้าเย็นท่องอัด

0: หมอน
1: ค่ะ
0: ผมทดคิดขนสารสกัดปลาทะเลน้ำลึกมันช่วยให้จำทุกสิ่งทุกอย่างจำแม่นยำเลยนะภายในวินาทีเดียว
1: หูยจริงเหรอคะเนี่ยด็อกเตอร์งั้นด็อกเตอร์เนี่ยพอจะจำได้ไหมคะว่าค้างเงินค่าโอทีสมอนมา3เดือนแล้วค่ะเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะ
0: ว้าโอ้หมดแล้วนะครับ
1: จำได้ไหมคะ
0: ยาตัวนี้มีผลข้างเคียงด้วยนะ
1: ผลข้างเคียงคืออะไรหรอคะ
0: โอ้โหกลิ่นของมันทำให้ความจำของด็อกเตอร์เสื่อมกระทันหันครับว่าเธอคือใครผมมาทำอะไรที่นี
1: ่โอ้โหแหมมุกเก่าโบราณไดโนเสาร์เต่าล้านปีมากค่ะมุกความจำเสื่อมเนี่ยนะคะไม่ต้องเลยค่ะด็อกเตอร์สิ้นเดือนนี้จัดการให้สมองด้วยนะคะคนต้องกินต้องใช้ชีวิตเนี่ยมีค่านะคะด็อกเตอร์จะค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่ากินค่าอย
0: ู่แหมโอ้โหมุกเก่ามากมีความโบราณเช่นกัน
1: โอ้โหคนไข้คนนี้คนเดิมอีกแล้วค่ะด็อกเตอร์อี
2: กแล้วสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
3: สวัสดีครับ
1: อาการเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยวันนี
4: ้ไหนคุณหมอครับ
5: ครับ
4: คุณหมอต้องช่วยผมนะครับ
5: ยังไง
4: ผมกับเกรกเพื่อนชาวต่างชาติของผมเนี่ยคุยกันไม่เข้าใจครับแล้วเขาก็งอนผมไม่เลิกเลยครับผมไม่รู้จะอ้อนเขายังไงล่ะครับยิ่งอ้อนเหมือนจะยิ่งเขาจะยิ่งโกรธอะครับ
0: อ้อนยังไงครับเพราะปกติชาวต่างชาติก็แพ้คนขี้อ้อน
4: ผมก็บอกเขาไปนะครับว่าแบบอย่าโกรธฉันเลยเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาไปดูสิงโตเกรก please don't be mad tomorrow I will take you to see the lion
1: เดี๋ยวนะคะคุณอเล็ก
4: ครับ
1: นี่สรุปคุณอเล็กเนี่ยจะพาเพื่อนไปดูสิงโตหรือว่าจะพาไปดูประจุไฟฟ้ากันแน่คะไม่รู้อะไรเลยนะคะเนี่ย
4: คุณสมองครับ
1: คะ
4: ประจุไฟฟ้าอะไรครับ
1: เอ้าก็เมื่อกี้ไงคะที่คุณอเล็กพูดว่าไอออนนะคะ
4: ผมพูดว่าไลออนครับสิงโตครับไลออน
0: โอ้อเล็กที่ออนเมื่อกี้นะครับก็หมายถึงว่าไลออนใช่ไหมครับ
4: ใช่เลยครับหมอนี่เกรกเพื่อนชาวต่างชาติของผมนะครับมองว่าผมเนี่ยกวนประสาทเขาครับผมไม่รู้จะอ้อนเขายังไงดีแล้วครับผมอ้อนมาทุกครั้งจริงๆเลย
1: หุยด็อกเตอร์คะสมองว่าเคสเนี้ยไม่น่าใช่แค่เรื่องนอนแล้วล่ะค่ะแต่เนี่ยน่าจะเป็นวิกฤตความสัมพันธ์ระดับนานาชาติเลยนะคะเพราะแค่คำว่าอ้อนคำเดียวเลยอะค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณหมอจะจัดคอร์สบำบัดได้ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษมีหลายคำที่ลงท้าย O N แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า on เดี๋ยวจะสอนให้ฮะ
4: เดี๋ยวก่อนนะครับหมอมันจะไม่ใช่ยังไงครับใครๆก็พูดกันนะครับรู้กันหมดเลยนะบอก lion lion ก็รู้นะครับหมอ
0: โอ้ lion เดี๋ยวคุณหมอจะสอนให้ปรับเสียงนิดหน่อยจะได้ฟังดูแบบว่าเป็นเจ้าของภาษาสนใจหรือเปล่า
4: สนใจครับ
0: จัดไป
1: เรียบร้อยแล้วค่ะด็อกเตอร
0: ์ขอบคุณมาก
4: กว่าคุณสมองจะเอาบอร์ดมาผมหลับไปตั้งนานโอ้โหโหโหใหญ่จัง
0: โอ้ใหญ่มาก
4: เบิ้มเลยครับ
0: โอ้ไม่ยากเลยนะคร
4: ับ
0: ปกติคำว่า O N ออกเสียงว่าออน
4: ถูก
0: ออนออกออนออกแต่ถ้าลงท้าย O N เสียงก็เปลี่ยนเป็นอื่น
4: อื่น
0: หรือว่า
4: อิน
0: ก็ได
4: ้
0: เช่นสิงโตก็คือ lion
4: lion
0: ถูกครับไม่ใช่ lion แล้วคำนี้นะครับ weapon ถูกไม่ใช่ weapon แล้วคำนี้ด้วย apron ถูกไม่ได้ออกเสียงว่า apron carbon ถูกครับไม่ใช่ carbon และคำนี้ด้วยโอ้โหมีหลายคนที่ออกเสียงไม่ถูกไม่ได้อ่านว่า bacon ลองปรับเสียงนิดหน่อยนะ bacon อุ้ยอีกรอบนึงครับBacon โอ้เก่งมาก
1: ได้เลย
0: ได้อยู่ครับ
4: เหมือนชาวต่างชาติเลยไหมครับ
0: เป๊ะเลยครับเสียงน่าจะพร้อมแล้ว
4: สบายมากครับ
0: คนไทยลองออกเสียงเองพูดเองครับคำว่า
4: lion
0: ติ้งคำนี
4: ้ weapon
0: สุดยอดเลยครับ
4: apron carbon
0: และ
4: bacon
0: ดีขึ้นอาการดีขึ้นครับ
4: ผมเข้าใจแล้วครับหมอ I know โอเคเวลา ON ไปอยู่ท้ายคำไหนนะเสียงจะออกเอิ้นสั้นๆไม่ต้องออกเสียงยาวนะครับถ้าออกเสียงยาวแบบอ้อนเนี่ยไม่ใช่ละ
0: ไม่ใช่ละ
4: ต้องเอิ้น
0: เก่งมาก
1: คุณอเล็กเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้ลองใช้ในประโยคดูนะคะสมมุตินะคะว่าจะชวนคุณเกรกเนี่ยไปดูสิงโตเหมือนเดิมไหนลองดูค่ะ
4: สบายมากครับ Hey Greg come on let's go to see lion
0: เก่งมากชื่นใจนะครับ
4: นี่คุณหมอครับคุณหมอที่สอนเก่งมากเลยครับผมเหมือนชาวต่างชาติเลยโอ้ยมาหาบ่อยๆนะครับแบบมาหาทุกวันคุณหมอเลยมาหาทุกวัน
0: ไม่ต้องครับเก่งแล้วดีแล้ว
4: ไม่ต้องมาเลยโอ้ย
0: ดีละ
4: คุณสมอเนาะ
1: โอ้ยจะว่าไปเนี่ยคนอเล็กเนี่ยก็น่ารักขี้ออนนะคะเนี่ย
4: นี่คุณสมอต้องบอกขี้ออน
1: ข
4: ี้ออน
0: ไ
4: ม่ใช่ขี้ออนขี้ออน
1: โอ้ยดิฉันขอถอนคำพูดแล้วกันนะคะขี้อ้นขี้อ้นอะไรล่ะคะ
4: อ้าวถูกนี่อันนี้เลยใช่เลยแต่เราพูดใหม่สิครับ
1: ขี้อ้น
4: ไม่ใช
0: ่โอเคนี
3: ่เป็นไร
4: จริงได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ได้ดังคืดคืดเลยอะเสียงมันเหมือนลึกลงไปใต้ปูนอะเหมือนน่าจะเป็นเปลือกโลกเรามันกำลังแตกเป็นเสียงๆอะ
3: มันไหวอะไรนี่คันแล่นกับน้องนี่เขากำลังจะถ่ายคลิปเขาเลื่อนเก้าอี้เขาจัดโต๊ะเมื่อกี้ไหนลองเลื่อนเก้าอี
4: ้
3: เออเนี่ยนะฉันว่าแกนี่ออกอาการหนักนะเป็นแพนิคไหมเนี่ย
4: ไม่เอาอ่ะช่วงนี้อากาศร้อนไปปิ๊กนงปิ๊กนิกอะไรไม่เอาร้อน
1: แพนิคไม่ใช่ปิ๊กนิก
3: ไม่อยากคุยด้วยแล้วนี่หวังวันนี้เราเลิกเป็นเพื่อนวันนึงนะไม่ครบด้วย
4: เรื่องเป็นมุกขั้นเวลาเฉยๆนี่เข้าเรื่องหลักของเราดีกว่าวันนี
3: ้มา
4: เช้านี่เพิ่งเดินเข้ามาจากคาเฟ่เลยเห็นแมวตัวนึงโอ้โหวิ่งหางตั้งหนีไปเลยรู้ไหมมันคืออะไรรู้ไหม
3: คืออะไร
4: มันคือสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่ตื่นขึ้นเพื่อรู้ว่าแบบมีภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงเนี่ยโลกเราจะแตกเป็นเสี่ยงๆเนี่ยต้องระวังต้องเตรียมตัวไว้นะ
1: แมวมันไม่หนีเพราะพี่หวังไปแย่ใส่มันต่างหากล่ะ
3: เด็กพูดถูก
1: มาช่วยถ่ายคลิปเมนูใหม่ลงเพจเร็วช่วงนี้ไม่ช่วยเพื่อนเลยนะ
4: โอ้โห
3: ร
4: ู้
3: ได
4: ้
3: ไงเนี่ยจริงด้วยจริงด้วยมาเร็วนี
1: ่ 3 2 1 action
5: Hello everyone welcome back to the cafe Oh just check out the atmosphere everything is perfect look at the sunlight
4: มีเล่นมุมกล้องด้วยไลฟ์เล่นมุมกล้อง
5: Well okay everyone it's time let's do a vibe check vibe check vibe check
3: อะไร
4: เฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วไปไปพวกเรา
3: อะไรเนี่ย
4: โอ้ยโอ้ยคันแรกอยู่เชียงรายใช่ไหมแน่ใจใช่ไหมทุกคนหนีเร็วไปไปกอง
3: Wait a minute หวัง What are you talking about I said vibe check
1: พี่หวังเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นครับ
4: นี่ก็เพื่อนพี่สิเป็นคนบอกเองเลยว่าไวท์เช็คมาแล้วว่าแผ่นดินไหวแน่นอนนี่ไหนๆมันจะตื่นกันแล้ว
1: แผ่นดินไหวนะคะ
4: แผ่นดินไหวครับแผ่นดินไหวครับ
3: ไม่มีโอ้ยไม่ได้หวงไม่ได้ไหวอะไรทั้งนั้นแหละมันคือ
4: หยุดไม่ต้องพูดครับผมรู้ผมเตรียมตัวมาดีนี่ผมรอดแน่นอนในกระเป๋าใบนี้นะครับมีน้ำ5ลิตรมีวิทยุทานมีขนมปิ้ง2ถังนะไปพวกเราแผ่นดินไหวค้างตามหมอบใต้โต๊ะไป
3: เฮ้ยเพื่อน
4: ไร
3: พอได้แล้วหยุดสร้างปัญหาหยุดสร้างวิกฤตให้กับร้านเราได้แล้วรู้ขึ้นมา
4: ช่วยหน่อยเจ็บเข่า
3: จะเล่นลงทุนแล้วเกินคำว่าวายที่คันแรกเขาพูดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแผ่นดินไหวมันย่อมาจาก vibration ก็จริง
1: ในบริบทนี้มันเป็นแสลงที่แปลว่าความรู้สึกหรือพลังงานบวกไม่ใช่ vibration ที่แปลตรงๆว่าแรงสั่นสะเทือนของเปลือกโลกครับ
5: โอเค guys no more earthquakes cancel the vibe check hey let's do a fit check fit check
4: อันนี้ผมรู้ครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านครับเรามาฟิตเช็คกันดีกว่าเมื่อกี้ตกใจเรื่องแผ่นดินไหวยังไม่มีนะครับแต่ถ้าใครตกใจมาเช็คกันดีกว่าว่าเราฟิตไหมอ่ะลุกนั่ง20ทีปฏิบัติครับ
3: 1 2 3 4 5 6 What are you doing
4: ก็ฟิตเช็คไงที่อยู่บอกให้ฟิตเช็คไงเช็คว่าฟิตไหม
3: คัด sorry ขอโทษด้วยนะ I'm talking about an outfit you know like a fit check outfit
1: พี่หวังฟิตย่อมาจาก outfit
3: คือคันแรกเนี่ยเขากำลังบอกให้ทุกคนเนี่ยเช็คว่าเสื้อผ้าตัวเองเนี่ยมันแมทช์กันไหมมันเข้ากันไหมฟิตเช็ควัยรุ่นก็พูดในโลกโซเชียลนี่ไม่รู้เหรอ
4: เข้าใจแล้วครับผม I know โอเค คำว่า vibe check อะที่ขันแล่นพูดอะมันหมายถึง vibe แบบบรรยากาศแบบว่า vibe วันนี้ดีไหมมันถามว่าแบบวันนี้คุณอารมณ์ดีไหมอารมณ์เป็นไงบ้างส่วนคำว่า fit check เนี่ยมันแบบที่วัยรุ่นชอบใช้กันfit check fit check เช็คว่าแต่งตัวเป็นไงแมทกันไหมอย่างนั้นเรียกไม่แมท
3: ไม่แมทเลย
4: โอเคเข้าใจแล้วครับผมแต่ไหนๆผมก็เตรียมของพร้อมแล้วนะครับงั้นวันนี้ผมขอตัวกลับบ้านกันนะครับทุกคน
3: ฮะเว้ยเดี๋ยวจะรีบไปไหนเพื่อนวันนี้เพิ่งเปิดร้านไม่ได้ทำงานเลยจะกลับแล้วเหรอ
1: ใช่ครับยังถ่ายคลิปไม่เสร็จเลยจะรีบไปไหน
2: นั่นก็เรียกว่าหนีงานเดี๋ยวอยู่ต่อครับช่วยถ่ายคลิปได้ไหม
4: ผมไม่ได้เรียกหนีงานนะครับเรียกว่าเตรียมความพร้อมครับผมจะต้องเตรียมไปดูแลอาหารที่บ้านที่กำลังแช่แข็งอยู่หน้าตู้เย็นนะครับเพราะตอนนี้ว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเขาจะเหงาครับผมต้องไปดูแลก่อนไปละ
3: เฮ้ยโอ้ทำงานกัน2คน
2: โอเคสโล
3: เราเอาหวังออกจากร้านดีไหม
2: ดี
4: เนาะกลับมาแล้ว
1: เต่าฉันมีเรื่องจะปรึกษาน
4: ี่เล่ามาได้เลยนะเพื่อนนี่เพื่อนรักเองรับฟังทุกอย่างพร้อมรับฟังครับว่ามาเลยว่ามา
1: คือว่างี้นะคืออาทิตย์หน้าฉันต้องไปต่างจังหวัดกับที่บ้านนะดีแล้วก็ฉันกลัวเรียนตามไม่ทันนะ
4: แล้วที่ไหนที่ไหนครับ
1: เชียงใหม่นู่น
4: อ๋อโอเคโอเคโอเคได้ได้ได
1: ้โอเคเหรอแกรู้ใช่ไหมฉันจะฝากแกจดงานทั้งหมดอ่ะ
4: มาเถอะจดอะไร

0: ไม่เห็นด้วยเอ๊ะมันยังไงสรุปทำไมอยู่ครึ่งครึ่งกลางๆอย่างนี้เนี่ยนี่ใช้ภาษาอังกฤษได้ผมงงใช่ไหมหลอกด่าข้าวมันไก่ผมหลอกด่าประเทศผมแอบด่าเมืองไทยปะเนี่ยไม่ได้ด่าผม
1: โ
2: อ
1: ้ย
2: พอได้แล้วเต่าเควินเขาไม่ได้ว่าอะไรทั้งนั้นแหละสำนวน let's agree to disagree เนี่ยมันหมายความว่าในเมื่อเราเห็นต่างกันและเถียงกันไปก็ไม่มีใครชนะก็ตกลงเป็นว่าเลิกเถียงกันอย่างนี้ดีกว่า
3: ต่างคนต่างมีความคิดของตัวเองจบแบบสันติเป็นเพื่อนกันไม่มีปัญหา
0: เดี๋ยวก่อนนะ agree to disagree นะเป็นสำนวนมันไม่ได้แปลว่าแบบเห็นด้วยที่จะไม่เห็นด้วยอ่ะแบบกวนๆไงเพราะว่าอกรีเนี่ยแปลว่าเห็นด้วยดิสกรีเนี่ยก็แปลว่าไม่เห็นด้วยเป็นคำกวนๆที่ไว้ใช้แบบหยอกล้อหรือเปล่า
2: No เต่า I love my protein shake you love your chicken rice and we're still friends
0: oh.
2: ถึงเขาจะกินโปรตีนเชคเป็นอาหารเช้าส่วนแกจะกินข้าวมันไก่จานเบลอแบบตะกะแบบเนี้ยก็ยังเป็นเพื่อนกันได
0: ้โอ้ยเข้าใจแล้วครับแน่นอนเพราะผมเป็นคนมีตะกะครับ
2: ตะกะ
0: กินเยอะ I know โอเคเข้าใจแล้วครับผม Let's agree to disagree เนี่ยเป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่หมายความว่าแบบถึงเราจะเห็นต่างกันเห็นไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้มิตรภาพกันได้อยู่อย่างสันติทางใครทางมันชอบแบบไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นอะไร
3: So Tao are we still cool
0: คูแน่นอนครับเพื่อนเพื่อเป็นการขอโทษที่เข้าใจผิดกันนี่เดี๋ยวฉันจะแบ่งข้าวมันไก่สุดที่รักของฉันให้นะนี่ฉันจะเอาข้าวมันไก่ชิ้นนี้นี่นะหนังเน้นๆข้าวเน้นๆคำโตๆให
2: ้ No thanks I'm good I told you I only eat healthy breakfast
0: อ๋อโปรตีนเชคอันนี้หนังเยอะไปหน่อยโปรตีนน้อยอ่ะมาเควินอ้าปาก
3: ส่วนผมไม่กินเผ็ดครับ
0: อ๋อไม่กินข้าวมันไก่แบบน้ำจิ้มมันเผ็ดไม่กินเผ็ดจริงดิ
3: ไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดจ้ะไม่กินผัดพริกผัดเผ็ดแกงไก่แกงเผ็ดน้ำพริกตาแดง
0: โอ้ยร้องเพลงได้จริงด้วยไม่เป็นไรเควินมื้อเช้าเนี่ยเราต้องกินซะไม่กินจะหิวซะว้าอาปากอา
3: ควีน let's agree to run away
2: โอเค let's go
0: ไปไปไหนก่อนกัน
2: โอ้ยนี่ก็ชอบไปแกล้งเพื่อนเพื่อนเขาก็ไม่ชอบไอตัวดี
0: ลุกตามไม่ได้ด้วยเดี๋ยวข้าวห
2: กไปด้วยดีกว่า
0: เอ้ยกลับมาก่อนลุกไม่ได้ช่วยก่อน
4: ต้อนรับกลับมาครับกับช่วงที่สนุกที่สุดของเรา4คนครับแก๊กควิสนั่นเอง
0: ใช่นะครับบอกเลยแก๊กควิสวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับผมพร้อมลุยท่องพระจันทร์กรมเช้าเย็นท่องเปิดอัด
4: พร้อมเสมอ
5: คือถ้าถึงท่องพจนานุกรมขนาดนั้นพี่นิวแสดงว่าตอนนี้ความรู้ต้องแบบแน่นเต็มหัวแล้วนะ
0: ใช
4: ่เอ้ยทำไมเสียงดูไม่ค่อย
0: ม
4: ี
0: ชื่อมันเยอะวันนี้ก็จำไม่ได
3: ้โอ้โหวันนี้เรามาสนุกกับคำศัพท์ซึ่งเป็นสิ่งของที่เราเห็นในชีวิตประจำวันแต่อาจจะไม่รู้จักเอ๊ะเรียกว่าอะไรหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรจริงครับ
4: ใช่บางอย่างก็ใช้รุ่นชินเน
3: า
4: ะ
3: ง่ายมากมีภาพให้ดูครับและตอบมาเลยว่าสิ่งนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรใครตอบก่อนได้รับคะแนน
4: โอเค
5: แสดงว่าตอบเร็วไว้ก่อนเนี่ยไม่ได้ต้องตอบถูกด้วยนะ
3: ตอบถูกด้วย
4: เรามาดูกันเลย
3: ดูจากภาพครับ
4: ครับ
3: อันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับTikTok TikTok TikTok
0: วิดีโอครับสเต็ปเลยอันนี้ง่าย easy
4: สเต็ปเลอร์คือ
0: Mac
3: ครับใช่เราต้องติดคำนี้นะ Mac ใช่ไหมชื่อยี่ห้อแต่คำจริงก็คือเครื่องเหยียบกระดาษ
0: แต่คนไทยเราก็ติดเรียก Mac
4: งั้นขอถามเพิ่มไอ้ลูกเหยียบกระดาษ
3: เราเรียกว่า Staple ตัดตัว R ออก
4: ตัด R ออก
3: Staple
0: อันนี้บวก100คะแนนใช่ไหม
3: หนึ่งคะแนน
5: คะแนนอะไรหนึ่ง
4: เอาชนะเลยมั้งทางนั้นอ่ะภาพต่อไป
3: ภาพต่อไปครับตอบเลยว่าจีน่า
2: markers
3: เติมตัว s ด้วยน่ารักก็มีหลายอัน
4: ถูกต้องหรือเราจะเรียกว่า whiteboard marker
3: ก็ได้นะ whiteboard markers
4: หรือ permanent markers
3: มีหลายแบบ
4: permanent
3: ก็ลบไม่ออก
4: ทำไม permanent ถึงแปลว่าปากกาที่ลบไม่ออก
3: เออ permanent แปลว่าตลอดไปforever แต่ไม่ได้เรียกว่าเพนปากกา
4: เออทำไมอ่ะ
3: เพราะมันคนละแบบหมึกไม่เหมือนกัน
4: โอ้เหมือนกันโอเคทีนี้สงสัยต่อพี่เกรกแล้วไอ้ที่เราเรียกว่าปากกาเมจิกที่เป็นสีๆอยู่ในซอง
3: ครับเรียกว่า magic marker
4: ต้องเมจิกจริงๆ
0: มันต้องเมจิกด้วย
3: มีคำว่า magic marker
4: มันเมจิก
5: ใช่ไ
3: หม magic คิดว่าเป็นชื่อยี่ห
0: ้อ
3: magic marker
4: โอเคความรู้ใหม่
5: รู้เลยค่ะ
4: โอเคอ่ะ
0: สุดยอด

0: ภาพต่อไป
1: ไปต่อ
0: นี่เลยนะฮะคัตเตอร์ไง
1: คัตเตอร์
2: อันนั้นแบบไทยถ่ายขอแบบภาษาอังกฤษ
1: ดู
2: คัตเชอร์ทาง
0: นี
2: ้เออยากไม่เอาไม่เอาคำนี้ผมเพิ่งรู้มาไม่นาน
3: Utility knife
0: มีแบบนี้ด้วยเหรอ
4: Utility knife
0: Utility knife โอ้ฟังดูแบบไฮโซไฮโซ
2: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกไม่ถูก
2: เป็นคำตอบที
5: ่ถูกครับ
0: ชื่อดีหน่อย
2: คำนี้ผมเพิ่งไปรู้มาแบบว่าไปซื้อคัตเตอร์แล้วแบบเขาฮะ
4: นี่คุยใครนี่คุยใคร
2: คุย
4: กับเด็กกัน
2: เหรอคือเขาเป็นแบบลูกครึ่งอะไรอย
4: ่
2: าง
4: เ
2: ง
4: ี้ยอ๋อเหรออ๋อ
2: Utility knife ฮะโหชื่อแบบ
4: นี่ไงนี
1: ่ไฮโซมาก
4: เนี่ยคือเห็นชัดๆเลยว่าคุยกับคนที่ใช้ native หรือคนที่เขาไม่เข้าใจนะ
2: คำมันโอเวอร์มากผมก็ยังไม่เข้าใจว่า
4: utility แปลว่า
0: utility
4: ก็คือแบบอเนกประสงค์ก็ได้นะหรือว่าใช้ได้ในหลายบริบทก็คือ utility แต่คัตเตอร์นี่ Thailand only
0: ชัดเจนว่าคัตเตอร
4: ์คัตเตอร์ก็ที่ตัด
2: อุ๊ยแล้วพี่เก๊กอย่างเข้าใจไหมครับแบบ
0: คัตเตอร์เข้าใจคัตเตอร
4: ์ก็อยู่ไทยนานไงแต่ถ้าน้องคนนั้นเขาอยู่ไทยก็จริงแต่เขาไม่ได้พูดในบริบทของคนไทย
2: จำได้เลยเสียงแบบบาดใจมาก
4: ว่า
2: คัตเตอร
0: ์ฮะได้แต่ถ้าไม่แน่ใจอยู่ป้ายด้วยมีประโยชน์เรียกว่าอะไรนะยูทิลิตี้ไน
4: ท์สังเกตก็ได้นะมันก็จะมีบอกอยู่โอเค
0: ภาพต่อไป
5: คำต่อไปครับปุ๊บ
0: เกือบพี่ต่อครับ
4: ฟิวเจอร์บอร์ด
2: ผิดนี่ผมรู
0: ้เอาอีกแล้ว
2: พี่ต่อผมรู
0: ้ความเป็นไทย
4: เอาก็เราเด็กไทย
2: ผมพูดเลยนะเรื่องเดียวกับมีด
4: จริงเหรอ
2: เดี๋ยวผมไปติดฟิวเจอร์บอร์ดรู้สึกจะต้องออกเสียงว่าฟีเจอร์บอร์ดผมลองเดาดูใช่ไหม
4: ฟีเจอร
0: ์ฟีเจอร์ความหมายไม่เหมือนกันครับไม่ได้เรียกว่าฟิวเจอร์บอร์ดหรือฟีเจอร์
4: เอาแล้ว
0: ไม่มีครับ
4: เหลือเราแล้วแหละ
1: ไม่รู้
4: เราเรียกอะไรก่อนเราเรียก
1: ฟิวเจอร์บอร์ด
0: คำนี้ยากมากคำว่า corrugated plastic
4: ไอ้คำแรกไอ้คือ
0: คอร์เรกเตอร์แปลว่าเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่อง
2: นี่อ๋อเว้ยแต่ผมเข้าใจได้นะเพราะว่าปกติแบบเด็กนักเรียนจะเข้าใจว่าเนี่ยคือบอร์ดไว้ทำแบบรายงานส่งครูแปะแปะแต่จริงแล้วอะในแบบอุตสาหกรรมช่างเขาก็เอาไปใช้กันเหมือนกันคอร์เ
4: ร
2: ก
4: เตอร์พลาสติก
0: แล้วก็เติมคำว่าชีทก็ได้เพราะเป็นแผ่น
2: ชีท
4: อ๋อพลาสติกพลาสติกชีท
0: ก็ได้
4: คอร์เรกเตอร
0: ์พลาสติกชีท
4: อ่ะโอเคต่อไปอันนี้รู้เลยโมบายโฟน
2: ไปดูเครื่องใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้กระถางต้นไม้ภาษาอังกฤษอะไรพี
4: ่flower pot
0: มีไม่ใช่นั้นเราไป
4: ทาน
0: มั่วซั่วครับตรงกลาง
4: นี้ใช่มั้ย
0: ครับมี2คร
4: ับใครๆก็รู้
0: ว่า
4: โน้ตบุ๊ก
0: โน้ตบุ๊กก็ได้
2: หรือ
0: ม
2: ี
0: คำอื่นครับ
2: แล็ปท็อป
0: แล็ปท็อป
4: โน้ตบุ๊กมันต่างกันยังไงพี่เกรท2คำนี้แล็ปท็อปแล็ปแปลว่า
0: แล็ปก็คือตรงนี
4: ้ก็คือตัก
1: ตัก
2: หน้าตัก
4: แล็ปท็อปก็คือวางบนตัก
0: ครับ
1: อ๋อไว้สำหรับวางบนตัก
2: ฉันเพิ่งซื้อวางบนตักมา
4: ใช่ก็คือแล็ปท็อป
0: แต่โน้ตบุ๊กแต่ได้2อย่าง
4: คือ
0: ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบนี้หรือว่าเอาไว้เขียนก็ได
2: ้สมุด
4: ก็ด้วยความที่ลักษณะมันเป็นพับอย่างนี้นะม
0: ัน
4: ก็เหมือนสมุดก็เลย
2: แล้วเราก็ใช้ไว้จดข้อมูลเหมือนกันด้วยเหมือนกัน
4: ก็ได้เหมือนกันโอเคอ่ะต่อไปคือเทปใสใช่ไหม
2: คำนี้เหมือนเราเคยพูดไปแล้วเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าสกอตเทปอะเป็นชื่อแบรนด์จริงๆแล้ว
1: ใช่
4: จำได้
2: แต่ว่า
4: จำได้ไหม
2: คืออะไรนะ
4: อันนี้
0: ต้องมีคำว่าเทป
1: ต้องมีเทป
4: ใสสะอาด
2: เคลียร์
4: เคลียร์เทป
0: ง่ายไปง่ายไปมีคำเฉพาะ transparent tape ไร้สีไม่มีสี transparent tape
1: โอ้โห
4: โปร่งแสง
2: โปร่งแสง
4: transparent แล้วก
0: ็ tape
4: tapeอันนี
2: ้ซิง
4: ซิง
1: ซิงซิงล้างหน้าเลย
0: correct correct correct ซิง
4: อันนี้ไม่ยาก
2: ใช่ไหมผมมาตอบเอาฮะ
4: ทำไมครับ
2: ต่างชาติเรียกซิงจริงๆเหรอครับหรือว่ามีคำแบบเฉพาะ
4: ไหมคำก็เรียกซ
2: ิ
4: งอ๋อ
2: เหร
0: อซิง
4: แล้วซิงที่แบบล้างจานอันนี้ล้างหน้าถ้าซิงล้างจานเรียกซิงไหมครับ
0: ก็ที่บ้านผมก็เรียกได้ซิง
2: โอ้แต่ว่าคนไทยเรียกทับศัพท์นะเพราะว่าในคนเราเรียกสิงพออย่างเงี้ยจะเรียกอ่างล้างหน้าแหละแต่บางคนจะไม่ค่อยเรียกสิงกัน
4: เราจะเรียกสิงล้างจานเราไม่ค่อยเรียกสิงล้างหน้า
2: ใ
4: ช่ไหมแต่ก็คือใช้ได้อเมริกัน
0: ใช้ได้มีคำอื่นด้วยนะ wash basin แต่ฟังดูแบบเป็นทางการมากเกินไปครับ
4: basin
0: เป็นอ่างสำหรับการล้างของ wash basin
2: โอ้แต่ถ้าอย่างนี้แบบเข้าใจผิดเลยนะพี่เก้ครับผมฝากไปล้างซิงค์ให้หน่อยครับพี่เก้อาจจะไปล้างที่ตรงนี้ได้ผมบอกไม่ถึงในห้องครัวอะไรอย่างนี
4: ้ก็ต้องบอก
2: ก็ต้องระบุใน
0: ค
2: ิทเ
0: ช่นในคิทเช่นระบอกสถานที
2: ่โอเคจะได้ใช้ให้ถูก
4: มาคำต่อไปแฟลชไดรฟ์
1: แฟลชไดรฟ์
0: โอเคแฟลชไดรฟ์มีคำอื่นไหมครับ
2: USB
0: คำย่อ
4: Thumb drive
0: ก็มี

0: นี่ครับเห็นไหมหลายคำเลย
1: ใช่ไหมใช้คำนี้
2: ไหมไม่เคยใช้เลย
1: หนูใช้คำว่า
2: fast drive
1: fast drive
0: ก็ประมาณนี้เนาะถูกต้อง
1: มีหลายแบบ
0: correct
1: และแต่ลักษณะตามก็คือถ้าเป็นอันเล็กๆก็เรียกตาม drive fast ก็คือเร็ว
0: ครับ
1: โอเค
0: สลับกันได้ไม่มีปัญหา
1: เฮ้ยอันนี้ไม่ยากต่อไป
0: ผงฟักฟอก
3: ผงซักฟอก
1: ผงซักฟอกเหรอเดี๋ยวนะ
3: watch it how do
1: ไม่ใช่พี่รู้อันนี้พี่รู
3: ้โอ้ยวันนี้ผมนึกไม่ออก
1: detergent
0: แบบไหนเอาไปทำอะไรกับ detergent
2: washing
0: wash อะไร
1: clothes washing detergent
0: yeah
1: โอ้ยต้องเรียกเต็มขนาดนี้เลยเหรอ
0: ใช่
1: เรียก detergent ไงไม่ได้เหรอ
0: detergent มีหลายแบบล้างจานก็มีครับสำหรับผ้าก็มี detergent
3: อันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะปกติผมไม่นึกเลยว่าแบบว่าคำศัพท์จะยากขนาดนี
2: ้ได้ยินน้ำยาปรับผ้านุ่มเรียกว่าอะไรอะคะ
0: laundry softener
1: laundry ก็ชัดเจนเป็นเรื่องของ soften verb softener คือ now
0: ทำให้มันนุ่มๆ
1: ทำให้มันนุ่มๆการทำให้มันนุ่ม
3: วันนี้คำศัพท์ใหม่เลยน้องๆจบไว้เลยนะคำน
1: ี้จบเลยได้สองอันแล้วนะเมื่อกี้มี clothes washing
0: detergent
1: ต้องพูดให้ครบนะที่พูดผงซักฟอกที่เป็นเสื้อผ้ากับน้ำยาปรับผ้านุ่มคือ
0: laundry softener
1: โอเคประมาณนี้
0: Good job ถึงได้ว่าเป็นชาวต่างชาติเห็นภาพก็ต้องนึกในใจเอ๊ะเรียกว่าอะไรนั่นวิธีที่ดีที่สุดก็คือแบบริ้วเลยถามเลยพูดเลยจะได้รู
2: ้ที่เรารู้สึกว่าคือถ้าเกิดเราเรียกชื่อถูกอ่ะมันก็จะทำให้พอถึงหน้างานเวลาคุยกับต่างชาติจริงอ่ะจะได้ไม่งงไม่มีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นถ้ารู้ไว้ก็ดีเหมือนกันเน
3: าะใช่แล้วครับจีน่าแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ที่รายการ I Know OK ที่ช่องไทย PBS กฎหมายเลข3ครับ
2: แล้วก็อย่าลืมเข้าไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราแล้วก็แชร์ตอนนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะ
1: อย่าลืมนะครับฝากไปด้วยกับเว็บไซต์ e-learning เข้าไปทบทวนความรู้กันได้นะครับ
0: Well that's all the time for today so thanks for tuning in see you again next time and
3: bye bye
0: ตังโป๊ก
3: ไม่พูดเลยอยู่ไม่ได้แล้วนี่คันแรงมั่นใจใช่ไหมคันแรง
1: คันแรง
3: Hello welcome
1: โอ้ยมือชนกัน
4: ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาวของยอดดอยครับอุณหภูมิลดต่ำลงจนปากสั่นมองลึกเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่กำลังลุกโชนด้วยความร้อนโดยไม่ง้อไฟแม้แต่กองเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ครับแต่คือความน่าอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับล้านตัวเปลี่ยนถั่วเหลืองธรรมดากลายเป็นขุมทรัพย์แห่งรสชาติติดตามได้ในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
5: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันกันนะครับเพียงแค่ปิดไฟและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานตั้งอุณหภูมิแอร์อยู่ที่26องศาและเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เพียงเท่านี้คุณก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วล่ะครับ
6: ไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ลึงคนบ้านชาวจีนในพัทยาพบคลังแสงอาวุธสงครามระเบิด C4 แฉคลิปร่วมซ้อมกองกำลัง BHQ กัมพูชาผบ.ตร.สั่งสอบเข้มมิติความมั่นคงแรงจูงใจที่มาของอาวุธ
1: ชาวบ้านร้องปลากระป๋องไม่ตรงปกโผล่เพิ่มขยายผลโรงงานผลิตในสมุทรสงครามสุภมาศสั่งตรวจเข้มโรงงานผลิตทั่วประเทศ
0: ประชาธิปัตย์ประชาชนผนึกกำลังยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเอกนิติย้ำบูดี้สไม่ติดใจมั่นใจอยู่ในวินัยการคลัง
1: กลาโหมสหรัฐเผยภาพยิงเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน2 ลำเพื่อสกัดไม่ให้เทียบท่าท่ากลางความไม่ชัดเจนในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า2 เดือน
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่9 พฤษภาคม 2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
2: ครบข่าวครบรถกับ1 ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและฉันเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: แน่นอนวันนี้มีหลากหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องใกล้ตัวเรื่องของปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นที่เรียกว่าร้อนแรงทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อวานนี้จริงๆเหตุการณ์หลายคนอาจจะบอกว่าน่าจะเรียกว่าเป็นความโชคร้ายในความโชคดีเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองพัทยาค่ะตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งว่ามีชาวจีนประสบอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็ขับรถไปพลิกคว่ำนะคะปรากฏว่าพอตำรวจไปตรวจภายในรถไปพบว่าในรถก็มีอาวุธอยู่เป็นอาวุธสงครามก็เลยขยายผลค่ะไปถึงที่บ้านพอไปถึงที่บ้านเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตะลึงเลยค่ะเพราะว่าไปพบกับคลังอาวุธที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงที่ซุกซ่อนอยู่ในบ้านนะคะ
2: แต่ที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นนะครับมีการไปพบคลิปชาวจีนนะครับรายนี้เนี่ยฝึกอาวุธร่วมกับกองกำลังของ BHQ หรือว่าค่ายฝึกนักรบองครักษ์พิทักษ์คุนเซนของกัมพูชานะครับแล้วก็พบการพูดคุยกับแชท GPT ในเรื่องของการก่อวินาศกรรมด้วยครับอาวุธสงครามซึ่งประกอบไปด้วยปืนเครื่องกระสุนจำนวนมากนะครับเสื้อเกราะแล้วก็ระเบิด C4 เนี่ยเป็นของกลางที่ตำรวจจังหวัดชลบุรีครับสนธิกำลังร่วมกับตำรวจสภ.นาจอมเทียนและสภ.ห้วยใหญ่ไปยึดได้ภายในบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเดอะเมเปิ้ลตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับการตรวจค้นในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งสีขาวพลิกคว่ำนะครับบนถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าตำแล้วก็ทำให้ถนนลื่นแต่ว่าจากการตรวจค้นภายในรถเนี่ยไปพบอาวุธสงครามนะครับแล้วก็มีนายหมิงเฉินซันอายุ31 ปีนายหมิงเนี่ยถือพาสปอร์ตจีนนะครับเป็นคนขับรถคันนี้และผู้หญิงอีก1 คนอายุ33 ปีหญิงคนนี้เนี่ยสัญชาติไต้หวันนั่งมาในรถด้วยและต่อมาเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการสอบสวนขยายผลแล้วก็เข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักหลังนี้นะฮะ
1: ผู้สื่อข่าวบอกว่าพอเข้าไปที่บ้านค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึงเลยนะคะเพราะว่าไปพบอาวุธสงครามจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นปืน M4 จำนวน2 กระบอกแมกกาซีนบรรจุกระสุนเต็มแบบเต็มแม็กค่ะจำนวน13 แม็กด้วยกันระเบิด C4 4 ลูกน้ำหนัก8 ปอนด์ระเบิดมือแบบสังหารบุคคล4 ลูกระเบิดสังหารชนิดกับดักแบบฝักข้าวโพด4 ลูกกระสุนปืนและยังไปพบเสื้อเกราะอีกเป็นจำนวนมากที่น่าสนใจค่ะก็คือไปพบวัตถุระเบิด C4 ซึ่งเป็นระเบิดทางทหารที่ถูกพบว่าอยู่ในเสื้อเกราะที่พบอีก2 ตัวนะคะมีการติดตั้งระบบพร้อมใช้งานดูลักษณะคล้ายกับระเบิดพลีชีพค่ะและที่สำคัญพอไปตรวจในโทรศัพท์พบว่าในโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยมีการพูดคุยกับแอปพลิเคชันแชท GPT ด้วยเป็นการสอบถามแนวทางการก่อวินาศกรรมในสถานที่สำคัญรวมถึงอนุภาคของการทำลายล้างของระเบิด C4 ค่ะ
2: ไม่เท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับยังไปพบกระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรที่มีเครื่องหมายผลิตโดยโรงงานผลิตกระสุนของกรมสรรพาวุธทหารบกครับเพื่อที่จะใช้ในราชการทหารด้วยนะครับอาวุธที่พบเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาจากคลังแสงเขาเรียกได้ว่าพอรวมๆกันแล้วเนี่ยโอ้คนบอกว่าเป็นคลังแสงขนาดย่อมๆได้เลยทางตำรวจชุดจับกุมนะครับเปิดเผยว่าตรวจสอบบ้านหลังนี้เนี่ยชาวจีนคนนี้เขาทำกับดักในลักษณะของการขึงลวดเอาไว้ด้วยฮะขึงลวดแล้วก็โยงติดกับสลักระเบิดนะครับถ้าพลาดไปแตะระเบิดเนี่ยมันจะทำงานทันทีเลยคล้ายๆกับภาพยนตร์แนวแอคชั่นนะครับถ้าคุณชมเคยดูหนังในลักษณะนี้ตำรวจเขาก็เลยมีการปิด

0: กั้นพื้นที่รอบบ้านครับรัศมี100เมตรเพื่อที่จะรอให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้ามาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็เก็บกู้ระเบิดที่พบในบ้านโดยที่ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดแล้วก็อาวุธปืนทั้งหมดที่มีการตรวจพบนะครับ
1: ขยายผลต่อค่ะไปตรวจในมือถือเพิ่มนะคะไปพบคลิปการฝึกยิงอาวุธปืนสงครามและการขว้างระเบิดมือสังหารค่ะซึ่งจุดพิกัดในการไปฝึกเนี่ยไปพบว่าอยู่บริเวณค่ายรบพิเศษ911กัมพูชาหรือที่เรารู้จักกันว่านักรบ BHQ ค่ะหรือว่าค่ายฝึกนักรบองคลักษ์พิทักษ์ฮุนเซนนั่นเองสำหรับตัวนายหมิงเฉินซันเนี่ยนะคะก็ให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยตัวเองมีอาชีพเปิดร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าขายสุราอยู่ที่กัมพูชาค่ะแต่ว่าย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยหลังจากที่เกิดปัญหาชายแดนส่วนอาวุธสงครามที่พบภายในบ้านเนี่ยเขาอ้างนะคะบอกว่าซื้อมาจากกลุ่มไลน์ซึ่งเป็นเฉพาะกลุ่มแล้วก็ไปรับของที่จังหวัดระยองโดยบอกว่าซื้อมาเพื่อที่จะสะสมเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะนำระเบิดมาพลีชีพตัวเองค่ะเหมือนกับเป็นการสังหารตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่ตำรวจบอกว่าไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะคะแล้วก็เร่งสอบสวนเชิงลึกถึงที่มาของอาวุธและความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมค่ะเนื่องจากว่าเป็นอาวุธที่ใช้ทางการทหารมีขีดความสามารถการทำลายล้างสูงมักใช้ในภารกิจเฉพาะด้านอย่างเช่นเรื่องของการสู้รบหรือว่าการก่อการร้ายค่ะ
0: พลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับก็ไปที่บ้านที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่าคดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการกำชับให้สอบสวนแล้วก็สืบสวนนะครับทั้งในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยในทุกมิติครับรวมไปถึงอาวุธปืนแล้วก็วัตถุระเบิดวัตถุที่คล้ายๆกับระเบิดที่พบด้วยส่วนกรณีที่พบว่าผู้ต้องหาชาวจีนป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับในส่วนนี้เดี๋ยวจะมีการเชิญนักจิตเวชนะครับเข้ามาร่วมในการตรวจสอบด้วยเพื่อที่จะสรุปกันล่ะครับว่าป่วยจริงหรือว่าไม่ได้ป่วยจริงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมไปถึงสถานทูตจีนเข้ามาร่วมในการทำคดีนี้ด้วยครับ
2: ทางเจ้าที่ตำรวจทางท่านผบ.ตร.เนี่ยท่านก็กำชับมาแล้วให้ดูเรื่องงานเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยในหลายๆมิตินะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาข้อมูลอยู่นะครับแต่เบื้องต้นก็ขอให้ข้อมูลท่านนี้ก่อนนะคร
3: ับ คล้ายๆเคสของยูซุฟูหรือแล่าผสมไหมครับในลักษณะของการเก็บกักของวัตถุคล้ายระเบิดอย่างเงี้ย
2: ในปัจจุบันยังไม่พบความเชื่อมโยงถึงขนาดนั้นถ้ามีข้อมูลอะไรเราจะแจ้งทางสื่อทราบอีกทีครับ
3: ลักษณะพฤติการส่วนตัวของเขาล่ะครับเขามีโรคภาวะซึมเศร้าหรืออะไรยังไงไหมครับ
2: ตอนนี้เราตรวจสอบเบื้องต้นก็มีการไปพบหมอแต่เราไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเป็นจริงหรือเปล่าก็ต้องให้นักจิตเวชตรวจสอบอีกทีครับ
3: อาวุธขนาดนี้เห็นบอกว่าโดยเฉพาะอาวุธปืนมีการสั่งซื้อแล้วก็มีการซื้อทางเขตพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างระยองอย่างนี้มีการขยายอะไรยังไงไปบ้างแล้วไหม
2: อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่เดี๋ยวในทางสืบสวนสอบสวนเราต้องตรวจสอบแต่ละชิ้นแต่ละที่มาให้มันถูกต้องจริงๆนะครับยังไม่อยากให้ข่าวตรงนี้เดี๋ยวกลัวจะเสียรูปคดีนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับ
0: ไปตรวจสอบประวัติของนายหมิงเฉินซันนะครับก็พบว่าเจ้าตัวเนี่ยไปเช่าบ้านหลังนี้ในราคาเดือนละ 38,000 บาทนะครับก็อาศัยมาได้ราวๆ2ปีแล้วก็มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2563ครับตอนนั้นครับล่าสุดเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่27มกราคมนะครับก็ใช้ลักษณะของวีซ่าที่มีการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในกรณีที่ถือวีซ่าระยะยาวนะครับก็อย่างเช่นวีซ่าทำงานวีซ่าแต่งงานวีซ่าเกษียณซึ่งตัววีซ่าฉบับนี้เนี่ยมีอายุอยู่ในประเทศไทยได้ถึง5ปีด้วยกันแล้วนอกจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังพบว่าตัวของนายหมิงเฉินซันมีพาสปอร์ตทั้งประเทศจีนแล้วก็ประเทศกัมพูชาด้วยนะครับรวมถึงมีบัตรประจำตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูอันนี้ไม่มีโดยมีชื่อเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านในย่านเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครและที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในปี2566ด้วยนะครับโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่น
1: ะ
0: ตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลแล้วก็นอกจากการสอบสวนภายในประเทศเองนะครับเดี๋ยวจะมีการประสานกับทางสถานทูต

0: จีนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: แน่นอนโดยเฉพาะมีพื้นที่พักอาศัยอยู่หลายจุดนะคะผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสได้ไปเจอกับคนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบ้านเช่าที่เขาพักอาศัยแล้วก็ไปตรวจพบอาวุธเนี่ยตัวของคนที่อยู่ใกล้ๆเขาบอกว่าตัวของนายหมิงเนี่ยไม่ได้เคยมีลักษณะที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยเพราะว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีอยู่ข้างกันก็มีพฤติกรรมที่ดีเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาโดยตลอดไม่คิดว่าภายในบ้านจะมีอาวุธที่มีจำนวนมากเหมือนกับเป็นคลังแสงขนาดนี้นะคะแต่อย่างเนี้ยตำรวจเองจะต้องขยายผลเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างที่คุณอนุชาบอกว่าตอนนี้เขาอาจจะอ้างว่านำมาเพื่อที่จะทำร้ายตัวเองเพราะว่าตัวเองมีความป่วย
0: เป็นโรคซึมเศร้า
1: แต่จริงๆอาจจะปักใจเชื่อไม่ได้เนื่องจากว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเกิดความผิดพลาดที่ทำให้เกิดความสูญเสียระเบิดหรือว่าจำนวนเนี้ยสิ่งของจำนวนเนี้ยมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากมายกว่าที่หลายคนคาดการไว้ก็ได
0: ้ประเด็นของเรื่องของอาการป่วยเดี๋ยวมีนักจิตเวชที่จะเข้าไปร่วมตรวจสอบด้วยนะครับว่าป่วยจริงหรือป่วยทิพย์แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลใจเหมือนกันบางคนบอกว่ายังโชคดีที่เจ้าตัวเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ไปพบนะครับระเบิดหรือว่าวัตถุที่เล่ามานี้ซะก่อนนะครับเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งเหมือนกันที่พบซะก่อนแต่ว่าบางคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าไม่ได้พบก่อนหน้าน
1: ี้
0: นะเอาไปก่อเหตุเนี่ยจะถือว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นลักษณะของการก่อวินาศกรรมเลยเพราะว่าถ้าดูจากพฤติกรรมเนี่ยมีเรื่องของการไปคุยกับ ChatGPT เรื่องของวิธีการเรื่องของแนวทางในการก่อวินาศกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับทางผบ.ตร.สั่งการเองแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะสรุปจบยังไงนะฮะ
1: แน่นอนค่ะคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยก็เสนอมาบอกว่ายกเลิกเรื่องของฟรีวีซ่าได้แล้วเพื่อที่จะลดผลกระทบเวลาที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มจีนเทาหรือว่าจีนที่เข้ามาทำผิดกฎหมายก่อนหน้านี้แล้วส่งผลกระทบกับประเทศไทยเรื่องของการก่อเหตุที่อาจจะทำให้เข้าข่ายลักษณะก่อการร้ายการวินาศกรรมส่วนหนึ่ง บางส่วนเข้ามาทำอาชีพประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างล่าสุดคุณผู้ชมเคยดูไหมคะละครแนวตั้งคุณเคยดูหรือเปล่า
0: โอ้คนชอบทุกคนติดกันเยอะนะ
1: เขาบอกว่าติดกันงอมแงมเลยเพราะเรื่องมันจะสั้นแล้วก็ปัดไปง่ายๆพอทีเนี้ยกำลังเป็นที่สนใจแบบนี้นะคะปรากฏว่าเรื่องของการถ่ายทำละครต่างๆเขาก็กระจายไปในหลายพื้นที่แต่ปรากฏว่าเขามาถ่ายทำที่จังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยค่ะมาถ่ายซีรีส์แนวตั้งแบบที่ไม่ได้ขออนุญาตยกกองเข้ามาเลยนะคะมาถ่ายทำในประเทศไทยตำรวจก็เลยต้องเข้าไปจับกุมได้ชาวจีน8คนดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งทั้งหมดก็พบว่าเขาเข้ามาในประเทศไทยในคราบของนักท่องเที่ยวค่ะ
2: เดี๋ยวรอก่อนนะตำรวจนะตำรวจตำรวจตำรวจตำรวจ police police policeจริงช้าจริงช้า
1: เนี่ยแหละค่ะเหตุการณ์ที่ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2นำกำลังเข้าไปตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์แนวตั้งหรือว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยค่ะที่เรากำลังดูแล้วก็เป็นที่นิยมกันอยู่ตอนนี้นะกำลังถ่ายทำภาพยนตร์แต่พอไปขอเอกสารว่ามีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าไม่เจอเอกสารค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคอยควบคุมการถ่ายทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้อีกด้วยแล้วก็ยังพบว่าบุคคลดังกล่าวเข้ามาในลักษณะของนักท่องเที่ยวไม่ได้มีใบอนุญาตในการทำงานแต่อย่างใดค่ะ
0: จากการสอบถามนางเหวยซึ่งเป็นผู้ต้องหานะครับให้การรับว่าเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงครับกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับเขาเลือกใช้สถานที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนตำรวจแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่าการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์นะครับต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยควบคุมการถ่ายทำเพื่อที่จะป้องกันเนื้อหาที่บิดเบือนหรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศครับและบทภาพยนตร์หรือว่าเรื่องย่อเนี่ยก็จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซะก่อนจึงจะสามารถที่จะดำเนินการถ่ายทำได้เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวชาวจีนทั้ง8คนนี้นะครับส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหางดงเพื่อที่จะดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วน

0: การถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินการแจ้งกระทำความผิดต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
1: ทางด้านของนายจตุรนต์ภักดีวณิชย์อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยนะคะว่ากลุ่มชาวจีนได้มีการยื่นขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับการอนุญาตให้มาถ่ายทำในประเทศไทยนะคะจึงเข้าข่ายว่ายังมีความผิดตามกฎหมายตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาทไปจนถึง 1 ล้านบาทการดำเนินคดีครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นการสร้างความเป็นธรรมเนี่ยแหละค่ะให้กับผู้ประกอบการที่บางคนเข้ามาในประเทศมาขออนุญาตอย่างถูกต้องต้องทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีมาตรฐานระดับโลกนะคะถ้าพบการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยคุณผู้ชมเจอเขาถ่ายอยู่ตรงไหนแล้วมีข้อสงสัยว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่สามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021413114ย้ำอีกครั้งค่ะ021413114ค่ะ
0: ส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินมาบ้างวลีที่ว่าร่างกายไม่ไหวแต่ว่าใจสู
1: ้
0: จริงๆแล้วอาจจะเป็นวลีที่เป็นมุมบวกนะแต่ว่าใช้ไม่ได้กับเรื่องนี้นะครับมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มสูงวัยกลุ่มหนึ่งนะครับใช้แรงที่มีอยู่ไปกับการรวมกลุ่มนะครับกับเสพไปรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเสพยาเสพติดแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังเขาบอกว่ากลิ่นเนี่ยเหม็นคลุ้งจนคนในพื้นที่เนี่ยทนไม่ไหวเลยก็ต้องรวมตัวกันไปแจ้งตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับเข้าไปจับกลุ่มเขาบอกว่าบางคนเนี่ยอายุเกือบ70ปีครับคุณผู้ชมแล้วก็บางคนเนี่ยถูกจับมาแล้วถึง12ครั้งพ้นโทษออกมาก็กลับมาเสพยาเสพติดอีกครับ
2: นั่งนั่งนั่งนั่งทำอะไรนั่งนั่งไปนั่งนั่งรวมเลยไปนั่งรวมครับ
3: ละเอียดเลย
2: ทำอะไรเอ่ย
3: วางไว้วางไว้วางไว้
4: วางไว้วางไว้วางไว้ก่อนคร
2: ับ เปิดหน้าต่าง
5: เปิดหน้าต่างหน้าต่างเปิดไม่ได้พูดแล้ว
2: พูดทำอะไรครับดู
6: อ๋อ
2: เป็นของไหนในมืออะไรวาง
3: วางวาง
2: มียาไหม
6: เล่นหมดแล้ว
2: มีไหม
6: เล่นหมดแล้ว
2: ขี้ขี้ดูดิน
0: ี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วงที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองสุพรรณบุรีนะครับร่วมกับฝ่ายปกครองเขาเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนะครับหลังจากที่ชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยเขาแจ้งบอกว่าโอ้เหม็นกลิ่นยาเสพติดเหลือเกินและนอกจากนี้ก็ยังเปิดเพลงกันเสียงดังนะครับเอะอะโวยวายแล้วก็ไปพบกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดด้วยบางคนเคยโดนจับมาแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็กลับมาสร้างความรำคาญเหมือนเดิมอีกนะครับในบ้านนั้นเนี่ยมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุนะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันหนักมากในละแวกนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ไปพบกับชายสูงวัยกำลังนั่งเสพยาแบบคาหนังคาเขาเลยครับเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ยังพูดว่าเกมแล้วนะครับคนที่ถูกจับในบ้านหลังนั้นเนี่ยพอเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าอุ๊
1: เกมละ
0: เกมซะละนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนขุนไกลอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับอย่างที่บอกไปคือเจ้าหน้าที่เขาไปพบชายสูงวัยกำลังนั่งมั่วสุมเสพยากันอยู่แล้วก็เลยเข้าไปตรวจค้นในทันทีไปพบยาเสพติดนะครับยาบ้าเนี่ยซุกซ่อนอยู่ในขวดพลาสติกสีขาวจำนวน16เม็ดก็เลยควบคุมตัวนายสมชัยเนี่ยอายุ66ปีแล้วนะครับควบคุมตัวเอาไว้พร้อมกับของกลางตัวของนายสมชัยเนี่ยให้การรับสารภาพว่าเคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้ว12ครั้งครับ
1: ค
0: ือเข้าออกนะครับเรือนจำแล้วก็12ครั้งแล้วแต่ว่ามาถูกจับในครั้งนี้อีกครั้งนึงเป็นครั้งที่13นะครับบอกว่าไม่เข็ด
2: ลุงเคยติดคุกไหม
6: เคยฮะ
2: กี่รอบ
6: เป็นหลายรอบมา
2: ประมาณ
6: ส่วนมากคดีนี่นะแต่ก็มาน่ะ
2: ประมาณกี่รอบ
7: นานแล้วเนี่ยมันจะมาเจอ
2: 6 7รอบ
6: 7รอบได
2: ้10รอบ
6: ผมมากมา20ปีแล้วนะ
2: คือติด10รอบ
6: 4 6นี่จะเป็นรอบสุดท้ายอ่ะแล้วก็ไม่เคย
2: แ
6: ต่เคยถูกจับแต่ประกันนะคดีฟินใกล้ๆปี60นะ
2: โดน
6: 8 5 9
2: โดนฟิน
7: ตั้งแต่พ่อโดนยิงพิเศษก็เลิกเลย
0: การบุกจับในครั้งนี้เนี่ยเป็นการขยายผลจากการที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

0: นะครับเข้าไปจับกุมต่อที่บ้านอีกนะครับแล้วก็ไปพบนายชัยยงอายุ64ปีมีการตรวจค้นภายในห้องพักนะครับแล้วก็ไปพบยาบ้าจำนวน3เม็ดเจ้าตัวเขาให้การรับสารภาพว่าเพิ่งจะเสพยาบ้ามาแต่ว่าพอสอบประวัติไปพบว่าเคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันก็เลยขยายผลต่อไปเจอเพื่อนร่วมแก๊งอีก2คนนะครับอายุ53ปีคนนี้เนี่ยเคยต้องโทษคดียาเสพติดถึง2ครั้งและอีกคนหนึ่งอายุ68ปีนะครับเคยต้องโทษคดีปล้นร้านทองแล้วก็คดีพยายามฆ่านะครับแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวทั้งหมดนี่แหละครับส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุพรรณบุรีเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับและไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนะครับพระเนนก็ไปตรวจปัสสาวะนะครับแล้วก็พบว่าเป็นสีม่วงพอสอบถามก็พบว่านำเงินที่ญาติโยมมาทำบุญนี่แหละเอาไปซื้อยาบ้าเสพนะครับเจ้าตัวบอกว่ารู้ว่าผิดแต่ว่าโอ้โหอ้างว่าอยากจะเสพแล้วก็อยากจะขยันเพื่อที่จะไปทำงานเยอะๆ
1: ค
0: ือ
1: เป็นข้ออ้างแหละว่าพอเสพแล้วมันขยันอยากจะทำงานให้มันได้เยอะๆแบบนี้นะคะแต่นอกจากที่จังหวัดอุดรธานีแล้วลงใต้ไปที่ยะลาค่ะตชด.ทหารเวตงเองเขาก็ไปจับกลุ่มเป็นกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายหญิงเยาวชนกำลังนั่งมั่วสุมกันเสพเลยค่ะทั้งไอซ์และยาบ้าแต่ในจำนวนนั้นมีหญิงที่ร่วมกำลังเสพยาเสพติดเนี่ยตั้งครรภ์5เดือนร่วมอยู่ในวงด้วยค่ะนี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ตชด.ชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ตชด.444และทหารเข้าไปตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ในเขตเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลานะคะหลังจากที่มีรายงานข่าวว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดแล้วก็มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนใช้แรงงานไปนั่งมั่วสุมกันเสพยาเป็นประจำพอเดินทางไปที่บ้านก็พบว่าบ้านนี้เป็นบ้านชั้นเดียวมุงสังกะสีแต่ว่าข้างบ้านเนี่ยมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่หลายคันทีเดียวพอคนในบ้านเขามองออกมาเห็นเจ้าหน้าที่ค่ะทีนี้แต่ละคนพยายามวิ่งหนีผู้สื่อข่าวบอกว่าวิ่งออกมาเหมือนผึ้งแตกรังเลยสุดท้ายเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้8คนค่ะเป็นผู้ชาย6คนเยาวชน1คนและหญิง2คนในจำนวนนี้1คนเนี่ยท้องประมาณ5เดือนอีกด้วยเจ้าหน้าที่ไปพบทั้งยาบ้าไอซ์อุปกรณ์การเสพอุปกรณ์แบ่งขายนะคะเรียกว่ามีครบเลยตัวของนายสุกรีอายุ25ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเขายอมรับค่ะว่าเป็นเจ้าของยาทั้งหมดซื้อมาครั้งละ50เม็ดแล้วก็นำมาจำหน่ายต่อในราคาเม็ดละ50บาทส่วนคนอื่นๆก็รับสารภาพว่ามาซื้อเสร็จก็นั่งเสพกันที่บ้านหลังนี้นั่นแหละค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวแล้วก็ของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.เบตงต่อไปค่ะ
0: ส่วนที่อุดรธานีนะครับตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองอุดรธานีและเจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีเข้าไปตรวจค้นภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองอุดรนะครับแล้วก็พบพระที่จำพรรษาทั้งหมด4รูปเจ้าอาวาส1รูปพระ2รูปแล้วก็สามเณรอีก1รูปครับพอไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผลปรากฏว่าพระแล้วก็สามเณรปัสสาวะสีม่วงทั้ง3รูปนะครับเจ้าอาวาสก็เลยทำพิธีสึกนายสุรศักดิ์นะครับให้การบอกว่าบวชได้3พรรษาทุกวันพระเนี่ยจะมีชาวบ้านที่นำเงินมาถวายนะครับหรือว่าออกไปปฏิบัติกิจของสงฆ์ก็จะมีเงินถวายนะครับและต่อมาเนี่ยก็มีชายที่ขี่รถจักรยานยนต์นำยาบ้ามาขายให้ก็เลยซื้อแล้วก็มาเสพได้2เดือนแล้วเช่นเดียวกับทางสามเณรนะครับสามเณรรูปนี้เนี่ยอายุ17ปีก็รับสารภาพแล้วครับว่าบรรพชาสามเณรมาได้3พรรษาละแล้วก็ซื้อยาบ้าจากชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเร่ขายในวัดเช่นเดียวกันรู้แหละว่ามันผิดวินัยแต่ก็เสพเพราะว่าพอเสพแล้วมันช่วยให้ขยันทำงานครับ
2: ก็บวชมาที่พรรษาแล้ว
3: สองวันตายจะซ้ำ
2: เป็นยังเข้าที่เงินหันมาเสพยาบ้า
3: ครับคำตอบเดียวกับเพื่อนครับเพื่อนเบี้ยครับ
2: อยากเฮ็ดเบี้ยได้หลาย
3: ครับ
2: ขยัน
3: จุดนี้เฮ็ดเบี้ยก็คือครับ
2: ก่อนที่มาบวชเสพยาป่ะ
3: บว
2: ชเพิ่งมาเสพยาตอนบวชป่ะ
3: ตั้งสองสามเดือนนี่แหละคร
2: ับ เกิดเองขึ้นมาจากไหน
3: เกิดเป็นบ้านพระนี่ครับ
2: บ้านพระ
3: หอศพนี
2: ่อ๋อได้เงินจากญาติโยม
3: เมียน
2: กับกิจของสงฆ์
3: เมียน
2: เสพยาบ้าวันละกี่เม็ด
4: จะนั่งเม็ดครับ
2: เอาเงินมาจากไหน
4: ญาติโยม
2: อ๋อมันมาถวายว่ะบวชได้กี่พรรษา
4: 3ครับ
2: 3พรรษาอืมเฮาสร้างชื่ออย่าว่ากับผู้ใด
4: ครับเบิดครับ
2: ฮะ
4: กับเบิดครับ
2: ชื่อได้ที่ละกี่เมต
4: รใช่ครับ2ครับ
2: เป็นอย่างนั้นต้องหันมาเสพยาบ้า
4: เสพมันขยันเฮ็ดงานนี่สิครับ
1: เนี่ยค่ะทั้งพระทั้งเนนบอกว่าเสพแล้วก็คิดว่าช่วยให้ขยันทำงานนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เคยเสพมาก่อนจนกระทั่งมาเข้าสู่ร่มกาสาวพักแล้วปรากฏว่าได้เงินจากญาติโยมแล้วก็ต้องทำงานภายในวัดนี่อาจจะเป็นเพียงแค่เหตุผลของเขาแหละหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเป็นข้ออ้างหรือเปล่าแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมทั้งผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์หรือว่าพระและเนนที่จำพรรษาอยู่ภายในวัดเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปนะคะก่อนหน้านี้เพจเรียนหมอบายหมอแก้วหมอแนทโพสต์ข้อความค่ะคำเตือนจากโรงพยาบาลโดยระบุว่าเคสคนไข้เมายาบ้าเพิ่มขึ้นเยอะมากๆจับส่งโรงพยาบาลนอนไม่กี่วันก็กลับคืนชุมชนต่อวนลูปแบบไม่รู้จบยาบ้าสมัยนี้ใส่ส่วนผสมแปลกๆลงไปเยอะแยะสูตรใหม่เร่งบ้าแน่นอนอายุน้อยๆก็กลายเป็นจิตเวทกันหมดสมองเสียไปหมดคุ้มคลั่งทำลายทุกคนที่เจอเห็นแล้วเป็นห่วงทุกคนที่ต้องใช้ชีวิตบนความเสี่ยงกับคนกลุ่มนี้เดินอยู่ข้างถนนดีๆก็อาจเป็นอันตรายได้อยากเห็นการปราบปรามที่จริงจังค่ะไม่อย่างนั้นอนาคตประเทศไทยแย่แน่คนเสพเป็นคนป่วยเจอจับส่งโรงพยาบาลบำบัดแล้วก็ออกไปเสพต่อขอกฎหมายแรงๆที่บังคับใช้ได้จริงค่ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจแล้วก็สังคมจับตามองกันอยู่นะครับหลังจากที่นักธุรกิจหนุ่มวัย30ปีครับเขาอ้างว่าถูกอาจารย์แก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนกระทำอนาจารระหว่างที่เข้าพิธีรักษาอาการป่วยเรื้อรังนะครับผู้เสียหายบอกว่าตัดสินใจเข้าพิธีเพราะว่าเชื่อว่าจะช่วยรักษาอาการปวดศีรษะรุนแรงที่คือเขาไปหาหมอแผนปัจจุบันแล้วหาแพทย์แผนปัจจุบันแต่ว่ารักษาไม่หายก็เลยไปหาอาจารย์คนนี้ล่าสุดเดี๋ยวเจ้าตัวไปยื่นขอความคุ้มครองพยานกับกระทรวงยุติธรรมแล้วนะครับกังวลว่าจะไม่ปลอดภัยส่วนสายไหมต้องรอดเนี่ยออกมาบอกว่าอาจจะมีผู้เสียหายรายอื่นๆที่เตรียมจะออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพานักธุรกิจหนุ่มขอรับการคุ้มครองพยานหลังจากอ้างว่าถูกอาจารย์สายเวชชื่อดังในจังหวัดลำพูนกระทำอนาจารทางเพศระหว่างเข้าพิธีแก้กรรมรักษาโรคครับผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกกังวลใจเรื่องของความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยมีลูกศิษย์จำนวนมากนะครับทั้งในวงการบันเทิงด้วยนะครับมีลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการแล้วก็มีคนที่มีชื่อเสียงจากอีกหลายๆวงการนะครับ
1: ค่ะขณะที่เพจสายใหม่ต้องรอดก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายอีกหลายคนค่ะที่ทยอยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะมีนักศึกษาชายในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่อ้างว่าเคยถูกกระทำในลักษณะเดียวกันเลยแล้วก็ยืนยันนะคะทางเพจสายใหม่เนี่ยยืนยันว่าการเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ใช่การดิสเครดิตบุคคลใดแต่ว่าเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามค่ะแล้วก็คาดว่าพนักงานสอบสวนอาจจะมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับในเร็วๆนี้ค่ะ
5: ก็ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับก็ทางรายการพี่หนุ่มก็ประสานท่านผู้กำกับ4กองปราบเอาไว้เนื่องจากพื้นที่ทางเป็นทางภาคเหนือนะครับควบคุมจะเป็นเขารับผิดชอบของกองสี่ที่เจ้าที่เข้าใจนะครับก็เดี๋ยวให้พนักงานสอบสวนกองปราบเนี่ยสอบปากคำแล้วก็จะผิดข้อหาอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนต้องตั้งข้อกล่าวหานะครับแต่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่สะดวกที่จะเดินทางไปแจ้งความในพื้นที่อาจจะเกรงกลัวอะไรต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายเขากังวลแต่ว่ามาแจ้งที่ตรงกองปราบเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะได้ความเป็นธรรมแน่นอน
0: ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของคดีนี้นะครับคุณผู้ชมครับผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็เล่าแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยป่วยด้วยอาการปวดศีรษะเรื้อรังหนักเลยครับหรือที่เรียกว่าโรคปวดหัวฆ่าตัวตายนะครับรักษาทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนหลายแห่งแต่อาการไม่ดีขึ้นจนกระทั่งคุณแม่เนี่ยไปพบคลิปของ

0: จารย์คนนึงที่เขาบอกเล่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าสามารถรักษาโรคเวรโรคกรรมได้ก็เลยตัดสินใจเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปที่สำนักของอาจารย์ที่จังหวัดลำพูนผู้เสียหายเขาบอกว่าพอเดินทางไปถึงเนี่ยถูกแยกออกจากแม่นะครับแล้วก็ถูกพาเข้าไปในห้องส่วนตัวเพียงลำพังถูกอ้างเรื่องของพิธีกรรมตามความเชื่อเพื่อที่จะทำการตรวจกรรมนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะของการทำอนาจารเกิดขึ้นภายในห้องนั้นผู้เสียหายเขายืนยันว่าเขาไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะมีการรักษาในลักษณะนี้และที่ยอมอยู่ต่อเนี่ยเพราะว่าอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ตอนนั้นห่วงเรื่องความปลอดภัยของแม่ที่เดินทางมาด้วยกันด้วยเพราะว่าเจ้าตัวเขาเล่าบอกว่าพอเข้าไปในสำนักแล้วเนี่ยนอกจากเขาที่ต้องอยู่ภายในห้องเพียงลำพังกับอาจารย์แล้วแม่ถูกกันไปแต่ว่าในสำนักเนี่ยมันกว้างมากนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเขาว่าถ้าเกิดว่าหนีออกมาจากห้องที่ทำพิธีเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของความไม่ปลอดภัยหรือเปล่าก็เลยยอมที่จะทำพิธีกรรมจนเสร็จสิ้นนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่อยู่ภายในพื้นที่เดียวกันเนี่ยทราบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของอาจารย์คนดังกล่าวหรือไม่นะคะทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะผู้เสียหายบอกว่าสภาพจิตใจเนี่ยย่ำแย่อย่างหนักเลยนะคะถึงขั้นส่งข้อความไปหาแฟนบอกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้าดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเกิดซ้ำกับคนอื่นในอนาคตอีกค่ะ
2: ผมก็แบบถ่ายคลิปไว้ใช่ครับคือกลัวมากคือถามว่าทำไมไม่หนีคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะพี่บ้านเขาโคตรกว้างมากแล้วแบบเป็นสองฝั่งนี้เป็นที่จอดฝั่งนี้เป็นบ้านเขาแล้วใหญ่มากครับเป็นไร่อะผมว่าแล้วถ้าผมวิ่งหนีออกไปมีแม่ผมอีกแม่ผมจะวิ่งตามทันได้ไงเกิดเขาล็อกตัวแม่ผมเป็นตัวประกันล็อกตัวพ่อผมเป็นตัวประกันมันไม่ได้ง่ายเลยครับเราเจอแบบอย่างนั้นมันยากมากที่จะไปหนีอย่างนั้นครับแล้วลูกศิษย์เขาอ่ะเราไม่รู้ว่าเขารู้กันหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่รู้คือก็แปลกคือถ้ารู้แล้วยังแบบนับถืออาจารย์แบบนี้อีกก็งงก็ยิ่งแปลกแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขารู้กันหรือเปล่าเขารู้กันแล้วเขาล็อกตัวแม่ผมเป็นตัวประกันผมจะทำยังไง
0: ก็คือเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละนะครับก็เลยยินยอมที่จะอยู่ทำพิธีกรรมจนมันเสร็จสิ้นนะครับตามข่าวก่อนหน้านี้นักข่าวของเราไปดูบรรยากาศที่หน้าสำนักของอาจารย์นิมิตแก้กรรมซึ่งเป็นสำนักชื่อดังที่จังหวัดลำพูนนี่นะฮะเมื่อวานนี้พบว่ายังคงเงียบเหงานะครับประตูทางเข้าเนี่ยถูกปิดแล้วก็ติดข้อความระบุว่างดรับแขกทุกคนโดยไม่มีกำหนดครับก็อ้างว่ามีกลุ่มบุคคลพยายามที่จะทำลายชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของอาจารย์แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยแม้ว่าประตูบ้านจะปิดลงนะครับแต่ว่ายังมีกลุ่มชาวบ้านเขาเดินทางเข้าไปรดน้ำดำหัวตามประเพณีล้านนากันอยู่ขณะที่นายสถาพรสุวรรณเจิดจิตครับทนายความเปิดเผยว่าจากข้อมูลที่ได้รับรายละเอียดหลายส่วนยังไม่ตรงกันนะครับแล้วก็บอกว่าในวันที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างไม่พบว่ามีลูกศิษย์พกพาอาวุธนะครับและภายในบ้านก็ยังมีครอบครัวอื่นๆรวมไปถึงเด็กอยู่ที่บริเวณด้านนอกด้วยยืนยันนะครับว่าหลังจากที่ทราบว่าใครเป็นพนักงานสอบสวนก็จะเข้าพบเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ต่อสู้ตามกระบวนการกฎหมายครับส่วนสภาพจิตใจของอาจารย์นะครับตัวอาจารย์ตอนนี้ยังคงมีสภาพจิตใจที่เป็นปกติแล้วก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องเลยครับ
3: ก็เห็นทางรายการก็จะไปแจ้งความในวันนี้ใช่ไหมก็ทางเราก็จะไม่รอหมายเรียกเดี๋ยวถ้าแจ้งปุ๊บทราบในส่วนพนักงานสอบสวนเราก็จะประสานเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนท่านครับแสดงความบริสุทธิ์ครับผม
4: มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมครับท่านครับ
3: เพิ่มเติมไม่มีฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวก็ดูในทางด้านคดีก่อน
4: ครับ
3: แล้วผมก็จะให้ข่าวเพิ่มเติมเข้าไป
4: ตอนนี้สภาพจิตใจของอาจารย์เป็นไงบ้างครับ
3: ก็ยังนิ่งอยู่ปกติอยู่ครับมีกำลังใจดีอยู่ครับกำลังใจที่ทำให้กำลังใจเยอะอยู
4: ่
3: ครับผม
4: ได้คุยกับลูกศิษย์เราหลายคนเป็นไงบ้างครับเขาเชื่อหรือไม่เชื่อครับ
3: ลูกศิษย์ส่วนมากจะไม่เชื่อระหว่างให้สัมภาษณ์ก็มีโทรศัพท์อะไรมาก็ยังโทรมาสอบถามไม่เชื่อหรอครับครับผมครับผม
1: ตอนนี้ต้องบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่อาจารย์กับผู้เสียหาย2คนเท่านั้นแต่ว่ามันกระจายแล้วก็ขยายวงกว้างไปในวหลายๆแวดวงไม่ว่าจะเป็นแวดวงคนในวงการบันเทิงศิลปินดารานักแสดงข้าราชการก็มีคนชี้ไปว่ามีบุคคลนั้นบุคคลนี้เคยเข้าไปพบอาจารย์คนดังกล่าวก็มีความคิดเห็นค่ะจากอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องของพิธีแก้กรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมโดยบอกว่าอาจารย์รายนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมานานแล้วก็เคยได้รับความนิยมอย่างมากจากความเชื่อในเรื่องของการดูกรรมรู้อนาคตแล้วสามารถแก้หันไปพึ่งผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ยามที่ตัวเองเนี่ยกำลังเผชิญความทุกข์จนตกเป็นเหยื่อของความเชื่อโดยขาดการไตร่ตรองแล้วก็ย้ำนะคะว่ากรรมไม่สามารถแก้ได้ด้วยพิธีกรรมแต่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทำของตัวเองในปัจจุบันมากกว่าการที่จะฝากความหวังไว้กับผู้วิเศษหรือว่าหมอดูค่ะ
5: คนไทยเรามันขาดเขาเบาปัญญามันไปยึดติดกับเรื่องความวิเศษวิโสไปยึดติดกับการเป็นผู้วิเศษอ่ะจะต้องเหนือคนอื่นเราก็จะวิ่งเข้าหาบุคคลนั้นเพื่อไปแก้ไขความทุกข์เนี่ยพอเวลาคนเรามีความทุกข์อะไรก็แล้วแต่เข้าจู่โจมก็จะหาที่พึ่งแล้วเวลาไปหาที่พึ่งมึงก็จะไปเจออะไรที่มันเป็นที่พึ่งว่าว้าวรู้อนาคตได้รู้อดีตชาติได้จะได้แก้ไขกรรมได้เนี่ยมันไม่ฉลาดมันตลกอ่ะมันเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนเพ้อเจ้อไร้สาระพระพุทธเจ้าทรงตรัสแต่มันไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันไปเชื่อคนไปเชื่อมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่หลอกลวงชาวบ้านงมงายไร้สาระ
0: ล่าสุดครับนี่ครับคุณหนุ่มคงกระพันนะครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าขอถอดคลิปที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์คนดังกล่าวออกจากช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลเป็นการชั่วคราวนะครับจนกว่าข้อเท็จจริงทางกฎหมายจะมีความชัดเจนและคุณหนุ่มยังแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยครับส่วนข่าวนี้ต้องบอกว่ายังคงต้องเอาใจช่วยกันนะครับสำหรับแม่ที่ถูกพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยสลับตัวสวมรอยกับลูกของคนอื่นตั้งแต่เด็กเนี่ยยังเป็นทารกอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยงมานานถึง3ปีนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมของเด็กนะครับซึ่งตัวของคุณแม่เนี่ยก็วอนขอให้นักข่าวช่วยหน่อยช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเพื่อที่จะตามหาลูกของตัวเองนะครับ
1: แน่นอนตอนนี้ต้องเดินหน้าในการตามหาลูกนะคะว่าลูกเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการดำเนินคดีค่ะศาลอุทธรณ์ได้มีการตัดสินจำคุกพี่เลี้ยงเป็นเวลา5ปีนะคะหลังจากที่เจ้าตัวรับสารภาพแล้วก็ทนายความได้มีการยื่นขอประกันตัวเพื่อที่จะต่อสู้คดีค่ะแต่ว่าศาลไม่อนุญาตต้องเข้ารับโทษในเรือนจำค่ะนางวิชุดาพี่เลี้ยงเด็กพร้อมทนายความและญาตินะคะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อที่จะฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค2หลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีพรากผู้เยาว์ศาลอุทธรณ์ภาค2มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นตัดสินให้จำคุกนางวิชุดา10ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก5ปีค่ะหลังจากนั้นทนายความยื่นหลักทรัพย์ 25,000 บาทขอประกันตัวออกมาสู้คดีแต่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะจึงถูกส่งตัวเข้ารับโทษในเรือนจำพิเศษพัทยาค่ะ
0: คดีนี้สืบเนื่องจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีครับพาผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงอายุ24ปีเข้าไปพบกับตำรวจสภ.บางละมุงนะครับก็ขอให้ช่วยกันติดตามหาลูกสาวแท้ๆวัย3ขวบที่ถูกนางวิชุดานะครับซึ่งเป็นคนรับเลี้ยงลูกสาวตั้งแต่แรกเกิดตัวของผู้ต้องหาคุณวิชุดาเนี่ยนำลูกสาวตัวจริงไปสลับตัวครับด้วยการนำลูกสาวคนอื่นมาสวมรอยส่งคืนให้ตั้งแต่น้องยังเป็นทารกวัย5เดือนเท่านั้นเองหลังจากที่รับฟังคำพิพากษาศาลนะครับผู้

0: เสียหายเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจแล้วครับแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่พอใจคู่กรณีที่ยังไม่ยอมพูดความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับหลังจากนี้ก็วิงวอนนักข่าวบอกว่าอยากจะให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการติดตามลูกที่แท้จริงกลับคืนมาครับ
1: ก็รู้สึกไม่โอเคค่ะเพราะว่าเขาไม่พูดความจริงเลยใช่ค่ะศาลชั้นต้นแล้วก็คุณศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลคุณปวีณาและพี่ๆสื่อมวลชนและคุณตำรวจด้วยนะคะที่ช่วยตามสืบคดีเรื่องนี้ให้หนูค่ะหนูก็ต้องการอยากให้สื่อมวลชนตามหาลูกให้หนูด้วยเนี่ยด้วยได้ไหมคะแบบช่วยกันนะคะคืออยากได้ตัวลูกกลับมาค่ะ
2: ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปถามความคิดเห็นจากญาติของคุณวิชุดานะคะพี่เขยของคุณวิชุดาเนี่ยบอกว่าไม่เชื่อว่าตัวของคุณวิชุดาหรือว่าผู้ต้องหาจะขายลูกของผู้เสียหายเพราะว่ามีนิสัยใจคอดีรักเด็กแล้วก็มีลูกของตัวเองถึง4คนหลังเกิดเรื่องผู้ต้องหาหรือว่าคุณวิชุดาเนี่ยปรึกษาว่าทำเด็กหายแต่ว่าไม่รู้จะช่วยยังไงก็ปล่อยให้ไปตามกระบวนการของกฎหมายทำได้เพียงพามาที่ศาลแล้วก็พบตำรวจทุกครั้งที่ถูกเรียกตัวหลังจากศาลชั้นต้นตัดสินให้จำคุกตัวของคุณวิชุดาก็มีอาการถอดใจค่ะแล้วก็ฝากฝังให้ดูแลหลานทั้ง4คนอีกด้วย
3: ไม่ขายนะผมว่าไม่น่าขายนะพี่จริงครับ
4: เอา
3: จริงๆนะครับผมว่า
4: ส้มเป็นคนนิสัยใจคอยังไง
3: มันก็ดีอยู่นะมันก็รักลูกรักเด็กอย่างลูกมันก็ยังไม่โตมันจะน่าทำลงเหรอสำหรับผมนะ
4: ม
3: ันจะทำลงเหรอครับลูกมันก็เท่าๆกันเน
4: า
3: ะ
4: พอมันเกิดเรื่องเนี่ยทางส้มมาปรึกษาเราว่ายังไงพี
3: ่ว่าให้ผมพามาส่งมาศาลมาติดต่อเงี้ยจะเอาไงแบบมันก็ปล่อยไปตามคดีความเขาแล้วผมจะช่วยยังไงแล้วแบบ
0: ก่อนหน้านั้นนะครับนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีก็ไปที่สภ.บางละมุงไปพร้อมๆกับผู้เสียหายนะครับแล้วก็แม่แท้ๆของเด็กหญิงผู้เสียหายที่ผู้เสียหายเนี่ยเลี้ยงดูแม่ของเด็กหญิงยอมรับนะครับว่าตั้งท้องลูกสาวในภาวะที่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูหรอกก็เลยโพสต์ทาง Facebook เพื่อที่จะตามหาผู้ที่อยากจะอุปการะเด็กจนกระทั่งผู้ต้องหาเนี่ยทัก Facebook เข้ามาแชทเข้ามาแล้วก็อ้างว่าน้องสาวมีแฟนเป็นทอมแล้วก็อยากจะมีลูกเป็นของตัวเองนะครับจึงตกลงให้นำลูกเนี่ยไปเลี้ยงดูแต่ตอนนั้นมีข้อแม้นะว่าจะต้องสามารถติดต่อแล้วก็รับรู้ความเป็นอยู่ของลูกได้ตลอดนะครับเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ขายลูกกินนะครับตอนนั้นเนี่ยรับเพียงแค่สินน้ำใจจากผู้ต้องหาราวๆ 5,500 ถึง 6,500 บาทเท่านั้นเพื่อที่จะนำไปใช้หนี้นอกระบบแล้วก็ทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยนำลูกไปเลี้ยงที่ชลบุรีเขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยตอนนั้นยังพอติดต่อขอดูรูปของลูกได้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยกลับติดต่อไม่ได้เลยจนต้องไปหารูปของลูกตัวเองเนี่ยทาง Facebook นะครับและก็เข้าใจว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นน้องสาวของผู้ต้องหาที่เคยอ้างว่ากำลังจะกลับจากต่างประเทศแล้วก็อยากจะมีลูกแต่ว่าความมันแตกครับก็เลยรู้แหละครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยนำลูกของตัวเองไปให้คนอื่นเลี้ยงนะครับไปสลับกับลูกของคนอื่นตัวของคุณแม่ที่แท้จริงของเด็กหญิงเนี่ยเขาทำข้อตกลงกับผู้เสียหายแล้วด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โตแล้วนะครับก็เลยทำข้อตกลงกันระหว่างแม่ที่แท้จริงนะครับกับผู้เสียหายบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยกันเลี้ยงลูกเนี่ยจนกว่าเด็กจะสามารถปรับตัวเข้ากับแม่ที่แท้จริงได้ซึ่งการดูแลเด็กหลังจากนี้ครับเขาบอกว่าก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ที่เด็กอาศัยนั่นแหละครับ
2: ค่ะตอนนี้อาจจะต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าแน่นอนถ้าเด็กที่ตัวของผู้เสียหายเลี้ยงดูอยู่เนี่ยมีข้อตกลงกันแล้วว่าแม่ที่แท้จริงกับผู้ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยตกลงว่าจะดูแลน้องดูแลกันต่อไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเด็กที่ยังติดตามตัวไม่ได้ก็คือลูกของผู้เสียหายตอนน
0: ี้
2: เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามติดตามตัวว่าตัวของเด็กแล้วจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าตัวของคุณวิชุดาซึ่งเป็นพี่เลี้ยงถูกดำเนินคดีไป ปแล้วแต่ตำรวจก็ต้องขยายผลเพิ่มเติ
0: ม
2: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องของการนำเด็กไปแล้วมีการสลับตัวกันจนเกิดกลายเป็นปัญหาดังกล่าวเนี่ยมีอะไรอยู่เบื้องหลังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่นะคะ
0: ตามกันต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องบอกว่ายังไม่จบนะคะสำหรับคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบถึงแม้ว่าปปช.จะยกคำร้องแต่ว่านายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลก็มีการยื่นคำร้องขอคัดสำนวนเอกสารและสำนวน

0: ที่จะลงชื่อร่วมกับทางพรรคประชาชนนะครับเพื่อที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความครับโดยที่พรรคประชาธิปัตย์เขาชี้แจงบอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวางรัฐบาลแต่ว่าขาดใจว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลถึงไม่ใช้วิธีในการโอนงบหรือว่าใช้งบในปี2570ครับความคืบหน้าในการยื่นคำร้องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทล่าสุดครับนายกรจาติกวณิชยอมรับในการพิจารณาร่างคำร้องของพรรคประชาชนและจะร่วมลงชื่อเพื่อที่จะยื่นคำร้องในวันที่11หรือ12พฤษภาคมนี้เป็นอย่างช้าครับยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวางนะครับเพราะรับทราบว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะกู้เงินมาเพื่อที่จะใช้ดูแลประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่ก็เห็นว่าการออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา172ครับแล้วก็ไม่อยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยข้ามเส้นวินัยการเงินการคลังจึงต้องทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในครั้งนี้ครับ
1: คำถามนะครับก็คือถ้าสมมติพ.ร.ก.ถูกตีตกโดยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลจะรับผิดชอบยังไงนะครับอันนั้นคงต้องถามรัฐบาลครับมันไม่มีบทโทษแต่มันก็คงเป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองครับตามความเหมาะสมซึ่งก็คงต้องคิดหนักนะครับว่าจะรับผิดชอบยังไงแต่นั่นเป็นเรื่องของรัฐบาล
2: แต่ว่าในกฎหมายการเงินถ้ามันไม่ผ่านสภาหรือมันโดนตีตกโดยไหมทางรัฐมนตรีเนี่ยมันถึงขั้นที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกนะ
1: ผมยังไม่อยากไปถึงจุดนั้นนะครับผมเพียงแค่ต้องการที่จะป้องกันไม่ให้รัฐบาลข้ามเส้นเรื่องของหลักวินัยทางการคลังที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในอนาคตครับ
0: ส่วนข้อสังเกตเรื่องเอกภาพของพรรคฝ่ายค้านนะครับนายกรปฏิเสธที่จะยืนยันครับแล้วก็แนะนำให้ไปถามจากทางพรรคกล้าธรรมสำหรับพรรคประชาธิปัตย์เองก็พร้อมที่จะลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญทั้ง21คนนะครับและจากการร่างคำร้องของพรรคประชาชนก็คิดว่าส.ส.น่าจะลงชื่อครบ100คนแล้วจึงไม่ได้พูดคุยกับพรรคกล้าธรรมในเวลานี้นะครับ
3: ขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็เข้ายื่นคำร้องต่อปปช.นะคะเพื่อขอให้มีการไต่สวนและมีความเห็นเพื่อเอาผิดนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงคณะรัฐมนตรีทุกคนกรณีที่รัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงินอาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญปี2560และมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังซึ่งตัวของคุณศรีวันเนี่ยมองว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินครั้งนี้อาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่เห็นว่าเหตุผลของการกู้เงินที่อ้างว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจมีลักษณะซับซ้อนแล้วก็รุนแรงอันนี้มองว่าเป็นข้ออ้างที่เกินกว่าความเป็นจริงมากเกินไปเศรษฐกิจของไทยไม่ได้เลวร้ายรุนแรงถึงขนาดนั้นค่ะ
0: ขณะที่นายเอกนิติเองก็เปิดเผยถึงเบื้องหลังที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอย่าง Moody's ปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยจากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพหรือว่า stable นะครับแล้วก็ยกให้ไทยเนี่ยเป็น1ใน5ตลาดเกิดใหม่ที่รับมือวิกฤตโลกได้ดีที่สุดคุณเอกนิติบอกว่าความสำเร็จนี้เนี่ยเป็นผลต่อเนื่องจากการที่ได้เข้าพบแล้วก็ชี้แจงข้อมูลกับตัวแทนของ Moody's โดยตรงครับในช่วงของการประชุม IMF World Bank ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อกลางเดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาโดยมีประเด็นสำคัญในการชี้แจงเรื่องของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยครับก็มีการเน้นย้ำไปบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะเน้นนโยบายการผลักดันการลงทุนทั้งจากต่างชาติรวมทั้งการลงทุนภายในที่เห็นได้จากการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ10ปีนะครับโดยที่ไม่ได้พึ่งพาแค่นโยบายในการแจกเงินระยะสั้นเท่านั้นส่วนประเด็นเรื่องหนี้สาธารณะของไทยที่เพิ่มขึ้นทาง Moody's ก็ไม่ได้กังวลเรื่องที่รัฐบาลกู้เงินเพิ่ม400,000 ล้านบาทนะครับแต่เขากังวลเรื่องทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งก็ได้ชี้แจงไปว่าในช่วงปลายปีก่อนที่รัฐบาลสามารถที่จะผลักดัน GDPในช่วงปลายปี2568ให้ฟื้นตัวจาก 0.3

0: 3% มาเป็น 2.5% ได้สำเร็จมาแล้วแล้วก็ย้ำไปว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะยังคงสามารถที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
1: แน่นอนก็เป็นการให้ความมั่นใจนะคะว่าไทยพร้อมที่จะเติบโตในอนาคตส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะคดีการซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีในฐานะที่เคยยื่นคำร้องเอาไว้นายปกรณ์วุฒิชี้ว่าการยกคำร้องหรือว่าปัดตกคดีไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการยกตัวอย่างนะคะกรณีของแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาเทียบเคียงบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้แตกต่างกันเลยจึงตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลค่ะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้อำนาจรัฐหรือที่คุณปกรณ์วุฒิเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินค่ะ
2: ผมคาดหวังวันนี้ครับผมคาดหวังว่าเราจะได้ข้อมูลนี้โดยเร็วนะครับซึ่งถ้าได้โดยเร็วเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยประกอบกับคำร้องไปด้วยนะครับแต่ก็ถ้าไม่เป็นไปตามคาดหวังนะครับก็คงจะต้องทวงถามเรื่อยๆนะครับและถ้าจำเป็นต้องยื่นคำร้องไปก่อนก็อาจจะต้องยื่นคำร้องไปก่อนนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็คาดหวังนะครับแล้วก็ขอให้สำนักงานปปช.เนี่ยไม่ถ่วงเวลานะครับตอนที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาตอนคดีนาฬิกาเพื่อนเนี่ยตอนนั้นมีคำสั่งให้ปปช.เปิดเผยภายใน15 วันนะครับแล้วผมก็คิดว่าในคดีนี้เนี่ยเอกสารทุกอย่างก็น่าจะพร้อมแล้วภายใน15 วันเนี่ยก็น่าจะสามารถส่งให้ผมได้ถ้าไม่มีข้ออ้างอื่นใด
0: สำหรับเอกสารที่คุณปกรณ์วุฒิขอให้เปิดเผยนะครับเพื่อที่จะคัดสำเนาก็ประกอบไปด้วยรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวนนะครับบันทึกแจ้งข้อกล่าวหามีเรื่องของคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามเอกสารความเห็นของปปช.และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและรายงานการประชุมรวมไปถึงคำวินิจฉัยของปปช.ในคดีนี้ด้วยครับ
1: ไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะตอนนี้ต้องเรียกว่ากลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งค่ะหลังจากที่เครื่องบินลบสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงอิหร่านเมื่อวานนี้ก็ส่งผลให้อิหร่านเนี่ยมีการตอบโต้อย่างรุนแรงและกล่าวหาว่าสหรัฐนั้นละเมิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะกระทรวงกลาโหมสหรัฐเผยภาพนาทีที่เกิดกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นจากเรือภาพนี้ค่ะพร้อมมีประกายไฟจากการระเบิดโดยเป็นภาพของเรือสินค้า2 ลำซึ่งกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐยืนยันว่าเครื่องบินขับไล่ใช้ขีปนาวุธนำวิถีโจมตีเรือ2 ลำในอ่าวโอมานเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เดินทางถึงอิหร่านส่งผลให้เรือทั้ง2 ลำไม่สามารถมุ่งหน้าเข้าสู่อิหร่านได้เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายสหรัฐปะทะกับกองกำลังฝ่ายอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซช่วงคืนก่อนหน้านี้หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาเครื่องบินรบสหรัฐเพิ่งจะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอีก1 ลำนะคะขณะที่พยายามแล่นเข้าสู่อิหร่านเช่นเดียวกันค่ะ
0: นอกจากนี้วิดีโอที่เผยแพร่โดยกองทัพเรือสหรัฐนะครับยังเผยให้เห็นถึงกองเรือที่ลาดตระเวนในน่านน้ำสากลเพื่อที่จะปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านโดยกองเรือพิฆาตพร้อมกับอากาศยานเข้าขัดขวางเรือสินค้าติดธงอิหร่านที่กำลังมุ่งหน้าสู่ท่าเรืออิหร่านครับซึ่งเป็นภาพจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามสหรัฐอย่างรุนแรงพร้อมกับระบุนะครับว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวต่อแรงกดดันนี้ครับ
1: ทางด้านของอับบาสอาลักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านตำหนิสหรัฐนะคะว่าเลือกใช้วิธีทางการทหารอันไร้สติแทนที่จะเลือกแนวทางทางการทูตตามที่เสนอไว้บนโต๊ะเจรจาแล้วก็ยังปฏิเสธรายงานข่าวกรองของสหรัฐนะคะที่ระบุถึงขีดความสามารถของอิหร่านว่าลดลงไปแล้วแต่ว่ายังยืนยันค่ะว่าคลังแสงขีปนาวุธของอิหร่านในขณะนี้มีความพร้อมสูงกว่าช่วงก่อนเริ่มสงคราม สงครามเสียด้วยซ้ำค่ะ
0: ขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมก็เผยให้เห็นคราบน้ำมันกระจายอยู่นอกชายฝั่งเกาะคาร์ของอิหร่านนะครับกินบริเวณกว่า45ตารางกิโลเมตรครับโดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่านี่อาจจะเป็นเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งขึ้นตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแล้วก็จุดกำเนิดที่แน่ชัดของการรั่วไหลครับแต่ข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้ยังไม่พบหลักฐานการรั่วไหลเพิ่มเติมโดยทางกองทัพสหรัฐและผู้แทนอิหร่านประจำสหประชาชาติยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเหตุการณ์ที่ปรากฏในภาพเกาะคาร์กถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีการส่งออกน้ำมันของอิหร่านถึง 90% นะครับและกองทัพสหรัฐเคยระบุว่าได้ทำลายเป้าหมายทางทหารที่นี่ไปแล้วในช่วงต้นของสงครามนะครับ
1: แน่นอนต้องมีความเคลื่อนไหวจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะตัวของประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังรอการตอบกลับจากอิหร่านค่ะเกี่ยวกับข้อเสนอยุติสงครามที่ดำเนินนานมาถึง10สัปดาห์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าน่าจะได้รับคำตอบจากอิหร่านภายในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวบ่งชี้นะคะว่าสงครามครั้งนี้จะดำเนินไปสู่การเจรจาสันติภาพที่จริงจังหรือจะทวีความรุนแรงกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นฮือฮานั่นคือเรื่องของปลากระป๋องจริงๆเนี่ยยุคที่ข้าวของแพงแบบเนี้ยปลากระป๋องเป็นตัวเลือกนะ
0: ครับ
1: เราจะทานอะไรมีปลากระป๋องเป็นเครื่องเคียงก็รู้สึกว่าช่วยตอบโจทย์ของชีวิตได้สารอาหารที่มันคุ้มค่าแต่ปรากฏว่าพอซื้อมาแล้วไปเปิดดูมันไม่ตรงปกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าฉลากเนี่ยเขาระบุว่าเป็นปลาแมคคาเรลบ้างนะคะแล้วก็เป็นปลาอื่นๆแต่พอเปิดออกมาตอนนี้หลายคนบอกเลยว่าเจอว่าเป็นปลานิลนะคะ
0: ในช่วงแรกที่มีเรื่องมีราวกันแล้วก็เป็นปัญหานะครับเป็นการตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจค้นโรงงานที่สมุทรสาครนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเคสนี้เนี่ยทางเจ้าของโรงงานเขาออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับกับข้อบกพร่องนะครับพร้อมกับมีการจัดเก็บสินค้าคืนแต่ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับไปพบปลากระป๋องที่ไม่ตรงปกเหมือนกันนะครับที่โรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ร้านค้าที่จังหวัดราชบุรีด้วยครับ
3: ปกติอย่างนี้นะโอ้
4: เก็บมาไงเนี่ย
3: ใช่ไหมปลานิลใช่ไหมพี่เดี๋ยวลองตักขึ้นมาดิมันก็ยังมีครีบข้าง
4: ๆยังมีอยู่นะข้างเนี้ยนะนะยังมีครีบอยู่
0: ก็พินิจพิเคราะห์กันใหญ่เลยนะเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุในลักษณะนี้มาแล้วนะครับแล้วก็พอเปิดออกมาแล้วมาเจอแบบนี้ก็เลยต้องวิเคราะห์กันหน่อยสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นปลาอะไรกันแน่นะครับเป็นปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งที่ผู้ซื้อเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเปิดออกมาเทให้นักข่าวได้พิสูจน์กันเธอบอกว่ากระป๋องเนี่ยติดฉลากเอาไว้ว่าเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศนะครับแต่ว่าเอ๊ะพอเปิดออกมาเนี่ยเจอว่าเนื้อปลาข้างในมันไม่ใช่ปลาซาดีนนี่นะนะครับเพราะว่าเขาเคยกินปลาซาดีนมาก่อนหน้านี้ไงแต่ว่ากระป๋องนี้เนี่ยเปิดมามันเอ๊ะไม่ใช่หรือเปล่านะครับมันไปคล้ายๆกับปลานิลหรือว่าปลาหมอคางดำนะครับเจ้าตัวเขาเลยไม่กล้ากินนะครับเทให้สุนัขไปกินแทนแล้วก็ไปบอกร้านที่ซื้อมานะครับร้านเนี่ยอยู่ที่ตำบลชำระนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีว่าอย่าไปขายปลากระป๋องยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้แล้วก็ล็อตนี้เนี่ยอย่าไปขายให้กับลูกค้าคนอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะ
1: ผู้เสียหายคนนี้ก็ยังเล่าด้วยนะคะว่าซื้อปลากระป๋องยี่ห้อนี้เนี่ยเป็นกระป๋องใหญ่ในราคากระป๋องละ25บาทเพื่อที่จะไปเปิดที่บ้านแล้วก็เตรียมที่จะกินแหละแต่พอไปพบว่าเนื้อปลาในกระป๋องมันไม่ใช่ปลาแมคคาเรลนะคะไม่ใช่ปลาซาดีนอย่างที่เขาแปะไว้ที่ฉลากเนี่ยเปิดมาแล้วเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะได้ยินเสียงเอ๊ะมันมีครีบอ่ะ พอมันมีครีบเนี่ยลักษณะมันน่าจะเป็นปลานิลหรือเปล่าที่นำมาตัดหัวมีอยู่จำนวน2ตัวด้วยกันในกระป๋องนะคะตามตัวก็มีลายมันเป็นลายแบบดำๆที่เห็นชัดเจนเนี่ยค่ะพอนำกระป๋องยี่ห้อเดียวกันมาเปิดอีกแต่ว่าเป็นกระป๋องเล็กกว่าพบว่าเนื้อปลาในนั้นเนี่ยมันเป็นปลาซาดีนซึ่งถือว่าเป็นปลาปกติตรงปกตามที่เขาโฆษณาไว้บนกระป๋องค
5: ่
1: ะ
5: ล็อตผลิตค่ะ
6: เหรอ
5: ใช่ที่ว่าเคยตื้อไปกระดูกตามใต้กระป๋องอะฮะที่ว่าการผลิตอะมันคนละล็อตกัน
3: ก็เลยไม่กล้ากิน
5: ใช่ก็ให้ลูกน้องไปเลย
3: อ๋ออันนี้เราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นปลาอะไรความรู้สึกของเรา
6: คิดว่าปลา
5: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มัน
3: ไม่หรือปลาหมอข้างดำหรืออะไรอย่าง
5: งี้ก็เราก็ไม่แน่ใจเพราะก็ไม่เคยเห็นปลาหมอข้างดำที่ว่าเป็นตัวเป็นๆแท้ๆเหมือนกัน
6: ก็คือที่พี่เห็นก็คือมันผิดปกติจากที่เราเคย
5: ใช่มันเป็นปลาน้ำจืดแน่ปลาพวกเหมือนปลานิลปลาอะไรอย่าง
3: ง
5: ี้
3: อันนี้มันเขียนว่าปลาอะไรอ่ะ
5: ปลาซาดีนปลาซาดี
3: น
0: นักข่าวของเราก็เลยนำปลากระป๋องนี้แหละเอาไปให้กับสำนัก

0: งานประมงจังหวัดราชบุรีตรวจสอบเนื้อปลากันหน่อยก็ได้รับคำยืนยันนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นปลานิลครับสามารถที่จะรับประทานได้แหละแต่ว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยเขาสำแดงฉลากไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์นะครับโดยปลากระป๋องยี่ห้อนี้เนี่ยผลิตในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็พบว่าบริษัทที่ผลิตเขาอ้างว่าจะส่งไปขายให้กับแรงงานต่างด้าวชาวลาวซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทเขาแต่ว่ามันเกิดหลุดออกมาครับซึ่งบริษัทผลิตมาประมาณราวๆ 1,600 กระป๋องแต่ว่าหลุดออกมาประมาณ250กระป๋องซึ่งตอนนี้กำลังไปไล่เก็บสินค้าล็อตนี้คืนอยู่ครับ
1: สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามมันได้เข้าไปตรวจโรงงานแล้ววันนี้สาธารณสุขอย.จะเข้าไปเก็บตัวอย่างเพื่อส่งไปที่กรมให้กรมวินิจฉัยเหมือนของสมุทรสาครแหละจริงๆมันก็คือปลานิลนี่แหละที่มันผิดเพราะว่ามันสำแดงฉลากไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์เท่านั้นเองแต่กินน่ะมันกินได้ปกตินั่นแหละมันจะเป็นปลาคือที่คุยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับเขาผลิตชุดเนี้ยเพื่อที่จะส่งขายไปลาวหรือก็ขายไปในถิ่นที่แบบแรงงานต่างด้าวอะไรเงี้ยขายไปพวกนั้นคือเหมือนกับตลาดหลักเขาจะเป็นยังไง
2: อีกด้านหนึ่งค่ะนายอนุภาพลิขิตอำนวยชัยส.ส.สมุทรสงครามพรรคประชาชนก็โพสต์ภาพนี้นะคะบอกว่าพบอีกโรงงานที่สมุทรสงครามค่ะข้อความว่าเจออีกแล้วปลาไม่ตรงปกไม่ใช่แค่โรงงานเดียวขอให้คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบและนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่กำกับและกรมประมงเนี่ยมาดูหน่อยถามตั้งคำถามว่าได้กลิ่นหรือยังว่าเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติความผิดพลาดตามที่เจ้าของโรงงานแรกสารภาพมาแต่นี่คือขบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าสินค้าที่วางขายตามท้องตลาดมีความผิดปกติอย่างรุนแรงไม่ตรงกับฉลากข้างกระป๋องปัญหาปลาไม่ตรงปกเริ่มขยายวงกว้างจากจังหวัดสมุทรสาครมาสมุทรสงครามก็เลยกังวลว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยอาจจะกระจายไปทั่วประเทศแล้วหรือเปล่าจึงเรียกร้องให้ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องทุกแห่งอย่างละเอียดเพื่อดูว่ามีกี่โรงงานที่นำปลาชนิดอื่นมาสวมแทนปลาทะเลเนื่องจากผู้บริโภคไม่มีทางทราบได้เลยจนกว่าจะเปิดกระป๋องออกมาเจอค่ะ
3: ก็ต้องให้หน่วยงานนะครับตอนนี้ต้องเร่งรัดนะครับรีบเลยนะครับตรวจโรงงานทำปลากระป๋องนะครับว่าจะมีการใช้ปลาลักษณะนี้คือที่ไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาแมคเคอเรลเนี่ยนะครับว่าจะมีอีกกี่โรงงานนะครับเพราะว่าประชาชนที่เป็นผู้บริโภคเวลาเขาซื้อเขาก็คิดว่าเป็นปลากระป๋องทั่วไปแต่ว่าเวลาเปิดมาด้านในไม่ตรงปกนะครับเป็นปลาอีกชนิดนึงก็จะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแล้วก็จำนวนที่วางขายตามท้องตลาดนะครับก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้กระจายไปจังหวัดไหนเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับ
0: ประเด็นปัญหามันคือผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าข้างในเนี่ยมันไม่ตรงปก
2: ค
0: ือฉลากบอกว่าเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าเปิดมามันเป็นปลาอีกชนิดหนึ่ง
2: ค
0: ุณผู้ชมบางคนบอกว่าก็ยอมรับได้นะถ้าเป็นปลานิลแต่ว่าฉลากต้องบอกชัดว่ามันคือปลานิลไม่ใช่ไปบอกว่าเป็นแมคเคอเรลหรือว่าเป็นซาดีนนะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณชยชัยแสงอินนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่ผลิตปลากระป๋อง2แห่งนะครับแล้วก็พบว่ามี1แห่งที่มีการกระทำผิดจริงเบื้องต้นแจ้งข้อหาความผิดตามพรบอาหารครับทั้งมาตรฐานสถานที่ผลิตแล้วก็ผลิตอาหารปลอมแล้วก็สั่งระงับการผลิตและเร่งแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน GMP ด้วยและล่าสุดครับคุณสุภมาศรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องที่ใช้วัตถุดิบไม่ตรงฉลากนะครับเป็นรายแรกที่จังหวัดสมุทรสาครก็เลยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับเข้มงวดกันทั่วประเทศเลยนะครับเข้มงวดเพิ่มเติมหน่อยแล้วก็เริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันด้วยก็คือใช้วัตถุดิบที่ไม่ตรงตามฉลากครับจากเบาะแสที่ประชาชนเนี่ยช่วยกันส่งเข้ามานี่แหละสำหรับเคสที่พบเพิ่มในจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้มีการตรวจสอบโรงงานต้นทางในทันทีถ้าพบว่ามีการใช้ปลาชนิดอื่นมาแทนชนิดที่ระบุบนฉลากเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามพรบ.อาหารฐานผลิตอาหารปลอม ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทนะครับแล้วก็จะอายัดสินค้าสั่งหยุดกิจการชั่วคราวด้วยรวมไปถึงดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดให้ถึงที่สุดคุณผู้ชมที่พบเห็นนะครับแบบนี้นะครับไปซื้อแล้วก็เปิดเจอมาแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนนะครับแล้วก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบที่หมายเลขนี้ครับ1166นะครับสายด่วนอย1556หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับ
2: กีฬาวันนี้มาที่เรื่องของฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มขึ้นวันที่12มิถุนายนแต่หลายคนบอกว่ามองราคาตั๋วนัดชิงแล้วคุณอนุชาคุณนะมีส่วนร่วมในทุกๆแมตช
0: ์
2: คราวนี้คุณเตรียมเงินซื้อตั๋วเลยนะ
0: อาจจะไม่ไหวนะเพราะว่าราคานี้มันพุ่งใช่ไหม
2: ใช่
4: ไหมคะใช่ตอนนี้ถูกสุดนะฮะ
0: ครับ
4: 35,000 บาทแพงสุด1,200,000 บาท
0: โอ้โห
4: คุณอนุชาก็เตรียมตัว
0: มันติดขอบสนามเลยหรือเปล่า
4: ใช่1 ล้านเนี่ย1 ล้านเนี่ยก็คือติดแบบขอบสนามที่ดีๆเลยแม้ขนาดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังบอกเลยเฮ้ยยังไม่คิดจะซื้อเลยเจ้าภาพยังร้องอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับฟีฟ่านะครับเปิดขายตัวฟุตบอลโลกเกมรอบชิงชนะเลิศล่าสุดเนี่ยมีราคาสูงจากเดิม3เท่านะครับมันทำให้ค่าตั๋วตอนนี้เนี่ยทะลุไปเกิน1 ล้านบาทต่อ1ที่นั่งไปแล้วนะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับมีการปรับราคาตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกเฉพาะที่นั่งดีสุดสำหรับเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับมีการเพิ่มราคาจากเดิมถึง3เท่าหลังจากเปิดขายตั๋วต่อ1ที่นั่งราคา 32,970 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแน่นอนครับทำให้ราคาตั๋วดูบอลโลกเนี่ยก็ทะลุเกิน1ล้านบาทเป็นครั้งแรกสำหรับนัดชิงชนะเลิศในวันที่19กรกฎาคมตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,200,000 บาทนะครับเกมรอบชิงเนี่ยแข่งกันที่ MetLife Stadiumซึ่งเป็นที่นั่งแถวหน้าดีที่สุดในสนามคือก่อนหน้านี้ที่นั่งดังกล่าวเปิดขายที่ราคา 19,990 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 350,000 บาทอันนี้ราคาก่อนนะฮะแล้วก็พีคไปเลย1ล้าน3เท่านะครับสำหรับตั๋วรอบรองชนะเลิศ2นัดที่ AT&T Stadium ในเท็กซัสแล้วก็ Mercedes-Benz Stadium ในแอตแลนต้าเนี่ยมีราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 11,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือ 350,000 และต่ำสุดอยู่ที่ 2,705 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยครับบอฮะคุณอนุชาซื้อได้ 86,000 บาทนะฮะรอดูเนี่ยรอดูคุณอนุชาไปเซลฟี่เนี่ยแหละนะฮะ
0: ดีเนี่ยไม่รวมตั๋วเครื่องบินอีกนะ
4: แน่นอนฮะ
0: และที่พักอีก
4: มาดูนี่หน่อยนัดเปิดสนามของทีมชาติสหรัฐเจอกับปารากวัยในวันที่12มิถุนายนที่โซฟีสเตเดียมในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีราคา 2,735 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 87,000 บาทถูกสุดนะครับ 1,120 ดอลลาร์สหรัฐหรืออยู่ที่ 35,000 บาทรวมมาก็คือสูงสุดเนี่ยตอนนี้ 1,200,000 บาทถูกสุด 35,000 บาทนะครับคราวนี้ไปดูเจ้าภาพหน่อยนะครับก็คือรอยเตอร์รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ครับประธานาธิบดีสหรัฐก็ตอบคำถามถึงสื่อเรื่องราคาตั๋วที่สูงถึง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐในเกมเปิดสนามของทีมชาติสหรัฐทั้งบอกว่าคือก่อนหน้านี้ไม่ทราบราคาตั๋วมาก่
0: อ
4: นและหากเป็นราคานี้เขาเองก็คงไม่ยอมจ่ายเข้าไปชมเกมเหมือนกันโอ้โหพูดแบบนี้ฮะ
0: คนละแทงไม่ร่วงสักเส้นนะ
4: โอ้โหเจ้าภาพแท้ๆนะฮะโดยคำตอบของทรัมป์ครับก็สวนทางกับคนข้างๆครับจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าคืออินฟานติโนเนี่ยพยายามปกป้องดราม่าเรื่องราคาตั๋วบอลโลกแพงก่อนหน้านี้ว่ามันสอดคล้องกับระบบตั๋วเข้าชมเกมการแข่งขันกีฬาอื่นๆของสหรัฐอเมริกาพวก NFL ฮอกกี้น้ำแข็งหรือว่าแม้กระทั่งมวยปั้ม WWE ก็ราคาก็
2: ราคาสูงแบบนี
4: ้แต่ว่ามันมีที่มาครับเพราะว่าฟุตบอลโลกคนนี้ถูกวิจารณ์ถึงราคาตั๋วเพราะบัตรเนี่ยมันใช้ระบบการตั้งราคาตั๋วแบบใหม่เราไปดูบอลที่ราชมัง200 400เต็มที่ 1,000 ใช่ไหมครับแต่เขาจะใช้แบบการคิดระบบแบบไดนามิกนะฮะก็คือแทนที่มันจะเป็นราคาคงที่นะครับก็คือเอาไปวัดความนิยมเลยถ้าตั๋วจะแพงก็ความนิยมถ้าอังกฤษแข่งขันบราซิลแข่งขันเยอรมันแข่งขันนับตามนั้นไม่ได้นับตาม ขาเรียกอะไรตั๋วฟิกแบบเราถ้าสมมติตั๋วเป็นมีความต้องการสูงก็เพิ่มราคาเข้าไป
0: ก็ยึดจากดีมานด์ซัพพลายแต่ว่าไม่ได้ฟิกเรทเอาไว
4: ้แจ๋วไหม
0: ครับ
4: นะ
0: ฉลาดนะ
4: ความยุ่งก็อยู่ที่ผู้ชมสิครับ
0: คนดูนี่แหละ
4: รับภาระเลยเต็มๆนะครับนอกจากนี้แฟนบอลเนี่ยยังต้องเผชิญกับเรื่องนึงครับ
0: ครับ
4: คือเรื่องของตั๋วที่ขายต่อในแพลตฟอร์มของฟีฟ่าเพราะว่าฟีฟ่าเนี่ยเขาหักค่าธรรมเนียมสูงถึง 30% แบ่งเป็น 15% ของผู้ซื้อและก็อีก 15% ของผู้ขายนะครับโอ้คราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับนอกจากแฟนบอลต้องเจอปัญหาตั๋วแพงแล้วนะครับคราวนี้อ่ะต้องเจอเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทั้งเรื่องของตั๋วเครื่องบินนะเพราะมันมีความตึงเครียดของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและก็เรื่องที่พักนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือในนิวเจอร์ซีย์ก็มีการประกาศขึ้นค่าตั๋วรถไฟครับไปที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมตอนนี้ราคาทะลุเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ที่นั่งหรือว่าค่ารถไฟเที่ยวนึงอยู่ที่ 3,200 บาท
0: แพงทุกอย่างจริง
4: และยังไม่รวมค่ากินค่าอะไรโอ้โหไม่รู้เป็นยังไงนะฮะมาดูความพร้อมการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกล่าสุดนะที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมหรือที่เรียกกันในฟุตบอลโลกคนนี้ว่าสนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมสนามเหย้าของทีมอเมริกันฟุตบอลนิวยอร์กไจแอนท์และก็นิวยอร์กเจ็ทคือล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการปูพื้นสนามหญ้าจริงไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยสนามนี้นะครับจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก8นัดรวมถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยนะที่ว่า 1,200,000 บาทเนี่ยส่วนรอบแบ่งกลุ่มก็จะมีทีมเต็งแชมป์ลงแข่งขันก็คือบราซิลฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษหมุนเวียนมาแข่งขันที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นสนามคู่เอก
2: ค่ะ
4: โอ้โหความแพงไม่ต้องกลัวแต่คราวนี้จะมาดูเรื่องของ
2: วอลเลย์บอล
4: วอลเลย์บอลกันหน่อยนะครับมาดูวอลเลย์บอลเรื่องการฝึกซ้อมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะครับ
0: ตอนนี้สึก VNL
4: ใช่เราให้ความสำคัญในเรื่องของผู้ช่วยผู้ฝึกสอนตอนนี้เราจะได้ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นไม่ใช่คนอื่นไกลเป็นคนรู้ใจของบีมพิมพิชยาโกกรัมชาวญี่ปุ่นนะครับไปดูครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับก็เสริมความแข็งแกร่งหลังบ้านดึงมือสถิติระดับโลกอย่างชินโยชิดะผนึกกำลังรุ่นพี่เจ็ดเซียนนั่งแท่นผู้ช่วยโค้ชชุดใหญ่และก็ชุดเยาวชนอย่างเต็มตัวครับการฝึกซ้อมของทีมนักตบสาวไทยล่าสุดนะครับได้ผู้เล่นกลับมาเกือบครบทีมแล้วตอนนี้ขาดเพียงชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเท่านั้นนะครับโดยตอนนี้แบ่งการซ้อมเป็น2 ส่วนคือกลุ่มแกนหลักที่เน้นการฟื้นฟูสภาพร่างกายและก็กลุ่มดาวรุ่งกลุ่มดาวรุ่งเนี่ยนำโดยครับหมูสภาวดีแล้วก็เซราแอนโคมาที่ลงสนามทดสอบทีมกับสโมสรเมริกันนูจากอิหร่านแม้ผลการแข่งขันล่าสุดเนี่ยเราจะแพ้ไป2เซตรวดนะครับแต่ภาพรวมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเช็คข้อผิดพลาดของนักกีฬาสายเลือดใหม่แต่สิ่งที่ถูกจับตามองอย่างมากนะครับก็คือทีมผู้ฝึกสอนที่นอกจากจะมีรุ่นพี่ชุดเจ็ดเซียนอย่างออนอุมาสิทธิลักษ์และก็วรรณาบัวแก้วเข้ามาช่วยน้องๆแล้วนะครับปีนี้ยังได้มีชินโยชิดะครับมือสถิติระดับโลกที่เคยผ่านงานกับทีมชาติญี่ปุ่นและล่าสุดก็เป็นสตาฟโค้ชให้กับสโมสรนองซี่ในฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นคนรู้ใจของบีมพิมพิชยาโกกรั
0: ม
4: โดยชินเนี่ยจะเข้ามานั่งแทนผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยแบบเต็มตัวรับหน้าที่ดูแลทั้งชุดใหญ่และก็ชุดเยาวชนด้วยเพื่อวางระบบข้อมูลสถิติให้เป็นในทิศทางเดียวกันซึ่งออนอุมาสิทธิรักษ์นะครับเผยว่าช่วงนี้เน้นความต่อเนื่องระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องส่วนเกมอุ่นเครื่องก็ ถือว่าเป็นบทเรียนในการปรับปรุงข้อผิดพลาดนะครับขณะที่โค้ชอุธีรศักดิ์นาประสงค์ระบุว่าการแยกซ้อมตามทักษะส่วนตัวแล้วค่อยนำมารวมเป็นระบบทีมเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กๆพัฒนาได้เร็วขึ้นแม้จะแพ้ในเกมอุ่นเครื่องแต่ก็ได้ข้อมูลสถิติสำคัญไปปรับแก้ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์จริงครับ
5: ในส่วนโปรแกรมแต่ละวันนะครับก็จะมีการแยกทำสกิลอินดิวิดวลนะครับส่วนตัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะไปรวมกันสุดท้ายที่ระบบทีมตอนสุดท้ายครับก็จะแยกกันจะมีแยกชุดเป็นชุดเด็กที่เด็กชุดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาก็เอามาลงทีมกับทีมอิหร่านก่อนแต่ว่าพวกเล่นตัวเล่นตัวเก่าเนี้ยเขารู้อยู่แล้วก็จะซ้อมต่อจากที่ลงทีมเสร็จครับเรามีทีมสถิติทำงานหลังบ้านอยู่แล้วครับว่าแต่ละคนเราต้องแก้ไขอะไรอย่างวันนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเราผิดพลาดจากการรับเสิร์ฟรับเสิร์ฟเรารับเสิร์ฟได้ประมาณ 11% เองงั้นเราต้องกลับไปแก้ไขทำการบ้านกันครับ
6: ก็ตอนนี้นะคะนักกีฬาของเราก็เริ่มทยอยกลับมาจนครบแล้วค่ะขาดอีกแค่คนเดียวค่ะตอนนี้การเตรียมทีมของเราก็อาจารย์น็อตเริ่มวางแผนว่าเราจะต้องทำร่างกายกันยังไงสำหรับตัวผู้เล่นที่กำลังกลับมาใหม่แล้วก็ตัวผู้เล่นที่เราฝึกซ้อมอยู่ค่ะก็พยายามที่จะต่อเนื่องนักกีฬาให้ได้เข้าจูนด้วยกันนะคะตอนนี้ค่ะ
4: ก็สำหรับโปรแกรมสนามแรกของสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปีนี้ครับสนามแรกเราแข่งที่หนานจิงประเทศจีนนะครับประเดิมสนามเจอกับโซเบียวันพุธที่3มิถุนายนนี้เวลา 14:00 น.ต่อด้วยจีนเบลเยียมและก็สาธารณรัฐเช็กนะครับก็ดูแล้วว่าไม่อยากให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยต้องไปลุ้นหนีตกชั้นมาสุดท้ายนะครับ
0: ก็เก็บแต้มเยอะๆตั้งแต่สนามแรกนะครับขอบคุณคุณวิริยะนะครับจากข่าวกีฬาไปต่อกันที่สภาพอากาศกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศจะยังร้อนอยู่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำอาจจะมีลมแรงแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับขณะที่ทุกภาคทั่วไทยเนี่ยก็มีแนวโน้มฝนเพิ่มมากขึ้นตอนนี้หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยเข้าช่วงฤดูฝนหรือยังเพราะว่าตกเกือบทุกวันคงต้องถามจากคุณนิตยาแล้วล่ะครับ
7: ค่ะตอนนี้นะคะก็เข้าใกล้เต็มทีแล้วค่ะเพราะว่ามีอากาศแปรปรวนนะคะมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าสักกลางเดือนนี้เราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการต้องรอติดตามการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ว่าวันนี้กรมอุตุเขาก็เตือนเรื่องอากาศแปรปรวนนะคะเพราะว่าจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่หลายภาพทั่วไทยนะคะมีความเสี่ยงฝนตกหนักกรุงเทพมหานครอย่างน้อยๆฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะมาดูภาพเรดาร์อากาศกันหน่อยนะคะจากภาพเรดาร์นะคะที่เห็นนี้เป็นเรดาร์อากาศล่วงหน้า30นาทีนะคะจะเห็นว่าแนวโน้มของฝนที่เป็นสีเขียวๆเหลืองๆนี่ก็คือกลุ่มของฝนนะคะคาดการณ์นะคะกลุ่มฝนนี้จะเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่นะคะและกรุงเทพมหานครตอนนี้ถือว่ายังมีฝนไม่มากอาจจะต้องรอในช่วงบ่ายถึงค่ำแต่ถ้าเรามาดูภาพรวมสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่มาเริ่มกันที่พื้นที่ทางด้านของภาคเหนือมีฝนตกมากนะคะร้อยละ70ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักนะคะมีลมแรงลูกเห็บตกส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมแรงส่วนพื้นที่ทางภาคกลางค่ะฝนตกหนักลมแรงลูกเห็บตกมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่นะคะและภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมแรงบางพื้นที่มีอากาศร้อนสำหรับพื้นที่ทางภาคใต้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีหลายแห่งจะเกิดฝนตกหนักกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ร้อนค่ะเตรียมเฝ้าระมัดระวังฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะส่วนอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้ร้อนมากเนื่องจากว่าที่ทางภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงสุดราวๆ 30-37 องศาเซลเซียสภาคอีสาน 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลาง 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะคะก็จะอยู่ที่ 34-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ 33-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคการเกษตรไทยตอนนี้ก็ถือว่าเผชิญกับความท้าทายและสภาวะโลกร้อนและข้อกำหนดทางการค้าโลกเหมือนกันนะคะทางด้านของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างจุดเปลี่ยนใหม่นะคะที่จะช่วยลดโลกร้อนจากโครงการขอนแก่นโมเดลข้าวยั่งยืนที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ70พร้อมตั้งเป้าหมายขยายพื้นที่เพาะปลูกอีกเพื่อยกระดับข้าวไทยให้ตอบโจทย์ตลาดโลกค่ะรองศาสตราจารย์ภูมิสิทธิ์มหาสุวีระชัยหัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยว่าการปลูกข้าวแบบ SRP เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2567เตรียมขยายเต็มรูปแบบนะคะมาจนถึงปี2568ในพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่ประมาณ73หมู่บ้านนะคะ3อำเภอคืออำเภอประยืนอำเภอพลอำเภอหนองสองห้องมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า900ครัวเรือนและมีเกษตรกรนะคะต้นแบบ105คนครอบคลุมพื้นที่ 13,150ไร่ค่ะขณะเดียวกันผลการศึกษายังพบว่าข้าวหอมมะลิที่ปลูกตามมาตรฐานข้าวยั่งยืนหรือข้าว SRP นะคะมีผลผลิตอยู่ที่313กิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 10.57 บาทต่อกิโลกรัมเทียบกับการปลูกแบบดั้งเดิมที่ผลผลิตเพียง292กิโลกรัมต่อไร่แต่ว่าต้นทุนสูงถึง 11.58 บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้การปลูกข้าวแบบ SRP ยังช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า3เท่าตัวหรือลดปัญหานะคะเรื่องของลดโลกร้อน 70% โดยเฉพาะการลดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
8: ราคาลดลงเท่ากันต้นทุนเขาน้อยกว่ายังไงมันก็ยังเหลือรูมที่เขายังจะพอได้กำไรที่มากกว่ากรณีปลูกข้าวแบบทั่วไปแล้วก็ประเด็นต่อมามันก็ชัดนะครับว่าการว่าปลูกข้าวอยู่มันช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอันนี้คือ public benefit คือผลประโยชน์ของสังคมคือสุดท้ายเนี่ยเราก็พยายามที่จะลดเขาเรียกว่าลดผลกระทบของการทำการเกษตรลงไอ้ข้าว SRP สิมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวตอบโจทย์เพราะจากหลักฐานงานวิจัยเนี่ยมันก็บอกชัดว่ามันทำให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงซึ่งมันก็จะช่วยลดเขาเรียกว่าอย่างน้อยมันก็ไปช่วยบรรเทาไอ้เรื่องของ climate change ได้ในระดับหนึ่ง
7: สำหรับการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานข้าวยั่งยืนเชื่อมโยงการรักษาฐานตลาดโลกด้วยเพราะว่าในอนาคตในช่วงปีนี้ไปจนถึงปี2571มีเป้าหมายขยายการปลูกแบบก้าวกระโดดอยู่ที่ประมาณ 350,000 ไร่ค่ะมุ่งเน้นสร้างเกษตรกร

0: แบบให้ได้กว่า 1,000 คนและมีเป้าหมายครัวเรือนสูงสุดกว่า 30,000 ครอบครัวเพื่อผลิตข้าว SIP ให้ได้อยู่ที่ประมาณ 73,000 ตันค่ะรองรับความต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรปที่เริ่มหันมาปลูกข้าวแบบยั่งยืนทั้งหมดแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้นอกจากการขับเคลื่อนระดับพื้นที่แล้วต้องอาศัยกลไกนโยบายภาครัฐที่ชัดเจนอีกด้วยขณะเดียวกันการขับเคลื่อนหลังจากนี้ภาครัฐและเอกชนจะต้องทำงานบูรณาการร่วมกันทั้งการปรับรูปแบบการให้สินเชื่อหรือสร้างแรงจูงใจทางภาษีเพื่อดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนและหากสามารถเปลี่ยนผ่านระบบการผลิตได้สำเร็จจะไม่ใช่เพียงการเพิ่มกำไรสุทธิให้ชาวนาไทยแต่ว่าก็ยังยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนเวทีโลกด้วยซึ่งไทยจะยังคงเป็นผู้นำความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะการปลูกข้าวเพื่อปรับตัวกับสภาวะโลกร้อนมันคือจุดเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะตอนนี้โลกเทรนเขาไปแบบนั้นถ้าไทยไม่ปรับตัวตอนนี้เราก็จะย่ำแย่เศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของชาวนาไทยก็จะจนเหมือนเดิมแต่ถ้าพลิกตัวเองนะคะไปปลูกข้าวแบบยั่งยืนราคาก็ดีด้วยนะคะเป็นจุดเปลี่ยนใหม่ที่รัฐบาลต้องสนับสนุนด้วย
1: ขอบคุณคุณนิตยานะครับ
2: ค่ะตอนนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนรวมถึงเรื่องของฝนที่ยังมีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงสุดสัปดาห์กับคุณกวินภพพันธุเริกกันค่ะ
3: สวัสดีครับไทยบันเทิงสุดสัปดาห์อยู่กับผมกวินภพพันธุฤกษ์นะครับถึงแม้ร่างกายของตัวเองก็ยังไม่ได้ 100% นะครับสำหรับพี่อรชรเชิญยิ้มนะฮะที่ปกติเราจะเห็นขึ้นเวทีลิเกของคณะสอนรามน้ำเพชรนะครับแต่ว่าตอนนี้เองกลายเป็นว่าเจ้าตัวอาจจะห่างจากเวทีลิเกไปนานนะฮะเพราะว่าเรื่องปัญหาสุขภาพด้วยแต่ล่าสุดเมื่อเห็นพี่น้องลิเกที่จังหวัดนครสวรรค์ครับประสบปัญหาที่มีไฟไหม้ตรอกลิเกนะฮะกลับขึ้นเวทีลิเกอีกครั้งพร้อมกับอัปเดตเรื่องราวสุขภาพของตัวเองว่ารับงานยังไงไม่ให้กระทบด้วยครับ
4: ร้องก่อนสิ
5: ไม่ต้องร้อง
4: ร้องรีบเล่นเร็วๆเข้า2ทุ่มหลวงพี่
5: เรียกใคร
4: นี่ไงนิมนต์เฮ้ย
3: นี่ฮะแต่ละมุกแต่ละตับบอกเลยว่าโดนเส้นสุดๆนะฮะแต่ละมุกที่ยิงว่าสนุกแล้วนะครับแต่มีสิ่งที่ดีกว่ามุกตลกอีก2อย่างคุณผู้ชม1เลยเดี๋ยวให้สังเกตนะอันนี้ชุดส้มไม่แน่ใจว่าตั้งใจมาหรือเปล่าแต่คิดว่าตั้งใจนะใส่มาทับลายกันนะครับก็คือเรื่องของเสื้อผ้าที่พี่อรชรใส่นะฮะเพื่อขึ้นงานลิเกในสวนครับเป็นงานระดมทุนช่วยเหลือคณะลิเกที่โดนไฟไหม้จากตรอกลิเกจังหวัดนครสวรรค์ไม่แน่ใจเจ้าตัวเปลี่ยนไปกี่ชุดเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตดูแล้วกันนะฮะแต่ที่สุดกว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่สองก็คือเรื่องของความใจสู้ครับเพราะว่าหลังๆเราอาจจะได้เห็นพี่อรชรเชิญยิ้มรับงานลิเกน้อยลงจากเดิมที่จะอยู่คณะสอนรามน้ำเพชรนะครับเพราะว่าอาจจะต้องปรับเวลารับงานด้วยเพราะเมื่อปีที่แล้วฮะเจ้าตัวตรวจพบก้อนเนื้อในสมองนะครับทำให้มีอาการวูบบ่อยดังนั้นเวลาในการขึ้นแสดงแต่ละครั้งอาจจะต้องน้อยลงแล้วก็ต้องไม่ดึกมากแล้วก็ที่สำคัญจะอยู่กับอากาศร้อนมากๆก็ไม่ได้นะฮะปรับตัวรับงานให้เหมาะสมกับสุขภาพของตัวเองนะครับแถมแต่ละงานที่รับอาจจะต้องอยู่บริเวณแถบภาคเหนือตอนล่างด้วยเพราะว่าต้องดูแลคุณแม่ด้วยที่จังหวัดพิจิตรบ้านเกิดครับ
4: นี่ไงนิมนต
6: ์อาการก็นอนดึกก็ไม่ได้นอนดึกมากก็ไม่ได้แล้วมันจะเวียนหัวมึนๆมึนๆแล้วก็วูบอากาศร้อนๆเป็นอะไรเงี้ยพอร้อนๆมากปุ๊บวูบเลยช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเล่นลิเกของสอนรามไม่ได้ไปเลยคือเราคิดว่าขอหยุดพักยาวเลยเพราะว่าเราไม่ไหวจริงถ้าเกิดอะไรขึ้น
7: รู้สึกไม่ขึ้น
8: เราใส่ไม่ได้นั่นเองนะคะ
6: แล้วลูกหลานยังเยอะแม่เรายังอยู่เงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองรักตัวเองก่อนห่วงสุขภาพก่อน
3: ห่วงสุขภาพตัวเองหน่อยนะฮะจะได้เล่นตลกให้คนดูกันไปนานๆนะครับส่วนเรื่องงานไม่ต้องเป็นห่วงอาจจะไม่ได้เห็นขึ้นบนเวทีลิเกบ่อยนักนะฮะจะขึ้นเป็นบางเวลาบางช่วงจังหวะเท่านั้นถ้าเกิดว่ามีคณะต่างๆเพื่อนๆให้เล่นก็คือขึ้นแสดงได้แต่พี่อรชรบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือเพื่อนในวงการหยิบยื่นงานให้หนึ่งในนั้นก็คือการพยายามไลฟ์สดขายของนั่นเองครับเปลี่ยนบรรยากาศไปที่อีกหนึ่งเรื่องราวของนางเอกสาวคนนี้ฮะช่วงเวลาประมาณ2ปีทำสถิติแล้วนะฮะเป็นนักแสดงที่มีหนังทำรายได้ร้อยล้านนะฮะติดต่อกันเลยนะครับอย่างตูต้นตะวันนะครับก่อนหน้านี้ก็คือหลานมาเรื่องนี้อีกหนึ่งบทบาทฮะกับโกหังหัวใจโกโฮมนะครับล่าสุดเธอไปเป็นตัวแทนของทีมนักแสดงด้วยนะฮะร่วมหาบ้านให้หมาจรครับนอกจากจะเล่นหนังกับเจ้าสีขาจนขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในทีมนักแสดง

0: แสดงหนังร้อยล้านอีกหนึ่งเรื่องต่อจากหลานม่าแล้วนะครับล่าสุดก็คือเรื่องนี้โกห้างหัวใจโกโฮมนะฮะนี่มีน้องนายด้วยนะครับในฐานะที่ตอนนี้ตูต้นตะวันฮะเป็นสายด็อกเลเวอร์อยู่แล้วนะครับเจ้าตัวก็เลยอาศัยจังหวะนี้แหละฮะที่กระแสคนยังพูดถึงหนังแท็กทีมกับผู้สร้างภาพยนตร์นะครับรวมไปถึงทีมมูลนิธิและก็ทีมเพจช่วยเหลือสุนัขจรจัดด้วยอย่างเช่นมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราเพจหมากระสอบและก็เครือข่ายต่างๆนะครับทำภารกิจหาบ้านใหม่ให้กับหมาจรครับในกิจกรรมโกห้างพาเพื่อน Welcome Home นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีบางตัวนะฮะน้องๆบางตัวมีบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วถ้าเมื่อสักครู่เห็นผูกผ้าพันคอสีฟ้าอันนั้นคือมีบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่บางตัวเขาบอกว่ายังรอเวลาโอกาสจากคนใจดีอยู่นะครับซึ่งอย่างตัวเองก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเธอมีประสบการณ์เหมือนกันรับเลี้ยงหมาจรมาด้วยฮะ
1: ภูมิใจมากๆค่ะสิ่งที่เราต้องการจะสื่อต้องการจะส่งให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สร้าง impact ได้จริงๆก็ดีใจมากค่ะใช่ค่ะเลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็คือตอนนี้เลี้ยงแจ็คราสเซลอยู่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงหมาจรมาแล้วค่ะ2ตัวก็เลยเหมือนค่อนข้างอินเรื่องความสัมพันธ์ของหมาจรกับเจ้าของอะไรอยู่แล้วใช่ค่ะ
0: ยังมีน้องๆในโครงการที่ยังรอให้คนไปให้โอกาสรับน้องไปเลี้ยงอยู่นะครับถ้าสนใจติดต่อไปทางเพจมูลนิธิต่างๆได้แต่ว่าเงื่อนไขก็คืออาจจะต้องมีการสัมภาษณ์เหมือนกันว่าจิตวิทยาในการดูแลหมาคุณตั้งใจจริงๆไหมอันนี้ก็ต้องไปติดตามเอาดูนะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของไทยบันเทิงครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับ
2: ขอบคุณคุณกวินภพค่ะ
3: ขอบคุณครับจบจากชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับชวนคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการแดนกินดองเป็นรายการต่อไปนะครับและรับชมข่าวช่วงต่อไปในข่าวเที่ยง12นาฬิกานะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาวของยอดดอยครับที่นี่เนี่ยอุณหภูมิลดต่ำลงจนปากสั่นมองลึกเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับเชื่อไหมครับว่ามีสิ่งหนึ่งในตะกร้าหลายใบเลยที่กำลังลุกโชนด้วยความร้อน50องศาเซลเซียสโดยไม่ง้อไฟแม้แต่กองเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ครับแต่คือความน่าอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับล้านตัวที่กำลังหายใจและเปลี่ยนถั่วเหลืองธรรมดาให้กลายเป็นขุมทรัพย์แห่งรสชาติจากพลังงานความร้อนในตะกร้ากลายเป็นความนัวตามธรรมชาติส่งต่อสู่หลากหลายจานอาหารของคนเหนือและมอบไออุ่นให้วิถีชีวิตของผู้คนมายาวนานขับเคลื่อนมื้ออาหารอย่างน่าอภิรมย์ครับนี่คือเรื่องราวของวิทยาศาสตร์กินได้นี่คือภูมิปัญญาสุดแสนจะธรรมชาตินี่คือเรื่องราวของถั่วเน่าครับ

พูดถึงเชียงใหม่ครับแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่ดอยสุเทพประตูเมืองท่าแพหรือว่าเดินเที่ยวตอนกลางคืนในย่านนิมมานครับวันนี้เราอยู่กันที่เหนือขึ้นไปอีกก็คือบ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ครับดินแดนที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาแล้วก็สายหมอกที่นี่คือจุดนัดพบของวัฒนธรรมครับอันหลากหลายเลยมีทั้งพี่น้องชาวไทยใหญ่เนี่ยมีลูกหลานชาวจีนยูนานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบนพื้นที่สูงนี้กันอย่างกลมเกลียวครับระยะทางจากตรงเนี้ยจนถึงประเทศเมียนมาเนี่ยห่างกันแค่ไม่ถึง10กิโลเมตรช่วงที่เราเดินทางมาถึงครับอากาศจะอยู่ที่ประมาณ12องศาเซลเซียสความหนาวเย็นและก็พื้นที่สูงครับได้หล่อหลอมให้ชีวิตผู้คนเนี่ยผูกพันอยู่กับศาสตร์ของการหมักดองเพื่อเก็บรักษาวัตถุดิบท้องถิ่นเอาไว้กินได้นานๆแล้วก็สมัยนี้คือกินให้อร่อยด้วยเราได้เห็นภูมิปัญญาอันน่าทึ่งครับในตลาดเล็กๆหลายๆแห่งผ่านวัตถุดิบมากมายที่เป็นการหมักดองไม่ว่าจะเป็นผักรสจัดจ้านมีเต้าหู้หมักสีสวยๆและก็แน่นอนครับท่ามกลางวัตถุดิบหมักดองอันหลากหลายเราได้พบกับสิ่งที่เราจะมาเข้มข้นกันในวันนี้ก็คือถั่วเน่าครับคนที่ยังไม่ได้คุ้นเคยกับถั่วเน่าของทางเหนือของประเทศไทยครับพอได้ยินชื่อเนี่ยเราก็จินตนาการไปถึงถั่วคำว่าถั่วมันเป็นเม็ดๆใช่ไหมครับถั่วเน่าก็คือเน่าเสียหรือเปล่าจริงๆคือเน่าดีครับและภาพจำใกล้เคียงที่สุดของถั่วที่มันถูกหมักดองอ่ะกลายเป็นว่าอาจจะหนีไม่พ้นนัตโตของญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปถามว่ามันเหมือนกันไหมจริงๆต้องบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับแล้วสิ่งที่ยืนยันความสัมพันธ์นี้ได้ดีที่สุดก็คือเจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆที่ชื่อว่าบาซิลัสครับคือมีอยู่ทั้งในถั่วเน่านัตโตของญี่ปุ่นแล้วก็ถั่วเน่าภาคเหนือของไทยเลยแล้วไอ้แบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์บาซิลัสเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่เป็นตัวดีแล้วก็เป็นตัวร้ายครับแต่ว่าบาซิลัสที่ทำงานอยู่ทั้งในนัตโตแล้วก็ถั่วเน่าบ้านเราคือตัวดีที่ชื่อว่าบาซิลัสซับทิลิสครับส่วนความพิเศษของถั่วเน่าไทยคือนี่คือเชื้อบาซิลัสที่เรียกว่า Y type ครับหมายถึงว่ามันไม่ได้ถูกเพาะอยู่ในแลบมันคือเชื้อดั้งเดิมที่แฝงตัวอยู่ในธรรมชาติและก็อากาศของท้องถิ่นครับอยู่ในดินอยู่ในใบไม้อยู่ท่ามกลางความมองไม่เห็นของเราเนี่ยคือเสน่ห์ที่ลึกลับที่ทำให้รสชาติของถั่วเน่าบ้านเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นแผ่นถั่วเน่าสีน้ำตาลถูกเรียงรายอย่างสวยงามเป็นระเบียบอยู่ที่หลังบ้านของใครสักคนนี่แหละโฉมหน้าของสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ครับสำหรับใครที่เคยเห็นครั้งแรกสงสัยว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงไม่เคยกินมาก่อนเลยแต่ช้าก่อนครับจริงๆแล้วคุณอาจจะเคยลิ้มรสความอร่อยของถั่วเน่าไปแล้วแบบไม่รู้ตัวก็ได้ครับเพราะถั่วเน่าแผ่นนี้เนี่ยคือจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในเมนูโปรดของใครหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยเคยกินกันหลายคนเขาใส่ถั่วเน่านะครับหรือในน้ำพริกอ่องหลายที่ใส่ถั่วเน่าเพิ่มความนัวรวมไปถึงแบบจอผักกาดร้อนๆที่คุณเคยขึ้นมากินทางภาคเหนือหรือซื้อจากร้านอาหารเหนือก็ใส่ถั่วเน่าได้เหมือนกันครับโดยก่อนที่เขาจะนำไปปรุงอาหารนะครับมักจะเริ่มจากการเอาแผ่นถั่วเน่าแห้งๆเนี่ยไปย่างไฟให้หอมก่อน

านของถั่วเน่าจะทำหน้าที่ช่วยสร้างรสกลมกล่อมหรือว่ารสอูมามิตามธรรมชาติครับบวกกับกลิ่นหอมเฉพาะตัวมันก็คล้ายๆกับที่คนภาคกลางใช้กะปิหรือคนอีสานใช้ปลาล่าอะไรแบบเนี้ยเพื่อเชิดชูรสชาติอาหารนั่นเองแต่ความสนุกของถั่วเน่าไม่ได้อยู่แค่แผ่นแห้งๆครับถ้าเกิดว่าเราเซิร์ชอินเทอร์เน็ตถั่วเน่าไทยเนี่ยมันจะเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้แหละซึ่งจริงๆแล้วคนเหนือเขากินถั่วเน่ากันถึง3ร่าง3สไตล์ด้วยกันเริ่มจากถั่วเน่าซาถั่วเน่าซาคือหมักเสร็จใหม่ๆยังเป็นเม็ดๆอยู่เอาไปคั่วกินได้เลยในร่างในฟอร์มที่2นั้นก็คือถั่วเน่าเมื้ออันนี้คือเอาถั่วเน่าซาเนี่ยมาหม้อมาบดจนละเอียดครับเนื้อกลายเป็นเนื้อครีมเอาไปห่อใบตองย่างไฟหรือว่าเอาไปทำน้ำพริกทีเด็ดเลยและก็ร่างสุดท้ายครับแบบแผ่นที่เราคุ้นเคยอันเนี้ยถั่วเน่าแคปซึ่งไม่ว่าจะร่างไหนก็ก่อเกิดความอร่อยแน่นอนเดี๋ยวมีทำกับข้าวให้ดูกันโดยพี่ๆท้องถิ่นตรงนี้เลยทดไว้ในใจกันวันนี้พาไปเจอกับเจ้าของบ้านก่อนครับที่ทำถั่วเน่าคือพ่ออินและก็ครอบครัวของเขาผู้เชี่ยวชาญด้านการทำถั่วเน่ามามากกว่า10ปีบวกครับเดี๋ยวทำให้ดูตั้งแต่ต้นเลยเรามาพูดถึงไลฟ์สไตล์ของพ่ออินกันครับท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บประมาณ12องศาครับวิถีชีวิตของพ่ออินและครอบครัวเริ่มต้นกันตั้งแต่ตีสองตีสามอ่ะพี่ๆทีมงานแม่บ้านครับพ่ออินตื่นท่ามกลางความหนาวนี้มาต้มถั่วบดถั่วแล้วก็ตากถั่วแดดเริ่มออกฮะพอตากถั่วเสร็จแยกย้ายกันไปทำสวนต่อปลูกผักถ้าพูดแบบเชิงสารคดีคือและนี่ก็คือภาพที่ขยับหมุนเวียนไปพร้อมกับลมหายใจของชุมชนทีนี้ครับเพื่อให้เห็นภาพเดียวกันเรามาเริ่มไล่เรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการทำถั่วเน่ากันก็คือถั่วเหลืองครับนี่พาไปดูถึงไร่พาไปดูถึงไร่แต่ว่ามันยังไม่โตต้นมันยังเล็กอยู่แต่มันก็คือถั่วเหลืองชนิดเดียวกับที่เราเอามาทำน้ำเต้าหู้นั่นแหละครับแต่ว่าในชะตากรรมของมันต้องเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าขั้นตอนแรกเริ่มต้นที่การชำระล้างครับพ่ออินเนี่ยได้ถั่วเหลืองมาจากพ่อค้าแล้วพ่ออินเอาถั่วเหลืองมาล้างน้ำครับเพื่อขจัดดินและก็ฝุ่นละอองที่ติดมาอันนี้คือพื้นฐานเลยทำความสะอาดแบบตรงไปตรงมาก็คือเป็นการเตรียมให้สะอาดที่สุดก่อนจะหมักดองโดยวิธีที่เรียบง่ายที่สุดจากนั้นครับเข้าสู่การเคี่ยวกรัมในหม้อที่ใช้คำว่าเคี่ยวกรัมต้มนั่นแหละในหม้อสเตนเลสไฟยักษ์ใหญ่เลยข้างล่างเนี่ยเชื้อเพลิงคือถ่านไฟครับเดือดเกิน100องศาเซลเซียสเนี่ยไม่ใช่แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับใช้เวลาต้มกันยาวนานถึง2วันเต็มๆ

0: ให้มั่นใจว่าถั่วทุกเม็ดเนี่ยจะสุกเปื่อยยุ่ยแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดก็100องศาฆ่าเชื้ออยู่แล้วพอต้มเสร็จครับพออินเขาก็จะตักขึ้นมาใส่ลงไปในภาชนะตะกร้าไอ้ไม้ที่ปักนี่คือต้องการทำให้มันสูงขึ้นเฉยเพื่อให้ใส่ถั่วได้เยอะแล้วด้านล่างครับจะมีน้ำไหลออกมาก็คือน้ำที่เขาต้มถั่วเนี่ยอันนี้มีคนมารับไปด้วยเอาไปผสมอาหารสัตว์หรือว่าเอาไปรดน้ำทำเกษตรกรรมเพราะว่าข้างในเนี่ยมันก็ยังมีคุณค่าสารอาหารจากถั่วเหลืองหลงเหลืออยู่ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าทุกอย่างจดครับทีนี้พอพักเอาไว้ในถังใหญ่นี้แล้วจนมันเริ่มเย็นแล้วน้ำเสด็จออกไปเกือบจะหมดแล้วเขาก็จะตักแยกกันเพื่อที่จะเอาไปใส่ในตะกร้าหมักครับตะกร้าหมักก็จะเป็นตะกร้าสีๆเหล่านี้ที่มีผ้าตะข่ายรองอีกชั้นเช่นกันมาถึงตรงนี้คือกินได้หรือยังครับคำตอบคือกินเข้าไปได้แล้วครับแต่มันยังไม่ใช่ถั่วเน่าหรือมันยังไม่ได้มีรสชาติอะไรมันคือถั่วล้วนๆเราเอาไปใส่ในผ้าอย่างที่บอกครับในตะกร้าอย่างที่เห็นเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพของตอนที่มันต้มแล้วมันพองขึ้นมาอันนี้คือตักแยกออกมาถ่ายให้ดูมันพองมันเปื่อยแบบนี้แล้วพ่ออินก็มัดครับเพื่อที่จะปิดฝามันแล้วก็ยกไปในพื้นที่ผมใช้คำว่าพื้นที่ทองคำครับนี่เล็กๆในบ้านของพ่ออินนั่นแหละแต่ถ้าว่าตรงเนี้ยแท้จริงแล้วมันคืออาณาจักรของแบคทีเรียเจ้าถิ่นนับล้านตัวล้านยังน้อยเกินไปไม่รู้กี่ล้านตัวก็แล้วแต่สั่งสมล่องลอยอยู่ในบรรยากาศมายาวนานเกิน10ปีครับเจ้าบาซิลัสซับทิลิสที่เราบอกเนี่ยมันรออยู่ในความเงียบในความมืดเพื่อที่จะจัดการกับอาหารอันโอชะในมื้อนี้ครับผ่านไปแค่คืนเดียวภายใต้กระสอบที่คลุมเจ้าถั่วเน่าเอาไว้มันเริ่มมีเมือกยืดๆปรากฏให้เห็นครับและท่ามกลางอากาศรอบตัวที่หนาว12องศาแต่เมื่อเราวัดอุณหภูมิไปที่กองถั่วแล้วตัวเลขกลับพุ่งทะยานไปแตะเกือบ50องศาเซลเซียสครับเฮ้ยมันมีความร้อนขึ้นมาเองครับควันที่พวยพุ่งออกมาน้อยๆเนี่ยคือหลักฐานยืนยันว่าเหล่าจุลินทรีย์ตัวจิ๋วกำลังทำงานกันอย่างบ้าคลั่งสร้างความร้อนระอุขึ้นมาเองจากการหมักครับพร้อมกับกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ตีขึ้นมาชัดขึ้นเรื่อยๆถั่วเน่าเนี่ยเราใช้เวลาในการหมักไม่นานครับผ่านไปแค่2วันครับ2คืนด้วยพ่ออินก็เอาถั่วออกมาแล้วก็เอาไปไว้ที่กะละมังครับเทใส่ลงไปถั่วที่หมักแล้วเห็นไหมมีควันขึ้นเนี่ยคือมันมีความร้อนที่เกิดจากการหมักโดยเฉพาะครับไม่ใช่การต้มนะฮะเพราะว่าต้มมันเสร็จไปนานแล้วไงทั้ง2วันทิ้งไว้อะถั่วมันก็พร้อมที่จะกลายเป็นถั่วที่เขาเรียกว่าถั่วเน่าซาวันนี้เป็นเมนูจากพี่อนงรักครับเป็นหลานของพ่ออินฮะกับเมนูถั่วเน่าซาคั่วอันนี้คือสไตล์ไทยใหญ่เลยนะครับที่เห็นก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรที่บดสับมาแล้วครับมีขมิ้นมีข่าตะไคร้กระเทียมไทยครับกลีบเล็กๆแล้วก็มีพริกนิดหน่อยใส่ลงไปคั่วในน้ำมันครับ
1: ขมิ้นผงเพื่อให้เป็นสีสวยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรได้กลิ่นหอมของขมิ้นค่ะ
0: คือผมอยู่ตรงนั้นก็ต้องบอกว่าหอมแน่หอมนำหอมเน้นย้ำตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่ถั่วเน่าครับเป็นเมนูที่ไม่เคยกินมาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งเคยเห็นทำสดๆครั้งแรก
2: เพิ่มเติมคือเขาเรียกอะไรมะเขือเทศค่ะมะเขือส้มนั้นไทยใหญ่แล้วค่ะเน
0: า
2: ะพอผัดได้ที่เครื่องหอมแล้วก็ใส่เม็ดถั่วเน่าลงไปค่ะ
0: ความแจ๋วเจ๋งของเมนูนี้คือเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกับถั่วเน่าในฟอร์มของถั่วเน่าซาหรือว่าถั่วเน่าที่เพิ่งจะดองเสร็จใหม่ๆหมักเสร็จใหม่ๆแบบนี้ครับเพราะว่าเราจะเจอแต่ถั่วเน่าที่แบบบดเป็นแผ่นแห้งแล้วใช่ไหมครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ยังกินถั่วเน่าแบบใกล้เคียงกับนัตโตะแต่ยังเป็นรูปแบบไทยๆอ่ะ ดูคนดูดูตามว่าอยากทำตามที่บ้านบ้าง
2: สาซื้อถั่วที่เรายังไม่ได้โม่ค่ะแล้วก็เราทำตามเมนูนี้ได้ค่ะ
0: ครับผม
2: ด้วยเครื่องปรุงก็ประมาณนี้ค่ะ
0: ครับ
2: ด้วยที่เราผัดนะคะผัดจนให้มันเหลืองหรือว่าให้มันแห้งแห้งถ้ามันผัดไม่แห้งมันจะแฉกมันจะไม่ค่อยมันจะไม่หอมกลิ่น
0: เขาถึงเรียกคั่วนะต้องแบบ
2: เขาถึงเรียกคั่วค่ะคั่วก็คือต้องให้มันเหลืองน่ากินอ่ะค่ะให้มันหอมเลยค่ะจะมีรสเผ็ดหน่อยนึงเค็มหน่อยนึงแล้วก็เปรี้ยวจากมะเขือเทศแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของถั่วเน่าค่ะถ้าผัดได้ที่อ่ะค่ะ
0: อันนี้แบบนี้ครับเริ่มแห้งน้ำมันเริ่มงวดลงไปแล้วมันยิ่งน่ากินเข้าไปอีกแล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยครับต้นหอมผักชีสับแล้วก็พริกขี้หนูสับคือไปลูกโดดอ่ะแล้วก็มีความหอมเพิ่มไปอีกจากผักนะครับตอนนี้ความฉุนความกลิ่นแรงของถั่วเน่าเนี่ยเริ่มซาลงแล้วคือไปกับชื่อถั่วเน่าซาเลยคือความแรงเริ่มซาลงเหลือแต่ความหอมกำลังดีเมนูนี้เริ่มต้นมาเหมือนจะกินยากนะเอาถั่วเน่าไปผัดแบบเป็นเม็ดๆอ่ะแต่พอมันจบแล้วอ่ะมันเสร็จแล้วอ่ะไอผักต่างๆโดยเฉพาะตะไคร้เนี่ยมันทำหน้าที่ได้เข้ากันกับถั่วเน่ามากๆอยากให้ทำกินกับข้าวสวยมากๆครับข้าวสวยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับแต่เจอข้าวปลุกเข้าไปข้าวปลุกงาครับพ่ออินถึงกับชวนคุณพีทภูมิกับรายการของเราไปร่วมรับประทานด้วย
3: ใครอยากเขาเรียกข้าวปลูกนะ
4: ครับผม
3: อันนี้สิถ้าเราชอบแบบไหนก็กินแบบชอบน้ำผึ้งแล้วก็กับผึ้งได
0: ้พออินพูดว่าชาวไทยใหญ่เรียกว่าข้าวปลูกอยากกินแบบไหนก็กินเช่นจิ้มน้ำผึ้ง
4: ครับ
3: นมหรือน้ำตาลน้ำอ้อย
4: เพิ่มรสชาติ
3: รสชาติไม่นี่ก็กาแฟร้อนก็ได
0: ้คืออากาศหนาวเจอข้าวย่างไฟอ่ะ

0: คุณผู้ชมครับ
1: เนี่ยนี่จะไปกินหอม
0: มันเข้ากันแบบสุดๆเลยครับนี่ที่เขาบอกว่าข้างนอกมีความกรุบกรอบจากการย่างไฟนะครับด้านในยังมีความนุ่มเหนียว
2: มาย่างแล้วมันจะกรอบข้างนอกนะ
1: กรอบนอก
2: ข้างใน

0: กินจนต้องแวะมาพูดคุยกันเรื่องข้าวปลูกงานะครับอยากให้ทุกคนได้กินมากๆเลยเรากลับมาต่อกันที่ถั่วเน่าครับเมื่อกี้นี้ถั่วเน่าซาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการใส่เกลือแล้วก็เทน้ำลงไปครับคลุกเคล้ากันให้ทั่วถั่วเน่าซากำลังจะเปลี่ยนรูปแล้วนะครับพ่ออินนำใส่เครื่องโม่ครับเครื่องโม่ก็จะมีรูที่จะให้ยัดถั่วพูดง่ายๆยัดถั่วเข้าไปผ่านไกลเดอร์ก็คือการโม่การบดเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะครีมนั่งดูเพลินๆครับอันนี้เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าถั่วเน่าเมอะครับก็จะมีพ่อหนุ่มคนนี้หลานนะครับเอาไปปั้นครับปั้นเร็วมากนะครับปั้นรูปกลมด้วยความชำนาญเนี่ย1 2 3ไปแล้ว1 2 3ไปแล้ว1 2 3ไปแล้วแม่นยำเลยนะขนาดมีความใกล้เคียงกันมากๆนี่อันนี้คือรูปเต็มๆของถั่วเน่านะครับที่เป็นถั่วเน่าเมอะแล้วเขาเอาไปทำเป็นน้ำพริกกินกับผักครับวิธีทำก็คือเอาถั่วเน่าเมอะคลุกกับผักต่างๆครับใส่ผักชีฝรั่งใส่พริกแล้วแต่เรามันจะออกมาคล้ายๆกับน้ำพริกกะลา
1: โดยที่เรากดเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็เอาวางบนตะแคงนะคะโดยมีฐาน
2: ความ
1: ไว้
2: ครับ
1: รอให้มันเหลือง
2: ครับ
1: พอมันเหลืองแล้วก็เราดูว่ามันเหลืองทั่วๆแล้วก็เราก็เอาออก
2: ครับประมาณราวๆนานไหม
1: ราวๆประมาณสัก10นาทีไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะคะพิธีดูก็คือดูงี้นะคะโอ้ยเดี๋ยวเราคว่ำดีกว่าเดี๋ยวเอาใหม่วิธีดูก็คือดูอย่างนี้ค่ะส่องดูใช้ไฟอ่อนค่ะถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม้โดยสุกไม่ถึงข้างในนี่คือเหลืองสวยงามแล้วแค่นี้ก็กินได้แล้วค่ะอันนี้ก็คือกินกับข้าวเหนียวหรือกับผักมีมะเขือหรือว่าตะไคร้แล้วก็ใบสะระแหน่อะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ผักที่เราชอบสามารถกินอะไรก็ได้ค่ะเป็นพวกแตงพวกอะไรได้หมดค่ะ
0: เสร็จแล้วครับถั่วเน่าเมอะเอาไปย่างไฟกินแบบน้ำพริกเลยเรากลับไปที่หลังจากที่พ่อหนุ่มคนนี้ปั้นถั่วเป็นลูกกลมๆแล้วครับถั่วเน่าเมอะเป็นครีมก็จะมีทีมงานแม่บ้านนะครับเอามาอีกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสเตชันก็คือสเตชันของการปั๊มถั่วครับไวเสร็จแล้วหนึ่งเห็นไหมฮะเอาลงไปเอาพลาสติกคลุมทับโบ๊ะเสร็จแล้วอีกหนึ่งดูไม่ทันเอาใหม่ขอใหม่โบ๊ะเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าจากลูกกลมๆขยายมาเป็นแผ่นในลักษณะขนาดที่พอกันมากๆอ่ะคือโอเคมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะ 100% หรอกแต่ว่าเฮ้ยมีความแม่นยำใกล้เคียงเสร็จแล้วก็จะเอาใส่แคร่ใส่ตะแกรงอย่างเงี้ยครับไปพักไว้ก่อนในบ้านนะจนเต็มบ้านอ่ะแล้วพอเมื่อมันเต็มแล้วครับก็ทยอยเอาออกมาตากอันนี้คือประมาณแบบตี5แล้วใกล้จะรุ่งสางเต็มทนนะครับก็จะมีแม่ค้าผ่านมาพอดีและแม่ค้าก็จะซื้อถั่วไปนะครับแม่บ้านที่นี่ก็จะซื้อกับข้าวจากร้านกับข้าวมาแลกกันเวลาล่วงเลยผ่านไปเช้าขึ้นทุกทีครับแต่ภาพยังมัวหม่นอยู่แบบนี้เป็นเพราะว่าหมอกครับอันนี้คือเช้าแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าทะลุผ่านม่านหมอกลงมาเริ่มมีการทยอยชุดต่อมาครับที่เราปั๊มถั่วเน่าเสร็จแล้วไอ้ถั่วเน่าแผ่นๆแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าถั่วเน่าแคปครับพออินแล้วก็ทีมงานพี่น้องในครอบครัวครับก็จะเอาถั่วเน่ามาตากคราวนี้ก็จะเริ่มทยอยกันให้เต็มลานตากถั่วหน้าบ้านกันเลยในขณะที่ตอนนี้เราตากถั่วในบ้านวางเว้นแล้วนะครับมีแต่หน้าบ้านเต็มไปหมดกลับเข้าสู่วิถีครับอย่างที่บอกทำงานบ้านไปเข้าสวนรอให้ถั่วเน่าแห้งลงเรื่อยๆครับด้วยแสงแดดเท่านั้นเลยครับผ่านไปแค่1วันเสร็จแล้วมาเก็บถั่วเน่ากันแล้วครับมันแข็งง่ายเพราะอะไรเพราะมันบางครับพอมันบางน้ำก็ระเหยออกไปได้ไม่ยากครับก็กลายเป็นถั่วเน่าแคบแบบนี้เอามาแพ็ครวมกันครับเพื่อเตรียมที่จะส่งขายต่อไปก็จะมีการชั่งน้ำหนักขายอันนี้คือเอามาย่างไฟให้ดูเวลาย่างไฟก็จะ

0: พองขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับคือไม่ได้ให้กินดิบๆนะมันผ่านความร้อนแล้วนะฮะแล้วพอยิ่งย่างเข้าไปอีกเนี่ยยิ่งหอมขึ้นมาอีกแล้วก็สามารถบดเอาไปผสมกับข้าวได้เลยอันนี้ครับน้ำพริกอ่องให้ดูผัดหอมแดงก่อนจากนั้นใส่หมูสับเข้าไปครับแล้วก็ใส่มะเขือเทศครับอันนี้ก็จะเพิ่มความที่เขาเรียกว่าความส้มหรือว่าความเปรี้ยวนั่นแหละนี่ใส่พริกใส่ถั่วเน่าใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือครับ
1: อันนี้คือน้ำพริกอ่องเลยค่ะก็มีถั่วเน่าไงคะ
2: เดี๋ยวต้องแบ่งรสนั่นออกมา
0: ก่อนและที่อยู่ตรงหน้าของทุกคนณตอนนี้ครับสำหรับอาหารจากถั่วเน่าวันนี้ต้องขอขอบคุณความรู้เรื่องการทำถั่วเน่าทุกกระบวนการครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบหมักดองที่น่าสนใจแบบไม่ใช่พูดไปลอยๆอ่ะมันน่าสนใจจริงๆมันมีทั้งหลายแบบหลายฟอร์มครับขอบคุณพ่ออินและครอบครัวมากๆครับบ้านนี้ใจดีทุกคนเอื้อเฟื้อความรู้แบบไม่มีกั๊กครับทำกับข้าวอร่อยด้วยและเพื่อให้คนดูเห็นภาพมากขึ้นกว่าเดิมครับแบบไวๆสรุปเราทำแผนภูมิภาพสรุปขึ้นมาให้ดูด้วยสรุปเส้นทางไวๆครับจากถั่วเหลืองมันกลายมาเป็นถั่วเน่าได้ไงเมล็ดถั่วเหลืองจากพ่อค้าส่งมาให้พ่ออินคนทำถั่วเน่าล้างน้ำชำระสิ่งสกปรกฝุ่นดินและเปลือกถั่วออกต่อด้วยการเอาไปต้มในหม้อขนาดใหญ่ถึง2วันนี่คือถั่วที่ต้มจนเปื่อยและพองขึ้นมาครับเราเอาถั่วมากรองน้ำออกจากนั้นเปลี่ยนไปใส่ตะกร้าหมักอีก2คืนให้แบคทีเรียทำงานผลลัพธ์คือถั่วเน่าซาเอาถั่วเน่าซาไปเติมเกลือแล้วโม่ออกมาผลลัพธ์คือถั่วเน่าเมอะเอาถั่วเน่าเมอะไปบีบเป็นแผ่นแล้วตากผลลัพธ์คือถั่วเน่าแคปเอาถั่วเน่าแคปไปย่างไฟแล้วบดเป็นผงใส่ลงไปในเมนูอย่างเช่นน้ำพริกอ่องถือเป็นปลายทางของถั่วเน่านั่นเองครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ถ้าคุณคือสายเนื้อทุกคำทุกความอร่อยกำลังทำให้โลกนี้ปั่นป่วน
2: การได้โปรตีนมาจากเนื้อวัวเนี่ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าโปรตีนที่มาจากพืชประมาณ100เท่า
1: แล้วเราจะมีทางออกที่จะกินเนื้อวัวในเวอร์ชั่นที่ดีต่อโลกได้บ้างไหมนะติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
3: มหาอำนาจบานาจะพาไปดูมะม่วง
4: มะม่วงขายตึกจุดเด่นมันอร่อยอะสิ
5: ขายตึกแก่นะคะเป็นทานดิบเนื้อเขาจะกรอบค่ะแล้วก็เปรี้ยวหวานมัน
3: ว้าวมีถึง3รส
5: แต่ถ้าเป็นสุกเขาจะมีรสชาติหวานหอมเย็นๆไม่อมเปรี้ยวเลยค่ะ
3: ชื่อแปลกแต่รสชาติไม่ธรรมดา
5: ฝรั่งต่างชาติเนี่ยพอเขาได้ลองเขารู้สึกว่าว้าวรสชาติมันว้าว
3: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
6: ดูให้รู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าร้านราเมนที่คิดและทำโดยคนไทยไปชนะใจคนญี่ปุ่นจนถึงกับได้ไปตั้งร้านในพิพิธภัณฑ์ราเมนที่โยโกฮาม่าม
7: าจากประเทศไทยนะชินโดราเมง
8: ราเมนไม่ว่าผมเดินเข้าไป10ร้านอ่ะผมไม่ได้เจอราเมนรสเดิมเลยรสชาติไม่เหมือนกันทุกคนเลย
7: ทางคุณดิวกับคุณโจเนี่ยไปประกวดพอไปประกวดแล้วรู้ถึงแพชชั่นคือความพยายามตรงเนี้ยความใส่ใจก็เลยเชิญมา
9: คือมันก็ปลาช็อกน้ำแหละว่าแบบเราจะไปยังไง
6: เขาทำได้อย่างไรกว่าจะได้ราเมนดีๆสักชามมันไม่ง่ายเลยติดตามได้ในดูให้รู้ตอนราเมนคนไทยชนะใจคนญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในพิพิธภัณฑ์ราเมนวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
10: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์

ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17 พฤษภาคมนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวนะพี่แอมไม่ได้มาคนเดียว
1: ใช่
2: ม
1: ี
2: พี่อีกมากมายสวัสดีพี่ๆด้วยนะคะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเป็นมอร์นิ่งไวที่อบอุ่นหัวใจมากเลย
1: อบอุ่นอากาศเลย
2: วันนี้อุณหภูมิดีพี่แอนเบาๆ28
1: 27บอกว่าพี่แอนเป็นนักวิ่งอัลตร้ามาราธอน100โลคือยังไงบ้างคะอธิบายสั้นๆนิดนึง
3: ก็สำหรับการแข่งขันในระยะอัลตร้ามาราธอนนะคะก็คือมีตั้งแต่ระยะ50กิโลเมตรค่ะ100กิโลเมตรแล้วก็พี่จะไปแข่งในนามทีมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในระยะ24ชั่วโมงค่ะ
2: 24ชั่วโมงหมายถึงว่าอย่าบอกนะว่าวิ่งตลอด24ชั่วโมง
3: ถูกต้องเลยค่ะ24ชั่วโมงเราจะไม่หยุดไม่พักไม่ผ่อนและไม่นอนกันเลยนะคะเพื่อทีมชาติค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทีมชาติของเราเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเราจะวิ่งกันได้กี่กิโลเมตรค่ะ
2: แต่วันนี้พี่แอมไม่ได้พาเพนวิ่ง24ชั่วโมงใช่มั้ยคะ
3: สักแบบ5พอค่ะ50โล
2: โอ้50โล
1: ขอแค่5โลพอดีกว่าค่ะพี่แอนงั้นเอ้ามีทีมข้างหลังด้วย
3: ใช่เลยค่ะ
1: พี่ช่วยแนะนำทีมข้างหลังให้พวกเรารู้จักนิดนึงดีกว่าค่ะ
3: สำหรับวันนี้นะคะนักวิ่งเจ้าถิ่นของเรานะคะก็จะมาจากทั้ง3พาน running นะคะแล้วก็ทองม้วนทีมนะคะ
2: ว้าว
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทองม้วนทีม3พานแล้วท้องร้องเลยทีเดียว
1: เ
2: กี่ยวข้อง
1: กับแล้ว
2: อาหารมั้ยคะเนี่ยวันนี้เส้นทางของเราเป็นยังไงคะ
3: รับรองว่าน้องพี่จะต้องชอบมากๆค่ะเราต้องเอาชนะจิตใจตัวเองนะคะด้วยการผ่านโซนอาหารของนครปฐมไปให้ได้ค่ะ
1: ผมพูดมาขนาดนี้แล้วเส้นทางวิ่งของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แอน
3: เดี๋ยวเราออกไปแล้วใช่ไหมคะเราจะไปเจอกับสะบัวนะคะสะบัวคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าความสำคัญของสะบัวเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูชุมชนเก่าของนครปฐมเราพอเราวิ่งไปเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะไปนอกจากจะไปไหว้พระที่จุดสุดท้ายวันนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องผ่านของกินอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะพาน้องกินไปดูของกินกัน
2: ถ้าพร้อมแล้วพวกเราวิ่งเลย
1: running day นคร

0: ันทร์เรามาสระน้ำจันทร์แล้วเดี๋ยวไปสนามจันทร์กันต่อค่ะ
1: สนามจันทร
2: ์ไปแล้วเดี๋ยวจะวิ่งไปถึงดวงจันทร์เลย
1: เฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอตอนนี้เราเจอแต่ดวงอาทิตย์นะคะ
2: ก็ดวงใหญ่มากเหมือนกัน

0: ประจวบเนี่ย
1: ใช่บ้านเราเป็นสาวหวานเนี่ยค่ะก็จะติดน้ำตาลนิดนึงนี่อันนี้เป็นโซนตลาดแล้วค่ะ
2: โอ้กินเพียบ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสดตลาดบนตลาดล่างก็คือตรงนี้เลย

0: อมาอีกนิดเราจะข้ามสะพานสีเขียวสวยงามมีชื่อว่าสะพานรามประเวศสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6พระองค์ทรงสร้างไว้เพื่อใช้ข้ามคลองไปยังพระราชวังสนามจันทร์เข้ามาแล้วเราจะพบกับสภากาแฟสวนสัตว์เล็กๆและสนามกีฬาต่างๆทั้งลู่วิ่งสนามบาสสนามฟุตซอลพร้อมสำหรับทุกเจนเลยที่เนี่ยเขาเตรียมพื้นที่ให้ชาวบ้านมาออกกำลังกายกันสีชอบค่ะ
1: ความตั้งใจของจังหวัดนครปฐมเราคืออยากให้เป็นเมืองแห่งการออกกำลังกายเพราะว่าเราจะได้ลดประชากรที่ต้องใช้บริการโรงพยาบาลลง
2: ถูกต้องเลย
1: ตอนนี้เราขยายโรงพยาบาลไม่ทันแล้ว
0: เปลี่ยนมาขยายสถานที่ออกกำลังกายดีกว่า
2: ขยับกายวันละนิดชีวิตก็ดีขึ้น
1: ใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ของเราคือวิ่งเพื่อให้กินได้
2: อ้าว
1: ใช่ไหมคะน้องพีช
2: วิ่งเพื่อไปกินหมูสามชั้นได้
1: ใช
0: ่เครื่องรถนะคะ
1: เดี๋ยวทางนี้เราก็จะวิ่งออกทางขวาค่ะออกทางขวาแล้วเราจะพาไปวิ่งเรียบหลังรถไฟไปชุมชนกังบวย
2: กังบวย
1: อย่าให้คิดก่อนว่าแปลว่าอะไร
2: คิดไม่ออก
1: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมถึงชื่อชุมชนกังบวยนะคะ

0: แดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
1: ่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติเยอะมากๆนะคะมาจากทั่วทุกทิศทั่วโลกเลย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เป็นวันนี้ใช่ไหม
3: ใช่เลย
2: โอเค
3: การเรียนภาษาไทย4ปีนั้นทำให้ดิฉันเข้าใจว่าหนูรักภาษาไทยจริงๆค่ะ
0: ผู้ที่แดนมังกรชัยนาคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

0: ข้างหน้าเราจะเป็นโซนของกินที่แท้จริงค่ะ
1: ยังอีกเหรอคะที่ผ่านมาก็ของกินทั้งนั้นแล้วนะ
0: ข้างหน้าเราจะเป็นตลาดค่ะที่นี่จะเรียกว่าตลาดซอย2
1: ซอย2ปักหมุดเลย
0: ไปดูซิว่าเราจะเจอของกินที่เราอยากกินเพิ่มเติมไหม
1: กิโลผ่านแล้วไปทางไหนก็เจอแต่ของกินไม่เกินจริงของน่ากินเพียบกลิ่นกับข้าวนี้หอมยั่วมากบอกตัวเองว่าอย่าพึ่งวิ่งให้จบก่อนวิ่งเลย

0: นี่ไง
1: ใช่
0: เราถึงแลนด์มาร์คหรือยังคะพี่แอน
1: เดี๋ยวเราแวะเลยเนาะกินข้าว
0: หอมแล้วกินหอมแล้วอ่ะ
2: พี่แอนยังไม่500เมตรเลย
1: เรียกว่าวิ่งมาได้50เมตรเราก็จะกินข้าวกันแล้ว
2: ขอแปะไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะเป็นร้านดังของนครปฐมค่ะถ้าโซนศิลปากรต้องร้านนี้เลยไปเดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะเลี้ยวซ้ายกันค่ะ
2: ค่ะ
1: เราจะพาไปพระราชวังสนามจันทร์
3: ซีกับพี่พรีและพี่แอนสามพรานรันนิ่งพร้อมกับทองม้วนทีมเราออกวิ่งจากหอศิลป์สนามจันทร์ซึ่งอยู่บริเวณของมหาวิทยาลัยศิลปากรโอ้โหด่านแรกก็หวัดใจกันแล้วค่ะเจอกับร้านหมูแดงหมูกรอบแบบนี้ต้องบอกตัวเองว่าสติแล้วก็สติค่ะเส้นทางที่พี่แอนพาเราไปวิ่งเนี่ยจะมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์โดดเด่นเลยพี่แอนเล่าให้ฟังว่าถนนเกือบทุกเส้นของนครปฐมจะมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์และถ้าเราดูจากผังเมืองนะใช่ถนนเส้นหลักทุกเส้นเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่องค์พระจริงด้วยค่ะ

0: วิ่งเลย running day ครั้งนี้เรามาวิ่งไปคุยไปในจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพมหานครมีประวัติศาสตร์และก็หลักฐานทางโบราณคดีมายาวนานมีแลนด์มาร์คที่สำคัญคือเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยกับเมืองที่มีคำขวัญประจำจังหวัดว่าส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันทร์งามล้นพุทธมณฑลคู่ธานีพระปฐมเจดีย์เสียดฟ้าสวยงามตามแม่น้ำท่าจีนโอ้โหยาวมากใช่แล้วค่ะซีกับพี่พรีนเรามาวิ่งเลย running day กันที่จังหวัดนครปฐม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เราสองคนอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะพี่พีน
2: ใช่แล้วบรรยากาศดีๆนะคะตรงนี้ก็แถวๆมหาวิทยาลัยศิลปากรเนาะ
1: แล้วซีก็พาพี่พีนมาวิ่งที่นี่มีนักวิ่งเจ้าถิ่นที่แบบไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ
2: ทำไมอ่ะ
1: เป็นระดับทีมชาติเลย
2: ทีมชาติเลยโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแข่งระยะอะไรเอ่ย100เมตร
1: ยังค่ะ
2: 200เมตร
1: ไม่ใช่
2: 400เมตร
1: ยังสั้นไปหน่อยค่ะ
2: หรือว่าวิ่งผัด
1: ไม่ใช่อยู่ดีค่ะพ
2: ี่พีนยาวๆใช่มั้ยมาราธอน
1: สั้นไปอีกค่ะ
2: สั้นไปอีกเหรอ
1: ใช่ค่ะคนนี้วิ่งระดับอัลตร้ามาราธอน100โลค่ะพี่พีน
2: โอ้ my god 100โล
1: ใช่ค่ะเคยได้ยินหรือเปล่า
2: เคยได้ยินค่ะแล้วก็ทึ่งมากนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นมนุษย์เหล็กหรือเปล่านะ

0: อนเย็นมีสอนลีลาดด้วยนะคะ
1: โอ้โห
0: สอนแบบจริงจังเลยค่ะแบบ
1: พี่แอนเคยมาไหมคะ
0: เคยค่ะเคย
1: สนุกไหม
0: สนุกนะพี่อยากจะเข้าไปมากแต่จังหวะพี่ยังไม่ได้ เป็นกันไหมคะ
1: แต่พี่แอนไปกับพินได้ไหมพินจังหวะช้าช้าช้า
0: เฮ้ยได้จริงเหรอแค่อย่างเงี้ยต้องนึกถึงอย่างเงี้ยแอโรบิกสวนลุม
1: ช้าช้าช้าช้าช้าช้าอย่างเงี้ย
0: บ้านพี่มีสวนลุมมีแอโรบิกบ้านพี่มีลีลาด
1: โอ้
0: ส่งไปสู้ค่ะใช่ค่ะ

0: ปกันต่อเลย
1: ค่ะรถค่ะ
0: หลังจากผ่านโซนของกินมาแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะไปไหว้พระกัน
1: เห็น
0: ตรงเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นกลางค่ะเส้นกลางของนครปฐมก็คือถ้ามาจากกรุงเทพส่วนใหญ่แล้วคือเราก็จะวิ่งเส้นนี้ตรงมาก็จะเข้าสู่องค์พระเลยค่ะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเรียกว่าเป็นเส้นสู่ราชการ

0: ข้าวค่ะคุณผู้ชม
1: แม่2กิโลผ่านสบายสบายฮาร์ดเรทเพิ่งโซน2มาถึงชุมชนกังบวยพี่แอนบอกว่าเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่าท้ายคลองเพราะตรงเนี้ยเป็นชุมชนจีนเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นู่นเก่าจริงดูได้จากประตูบานเฟียมไม้คลาสสิกสุด
2: พี่พินอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปกล้อง
3: ตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอ
2: ใช่
3: อยากหาอันที่มันสดๆ
2: ใช่ไหม
4: ครับ
3: สีสด
2: ๆสตีด้า

ึงแล้วค่ะองค์พระประถมเจดีย์สูงเสียดฟ้าและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพี่ๆเนี่ยบอกว่าที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญของชาวนครปฐมซีจำได้ว่าตั้งแต่เริ่มออกวิ่งมาเราเห็นองค์พระประถมเจดีย์จากมุมนั้นมุมนี้เหมือนวิ่งไปทางไหนก็สามารถมาจบที่นี่ได้เรามาจบกันที่ทางเข้าด้านพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่อยู่คู่กับนครปฐมมานานซีค้นหาข้อมูลมาว่าจริงๆพระพุทธรูปองค์นี้ถูกค้นพบที่จังหวัดสุโขทัยรัชกาลที่6ทรงทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะสวยงามแต่มีแค่เศียรมือแล้วก็เท้าทรงโปรดให้เชิญมาที่วัดพระเชตุพนและให้ช่างปั้นบูรณะให้เต็มองค์อย่างดีก่อนจะย้ายมาที่องค์พระปฐมเจดีย์ทางทิศเหนือจนถึงปัจจุบัน

0: นี้คือสระน้ำจันทร์ค่ะ
1: นี่มีคนเขาลงไปตักน้ำหรอ
0: ใช่คือตรงนี้เมื่อก่อนก็คือเป็นดินนี่แหละค่ะแล้วก็สมัยโบราณสมัยรัชกาลที่456เนี่ยพระองค์ท่านขุดดินตรงนี้ค่ะเพื่อไปทำองค์พระปฐมตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ถ้าเกิดว่าในป้ายจะเขียนว่าสระน้ำจันทร
1: ์
0: ก็เลยทำให้พระราชวังชื่อว่าพระราชวังสนามจันทร
2: ์ชื่อแบบเหมือนท้องเสียงกันนิดนึง
0: ใช่แล้วค่ะรอ6ท่านตั้งชื่อค่ะ
1: มีที่มาอย่างนี้พี่เอง
0: นี่โอ้เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์
2: บรรยากาศดีมากข้างหลัง
0: ตรงนี้เวลาที่มีพิธีพุทธพิเศษของบ้านเราก็จะมาตักน้ำที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
1: แล้วป้ายต่อไปเป็นที่ไหนคะ
0: ป้ายต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปสนาม

แมนและพี่ๆทองม้วนทีมพาซีแล้วก็พี่พีนไปสักการะเสริมสิริมงคลพี่แอนต้องแอบขอพรให้ทีมชาติอัลตร้ามาราธอนแน่ๆเลยอยากรู้ว่าวิ่ง24ชั่วโมงเนี่ยจะวิ่งกันยังไงแต่จะวิ่งมากี่กิโลก็แพ้ของกินอยู่ดี

0: แล้วก็ต้องไข่ลวกกาแฟที่มีมะพร้าวอีก
1: ใช่
0: อันก็มี
1: เรามี
0: ขนมโก้ก็มีแถมขนมปังก็แถมค่ะพี่ๆคะลุยได้เลยนะคะ
1: พอเราพ้นจากแบบความอดทนเสร็จแล้วเราก็ได้เวลากินของเรา
2: เย้
0: เมื่อกี้เราวิ่งไป5โลเป๊ะเลย
1: ใช่
0: พี่แอนวางรถเป๊ะมาก
2: พี่ๆเป็นไงบ้างคะเนี่ยวิ่งวันนี้
3: สนุกครับผม
2: สนุกพี่อะคะอร่อยพี่อะคะ
3: สบายๆ
0: แล้วทางนี้เหรอคะ
1: ได้อ
0: ี
1: ก
3: ได
1: ้
3: อ
1: ี
3: กเยอะครับ
0: นี่หมายถึงขนมโคกเหรอคะ
1: วงการวิ่งหรือวงการขิง
3: วงการข
0: ิ
3: ง
0: วงการขิงชัดๆพี่ใหญ่
2: เ
0: ป็นยังไงคะ
2: เหนื่อย
0: เหรอเห็นเติมใหญ่เลย
2: พี่ใหญ่เขาเหนื่อยเป็นเพื่อนวีนแล้วพี่อะ
0: คะ
1: สบาย
2: นี่จริงๆวิ่งแบกพี่แอนมานะคะเนี่ย
1: ใช
2: ่ว่าไปนั่นคือระดับพี่แอนวิ่งอะไรนะ100โล
1: ใช่แล้ว
2: อัลต้า
1: อัลต้ามาราธอนค่ะ
2: อัลต้า24ชั่วโมง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงคะพี่แอน
1: ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องซ้อมเนี่ยเราซ้อมมานานแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการเตรียมร่างกาย
2: ค่ะ
1: ก็จะต้องเสริมการเวทมาตลอด6เดือนค่ะแล้วก็อาหาร
0: กินให้ถึงสำคัญมาก
1: เพราะว่าเราซ้อมเยอะช่วงนี้เป็นซ้อมช่วงซ้อมพี
0: ค
1: ตอนนี้กินเกินอยู่ค่ะอ๋อโอเ
0: คโอเค
2: พวกของหวานนี่กินได้ไหมคะ
1: ถ้าจริงๆแล้วก็คือมันก็กินได้นะคะไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้าแบบโดยปกติแล้วอ่ะพี่จะไม่ค่อยกินค่ะใช่เพราะด้วยอันหนึ่งคืออายุเราเยอะขึ้นก็คือน้ำหนักมันจะขึ้นง่าย
2: วันนี้เรามากันแบบอบอุ่นเนาะ
1: ใช่วันนี้เราม
2: ีทั้งทีมทองม้วนแล้วก็ทีมสัมภาระนิ่ง
1: ถ้าสัมภาระนิ่งเนี่ยคือตัวพี่เองอ่ะเป็นแอดมินหลักคือเป็นตัวหลักของชมรมค่ะซึ่งสัมภาระนิ่งเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือด้วยชื่ออ่ะคืออำเภอสามพรานซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของนครปฐมแล้วก็จะเราจะสแตนบายอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจ
0: อยู่ซ้อมอยู่ตรงนั้น
1: ใช่เราก็จะซ้อมสวนภายในโรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นชมรมที่อบอุ่นคนเยอะมีสมาชิก
2: ประมาณกี่คน
1: ถ้าตอนนี้ก็ประมาณ200ค่ะ
2: ที่แอนที่เตรียมตัวจะไปอัลต้า
1: อัลต้ามาราธอนใช่ไหมคะ
2: คือลักษณะการวิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะพี่แอน
1: พี่ต้องบอกว่าในการแข่งอัลต้าเนี่ยพี่ไม่ได้เริ่มมาจากการเป็นนักกีฬาจริงๆแล้วคือพี่รู้จักงานวิ่งเนี่ยจากที่โรงบ้านพี่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วเขามีการจัดงานวิ่งที่นั่นซึ่งเป็นงานของโรงพยาบาลแล้วพี่ก็เลี้ยงลูกเล็กตอนนั้นลูกพี่อายุประมาณน่าจะสัก 3-4 เดือนเพิ่งคลอดเป็นคุณแม่หลังคลอดเสร็จแล้วก็คือสามีไปลงสมัครงานวิ่งและพอเราต้องเป็นคนไปรับสามีกลับบ้านแล้วงานวิ่งเนี่ยสิ่งที่แบบพวกเราจะรู้สึกว่าเวลาเราจะไปงานวิ่งเราจะรู้สึกว่าหลังวิ่งมีอะไรกินบ้าง
0: อ
1: ันนั้นคือแบบพี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พี่รู้จักงานวิ่ง
0: ก็คืองานแฟร์เลยเนอะ
1: ใช่เป็นงานแฟร์แบบ
2: ซึ่งพี่ตื่นตาก
1: ับของแจกมาก
0: ส่วนเรื่องวิ่ง
1: ไม่รู้เรื่อง
2: จากวันนั้น
1: หลังจากนั้นพี่รู้สึกว่าการไปวิ่งคือกำไรงานถัดมาพี่วิ่งสามีอยู่บ้าน
2: เราลงเอง
1: หลังจากนั้นเดือนเดียวคือหลังจากงานนั้นเดือนนึงพี่ก็ไปสมัครงานวิ่งของโรงเรียนพปร.
2: ค
1: ่ะแล้วคือเขาก็จะมีระยะ5กิโล10กิโลให้น้องซีดาวว่าพี่ลงกี่โลครั้งแรกในชีวิต
2: 5โล
0: เอ้ยพี่เรียน10หรอ
1: ถูกค่ะ10โลเพราะค่าสมัครเท่ากัน
0: โอ้พี่รู้สึกว่ามันคือกำไร
2: พี่รู้สึกว่าทำไมของพี่น้อยกว่าไม่มีของจ่ายเท่าเธอ
1: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วมันคุ้มไหมรอบนั้น
1: โอ้ยมันคุ้ม
0: คือพอได้ระยะเยอะกว่าทำไมจะไม่คุ้มอ่ะพี
1: ่คือเป็นงานแรกที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่เกิดมาเพื่อวิ่งจริงเพราะว่าครั้งแรกพี่ไม่ได้รู้จักเพจนาฬิกาหรืออะไรเลยคือเราไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับการวิ่งเลยแต่ว่าพอไปวิ่งครั้งนั้นน่ะเป็น10กิโลแรกที่พี่วิ่งได้58นาทีเลยโดยที่ไม่เคยซ้อมมาก่อน
2: ซ้ำเลยในครั้งแรกอ่ะเราบอลทูบี
1: ใช่แล้วทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยทำได้ไงอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าบางคนซ้อมมาตั้งหลายเดือนกว่าจะได้ซับหนึ่ง
1: มันก็เลยทำให้พี่รู้สึกว่าพี่เกิดมาเพื่อวิ่งจริง
2: ๆมีคนเขาแซวบอกว่าตายเลยอ่ะ
1: ว้าย
2: จากวันนั้นมาเข้าสู่บทบาทการเป็นทีมชาติได้ยังไง
1: ก็ต้องบอกว่าพอเราเริ่มเข้าสู่วงการวิ่งใช่ไหมคะเราก็เริ่มซ้อมจริงจังพอเริ่มซ้อมจริงจังเนี่ยพี่เป็นคนที่ชอบการแข่งขันพอเราซ้อมเราก็เริ่มแข่งขันพอแข่งไปเรื่อยๆเนี่ยในสนามที่เป็นระดับประเทศหลังจากนั้นก็คือเราก็คือเข้าสู่สายแข่งขันจริงจังแล้วก็ ป็นคนที่ชอบวิ่งไกลค่ะ
2: ค
1: ่ะก็หลังจากที่มาราธอนมันสุดแล้วมาราธอนทุกคนอาจจะคิดว่ามันคือระยะสุดท้ายไม่ใช่ค่ะหลังจากนั้นมันคือระยะอัลตร้ามาราธอนจะเริ่มจาก50กิโลเมตร
2: 50กิโลเมตร
1: ใช่50กิโลเมตรเราก็จะเรียกว่าระยะอัลตร้
2: า
1: แต่มันอาจจะยังไม่ท้าทายร่างกายมนุษย
2: ์โอ้
1: ค่ะก็เลยมีระยะเลยมีระยะ100กิโลเมตรพอเราแข่งขัน100กิโลเมตรปุ๊บเราก็ไปเข้าสู่วงการอัลตร้าที่มากกว่านั้น
2: มากกว่านั้นอีก
1: 24ชั่วโมงค่ะ
0: เอาอย่างนี้ดีกว่า24ชั่วโมงแพนวิ่งยังไงวิ่งทีเดียวลวด24ชั่วโมงไม่หยุดไม่นอนไม่กินเลยเหรอคะหรือว่าจะ
1: ฮะเป็นแบบนั้นเลยจริงๆ
0: ซิงไม่ได้คาดหวังคำตอบนี้เลยนะคิดว่าต้องมีแวะบ้างอ่ะ
2: จริง
0: พี่แอนเป็นยังไงคะปกติวิ่งยาวๆยาววันนี้5โลสบายๆกับ4กับพี่พีนค่ะ
1: สนุกนะคะจริงๆแล้วคือปกติเราเส้นทางพวกนี้ถ้านักวิ่งใช้คำว่าคนพื้นที่เองอ่ะเราก็ไม่ค่อยจะได้วิ่งเส้นทางแบบนี้เพราะว่าเราก็พอมันเป็นบ้านตัวเองเนาะเราก็รู้สึกว่าเราเห็นทุกวันเราก็จะไม่มีมุมซิตี้รันแบบน
0: ี
1: ้แต่คือถ้าสมมติว่าพี่จะบอกว่านครปฐมเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพก็อยากให้คนที่ยังไม่เคยมานครปฐมเนี่ยมาเช้าหน่อยแล้วมาใช้เส้นทางที่พวกเราวิ่งเสร็จแล้วเราก็มาจบที่ร้านข้าวตามที่แบบเราอยากได้ได้เลยก็คือเหมือนแบบอยากให้มาเที่ยวนครปฐมกันเยอะๆ
0: ค่ะงั้นก่อนที่จะไปมื้อใหญ่เราขอขอบคุณพี่ๆก่อนดีกว่าค
1: ่ะ
0: วันนี้ขอบคุณพี่แอนแล้วก็พี่ๆจากทุกคนนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: นี่เราเจอหมูกรอบแล้วค่ะ
1: น่าจะโอ้ร้านดังร้านดัง2ร้านแล้วนะคะ
0: ใช่ดังดังทุกร้านเลยค่ะน้อง
1: ดังหมด
0: ใช่แต่ละร้านก็จะมีสูตรหมูแดงหมูกรอบของตัวเองแล้วแต่ชอบแต่พี่ต้องบอกก่อนว่านครปฐมจะเป็นเมืองที่ทุกอย่างจะต้องติดหวาน
2: อ๋อ
0: เคยได้ยินไหมคะ
2: เคยได้ยินค่ะ
0: ใช่
2: นครปฐมเพชรบุรี

0: กิดว่าแนะนำซีที่ยังไม่เคยไปมาราธอนมาก่อน
1: ไม่ต้องไปค่ะ
0: พี่แอนซีก็ว่างั้นค่ะ
2: แต่นี่

0: น้ำพริกที่เข้ารอบกลุ่มนี้ขอบอกเลยว่าจัดเต็มรสชาติแบบธรรมชาติเน้นๆจากตัววัตถุดิบ
1: เอาไปจิ้มเอาไปผัดได้หมดเลยนะคะ
0: มาติดตามรับชมรสชาติทีเด็ดโดนใจในน้ำพริกของแต่ละทีมในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่9พฤษภาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: กาญจนาร้องเพลงหวานคารวะอาจารย์แม่วงจันทร์ผูกพันหมู่มวลดอกไม้ศิลปินแห่งชาติวงจันทร์ไพโรจน์กับบทเพลงแต่งเองผกามาลี
1: กุหลาบเวียงพิงดอกนี้
0: เปิดใจเด็กหญิงวงจันทร์ร้องช่างร้ายเหลือในวัยแค่14เก่งจริงนักธุรกิจหญิงรวมพี่น้องนักร้องมอบความสุข24ชั่วโมงยืนยันความสำเร็จด้วยรุ่นน้องชัยชนะบุญณโชติห้ามพลาดสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่9พฤษภาคม2569บ่าย3โมงทางไทย PBS
2: ผมขอให้น่าสงสารมากขนาดนั้นได้ไหมครับ
3: คือถ้าสตอรี่มันได้แต่ถ้ามันร้องเพลงไม่ดีคนเขาก็ไม่โหวตให้นะเว้ย

0: เย็นพาไปเลยอ่ะ
1: ท่วงทำนองที่เลือนหายวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
2: ผมเหลือนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี
2: ้เจ็บถามมาได้หน่อย
3: ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายชอบกันเขารู้สึกกันยังไง
4: เซฟจะไปรู้ได้ยังไงเซฟไม่ได้ชอบผู้ชายนะปู
5: ่ไอ้เซฟกูชอบมึง
3: ไม่ได
2: ้กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได
3: ้ถ้าอยู่ผิดที่ผิดทางจริงๆ
6: แค่ปู่ไม่ทำตามไม่ได้แปลว่าปู่เข้ากับที่นี่ไม่ได้นะปู่แค่ต้องเลือกเปิดใจให้ถูกจุด
7: เดี๋ยวนี้นิยายเกย์กันทั้งนั้น
8: ใช่ค่ะโลกมันเปิดกว้างแล้ว
9: เดี๋ยวนี้เขาต้องเติมเกย์ทุกวันค่ะผ
5: อปู่คิดว่านิยายวายของปู่จะช่วยเซฟบ้านหลังนี้ได้จริงไหม
3: ได
10: ้ไอ้กายเรามาลองคบกันเถอะ

0: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
1: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
0: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.vipha.me และ Vipha Application
2: พอเราจบเนี่ยตอนนั้นเรารู้แล้วละว่าเป้าหมายเราอยากเป็นข้าราชการแล้วก็นั่งรถไฟจากบ้านเกิดไปถึงแค่สถานีหาดใหญ
3: ่
2: ไม่สามารถมาถึงสถานีหัวลำโพงได้แต่ว่ามันก็คือความฝันของเราที่จะไปสู่ราชการอยู่แล้วพี่อยากบอกเลยว่าตอนที่พี่เป็นผู้ว่าใหม่ๆอ่ะพี่ถูกกระแสถล่มทลายเลยอ่ะที่พี่ไปไหว้พระคนก็จะหมดเลยแต่พี่บอกว่าในบริบทของการไหว้ของพี่เนี่ยหนึ่งคือการเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน
4: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: Amid the transformations of the 21st century, China is rising as one of the world's key centers of influence, not only in economic, technological and trade development, but also in another powerful force.Education.
2: สวัสดี
1: China has opened its doors, welcoming students from all corners of the world to come together on the same campus. People of different languages and cultures live, learn, and grow together in classrooms that are not only places of knowledge, but spaces that bring the world closer.Learn China, learn the world.
3: ตอนนั้นนะคะก็คือได้ทุนของรัฐบาลจีนชื่อว่าทุน CSC นะคะมาเรียนปโทสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่2ให้ชาวต่างชาติตอนที่มาถึงที่ปักกิ่งนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นมากๆเพราะว่าตอนที่เราอยู่ที่ไทยเนี่ยเราเริ่มเรียนจีนมาตั้งแต่มัธยมเราก็อยากจะมาเรียนรู้ภาษาจีนที่มันเป็นภาษาจีนมาตรฐานเป็นเจ้าของภาษาจริงๆที่มันจีนพูดเป๊ะๆเพราะนั้นตอนนั้นที่มาเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้มีโอกาสมาค่ะ
1: On this journeyDear Lalita Rakwichai, an education-focused content creator in Chinese studies, continues with us in Beijing. She takes us back to a time filled with memories, when she once lived in China as an international student, opening the door to a world of language and culture.
3: การเรียนเนี่ยปรับตัวเยอะอีกเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรภาษาจีนเราเรียนทุกรายวิชาเป็นภาษาจีนหมดเลยอาจารย์ที่สอนก็เป็นคนจีนทั้งหมดเลยแต่ว่าภาษาจีนของเราทักษะในตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจะอ่านหนังสือภาษาจีนล้วนๆอีกอย่างหนึ่งก็คือทักษะการสื่อสารของเราในตอนนั้นก็ยังไม่ได้เก่งมากนักถึงแม้ว่าเราจะเรียนภาษาจีนที่ไทยมาอย่างน้อยๆก็ประมาณ8ปีแล้วแต่ว่าใช้เวลาปรับตัวไม่นานนะประมาณสักเดือนครึ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราฟังรู้เรื่องมากขึ้นแล้วจากที่แรกเริ่มเราฟังได้เพียงแค่ประมาณ 60% 70%
1: This marks Dear's return to Beijing after more than 6 years. The familiar places and atmosphere bring back memories of her student days. Without delay, she takes us on a journey to revisit those moments, starting from the place where she once studied. Haidian is the academic heart of Beijing.Home to more than 80 universities, including Peking University, Tsinghua University, and specialized institutions in language and sports. It is also home to numerous research institutes. It stands as a hub for nurturing intellectuals, preparing them to become global citizens.
3: ตอนนี้นะคะเดียก็ได้พาทุกคนมาอยู่ย่านที่เป็นย่านสุดฮิตนะคะของชาวนักศึกษาอย่างเราๆเลยนะคะตรงนี้เรียกว่าย่านอู่เต้าโขนะคะซึ่งเป็นย่านที่ถูกรายล้อมไว้ด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งของเมืองปักกิ่งเลยสมัยที่เดียมาเรียนเนี่ยเวลาอยากจะกินร้านอาหารเกาหลีเนี่ยก็จะต้องมาย่านนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าในช่วงปี90นะคะชาวเกาหลีเนี่ยนิยมมาศึกษาต่อหรือว่ามาเรียนภาษาจีนเป็นคอร์สระยะสั้นระยะยาวกันที่ย่านนี้จึงทำให้มีการเปิดร้านอาหารเกาหลีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีอาหารนานาชาติเปิดขึ้นมากมายแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารไทยหรือแม้แต่อาหารตะวันตกเองก็ตาม
1: Education for international students in China has steadily developed and gained importance since the 1950s. In its early years, China offered scholarships to partner countries. Following China's opening up in the 2000s, the number of students from East Asian countries such as South Korea and Japan has steadily increased as more come to study and live in China.
3: มหา าวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติเยอะมากๆนะคะมาจากทั่วทุกทิศทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเอเชียแอฟริกันอเมริกันนะคะหรือว่าจะเป็นยุโรปเองก็ตามหลายๆคนเนี่ยไม่เคยมาประเทศจีนไม่รู้ว่าประเทศจีนเป็นอย่างไรการที่ได้มาเรียนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือว่าเป็นประตูสำคัญนะคะสำหรับพวกเขาเลยในการทำความเข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตแบบคนจีนค่ะ
4: In the past, countries exerted influence through power, whether military strength or economic force. But as the world has entered a new era, that thinking has gradually changed. Today, influence no longer comes from coercion, but from fostering mutual understanding, what we now call soft power. For China, one of its key soft power tools is education.A bridge that connects the world to better understand the country through the experiences of international students. In 2018, nearly 500,000 students from 196 countries came to pursue higher education across China. They came not only from Asia, but also from the Americas, Africa, and Europe.
5: When I was studying in France, my major was linked to languages, and except English, we had to choose another foreign language. So I was hesitating between Spanish and Chinese. But because I was very interested in Chinese culture and also China development is very fast, so I chose Chinese.
4: Shona is a scholarship student from France who came to China to pursue a master's degree.For her, studying in Beijing opened the door to new friendships and a new community. That experience inspired her to return to China this year to continue her studies at the doctoral level.
5: Before those impression just came from just from my travel experience and documentaries I watched on TV. But after coming here, I noticed

0: is that the impression is very different because I didn't imagine that the technology here is like very fast and very advanced. So we can see robots everywhere now. But actually, my impression of China is changing every month, actually, because China is changing very fast. Staying here, living here, I am always learning about China. Yeah.
1: To accommodate the growing number of international students, universities have developed facilities tailored to those from diverse linguistic and cultural backgrounds, including dormitories, student service centers, and cultural exchange programs. Together, these efforts make life abroad more accessible and easier to navigate. In response, universities have introduced international programs primarily taught in English while incorporating Chinese language learning. Students are required to pass the Chinese Proficiency Test, or HSK, before graduation. This process helps them develop a deeper understanding of China, not only its language, but also its ways of thinking and cultural traditions.
2: Comment later ค่ะจากอาจารย์แล้วก็คะแนน HSK ระดับสูงตอนนั้นเขาเอา6เนาะก็ต้องผ่านมี HSKK ระดับสูงก็คือเป็นคะแนนพูดอะค่ะสอบพูดระดับสูงของจีนแล้วก็มีคล้ายๆเป็น study plan หัวข้อวิจัยมีจดหมายรับจากอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็จะดูประวัติการทำงานประวัติการเรียนของเราด้วยค่ะหลายๆอย่างแล้วก็ดูว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเราอะสนใจในฟิลที่เราเขียนหรือเปล่าแต่ทีนี้เราถูกคัดเลือกเราก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่ปักกิ่งเนี่ยค่ะเพื่อต่อยอดในอาชีพในอนาคตของเราด้วยค่ะก็เลยเลือกเรียนที่นี
1: ่ Gail is a Thai scholarship student pursuing her doctoral degrees in Beijing back in Thailand many know her as Ajahn Gail.A Chinese language lecturer at a university.
2: ในห้องเรียนอ่ะมันจะมีเด็กต่างชาติไม่ได้แบบมีแค่เด็กไทยหรือเด็กจีนจริงๆชาตินี้เป็นชาติของเด็กต่างชาติแหละเราจะเห็นมุมมองของคนต่างประเทศที่อยู่ในกลุ่มเราอ่ะที่เขาสอนเนื้อหาเดียวกับเราอ่ะว่าเออเขาสอนยังไงแล้วทำไมของเรามันไม่พอหรออะไรเงี้ยค่ะ
3: ก็จะเห็นเทคนิคของแต่ละคนที่เราเอาไปเรียนรู้แล้วก็เอาไปปรับใช้ต่อนะ
2: คนที่สำคัญคือครูเขาไม่ได้บอกว่าคอมเมนต์ร้อยคำนะเขาให้คอมเมนต์เยอะมากคือเขาให้คอมเมนต์อย่างน้อย500คำ600คำอะไรเงี้ย
3: ตอนหนึ่งการสอนนะ
2: ตอน assignment เพราะฉะนั้นเราจะได้คอมเมนต์จากเพื่อนที่ค่อนข้างเต็มที่อ่ะเพราะว่าครูเขาให้แบบว่าคะแนนคอมเมนต์ด้วย
1: The experiences international students gain while living in China lead many to see education as more than just a degree, but as a journey of learning how to live. When they return to their home countries, many naturally become cultural ambassadors, carrying with them both language skills and a deep understanding of the country. In doing so, they help build lasting relationships between nations.
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เป็นวันนี้ใช่ไหม
4: ใช่เลย
3: โอเคเป็นไงบ้างสบายดี
4: สบายดีมากค่ะ
3: กินข้าวยังคะ
4: อ๋อกินแล้วค่ะ
3: โอเค
4: คุณพี่กินข้าวหรือยัง
3: กินแล้วเรียบร้อยค่ะโอเคแล้วก็บอกว่ามีแกะสลักต่างๆที
1: ่ Beyond international students learning Chinese there are also Chinese students eager to learn foreign languages
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเบรมานีนะคะแล้วเรียนสาขาวิชาภาษาไทยการแปลและการเล่าอยู่ค่ะ
6: ชื่อว่าโมบิว
1: เบรมานี is a student at a liberal arts university in Beijing though she originally comes from Yunnan province
5: หนูรู้สึกว่าภาษาต่างประเทศเหมือนกุญแจที่เปิดประตูสู่โลกใหม่นะคะการเรียนภาษาต่างประเทศสามารถช่วยให้เราเรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้นะคะดังนั้นตอนนั้นหนูได้สมัครหลายสาขาวิชาภาษาต่างประเทศแล้วในที่สุดสาขาวิชาภาษาไทยได้รับหนูเข้าเรียนนะคะแล้วดังนั้นนี่คือหนูคิดว่านี่คือโชคชะตาของหนูกับภาษาไทยนะคะหลังจากนั้นก็คือเมื่อหนูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วหนู เตรียมตัวสอบปริญญาโทแล้วตอนนั้นหนูมีโอกาสใหม่ที่

0: ได้เลือกภาษาไทยอีกครั้งนะคะแล้วตอนนั้นหนูก็ตัดสินใจว่าหนูจะเรียนภาษาไทยต่อนะคะเพราะว่าการเรียนภาษาไทย4ปีนั้นทำให้ดิฉันเข้าใจว่าหนูรักภาษาไทยจริงๆค่ะ
1: ใช่ไหมแบบตาขาเตียน
2: She told us that in recent years, learning Thai has become increasingly popular there. Looking back, Thai language studies in China have a history spanning more than 7 decades. It officially began in 1946 when Peking University first introduced a Thai language program. This marked the beginning of Thai studies in China's higher education system.Laying a strong foundation for the development of knowledge about Thailand in Chinese society. Premini speaks Thai so well. We're curious, is learning Thai difficult for foreigners?
0: รู้สึกยากมากนะคะเพราะว่าก่อนอื่นคือการออกเสียงนะคะการออกเสียงภาษาไทยจะต่างจากการออกเสียงของภาษาจีนมากนะคะอย่างเช่นตอนแรกเราต้องฝึกการออกเสียงภาษาไทยจะเริ่มจากกขคแล้วก็อากากะกะกะแบบนี้นะคะแล้วรู้สึกยากมากนะคะแล้วนอกจากการออกเสียงแล้วก็การเขียนก็ยากมากนะคะเพราะการเขียนเราต้องจำได้คำศัพท์ภาษาไทยความเขียนยังไงคะหนูมักจะจำไม่ชัดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังโครงสร้างประโยคก็ยากหน่อยค่ะโครงสร้างประโยคของภาษาไทยก็ไม่เหมือนกับไวยากรณ์ภาษาจีนนะคะแล้วหนูมาจะใช้โครงสร้างประโยคของภาษาจีนมาเขียนภาษาไทยแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าเปรมณีอันนี้ไม่ใช่ภาษาไทยเลยค่ะ
2: Since the early 21st century Thai language studies in China have expanded rapidly Universities across the country have introduced more programs, both in major cities and in provinces with strong ties to ASEAN, such as Yunnan, Guangxi, and Shanghai. This growth has been driven by several factors, particularly the Belt and Road Initiative, which seeks to connect economies, trade, and cultures along a modern Silk Road.It has also encouraged universities to place greater emphasis on learning the languages and cultures of Southeast Asia. Premini herself once joined a short-term exchange program in Thailand, an experience that gave her a deeper understanding of the country.
0: จะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบทะเลของไทยค่ะทะเลของไทยสวยมากนะคะแล้วก็ชอบอาหารมากที่สุดก็คือกะเพราแล้วแล้วผู้คนก็ใจดีมากทำให้หนูรู้สึกประทับใจมากค่ะวัฒนธรรมไทยก็ทำให้เรารู้สึกว่าจะผ่อนคลายนิดหน่อยแล้วก็พูดอะไรก็ช้าๆแล้วทำอะไรก็สบายๆแล้วก็บรรยากาศของสาขาวิชาภาษาไทยก็เหมือนกับวัฒนธรรมไทยดังนั้นรู้สึกว่าเรียนที่สาขาวิชาภาษาไทยก็ไม่ได้หนักเกินไปอาจารย์ก็ใจดีถ้าเราพบปัญหาอะไรหรือว่าเราเรียนไม่ค่อยดีอาจารย์ก็ค่อยๆมาช่วยให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะ
2: For many Chinese students Thai is not merely another foreign languageBut a valuable skill that opens doors to a wide range of careers, including translation, interpretation, tourism, diplomacy, and the growing economic sector. More importantly, it reflects the strengthening connections between the two societies.
0: ทำงานนะคะหนูจะสนใจกับในด้านข่าวสารระหว่างไทยกับจีนนะคะรู้ว่าพอปีที่แล้วเป็นปีทองแห่งมิตรภาพไทยจีนนะคะแล้วก็บริษัทจีนก็ได้ไปประเทศเข้าประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็มีบริษัทที่จีนนะคะรู้สึกว่าการสื่อสารระหว่างไทยจีนได้พัฒนามากขึ้นแล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนไทยจีนก็ได้ดีมากขึ้นแล้วค่ะแต่หนูก็อยากไปทำงานที่ไทยนะคะ
2: Premini told us that when she misses Thailand, she often goes to a Thai restaurant for a plate of pad kapow. In her free time, she visits the National Library of China, not far from her university, to look for Thai books.
3: จากที่จากมอไปที่หอสมุดก็ประมาณสัก5 นาทีนะไม่ไกลดีมากเลยเวลาแบบเบื่อๆ เบื่อมอก็

0: ไปจับจอง
1: ใช่แล้วก็มีหนังสือภาษาไทยเยอะมากนะคะ
2: อ๋อหนังสือภาษาไทยเยอะมากด้วย
3: Libraries remain a vital source of knowledge in China. While many may assume they are becoming a thing of the past,

0: แล้วก็เป็นหนึ่งในหอสมุดที่สำคัญมากของที่นี่เลยโดยที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ช่วงปลายสมัยราชวงศ์ชิงมีการเก็บรวบรวมหนังสือเอาไว้อย่างมากมายมากกว่า40ล้านเล่มนะคะรวมไปถึงคัมภีร์โบราณนะคะเอกสารประวัติศาสตร์หรือฐานข้อมูลดิจิทัลสมัยใหม่ด้วยค่ะ
1: The Chinese government recognizes libraries as a key part of the nation's cultural infrastructure in 2017It enacted the Public Library Law, which ensures that all citizens have free access to libraries, and that every city provides public library services.
0: คนที่ไปที่อยู่ในห้องสมุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เท่าที่ดูเนาะก็มีทั้งหลากหลายมีทั้งดูที่หน้าตาดูเป็นเด็กมหาลัยก็มีนะคะแล้วก็ดูเป็นวัยทำงานก็มีแล้วก็มีคุณลุงคุณป้าที่มานั่งอ่านหนังสือด้วยเหมือนกันค่ะบรรยากาศก็สบายสบายแต่ว่าเงียบมาก
1: As a result of this policy, China has invested in building new libraries across the country, from major cities to rural areas. At the same time, it has developed digital systems that allow people to access books and online resources nationwide.
0: จากหอสมุดประจำชาตินะคะมาที่เขตทงโจเราก็ได้มาถึงอีกหนึ่งหอสมุดสำคัญของจีนและยังเป็นหอสมุดที่เป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยและก็สมัยใหม่ด้วยนะคะโดยเขาผสมผสานระหว่างพื้นที่การทำงานการอ่านหนังสือนะคะการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆและการบูรณะเอกสารสำคัญโบราณเอาไว้อยู่ในที่เดียวกันเพิ่งจะเปิดเมื่อปี2023นี้เองนะคะข้างในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
1: The Beijing City Library was designed as a forest of knowledge. Its wooden columns rise like tree trunks, while the ceiling above resembles the leaves of a ginkgo tree, with light filtering through. Together, it creates the feeling of sitting beneath a great tree in the forest. Spanning over 21,000 square meters, it is one of the largest reading spaces in the world, recognized by Guinness World Records.
0: พอเราเข้ามาถึงมันให้ความรู้สึกให้ประสบการณ์เหมือนเราเดินเข้ามาในป่าจริงๆเลยค่ะเพราะว่าการออกแบบเขาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันดูเป็นลูกๆขึ้นไปแบบนี้เหมือนเป็นภูเขาแต่ละลูกแต่ละลูกที่แบ่งโซนอย่างชัดเจนแล้วตรงกลางตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับแม่น้ำที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองภูเขาเชื่อแล้วว่าทำไมเขาถึงได้รับขนานนามว่าเป็นหอสมุดที่มี reading space ที่ใหญ่ที่สุดของจีน
1: As you step into the library, the first thing you're greeted by is this intelligent librarian, ready to welcome you.
0: Beijing City Library, แล้วอันนี้ก็คือ smart staff, นะก็คือพนักงานอัจฉริยะก็คือน้องเฉียวถูเขาชื่อว่าถูเย่เย่เป็น AI โดยที่เราพูดกับไมค์ตัวนี้ว่าเฉียวถูเฉียวถูเป็นการเรียกชื่อเนาะแล้วเราก็ให้พรอมเขาไปว่าเช่นช่วยหาหนังสือสอนภาษาอังกฤษให้เราหน่อยช่วยแนะนำหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือชีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวน้องเฉียวถูเนี่ยเขาก็จะช่วยเราหาว่ามันอยู่ตรงล็อกไหนอยู่ชั้นไหนอะไรแบบนี้ในห้องสมุดแห่งนี้เราก็จะได้เอาข้อมูลไปสืบค้นได
2: ้
1: They are using AI and technology to manage vast collections of books while enhancing the overall experience, making libraries more engaging and dynamic.
0: ส่วนตู้อันนี้เขาเรียกว่าชาจุนจีก็คือเป็นตู้ที่เอาไว้พวกชำระล้างหนังสือนะเช่นเรามีหนังสือเก่าหรือว่าหนังสือที่เราไม่ได้เปิดใช้งานมานานแบบปกเหลืองหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะทำความสะอาดเขาเราก็มาใช้ตู้นี้ได้เขาก็จะทำการล้างให้ใช่เป็นแบบนี้ข้างหลังนะคะเราจะเห็นพี่สาวคนหนึ่งเขากำลังใช้ไม้อันหนึ่งเสียบเข้าไปตามหนังสือทีละเล่มทีละเล่มเลยนะเมื่อกี้ไปแอบถามมาแล้วว่าคืออะไรมันคือการที่เขาระบุโลเคชันของหนังสือเล่มนั้นๆสมมติว่าเรามีหนังสือเข้ามาใหม่เนี่ยเราจะต้องทำการเอาข้อมูลเข้าระบบส่วนกลางใช่ไหมคะว่าหนังสือมันอยู่ตรงไหนพี่เขาก็จะเอาไม้เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ทูกับสันหนังสือแล้วมันก็จะ export ข้อมูลอะไปอยู่ในระบบส่วนกลางดังนั้นเวลาที่มีคนมาสืบหาหนังสือเล่มเนี้ยก็จะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อมันอยู่ตรงชั้นนี้ เป็นการใช้เทคโนโลยีในการช่วยในการจัดเก็บ

0: ข้อมูลนะคะเพื่อให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
1: The library is divided into reading areas and exhibition zones. But what truly stands out is the children's section, designed like a playground, yet filled with books and activities that support learning and development. In this space, AI helps recommend books tailored to each child's interests and preferences.
0: เมื่อกี้ลองสีแซงว่าเป็นเด็กอายุ9ขวบที่มีความรู้สึกแบบแฮปปี้ไปเจอเขาก็แนะนำหนังสือเรื่องนึงมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทเพลงแห่งความสนุกความสนานความสนุกสนานแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นหนังสือที่เหมาะกับการที่เราจะได้แบ่งปันความรู้สึกดีๆความแฮปปี้ออกไปให้เพื่อนๆแบบนี
1: ้ People come and go spending time reading and researchingSome stop to capture the beauty of the building's architecture. On average, more than 12,000 visitors come here each day. Modern libraries in China are no longer just places to store books. With striking design, they have become destinations, drawing people in and encouraging greater access to knowledge. In a world where international relations are becoming increasingly complex, education has emerged as a powerful force in national development.As a Chinese proverb says, it takes 10 years to grow trees, but 100 years to cultivate people.
2: สุดท้ายเดียรู้สึกว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ที่จีนมันมีเสน่ห์อ่ะมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองในการที่เราจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้วิถีชีวิตของคนแต่ละเมืองเราได้เอาตัวเองไปดื่มด่ำไปอิมเมอร์สเข้ากับสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมตรงเนี้ยเราเอาประสบการณ์ตรงเนี้ยอินไซต์ตรงเนี้ยกลับไปเล่าให้กับนักเรียนของเราฟังได้อีกแล้วก็ตื่นตันในโอกาสที่รัฐบาลจีนให้กับเด็กต่างชาติด้วยค่ะ
1: China has transformed itselfFrom one of the world's leading sources of outbound students into a major destination for international learners. In a world where power is no longer defined by force alone, education has become a vital bridge connecting people across cultures. For China, opening its doors to students from around the world is not merely about building an education system, but about creating opportunities for deeper understanding between people.
3: ภาษาไม่เพียงแค่เรียนภาษานั้นเรียนภาษาเราก็สามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและการเรียนภาษาทำให้เราสามารถมีมุมมองใหม่มองเห็นโลกนี้ทำให้หนูรู้สึกว่าความคิดเห็นของเราก็ได้กว้างขึ้นแล้วค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: สวัสดี
5: 我还没有学会你说的语言我会继续努力的

0: ดูสารคดีสุดเอ็กซ์คลูซีฟดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้สังเวียนแห่งการฟาดฟันกำลังเริ่มกับรอบจัดอันดับ10ทีมสุดท้าย
2: ในเมื่อผมเข้ารอบ10คนมาแล้วอ่ะมันเป็นความท้าทาย
3: ตอนเนี้ยคัดคนแล้ว
4: เฮ้ยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยเราจะสู้ยังไงดีนะ
5: นี่มันคือ once in a lifetime ที่เราจะสามารถโชว์ความสามารถของเราค่ะ
1: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
6: เตาถลุงเหล็กและการขุดค้นสร้างอู่ต่อเรือในเมืองเล็กๆริมทะเลนะครับถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่นี่คือตัวอย่างของความล้มเหลวในความพยายามใช้เหล็กแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคเมจิและนำไปสู่ความรุ่งเรืองของประเทศญี่ปุ่นในอีกร้อยกว่าปีต่อมาครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS ครับ
7: ค่อนข้างจะท้อฮะเราก็มีคอนเซปต์ครับว่าเข้าให้ไวดับกับจบให้ทันทุกทีมงานเนี่ย1ชีวิตเนี่ยมีค่าเสมอ
8: ไฟเผาเราดับฟังเสียงคนดับไฟ
9: สภาวะจิตใจเราก็ต้องฝึกมาให้เหมาะสมกับหน้างานก็ใช้กุศโลบาย

0: ไฟไม่ดับอย่าหันหลังกลับมา
1: เรารู้ตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์อยู่แล้วว่าพวกเราจะเจออะไรทีมนึงที่จะเข้าไปดับไฟเนี่ยถ้าไม่เกิดเตรียมความพร้อมเนี่ยมันทำไม่ได้หรอก
2: อยากให้มีพระเอกนำอำนวยความสะดวกอะค่ะให้กับคนดับไฟไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเหยี่ยวไฟภาคประชาชนไม่อยากให้แบบไปถึงบอกว่าใครจุดไฟอะไฟมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะ
0: เราเอามาคุยกันดีกว่าอย่าไปกลัวเลยคำว่าจริงเผาหรือการเผานะเรายอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนมากดีกว่าเพราะยังไงชาวบ้านก็เป็นด่านแรกที่ต้องไปเจอไฟ
3: รายการฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 น.ทางไทย PBS
4: สนใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
5: ก็ลดค่าของชีพ
6: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
7: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
8: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
9: ฟาติเมาะซะดียามูจากเด็กหญิงในหมู่บ้านเล็กๆสู่ผู้ว่าหญิงมุสลิมคนแรกของปัตตานีเธอไม่ได้มาพร้อมความได้เปรียบแต่ใช้ความอดทนและความเชื่อเปลี่ยนข้อจำกัดเป็นโอกาสในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเธอเลือกความร่วมมือแทนคำสั่งใช้วัฒนธรรมและความเข้าใจเชื่อมผู้คนเข้าหากันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ว่าเพียงคนเดียวแต่คือความหวังที่กำลังเติบโตในชายแดนใต้
10: พอเราจบเนี่ยตอนนั้นเรารู้แล้วละว่าเป้าหมายเราอยากเป็นข้าราชการแล้วก็นั่งรถไฟจากบ้านเกิดไปถึงแค่สถานีหาดใหญ
11: ่
10: ไม่สามารถมาถึงสถานีหัวลำโพงได้แต่ว่ามันก็คือความฝันของเราที่จะไปสู่ราชการอยู่แล้วพี่อยากบอกเลยว่าตอนที่พี่เป็นผู้ว่าใหม่ๆอ่ะพี่ถูกกระแสถล่มทลายเลยอ่ะที่พี่ไปไหว้พระคนก็จะเลอะหมดเลยแต่พี่บอกว่าในบริบทของการไหว้ของพี่เนี่ยหนึ่งคือการเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน
12: สวัสดีครับพี่มอครับ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
12: ขอบคุณมากมากนะครับที่ให้เกียรติบินมาจากปัตตานีเลยนะฮะครับผมอาจจะเริ่มต้นด้วยคำถามแบบนี้ครับอยากให้พี่หมอช่วยเล่าเส้นทางชีวิตนะฮะแบบกระชับให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าตั้งแต่เด็กนะครับจนกระทั่งมาถึงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับมีเส้นทางความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
10: ก็เป็นเหมือนพวกเราทั่วไปก็เป็นเด็กในหมู่บ้านเล็กๆเท่านั้นเองก็ได้มีโอกาสเรียนหนังสืออะไรพวกนี้อย่างเช่นได้เรียนโรงเรียนวัดอย่างนี้อะไรโรงเรียนตลาดอย่างนี้เพราะงั้นในหมู่บ้านพี่จะเป็นหมู่บ้านที่มีความหลากหลายของผู้คนอยู่ประมาณแล้วก็
12: ซึ่งพี่มอกเกิดที่ยะลาย
10: ะลาพี่เป็นคนยะลาเป็นคนยะลาอยู่ตำบลลำไหมอำเภอเมืองแล้วก็สังคมที่นั่นก็จะเป็นสังคมของพี่น้องมุสลิมค่อนข้างจะเยอะแต่ก็มีความหลากหลายของทั้งพี่น้องจีนพี่น้องพุทธก็อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นพี่จะมีบริบทของการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายพี่เรียนโรงเรียนจากโรงเรียนวัดในระดับประถมแต่พอถึงโตขึ้นหน่อยเรียนในบ้านว่าเราก็เรียกสมัยนั้นก็ยังไม่ใช่มศนะม1รุ่นแรกๆมต้นรุ่นแรกๆเนาะที่เรียน6ปีอะไรเงี้ยพี่ก็เรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาปัจจุบันก็สมัยก่อนเขาจะเรียกปนก็คือโรงเรียนที่มีทั้งเรียนศาสนาด้วยเรียนสามัญด้วยแล้วก็มาต่อที่โรงเรียนสาธิตปัตตานีแล้วก็เข้ามหาลัยอันนี้คือปูพื้นฐานด้านการศึกษาที่มีความเป็นมาของพี่แต่ว่าอยากนำเรียนว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันเราก็คงเหมือนพื้นที่อื่นในประเทศไทยในโอกาสของเด็กที่จะเข้าการศึกษาอย่างพี่อย่างหมู่บ้านพี่เนี่ยมีอยู่200หลังคาเรือนมีคนไม่กี่คนไม่เกิน 2-3 หลังคาที่ได้เรียนกันเพราะฉะนั้นในเส้นทางการศึกษาของพี่ก็จะอยู่ในระบบค่อนข้างที่จะได้รับการดูแลที่ดีจากพ่อจากแม่มากกว่า
12: ตอนเด็กๆนี่คือมองเห็นอนาคตตัวเองมีความฝันเป็นยังไงครับอยากทำงานอะไรครับ
10: จริงๆเราด้วยวัยด้วยการสื่อสารหรือด้วยความก้าวหน้าอะไรนี่มันคงยากเนาะในเมื่อ30ปี40ปีที่แล้วแต่ว่าแต่เราก็จะเห็น

0: ็นภาพหนึ่งอยู่ตลอดนะสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีแบบคุณครูบ้างข้าการทำงานด้านพัฒนาบ้างเราก็เห็นกันเขาก็จะเข้าออกหมู่บ้านอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เยอะสมัยก่อนถ้าใครมีมอเตอร์ไซค์นี่ก็รู้สุดแล้วเนาะว่าก็จะมีข้าราชการยังไงก็มองแบบเด็กๆมองนะว่าเออถ้าเป็นเหมือนเขาก็จะดีอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยมันเราจะต้องไปนะเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นความฝันมากกว่าตรงที่เราหลังจากที่เราได้เริ่มเห็นบางอย่างแล้วว่าเออการศึกษานั่นแหละที่จะพาเราไปถึงจุดตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมีความฝันละฝันว่าเฮ้ยเราต้องไปด้วยการศึกษาละแล้วก็ความฝันว่าเออถ้าเหมือนมุมมองที่เราคิดว่าที่เรานั่งมองคนทำงานข้าราชการที่เดินเข้าในหมู่บ้านเนี่ยบนถนนลูกหลังที่มีมอเตอร์ไซค์คือเราจะรู้เลยว่าในตำบลหรือในหมู่บ้านเนี่ยไม่กี่หลังที่จะมีมอเตอร์ไซค์และอย่างคุณครูมีมอเตอร์ไซค์อย่างนี้นักพนันมอเตอร์ไซค์อันนี้เราก็เห็นว่าเออมันก็เป็นแค่สิ่งที่อยู่ในใจของเด็กคนหนึ่งที่ได้เห็น
1: ตอนเด็กๆเป็นคนเรียนเก่งไหมครับ
0: เป็นคนไม่เก่งเป็นคนไม่เก่งหนังแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มีครอบครัวที่มีต้นทุนสูงเพราะงั้นเราเป็นครอบครัวหนึ่งที่อยู่ได้เรียกว่าขาดแคลนเนาะเราไม่ได้มีอะไรเนาะเพราะฉะนั้นการเรียนเราไม่ได้เก่งแต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่ยังไงให้อยู่ได้กับในระบบมากกว่าการปรับตัวแล้วก็สมัยเรียนพี่ก็ค่อนข้างจะมีการทำงานพิเศษด้วยแล้วก็แสวงหาทุนด้วยเพราะว่าครอบครัวเราไม่ได้ครอบครัวเราก็คือชาวบ้านธรรมดาเป็นครอบครัวทำสวนทำอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ทีนี้พอเรียนจบมหาวิทยาลัยมาก็เริ่มต้นทำงานเป็นราชการตามที่ได้คิดไว้เลยไหม
0: ฮะจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วพอเราจบเนี่ยเราตอนนั้นเรารู้แล้วละว่าเป้าหมายเราอยากไปสู่ของการเป็นข้าราชการแล้วก็เป้าหมายเรามีหนึ่งอันนั้นเป็นความฝันมากเลยคือมันสมัยที่อยู่มัธยมปลายเนี่ยเราอยากเรียนธรรมศาสตร์มากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าธรรมศาสตร์คือคนที่น่ะเหมือนเราก็ท่องอยู่ตลอดว่าเออฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนอันนั้นมันเป็นความฝันจริงๆอันนั้นเป็นความฝันที่ลึกๆมากเลยที่อยากเห็นแล้วก็แต่เรารู้ว่าเราไปไม่ถึงเราก็ได้แค่เรียนมหาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาการจัดการแต่เป็นภาควิชารัฐประศาสนาอันนั้นคือเรามองโอกาสของเราว่าเราอยากจะไปตรงนั้นแต่เรารู้แล้วว่าเราไปไม่น่าจะด้วยปัจจัยของครอบครัวหรือปัจจัยการศึกษาซึ่งระบบแข่งขันในอดีตในระบบแข่งขันสูงถ้าใครอยู่ในสมัยนั้นก็คือการเอนทรานซ์เนาะถ้าเราเอนทรานซ์เลือก5คณะ5มหาลัยไม่ได้ท้ายที่สุดคือเข้ารามคำแหงอะไรอย่างนี้เราก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ไปได้ก็อารมณ์แบบนั่งรถไฟจากบ้านเกิดไปถึงแค่สถานีหาดใหญ
1: ่
0: ไม่สามารถมาถึงสถานีหัวลำโพงได้อ
1: ัน
0: นี้คือสิ่งที่แต่ว่ามันก็คือความฝันของเราที่จะไปสู่ราชการอยู่แล้ว
1: ซึ่งพอเรียนจบมาแล้วพี่หมอเริ่มต้นงานแรกเนี่ยคืองานอะไรคร
0: ับ พี่เริ่มต้นด้วยการเป็นลูกจ้างของภาคเอกชนก่
1: อ
0: นเริ่มต้นด้วยเป็นพนักงานขายเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นลูกจ้างของราชการด้วยก็เป็นครูอาสาพัฒนาเนาะครูอาสาอยู่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
1: พอพี่หมอเริ่มเข้าไปอยู่ในระบบราชการเนี่ยเริ่มเห็นว่ามีโอกาสในการที่จะใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยในการสร้างประโยชน์อะไรให้กับพื้นที่ยังไงได้บ้างไหมครับ
0: แน่นอนความเป็นข้าราชการเนี่ยด้วยตัวของมันก็ตอบอยู่แล้วว่าทำงานเพื่อประชาชนเนาะรับใช้อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนก็พูดอยู่เพราะฉะนั้นในมุมของพี่ไม่มองว่าอาชีพราชการนี่แหละมันจะพาเราไปดูแลคนในพื้นที่ในสิ่งที่เราหวังอยากจะเป็นอยากจะทำให้เขามันก็เพราะฉะนั้นประโยชน์ของความเป็นข้าราชการเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์พี่น้องประชาชนโดยตรงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการปฏิบัติหรือกฎระเบียบหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นพี่ว่าในมุมของพี่เนี่ยในอดีตเนี่ยข้าราชการเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเนาะในความรู้สึกของคนนะเพราะฉะนั้นถ้าถามในเรื่องของประโยชน์เนี่ยมันก็ได้สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันได้เยอะมากอย่างน้อยด้วยถ้าเราประเมินในเรื่องของสถานการณ์ในการวิเคราะห์ที่มีเหตุในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยมันมีงานวิจัยเกิดขึ้นมากเลยอย่างเช่นเขาจะบอกว่าความรุนแรงเกิดจากอะไรเกิดจากอยากแบ่งแยกดินแดนการไม่ได้รับความยุติธรรมการละเลยของของรัฐซึ่งอันนี้พี่ก็มองว่าการละเลยของรัฐเนี่ยมันควรเป็นข้าราชการที่จะไปตอบโจทย์ตรงนั้นพี่ก็เลยจากที่อยู่ระนองประมาณนั้นก็ได้ทำเรื่องกลับมาอยู่ปัตตานียะลา
1: เวลาที่เราเนี่ยบางทีเรามองเห็นปัญหาในสังคมหรือว่าในองค์กรหรือในโลกใบนี้ก็แล้วแต่ครับแต่ว่าปัญหาที่เราสนใจเนี่ยเราซึ่งมันใหญ่เกินตัวเรามากๆเลยพี่มอกำลังพูดถึงตัวเองตอนนั้นก็เป็นข้าราชการจะเรียกว่าข้าราชการตัวเล็กๆคนหนึ่ง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ตอนนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันยังมีความหวังเรายังพอจะมีบทบาทในการที่จะเข้าไปจัดการอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้ได
0: ้คือด้วยการทำงานของพี่เพราะพี่ประเมินตัวเองแล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่มีต้นทุนต่ำในคุณสมบัติในกฎเกณฑ์ในระเบียบของความเป็นราชการเราไม่ได้มาจากใหญ่เราไม่ได้มาจากตระกูลเดิมเราไม่ได้มาจากมหาลัยชั้นนำเราไม่ได้มาหาจากฐานการศึกษาอะไรเราไม่ได้มีพรรคพวกอะไรแต่สิ่งที่เรามีต้นทุนในตัวเราต่างหากที่มันเป็นแรงผลักเพราะฉะนั้นต้นทุนอะไรบ้างที่เรามีหนึ่งเราต้องทำงานทำให้มากทำให้เยอะทำให้สุดกำลังของเราเพราะว่าด้วย mindset ของคนด้วยว่าผู้หญิงทำงานหนึ่งชิ้นเนี่ยคุณต้องทำอย่างน้อย 2-3 ครั้งถึงจะเป็นที่ยอมรับแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยครั้งเดียวคนก็ผ่านนี่คือ mindset แรกที่พี่มองเพราะฉะนั้นแล้วในการที่เราจะโตไปข้างหน้าอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่มองว่าประเด็นมันว่าหนึ่งผู้คนที่เกี่ยวกับเราแล้วในผู้คนของเราเนี่ยมีใครบ้างอ่ะผู้คนคนที่หนึ่งคือผู้ใต้บังคับบัญชาเราผู้บังคับบัญชาเราพี่น้องประชาชนเราเป็นข้าการตัวเล็กนะแต่บทพิสูจน์ว่าจะทำยังไงให้คนสามส่วนเนี้ยเฮ้ยว่าเรามีศักยภาพนะเรามีมุมมองนะมีวิธีการเพราะฉะนั้นในกรอบของการวางการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นด้วยวิธีคิดของพี่ว่าพี่เชื่อมั่นอีกอย่างหนึ่งว่าการทำงานของมนุษย์บนโลกนี้มันไม่มีความสมบูรณ์แบบ 100% อยู่แล้วมันจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่มันจะมีกระแสเป็นตัวคำตอบเองว่าเฮ้ยอันนี้ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เธอต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงตรงนี้ต้องรับมันให้ได้แต่ด้วยการที่รับได้เพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันหนึ่งเราสร้างวินัยในตัวเองเราสร้างความอดทนให้กับตัวเองเราจัดระเบียบในการทำงานให้ตัวเองเราต้องทำให้แวดล้อมเหล่านี้รับเราให้ได้เพราะวันหนึ่งข้างหน้าไปอ่ะมันก็จะมีแรงหนุนให้เราเพราะฉะนั้นเหล่านี้สิ่งแรกที่พี่มองก่อนก็คือมองความเป็นตัวเรายังไงแต่ว่าสิ่งที่เราได้วันนี้ก็มาจากฐานการเรียนรู้ของเรามา
1: จากที่พี่หมอเล่ามาเนี่ยครับถ้าเราจะอยากจะเข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ของการทำงานหนักของพี่หมอเนี่ยที่ไม่ว่าจะผู้บังคับบัญชาเห็นประชาชนเห็นเนี่ยครับคิดว่าผลงานที่เราได้ทำออกมาแล้วมันเป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันเป็นอะไรอยากจะเล่าอะไรยังไงให้ฟังบ้าง
0: พี่ก็อยากเล่าในเรื่องของว่าหนึ่งด้วยมุมมองพี่มองว่าระบบราชการเนี่ยมันต้องเปลี่ยนละเดิมมันคือการปกครองการสั่งการกันแต่พี่ใช้ในรูปแบบของการสร้างความร่วมมือการเชื่อมโยงการประสานมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดมาเนี่ยก็คือการความร่วมมือที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำงานโดดเดียวได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเห็นนะตลอดเวลาที่พี่ทำเรื่องหนึ่งตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่เริ่มต้นแผนของยุทธศาสตร์ตัวนี้วางตัวนี้วางเรื่องของการสร้างเรื่องของการใช้กระบวนการ อย่างสันติวิสัยอย่างที่พี่บอกว่าเฮ้ยไอ้รูปแบบเนี่ยมันมีความพี่เอาตรงประเด็นที่ว่าเอ้ยช่องว่างระหว่างราชการมันเกิดตรงไหนเพราะว่าพี่ตอนนั้นพี่อยู่เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นพี่จะเห็นมุมของการมองว่าอะไรที่มันสร้างให้คนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจมากกว่าอันนั้นเพราะฉะนั้นพี่มองว่าตัวของการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาน่ะเป็นประเด็นนะแล้วก็สิ่งที่พี่ขับเคลื่อนมาตลอดจนถึงปัจจุบันน่ะพี่สร้างองค์กรหนึ่งเกิดขึ้นคือสถาบันพัฒนาสตรีซึ่งเราทำมานานแล้วแล้วก็อย่างปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเอาวางปัตตานีเนี่ยว่าเราทำเรื่องว่าคนปัตตานีอยากจะเห็นปัตตานีเป็นอย่างไรวันนี้เราเพิ่งทำเรื่องของปัตตานีเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราเริ่มในเรื่องของเอาคุณค่าของความเป็นปัตตานีเพื่อไปสู่ขอมูลค่าเราใช้ความเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมของเราที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเราเอาเรื่องของอาภรณ์เรื่องราวของผ้าบาติกเป็นฐานเศรษฐกิจหนึ่งที่อยู่ในกลมพลเล็กเราเอาเรื่องของอาคารความเป็นเมืองโบราณเก่าๆที่มีอยู่แล้วก็เราเรื่องของอาหารเข้ามาเป็นส่วนแล้วก็อารมณ์เพราะฉะนั้นเราอยากให้คนเห็นปัตตานีในมุมที่ใครสัมผัสแล้วได้เห็นเสน่ห์ของปัตตานีเพราะฉะนั้น 3-4 เนี่ยเราเป็นการวางของเพราะว่าพี่โชคดีอย่างหนึ่งว่าด้วยความเป็นผู้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ว่าปีเดียวคืออย่างนี้ปัตตานีเนี่ยสมัยก่อนหน้าที่พี่จะเป็นผู้ว่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไหว้ประท้วงมีป้ายขึ้นผ้าเพราะว่าก่อนหน้านั้น5ปีอ่ะผู้ว่าละคนผู้ว่าละคนปีละคนปีละคน5คนน่ะจนชาวบ้านเขาทนไม่ไหวอ่ะเขาเลยขึ้นป้ายไปว่าเนี่ยไม่เอาแล้วพอจังหวะพอดีอ่ะพี่เขาบอกว่าโอเคพี่ถ้าพี่คุยกับนายด้วยเหนือกันเนาะพี่บอกเฮ้ยลองให้ผู้หญิงเป็นผู้ว่าได้ในเมื่อผู้ชายไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็พูดแบบตลกกับนายที่คุยว่าพี่ลองปล่อยให้ผู้หญิงทำสักทีหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ลองดูแล้วก็ด้วยคือว่าพี่มีเวลาไงพี่ว่าพี่ยังมีเวลาอีก4ปีอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าพี่จริงๆแล้วพี่จะมีกระแสถูกย้ายตลอดเลยนะแต่พี่ขอว่าเฮ้ยให้พี่ได้อยู่เพราะว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะที่เขาโดนว่าเขาทำไมต้องเอาคนจะเกษียณมาอยู่ห้าปีติดๆเลยเนาะแล้วก็พี่มาสักทีเดียว10ปี
1: อันนี้พี่หมอก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้หญิงชาวมุสลิม
0: คนแรกของประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทยเลยนะร้อยกว่าปี
1: ตัวพี่หมอเองตีโจทย์เรื่องความไม่ไว้วางใจกันของคนในพื้นที่ยังไงบ้างแล้วก็มองเห็นโอกาสในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ยังไงบ้าง
0: จริงๆแล้วมันเป็นงานหนึ่งที่ค่อนข้างจะเห็นผลนะก็มันจะมีอ่ะถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของคนในอดีตเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์ผูกพันแต่พอ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านพุทธหมู่บ้านมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่เดียวมีความหวาดระแวงระหว่างรัฐกับประชาชนมันมีช่องว่างที่เข้าไม่ถึงการศึกษาที่มันมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับข้างนอกมันก็เลยส่งผลให้สิ่งเหล่านี้มันซ้อนเข้ามาเรื่อยๆพี่ก็บอกว่าพี่น่ะเติมเต็มพี่อยากเติมเต็มเสร็จหลังนี้อยากชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยการศึกษามันทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่แทบไม่มีโอกาสเนี่ยยืนได้แล้วก็ยืนได้อย่างสง่างามด้วยอันนี้คือสิ่งที่พี่คิดเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าทำยังไงให้ทุกคนมองเห็นโอกาสว่าเอ้ยการศึกษานี่แหละที่จะสิ่งที่จะเป็นคลี่คลายสิ่งเหล่านี้พี่ไม่ได้หวังว่าเอ้ยสมัยฉันมันจะต้องไม่มีมาสถานการณ์มีไหมก็ยังคงมีแต่ถ้าเราสังเกตใน 3-4 จังหวัดนี่ปัตตานีเนี่ยใน 3-4 ปีเนี่ยจะมีความเบามากน้อยกว่าเพื่อนมากๆเลยอันนี้คือสิ่งที่แล้วก็บรรยากาศความเป็นเมืองที่มีความเป็นผู้คนมีความสุขขึ้น มีงานที่มันตอบโจทย์กับคนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นในวันมาฆบูชาวันทำบุญใหญ่ก็ชีวิตพี่น้องทุกคนก็

0: ทำบุญตากบาตรเทศกาลเจ้าแม่ลิ้นคอเนียวซึ่งมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่แสดงเราใช้คำว่ากตัญญูคู่ฟ้าแล้วก็มีพี่น้องมุสลิมซึ่งเขาเป็นเทศกาลเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้น3ความศรัทธาที่มาอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นความศรัทธาที่เป็นสิ่งที่ดีงาม
1: จากที่พี่หมอเล่ามาเนี่ยอย่างเรื่องของความเชื่อ3ศาสนานะครับซึ่งก็อยู่ร่วมกัน
0: ใช่
1: ๆการที่ผู้นำเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องนี้มันมีความสำคัญยังไงกับบรรยากาศในพื้นที่บ้างครับเข้าใจในความหลากหลาย
0: มันทำให้เราเรียนรู้เปิดใจซึ่งกันและกันมากขึ้นมันทำให้คนในด้วยกันเองว่าเฮ้ยเราเคารพและให้เกียรติกับทุกความเชื่อถ้าพี่อย่าบอกเลยว่าตอนที่พี่เป็นผู้ว่าใหม่ๆอ่ะพี่ถูกกระแสถล่มทลายเลยอ่ะที่พี่ไปไหว้พระนะคนก็จะหลายหมดเลยแต่พี่บอกว่าในบริบทของการไหว้ของพี่เนี่ยหนึ่งคือการเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกันพี่ไปศึกษามาแล้วว่าทุกประเทศการยกมือไหว้นะไหว้ไม่ใช่พระพุทธรูปนะพระที่เป็นเจ้าอาวาสเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีกระแสหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้กระแสแต่มันกลับเปิดให้นะแน่นอนมันมีเสียงทั้งคอมเมนต์แรงๆทั้งมีอะไรหมดแต่ว่าเราเลือกที่จะนิ่งแล้วก็เอาเรื่องราวมาเล่าว่าเฮ้ยมันคือการแสดงออกการที่เราจับมือกันการไหว้กันการส่วนกอบกันหรืออะไรก็ตามที่มนุษย์แสดงด้วยกันนั่นคือการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ที่ให้เกียรติกันเพราะฉะนั้นวันพี่เลยมองว่าเฮ้ยเราจิตวิญญาณของคนมันมาม
1: ันมา
0: ในตัวมันแล้วแล้วมันเป็นในความเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้ว
1: อยากจะเรียนรู้จากพี่หมอครับเพราะผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าในประเทศไทยเองหรือกระทั่งจริงๆในระดับสเกลโลกเองเน
0: ี่
1: ยทุกวันนี้เนี่ยความขัดแย้งการแบ่งฝั่งเนี่ยมันเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับพี่หมอเนี่ยผ่านประสบการณ์ของการที่อยู่ตรงกลางอ่ะแล้วก
0: ็
1: อาจจะถูกจากทุกที่ทุกทางนะครับอยู่กับความขัดแย้งยังไงเราควรจะอยู่ยังไงดีทำบอกตัวเองอย่างไรทำใจยังไงหรือว่ารับมือกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับเรายังไงดีครับ
0: หนึ่งพี่ยอมวันนี้เราต้องยอมรับว่าสังคมโซเชียลจะมีปฏิกิริยาแอคชั่นออกโต้ตอบทันทีเนาะเราทำอะไรหนึ่งอย่างแล้วมันก็มาแล้วมาเห็นด้วยนะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่จะมองแล้วว่าพี่เคารพคนที่อันนั้นอย่างพี่เนี่ยพี่ถูกเละเลยอ่ะแบบเละจนเละแล้วล่ะบางฝั่งที่สุดมองแล้วว่าเออเธอไม่เหลือละในความเป็นพี่น้องมุสลิมไม่ได้อยู่ในอะไรไปหมดละอันนี้ก็พี่น้องจะบอกไม่ได้นะตาเป็นข้าไม่ได้อะไรแต่พี่มองว่าสิ่งหนึ่งอ่ะเราต้องสอนคนของเราสอนตัวเองต้องตั้งแต่เด็กๆด้วยให้เรียนรู้กับความเป็นจริงแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้กันอันนี้ต้องสอนเลยว่าเพราะว่าไม่มีทางที่ใครจะเมตตากรุณาเราอันนี้ยังไงเราก็ต้องสอนให้เลยพี่ก็เหมือนกันพี่ก็สอนตัวเองว่าให้ยอมรับความเป็นจริงแน่นอนคนเราเจ็บปวดได้คนเราเสียใจได้คนเราน้อยใจได้เพราะมันถูกออกแบบน้ำตาถูกออกแบบมาให้นะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่มีถ้าพี่เจอกระแสอะไรนั้นพี่จะนิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะพยายามนะเราค่อยๆหาทางออกเพราะฉะนั้นในกระบวนสมมติว่าพี่มีเหตุหนึ่งเหตุเกิดขึ้นละแต่ว่ามีระเบิดเกิดขึ้นละสิ่งแรกที่พี่จะไปทำก่อนเลยพี่จะไม่ถามว่าอะไรแต่พี่จะไปอยู่ในจุดหนึ่งที่เห็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อนเพราะว่าเขามีความรู้สึกอันนี้คือสิ่งที่พี่จะทำอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพี่มองว่าวันนี้ในกระบวนการของการดูแลในพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งท่ามกลางการไหลบ่าของการพัฒนาที่เข้ามาท่ามกลางของการสื่อสารที่มันเข้าถึงทุกคนเหล่านี้ซึ่งมันเข้าถึงหมดแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะให้คนของเราเนี่ยต้องนิ่งถ้าเราโตเมื่อไหร่แล้วมันก็จะเพิ่มพลังในเชิงก็เราก็จะเห็นเลยในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพี่มองว่าในบริบทของสถานการณ์ในแต่ว่ามันได้เปรียบตรงอีกอย่างนึงว่าเราพี่อยู่กับความ ยากลำบากมาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราเจอในชีวิตว่าเรา
1: ฝึกความอดทน
0: ใช่เราผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วเพราะฉะนั้นคนเรานะอ้าวธรรมดานะอย่างกรมเนี่ยเห็นหนังสือแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเราเจอความผิดหวังครั้งที่หนึ่งนะแต่ครั้งผิดหวังครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราแบบอ่ะสอบเอ็นไม่ติดอย่างงี้ฮะเราก็จะผิดหวังฮะมากมากแต่พอเราหันไปมองวันนะเออมันกลับเป็นอีกแบบนึงแต่พอเราเจอครั้งที่สองมันก็จะบอกเวลามันจะทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพี่เชื่อมั่นว่าการสร้างคนของเราคือปัจจุบันเราก็ใช้คำว่าภูมิคุ้มกันเนาะสร้างภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องสำคัญกับสังคมในโลกปัจจุบันเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันจะทำให้เด็กหนึ่งคนน่ะไปเผชิญกับความท้าทายที่มันมากมันยิ่งแต่หนักหนักหนัก
1: ผมชอบคำตอบนี้นะครับเหมือนกับว่าเราต้องยอมรับความจริง
0: ว่าในโลกแบบนี้
1: ไม่ได้มีทุกคนที่เขาเห็นด้วยกับเราหรอกก็จะมีคนเขาไม่ชอบเราเห็นค้านด่าเราบ้างนะครับแต่ฝึกความอดทนฝึกภูมิคุ้มกันไปเรื่อย
0: ๆต้องสร้างภูมิคุ้มกัน
1: เราก็จะนิ่งได้มากขึ้นเรามารายการ Made My Day อยากทราบว่ามันมีวันแบบไหนของพี่เมาะที่รู้สึกว่าวันนี้มัน Made My Day มากเลยคือมันดีจังเลยที่เราได้ตื่นมาเจอวันแบบนี้มีหน้าตาเป็นยังไงครับวันแบบนั้นของพี่เมาะ
0: พี่มองว่าวันดีของพี่น่ะพี่ในมุมพี่นะวันณวันที่1ตุลาที่จะถึงนี้นั่นหมายถึงว่าพี่ไม่ได้มีความเป็นข้าราชการแล้วไม่ได้มีอะไรพี่คาดหวังอยู่ในใจนะในใจตัวเองว่าณวันที่1ตุลานะน่าจะเป็นวันดีในความคิดของพี่วันที่พี่มีอยากจะมีความเป็นอิสระอะไรบางอย่างนะเนาะแต่ที่ผ่านมาก็เป็นวันดีทั้งหมดแหละของพี่นั้นเพราะว่าพี่เป็นคนที่มีพี่ชอบใส่พลังบวกให้ตัวเองเพราะฉะนั้นทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่เคยเอาปัญหาหรือประเด็นอะไรเป็นตัวลบเลยนะเราจะมีบวกเราบางอย่างที่เราเจอแรงกระแทกอะไรบางอย่างเราก็จะมีความรู้ว่าเนาะชาวนี้เราคนเดียวนะที่เราเจอก็เป็นที่ดีนะคนอื่นไม่มีโอกาสเจอเพราะฉะนั้นทุกเช้าที่พี่ตื่นมานะพี่จะให้กำลังใจกับตัวเองก่อนให้กำลังใจกับตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นถ้าพี่ว่าในวันดีของคนนะเป็นความรู้สึกมากกว่าเนาะแต่พอเมื่อไรอยู่กับความเป็นจริงอะมันไม่ดีแล้วแล้วเราก็เลยไปอิงกับความเชื่อหมอบอกวันนี้วันดีนะแต่พอก้าวเท้าผิดแล้วออกไม่ดีแล้ว แต่วันดีในความรู้สึกของพี่คือวันที่มันยังมาไม่ถึงแล้วเราหวังว่านั่นคือวันดีของเรามันคือวันที่มีความหวังเพราะงั้นความหวังมันยังมาไม่ถึงอันนั้นมากกว่าเนี่ย
1: วันนี้ขอบคุณพี่หมอมากๆเลยนะครับได้ความรู้ได้มุมมองเยอะมากเลยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณที่การ

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม7นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก8นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์8นาฬิกา20นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ10นาฬิกา5นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต 11:05 น.สัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13:00 น.เทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 14:05 น.วันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด 14:30 น.การส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้ 15:05 น.ปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง 15:30 น.หอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
2: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้เรื่องราวของรีแอนลูกครึ่งไต้หวันไนจีเรียเธอถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัวชาวดัตช์ตั้งแต่เด็กและกำลังเดินทางกลับมาพบแม่แท้ๆพร้อมตั้งคำถามถึงคำว่าบ้าน
3: ถึงจะไม่เคยรู้จักแม่แต่ก็รู้สึกอยู่เสมอว่าขาดความรักจากแม่แท้ๆหนูคิดถึงแม่ทุกวัน
2: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงไทย PBS
1: คติธรรมนำชีวิต
4: ยี่ห้อของคนดียี่ห้อของความดีนั้นอยู่ที่ความกตัญญูนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีท่านทั้งหลายลืมอะไรก็ลืมได้ที่สำคัญที่อย่าไปลืมให้ตั้งไว้ในจิตในใจก็คือเรือนที่อยู่อู่ที่นอนหมอนที่หนุนพระคุณที่พึ่งนี้อย่าไปลืมขอเจริญพร
1: วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมีย

0: เตรียมฝากขังชายชาวจีนซุกคลังแสงโดน5ข้อหาหนักผบ.ตร.ลงพื้นที่สอบแรงจูงใจก่อการร้ายหรือขบวนการค้าอาวุธตำรวจภาค2ร่วมนครบาลบุกค้นบ้านคลองสามวา
1: อนุทินแจ้งกัมพูชาไทยยกเลิก MOU 44ขอประชาชนเชื่อมั่นเกาะกูดเป็นของไทยนักวิชาการเตือนไทยระวังเสียมากกว่าได
0: ้กองปราบปรามเตรียมเรียกคนกลางปมมาดามเก่งโทนบางแคสอบพร้อมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเรียกโทนรับทราบข้อกล่าว
1: ผู้นำสหรัฐเผยผลักดันรัสเซียยูเครนตกลงหยุดยิงสำเร็จ3วันพร้อมแสดงความหวังขยายเวลาหยุดยิงต่อเนื่องสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณออนสนีอมรโมลีและผมอนุชาขำดวงนะครับข่าวเที่ยงวันนี้เรายังคงเกาะติดประเด็นใหญ่นะครับกรณีจับผู้ต้องหาชาวจีนนะครับที่ซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในบ้านหลังหนึ่งที่ชลบุรีวันนี้ตำรวจสอบผู้ต้องหาเพิ่มเพื่อที่จะหาแรงจูงใจในการก่อเหตุและผู้ร่วมขบวนการครับรวมไปถึงประเด็นการเตรียมการเพื่อที่จะก่อเหตุร้ายหรือว่าเป็นขบวนการซื้อขายอาวุธหรือไม่หลังจากที่ไปพบข้อมูลจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาครับมีการศึกษาแนวทางการก่อวินาศกรรมสถานที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือไปพบคลิปการฝึกใช้อาวุธกับหน่วย BHQ ของกัมพูชาครับคดีนี้ผบ.ตร.สั่งเร่งรัดสืบสวนขยายผลนะครับแล้วก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกรอบของกฎหมายเดียวมาติดตามความคืบหน้ากันนะครับ
1: ยังมีอีกเรื่องใหญ่และเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางการกำหนดรวมถึงข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะยังคงตามกันต่อค่ะกับปฏิกิริยาหลังจากที่ครม.มีมติยกเลิก MOU 2544ปิดฉากกรอบการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมันมากกว่า25ปีนะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความจากฟิลิปปินส์ค่ะโดยแจ้งเรื่องนี้กับของผู้นำกัมพูชาแล้วโดยตรงพร้อมกับขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลยึดประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งและยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยค่ะแต่ว่ามีมุมมองอีกด้านนึงเป็นเสียงสะท้อนจากนักวิชาการนะคะว่าการตัดสินใจในครั้งนี้อาจจะได้ไม่คุ้มเสียค่ะ
0: ครับแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เดี๋ยวเริ่มที่คดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของหลายๆคนนะครับความคืบหน้ากรณีที่นักโทษเรือนจำธัญบุรีนะครับเดี๋ยวคดีนี้เนี่ยไปติดตามกันอีกสักครู่หนึ่งแต่ว่าไปเริ่มที่เรื่องของคดีที่ไปจับชายชาวจีนนะครับทางผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมจะลงพื้นที่สั่งการสอบสวนแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมกรณีการจับนายหมิงเฉินซันครับผู้ต้องหาชาวจีนที่พบซุกซ่อนอาวุธสงครามเพื่อที่จะหาแรงจูงใจในการเตรียมการก่อเหตุนะครับว่าเป็นการเตรียมจะก่อเหตุร้ายหรือว่าเป็นขบวนการในการค้าอาวุธหรือไม่เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาหนักนะครับแล้วก็เตรียมที่จะส่งตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดพัทยาครับตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาออกจากห้องควบคุมมาพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับก่อนที่จะควบคุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาในข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองครับข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่นายทะเบียนไม่อนุญาตและมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองมีวัตถุระเบิดไว้ครอบครองซึ่งยุทธภัณฑ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับมีรายงานว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางลงพื้นที่สภ.นาจอมเทียนครับเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าในทางคดีหลังจากที่กำชับให้สอบสวนขยายผลล่ะครับว่าเป็นการเตรียมการก่อการร้ายหรือว่าเป็นขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่ครับ
2: ทางเจ้าที่ตำรวจทางท่านผบ.ตร.เนี่ยท่านก็กำชับมาแล้วให้ดูเรื่องงานเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยในหลายๆมิตินะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาข้อมูลอยู่นะครับแต่เบื้องต้นก็ขอให้ข้อมูลเท่านี้ก่อนนะคร
3: ับ คล้ายๆเคสของยูสุฟูหรือแร่ผสมไหมครับในลักษณะของการเก็บกักของวัตถุคล้ายระเบิดอย่างเงี้ย
2: ในปัจจุบันยังไม่พบความเชื่อมโยงถึงขนาดนั้นถ้ามีเขามีข้อมูลอะไรจะแจ้งให้ทางสื่อทราบอีกทีครับ
3: ลักษณะพฤติการส่วนตัวของเขาแล้วครับเขามีโรคภาวะซึมเศร้าหรืออะไรยังไงไหมครับ
2: ตอนนี้เราตรวจสอบเบื้องต้นก็มีการไปพบหมอแต่เราไม่รู้ว่าตรงนี้เข ขาเป็นจริงหรือเปล่าก็ต้องให้นักจิตเวชตรวจสอบดูอีกทีครับ
3: อาวุธขนาดนี้เห็นบอกว่าโดยเฉพาะอาวุธปืนมีการสั่งซื้อแล้วก็มีการซื้อทางเขตพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างระยองอย่างนี้มีการขยายอะไรยังไงไปบ้างแล้วไหม
2: อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่เดี๋ยวได้ทางสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราต้องตรวจสอบแต่ละชิ้นแต่ละที่มาให้มันถูกต้องจริงๆนะครับยังไม่อยากให้ข่าวตรงนี้เดี๋ยวกลัวจะเสียรูปคดีนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับ
0: การจับกุมในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจนเก๋งสีขาวพลิกคว่ำในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับแต่ว่าจากการตรวจค้นภายในรถไปพบอาวุธสงครามแล้วก็มีนายหมิงเฉินซันเป็นคนขับมีผู้หญิงอีก1คนมีสัญชาติไต้หวันนั่งมาในรถด้วยนะครับต่อมาตำรวจขยายผลครับเข้าไปตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงครับแล้วก็พบกับอาวุธสงครามจำนวนมากอย่างเช่นปืน M4 จำนวน2กระบอกแมกกาซีนบรรจุกระสุนเต็มจำนวน13แม็กระเบิด C4 4ลูกน้ำหนัก8ปอนด์นะครับระเบิดมือแบบสังหารบุคคลอีก4ลูกแล้วก็พบระเบิดสังหารชนิดดักแบบฝักข้าวโพดอีก4ลูกครับนอกจากนี้ก็ยังไปพบวัตถุระเบิดภายในเสื้อเกราะที่พบ2ตัวนะครับถูกติดตั้งคล้ายๆกับระเบิดพลีชีพมีการใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยกับแชท GPT สอบถามแนวทางในการก่อวินาศกรรมในสถานที่สำคัญรวมไปถึงอนุภาพการทำลายล้างของระเบิด C4 ด้วยแล้วก็ยังไปพบกระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรที่มีเครื่องหมายผลิตโดยโรงงานผลิตกระสุนของกรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อที่ใช้ในราชการทหารด้วยเจ้าหน้าที่ยังไปตรวจค้นในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็พบคลิปการฝึกยิงอาวุธปืนสงครามและการคว้างระเบิดมือสังหารซึ่งจุดพิกัดในการฝึกเนี่ยอยู่ที่บริเวณค่ายรบพิเศษ911กัมพูชาหรือนักรบ BHQ นะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าค่ายฝึกนักรบองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซนจากการตรวจสอบนายหมิงเฉินซันเนี่ยพบว่าเข้ามาเช่าบ้านหลังนี้ได้ประมาณ2ปีครับมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2563โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าๆออกๆประเทศไทยบ่อยครั้งล่าสุดเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่27มกราคมครับถือวีซ่าระยะยาวอย่างเช่นวีซ่าทำงานวีซ่าแต่งงานหรือว่าวีซ่าเกษียณซึ่งตัววีซ่าเนี่ยมีอายุอยู่ในประเทศไทยได้ถึง5ปีด้วยกันและนอกจากนี้ครับนายหมิงเฉินซันเนี่ยยังมีพาสปอร์ตด้วยซึ่งก็มีทั้งพาสปอร์ตจีนแล้วก็กัมพูชาแล้วก็มีบัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูครับมีชื่อเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านในย่านเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครและที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในปี2566ด้วยครับ
1: ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงพื้นที่ไปที่สภ.นาจอมเทียนนะคะไปติดตามการขยายผลหลังจากที่มีการจับกุมผู้ต้องหาคนนี้ด้วยตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะมาดูอีกความคืบหน้านึงค่ะเป็นกรณีที่นักโทษเรือนจำธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก่อเหตุหลบหนีออกจากเรือนจำระหว่างที่ไปฝึกอาชีพก่อนที่จะพ้นกำหนดพ้นโทษเพียงแค่23วันเท่านั้นค่ะล่าสุดมีการประสานกับญาติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ขอมอบตัวนะคะโดยระบุสาเหตุที่หลบหนีก็เพื่อไปเคลียร์กับปัญหาครอบครัวกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่นายเสกสรรอายุ37ปีนักโทษชายเดินออกมาจากทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำจังหวัดธัญบุรีซึ่งอยู่ติดกับคลองชลประทานเพื่อหลบหนียังมีกล้องวงจรปิดอีกมุมค่ะพบภาพรถกระบะต้องสงสัยไม่ปิดแผ่นป้ายทะเบียนถอยเข้ามาอยู่ที่ข้างเรือนจำคาดว่าน่าจะมารับตัวนักโทษชายคนนี้แล้วก็ขับหลบหนีไปเมื่อช่วงสายของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่างที่นักโทษชายเสกสรรกำลังฝึกอาชีพหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจร่วมกันปิดล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมายในเส้นทางการหลบหนีรวมทั้งบ้านญาติของผู้ต้องขังด้วยกระทั่งช่วงค่ำที่ผ่านมาในเสกสรรนักโทษชายได้ติดต่อญาติให้ประสานกับเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอธัญบุรีเพื่อขอเข้ามอบตัวโดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณริมถนน344พื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีสาเหตุเกิดจากปัญหาครอบครัวทำให้เขาตัดสินใจหลบหนีสำหรับนายเสกสรรต้องโทษในฐานความผิดต่อร่างกายหลบหนีระหว่างฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำอำเภอธัญบุรีซึ่งมีกำหนดพ้นโทษในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เหลือโทษจำคุกอีกเพียง23วันเท่านั้นค่ะกำหนดจึงได้รับการคัดเลือกให้ออกมาฝึกทักษะวิชาชีพภายนอกเรือนจำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการปล่อยตัวแต่ว่าเขากลับก่อเหตุหลบหนีซะก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กรมราชทัณฑ์ระบุว่าจะเพิ่มมาตรการรวมถึงความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้มากยิ่งขึ้น
0: อีกหนึ่งคดีนะครับทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามเตรียมจะเรียกคนกลางกรณีมาดามเก่งและโทนบางแคมาสอบนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีบางประเด็นที่จะต้องหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้วยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเรียกโทนบางแคเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาครับทางด้านพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วก็มั่นใจนะครับว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะพิสูจน์ตามกระบวนการครับความคืบหน้ากรณีดังสาวดอนเทียนถาวรวงหรือว่ามาดามเก่งฟ้องร้องคดีช่อโกงทรัพย์นายทนทองสุขแก่นหรือว่าทนบางแคนะครับกรณีปัญหาหนี้สินเกี่ยวกับพระเครื่องพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันนะครับว่าเป็นเพียงคนกลางที่ต้องการให้คู่กรณีสองฝ่ายเนี่ยพูดคุยกันซึ่งในครั้งแรกไม่ทราบความจริงทั้งหมดครับและจนถึงขณะนี้ก็ยังคงเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายยังพูดความจริงไม่หมดครับส่วนกรณีที่นายโทนแจ้งความดำเนินคดีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติก็บอกว่าไม่ได้กังวล นะครับแล้วก็จะไม่แจ้งความกลับด้วยซึ่งคดีความทั้งหมดยังอยู่ที่ขั้นตอนการทำงานของพนักงานสอบสวนและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเรียกคนกลางที่เชื่อมระหว่างมาดามเก่งและโทนมาสอบข้อเท็จจริงครับ
4: แล้วมันเป็นเหลี่ยมของพวกเซียนพระเวลาจะซื้อขายพระเนี่ยก็จะมีการจ่ายเช็คพอเช็คเด้งก็จะทำสัญญาประนีประนอมอันนี้ถ้าเป็นเรื่องเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของแพ่งแล้วก็จะไปแจ้งแล้วมันก็จะจบแต่ไปมาตรงนี้เราจะพยายามทำให้มันเป็นหลายๆกรรมหลายๆต่างกรรมต่างวาระแล้วผมอยากจะให้ตำรวจทุกคนเนี่ยมองความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนะแล้วเอามาใส่ในหัวจิตหัวใจตัวเองนะครับไปถ้าสอบก็ควรที่จะสอบเนี่ยให้มันครบประเด็นหรือโกงไป5ครั้งผมก็ต้องสอบต่างกรรมต่างวาระไปเนี่ยสอบครั้งเดียวแล้วไปตีเป็นแผ่นความเสียหายมันก็ยังคาราคาซังอยู่นั่นแ
5: หละข้อมูลคดีของเซียนพระแล้วกันนะครับกลุ่มเซียนพระที่ผู้เสียหายมาแจ้งเนี่ยเรารวบรวมพยานหลักฐานมา
0: ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เปิดเผยว่าคดีเซียนพระถูกดำเนินคดีทราบเรื่องมาตั้งแต่เป็นรองผู้บัญชาการนะครับแล้วก็พบว่าทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลไม่ตรงกันครับส่วนที่พบว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เรียกมาคุยแล้วครับยืนยันว่าตำรวจพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะใช้พยานหลักฐานเป็นวิทยาศาสตร์ดำเนินการตามกฎหมายไม่กังวลคู่กรณีจะใช้ช่องทางของกฎหมายบิดเบือนคดีจากแพ่งไปเป็นคดีอาญาครับ
1: มาดูอีกเรื่องนึงที่สุ่มเสี่ยงจะสร้างความดังพลอยให้กับวงการผ้าเหลืองค่ะสำนักพุทธจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับตำรวจไปบุกตรวจสอบชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายกับพระนะคะหลังจากที่ถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปแจกเบอร์โทรศัพท์ให้กับผู้หญิงค่ะให้ติดต่อเพื่อขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยจากการตรวจสอบไม่พบชื่ออยู่ในวัดต้นสังกัดนะคะซึ่งเจ้าตัวยอมที่จะถอดจีวรออกแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ปลอมตัวมาเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาเข้าตรวจสอบชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์บริเวณสถานีรถไฟจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพยายามแจกเบอร์โทรศัพท์ให้กับสีกาเพื่อติดต่อขอมีเพศสัมพันธ์ค่ะนางพรพนาแสนการุณผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นชายคนดังกล่าวอ้างว่าสังกัดวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมและแสดงหนังสือสุทธิระบุชื่อพระมโนสิทธิ์ติสสวโรอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่ประสานตรวจสอบไปยังวัดและคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนครพนมกลับได้รับการยืนยันจากเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอว่าไม่เคยมีพระรูปดังกล่าวบวชหรือว่าจำพรรษาอยู่ในวัดแต่อย่างใดต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นิมนต์พระครูสิริอรุโณพาสเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต4เข้าร่วมพูดคุยช่วงแรกชายคนนี้ค่ะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันว่ายังครองสมณเพศอยู่แต่ว่าจากหลักฐานที่ตรวจสอบได้ทำให้เชื่อว่าเป็นเพียงบุคคลที่แต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ไม่ใช่พระจริงแม้ว่ายังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าสิ่งต้องห้ามในตัวค่ะแต่ว่าสุดท้ายชายคนนี้ค่ะยอมถอดจีวรออกตามคำขอของเจ้าคณะตำบลเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับกำชับห้ามแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์อีกหากพบการกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
0: ยังคงเป็นคดีที่สังคมจับตานะครับหลังจากที่นักธุรกิจหนุ่มวัย30ปีอ้างว่าถูกอาจารย์แก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนกระทำอนาจารระหว่างที่เข้าพิธีรักษาอาการป่วยเรื้อรังครับล่าสุดเพจสายไหมต้องรอดเตรียมที่จะนำผู้เสียหายนะครับเป็นชายเป็นนักศึกษาชายออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมครับวันนี้นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดเปิดเผยนะครับว่าเตรียมที่จะนำผู้เสียหายหรือว่าเหยื่ออาจารย์แก้กรรมครับซึ่งเป็นอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดลำพูนอีกหลายคนเนี่ยทยอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะนักศึกษาชายในจังหวัดเชียงใหม่ที่อ้างว่าเคยถูกกระทำในลักษณะเดียวกันนะครับหลังจากที่นักธุรกิจหนุ่มวัย30ปีอ้างว่าถูกอาจารย์แก้กรรมเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดลำพูนกระทำอนาจารทางเพศระหว่างที่เข้าพิธีรักษาอาการป่วยเรื้อรังพร้อมกับยืนยันนะครับว่าการเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ใช่การดิสเครดิตบุคคลใดแต่ว่าเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายส่วนบรรยากาศที่หน้าสำนักของอาจารย์นิมิตแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนครับเมื่อวานนี้ยังคงเงียบเหงานะครับประตูทางเข้าเนี่ยถูกปิดลงพร้อมกับติดป้ายข้อความระบุว่างดรับแขกทุกคนไม่มีกำหนดอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลพยายามที่จะทำลายชื่อเสียงแล้วก็ลดทอนความน่าเชื่อถือของอาจารย์แต่ว่าก่อนหน้านี้ครับแม้ว่าประตูบ้านจะปิดแต่ก็มีกลุ่มชายเป็นกลุ่มชาวบ้านที่เดินทางเข้าไปรดน้ำดำหัวตามประเพณีล้านนานายสถาพรสุวรรณเจิดจิตทนายความเปิดเผยครับว่าหลังจากที่ทราบว่าใครเป็นพนักงานสอบสวนก็จะเข้าไปพบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ต่อสู้ตามกระบวนการของกฎหมายส่วนสภาพจิตใจของอาจารย์ตอนนี้ยังคงปกติครับและยังมีลูกศิษย์ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
6: ก็เห็นทางรายการก็จะไปแจ้งความในวันนี้ใช่ไหมก็ทางเราก็จะไม่รอหมายเรียกเดี๋ยวถ้าแจ้งปุ๊บทราบในส่วนพนักงานสอบสวนเราก็จะประสานเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนทันทีแสดงความบริสุทธิ์ครับผม
7: มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมครับ
6: เพิ่มเติมไม่มีฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวก็ดูในทางด้านคดีก่อน
7: ครับ
6: แล้วผมก็จะให้ข่าวเพิ่มเติมเข้าไป

0: ตอนนี้สภาพจิตใจของอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ยังนิ่งอยู่ปกติอยู่ครับมีกำลังใจดีอยู่ครับกำลังใจที่ทำให้กำลังใจเยอะอยู
0: ่คร
1: ับผม
0: ได้คุยกับลูกศิษย์หลายคนเป็นยังไงบ้างครับเขาเชื่อหรือไม่เชื่อครับ

0: อนาคตแล้วก็แก้กรรมได้มีการตั้งข้อสังเกตแล้วครับว่าคนจำนวนมากเนี่ยหันไปพึ่งผู้มีอิทธิฤทธิ์ยามที่เผชิญกับความทุกข์จนตกเป็นเหยื่อของความเชื่อโดยขาดการไตร่ตรองครับพร้อมกับย้ำว่ากรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ได้ด้วยพิธีกรรมใดๆแต่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทำของตัวเองในปัจจุบันมากกว่าที่จะไปฝากความหวังไว้กับผู้วิเศษหรือว่าหมอดูครับ
1: คนไทยเรามันขาดเขาเบาปัญญามันไปยึดติดกับเรื่องความวิเศษวิโสไปยึดติดกับการเป็นผู้วิเศษอ่ะจะต้องเหนือคนอื่นอ่ะเราก็จะวิ่งเข้าหาบุคคลนั้นเพื่อไปแก้ไขความทุกข์เนี่ยพอเวลาคนเรามีความทุกข์อะไรก็แล้วแต่เข้าจู่โจมก็จะหาที่พึ่งแล้วเวลาไปหาที่พึ่งมึงก็จะไปเจออะไรที่มันเป็นที่พึ่งว่าว้าวรู้อนาคตได้รู้อดีตชาติได้จะได้แก้ไขกรรมได้เนี่ยมันไม่ฉลาดอ่ะมันตลกอ่ะมันเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนเพ้อเจ้อไร้สาระพระพุทธเจ้าทรงตรัสแต่มันไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันไปเชื่อคนไปเชื่อมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่หลอกลวงชาวบ้านงมงายไร้สาระ
0: ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับพระพยอมกัลยาโณนะครับเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีที่เตือนประชาชนที่มีความเชื่อเรื่องของพิธีแก้กรรมครับขอให้ใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังเพราะว่าการหลงเชื่อโดยไม่ศึกษาหลักธรรมให้ดีอาจจะกลายเป็นการเพิ่มกรรมแล้วก็เป็นเหยื่อมากกว่าครับส่วนการแก้กรรมตามหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงก็คือการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองครับ
2: ระวังหน่อยนะชวนกันไปแก้กรรมอ่ะเผลอๆจะไปเพิ่มกรรมเข้ากับพวกหมอลามกอะไรพวกเนี้ยคอยดูนะหลักธรรมแก้กรรมมีอีกไม่ศึกษากันนี่ควบคุมผัสสะเมื่อตาเห็นรูปไม่ปรุงแต่งหรือพูดว่าเห็นแล้วระวังอย่ารักอย่าชังอย่าวู่วาไปกับมันอันนี้แหละสกัดกรรมแก้กรรมที่แท้จริงตามหลักพุทธศาสนา
0: พระพยอมยังฝากถึงผู้ที่ประกอบพิธีแก้กรรมด้วยนะครับขอให้ระมัดระวังการกระทำเพราะถ้าทำผิดศีลธรรมและกฎหมายก็จะต้องรับผลกรรมทั้งทางโลกและทางธรรมครับ
3: มาติดตามเหตุการณ์ที่ไปพบชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามค่ะโดยชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ยังคงตรวจสอบเพิ่มนะคะทั้งบ้านพักของผู้ต้องหาคนนี้ทั้งในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครและที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงพื้นที่สภ.นาจอมเทียนคุณชาติชายถุงเงินลงไปในพื้นที่แล้วนะคะคุณชาติชายคะในพื้นที่เนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจยังไงบ้างคะ
4: ครับคุณอรศนีคุณอนุชาครับตอนนี้ผมอยู่ที่สภ.นาจอมเทียนนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายหมิงเฉินซันนะครับไปฝากขังที่ศาลพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยแจ้งข้อหาประมาณ 4-5 ข้อหาในเบื้องต้นนะครับซึ่งณขณะนี้อีกไม่กี่นาทีทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางเข้ามาตรวจสอบคดีด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบความรัดกุมในการสืบสวนสอบสวนนะครับนอกจากนี้ยังได้กำชับให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคงนะครับเข้ามาตรวจสอบดูแลคดีด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากว่าคดีนี้ใช้คำว่าเป็นคดีที่เกิดเป็นภัยร้ายแรงในประเทศนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คงเน้นย้ำนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสืบสวนติดตามว่าตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยทางผู้ต้องหาเนี่ยมีบุคคลหรือว่ามีกลุ่มขบวนการเกี่ยวข้องหรือไม่รวมไปถึงตรวจสอบอาวุธที่มานะครับว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับนอกจากมีการตรวจสอบอาวุธและก็รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายแล้วนะครับทางด้านผบ.ตร.ได้มีกำชับในการป้องกันนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวนะครับโดยกำชับให้รองผบ.ตร.นะครับให้ประสานกับทางสำนักงานตรวจเงินประสานสำนักงานตรวจ คนเข้าเมืองนะครับเพื่อตรวจสอบบุคคลต่างด้าวในการเข้าออกว่าบุคคลไหนมีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีการพำนักที่เข้ามาบ่อยครั้งจนเป็นเหตุน่าสงสัยนะครับให้ตรวจสอบรอบด้านนะครับเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์เชิงลึกหาความเชื่อมโยงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดกับผู้ต้องหารวมถึงของกลางเนี่ยมีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านผบ.ตร.

0: กำชับนะครับว่าจะต้องครอบคลุมและก็สามารถสืบสวนในทุกมิตินะครับว่ากระบวนการนี้เนี่ยแม้ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะนำมาก่อเหตุแบบไหนนะครับแต่ว่าทางตำรวจฝ่ายความมั่นคงนะครับก็คงที่จะต้องเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดครับทั้งสองท่านครับ
1: ขอบคุณคุณชาติชายค่ะ
2: ครับไปดูเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้อาวุธปืนบุกยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของสสพรรคภูมิใจไทยเขต8นครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่ากระสุนปืนขัดลำกล้องครับจึงรอดชีวิตมาส่วนผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพชายอายุประมาณ40ปีนะครับขับรถเก๋งมาจอดที่หน้าบ้านพักของนายภูรชัยพิมเสนอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนชักออกมาจากเอววิ่งเข้าไปยิงนายภูรชัยหรือว่าผู้ใหญ่ครูซึ่งนั่งอยู่กับกลุ่มญาติบริเวณข้างบ้านนะครับแต่ว่ากระสุนปืนขัดลำกล้องครับแล้วก็มีเสียงดังโวยวายจากกลุ่มญาติที่ต่างก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดส่วนผู้ก่อเหตุหลังจากที่กระสุนปืนขัดลำกล้องก็วิ่งกลับไปที่รถขับออกไปจากบ้านพักและต่อมาทราบว่าผู้ก่อเหตุรายนี้เนี่ยขับรถไปมอบตัวกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรท่าศาลาครับทราบชื่อภายหลังก็คือนายสาครชูสุวรรณอายุ41ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุได้ทิ้งคลองลงไปนะครับก่อนที่จะเข้ามอบตัวส่วนนายภูรชัยหรือว่าผู้ใหญ่ครูหลังจากที่รอดชีวิตจากการถูกยิงก็ได้เดินทางไปพร้อมกับกลุ่มญาติเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุญาติของผู้ใหญ่ครูบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่นายสาครเนี่ยเข้ามาบุกยิงผู้ใหญ่ครูนะครับและทราบว่าช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุนายสาครได้ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงที่บ้านของตัวเองมาแล้วแล้วก็ทราบด้วยว่ามีอาการทางจิตเวชอยู่ด้วยส่วนตัวของผู้ใหญ่ครูที่ถูกบุกยิงครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพี่ชายของนางสาวอวยพรศรีชวลิตนะครับสสจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต8พรรคภูมิใจไทยครับ
1: คุณผู้ชมคะท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่องการให้ฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวอยู่ยาวๆนานๆเนี่ยเพราะว่าบางส่วนเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเรื่องนี้กำลังถูกพูดถึงกันอย่างมากค่ะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีการเร่งจัดระเบียบนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากพบว่ามีทั้งพฤติกรรมเมาสุราก่อเหตุวิวาทขับรถประมาทหวาดเสียวไม่เคารพกฎหมายจนเกิดเสียงเรียกร้องตามมานะคะขณะเดียวกันค่ะฝ่ายปกครองและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้าในการปราบปรามธุรกิจนอมินีค่ะหลังจากมีการพบว่าพฤติกรรมของคนต่างชาตินั้นอาศัยช่องว่างตรงนี้มาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะใช้เป็นช่องว่างในการทำผิดกฎหมายได้จังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะหลังจากมีภาพปรากฏทั้งกรณีเมาสุราทำร้ายร่างกายขับขี่รถด้วยความประมาทหวาดเสียวไม่เคารพกฎจราจรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่า10ล้านคนต่อปีเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหาตามมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะจังหวัดไม่ได้มุ่งแก้เฉพาะปัญหานักท่องเที่ยวที่สร้างความเดือดร้อนเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มที่แอบแฝงมาด้วยเข้ามาดำเนินธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยผ่านการใช้นอมินีถือครองกิจการแทนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรถเช่าร้านบริการรวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติตอนนี้ทางจังหวัดได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งเชิญเอกอัครราชทูตกงสุลและผู้นำชุมชนชาวต่างชาติทั้งชาวอิสราเอลและฝรั่งเศสเข้าหารือเพื่อสร้างความเข้าใจว่านักท่องเที่ยวทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันทุกชาติเพื่อให้เกิดความสงบและก็ความสุขในการเที่ยวนะครับแต่สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนเตือนแล้วไม่ฟังเราจะบังคับใช้กฎหมายตามที่กรอบอำนาจเรามีอย่างสูงสุดเลยนะครับหน่วยปฏิบัติทุกหน่วยวันนั้นผมเชิญมาหมดเพื่อให้รับรู้ร่วมกันว่าเราจะใช้กฎหมายเดียวกันถ้าเป็นความผิดที่ร้ายแรงแล้วเข้าข่ายการส่งกลับผมจะให้หน่วยตม.เนี่ยดำเนินการทันที
1: ด้านผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6บอกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่ก่อปัญหาในหลายพื้นที่ค่ะมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มมีพฤติกรรมที่หยาบคายเหยียดคนไทยไม่เคารพกฎหมายรวมถึงไม่เคารพสถานที่สาธารณะด้วย

0: ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพฤติกรรมคนต่างด้าวซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายล่าสุดมีมติเพิกถอนสิทธิอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไปแล้ว14คนนะคะแบ่งเป็นชาวอิสราเอล7คนและสัญชาติอื่นอีก7คน
1: มีกฎจราจรจะถอดเสื้อคีสบหมวกกันน็อกไม่ใส่อันนี้เจอทุกวันสิ่งที่2เมาส่งเสียงดังชอบจัดปาร์ตี้ไปรวมกลุ่มจัดปาร์ตี้แล้วก็เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านนะครับอันที่3ไม่เคารพวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเช่นบางร้านอาหารบอกว่าต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าร้านเขาก็จะไม่ถอดเขาก็จะเข้าไปกินเข้าไปทานข้าวราคาไม่พอใจไม่จ่ายเดินออกนะครับพฤติกรรมเหล่านี้คือพฤติกรรมมองคนท้องถิ่นเป็นชนชั้น3นะครับไม่ให้เกียรติไม่เคารพกฎหมายอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ชาวบ้านเขาพูดถึงมา
0: ขณะเดียวกันวันจันทร์นี้ค่ะผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาชาวอิสราเอลพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินธุรกิจโนมินีของคนต่างชาติหลังจากที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้พร้อมกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีระหว่างที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะครับนายกไปหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อที่จะขยายความร่วมมือเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมฮาลาลครับเสนอให้จัดทำความตกลงทางการค้าข้าวและผลักดันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระสำคัญของอาเซียนครับก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช้าวันนี้นายกอนุทินไปหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูเอลเดสมาโกสจูเนียร์ครับประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมกับแสดงความยินดีในฐานะประธานอาเซียนและย้ำว่าไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนไทยอย่างเป็นทางการครับทั้ง2ฝ่ายยังได้หารือความร่วมมือที่สำคัญด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์นอกจากนี้ยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะด้านการเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนครับทั้ง2ฝ่ายยินดีต่อการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งจะจัดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกในปีนี้โดยเชื่อว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันมากขึ้นพร้อมกับเชิญชวนภาคเอกชนฟิลิปปินส์ขยายการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงทางพลังงานนายกรัฐมนตรียังเสนอให้รื้อฟื้นการประชุมฟิลิปปินส์ Thailand Energy Forum ซึ่งไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2558เพื่อที่จะหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนกรอบความตกลงว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมอาเซียนและโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายยังเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันผลักดันให้เป็นวาระสำคัญของอาเซียนครับรวมถึงข้อเน้นย้ำว่าไทยให้ความสำคัญต่อแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยโดยเฉพาะในภาคการศึกษาและการบริการพร้อมกับยืนยันว่าไทยจะดูแลสวัสดิภาพและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานฟิลิปปินส์ครับ
0: ในขณะเดียวกันค่ะนายกก็ยังได้โพสต์ข้อความส่งตรงจากฟิลิปปินส์นะคะหลังจากที่แจ้งยกเลิก MOU 44กับผู้นำกัมพูชาโดยตรงและยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชารับทราบถึงการตัดสินใจของฝ่ายไทยอย่างเป็นทางการแล้วค่ะพร้อมกับขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลยึดประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งพร้อมกับยืนยันนะคะว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ภาพร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนผ่าน Facebook พร้อมกับระบุ ข้อความว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ประสานให้พบกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก่อนเปิดประชุมเพื่อลดความตึงเครียดจึงใช้โอกาสนี้แจ้งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยตรงว่ารัฐบาลไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 44เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

0: บูชารับทราบพร้อมกับกล่าวว่าผิดหวังกับการตัดสินใจของรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปใช้แนวทางและกระบวนการประนอมภาคบังคับของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ดำเนินการเรื่องข้อตกลงทางสิทธิประโยชน์ทางทะเลต่อไปซึ่งก็เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลไทยค่ะเพราะว่าจากนี้ไปหากมีการพูดคุยใดๆทั้งสองประเทศก็จะยึดถือหลักการและข้อกำหนดเดียวกันเนื่องจากกัมพูชาได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญานี้เมื่อต้นปี2569แล้วพร้อมกับย้ำว่าการแจ้งให้กัมพูชารับทราบเรื่องการประกาศยกเลิก MOU 44ครั้งนี้ถือเป็นที่ประจักษ์ได้ว่ากัมพูชารับทราบอย่างเป็นทางการแล้วและกัมพูชาก็ได้แจ้งให้ฝ่ายไทยรับทราบถึงแนวทางการดำเนินการจากนี้ต่อไปของฝ่ายกัมพูชาพร้อมกับประกาศในที่ประชุมใหญ่ผู้นำชาติอาเซียนดังนั้นเมื่อไม่มี MOU 44แล้วจะไม่มีเส้นที่ลากผ่านเกาะกูดที่เป็นที่เคลือบแคลงหรือกังวลอีกต่อไปขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทย
1: ส่วนประเด็นเรื่องการปักปันเขตแดนและการเจรจาระดับ JBC และ GBC ยังคงดำเนินต่อไปตามเดิมที่ทำกันอยู่แล้วนะครับนายกบอกว่าทั้งสองฝ่ายยังได้ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้พบปะกันมากขึ้นและหากถึงจุดที่เหมาะสมก็จะยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตต่อไปพร้อมกับยืนยันด้วยนะครับว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเปิดด่านแต่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะให้เกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงการใช้กำลังทางการทหารนายกรัฐมนตรีแสดงความกังวลถึงการเผยแพร่ข่าวเท็จทางโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อให้เกิดความแตกแยกและความเกลียดชังทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ขอยืนยันว่ารัฐบาลยึดถือความรู้สึกของประชาชนและประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งครับต้องยอมรับนะครับว่ามีเสียงสนับสนุนสำหรับการยกเลิกนะครับเป็นมติครม.ที่ยกเลิก MOU 2544เพื่อปิดฉากกรอบเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยยืดเยื้อมากว่า25ปีครับถ้ามองในแง่ของการเมืองก็อาจจะตีความได้นะครับว่ารัฐบาลกำลังทำตามพันธสัญญาทางการเมืองว่าพยายามที่จะแก้ปัญหาสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเจรจายืดเยื้อกันมานานแต่ว่าไม่ได้ข้อสรุปนะฮะ
0: ซึ่งสิ่งที่ปรากฏออกมาตามหลังก็ไม่ได้เกินความคาดหวังสักเท่าไหร่นะคะหลังจากที่ไทยประกาศยกเลิก MOU 44ค่ะฝ่ายกัมพูชาเองก็ออกมาแสดงท่าทีให้นานาชาติรู้นะคะว่ากัมพูชาเนี่ยเสียใจที่ผู้พาพีถอนตัวไม่เจรจากันอีกต่อไปค่ะซึ่งการยกเลิกก็ไม่ได้แปลว่ามันจบแล้วนะคะแต่คือการเปลี่ยนสนามจากโต๊ะทวิภาคีสู่กลไกระหว่างประเทศตามที่กฎหมายแสดงเจตจำนงเอาไว้ใน UNCLOS ให้ใช้กลไกประนอมภาคบังคับค่ะมันเกิดคำถามตามมาค่ะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไทยจะได้ประโยชน์หรือว่าเดินหน้าเข้าสู่กับดักกันแน่แม้ว่าไทยและกัมพูชาจะไม่ยอมในกลไกระงับข้อพิพาทตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS 1982ค่ะคือไม่รับทั้งกลไกศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่เรียกว่า ICJไม่ยอมรับศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ PCA หรือว่ากฎหมายศาลทะเลโลก ICLOSแต่ว่าทั้งสองฝ่ายให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีโดยสมบูรณ์ในอันคลอสนะคะทำให้ต้องยอมรับในกลไกประนอมภาคบังคับซึ่งระบุไว้ในอันคลอสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณผู้ชมคะกลไกการประนอมภาคบังคับจะเป็นรูปแบบหนึ่งค่ะในการระงับข้อพิพาทผ่านคนกลางก็คือคณะกรรมการประนอมจำนวน5คนด้วยกันโดยรัฐคู่พิพาทก็คือไทยและกัมพูชาจะเลือกมาฝ่ายละ2คนค่ะก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงเลือกประธาน1คนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทางทะเลกระบวนการหลังจากนี้จะใช้ไม่เกิน2เดือนนะคะซึ่งคณะกรรมการประนอมก็จะศึกษาเรียกทั้งสองฝ่ายไปให้ข้อมูลมีการทำรายงานออกมาค่ะว่าด้วยเรื่องของการขีดเส้นมัธยะและจัดทำรายงานให้เสร็จสิ้นภายใน12เดือนผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงษ์ค้ำคูณอดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาเขตแดนประเมินว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 44แต่ว่าการถูกดึงไปสู่การบังคับให้มีคณะกรรมการประนอมซึ่งเปรียบเสมือนบุคคลที่3เข้ามามีส่วนในการขีดเส้นเพื่อระงับข้อพิพาททำให้การกำหนดเรื่องเขตทางทะเลระหว่าง2ฝ่ายไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับความเที่ยงธรรมของคณะกรรมการประนอม
2: เพราะนั้นมันก็จะเป็นข้อที่คณะกรรมการประนอมจะต้องใช้เทคนิควิธีการที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศก็คือ UNCLOS นะครับ1982เนี่ยอาจจะเริ่มจากมาตรา15นะครับที่ว่าด้วยเรื่องทะเลนาเขต ซึ่งทะเลนาเขตกำหนดให้รัฐประชิดหรือรัฐตรงข้ามเนี่ยใช้เส้นมัธยะคือจุดทุกจุด

0: ห่างจากเส้นฐานต้องเข้าใจว่าต้องใช้เส้นฐานของทั้งสองฝ่ายดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าไทยเนี่ยเราประกาศเส้นฐานในปี2513นะตรงบริเวณเกาะกูดเป็นเส้นฐานกัมพูชาเนี่ยประกาศ3รอบคือประกาศ2500นะประกาศ2515และ2525ดังนั้นเขาก็ต้องใช้เส้นล่าสุดคือ2525มันก็เลยทำให้เราเนี่ยมองว่าคณะกรรมการประนอมอาจจะต้องมาจัดทำเส้นมัธยะให้ดีที่สุดเพื่อผลอันเที่ยงธรรม
1: ถ้ารายงานออกมาว่าได้เรื่องของการกีดเส้นมัธยะของคณะกรรมการประนอมเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายมันจะไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าไม่ยอมรับเนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องยาวนะคะเราคลี่คุณผู้ชมดูค่ะถึงพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลในหลายทวีปซึ่งไทยและกัมพูชาลงนามรับรองใน MOU 2544เพื่อหาข้อสรุปเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะถ้าไล่ตามเส้นสีแดงที่ไทยประกาศเส้นอ้างอิงจากเส้นฐานที่อยู่สีดำๆเนี่ยค่ะในปี2543ไทยประกาศเป็นเส้นสีแดงนะคะส่วนกัมพูชาลากเป็นเส้นสีเขียวค่ะเป็นเส้นอ้างอิงของตัวเองลากถึง3ครั้งด้วยกันทั้งในปี2500ปี2515และปี2525ที่เห็นเป็นเส้นสีเขียวๆนี่นะคะจะเห็นว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลในหลายทวีปที่ไทยกัมพูชาลงนามรับรองใน MOU 2544ส่วนบนที่อยู่เหนือเส้นละติจูด11องศาค่ะเป็นเส้นแบ่งบริเวณเกาะกูดส่วนเส้นที่อยู่ใต้เส้น11องศาเหนือเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมทรัพยากรปิโตรเลียมนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอเราประกาศยกเลิก MOU 2544ก็ต้องมาดูกันที่การขีดเส้นมัธยะสีฟ้าของคณะกรรมาธิการประนอมเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีเส้นสีฟ้าออกมาให้คุณผู้ชมเห็นค่ะถ้าเป็นเส้นนี้จะเป็นเส้นระหว่าง2รัฐประชิดกันลากออกมาระยะหนึ่งเริ่มจากเส้นฐานสีดำซึ่งเป็นเส้นสมมุติวัดความกว้างของทะเลอาณาเขตเขตเศรษฐกิจและหลายทวีปเริ่มตรงไหนของเราอยู่ที่บริเวณเกาะกูดอีกส่วนหนึ่งก็ของกัมพูชาค่ะซึ่งจะทำให้สองฝ่ายรู้ว่าตัวเองมีสิทธิอธิปไตยตรงไหนแต่ทีนี้ค่ะพอมาดูเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นที่ระบายสีฟ้านะคะทับพื้นที่เดิมที่เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์หรือพื้นที่พิพาทเนี่ยมันมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ค่ะว่าถ้าคณะกรรมการประนอมขีดเส้นมัธยะออกมาไม่ลากตามเส้นที่ไทยวาดไว้แม้ว่าในมุมนึงค่ะการใช้เส้นมัธยะอาจจะช่วยตอกย้ำนะคะว่าด้านบนเนี่ยเกาะกูดเป็นของไทยชัดเจนมากขึ้นแต่มันจะส่งผลกับพื้นที่ตอนล่างที่เห็นเป็นสีแดงออกมาเล็กๆเนี่ยค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของทรัพยากรทางทะเลและพลังงานบางส่วนซึ่งไทยมีโอกาสถูกแบ่งลดลงไปด้วย
2: ไปดูบรรยากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์และที่สุรินทร์นะครับตอนนี้ยังคงเต็มไปด้วยความกังวลครับแปลว่าเหตุการณ์สู้รบจะผ่านมานานกว่า6เดือนแล้วหลังจากที่ล่าสุดมีภาพการพบหารือระหว่างนายกของไทยและนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะครับก็ทำให้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งรู้สึกไม่สบายใจครับและไม่ต้องการให้มีการเปิดด่านชายแดนอีกครั้งนึงครับที่ตำบลโคกว่านอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นางคณิษฐาเรือมแสนอายุ55ปีนะครับยังคงเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ของจำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางตลอดเวลาครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการอพยพหากเกิดเหตุปะทะซ้ำเธอเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กัมพูชายิงจรวด BM-21 นะครับไปตกใส่สวนยางพาราในช่วงของการสู้รบเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ต้นยางเสียหายไปกว่า10ต้นและแรงระเบิดยังทำให้หน้าต่างบ้านแตกหลายบานครับนางคณิษฐาบอกว่าแม้เวลาจะผ่านไปแต่ความหวาดกลัวยังคงอยู่ในใจของคนในครอบครัวทุกวันนี้ยังไม่สามารถที่จะไว้วางใจสถานการณ์ได้และเมื่อเห็นภาพผู้นำไทยจับมือกับผู้นำกัมพูชาก็ยิ่งรู้สึกกังวลใจแล้วก็อยากให้รัฐบาลนึกถึงทหารและประชาชนที่สูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงได้รับผลกระทบจากการสู้รบที่ผ่านมาครับโดยส่วนตัวไม่ต้องการให้มีการเปิดด่านชายแดนและอยากจะให้มีการปิดต่อไปครับ
3: ปากบอกนายกล่ะอย่าทิ้งคนชายแดนเด้อเพิ่นได้เป็นนายกก็ขอคนชายแดนนี่แหละภูมิใจไทยชายแดนนี่เอาหมดเลยไม่ได้ทิ้งรักแต่เขาได้เป็นแล้วเขาจะทิ้งเราบ
4: ่ว่าเขาจะทิ้งเราแม่มีความกังวลใจไหมว่าการที่ไปจับมือมันมีนัยยะสำคัญอะไรแม่แม่คิดว่าอย่างไร
3: ก็กังวลอยู่กลัวอนุทินใจอ่อนกลัวนายกเราใจอ่อนอ่ะ
4: ็คือยืนยันว่าไม่อยากให้เปิดด่านเลย
3: ไม่อยากให้เปิดเลย 100% 1,000% นะ
1: กรมสรรพสามิตเตรียมที่จะรายงานผลการศึกษาโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะขณะที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขยายขอบเขตค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะไฟฟ้ารวมถึงจักรยานไฟฟ้าวงเงิน1,000 ล้านบาทสุดท้ายนะคะพร้อมกับเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ที่เริ่มขาดสภาพคล่องเข้ามาปรึกษาเพื่อปรับโครงสร้างนี้สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.รายงานผลการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการ SME เกือบทั้งหมดได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางในจำนวนนี้มีผู้ประกอบการร้อยละ 21.3 ระบุว่าธุรกิจอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.1 ระบุว่าธุรกิจอยู่ได้ประมาณ 3-6 เดือนมีเพียงร้อยละ 4.5 ซึ่งระบุว่าอยู่ได้เกิน1ปีกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบอกว่าในช่วง4เดือนแรกของปีมียอดคำขอค้ำประกันสินเชื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มขึ้นมากกว่า 40,000 ล้านบาทคิดเป็นจำนวนผู้ประกอบการมากกว่า 30,000 รายสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบตั้งแต่หลัก 10,000 บาทไปจนถึงไม่เกิน40ล้านบาทสำหรับ SME ทั่วไปส่วนผู้ประกอบการที่เริ่มประสบปัญหาไม่สามารถชำระค่างวดกับสถาบันการเงินสามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้กับบริษัทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้บริการบยส.บสย.แต่หากเป็นผู้ประกอบการที่มีบสย.ค้ำประกันสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ยืดหนี้เพื่อจ่ายค่างวดเริ่มต้นเดือนละ500บาทหรือว่าค่าใช้จ่ายต้นตามเงื่อนไขเพื่อขอรับสิทธิ์ในส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50เพื่อปิดจบหนี้ได้ทันที
5: หลับลูกหนี้ที่ยอดหนี้ไม่เกิน 200,000 และมีความประสงค์จะปิดหนี้นะครับก็สามารถจะมาปิดหนี้ที่บูธของบสย.เราลดเงินต้นให้ 50% ถ้ามีหนี้ที่ถูกสถาบันเงินจ่ายเคลมสัก 100,000 นะท่านก็จำเอาเงินมาสัก 50,000 บาทนะครับก็มาปิดหนี้ที่บูธของบสย.ได้เลยนะครับพร้อมกับสามารถที่จะยกหนี้ยกดอกให้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่ลดเงินต้น 50% นะครับแล้วก็ยกดอกที่ช่วงที่กำลังปรับโครงสร้างนี้ให้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของบสย.พร้อมช่วยนะครับ
1: บสย.ยังได้ขยายขอบเขตค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อรถภายใต้โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำจากเดิมจำกัดเฉพาะรถกระบะเป็นรถกระบะไฟฟ้าทั้งมือ1และมือ2รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนเครื่องมือทำกินและสร้างอาชีพเสริมซึ่งขณะนี้เหลือวงเงินอีกประมาณ1,000 ล้านบาทสุดท้ายแล้วค่ะขณะที่นายพรชัยถีระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณารายงานสรุปผลการศึกษาถึงแนวทางการดำเนินโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ในสัปดาห์หน้า
2: ชาวยูเครนรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในโอกาสวันครบรอบการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับขณะที่วาระดังกล่าวทำให้รัสเซียและยูเครนตกลงหยุดยิงชั่วคราวตามคำขอของผู้นำสหรัฐซึ่งจะมีผลต่อเนื่องนาน3วันเริ่มจากวันนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคมครับหลังจากก่อนหน้านี้ทั้ง2ประเทศต่างกล่าวหากันว่าต่างฝ่ายต่างละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในช่วงวันครบรอบการฉลองชัยชนะเหนือนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1945โดยทรัมป์ระบุว่าเขาเป็นผู้ผลักดันการหยุดยิงครั้งนี้ด้วยตัวเองและขอขอบคุณผู้นำทั้ง2ประเทศที่ยอมตกลงกันได้รวมทั้งระบุด้วยนะครับว่าหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้จะขยายเวลาออกไปได้อีกท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีทางด้านที่ปรึกษาทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยครับว่ารัสเซียพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวทางของผู้นำสหรัฐในการระงับการสู้รบชั่วคราวเช่นเดียวกับวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนที่ออกมายืนยันตอบรับข้อตกลงนี้เช่นเดียวกันโดยข้อตกลงครั้งนี้ครอบคลุมถึงการระงับปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดและการแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนขณะที่ชาวยูเครนจำนวนมากรวมตัวกันที่อนุสรณ์สถานเปลวไฟนิรันดร์ในกรุงเคียฟ เพื่อที่จะวางดอกไม้รำลึกถึงวาระสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับโดยประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าความเจ็บปวดจากอดีตและความโหดร้ายของสงครามในประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับสถานการณ์สงครามที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นจากการประกาศจุดยิงชั่วคราวในช่วงวันสำคัญนี้ครับ
1: จีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือสองของโลกมีลุ้นค่ะในการป้องกันแชมป์กอล์ฟ LPGA มิซูโอหลังขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวในการแข่งขันวันที่2ค่ะกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโออเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คอนซูเบลรัฐวูดนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในรอบที่2ซึ่งแชมป์เก่าที่แล้วอย่างจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือสองของโลกชาวไทยออกสตาร์ทด้วยการตามหลังผู้นำเพียงแค่สโตรกเดียวปรากฏว่ารอบนี้จีโน่ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์จากการทำ6เบอร์ดี้และเสียไป3โบกี้คะแนนรวมมีเพิ่มเป็น8อันเดอร์ขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวโดยทิ้งห่างอันดับ2อย่างเจนนิเฟอร์คัพโชจากสหรัฐถึง3สโตรกทำให้จีโน่มีลุ้นป้องกันแชมป์รายการนี้และยังเป็นการลุ้นแชมป์แรกของตัวเองในปีนี้ด้วยหลังการแข่งขันจีโน่บอกว่าเป็นวันที่ลมแรงทำให้เล่นได้ยากแต่โชคดีที่ลมนิ่งขึ้นในช่วง9หลุมหลังทำให้มีคะแนนที่ดีและคิดว่าการป้องกันแชมป์ไม่ง่ายเพราะว่าเหลือการแข่งขันอีกครึ่งทาง
6: ค่ะวันนี้ก็ที่ว่าโชคดีที่9หลุมหลังมันไม่ค่อยมีลมเราก็เลยทำแต้มได้เยอะเลยค่ะแต่ว่า9หลุมแรกคือลมมันแรงมากแบบหนาวด้วยอะไรด้วยจริงแล้วธงก็ค่อนข้างที่จะยากด้วยจริงว่ามันก็ถ้าไม่ได้โชคดีว่า9หลุมหลังแบบลมไม่มาอะไรเงี้ยมันก็สกอร์ก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้แต่ว่าโดยรวมก้าวหลังก็ตีดีค่อนข้างดีแล้วก็พัดดีด้วยค่ะมันยังแบบไกลอีกมากๆเลยแค่อันนี้แค่ครึ่งทางเองอะไรเงี้ยเหลืออีกต้อง36หลุมแล้วจริงรู้สึกว่าสนามนี้มันเป็นสนามที่แบบมันไม่ได้ง่ายเลยที่จะทำแต่ว่ามันก็อาจจะเสียแบบค่อนข้างง่ายแต่ว่าทำแบบเบอร์ดี้ยากอะไรเงี้ยจริงรู้สึกว่ามันก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงแล้วก็ต้องใช้แบบช็อตที่ดีเหมือนกันที่จะสามารถแบบเป็นแชมป์ได้ในรายการนี้ค่ะ
1: ด้านโปรปีโนอภิชยายุบลรอบนี้เก็บเพิ่ม4อันเดอร์ขยับขึ้นมาอยู่5อันดับร่วมด้วยคะแนนรวม2อันเดอร์ส่วนโปรเมียวปาจารีอนันฤกาลและโปรจูเนียร์จัสมินสุวรรณปุระตีเกินไป2โอเวอร์อยู่อันดับ42ร่วมยังได้ผ่านการตัดตัวเข้าไปเล่นใน2วันสุดท้ายขณะที่นักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆที่ไม่ผ่านการตัดตัวคือโมริยาและเอริยาจุฑานุการปภังกรทวัฒนกิจและชเนตีวรรณแสง
2: ได้เวลาของไทยบันเทิงแล้วนะครับวันนี้พบกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาครับ
7: สวัสดีค่ะช่วงนี้ใครๆก็ต้องพูดถึงน้ำพริกกะปินะคะเป็นคนไทยก็ต้องรู้จักดีแน่นอนเพราะว่าทำกันกินแทบจะทุกครัวเรือนค่ะแต่ว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็จะมีสูตรในการทำน้ำพริกกะปิที่ไม่เหมือนกันนะคะวันนี้พาไปดูสูตรพิเศษค่ะจากแม่ครัววัยเก่านะคะที่เปิดร้านอาหารไทยมานานกว่า30ปีบอกเลยว่าเมนูน้ำพริกกะปิที่ร้านเนี่ยเป็นเมนูยอดฮิตแล้วก็ขายดีตลอดกาลค่ะมีเคล็ดลับพิเศษคือการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างส้มจีนและเคยกะปินะคะเป็นสูตรเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะ
8: น้ำพริกกะปิของป้าขายดีเพราะป้าใช้ส้มจี๊ดที่อื่นเขาไม่ใส่นะคะของป้าใส่ส้มจี๊ดบางทีป้าคิดว่ามันหอมค่ะแล้วลำพังมะนาวนี่มันก็ธรรมดาแต่ป้าเป็นคนชอบส้มจี๊ดแล้วป้าเลยใส่แล้วกะปิของป้าตั้งแต่เปิดร้านมา30ปีไม่เคยเปลี่ยนป้าเป็นคนพังงาก็ต้องเอาของพังงามาขายเราใช้กะปิอันนี้แหละ
9: เจ้าเดิมที่ขาย
8: น้ำพริกนะถ้ากะปิไม่อร่อยคุณตำยังไงก็ไม่อร่อย
7: เรียกได้ว่ารักเดียวใจเดียวนะคะสำหรับป้ากุหลาบเจษดาวันค่ะแม่ครัววัย84ปีเจ้าของร้านอาหารพื้นเมืองในภูเก็ตค่ะร้านอาหารไทยเนี่ยเปิดมานานกว่า32ปีนะคะแล้วน้ำพริกกะปิก็ขายดีมาตลอดป้าบอกว่าเคล็ดลับเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบที่ดีนะคะอย่างกะปิสูตรจากพังงาบ้านเกิดแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนกะปิเลยตลอดหลายสิบปีค่ะ นอกจากกะปิแล้วเคล็ดลับอีกอย่างที่เฉลยไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการใส่ส้มจี๊ดค่ะให้รสเปรี้ยวแทนมะนาวซึ่งส้มจี๊ดที่ว่านี้ก็เป็นผลไม้ให้รสเปรี้ยวลูกเล็กกว่าส้มทั่วไปแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่แปลกใจนะคะว่าพอเอามาให้รสเปรี้ยวแทนมะนาวก็เลยได้รสชาติที่โดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะแค่น้ำพริกกะปิถ้วยเดียวก็เห็นถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะคะก็คือการนำพืชท้องถิ่นใกล้ครัวอย่างส้มจี๊ดมาใช้และเห็นถึงภูมิปัญญาบรรพบุรุษอย่างกะปิพังงาค่ะทำให้เมนูง่ายๆอย่างน้ำพริกกลายเป็นเสียงที่บอกเล่าเรื่องราวอย่างหลากหลายนะคะเช่นเดียวกับที่เราได้เห็นมาตลอดในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น 2ค่ะติดตามชมกันต่อ

วันนี้นะคะก็นำเสนอเป็นตอนที่6แล้วแอบกระซิบเลยก็แล้วกันว่าวันนี้เนี่ยนำเสนอเมนูที่น้ำพริกนะคะมาจากวัตถุดิบอย่างส้มจี๊ดด้วยจะแซ่บจี๊ดขนาดไหนค่ะรอรู้พร้อมกันเวลา 14:05 วันนี้ทางหน้าจอไทย PBS นะคะรวมถึงรับชมทางออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage ไทย PBS และไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะชิมน้ำพริกกันแล้วก็ต่อด้วยรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนเวลาบ่าย3โมงตรงนะคะชวนไปคุยถึงเส้นทางชีวิตของนักร้องดังดาวขังฟ้าแม่วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะที่ไม่เคยปล่อยให้โอกาสหลุดมือแล้วก็ใช้ลูกขยันต่อสู้มาตลอดจนได้บันทึกเสียงตั้งแต่อายุเพียง14ปีแล้วก็โด่งดังตั้งแต่ใช้คำว่าเด็กหญิงนำหน้าค่ะ

0: จากเด็กหญิงวงจันทร์ไพโรจน์ที่ทำนักฟังทึ่งเพราะว่าร้องเพลงดังช่างร้ายเหลือตั้งแต่อายุแค่14ปีค่ะพรสวรรค์บวกพลังที่ไม่ยอมแพ้ทำให้วงการได้รู้จักเด็กมากความสามารถคนหนึ่งที่ส่งอารมณ์เพลงออกมาได้ดีขณะที่นักร้องรุ่นใหญ่ก็ต้องงงนะคะแม่วงจันทร์เล่าว่าในอดีตเนี่ยอัดเพลงเสร็จก็ต้องรอผลิตแผ่นเสียงอีก3ปีค่ะเพราะว่าต้องส่งไปทำถึงเมืองนอกพอแผ่นตีกลับมาถึงไทยโนนก็โตเป็นสาวแล้วนะคะเรื่องจริงสะท้อนวงการเพลงในอดีตที่ไม่เคยง่ายแต่แม่วงจันทร์ไม่เคยถอดใจค่ะหัดเรียนเล่นเต้นบัลเล่ต์ตั้งแต่อายุ12ปีกว่าจะได้มีโอกาสร้องเพลงในโรงละครก็หนักหนาค่ะ
1: แม่ก็จะร้องเพลงโดยมากพระองค์เจ้าพานุนะคะองค์ชายใหญ่ท่านเป็นผู้เขียนเพลงตอนนี้ก็ความที่เราหนึ่งอยากได้ตังค์สองฉันจะต้องเป็นคนเก่งฉันอยากออกไปร้องเพลงสลับหน้าม่านอย่างปีชาบุญเกียรตินะก็ไปนั่งร้องเพลงให้ท่านฟังใกล้ๆท่านบอกไปร้องตรงอื่นฉันยังไม่ให้เธอร้องหรอกฉันยังไม่ให้เธอร้อง
2: แล้วใช้เวลานานไหมครับถึงจะได้ร้องหน้าม่านจริง
1: ๆไม่อะค่ะจะต้องออกไปร้องให้ได้ต่อเพลงคู่เลยเธออยู่ไหนเนี่ยเป็นเพลงที่นานแล้วนะลูกแม่อายุแค่12 13เท่านั้นเองค่ะ
2: ตอนร้องอ
1: ยู่ไหนร้องคู่กันกับพี่ภูมิสวัสดิ์ธีมกรเขาโตกว่าแม่เยอะ

0: วันนี้บ่ายสามโมงตรงได้ฟังเพลงฮิตคุณแม่วงจันทร์ทั้งอัลบั้มนะคะแต่ว่าก็จะได้นักร้องรุ่นลูกๆมาช่วยร้องด้วยการันตีว่าเสียงดีนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเฟิร์นสุทธิยาและกาญจนามาสิริค่ะรวมถึงฟังเรื่องเล่าสุดคลาสสิกจากปากพ่อชัยชนะว่าพี่วงจันทร์สวยและเก่งแค่ไหนบอกเลยว่าชื่อฉันคือนักธุรกิจหญิงรุ่นบุกเบิกเลยนะคะเพราะว่าขนาดทำธุรกิจโรงแรมที่ห้องอาหารมีนักร้องดังทั้งลูกทุ่งลูกกรุงแวะมาร้องกัน24ชั่วโมงได้ก็ต้องไม่ธรรมดาสิคะชมเต็มๆในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้เวลาบ่ายสามโมงตรงค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณอนุชาและคุณออนซินีค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณเวนิกานะครับ
2: วันหยุดนี้อาจจะต้องวางแผนเดินทางพกร่มกันต่อนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ
3: สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูร้อนแล้วนะคะคาดว่าปีนี้จะไปสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือนนี้นะคะหรือว่าประมาณสุดสัปดาห์หน้าอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝนแล้วล่ะค่ะและในช่วงตลอด1สัปดาห์นับจากนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีหน้านะคะทุกภาคยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักค่ะในช่วงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยายังมีประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในวันนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงสูงก็จะเริ่มลดลงมาแล้วนะคะแต่ว่าหลายจังหวัดก็ยังคงได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะคะโดยมีกรุงเทพปริมณฑลและอีก52จังหวัดทั่วประเทศดังนี้ค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ยังมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากความเสี่ยงปานกลางที่จังหวัดลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเสี่ยงปานกลางที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและ

0: ีรัมย์ส่วนภาคกลางนะคะยังมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดกาญจนบุรีและเสี่ยงปานกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะส่วนภาคตะวันออกจะมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีความเสี่ยงปานกลางที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้มีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลและมีความเสี่ยงปานกลางที่จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงค่ะโดยปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกในวันนี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นนั้นยังคงแผ่ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะประกอบกับช่วงนี้ยังมีกระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนี้ก็ยังมีอากาศร้อนอยู่นะคะส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ระยะนี้ภาคใต้นั้นจะมีกระแสลมตะวันออกมีกำลังแรงขึ้นนะคะพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักขึ้นได้บางแห่งรวมไปถึงคลื่นลมทั้งด้านฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันช่วงนี้ในบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวข้ามไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ปิดท้ายข่าวเที่ยงวันนี้ด้วยภาพความสวยงามของหมู่เกาะสุรินทร์ที่จังหวัดพังงานะครับและทั้งหมดคือข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

กกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาซักผ้าครั้งละมากๆเพื่อลดจำนวนรอบในการซักและใช้น้ำเย็นเพื่อลดพลังงานครับต่อด้วยการรีดผ้าทีละหลายชิ้นเพราะเตารีดใช้ไฟสูงมากครับหันมารีดในครั้งเดียวให้คุ้มค่าไปด้วยกันเลยเพียงเท่านี้คุณก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยล่ะครับ

0: ีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิทยคิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับไทยเวียดทุกช่องทางนะครับจำง่ายๆฮะ3คนข่าว3ทุ่มทุกคืนวันศุกร์นะครับที่ไทย PBS นะครับวันนี้มีความชัดเจนเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับเรื่องของรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทตามที่คนคาดหมายไว้ขณะที่ครม.มีมติยกเลิก MOU 44นะครับและผู้ว่าชาติชาติประกาศไปต่อแล้วชัดเจนนะครับส่วนที่ยังรอความชัดเจนก็คือเรื่องของแลนด์บริดจ์ครับจะเดินหน้าต่อจะพักรบหรือจะหยุดท่ามกลางการกังวลนะฮะการคำถามมีมากมายทีเดียวและจะไปต่อยังไงความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับล่าสุดวันนี้นายกไทยพบกับคุณมาเนตที่ฟิลิปปินส์ครับ
1: โอ้นี่สรุปข่าวครบถ้วนเลยว่านี่เรา
0: เราต้องการความรู้สองท่าน
1: เอาพาดหัวสิสี่ห้าเรื่องที่คุณเอ๋ยเนี่ยอันดับหนึ่งคืออะไรสำคัญที่สุด
0: อันดับหนึ่งคืออะไรแหละครับ
1: เออที่ให้สมมติให้เลือก
0: เงินกู้400ล้านบาท
1: เหรอเห็นด้วยไหม
2: แต่ก่อนจะไปผม
1: มีเรื่องจะสารภาพ
2: มีเรื่องจะสารภาพ
0: ว่า
2: ตอนท้ายของรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกว่าไม่อยากให้คุณพิพัฒน
1: ์
2: มาดูโครงการแลนด์บริดจ
0: ์แล้วก็ไม่ได้ดูไง
2: แล้วเผอิญว่าหลังจากนั้น

0: เนี่ยนายกเขาตั้งคุณเอกนิติ
1: ครับ
0: อันนี้ผมไม่รู้มาก่อนนะผมไม่รู
1: ้ตั้งหลังจากรายการเหรอ
2: ใช่ใช่ใช่
0: วันรุ่งขึ้นเขาตั้งหลังจากคือผมไม่รู้มาก่อนนะ
1: ไม่ได้ไปสั่งนายก
0: ไม่เกี่ยวกับนายกเลย
1: เป็นคุณแอบสั่งนายก
0: ไม่มีไม่มีนี่ผมถึงจะต้องมาชี้แจงก่อนไงว่าคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่133/2569เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันวงเล็บโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งให้คุณเอกนิติเป็นประธานคุณประกรณ์นี่เป็นรองประธานแล้วก็ไล่ๆมาเนี่ยคุณแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเป็นตามตำแหน่ง
1: คุณพิพัฒน์ไม่ได้อยู่ในกรรมการ
0: อยู่เป็นในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ว่าไม่ได้เป็นคนแฮนเดิลละไม่ได้คือพูดง่ายว่าเอาคุณนิติมาเป็นคนบริหารเป็นคนพูดง่ายว่าเอาเป็นคนมาบริหารจัดการในการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าไม่เดินหน้า
1: จะให้ที่คุณแถลง
0: ที่ผมพูดเนี่ย
1: คุณจะแถลงข่าวชี้แจงเนี่ย
0: ผมต้องชี้แจงเพราะว่าคนเนี่ยไปบอกว่าผมเนี่ยน่าจะรู้มาก่อนว่าเขาจะเปลี่ยนตัวจากคุณพิพัฒน์เป็นคุณเอกนิติเลยมาพูดในรายการนี้ซึ่งไม่จริงเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยมาจากความบริสุทธิ์ใจแท้ๆเลยว่า
2: เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่แม่นยำตรงเป้า
0: ไม่มีจริงๆไม่ม
1: ีความจริงนายกเขาคิดอยู่แล้ว
0: เขาไม่ทราบ
1: เขาจะเปลี่ยนอยู่แล้ว
0: ไม่ผมไม่ทราบเลยแต่วันนั้นด้วยเจตนาดีถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะทำต่อ
1: ครับ
0: คือถ้าใช้คุณพิพัฒน์แฮนเดิลเนี่ยมันไม่ได้หรอกส่วนโครงการมันจะดีไม่ดีมันจะอะไรอันนั้นอีกเรื่องนึงซึ่งตอนนี้ก็กำลังถกเถียงกันอยู
1: ่ดังนั้นคุณแถลงผมก็มีเรื่องแถลง
0: ว่า
1: พูดถึงเรื่องนี้ผมต้องขอแถลงให้นายกเนี่ยเลิกใช้คุณเอกนิติมากเกินไปแล้ว
2: คือผมก็
1: นี่ทุกเรื่องเลยนะ
2: เป็นยาสามัญประจำครม.ชุดนี
1: ้แล้วแกมีเวลาทำงานที่ไหนเล่าตั้งแต่เรื่องน้ำมันใช่ไหมคุณพิพัฒน์ทำอยู่พักหนึ่งอ้าวเอกนิติไปเรื่องโรงกลั่นใช่ไหมแล้วมาเรื่องแลนด์บริดจ์คือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่รัฐบาลโผล่ไปแล้วพลาดเนี่ยจะกลับมาแล้วจะโยนให้คุณเอกนิติตอนนี้เหมือนกับครม.มีรัฐมนตรีสองเทียเทียหนึ่งคือรับเละอีกเทียหนึ่งไม่รู้ทำอะไรอยู
2: ่
1: ผมยังไม่เห็นรัฐมนตรี
0: จริงจริงจริงคือโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่หน้าใหม่ๆอ่ะที่เป็นผู้ใหญ่ส่งมาทำงานนะเนี่ยผมเรียกงี้ดีกว่านะ
1: ทำไมผู้ใหญ่ส่งมาทำงาน
0: ก็ให้มาคือให้มาฝึกไง
2: ให้มาฝึกงาน
1: ไงครม.เป็นที่ฝึกงานเหรอ
0: ใช่
1: เฮ้ย
0: จริงจริงจริง
1: อย่างนี้ผมนอนไม่หลับนะ
0: ไม่คือคล้ายๆกับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่มีแผลไงมันไม่มีแผลมันไม่แหวะไงคือใช่ไหมอันนี้มันทำให้อย่างไรเนาะผู้ชายก็ไม่สนใจเห็นไหมเราไม่สนใจเลย
1: เ
0: นี่ยซึ่งอันนี้เขาอยากให้เป็นแบบนี้
1: เขาอยากให้เป็นอย่าสนใจนัก
0: อย่าสนคือคุณอย่ามาโฟกัสผมมาก
1: ไม่แต่ว่ากำลังจะย้ำอีกทีว่าอย่าให้มีรัฐมนตรีไม่กี่คนที่ทำงานก็เห็นเอกนิติสุภจีศรีศักดิ์สามคนนั่นจริงๆนะจะมาบอกว่าเป็นมือคนนอกคนในไม่รู้ตอนนี้เป็นคนในแล้วนะแต่ทำไมคนในมันเหมือนกับมีห้องพิเศษห้องหนึ่งสามคนนี้ทำงานและที่เหลือนี่ไปอยู่อีกห้องหนึ่ง
2: ครับ
1: แล้วนายกเนี่ยอาศัยสามคนไม่ได้นะรัฐบาลนี้มันต้องทำงานทั้งหมด35คนนะ
2: อันนี้ครม.นี่นะฮะมีครม.บางชุดที่เป็นครม.เก่าแล้วก็ย่องเงียบมาช่วยงานเนี่ยอันนี้ไม่ต้องการเป็นข่าวเหมือนกัน
1: เอามีด้วย
2: นี่อย่างนี้เอาอย่างคุณสมศักดิ์เนี่ย
1: จะย่องเงียบมายังไง
0: แกยังไงนั่นไล่ฟังไปที่กระทรวงไล่ฟังหน่อยไล่ฟัง
2: แกย่องไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะแล้วก็วันนี้ประกาศนะว่าจะทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะช่วยคิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงเกษตร
1: แกเป็นที่ปรึกษาป่ะ
2: เป็นที่ปรึกษาม
1: ีตำแหน่งนะ
0: ไม่
2: ทางการไม่ทางการ
1: มีตำแหน่ง
2: เกี่ยวเรื่องวัวชน
0: ไม่มันลูกหลานแกไปอยู่ที่นั่นต้องไหม
2: ลูกหลานมีไม่มากแต่พรรคพวกแกเยอะ
0: อ๋อพรรคพวก
2: ทั้งกระทรวงทั้งกรรมาธิการเนี่ยมีเยอะ
0: โอเคโอเค
2: นะฮะ
0: แต่ตัวแกไม่รับตำแหน่งอะไร
2: ไม่รับตำแหน่งแต่ว่าโอ้ก็ช่วยคุณสุริยะได้เยอะอยู
0: ่
2: นี่จะดันเรื่องใหญ่วัวชนปลาอะไรปลากัดปลาเนี่ยมาแล้ว
1: ประกาศก็มาแล
2: ้
1: ว
2: ไม่มาแล้ว
0: แล้วยังไงต่อ
2: ก็เนี่ยคุณรัฐมนตรีที่แบบต้องการความเงียบแต่ว่ามีพลังที
0: ่เออแล้วเลือกไอ้กรมฝนหลวงอะไรนั่นจบไปแล้วเหรอ
2: คุณต่างคนต่างถอยอะ
0: ก็
2: มันเจ็บมันเจ็บ
1: ก็อย่างที่อาจารย์วิระเตือนแหละว่าเราฟังหูไว้หูเพราะว่าม
2: ีแผลทั้งคู
1: ่
2: แผลใหญ่ด้วย
1: มีปัญหาทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่า
0: จัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: อะไรพวกนี้
0: อันนี้คือจบ
2: แล้วนี่เขาตัดคน
1: แต่ว่ามันมีตกลงมีครม.3ประเภทละถ้าแยกตามนี้คือครม.เละรับเละครม.เด็กส่งมาฝึกงานงานไม่เคยปรากฏกับครม.พวกรัฐมนตรีเก่าที่แอบว่าการ
2: ใช่ครับ
1: หรืออาสามาว่าการ
2: อาสามากกว่า
1: เฮ้ยอย่าง
0: น
1: ี
0: ้มีมากกว่านั้น
1: มากกว่านั้นดิ
0: มีมากกว่านั้น
1: มีเช็คมีห้องนึง
0: มีแบบ
2: กดปุ่ม
1: ไกลโอ้รอโอ้รีโมท
2: ใช่รีโมทเหรอ
1: รีโมท
2: โอ้โห
1: อันนี้หนักอันนี้หนัก
0: อันนี้หนัก
1: สมัยก่อนมีนะรัฐบาลก่อนมีกดรีโมทแต่มาจากต่างประเทศอันนี้อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ
0: ในประเทศไม่คือ
1: มีรัฐมนตรี4ประเภท
0: เราให้เข้าใจมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของการเมืองในลักษณะที่มันจะต้องรวบรวมผู้คนจากพรรคจากกลุ่มต่างๆเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะมันก็ต้องมีเจ้าของคอกใช่ไหมสมัยก่อนมันก็
2: เป
0: ็
2: นคอก
0: เป็นบางทีเราก็เรียกมุ้ง
2: เป็นมุ้ง
0: เป็นมุ้งเป็นกลุ่มอะไรเงี้ย
1: คุณใช้คำว่าคอกนี่มันไม่สุภาพนะ
0: งั้นถอน
1: คอกใช้กับสัตว์ใช่ไหมคอกมันใช้กับอะไรไหมมุ้งยังพอเห็นมุ้งเนี่ย
2: คอกผมชัดเจนมันมีเจ้าของไง
1: แต่มุ้งนี่มันทำอะไรไม
0: ่ค่อยมุ้งก็มีแต่คนกลางไงเอาเข้าเรื่องเดี๋ยวคนดูจะยันโตเอาเรื่องอะไร
2: เอาเรื่อง
1: การเงินกู้
0: เงินกู้
1: นี่รอดไหม
0: รอดไหมเอาอย่างนี
2: ้
0: ต้องตั้งหลักดีๆนะจนถึงขณะนี
1: ้
0: นาทีนี
1: ้ครับตอนเที่ยงของวันศุกร์อันนี
0: ้
2: ครับ
0: ตัวพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
2: แต่ยื่นทูลเก้าไปแล้ว
0: ผมก็ถามไป
2: ครับ
0: ว่ามีปัญหาทางเทคนิคอะไรไหม
1: ถามไปที่ไหนฝ่าย
0: อย่าถาม
2: ว่าถามก็ต้องไป
0: มันจะต้องบอกมันทุกเรื่องอย่างนี้เล่า
1: ผมจอดเรื่องไงผมมีคนถามผมว่าอาจารย์มีเวลาแกเอามาจากไหนคุณจะได้ตอบถูกไง
0: ว่ามาเอาเป็นว่าสอบถามกันแล้วกันเพราะมันช้าเราก็คิดว่ามันควรจะปกติพระราชกำหนดจะเร็วใช่ไหม
2: ใช
0: ่ผมก็เลยมานั่งคิดทำไมพรรคฝ่ายค้านถึงยังไม่ยื่น
1: ยื่นยัง
2: ก็บอกจะยื่นวันจันทร์หรือวันอังคารนี
0: ้นี่ไง
1: เดี๋ยวไม่ใช่อย่างนี
0: ้เออช้าไหม
2: ก็
1: ช้าสิช้าสิ
2: ก็เพิ่งตกลงกันได้ว่าจะยื่น
0: ไม่ใช่ถ้าตัวพระราชกำหนดนะยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาม
2: ี
0: ผลบังคับใช้
2: อ
0: ่ะมันจะไม่เกิดกรณี
1: ใช
0: ่
2: เจ้ามา
0: ถูกต้องอันนี้ไม่มีที่มานะ
2: ครับ
0: คือถามคนจะยื่นเลย
1: เ
0: ขาก็บอกอย่างนี้
2: ครับ
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวเป็นว่ายื่นไปแล้วไม่มีกรณีเพราะเขาต้องยื่นให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
1: ถูกต้อง
2: ครับ
0: เพื่อที่จะเป็นเมสเซนเจอร์
1: ใช่
0: ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ประกาศ
2: วันนี้วันศุกร์
1: ก็ถึงยื่น
2: แปด
0: ก็ต้องเป็นวันจันทร์วันจันทร์จะยื่นแต่ก็อีกนั่นแหละเรื่องถ้ามาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1ใน5หรือจากวุฒิสภา1ใน5เนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาต้องส่งเรื่องภายใน3วัน
1: ถูกต้องภายใน3วัน
0: ภายใน3วันใช่มั้ยภายใน3วันใช่มั้ย
1: ไม่น้อยกว่า1ใน5
0: ไอ้นั่นคือจำนวนที่ยื่น
1: แล้วก็ให้ภายใน3วัน
0: ให้ภายใน3วันคราวนี้คุณสุชัย
1: ศาลมีโอกาสวินิจฉัย60วัน
0: อย่างงี้ทีละสเต็ปคุณสุชัยรัฐบาลจะเสนอพระราชกำหนดวันที่14พฤษภา
2: ครับ
0: ถ้า
1: จะแจ้งสภาหรือว่าจะ
0: ก็บรรจุเป็นวาระรัฐบาลเสนอไปทางประธาน
1: แล้วนะแล้วใช่ไหม
0: ไม่เขาบอกแล้วว่าเขาจะเข้าสภาวันที่14
2: ครับ
0: ถ้าคุณไปยื่นสมมติว่ายื่นวันจันทร
1: ์
0: มันก็จะชนพอดี
2: อ๋อ
0: หรือทางประธานสภาผู้แทนขอดูก่อนอะไรก่อนเนี้ย
1: วันจันทร์วันที่10
2: วัน
0: จันทร์วันที่11
2: จันทร์11อังคาร11
0: ถ้ายื่นวันที่12เนี่ยประธานสภามีเวลา3วันวันที่15ถึงจะส่งสารรัฐธรรมนูญ
1: โอ้

0: ไทม์ไลน์ต้องแม่นๆนะเอออันนี้มันเป็นเทคนิคเลยนะผมบอกให้เออ
1: ฉะนั้นแปลว่า3วันก็ชนกันชนกัน
0: ถ้าเกิดว่าพิจารณามันก็ไม่ไปศาลรัฐมนูลเพราะพิจารณาก็ต้องลงมติเห็นชอบไม่เห็นชอบถูกไหมคุณวิชัยถ้าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแล้วก็คือจบแล้วไม่ต้องส่งไปศาลดูวินิจฉัย
1: คือข้าวสุกแล้ว
0: ข้าวสุกแล้วอันนี้ประเด็น
1: ก็เสาร์อาทิตย์ส่งไม่ได้นะ
2: ส่งสภาปิด
0: รัฐ
2: สภาปิด
0: คุณตุ้นที่ใจ
1: เมืองภาวะฉุกเฉินน่ะพ.ร.ก.นี่พูดถึงภาวะฉุกเฉินน่ะจำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยอีกเรื่องไม่ได้อะ
0: ไม่อันนี้ก็อีกประเด็นนึง
2: ครับ
1: เออ
0: ผู้ชายอ่านดีๆนะ
1: เออ
0: มาตรา172ไง
3: 172อ่ะ
0: ที่จะออกพระราช
1: วันนี้ผมบอกให้เอามาอ่านกันทั้งๆนะ
0: นะจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่171
1: เ
0: ออพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกถวายคัดโอเคไปโทษ172ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือปกป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะพระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นกฎหมายก็ได้การตราพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้กระทำเฉพาะเมื่อรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได
1: ้ครับ
0: ประเด็นก็คือว่าเมื
1: ่อ
0: สสฝ่ายค้านแล้วโทษสสพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าไทยรวมกันได้101ครบ100ยื่นให้สภาให้ประธานสภาของตัวเอง
1: ครับ
0: ก็ต้องใช้เวลา3วันในการพิจารณาแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วเมื่อถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญรับไว้มีเวลา60วันโอเคนะแต่สำคัญอยู่ตรงนี้การจะวินิจฉัยเนี่ยเขาวินิจฉัยเฉพาะวรรคหนึ่ง
1: อักหนึ่ง
0: ในกรณีที่สามนูนิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคหนึ่ง
1: วรรคหนึ่ง
0: ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้น
1: วรรคสองไม่เกี่ยว
0: แล้วก็คำวินิจฉัยของสารรัฐนูนว่าเนี่ยต้องคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนตุลาการที่มีอยู่วรรคสองของมาตรา172เนี่ยบอกว่าการตามการตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความเพราะฉะนั้นศาลนุนวินิจฉัยวรรคหนึ่ง
1: วรรคหนึ่งวรรคสองไม่เกี่ยวว
0: รรคสองไม่เกี่ยวว
1: รรคสองที่
0: วรรคหนึ่งเนี่ยมีข้อเดียวที่จะวินิจฉัย
1: คือ
0: ว่าพระราชกำหนดนั้นเนี่ยมีเป็นเรื่องความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศประเด็นเดียวประเด็นเดียว
3: เรื่องเดียวเลย
0: ไม่ใช่เรื่อง
1: เร่งด่วน
0: จะไม่มีไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนั่นวรรคสอง
1: อ๋อยเล่นกันอย่างนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: เอานี่
1: มันบ้องตะวักกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: เนี่ยถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าผมอ่านแบบคนแบบอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: แต่ฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นเนี่ยเขายกประเด็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นและรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้นะ
0: อ
1: ่ะ
0: นี่ไง
1: เอออ
0: ันนี้ไม่ไปอันนี้ไปศาลรัฐธรรมนูญไม่ได
1: ้เออนี่ไงนี่คือปัญหา
0: เดี๋ยวฟังคุณเราฟัง
1: ฝ่ายค้าน
0: ผมว่าคุณหมายกันรู้น่ะเราฟังดู
3: ฟังดู
4: ส่วนที่เราจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญคือการตีความเรื่องของที่ว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่ในส่วนของว่า เร่งด่วนไม่เร่งด่วนจำเป็นหลีกเลี่ยงได้ไหมเนี่ยนะคะก็จะใช้อำนาจของสภาในการที่จะพิจารณาเห็นชอบแทนค่ะ
1: อ๋อแกอ่าน
0: นี่ไงมันต้องแบ่งเป็นสองขยัก
2: ครับ
0: ถูกไหมมันต้องแบ่งเป็นสองขยักขยักแรกเนี่ยวรรคหนึ่งว่าไอ้ที่จะออกพระราชกำหนดเนี่ยเพื่อประโยชน์ในเรื่องความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศมาคุยชัย
1: ใช่
0: แต่ว่าเทคนิคก็คือว่าคุณยื่นวันไหนคุณต้องทันนะเขาต้องยื่นก่อนวิก่อนที่จะอภิปราย
1: ใช่
0: เพราะถ้าอภิปรายแล้วมันยื่นไม่ได้แล้วมันก็จบแล้วอภิปรายมันเสียงข้างมาก
2: ครับ
0: เนี่ยผมก็เลยที่จริงเนี่ยเขาก็ซ้อมไปแล้วนะซ้อมเป็นกระทู้สดตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีแล้วใช่ไหม
1: แล้ววันนั้นเนี่ยนายกส่ง
0: พระราดอนมาตอบ
1: นี่นายถึงบอกว่ามันเป็นรัฐมนตรีสองเทียร์จริง
0: ๆไม่ก็จริงๆเขาดูแลอยู
1: ่เขาดูแล
2: เรื่องงบประมาณอยู่
0: เขาดูแลเรื่องงบประมาณอยู่เพราะเขาก็มาอธิบายว่ามันไม่พอมันถึงต้องออกพระราชกำหนดเออแล้วจริงๆอ่ะที่เขากำหนดว่าเขาจะต้องคืองบปี69ไปดูแล้วเขาอธิบายว่ามันเหลือเงินประมาณ 20,000 ล้านบวกกับที่เป็นงบกลาง 20,000 ล้านเนี่ยมันไม่พ
1: อ
0: เพราะเขาต้องใช้เงินถึง 172,000 ล้านจะรอปี70ก็ไม่ได้เพราะมัน

0: ไม่เข้าสภาฉะนั้นถ้าเกิดจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่1มิถุนาไปจนถึงวันที่30กันยา4เดือนเนี่ย อันนี้คือกรณีฉุกเฉินความจำเป็นรีบด่วนใช่ไหมนี่แบตใช่ไหม
1: แบต

0: ใช่ไหมใช่ไหมจะลงทะเบียนกันวันที่25แล้วจะจ่ายเงินตั้งแต่วันที่1เลยเนี่ยทั้งบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยทั้งคนที่เราจะไปลงทะเบียนน่ะ40ล้านคนอ่ะพูดง่ายๆไม่ใช่ไม่มีใครอยากคือทุกคนอยากได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกอันนี้เขาไม่
1: ไม่แตะ
0: แต่ที่เขาแตะก็คือว่าเฮ้ยที่คุณจะทำไอ้เรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานเอารถ EV ไปแลกรถ EV อะไรที่คุณจะทำน่ะคุณมันไม่รีบด่วน
1: มันไม่เร่งนะมันเป็นโครงการระยะยาว
0: เพราะว่าแล้วจริงๆก็เป็นอย่างนั้น
2: ถูกต้อง
0: เพราะจริงๆเนี่ยเวลาเขาจะกู้เนี่ย
1: ครับ
0: เขากู้ 200,000
2: เขาอีกปีนึงกู้ 200,000
0: อาจจะเกินได้เพราะกฎหมายเนี่ยนะ 400,000 เนี่ยนะมันบอกว่าคุณจะไปจัดสัดส่วนไม่เท่ากันก็ได้มันมีคือมันมีรายละเอียดแต่เนื่องจากว่าตัวพระราชกำหนดเนี่ยมันยังไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยอินดีเทลเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเขาจัดเขาออกแบบยังไง
2: แต่ว่าการที่บอกว่าจะกู้ 200,000 ก่อนในปีแรกและอีก 200,000 จะไปกู้อีกปีหนึ่งก็แสดงว่ามันไม่ได้เร่งด่วนอะไร
0: นี่ไงถึงผมถึงบอกไงว่าทั้งที่คุณกรตาติกวนิชพูดทั้งที่คุณศิริกัญญาพูดทั้งคุณณัฐพงษ์พูดเนี่ยมันมีประเด็นมันมีประเด็นเพราะจริงๆในตัวพระราชกำหนดเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น2แผนงานแผนงานช่วยเหลือประชาชนเยียวยา
1: เยียวยาก
0: ับแผนงานส่งเสริมสนับสนุนพลังงานอย่างมีประสิทธิ์เขาก็แบ่งเป็น2ก้อนก้อนละ 200,000 ด้วยในตัวพระราชกำหนดเขาก็แบ่งเป็น 200,000 แต่มันมีเขียนเอาไว้ว่าในบางกรณีจะจัดสัดส่วนใหม่ก็ได้อันนี้ก
2: ็แต่ก็จัดแล้วสัดส่วนก็จัดแล้วจัดใหม่ไม่ได้แล้ว
1: แต่ว่าจะงบไอโครงการระยะยาวเนี่ยนะมาใช้เฉพาะหน้าได้ใช่
0: ไหมไม่ถึง
1: ว่าเยียวยาได
0: ้ได้ไม่เพราะถ้าเกิด 200,000 ไม่พอคุณจะขอ 250,000 แต่ต้องอยู่ใน 400,000 นะห้ามเกินนะ
1: ต้องตัด 200,000 หลังมาเนี่ย
0: ล้นได้ล้นได้ล้นได้ล้นได้นี่ไงถึงบอกว่า
2: ตอนที่ขอเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนแต่อธิบายว่าอย่างนี้
1: ใช
2: ่ไหมตอนที่เป็นพรก.ไม่ได้พูดว่าจะแยกยังไงต่างๆก็ 400,000 เป็นก้อนอยู่ที่การใช้ยังไงแต่เวลาอธิบายในสภาก็ดีตอบคำถามนักข่าวก็ดีบอกว่าแยกเป็น2ก้อน
0: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วคนละปีพอมาถึงประเด็นหลังเนี่ยไอ้สองแสนหลังเนี่ยเกิดคำถามแน่นอนว่าคุณเร่งด่วนยังไง
0: ก็นี่ไง
1: โครงการเราก็ไม่เห็นนะ
0: คุณสิริกัญญาเนี่ยถึงบอกอันนั้นเนี่ยเขาจะไปพูดในสภา
2: ซึ่งก็ไม่มีผลเท่าไหร่เพราะต้องโหวตก็ชนะอยู่แล้ว
0: ผมที่จริงเนี่ยผมก็บอกกับทางพรรคประชาชนไปนะบอกคุณย้ำแม่งรอบเดียวเหอะอย่าย้ำสองรอบ
2: แปลว่าอะไร
1: รอบเดียวไหน
0: ไม่คืออย่างนี้คุณชัยด้วยสามัญสำนึกเนี่ยเรารู้ว่าส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: พอคาดเดาผลได
0: ้ถูกไหมถึงแม้ว่าต้องการเสียง2ใน3 6-3เป็นอย่างน้อยนี่นะก็อาจจะออกมา9-0ได้ซ้ำไปนะว่าโอเคมันจำเป็นเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจคราวนี้จะเสียเวลารอทำไมถ้าศาลรัฐธรรมนูญเขารับไว้แล้วเขาวินิจฉัยว่าโอเคทำได
1: ้
0: คุณก็ต้องกลับมาดีเบตในสภาถูกไหมคุณวิชัยเพราะนี่จะกลับมาดีเบตในสภาทุกคนก็รู้ว่าถ้าดีเบตแล้วลงมติเสียงข้างมากม
2: ัน
0: ต้อง
1: ชนะอยู
0: ่แต่ว่าเอาเข้ามาแล้วพูดเลยมันไม่ดีกว่าเหรอ
2: เข้ามายังไง
0: เอาก็รัฐบาลเสนอมาไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปยื่นเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญพอยื่นไปก็ไม่รู้อยู่แล้วคุณว่าคุณว่าไหม
1: ใช
0: ่ถ้าเอาพูดถึงว่า practical เลยนะในทางปฏิบัติก็เป็นย้ำในสภานี่แหละย้ำตอนอภิปรายไม่เห็นจะไม่ยกมือให้นะเอาให้เต็มที่เลย
2: แต่เขาอยากทดสอบดูว่ามาตรา172เนี่ยวรรคหนึ่งเนี่ยคำว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศมีแค่ไหนด้วย
0: นี่ไงเข้าใจผมเข้าใจเขาอาจจะเป็น
2: ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนี่ตีความได้นะ
0: เขาอาจจะเทสสารรัฐธรรมนูญ
2: ใช่
0: เพราะไอ้เรื่องความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินเนี่ย
2: ถูกต้อง
0: มันไม่อยู่ใน
2: มันจะไม่ใช่แค่พรก.ฉบับเดียวมันจะอาจจะตามมาอีก
0: ถูกต้อง
2: แต่วิกฤตนี่ไม่จบ
0: คือผมก็ถามเขาไอ้พระราชกำหนดเนี่ยสมัยคุณประยุทธ
1: ์
0: 1.5 ล้านล้านบาท2ฉบับเน
1: ี่
0: ยไม่มีการเชลเลนจ
2: ์ไม่มี
0: ไม่มีไม่มีไม่ได้ไปศาลรัฐธรรมนูญมีของคุณอภิสิทธิ์กับคุณกรป
1: ี
0: 5251นะอันนั้นไปศาลรัฐธรรมนูญต้องโพสต์ไว้กว่าจะตัดสินน่ะ45วัน
2: ใช่ใช่จำได
0: ้ใช่ไหมคุณชัยคราวนี้ถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญเข้าชื่อกัน100คนให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา172รัฐธรรมนูญบกวรรคหนึ่งว่ามันเฮ้ยมันไม่ได้กระทบความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจของประเทศเลยเนี่ยพอศาลรัฐธรรมนูญรับไว้เนี่ยต้องโพสต์อันนี้คือเป พิจารณาไม่ได้

0: ไม่รู
1: ้พอโพสต์ปั๊บเนี่ยก็เขาต้องตัดสินภายใน60วัน
2: อ่าฮะเพราะเนี่ยที่อภิปรายก็ไม่ได้สิ
1: ก็ยังไม่เข้าไงก็ยังไม่เข้าคือยังไม่ได้บรรจุอยู่ในวาระจะไปอภิปรายแล้วก็อภิปรายนอกสภาไป
2: แต่มันเร่งด่วนนะฉุกเฉินนะ
1: ผมไม่รู้แต่ว่าไม่ประเด็นคือเป็นอย่างนี
2: ้
1: ถ้าพอสไว้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่มีอำนาจที่จะกู้เงิน
2: ยังไม่ได
1: ้คราวนี้ถ้าเกิดจะลงทะเบียนจะทำได้บอกยังไม่แน่ใจนะไม่ใช่นะจะไปลงทะเบียนวันที่25พฤษภาจะเริ่มจ่ายเงินกันวันที่1เนี่ยมันก็ต้องล่นไปด้วย
2: ใช่
1: ไหมมันก็ต้องกระเถิบไป
2: ทั้งหมดก็ฟิสไว
1: ้ก็นี่ไงคราวนี้ก็ถึงบอกว่าพรรคฝ่ายค้านต้องชั่งใจว่าคุณจะไปสามนูนให้วินิจฉัย
0: หรือ
1: คุณจะไปดีเบตในสภาซึ่งคุณก็ทำได้อยู่แล้วถึงไปสารรัฐมนูลก็ต้องมาดีเบตอยู่ดีตอนเข้าสภาพิจารณา
2: เขาจะทำทั้งสองอย่าง
1: นี่ไงอันนี้ก็นี่ไงคราวนี้จะทำทั้งสองอย่างก็มีความเสี่ยงแบบนึงคือถ้าทำสองอย่างก็คือทำไปก็อย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: แต่คนที่มารอตังค์มันก็คิดอีกแบบน
2: ึ
1: ง
2: รัฐบาลถอนกลับมาแก้เป็น200,000ได้ไหม
1: ไม่ได้
2: แล้วนะ
1: นายกทูล9แล้วอยู่แก้
2: แล้วถึง9แล้วใช่ไหม
1: ถึง9แล้วถึง9แล้วแต่ยังไม่ได้โปรด9ลงมา
2: แล้วถ้าโปรด9เสร็จก็บอกแถลงในสภาว่าผมใช้จริงๆแค่200,000พอไหมได้ไหมได้
1: ไม่แต่ก็เมื่อกี้ที่พูดอ่ะที่คุณบอกว่าเขาจะยื่นวันที่11ใช่ไหมล่ะ
0: จะยื่นวันที่11
2: วันจันทร์
1: วันจันทร์เขาจะยื่นวันที่11
0: เพราะว่า14เข้าสภาไง
1: มันทิ้งมันไทม์ไลน์มันทิ้งไหวทิ้งพริบกันรอบนี้ผมแปลกใจว่าทำไมพระราชกำหนดเนี่ยประกาศลงในราชกิจจาเนี่ย
2: มันควรจะ
1: เช้าวันนี้ออกก็ผมก็ไม่ได้แปลกใจเลยนะหรือจะออกวันพรุ่งนี้ผมก็ไม่ได้แปลกใจ
2: เพราะว่าตอนเที่ยงนะ
1: ต้องให้เข้าใจว่าแต่ว่าเราพยายามอธิบายให้เข้าใจว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงมันมีปัญหาเรื่องข้อคิดเห็นที่มันแตกต่างกัน
2: ใช่แต่ไอ้200,000หลังเนี่ยไอ้เรื่องจะเอาไปใช้เรื่องโซลาร์เอเนอร์จีเนี่ยมันมีคำถามเยอะมากไม่มีรายละเอียดเลยผมพยายามหาดูนะว่าเขาจะเอาไปทำอะไร200,000จะให้คนกู้เพื่อคุณจะได้ไปตั้งหลังคาคุณจะให้กู้เท่าไหร่ไม่มีเลยนะเมื่อไม่มีเลยอยู่ดีๆคุณบอกว่าคือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนผ่านอะไรตรงไหนเลยแล้วก็แบงก์ก็มันเกี่ยวข้องตรงไหนยังไงนะอธิบายหน่อย
1: มีครับแต่มันอยู่ในตัวพระราชกำหนด
2: ละเอียดขนาดนั้น
0: เล็กกี่บรรทัดอะ
2: ละเอียดขนาดนั้น
1: 2.1
2: เอาว่ายังไงว่ายังไง
1: แผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้งานทดแทนและพลังงานทางเลือกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตโครงการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้แผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาทักษะประชาชนและนวัตกรรมในการปรับโครงสร้างพลังงานและสร้างเศรษฐกิจใหม่
2: อันนี้อยู่ในนโยบายคุณแถลงอยู่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
2: คุณแถลงนโยบายคุณก็หางบประจำ
1: ไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยราชการที่จะใช้งบ200,000เนี่ยคุณทำโครงการมาคนที่จะพิจารณาโครงการที่จะให้เงินกู้เนี่ยคือปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเขามีชุดหนึ่งอยู่ในนี้เป็นคนทำถามว่ามันมีอยู่ไหมมันมีอยู่ในหัว
2: อยู่ในหัว
1: อยู่ในหัวแต่ว่ามันต้องได้เงินก่อนถึงจะเสนอโครงการ
2: ไม่ได้คุณต้องมีแผนก่อน
1: ถ้าเป็นพระราชกำหนดทำอย่างนี้ถ้าเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยทำอีกแบบนึง
0: ทำไมไม่เป็นพระราชบัญญัติครับ
1: พระราชบัญญัติฝ่ายค้านก็ต้องตั้งกรรมการว่าลงหลักรับหลักการในวาระแรกใช่ไหมตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาภายใน60วันเออดีเบตกันดีเบตไปดีเบตมาเข้าวาระ3มันไม่จับมันไม่ทันใจ
0: มันต้องกล้าๆหน่อย
2: ใจคลาย
1: มันไม่ทันใจสำหรับรัฐบาล
0: ไม่ทันใจรัฐบาล
2: ไม่อันนี้เป็นจุดอ่อนสำคัญที่สุดของการตัดสินใจเดินหน้าไอ้เรื่อง200,000แล้วไปใช้
1: 200,000หลังใช่ไหม
2: 200,000หลังเนี่ยที่คุณเอกนิติยังพูดเองเลยว่าไปประชุม IMF World Bank มาคราวนี้พูดถึงการกู้เงินเพื่อมาแก้ปัญหาวิกฤตนี่ส่วนใหญ่เห็นว่าการกู้ไม่เป็นปัญหาแต่ก็ถามว่าเอาไปกู้ไปทำอะไรไอ้กู้ทำอะไรแค่พูดกว้างๆลอยๆอย่างนี้เป็นนโยบายปกติอ่านนโยบายรัฐบาลที่แถลงก็อยู่ในสภาเวลาคุณเป็นนโยบายคุณไม่เตรียมเงินเอาไว้ทำเลยเหรอแสดงว่าคุณไม่มีแผนงานคุณแม้แต่กระดาษใบเดียว
1: คือ
2: แล้วเร่งด่วนทีนี้ขี้จุกจุกแล้ว
1: คือมันเป็นไก่กับไข่คิดแล้วไม่ได้เงินก็ไม่อยากคิด
2: มันต้องคิดเพราะเรื่องนี
1: ้
2: อยู่ในนโยบาย
1: คิดแล้วยังไม่รู้จะได้เงินหรือเปล่าก็ยังไม่อยากคิด
2: คุณต้องคิดให้ดีเพื่อได้เงินไม่งั้นผมใช้เงินคุณทำไมถ้าคุณ

0: กันคุณชัย
1: นี่ไงผมถึงบอกว่าไก่กับไข่ไงผมมีผมคิดไว้แล้วแต่ผมยังไม่บอกคุณเพราะผมยังไม่ได้เงินมาเพราะคุณอนุมัติผมสิผมทวดให้คุณดูเลย
0: ไม่ได้คุณต้องให้ผมดูแผนคุณก่อน
1: นี่ไง
0: เนี่ยคุณเดินไปหาแบงค์นะ
1: ไปคุณสุทธิชัยเป็นฝ่ายค้าเลยบอกนี่คุณเอามาให้ผมดูผมก็บอกเฮ้ยมึงโดนมติผ่านก่อนเดี๋ยวกูจะให้มึงดูประมาณนี้
0: เงินมหาศาลตอนนี้สภาพคล่องในแบงค์ล้าน 1.9 ล้านล้านบาทรัฐบาลขอแค่ 400,000 สบายมากเขาบอกมีดอกเบี้ยก็ต่ำ 1.3% แล้วก็เป็นเงินไทยเองทำไมต้องใช้เงินต่างชาติเฮ้ยรัฐบาลจะมาอ้างว่าดอกเบี้ยต่ำอยากกู้นะอย่านะคุณต้องมีแผนงานฉะนั้นคุณเดินเข้าไปในแบงค์นะแบงค์บอกมีเงินครับขอดูแผน
2: ดูแผนก่อน
0: แผนนี่พิสูจน์ได้นะครับว่ามันเป็นไปได
1: ้ feasible
0: การ feasible ความคุ้มค่านี่ก็เหมือนกันคุณจะมาขอสำนักงบประมาณถ้าสำนักงบประมาณไม่มีแผนว่าอนุมัติเนี่ยนะหรือว่าจัดให้นะสำนักงบประมาณเนี่ยมีปัญหา
2: ครับ
0: เพราะว่าคุณใช้วิธีการเขามีไอเดียแต่เขายังไม่บอกคุณเนี่ยนะแล้วคุณบอกขอมาก่อน 200,000 แล้วเดี๋ยวผมให้รายละเอียดคุณอย่างนี้ผิดหลักการบริหารงบประมาณโดยสิ้นเชิง
1: ที่คุณชัยพูดเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีการอภิปรายเพื่อที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดฉบับนี้นี่เราตัดไปเลยนะว่าไม่มีเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะฝ่ายค้านเนี่ยควรจะจี้ตรงนี้
0: ใช่
2: ใช่
1: แม้แต่อันแรกก็ต้องจี้นะอันแรกที่ว่าจะให้คนละ 4,000 เนี่ย
2: หวานไป
1: ใครว่างใครบ้างเป็นกลุ่มไหนต้อง
0: ใช่ไหมใช่ไหม
2: ผมว่างๆอ่ะ
0: ต้องขึ้นต้องขึ้นทะเบียนไง
1: มันก็ต้องไปขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วเราไม่รู้ว่าแต่อันเนี้ยมันจับต้องได
0: ้
1: อันเนี้ยจับต้องได้แต่อันหลังเนี่ยคุณต้องกระแทก
0: ใช
1: ่ตกลงคุณจะให้เอารถ EV มาแลกกี่คันคุณต้องใช่มั้ยคันละกี่บาทต้องบอกมาให้ชัดเจนโซล่ารู้ไปเลยเนี่ยคุณจะให้เขาคนไหนจะได้ดอกเบี้ยต่ำอะไรเนี่ยคือไอ้เนี่ยต้องไปบี้ต้องไปบี้ตอนพิจารณา
2: ที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าง่ายๆนะเรื่องไม่ด่วนทำไมต้องด่วนมันคาใจคนเหมือนกันนะแต่อันหลังเนี่ยนะ
0: บอกเขาจะตั้งคณะกรรมการกันกรอง
1: ใช่
0: เขาบอกให้ตั้งกรรมการกันกรองนะขอมาก
1: รรมการ
0: กันกรองปลัดคลังเป็นหัวหน้ามันก็ราชการอีก
2: มันก็ต้องผ่านอ่ะ
0: มันก็ราชการอีกแหละมันก็ไม่มีอะไร
1: งั้นตั้งคุณสุทธิชัย
0: ไม่เอาไม่เอาน
1: ี่ไงผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน3คนเป็นกรรมการคณะกรรมการพิจารณาไก่กองกันกรองอนุมัติการใช้เงินกู้ใครที่มีปัญหาก็ไปอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะนี้ที่เหลือก็จะมีปลัดคลังเลขาสภาพัฒน์ผอ.สำนักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางผอ.สสค.เนี่ยของกระทรวงการคลังทั้งหมด
0: แล้วเขาก็ตามตำแหน่งอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ตามตำแหน่งมันมีอยู่แล้วแต่ผู้ทรงคุณวุฒิน
0: ั่นแหละแล้วเขาจะเอากัน
1: ก็เนี่ยเสนอคุณสุทธิชัยไปอยู่ในนี้ก็จะได้ไปตรวจไง
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเขาไม่เอาคนขวาง
1: ไม่คือผมพูดตามกระดาษ
0: ถูกต้อง
1: ผมพูดตามกระดาษ
0: ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณเองนิติผมก็ยังฟังแกสัมภาษณ์อะไรต่ออะไรแกก็ไม่มีรายละเอียดพวกนี้แล้วนี่จริงๆมันก็ต้องเรื่องกระทรวงพลังงานด้วยใช่ไหมล่ะ เพราะมันเกี่ยวกับพลังงานใช่ไหมล่ะ
2: นี่ผมได้ยิน
0: แล้วเรื่องจะซื้อไฟจากเอกชนต่างๆนะก็พูดกันอยู่นั่นแหละอยู่ไหนแผนอยู่ไหนกี่เดือนจากนี้ไป
1: ก็นี่ถึงบอกให้ฝ่ายค้านเนี่ยไปย้ำ
0: เขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้ว
1: ต้องไปย้ำให้ย้ำให้เละเลย
2: ผมได้ยินคนถามเยอะเหมือนก
1: ัน ว่า
2: ถ้าคุณเอกนิติเห็นชอบกับโครงการ400,000 ล้านบาททุกเม็ดทุกตัวอักษรนะคุณเอกนิติจะทำอย่างนี้ไห
1: ม
2: คือจะวางแบบกว้างๆอ่ะกรอบกว้างๆไม่มีรายละเอียดมากเนี่ย
0: ถามใหม่ผมถามแทนผมถามแทนคุณผมถามใหม่ถ้าคุณเอกนิติยังเป็นเทคโนแครดแล้วเห็นเอกสารนี้จะยอมไหมแต่ท่านนะตอนนี้คุณเอกนิติฐานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีคลังความคิดเปลี่ยนไปไห
2: ม
0: ข้อเสนอนี้ถ้าฟังคุณเองนิติสมัยแกไปอยู่เป็นอธิบดีเนี่ยแกจะไม่เอ
2: า
0: แกบอกว่ามันต้องเจาะจงต้องพิสูจน์ได้ว่ามัน feasible ต้องคุ้มค่าแกใช้คำนี้คุ้มค่านะแม้กระทั่งผู้ว่าแบงค์ชาติยังพูดเลยนะ
1: ใช่
0: นะผู้ว่าแบงค์ชาติยังเตือนเลยนะไอ้400,000 ล้านเนี่ยอย่าเอาไปแจกอย่างเดียวนะเพราะว่ามันจะหมดภายในปีหน้ามันจะไม่ได้ผลอะไรมากมาย
1: เขาก็เลยทำสองอย่างไงแจกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันเป็นโครงการที่จะทำแต่ว่ามันยังไม่มีรายละเอียด
0: ไม่มีไง
1: ใช่ไหม
0: แต่มันต้องพิสูจน์ได้ว่าไอ้200,000 ล้านหลังเนี่ยมันคือการ transition จริงๆซึ่งผมยังไม่เชื่อนะเพราะว่ามันไม่ง่ายและมันต้องมีการตามเรื่องมันต้องมีการ ลงรายละเอียดแล้วมันจะมีอุปสรรคเยอะมาก
1: เห็นด้วย 100%
0: ใช
1: ่ไหม 100%
0: แม้กระทั่ง 200,000 ล้านแรกนะนอกจากจะบอกว่าเจาะจงแค่ไหนยังไงพระราดอนอธิบายในสภาเมื่อวานว่า4เดือนเท่านั้นนะ
1: 4เดือนใช่
0: 4เดือน
1: ใช่ใช่4เดือน
0: โดยเขาบอกว่าเราประเมินว่าวิกฤตที่ช่องแคบโฮมูสนั่นน่ะจะอยู่ที่ประมาณ4เดือน
1: จบในครึ่งแรกของปีนี้หรือว่าภายในปีนี้ประมาณเนี้ย
0: แต่มันมีเงินแค่4เดือนถามว่าถ้ามันยาวกว่า4เดือนน่ะทั้งแตกนะ
1: เราก็ออกพระราชกำหนดใหม่
2: จะกู้เยอะเหรอ
0: สตางค์ไม่ใช่อยู่ที่ไปกันเงินก็จะไหน
1: โอ้ยไม่รู้ละคืออย่างนี้มันคือมันดูกันคนละอย่างไอคนที่ดูเรื่องเพดานหนี้
2: ก็ดูไป
1: พวกหนึ่งไว้มันจะเกินไหมจะชนซีลิ่งไหม
0: เพดานหนี้นี่ตกลงปีไหนจะชนเพดานเพราะว่าพระราดอนอีกว่า 3-4 ปีข้างหน้ายังไม่ชนผมว่าไม่ใช่นะ
1: คือที่เขาทำประมาณการมันไม่ชน
0: ประมาณการนี่ GDP เท่าไหร
1: ่ GDP เพิ่มขึ้นเพราะเงินเฟ้อด้วยนะอย่าลืม
0: GDP นี่ปีนี้ก็ให้ 1.5 เองนะ
1: นั่นไม่ใช่ไอ้นั่นอัตราการขยายตัวพูดถึงว่า
0: GDP ยอดรวม
1: ที่เป็นตัวเลขแต่ละปีมันมีเงินเฟ้ออยู่ด้วยนะ
0: ใช่
1: พอเป็นเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นเป็น20แล้วทีมันสัดส่วนมันจะไม่ชน
0: ไม่สิมันไอตัวเลข GDP ถึงแม้คุณบอกว่าไอตัว 1.5 คือตัวอัตราโตนะแต่ยอดอ่ะมันก็ต้องตามเปอร์เซ็นต์สิยอดอ่ะยอด
1: อัตราโตบวกกับอัตราเงินเฟ้อ
0: เงินเฟ้อเท่าไหร่
1: เงินโอบปีนี้เงินเฟ้อเยอะปีนี้เงินเฟ้อเห็นพวกเห็นไม่ผู้ว่าบอกว่า
0: 5
1: อย่างน้อย 3% ก็บวกเข้าไปออนท็อปอ่ะคุณวิชัยมันก็จะตัวเลขอ่ะตั
0: วเลข
1: อ่ะตัวเลข GDP มันจะบวมไงเพราะไอ้ส่วนที่ไปข้างบนเนี่ยมันเพิ่มมานิดนึงสัดส่วนไม่เกินเออแต่ว่าไม่รู้นะ
0: แต่นี่มันเล่นตัวเลขนะระวังนะ
1: ด่าไปแล้วด่าไปเรียบร้อยแล้วว่าเอ้ยใช้ตัวเลขอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: คำว่าเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยชัดเลยนะ
1: ใช่นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ
0: เพราะว่าไอ้ประเมินอย่างเนี้ยมันแค่บอกไอ้สี่เดือนเนี่ยถ้าผมเนี่ยเป็นฝ่ายของคลังเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ใช่นะแล้วถ้ามีสภาความมั่นคงแห่งชาติเอาทุกฝ่ายมานั่งเนี่ยประเมินว่าถ้านายรัฐบาลมีเงินแค่สี่เดือนสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันไหวไหมมันใช่ไหม
1: ก็รัฐบาลก็จะบอกว่าเราไปดูงบปี70ก็ทำได้ข้อกังวลน่ะมันมีทุกคนน่ะเพียงแต่ว่าในทางเทคนิคอ่ะมันก็ดิ้นไปเรื่อยปลาหมอแถกเหงือกอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่า
2: เล่นแร่แปรธาตุไม่เป็นไรฮะเพราะเรื่องกู้กูถนัด
0: ใครว่ามึงเป็นใคร
1: โอ้เรื่องกู้กูถนัดเลยอันนี้ต้องนานๆจะมีสตันของวิสุทธ์นะอันนี้ต้องขึ้นนะอันนี้ต้องขึ้นนะทีมงานตอนทำสตันเรื่องกู้กูถนัดเนี่ยเอ้ยต้องขึ้นนะเว้ย
0: อันนี้ถนัดมันนี่ขนาดเพิ่งเป็นรัฐบาลได้ไปถึงเดือนนี้กูถนัดแล้วอ่ะ
2: เขามีประสบการณ์เยอะ
1: เฮ้ยโทษทีวันที่11เดือนนี้1เดือน
0: ใช่เป๊ะงาน1เดือนไง
1: 1เดือนพอดี1เดือนพอดี1เดือนพอดี
0: นี่แค่เดือนนึงนี
1: ่แล้ว
2: เรา400ล้านเลย
1: แล้ว1เดือนพอดีแล้วก็เป็นวันที่คุณทักษิณออกจากคุก
0: โอ
1: ้เออเฮ้ยมันประจวบเหมาะขนาดนั้นเลยเหรอเออเอามาอันนี้เรื่องนี้ไม่คุยเรื่องนี้ไม่ค
2: ุ
1: ย
2: แล้วก็เป็นครั้งแรกมั้ยที่คุณอนุทินไปเจอฮุมานิต
0: เดี๋ยวก่อนจบแล้วว่าเรื่องนี้เรื่องเงินยังไม่จบ
1: พอ
0: เห็นนะ
1: พอเห็นเดี๋ยวรายละเอียดแล้วคุยกับเขารายการ
0: ไม่ต้องขยับเพดาน
1: ไม่ต้อง
2: ขยับ
0: เพราะว่าพอมีเงินเฟ้อ
1: เพราะเงินเฟ้อด้วยเพราะอะไรด้วยแล้วมันมีการใช้หนี้เก่าด้วยเนี่ยไม่ขยับเพดานแต่ถ้ามันจำเป็นก็ขยับได
0: ้แล้วกองทุนน้ำมันล่าสุดคุณเช็คยัง
1: เช็คแล้ว
0: ติดลบ
1: 63,000 ล้าน
0: แต่คุณเห็นใช่ไหมว่าราคาน้ำมันดิบนี่ยังขยับอยู่ขึ้นอยู
1: ่ขึ้นลงไม่เป็นไรคันนี้ 63,000 ล้านเนี่ย
0: เ
1: ขาไปขอกู้เรียบร้อยแล้ว 20,000 ล้าน
0: ไอ้เรื่องกู้นี่กูเก่งเหี้ย
1: กองทุนน้ำมันไปขอกู้ 20,000 ล้านเรียบร้อยแล้ว
0: เตรียมไว้แล้ว
1: เตรียมไว้แล้ว
0: แต่ว่าระวังนะเรื่องราคาน้ำมันนี่อย่าไปล้อเล่นนะเพราะว่าอาการไม่ดี
1: ผมคิดอย่างนี้นะอาจจะคิดผิดคือก่อนที่ทรัมป์จะไปเจอกับสีจิ้นผิงกลางเดือนนี
0: ้
1: มันต้องไม่มีเรื่องอิหร่านพลุงพลัง
0: ผมก็คิดอย่างนั้น
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่า
1: แต่ว่าหลังจากเจอแล้วจะอีกเรื่องกันนะ
0: ไม่ผ ผมก็คิดว่าอย่างนั้นอีกอาทิตย์เดียวนะฉะนั้นต้องสงบอะไรที่ฮอร์มุสหน่อยนะ
3: ใช่ใช่
0: แต่ตื่นมาเช้านี่มันยิงกันไง
2: ยิงอีกแล้ว
1: โดนโดน
0: โดน
1: โดนขีปนาวุธไม่ได้ปะทะกันมีคนเจ็บคนตายไม่มี
0: ฉันบอกว่าอะไรรู้ไหม
1: ว่า
0: love

0: แต่แบบน่ารักในเอ็นดูเล็กๆแต่เล็กๆแต่ผมไม่เชื่อเขา
1: ไม่ครับตอนที่มันคือจริงๆประเด็นมันมีแค่นี
0: ้
1: เอาเท่าที่คุณวิชัยพูดเรื่องน้ำมันก็ดีแล้วนะคือช่องแคบพอมุดเปิดไห
0: ม
1: กับการปิดล้อมอ่าวโอมานของกองทัพเรือสหรัฐในทะเลอาหรับมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเลิกไห
0: ม
1: ถ้าสองอันนี้เลิกก็ที่เหลือก็ว่ากันไปตามปกติแต่น้ำมันไม่ถูกแล้วนะ
0: ไม่ถูก
1: มันกว่าจะเข้าที่เข้าทางนี่อีกนานประมาณน
0: ี้ฉะนั้นถึงจะบอกว่าไอ้สี่เดือนเนี่ยระวังต้องมีแผนถึงปลายปีหน้า
1: เ
0: พราะว่าถึงแม้จะหยุดบรรดาบ่อน้ำมันเอ่ยโรงกลั่นที่ถูกถล่ม
1: ใช้เวลาย
0: าวมากใหญ่มากฉะนั้นมันใช้เวลาตั้งแต่6เดือนไปถึง3ปีฉะนั้นกรุณาอย่าประมาทอย่าทั้งเป็น4เดือน4เดือนเนี่ยนะมันไม่ได
2: ้
0: ม
2: ันต้องรัฐบาลไทย
0: เผลอๆเนี่ย4ปี
1: ปรับ
0: แผนที่ต้องวางเอาไว้เรื่องเงินโดยเฉพาะเรื่องเงินสิงคโปร์เขาบอกยังไงรู้ไหม
1: ว่า
0: เขาบอกว่า
1: ถึงขนาดนายกร้องไห้เลยขนาดนั้นเลย
0: ร้องไห้นี่ไม่ได้พูดเรื่องประเด็นเรื่องสงครามอย่างเดียวพูดถึงเรื่องขึ้นเครื่องบินขนคนสิงคโปร์กลับจากซาอุ
1: แ
0: ล้วพอขึ้นเครื่องมาปั๊บเนี่ยมีนายทหารยืนอยู่บนเครื่องบินแล้วบอก Welcome home บอกกับคนสิงคโปร์ที่หนีสงครามขึ้นมาแล้วก็แกก็อ่านจากคนที่เขียนมาบรรยายว่าบรรยากาศวันนั้นเนี่ยความรักชาติเนี่ยความเป็นประเทศเนี่ยมันรู้สึกคำว่า home เนี่ยมันไม่เคยสำคัญขนาดนี้แกก็เลยอ่านไปแกก็ร้องไห
1: ้
0: ไ
1: ป
0: แต่ขนาดได้พูดถึงเรื่องภาพรวมด้วย
1: แกเกิดปีติใช
0: ่
1: ไหม
0: ปีติ
1: เกิดปีติท่วมทะลักออกมาแล้วโอเคโอเค
0: อ่านพาดหัวดูรูปก็ระวังว่า
1: ใช่ใช่ใช่นึกว่าแกพูดถึงเศรษฐกิจสิงคโปร์แล้วแกร้องไห้
0: ด้วยแต่ว่าประโยคนึงที่นายกไทยต้องฟังคือครั้งนี้เราเจอวิกฤตที่ไม่เคยรู้มาก่อนและจะไม่รู้ว่ามันจะไปแค่ไหนแต่โชคดีว่าตอนที่วันแสงแดดดีเราเตรียมไว้เผื่อหน้าฝนด้วยฉะนั้นเรามีเงินสำรองครั้งนี้เราไม่ต้องกู
1: ้
0: กูไม่เก่งฉะนั้น
1: กูมีเงินกู
0: แล้วเขาเก็บจริงๆนะ
1: รู้อันนี้
0: เขามีสำรองทุกปีนะฉะนั้นเราต้องเริ่มมีนโยบายถ้าคุณเอกนิติเนี่ยเข้ามาทำงานครั้งนี้ใช้ความเป็นเทคโนแครตที่ประชาชนเริ่มใส่เนี่ยเริ่มเสนอจริงจังหน่อยกล้าพูดเรื่อง VAT หน่
1: อ
0: ยแล้วก็เริ่มสำรองลดค่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆราวหน่อยแล้วเริ่มบอกว่าง
1: บสมดุล
0: ก่อนมีเป้ากี่ปีไม่ต้องทำทันทีก็ได
1: ้
0: ก็กี่ปีหลังจากนั้นมันน่าจะมีเงินเหลือบ้างนั่นแหละจะเป็นสิงคโปร์ที่ทุกคนบอกว่าทำไมเขาบริหารได
1: ้
0: เพราะเขาเก็บทุกปีจนกระทั่งว่าเกิดโควิดเขาตอนนั้นเขาต้องกู้หน่อยนะเพราะมันหนักแต่คราวนี้เขาบอกเขายังไม่ต้องกู
1: ้โอเคโอเค
0: นี่คือการบอกให้รู้ว่าท่านนายกเนี่ยถ้าทำการบ้านจะรู้ว่าเฮ้ยประเทศอื่นเขาแต่แล้วเรื่องนี้เขาทำยังไง
2: นี่คือข้อเสนอที่ปรึกษานอกเวทีฮะ
0: นอกเวทีครับ
1: ไม่คราวนี้มีอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าต้องใช้ความสามารถบารมีคุณสุริชัย
0: ผู้ใช้
1: อ่านที่นายกไปเซบูไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
0: ใช่
1: ดูแล้วรวมๆแล้วเป็นยังไง
0: ก็เป็นสปีชที่เขียนโดยกระทรวงต่างประเทศดีมาก
2: นี่คือสปีชเหร
0: อตอนขึ้นมีหุ้นมาเนี่ยก็พูดไง
2: ครับ
0: แล้วก็อนุทินก็พูดทั้งสองฝ่ายหลังจาก3คนคือทั้งหมดเนี่ยเป็นงานของท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส
1: ์
0: เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เป็นคนจัดให้มาคุย3ฝ่าย
2: ครับ
0: และเป็นค่อนข้างไม่เป็นทางการไม่เหมือนกับอันวาตอนที่
1: อันนั้นเครียดมาก
0: เครียดมากเพราะมีท่านทรัมป์จะมาด้วย
1: ใช่ใ
0: ช่แล้วนี้ก็เลยนั่งแบบสบายๆเก้าอี้ไว้เนี่ยนะนั่งคุยกันแต่ไม่มี
1: เมื่อตัวมาโกสที่มาโกสจูเนียร์เนี่ยนั่งรออยู
0: ่ใช่
1: แล้วก็แต่ละคนเดินเข้ามาแต่ละประตู
0: จับใช่ใช่แต่ละคนแล้วจับมือกันเสร็จแล้วก็มีที่นั่งสามวง
1: เป็นรูปสามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมแต่ไม่เป็นทางการในล็อบบี้โรงแรมอ่ะล็อบบี้ที่เซบูอ่ะก็เป็นไปตามคาดคือต่างคนต่างก็บอกแน่นอนเราเชื่อในสันติภาพเราก็จะต้องพยายามสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจภาษาการทูตหมดแต่ดีอย่างว่านายกอ่านครั้งนี้ไม่ต้องถุย
1: ไม่ต้องถุย
0: คุณก็จะไม่
1: ผมไม่รู้เรื่อง
2: อันนั้นไม่อยู่ในสคริปต์แหมคุณรู้ชัยก็พยายามอยู่ในสคริปต
1: ์ก็นี่สคริปต์ไม่สรุปความว่าอันนี้เป็นการเจอคุณ
2: เจอครั้งแรก
1: ครั้งที่สองสิ
0: หลังจากหยุดยิง
1: หลังจากหยุดยิงน
2: ะ
1: ก่อนหน้านี้เคยเจอที่กัวลาลัมเปอร์ครั้งหนึ่งนี
0: ่
1: ที่เจอกับคุณมาเน็ตมีภูมิธรรมเจอครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนนั้นรอง
2: เป็น
1: รักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคุณ
2: อน
1: ุทินเจอครั้งหนึ่งก่อนวันที่27ธันวา

0: ใช่ใช
1: ่ก่อนที่จะทำสัญญาหยุดยิง
0: ใช่
1: อันนี้น่าจะเป็นการเจอครั้งแรกของปีนี
0: ้ครั้งแรกของปีนี
1: ้ครั้งแรกของปีนี้ประเด็นที่ผมอยากถามคุณเชษจากตรงนี้เรายกเลิก MOU 44แล้วก็แจ้งเข้าไป
0: เราแจ้งเขายังอ่ะ
1: แจ้งแล้ว
2: แจ้งแล้ว
1: แจ้งแล้วเขาดีเขาบอก
0: แจ้งแล้ว
1: แจ้งแล้วแจ้งแล้ว
2: คุณอนุทินบอกว่าแจ้งแล้วแล้วก็กัมพูชาเข้าใจในจุดยืนของไทย
1: โอเคโอเค
2: พร้อมป้องกันว่าจะต้องใช้อนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล
1: อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล
2: นี่คุณอนุทินแถลงยังไ
1: ป UN Cross หรือ Uncross อะไรก็ว่ากันไป
2: โอเคอันนี้เป็นเข้า
0: ใจอันนี้เราบอกว่าเขาเข้าใจแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเข้าใจอย่างนี้นะ
1: คราวนี้มันจะ breakthrough ไหม
0: ไม่เพราะว่าภาษาที่อ่านทั้งสองฝ่ายก็คือภาษาคุ้นเคยว่าเราเชื่อในสันติภาพและเราก็จะพยายามคุยกันบ่อยขึ้นทวิภาคีต่างๆแล้วก็อนุทินก็เตือนว่าอย่าเอาดึงเอาประเทศที่3เข้ามานะแต่คุณเข้าอันครอสมันก็ต้องประเทศที่3ครับ
1: อ
0: ันครอสเนี่ยจะมีไอ้ที่เขาเรียกว่า compulsory conciliation
1: อ
0: ่ะคือจะต้องปฏิบัติน้อมแบบบังคับอ่ะต้องมีการ
1: บังคับ
0: ก็ต้องมี arbitrator ใช่ไหมมีตุลาอนุญาโตต่างๆนานาฉะนั้นเท่ากับว่าเราก็หยุดเกม2ฝ่ายทวิภาคีไปอยู่ในเกม UN ซึ่งก็มีความเสี่ยงมีข้อดีข้อเสียต่างๆนานาที
1: ่ต้อง follow
0: ต้องฟอลโล
1: ่นายกเขาว่าไง
0: นายกใคร
1: นายกไทยว่าไง
0: เรื่อง
1: เนี่ยเรื่องนี้
0: ต้องฟังดู
3: ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเปิดด่านเปิดพรมแดนยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเคลมว่าแผ่นดินของใครอยู่ตรงไหนใครลุกล้ำใครนะครับแต่ว่าให้เริ่มจากการที่มีการเจรจาการสนทนาการพบปะกันในระดับปฏิบัติการระดับดำเนินการก่อนนะครับก็ยังไปจบอยู่ที่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศ
1: โอ้ยังอีกไกลเนาะอ
0: ีกไกล
1: อีกไกลเพราะว่า
0: เปิดด่านไม่เปิดด่าน
2: ไม่เปิดด่าน
1: เปิดด่านคงไม่เปิดอ่ะคราวนี้แต่ละคนตอนนี้ทูตยังอยู่ประเทศของตัวเองยังไม่ได้
2: ยัง
1: ทูตเราไม่ได้อยู่ที่เขาท
0: ู
1: ตเขา
0: ลดระดับไปต้องกลับขึ้นมา
1: ต้องเป็นระดับทูตไปอยู่ที่นู่นก่อนเนาะ
0: โอเค
1: เนาะแล้วก็ต้องมีประชุมอะไร GBC JBC RBC ต้องพวกนั้นใช่ไหมถึงจะไปถึงจะไปต่อเนื่องนั่นก็เรียกว่ารับประกันได้อย่างนึงว่าไม่มีการ
2: ไม่มีสู้รบแล
1: ้
2: ว
1: ไม่มีการปะทะกัน
0: ไม่มี
1: แ
0: ถวนี้ไม่มีฮอร์มุสฉะนั้นไม่มีการปะทะกันแต่ว่าฟังดูแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดนะ
1: ว่า
0: เพราะว่ามีอยู่ประโยคนึงที่คุณอนุทินพูดแล้วก็รู้สึกคุณมาเนี่ยก็พูดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสองรัฐบาลประชาชนไม่เกี่ยวประชาเราไม่ควรจะให้ประชาชนเป็นศัตรูกันผมจำย้อนกลับไปไอ้ตอนนี้ร้อนๆทั้งสองฝ่ายซัดกันหนักนี
2: ่
0: ประชาชนซัดกันเพราะว่าไปปลุกระดมประชาชนตัวเองแล้วนี่มาถึงจุดนี้เราบอกว่าไม่เราไม่มีอะไรกันนะประชาชนต้องอยู่ด้วยกันนะเราจะสร้างสามัคคีกันฉะนั้นมันเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะว่านักการเมืองเนี่ยเวลาจะมุ่งเป้าในงานเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งจะไปปลุกร้าวประชาชนตัวเอง
1: ผมไม่แน่ใจว่าปีนี้หรือเปล่าเข้าใจที่ว่าทางเขมรเขาจะมีการเลือกตั้งทุก5ปีใช่ปีนี้ไหมผมไม่แน่ใจ
0: ยังไม่ใช่ปีนี้
1: okay.
0: แต่ว่าไอ้การที่วันพอจบเกมแล้วก็ต่างคนต่างจับมือพูดกันว่าเราดีกันนะประชาชนเราไม่เกี่ยวนะเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณย้อนกลับไปดูคลิปตอนช่วงนั้นคุณจะรู้สึกเลยว่า
1: โอ้โหจะบ้าตาย
0: บ้าตายเลยนะฉะนั้นมันเป็นบทเรียนนักการเมืองเนี่ยนะทั้งสองประเทศเลยว่ากรุณาอย่าไปปลุกระดมไอ้ชาตินิยมไอ้ข้างชาติจนกระทั่งกลายเป็นว่าเวลาคืนดีมันยากมากนะ
1: รอบนี้ลงลึก
0: ลึกมาก
1: ลงลึกลงลึกมากเลย
2: ล
1: ้าวลึกแล้วก็อย่างสมมติว่าเรื่องจะไปเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครคิดแล้วเดี๋ยวน
0: ี้อ๋อนี่ไงไปบ่อยแล้วตอนนี
1: ้ไม่ไปผมไม่ไปเปิดประเทศผมก็ไม่ไป
0: นั่นน่ะ
1: อย่างน้อยก็คือยังต้องอีกนานกว่าจะคิดว่าจะไป
0: มันลึก
1: มันไม่คือรอบนี้กระเทือนใจถ้าถาม
0: ใช่
1: ถึงผมจะชอบศิลปะของเขาอะไรนี่นะแต่ว่าไม่ดูก็ได้ก็ไปดูที่อื่น
0: นี่ไง
1: ก็ไปดูศิลปะอย่างอื่นไปอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าโลกนี้มันมีแค่นี
0: ้
1: ผมก็ไปดูอียิปต์ผมก็ไปอะไรของผมไปสิใช่ไหม
0: ทีนี้หน้าที่ใครที่จะสมานรอยร้าวของ
1: รัฐบาลนี่แหละรัฐบาลนี่แหละรัฐบาล
0: แล้วไม่เห็นทำอะไรเป็นจริงเป็นจังเช่นนี่อุ้นมาเนี่ยบอกมันควรจะเรามีการสร้างประชาชน people to people อะไรต่างๆมันต้องมีนะ
1: ก็ไอ้นี่เขาอยากให้เปิดด่านไอ้ people to people นี่คืออยากให้เปิดด่านไอ้เราไม่เอาไง
0: แต่ควรประเมินไหมว่าการไม่เปิดด่านเราเนี่ยได้หรือเสีย

0: มันเสียอยู่แล้วเพราะเราค้าขายกับเขาเยอะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะมันลงลึก
1: ใช่ไง
0: พอมันลงลึกเนี่ยจะทำอะไรที่มันจะกลับไปเป็นของเดิมเนี่ยทุกเรื่องยากหมดทุกเรื่องยาก
1: นักการเมืองต้องรับผิดชอบในการไปสร้างให้เกิดการที่ประชาชนสองฝั่งแตกร้าวกันขนาดนี้เป็นความรับผิดชอบนักการเมืองนะ
0: ผมว่าอะไรนะดิจิตอลครีเอเตอร์ใช่ไหม
1: ดิจิตอลคอนเทนต์ครีเอเตอร
0: ์คอนเทนต์ครีเอเตอร์
1: เยอะมาก
0: เยอะมากออกมาตอนนั้นเนี่ย
2: โอ้แต่ฮุนเซนเขาถนัดเรื่องพวกนี้
0: ไม่ใช่ฮุนเซนอ่ะทั้งสองฝ่ายมันมีคนที่เป็นคนเราต้องเปิดดูบ่อย
1: ๆอินฟลู
0: เอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร
1: ์ทั้งสองฝ่ายนี่แหละ
2: การสร้าง
0: ต้องให้อินฟลูทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาสร้างบรรยากาศรัฐบาลก็ทำใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นรูปธรรมด้วยมัน
1: อินฟลูอยากขายทุเรียนอย่างเดียวอินฟลูเนี่ยมาช่วยสมานฉันท์ด้วย
2: ยากถ้าต้องมีอินฟลูแบบหนุนแลนด์บริดจ์ป่ะรัฐบาลอ่ะ
0: ว่า
2: เรื่องแลนด์บริดจ์
1: ตัวแลนด์บริดจ์ไปอ่านยังพันกว่าหน้าเนี่ยอ่านยังแลนด์บริดจ์ศึกษา
0: แล้วมันมีฉบับซัมมารีอะไรก
2: ็
1: ตกลง
0: อ่านแล้วก็อ่านไป
1: เฮ้ยตกลง
0: แต่ไม่ใช่หน้าที่ผมไม่ใช่หน้าที่ผมนะไม่ใช่หน้าที่ผม
2: คนที่ศึกษาเขาบอกว่าควรต้องไปต่อใช่ไหม
1: เอ้ยแล้วแต่คุณอ่านฉบับไหน
2: ฉบับที่อาจารย์อ่านอยู
0: ่คือทั้งสามฉบับนะเนื่องจากว่ามันมีความขัดแย้งในเรื่องความเป็นไปได้ของโครงการนี้ที่จุฬากับที
1: ่
0: สนขอทำเนี่ยมันคนละนั่นเลย
1: สมมติฐานมาต่างกันตรงไหน
0: สมมติฐานต่างกันเรื่องจำนวนเรือ
1: ที่จะมาใช้
0: ที่จะมาใช
1: ้ก็ดูจากโวลูมปัจจุบันแล้วคิดว่าจะดึงมาจากมาลากาเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็นี่ไง
1: คือต่างกันเหรอ
0: คือต่างกันแล้วก็ยังมีแล้วก็การศึกษาของสภาพัฒน์ที่จ้างจุฬาทำ
1: อ
0: ันนั้นปี66ของสนขที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยปี68คนละเลเวลกันในการไอ้นี่มันลงเป็นฟีสตัดดี้แล้วก็รวมทั้งออกแบบดีทรงดีไซน์เลยว่ากันไปจนถึงว่าโมเดลธุรกิจจะทำแบบไหนยังไงไอ้นี่คือมันอยากทำมันก็ออกมาแบบน
1: ี
0: ้อันนี้รัฐบาลเนี่ย
1: ใครอยากทำ
0: รัฐบาลอยากทำรัฐบาล
1: ชุดโน้นนะ
0: ทั้งที่ผ่าน
2: มาอัน
0: นี้มันเป็นอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการคิดของทางกระทรวงคมนาคมต่อเนื่องไม่ใช่ว่าไม่ใช่คือเราต้องเราบอกว่าเราจะพัฒนาภาคใต้มันก็มีหลายวิธีไม่ทำอย่างนี้ก็ได้มันก็มีอย่างอื่นแต่ว่าสรุปแล้วอยากทำแบบนี
1: ้ใช่
0: พออยากทำแบบนี้มันก็ต้องออกแบบมาให้ทำแบบนี
1: ้
0: นะอันนี้มันก็มีคนท้วงติงว่ามันถ้าพูดถึงเรื่องการขนถ่ายสินค้ามันอาจจะหาคนมาใช้ได้จริงไหมนะก็มีคนวิจารณ์อย่างเงี้ย
2: ตอนนี
0: ้คือผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่คงไม่มีการศึกษาใหม่หรอกทีมที่ทำที่ให้คุณเด่นนิติเป็นประธานเน
1: ี่
0: ยก็คงจะเอาของพวกนี้มานั่งดู
1: มันก็ไม่มีอะไรต่างไปจากที่เรารู้อยู่ปัจจุบันนะตั้งคุณเองนิติแกก็เสียเวลาประชุมเฉยๆนะ
0: อาจจะมีปัจจัยใหม่ที่เป็นสถานการณ์ปีนี้ที่เกิดที่ช่องแคบพอมูส
1: อันนั้นอ้างไม่ได
2: ้
1: อ
2: ัน
1: น
2: ั้
1: นมันเป็น speculation
0: เข้าใจเข้าใจ
1: อันนั้นเป็น geopolitical
0: คือถ้ามองเนี่ยนะคนที่อยากทำหรืออยากให้ทำเนี่ยก็คงจะเป็นจีนเพราะเขาจะได้ประโยชน์สูงสุดมันเป็นพูดง่ายๆว่ามีรูหายใจเพิ่มอีกรูนึง
1: แต่การที่จีนอยากทำไม่ได้แปลว่าเราต้องทำนะ
0: ถูกต้องไงคราวนี้แต่ว่าบางทีที่พูดกันก็อาจจะเกินเลยไปเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
2: อันนี้มัน
0: สมัยศตวรรษที่19ตอนปลาย20ตอนต้นเราพูดถึงเขตเช่าซึ่งคนละคอนเซปต์กันไอ้นั่นแพ้สงครามแล้วเขาเป็นเขตเช่าตรงนั้นเนี่ยอำนาจศาลยังไปบังคับเขาไม่ได้ไอ้ที่อยากเห็นน่ะเขตเช่าเป็นยังไงเนี่ยก็หนังเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นั่นแหละ
1: คำเนี่ยไอ้คำสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมันมาจากว่าไอ้กฎหมาย SEC เนี่ยมันให้อำนาจคณะกรรมการชุดนี้มากแล้วก็ไม่ต้องทำตามกฎหมายฉบับต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับต่างๆนะเช่นเขาถึงใช้คำนี้เปรียบเทียบเขาไม่ได้หมายถึงว่าคือเขา
0: ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
1: ใช่ไหม SEC ใช่ไหม
0: ซึ่งรัฐบาลจะร่างใหม่ไม่เอา
2: จะร่างใหม
0: ่อันนี้คือเข้าสภาจะเสนอยังไม่เสนอเป็นตัวร่างอยู่ให้ระหว่างแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: ยังไม่ได้บรรจุที่จะคุยยังไม่ได้มียังคืนนี้เป็นตัวร่างทุกคนก็ดูจากตรงนี้แหละ
1: ใช่
0: แต่รัฐบาลน่ะบอกว่าไม่เอาอันนี้จะทำใหม่ขึ้นมา
2: แต่แปลว่า จะเอาแลนด์บิดอยู่ดีต่อรัฐบาลถูกไหม
1: ผมจะเปรียบเทีย

0: วิธีถ้าความล้มเหลวรัฐบาลชุดนี้เกี่ยวกับเรื่องสื่อสารกับประชาชนเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่ต่างอะไรกันกับยุคเศรษฐาเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตและก็เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหมือนกันเป๊ะเลยนะคือในเรื่องหลักนะคือยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดตอบอะไรไม่ได้เนี่ยก็ออกจะใหญ่โตออกมาแถลงเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆ
1: คืออยากทำ
2: อยากทำ
1: อยากทำแล้วก็ผลักดัน
0: แต่ไม่มีรายละเอียดไงเวลาถามตอบอะไรไม่ได
1: ้มีรายละเอียดอยู่ในไอ้เอกสารที่เป็นรายงานศึกษาความเป็นไปได
0: ้แต่นั่นก็ยังต้องถามถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีนะคุณเป็นนายกนะคุณต้องถามกันว่าศึกษานี้ฉบับเดียวเปรียบเทียบกับใครอย่างออกมามี pros and cons ไหมมีข้อดีข้อเสียยังไงและผมก็เคยถ้าคุณเป็นนายกคุณต้องเคยได้ยินภาคใต้เขาบ่นเรื่องนี้
1: ใช่ใช่
0: เคยได้ฟังอาจารย์ธรไหมเกี่ยวกับเรื่องนะ
1: ใช่
0: ปลาทะเลต่างๆเคยฟังชาวบ้าน
1: คือคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขามีประเด็นของเขาอย่างอาจารย์ธรเนี่ยเขาพูดถึงมรดกโลกอันดามันคนที่เป็นประมงพื้นบ้านเขาพูดถึงผลกระท
2: บ
1: ว่าถ้าเกิดทำแล้วมันจะกระทบกับการชีวิตของเขาคนที่จะต้องถูกเวรคืนที่ดินอันนี้ก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยมันคือหลายกลุ่มหลายพวกตอนนี้มันก็ออกมาอย่างที่เราเห็น
0: มันแปลกใจตรงที่ว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนักการเมืองมายาวนานคงต้องได้ยินนะว่ามันมีเสียงคัดค้านอะไรบ้างฉะนั้นถ้าจะตั้มทำเนี่ยต้องมีคำอธิบายแล้วเวลาพูดออกไปมันต้องมีหลักมีฐานมันไม่ใช่แค่อ้างว่าโอ้พอเกิดโฮมูสเนี่ยเราก็ต้องทำบ้างไอ้นั่นเนี่ยนักวิเคราะห์หน้าจอทีวีเขาพูด มาลากาเทียบกับโฮมูสอันนี้กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่มีเรือน้ำมัน
1: วิ่งผ่านกี่ลำวันหนึ่งอะไรเงี้ยใช่
0: ฉะนั้นถ้าคุณอนุทินสนใจจริงเนี่ยก็ไปศึกษาซะก่อนจะพูดออกมาแล้วนี่อีกละสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยกันมาคมบอก99ปีก็เหลือ50ปีได้ครับอะไรเนี่ยแกพูดขึ้นมานะ
2: 50 + 49
0: อะไรสักอย่าง
2: ใหญ่ได้ไม่ใช่แต่ว่าอย่างงี้
1: ไม่ใช่คือเวลาเขาโต้แย้งกันในสภา
0: เ
1: วลาถามเนี่ยบางทีมันไม่ได้เข้าที่เนื้อหาหรอกผมพูดตรงๆว่าน
0: ี่คือปัญหาไง
1: อ
0: ัน
1: นี้เนี่ยคือครับพี่
2: ขอโทษทีชุดคุณเองนี่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อซื้อเวลายืดเวลาเพื่อดูเนื้อหาจริงๆ
0: ซื้อเวลา
2: หรือเพื่อจะตัดสินใจว่าเอาไงกันแน
0: ่ชัดเจนเพราะคุณเองนี่ตีนี่แกเป็นรัฐมนตรีคลัง
2: ครับ
0: มันต้องเป็นคนเกี่ยวกับคมนาคมมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของ
1: คือหน้าที่
2: เอาหน้าที่ทางกฎหมายนะ
1: ประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาและผลกระทบในมิติต่าง
2: ๆครับ
1: เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่
0: อ
1: นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทยและอันดามันโครงการแลนด์บริดจ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณานะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนโอเคนะตั้งอนุกรรมการคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญมาทำงานเชิญผู้แทนหน่วยราชการมาแล้วก็แต่หลักก็คือข้อ1ประเมินความเป็นไปได้แล้วก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในโลกปัจจุบัน
0: ไอ้คำว่าภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละ
2: มันต้องมี
0: การประเมินก็คือแม่เอียงมาข้างนี้เชียวทันสมัยฮอร์มุสเชียวแต่ที่จะวางแผนนี่4เดือนเองบอกจะจบแล้ว มันไม่รู้เรื่อง
1: คืออย่างนี้มันก็มีคนแบบว่าคล้ายๆกับว่าคุณจะทำเต็มสเกลไหมมีท่าเรือล้ำลึก2ข้างมีอย่างนี้อันอีกการนึงบอกว่าเฮ้ยคุณทำข้างในสิ
0: ใช่
1: เอานะพัฒนาพื้นที่ภาคใต้แบ่งโซนเนี่ยแล้วก็มีท่าเรือน้ำลึกสักอันเดียวก็พอ
0: ใช่อ
1: ะไรหรืออะไรก็แล้วแต่คือตอนนี้มันความคิดมันหลากหลาย
0: แต่ถ้าคุณมี
1: แต่รัฐบาลเองอยากทำแบบ
2: เป็นทำเต็ม
1: เหมือนเป็นแบบคอมเพล็กซ์
2: อ
1: ะทำเป็นแบบ
0: นั่นแหละ
1: คือเล่นใหญ่อะชอบเล่นใหญ่
0: เล่นใหญ่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์
1: นั่นแหละชอบเล่นใหญ่แบบนั้นอะเพราะว่างานนี้เนี่ยคนมาลงทุนอะรัฐบาลไม่ลงทุนรัฐบาลให้เอกชนมาเป็นคนเป็น PPP โครงการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลจัดเรื่องที่ดินจัดอะไรเนี่ยแต่ว่าลงเงินจริงๆนะเป็นเอกชนมันก็มีปัญหาอีกอ่ะว่าเอกชนมาลงอ่ะแล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามโปรเจคชันน่ะแล้วเกิดขาดทุนมันต้องมีคนไปต้องใช่มั้ยคุณวิชัย
0: จริงเลย
2: คือเราก็สูญเสียแล้วลงทุนถูกมั้ย
1: คือถ้าทําเสร็จไม่มีปัญหานะอย่างน้อยได้ใช้จะขาดทุนขาดเทินในเรื่องนึงแต่ถ้าทําแล้วมันไม่เสร็จ
0: ใช
1: ่โฮปเวล
0: ได้
1: ที่เรากลัวที่สุดคือแบบนี
0: ้ Hopewell
1: อันหนึ่งไอ้โครงการบำบัดน้ำเสีย
0: แบบนี้เลย
1: ที่หมื่นกว่าล้านอ่ะไม่รู้ถึงไหนแล้วเนี่ยที่อะไรที่สมุทรปราการ
2: อ่
1: ะคลองอะไรวะคลองอะไรสักคลองนึงแถวนั้น
2: จำเจ้าของเรื่องได
1: ้

0: คลองด่านคลองด่าน
1: ผมจะของโปรเจกต์
0: ได้อย่างเงี้ยคือน่ากลัวที่สุดคุณชัยแต่
1: โทษในใดเวลา
0: เชิญ
1: อาจารย์บอกว่าให้ศึกษาความเป็นไปได้คุณเอกนิติใช่ไหมมันน่าจะเติมเรื่องศึกษาความเป็นไปไม่ได้ด้วยนะมันก็ต้องสองด้าน
0: เฮ้ยแหมคุณศึกษาความเป็นไปได้ถ้ามันไม่เป็นก็คือมันไม่ได้ก็จบไปแล้ว
1: น้อยเพื่อท่านน้อย
2: มันต้องวงเล็บใช่ไหมแลกความเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ถูกต้องเขาพูดถูกต้องแต่ผมจะบอกนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันพิสูจน์อีกข้อหนึ่งว่าตอนนี้รัฐบาลไม่มีโฆษกที่มีความสามารถในการสื่อสารสังเกตใครเป็นโฆษกล่ะตกลง
1: คุณรัชดา
2: คุณรัชดาแกก็รูทีนแกใช่ไหมแกก็แถลงตามที่ครม.ให้อ่านเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่มีคนที่จะมาปะทะกับคำถามยากๆเหล่านี้นะ
0: ใครจะไปนั่งตรงนั้นให้ตีลอยมาเต็มหน้าด้วยจ
2: ้
0: ะ
2: ทำไมรัฐบาลก่อนยังมีนี่ใครอ่ะ
1: นะคุณจำชื่อไม่ได้คุณแจ็คอะไรใช่ไหมบางทีโฆษกแบบแถลงกับฝ่ายตอบโต้นะ
2: ไม่โฆษกรัฐบาลที่จะตอบคำถามยากๆอย่างเนี้ยต้องตอบให้ได้หรือไม่ก็เอาคำตอบที่ฟังแล้วชาวบ้านบอกว่าพอมีเหตุมีผลไอ้ประเภทบอกว่าไม่รู้ประเภทบอกให้ไปถามรัฐมนตรีเองเดี๋ยวนี้คุณอนุทินเก่งนะแกจะโยนไปเลยนะ
1: แกโยน
2: ไปเลยนะใช่ไหม
1: ใช่
0: อาทิตย์หน้ามีอะไร
2: ไปแล้วเหรอจบ
0: ไปแล้วหมดแล้วอาทิตย์หน้ามีอะไร
1: อยากจะตามต่อเรื่องที่ไม่ได้ไปต่อนะฮะกฎหมายที่ว่าจะการแก้รัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลตีตกไม่เอากลับมานะ
0: มันจะครบวันที่จะครบ2เดือนอะไรนั่นใช่ไหม
1: แต่วันนี้ชัดเจนแล้วตีตกไปแล้ว
0: โอเคโอเคงั้นก็คุยเรื่องรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: คุณหาคนมาคุยรัฐธรรมนูญเก่งๆกับผมไม่คุยด้วยนะเรื่องนี
2: ้นี่ทิ้งหนีเลย
0: หนีแล้วโอเคไม่เอาไม่เอา
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันเท่าฝันช่วยชูค่ะตำรวจสภ.นาจอมเทียนคุมตัวนายหมิงเฉินซันชาวสัญชาติจีนส่งฝากขังศาลพัทยานะคะขณะเดียวกันจากการตรวจสอบบ้านพักของอดีตภรรยาที่คลองสามวาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนเบิกตัวนายหมิงเฉินซันอายุ30ปีสัญชาติจีนออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมภายในห้องพนักงานสอบสวนนะคะโดยมีล่ามแปลภาษาร่วมรับฟังตลอดการสอบสวนระหว่างถูกควบคุมตัวผู้ต้องหามีสีหน้านิ่งเฉยเหม่อลอยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติแล้วควบคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องหาเพื่อนำส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดพัทยาเนื่องจากตรงกับวันเสาร์ซึ่งศาลเปิดทำการครึ่งวันขณะที่เมื่อคืนนี้ตำรวจสนธิกำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งที่ซอยหทัยราช37คลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งเดิมเป็นบ้านของนายหมิงเฉินซันนะคะทราบว่านายหมิงเฉินเป็นสามีเก่าของนางสาวจันทิมาก่อนจะหย่ากันเมื่อกลางเดือนเมษายนปี2568ค่ะระหว่างเป็นสามีภรรยานายหมิงเฉินทำงานเกี่ยวกับการเช่ารถที่ประเทศเกาหลีนะคะพบว่าเข้าออกประเทศไทยเป็นประจำและจากการตรวจสอบในบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะยังคงพบความพยายามลักลอบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากนะคะล่าสุดทหารพราน35จับกุมผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันกว่า 16,000 ลิตรไม่ผ่านพิธีการศุลกากรน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรจำนวน80ถังรวมปริมาณน้ำมัน 16,000 ลิตรเป็นของกลางที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าสองยางตรวจยึดได้บนรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันหลังร่วมกันลาดตระเวนตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105เส้นทางแม่สอดแม่สะเรียงบริเวณบ้านแม่พลูตำบลแม่อุสุบ้านแม่สดิดหลวงตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากและพบรถต้องสงสัยพยายามขับรถหลบหนีหนึ่งในคนขับรถรับสารภาพค่ะว่าไปรับน้ำมันมาจาก

0: ในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำน้ำมันไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยได้ค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 3,500 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวคนขับและของกลางทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าสองยางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอัลเบเนียเผชิญเหตุประท้วงเดือดหลังประชาชนรวมตัวขับไล่นายกรัฐมนตรีจากปัญหากรณีการทุจริตที่ยืดเยื้อมานานครึ่งปีค่ะระเบิดเพลิงปะทุขึ้นกลางถนนในกรุงติรานาท่ามกลางกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามป้องกันตัวเองระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่ระหว่างการปราบปรามการชุมนุมที่เจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตารวมด้วยชาวแอลเบเนียรวมตัวประท้วงพร้อมเดินขบวนจากสำนักนายกรัฐมนตรีมุ่งหน้ากระทรวงมหาดไทยเพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีลงจากตำแหน่งนะคะท่ามกลางข้อครหาเรื่องของการทุจริตโดยผู้ประท้วงประณามรัฐบาลว่ารวมเอาอาชญากรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจการของรัฐสถานการณ์ทางการเมืองที่อัลเบเนียตึงเครียดมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมหลังจากหน่วยอัยการพิเศษสั่งฟ้องรองนายกรัฐมนตรีอัลเบเนียข้อหาแทรกแซงการประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บางบริษัทและแม้จะลาออกไปแล้วแต่รัฐสภายังไม่เพิกถอนเอกสิทธิ์คุ้มครองส่งผลให้อัยการไม่สามารถดำเนินการจับกุมอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้ค่ะส่วนคนหายไทยพิเบศรับแจ้งนายสกิดมือชัยภูมิอายุ79ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นสีขาวหูตึงต้องสื่อสารเสียงดังหายจากหมู่ที่4ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะคะญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิค่ะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111อีกสักครู่ตามชมรายการยกพลคนนำพริกซีซั่น2นะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: อ
0: ่
1: านสัญญาณเหตุแรงชายแดนใต้กับท่าที BRN
2: อันนี้ไม่ได้ดูถูกแฟนไทยนะครับแต่แฟนไทยปรีเอ็นหัวหน้าคณะปูกุยกี่คนแล้วและแฟน BRN นะครับยันเจอคนดูเลยซึ่งแสดงถึงเสถียรภาพบางอย่าง
3: เรื่องพวกคุยเนี่ยตัวเลียทุกกลุ่มมาถ้ากลุ่มเดียวไม่จบ
1: เสียงสะท้อนจากผู้เห็นต่างหวังการพูดคุยครอบคลุมทุกกลุ่มเปิดแผนดับไฟใต้ฉบับวันนอแนะคุยคู่ขนานชั่งน้ำหนักพื้นที่ปลอดภัยนิรโทษกรรมผู้เห็นต่าง
4: พอนายกรอบเองก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเจรจามาหลายครั้งแล้วไอ้คนที่มามีอำนาจจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้เขาไม่ได้ประกาศเป็นทางการเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไง
5: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2นะฮะรายการนี้เป็นรายการเรียลลิตี้ที่เราต้องการค้นหาสุดยอดน้ำพริกผมมาทำรายการน้ำพริกมีเพื่อนฝูงเนี่ยมันถามกันมากเลยว่าไปทำรายการอะไรน้ำพริกไปประกวดน้ำพริกเหรอหลายคนที่ยังไม่ได้ดูรายการนะแต่ผมบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่ทำให้ผมได้มีความรู้

0: เรื่องน้ำพริกที่ตัวเองคิดว่าตัวเองรู้ครับปรากฏว่าที่รู้มาเนี่ยผิวเผินมากพอมาทำรายการนี้รู้เลยว่าน้ำพริกนั้นไม่ได้มีแต่รสชาติแต่มีเรื่องราวนะฮะและก็รายการนี้เราต้องการให้คนเข้ามาประชันกันเพื่อจะมาบอกเรื่องราวของน้ำพริกครับไม่ได้มาประชันเรื่องรสชาติอย่างเดียวนะนี่คือหัวใจใหญ่ของรายการยงพลคนน้ำพริกเพราะฉะนั้นน้ำพริกถ้วยเล็กๆถ้วยเดียวนี่แหละครับที่จะบอกอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยท่านติดตามชมก็แล้วกันนะและในปีนี้เราก็มีการเปิดรับสมัครมาแล้วนะเราก็ตอนนี้อยู่ในรอบแรกนะคะ50ทีมและเราก็แนะนำไปแล้ว2รอบละ20ทีมสัปดาห์นี้จะเป็นอีก10ทีมที่เราจะแนะนำในหัวข้อที่เราจะแนะนำในครั้งนี้นะฮะหัวข้อของเราก็คือน้ำพริกที่มีรสชาติมีรสอะไรบ้างล่ะปีนี้มาแปลกนะฮะปีนี้มาแปลกมากคือรสเปรี้ยวนะฮะกับเผ็ดนำมาเค็มไม่ค่อยเท่าไหร่เปรี้ยวนำมาปีนี้รสเปรี้ยวนำเลยนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องน้ำพริกกันต่อมารู้จักมาทำความรู้จักกับคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง4ท่านที่ร่วมรายการนะท่านแรกครับคุณป้าจันนะครับคุณรพัฒนดาทศรัตน์นะฮะผู้ก่อตั้งสวนสินน้องมนจังหวัดชลบุรีท่านที่2ครับนายโย่งครับนายโย่งเชิญยิ้มคุณวิเชษเอี่ยมชาวนาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะฮะท่านที่3ครับเชฟวิชิตมุกุระนะเชฟอาหารไทยผู้มีชื่อระดับสากลและก็ท่านที่4อาจารย์ต้นอาจารย์อนุสรติปยานนท์ครับฟู้ดแอคทิวิสต์ของเมืองไทยครับสวัสดีทั้ง4ท่านครับ
1: สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับ สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สัปดาห์นี้เป็น10ทีมที่3นะ
1: ครับ
0: 50ทีมใช่ไหมจำได้ไหมฮะเราได้นำไปแล้ว20นะครับอันนี้เป็น10ทีมที่3โดดเด่นที่สุดในสัปดาห์นี้คือรสชาติรสชาตินะส่วนมากป้าจันชอบรสอะไรน้ำพริกอะ
3: เปรี้ยวนำ
0: เปรี้ยวนำแล้วย่งชอบอะไร
4: เปรี้ยวหวาน
0: น่ะเชฟ
5: ผมต้องนี่แหละครับเปรี้ยวหวานเค็มแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนำก็ได้ครับ
0: สามรสสามรสสามรส
5: สามรส
4: เผ็ดเค็มครับ
0: เผ็ดเค็ม
5: เผ็ดเค็ม
0: สำหรับผมนี่ไม่ต้องบอกนะฮะเค็มนำฮะหมอห้าม
4: หมอห้ามอยู่ฮะ
0: หมอห้ามอยู่อาจารย์รสนะครับอะไรเงี้ยแต่มันแน่ถ้ามันไม่ติดเค็มนิดหนึ่งมันไม่อร่อยนะแต่จริงๆแล้วควรจะลดนะอายุมากแล้วควรจะลดแต่สัปดาห์นี้นะฮะก็จะมีเรื่องของอะไรละรสชาตินำมาก็ไปดูว่าน้ำพริกที่ว่าเนี่ยมันจะมีรสอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกว่าเปรี้ยวปีนี้มานำเลยนะแล้วตามมาด้วยเผ็ดและมีเค็มตามมานิดหน่อยเปรี้ยวนำนะฮะก่อนอื่นนะฮะท่านผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการมีส่วนร่วมกับทางรายการของเราได้นะครับเพราะทุกครั้งเราก็จะเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆนะฮะในสัปดาห์นี้นะฮะเราก็จะมีคำถามแล้วเราก็จะบอกแยกหนังสือนะฮะในรอยรถพริกเป็นหนังสือของท่านอาจารย์ต้นเองเนี่ยนะฮะหนังสือใหม่เล่มนี้เราจะแจกให้สัปดาห์ละ5เล่มด้วยกันเนี่ยนะครับง่ายมากเพิ่มเพื่อน LINE @thaipbs นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่วงที่เราออกรายการในช่วงนี้กำลังจัดรายการอยู่ตอนนี้นะฮะเราจะแจกสัปดาห์ละ5ท่านนะครับสัปดาห์นี้ต้องถามอาจารย์ต้นครับอาจารย์ครับสัปดาห์นี้อาจารย์ประเด็นคืออะไรคำถามคืออะไรครับ
6: คำถามประจำสัปดาห์เนี่ยก็คือง่ายๆเลยครับคราวนี้ก็คือว่าปกติเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำพริกเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มที่กินกับอะไรก็ได้อะไรหาผักหาปลาหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินประกอบไปแต่ถ้าสมมุติต้องเดินทางต้องออกจากเคหสถานออกจากบ้านออกจากถิ่นที่อยู่เนี่ยในอดีตเนี่ยเราก็จะบอกว่าพกน้ำพริกติดตัวนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำพริกเนี่ยสมัยก่อนก็อาจจะพกน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงง่ายๆแต่ปัจจุบันเนี่ยน้ำพริกมีหลากหลายมีการซื้อหากันง่ายขึ้นอยากรู้ว่าถ้าต้องออกเดินทางไปจะไปศึกษาหรือว่าจะไปเที่ยวกลัวอาหารไม่ได้ถูกปากไม่ได้รสชาติเนี่ยเอาน้ำพริกอะไรติดตัวไปแล้วเพราะอะไร
0: เวลาท่านเดินทางเอาน้ำพริกอะไรติดตัวไปนะฮะแสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราจะแจกหนังสือของอาจารย์ต้นนะฮะในรอยรถพริกนะฮะส่วนท่านที่สนใจบอกอ๋อฉันอยากจะได้เอาไปอ่านหรือไม่ไปแจกเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาหรือว่าสั่งมาที่นี่เลยครับที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS อันนี้ง่ายที่สุดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งไปให้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรือรสชาตินะฮะวัตถุดิบชูรสชาติในสัปดาห์นี้นะฮะเราจะแนะนำ3น้ำพริกกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมครับ
7: ทีมน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ50ทีมยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2
1: มีวัตถุดิบชูรสชาติ

0: จากของดีของเด็ดเฉพาะถิ่นขนมาประชันกันเพียบจะเผ็ดแบบไหนเปรี้ยวจากอะไรแซ่บนัวอูมามิขนาดไหนมาเปิดต่อมรับรสกันได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปกันที่ภาคใต้ดินแดนที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบให้รสเปรี้ยวที่คนใต้มักเรียกว่าส้มกับน้ำพริกส้มจี๊ดทีมอย่าเฉาอย่าโชว
2: ์นี่คือต้นของส้มจี๊ดและผลของส้มจี๊ดค่ะที่ชาวบ้านปลูกไว้ในครัวเรือนต้นมันจะคล้ายๆกับต้นมะนาวลูกมันจะเล็กกว่ามะนาวค่ะ
0: ส้มจี๊ดผลเล็กจิ๋วแต่เปรี้ยวจี๊ดสมชื่อปลูกกันทุกบ้านเก็บมาตำน้ำพริกได้ทั้งปีรสเปรี้ยวอมหวานกลิ่นหอมสดชื่นเสริมความอร่อยด้วยกะปิจากกุ้งเคยแท้ของชุมชนนาทับและพริกพื้นถิ่นรสจัดจ้านชูรสน้ำพริกส้มจี๊ดเข้มข้นจนน่าลิ้มลองที่ลพบุรีทีมวานอนละโวจิ๋วแต่จี๊ดมากับน้ำพริกใบส้มลมพืชพื้นถิ่นให้รสเปรี้ยวละมุนจากใบอ่อนและยอดอ่อนของต้นส้มลมเมื่อนำมาตำเข้ากับเครื่องปรุงน้ำพริกจึงได้สำรับน้ำพริกรสกลมกล่อมหอมละมุนใครสายเปรี้ยวบอกเลยถ้วยนี้ห้ามพลาด
3: ภูมิปัญญาของเราคือการนำใบส้มลมมาตำรวมกับเครื่องพริกคั่วหอมๆรสเปรี้ยวจากใบจะค่อยๆซึมเข้าสู่เนื้อน้ำพริกเปลี่ยนจากความเผ็ดร้อนให้กลายเป็นความกลมกล่อม
0: มาต่อกันที่ภาคอีสานทีมอุ่นใจมีทีเด็ดความเปรี้ยวจากมะขามป้อมผลไม้พื้นถิ่นให้รสเปรี้ยวอมฝาดที่หลายคนคุ้นเคยเขามีเคล็ดลับตัดรสฝาดด้วยการนำมะขามป้อมสดมาต้มก่อนจะเหลือแค่รสเปรี้ยวแถมได้เนื้อมะขามป้อมมาเสริมให้น้ำพริกถ้วยนี้เข้มข้นแซ่บนัวแบบจัดเต็มการันตีความแซ่บด้วยสโลแกนน้ำพริกมะขามป้อมครบรสในคำเดียว
4: สิ่งที่ทำให้น้ำพริกมะขามป้อมของเราแตกต่างคือไม่ใช่แค่อร่อยแต่ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้พื้นบ้านที่บางครั้งอาจไม่มีราคาในตลาด
5: สามน้ำพริกคะน้ำพริกส้มจี๊ดจังหวัดสงขลาน้ำพริกใบส้มลมจังหวัดลพบุรีน้ำพริกมะขามป้อมจังหวัดลพบุรีป้าจันสนใจติดใจน้ำพริกอะไรครับ
6: ติดใจทั้ง3ตัวทั้งส้มจี๊ดใบส้มลมมะขามป้อมแต่ว่าใบส้มลมเนี่ยเคยไปสงขลาเคยกินแต่เป็นแหนมกับน้ำพริกไม่พอเอามาทำเป็นน้ำพริกเนี่ยก็เลยสนใจมากค่ะเพราะว่าไอ้ส้มจี๊ดก็คือมะปี๊ดเราก็เอามาใส่กับพวกน้ำช่อดอกมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มอยู่แล้วค่ะสนใจน้ำพริกใบส้มลม
5: นี่ไงน้ำพริกอันนี้คือใบ
6: ชิมไปแล้วค่ะ
5: เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงฮะเนี่ยใบส้มลม
6: เปรี้ยวเหมือนยอดมะขาม
5: อ๋อเหรอฮะออกรสเปรี้ยวอ๋อเหรอแล้วมันมีทั่วประเทศไทยอาจารย์ต้นรู้ไหมมันมีทั่วประเทศไทยไหม
7: นั่นน่ะสิ
8: เป็นจริงๆมันก็ไม่น่าจะได้พบเยอะมากนะครับบางทีก็พบพวกป่าละเมาะถ้ามันที่สูงๆเนี่ยไม่ค่อยได้เจอนะเจอภาคกลางแล้วก็ภาคใต้
7: ส้มลม
8: นะครับออกไปเปรี้ยวๆเป็นไม้ไถไม้เถาเลื้อย
7: อ๋อไม้เถาครับผมกำลังถามมันเป็นต้นเป็นอะไรยังไง
5: แต่ใบมันออกรสเปรี้ยว
6: ครับ
8: คล้ายๆใบมะขามอ่อน
5: ประจันชอบ
6: เมื่อกี้ชิมแล้วยังโอ้ยังรสชาติยังอยู่เลยค่ะ
7: กลิ่นเป็นยังไงครับป้ากลิ่นมันเป็นไง
6: กลิ่นไม่ค่อยมีแต่มันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวโดนใจคนชอบเปรี้ยว
5: เอาไปทำต้มปลาต้มอะไรนี่ใช
7: ่
5: ไหม
7: เออเนี่ย
6: ที่อีสานก็เลยไม่มั่นใจเพราะว่าแม่เคยต้มใส่ปลาช่อนให้กิน
5: เนี่ยนะ
6: โอ้ไม่รู้ว่ามันแต่มันไม่เหมือนเปรี้ยวใบชะมวงนะมันยอดมะขาม
5: อันนี้ก็เป็นเปรี้ยวอีกอย่างหนึ่งนะฮะแล้วนายโยงนะฮะน้ำพริกอะไรครับสนใจน้ำพริกอะไรครับ
7: ผมก็ยังสนใจไอ้ทั้งหมดนะครับมีความสงสัยและมีความสนใจแต่มะขามป้อมเนี่ยผมสัมผัสมาแต่เล็กในป่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายผมเลี้ยงควายแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจมะขามป้อมมะขามป้อมเยอะนะไอ้ที่ป่าเลี้ยงควายผมอะแต่ว่าจะได้กินแต่ละทีก็แม่ค่อนข้างจะให้กินตอนเราไ
5: อ
7: ไอแล้วก็อมไว้แล้วกัดแล้วมันมีรสฝาดจนกระทั่งขมแล้วผมก็เอา อมไว้เนี่ยไอ้กระพุ้งแก้มแล้วก็กัดเทือหน่อยแล้วหน่อยแล้วหน่อยกัดเยอะมันขมเออแต่ว่าไม่นึกว่าวันหนึ่งมันมาทำน้ำพริกเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไง
5: เออเออเห็นไหม
7: ว่าขามป้อมเนี่ยพอกินไปแรกๆมันจะฝาดมันจะขมแต่ว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยหวานมันจะมาทีละหวานมาช้
5: า
7: หวานมาช้าม
5: ากินน้ำตอนหลังเนี่ยมัน
7: หวาน
5: หวาน
7: หวาน

0: มะละกาเนี่ยมาจากคำเนี่ย
1: เอาเหรอ
0: ครับมีต้นมะขามป้อมเขาเลยเรียกว่ามะละกาปัจจุบันในเมืองเนี่ยคืออยู่ในมาเลเซียเมืองมะละกาเป็นที่มาของมะละก
1: อ
0: จริงๆ
1: จริงๆเลย
0: มะละกอเนี่ยโปรตุเกสเอามาปลูกที่มะละกาแต่ปัตตานีเนี่ยจะออกเสียงสระอของมาเลยูเนี่ยเป็นสระอาของปัตตานีฮารีระยอฮารีระยามะละกอมะละกาใช่ไหมโอ้เนี่ยมันเวลาพวกเนี่ยพูดพวกนี้มันโยงกันไปมันสนุกค่ะมะละกาก็คือมะขามป้อม
1: นี่ไงมีเรื่องราวมันมีที่มา
0: แล้วเชฟล่ะครับน้ำพริกอะไรครับ
2: ผมชอบมะขามป้อมน
3: ะ
2: แล้วก็จริงๆก็ชอบส้ม
0: จี๊ด
2: ส้มจี๊ดส้มจี๊ดทีนี้ส้มจี๊ดเนี่ยมันกลายเป็นน้ำที่มาทำให้เป็นรสชาติเปรี้ยวแต่ในความเป็นน้ำพริกเนี่ยถ้าเกิดมีน้ำเยอะมันก็จกแจ๊กจกแจ๊กมันต้องไปผัดมันต้องอะไรอย่างเงี้ยแห้งๆหน่อยใช่ไหมแต่ว่ามะขามป้อมมันมีเนื้อแน่นอนเป็นน้ำพริกที่มีเนื้อของตัวเขาเองดังนั้นแล้วก็อยากจะรู้ว่ายังไม่ได้ชิมเลยนะอยากจะรู้ว่าไอ้ความที่เราที่นายโย่งบอกว่าพอกัดไปแล้วมันฝาดๆยางๆเนี่ยเวลาไปต้มแล้วมันหายจริงไหมแล้วมันมีเนื้อที่จะไปอยู่ในตัวน้ำพริกเนี่ยมันจะ
1: ความมัน
2: คือจิ้มแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าเวลาจิ้มมันน่าจะติดแบบเต็มคำอ่ะมันมีเนื้อมาขามป้อมใช่ไหมถ้าส้มจี๊ดเนี่ยอาจจะเหลวๆๆๆในความคิดที่มองส้มเป็นของเหลวน้ำส้มเนี่ยแต่มะขามป้อมเนี่ยอยากจะลองดูว่าเอ๊ยมันหนึบขึ้นมามันครบรสขนาดไหนนะเพราะเด็กๆอย่างที่บอกว่าอมไปก็ฝาดจังเลย
1: แล้วแต่มันมีความ
2: เจ็บแก้เจ็บคอแต่ทำไมมันฝาดนี่มันเจ็บคอพอเราเลิกกินแล้วกินน้ำเนี่ยมันชุ่มมันชุ่มอันนี้คือมันเป็นยาด้วยนะถ้าพูดถึงนะครับอันนี้ก็เชียร์อยู่ครับเชียร์อยู
0: ่มะขามป้อมมะขามป้อมมาขามป้อมมาแรงอาจารย์ต้นล่ะครับ
4: ชอบน้ำพริกใบส้มลมคือสนใจน้ำพริกที่มันมาจากใบไม้อยู่แล้วนะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยเรามีน้ำพริกใบทำมังกลิ่นออกไปทางแมงดาน้ำพริกใบชะมวงจากสะบ้าย้อยเนี่ยนะทำกับปลาย่างปีนี้มาจากลพบุรีภาคกลางเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากลองว่าใบที่มันออกเปรี้ยวแบบเชิงใบชะมวงเนี่ยเขาตำยังไง อยากรู้ว่าคือการพริกแพงรสเนี่ยมันมีเปรี้ยวเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ต้องใส่มะนาวไม่ต้องเติมอะไรใช่ไหมครับแต่จะคุมยังไงให้มันสมดุลกับรสอื่นเนี่ยใบไม้เนี่ยมันจะค่อนข้างคุมยากกว่าอย่างอื่นเพราะว่ามันแห้งใช่ไหมครับมะนาวเรายังบีบส้มจี๊ดเรายังบีบใบไม้เนี่ยมันตำแล้วมันค่อนข้างจะคุมยากอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะออกมายังไง
2: แต่รอบที่แล้วทำมังก็ให้กลิ่นนะ
4: ครับ
0: ฮะก็อันนี้ก็มาในหมวดค่อนข้างจะมาเป็นเรื่องของรสเปรี้ยวนะมีติดฝาดนิดนึง
1: มีติดฝาดใช่แล้วมันมีมันซ่อนอยู่ด้วยไหมมันฝาดฝาดขมขม
2: แต่ไม่รู้ผมทีไรเด็กๆเฟี้ยงทุกทีมันจะไปจุกคอได้ไง
0: ไม่อยากกินปกติมะขามป้อมนี่เขาไปทำอาหารอย่างอื่นอีกไหมมีไหมฮะ
1: ผมไม่เคยผมไม่แต่ส่วนตัวผมไม่เคย
0: ไม่ผลไม้เนาะบ้านเราเป็นผลไม้เอาไว้กัดกินให้ชุ่มคอ
1: ผลไม้ที่ไม่
5: ใช่เราแต่ไปหมัก
1: ไม่ค่อยมี
2: ดองไหมดอง
5: ไปดอง
0: ที่อินเดียเนี่ยเขาทำแช่อิ่มฮะ
1: เออ
0: แช่อิ่มแล้วก็ออกหวานนิดๆนะไม่ฝาดละนะฮะแล้วก็เป็นกระปุกขายนะผมเวลาไปผมก็ชอบเอามาอม
1: เล่นเป็นของหวาน
0: เป็นของหวานเนื้อมันเยอะ
2: เนื้อมันเยอะ
5: มัน
0: ก
5: ั
0: ดแล้วมันจะกรอบมะขามป้อม
2: นั่น
1: ดี
0: นะครับ
5: อินเดียเขาถือว่าเป็นเหมือนแม่เขาเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
5: มะขามป้อมเนี่ยเขาบอกสำคัญมาก
0: ลูกมันใหญ
5: ่
0: นะเดี๋ยวนี้ผมเห็นขายในบ้านเรานะมะขามป้อมอินเดียลูกมันใหญ่กว่าบ้านเราลูกเล็กแต่รสเนี่ยรสเราของเราเข้มข้นกว่านะครับ
1: เดี๋ยวนี้มันจะหาง่ายไหมตอนนี้
0: อุ้ยหาง่ายนะ
1: เหรอ
0: ผมเห็น
4: มีฮะตลาดทั่วไป
0: ตลาดเขามาขายเลยนะไอ้มะขามป้อมอินเดียลูกใหญ่ๆนะนายกไปตลาดผลไม้นะลูกใหญ่ๆกลมๆเนี่ยใสๆอ่ะนั่นแหละรสมันจะจืดกว่ารสของเราของบ้านเรานี่รส
1: มะขามป้อมมัน
0: โอ้โหแต่แน่นกัดแน่นแล้วก็มันเข้มข้นกว่าแต่ของเขาเนี่ยจะไม่ฝาดไม่เฟื่องเท่ากับของเรา
1: พูดถึงมะขามป้อมไม่เจอกับเขานานแล้วเนี่ย
0: ต้องเจอแล้วล่ะ
1: ต้องเจอ
0: เสียงเริ่มแหบๆแล้วนะต้องเ
1: จออาจจะช่วยได้นะในเรื่องของปาก
4: ได้แล้วทีละนิดทีละน
1: ิ
4: ด
1: เสียงอักเสบคอ
0: เกลือนิดนึงนะยัดเข้าไปในเนื้อมะขามป้อมแล้วก็นี่พูดเลยนะ
5: แล้วก็อากาศแบบนี้เขาให้เราท่องเลยว่าเรากินเขียวแล้วก็เปรี้ยวเขียวเขียวเปรี้ยวเนี่ยมันทำให้เหมือนมีภูมิขึ้นมา
1: เดี๋ยวต้องให้ยายสมออกตลาดไปตามหามะขามป้อมแล้วเนี่ย
0: เอ้าล่ะฮะ
1: เนี่ย
0: แล้วส้มจี๊ดประจันแล้วส้มจี๊ดนี่มันมี
5: ก็คือมะปี๊ด
0: เอามะปี๊ด
5: นี่ก็ปลูกอยู่ค่ะ
4: เพราะว่า
5: เอามาดองมาหมักแล้วก็เป็นที่ฮือฮากันมากเหมือนจันทบุรีมีเยอะทำขายเป็นใหญ่โตนะคะเป็นแบรนด์ใหญ่เลยว่
0: า
5: น้ำมะปี๊ด

0: ทำอะไรคร
1: ับ เขาทำน้ำมาปิดโซดา
0: อ
1: ๋อใช่
0: เป็นเครื่องดื่ม
1: เป็นเครื่องดื่ม
0: แทนน้ำส้มได้อะนะ
1: แทนน้ำส้มเลยแล้วก็ถ้าน้ำช่อดอกมะพร้าวเนี่ยถ้าใส่น้ำมะปิดเนี่ยจะอร่อยไปอีกแบบนึงเลยจะโอ้ลืมน้ำมะพร้าวไปเลยจะเป็นน้ำผลไม้ที่อร่อย
2: ผมทำแต่ซอสอย่างเดียว
3: ซอส
0: เชฟเอาไปทำ
2: เป็นซอสเอาเป็นซอสทำสลัดแทนที่เราจะใส่มะนาวใส่นี่เลยส้มจี๊ดนี่เลย
1: ทำเปรี้ยว
0: เมื่อเทียบกับมะนาวอันไหนมันเปรี้ยวกว่าก
2: ันใกล้กันนะบางในช่วงฤดูที่มันหน้าฝนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เปรี้ยวพอกันเลยพอกันเลยครับ
3: ใช้แทนเลย
2: ใช้แทนกันเลยผมไม่ต้องมะนาวเลยผมเป็นสลัดเป็นสลัดระหว่างมื้อเนี่ยโหอร่อยเลยครับ
0: โอ้โห
2: ใช้ได้แต่เนี่ยน้ำมันจะเยอะมัน
1: ทำแยมก็ได้นะคะแยมมะปี๊ด
2: แยมมะปี๊ด
3: แยมมะปี๊ด
1: เพราะถ้าส้มจี๊ดคนก็สนใจนะถ้าพวกมะปี๊ดก็โอ้ค่ะใช
0: ่
1: ชื่อมันเปรี้ยวอยู่แล้วอ่ะ
2: มะปี๊ด
0: แล้วยังเคยทานไหมส้มปี๊ด
1: เ
0: คย
1: ทาน ไหม
4: ไม่เคยทำของหวานได้ไหมหวานปี๊ดเนี่ยมันจะเข้ากันไหม
1: ก็ได้นะเปรี้ยวหวานเมนูเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเหมือนลอยแก้วอะค่ะ
4: นะมันก็จะแปลกดีนะหวานปี๊ด
2: เปรี้ยวจี๊ด
4: เปรี้ยวจี๊ด
2: เปรี้ยวต้องจี๊ด
4: เปรี้ยวจี๊ดอันนี้หวานจี๊ด
2: หวานปี๊ด
0: หวานปี๊ดคนเรามันต้องคิดสร้างสรรค์ไง
4: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เพื่อไปทำ
4: ให้คนสงสัยว่าหวานปี๊ดมันยังไงวะ
1: ข้าวท่าค่ะหวานนั่นน
4: ั่น
2: หวานของไม่หวานต้องหวานเจี๊ยบ
4: หวานเจี๊ยบใช่ไหม
1: หวานปี๊ด
4: หวานปี๊ดไม่มี
0: หวานปี๊ดผมใช้คุณลักษณะนามผิดนะ
4: หวานจี๊ด
0: ตัดคะแนนนายก
4: ไม่อันนี้เราเอามาให้คนสงสัยไงฮะ
0: เ
4: อามาให้คนสงสัยหวานปี๊ดไหม
0: สร้างความน่าสนใจ
4: ใช่ใช่ก็คือส้มปรี๊ดเนี่ยมันเป็นของหวานก็คือส้มปรี๊ดหวานปรี๊ด
0: อันนี้แค่3น้ำพริกแค่นั้นเองเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวยังมีอีกนะฮะแต่อย่าลืมว่าขอย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะรายการของเราเชิญท่านมีส่วนร่วมด้วยในการแสดงความคิดเห็นนะฮะในสัปดาห์นี้ในวันนี้อาจารย์ต้นครับซึ่งก็เป็นคนที่ตั้งประเด็นว่าควรจะแสดงความคิดเห็นอาจารย์ต้นว่าอีกทีสิฮะประเด็นของเราวันนี้คืออะไรครับ
3: คือพูดง่ายๆคือถ้าต้องออกจากบ้านจะเดินทางท่องเที่ยวทำอะไรก็ตามเนี่ยไปสักระยะนึงเนี่ยจะพกน้ำพริกอะไรติดตัวไปไหม อย่างน้อยเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องการันตีรับประกันว่ามื้อนี้มีของกินมีของให้กินข้าวได้เนี่ยนะครับจะพกน้ำพริกอะไรและเพราะอะไรพกน้ำพริกอะไรและเพราะอะไร
0: ครับจะพกน้ำพริกอะไรเพราะอะไรในการเอาไปเดินทางไปด้วยนะฮะแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับแล้วก็อีกน้ำพริกต่อไปนะฮะวัตถุดิบชูรสชาติเนี่ยอีก4ทีมอยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักนะฮะไปติดตามกันครับว่า4ทีมนั้นมีน้ำพริกอะไรและมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเชิญครับ
5: เดินทางกันต่อไปที่ราชบุรีกับน้ำพริกเลมอนทีมพสุทาราที่ชูรสเปรี้ยวจากผลเลมอนหอมสดชื่นปลูกแบบออร์แกนิกในท้องถิ่นมีวัตถุดิบหลักคือเห็ดโคนธรรมชาตินำมาตำน้ำพริกตามแบบวิถีชาวเกาเหลี่ยงในราชบุรีรสเปรี้ยวจากเลมอนในน้ำพริกเลมอนจะหอมสดชื่นขนาดไหนต้องไปลองกันครับ
6: เห็ดโคนก็จะออกปีละ2ครั้งค่ะก็จะเป็นราวออกพรรษาพอถึงเทศกาลหน้าเห็ดโคนอย่างเงี้ยค่ะก็พ่อแม่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงค่ะก็จะเข้าป่ากันเพื่อที่จะไปหาขุดเห็ดโคนนะคะ
5: ล่องใต้ไปกันที่สวนลุงหนั่นจังหวัดสงขลากับเมนูน้ำพริกส้มโหนดยอดเลียบชูรสเปรี้ยวจากภูมิปัญญาการทำส้มโหนดหรือน้ำส้มจากตาลตะโหนดพืชเฉพาะถิ่นของชาวใต้ในบริเวณที่เรียกว่านาโหนดน้ำพริกร้อยแรงกินคู่กับยอดเลียบที่แตกยอดอ่อนในช่วงฤดูร้อนใครได้กินก็ติดใจจนลืมไม่ลง
7: ตอนที่ไปขึ้นตาลเนี่ยพอลืมหน้าโรนเนี่ยมีต้นไม้ชนิดนึงที่มันขึ้นอยู่ที่ต้นโนดมันจะพลัดไหวพลัดไหวแล้วก็แตกยอดออกมาซึ่งชื่อว่ายอดเลียบ
8: น้ำพริกน็อกแม่จ๊ะ
5: เดินทางขึ้นเหนือไปชิมน้ำพริกน็อกของทีมจุ่มไตเมืองปอนน้ำพริกที่เน้นวัตถุดิบสดใหม่ปลูกในชุมชนชาวไตหอมนัวจากถั่วเน่าเผ็ดร้อนจากพริกท้องถิ่นเปรี้ยวจากมะเขือส้มน้ำพริกน็อกพกพาไปไหนก็แสนสะดวกสบาย

0: เหนือคราวต่อไปอย่าลืมแวะไปชิมกันด้วยครับ
1: ส่วนผสมก็ทอร์นาโดทอร์นาโดแคปเนาะไปคนไปห้องไว้ทอร์นาโดแคปปลาอาจจะเป็นปลาทูหรือปลาลำห้วยเฮานี่ก็ได้เจ้ามีพริกมีมะเขือส้มนะแล้วก็ต้นหอมผักชีมีส่วนผสมตะเอี้ยเจ้า

0: จากนนทบุรีทีมนี้มากับเมนูน้ำพริกกะปิกะเหรี่ยงเคล็ดลับความอร่อยมาจากกะปิเคยแม่ลูกใช้กุ้งใหญ่กว่าเคยปกติหมักด้วยวิธีแบบดั้งเดิมนำกะปิไปผัดกับน้ำมะพร้าวหอมจะชูรสแค่ไหนต้องมาลองชิมกันส่วนที่ขาดไม่ได้ต้องนี่เลยพริกกะเหรี่ยงปลูกในพื้นที่ยางน้ำกลัดเหนือแบบไร่หมุนเวียนไร้สารเคมีน้ำพริกกะปิกะเหรี่ยงกินคู่กับพืชผักที่หาได้ตามฤดูกาลอร่อยสุดๆ
1: เผ็ดหอมจากพริกกะเหรี่ยงกลมกล่อมจากกะปิกุ้งเพิ่มรสเปรี้ยวจากวัตถุดิบหลากหลายรสชาติที่เล่าเรื่องตำบลยางน้ำกลัดเหนือสะท้อนการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาชุมชนและการต่อยอดสู่อาหารเชิงท่องเที่ยวเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและอัตลักษณ์อย่างยั่งยืนครับ
2: สี่น้ำพริกในรอบนี้นะฮะก็มีน้ำพริกเลมอนจังหวัดราชบุรีน้ำพริกส้มโหนดยอดเลียบจังหวัดสงขลาน้ำพริกหนอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำพริกกะปิกะเหรี่ยงจังหวัดนนทบุรีครับเชฟวิชิตครับเชฟวิชิตติดใจน้ำพริกอะไรครับ
3: น้ำพริกที่เติมน้ำกับปลาย่างน้ำพริกหนอกใช่ไหม
2: น้ำพริกหนอก
3: อ๋ออันนี้ตื่นเต้นหน่อยเพราะว่า
2: เพราะว่าม
3: ีทั้งยา
2: ถั่วเน่า
3: ถั่วเน่าปลาย่างมีโปรตีนครบแน่นอนแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าหิ้วไปไหนมาไหนได้สะดวกอ่ะไปเติมน้ำเอาข้างหน้าแล้วกันใช่ไหมไปเติมน้ำเอาข้างหน้าแล้วกันดังนั้นมันเป็นน้ำพริกที่คิดถึงน้ำพริกที่เราอยากจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเราไม่พร้อมที่จะตำน้ำพริกเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นน้ำพริกที่ดีที่สุดแหละ
2: เอา
3: ไปเติมน้ำไปจิ้มที่นู่นเอานะดินน้ำคนน้ำอย่างเงี้ยนะครับ
2: อันนี้
3: ก็ชอบเป็นอันดับหนึ่งนะแต่ส้มโหนดยอดเลียบนี่ก็สนใจเหมือนกันนะแต่อันนี้มาก่อนแหละน้ำพริกหนอกเนี่ยแหละ
2: น้ำพริกหนอก
3: ที่คิดว่าอย่างคนไทยจริงๆเนี่ยเวลาเดินทางไปไกลๆต่างประเทศเนี่ยน้ำพริกตาแดงเดี๋ยวต้องเฉลย
4: บอกข้อสอบซะ
3: แล้วต้องเฉลยผมกำลังคิดอยู่ว่าคือพออาจารย์ต้นพูดถึงน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นน้ำจิ้มเนี่ยลูกน้องเวลาไปด้วยกันเดินทางไปญี่ปุ่นไปนั่งเคาน์เตอร์ปลาดิบอ่ะเชฟทำไมไม่บอกมาก่อนถามทำไ
5: ม
3: จะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดติดมาด้วยโอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วนะ
2: ครับ
3: 20กว่าปีที่แล้วอ่ะเขาบอกทำไมไม่เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเนี่ยคิดถึงอาจารย์ต้นบอกเวลาหิ้วไปเนี่ยมันมีแล้วเป็นทัวร์ไปต่างประเทศนะบางทีก็ไกด์นี่ก็นำไปเลยนะแล้วแต่นั้นน้ำพริกตอบเองนะครับแต่ว่านี่เกินไม่เฉยอย่างนี้น่าจะเป็นไปได้น้ำพริกหนอกที่ใส่น้ำปลายทางที่เราจะไปก็น่าจะเป็นสะดวกดีครับ
2: ครับผมอาจารย์ต้นล่ะครับ
4: คือจริงๆสนใจ2อันคือน้ำพริกเลมอนเพียงแต่ว่าในกระบวนการเขาไม่ได้ทำชัดเจนว่าทำยังไง
2: เ
4: พราะว่ามันไปประกบกับเห็ดโคนเห็ดโคนเนี่ยรสมันจะมีความกลมกล่อมรสอูมามิอยู่ใช่ไหมครับแต่เลมอนเนี่ยปกติเราใช้น้ำก็จริงแต่ว่าถ้าในครัวฝรั่งเนี่ยบางทีเขาเอาผิวมันด้วยเลยอยากรู้ว่าเขาใช้ผิวด้วยไห
2: ม
4: แล้วอยากชิมเพราะว่าผิวจะออกมีความขมนิดนึงนะ
2: เป็
4: นตัวหอมๆและอันก็คือยอดเลียบกับน้ำส้มโหนดก็คือเอามาเติมลงไปยอดเลียบก็อยากทานเพราะว่าดูเหมือนกับแบบมันก็จะเป็นลักษณะใบไม้อีกสักอย่างนึงเป็นยอดไม้อย่างเงี้ยจะทำยังไงดีจะรสชาติเสียดายว่าในคลิปไม่ได้เท่าไหร่
2: ละเอียด
4: ก็สนใจอยากชิม
2: ผมเข้าใจว่าฤดูนี้มั้งที่เห็ดโคนมันออกอ่ะ
4: ครับ
2: ฝนเริ่มจะมา
4: ครับเริ่มมาตอนนี้ก็หาได้แล้วนะหาได้แล้ว
2: เห็ดโคนมันออกอ่ะนะฮะแล้วไอ้เห็ดโคนเนี่ยนะผมเนี่ยนะก็แบบอันนี้ก็เป็นความไม่รู้เรื่องพูดง่ายๆโง่ของผมนะครั้งหนึ่งไปที่ลาวพาทั้งสาไปที่ลาวจำปาสัก
4: คร
2: ับ นายโยงเห็ดโคนเป็นตุ่มๆเนี่ยนะถุงขนาดนี้นะ100บาท
4: วางขายข้างทาง
2: วางขายข้างทางเลยฮะแล้วยาวประมาณเนี้ยตุ่มๆเลยแม่ไอเราก็เห็นแล้วก็ซื้อนะยุยงให้เด็กซื้อกันไอนี่ก็ไม่รู้ได้อย่างไรว่าคือเอาไปลวกกินกับน้ำพริกรู้ได้แค่นั้น
5: ถูกมากร้อยบาท
2: ปรากฏว่าไปที่ครัวปรากฏบังเอิญฮะแม่ครัวเนี่ยเป็นคนไทยแล้วจำผมได้รู้จักผมอาจารย์เอามาลวกเสียของทำไมเดี๋ยวหนูจะทำให้อาจารย์จริงแบบเขาทำอะไรเอาไปแกงเหรอไม่ใช่เดี๋ยวหนูจะทำต้มยำต้มยำเห็ดโคนนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยรู้ว่าโอ้โหเห็ดโคนเนี่ยมันมีอูมามิ
4: ครับ
2: มันอร่อยเนี่ยพออาจารย์ต้นพูดถึงเนี่ยผมนึกถึงเรื่องนี้นะอันนี้เพิ่งฉลาด
3: ต้มน้ำปลา
4: ไม่ได้ต้มมีต้มน้ำปลานี่โบราณ
3: ทาน
4: โบราณไทย
2: อันนี้คือเอาไปลวกน้ำร้อนอ่ะแล้วกินกับน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ไปป้าจันล่ะฮะน้ำพริกที่ว่าเมื่อกี
5: ้น้ำพริกส้มโหนดยอดเรียบเพราะว่าส้มโหนดนี่มันน้ำช่อของน้ำตาลตะโหนดซึ่งมันยากมากกว่าจะได้เพราะเรากินแต่น้ำช่อของมะพร้าวน้ำช่อจากตาลตะโหนดอ่ะมันเป็นฤดูกาลอยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็เอาไปหมักเนาะเป็นน้ำส้มทีนี้ยอดเรียบเนี่ยมันก็คือกาฝาดที่ขึ้นอยู่ในดงของตาลตะโหนดอ่ะมันโหแล้วเอามากินคู่กันมันน่าสนใจมากค่ะใช่เมื่อกี้ดูอยู่อ้าวมันเป็นกาฝากเนี่ย
3: ตัวเราเป็นกาฝากเหรออ
5: ากาฝากค่ะใช่มันแล้วมันเปรี้ยวๆธรรมดาเคยกินแต่ว่าโอ้จำไม่ได้แล้วค่ะนานแล้วแต่แบบตื่นเต้นมากอยากรู้ว่าเวลาเอามารวมกันมันเป็นยังไง
2: อันนั้นสนใจ
5: สนใจค่ะ
2: ส้มโหนดเนี่ยมันมาจากอะไรนะตาลตะโหนดใช่ไหมคือตาลตะโหนด
4: ที่ปล่อยให้บูด
5: ของดอก
2: น้ำตาลตะโหนด
4: ที่ปล่อยให้บูด
2: น้ำตาลตะโหนดที่ปล่อยให้บูดก็คือเกิดรสเปรี้ยวก
5: ็
2: คือสัตว์น้ำส้มอ
5: ่ะ
2: ก็คือน้ำส้มตะโหนดนี่เป็นภาษาเขมรใช่ไหมที่แปลว่าตาล
4: ครับ
2: เราเนี่ยพูดซ้ำกันนะตาลตะโหนด
6: ผมก็รู้ว่าเป็นไอ้ทางใต้เขาเรียก
2: ไม่ใช่ครับเป็นคำบวกคำเขมรเลยฮะตะโหนดตะโหนดเนี่ยภาษาเขมร
6: ตาลตะโหนด
2: ตาลตะโหนดก็คือตาล
4: แต่ตาลเนี่ยเป็นภาษามอญ
2: ตาลเป็นภาษามอญเห็นไหม
3: ตกลงภาษาไทยไม่มีเลย
2: ภาษาไทยคือผสมของคนอื่นไงเนี่ย
6: ผสมกัน
2: เอาผสมกัน
6: ผสมกันเลย
2: ครั้งหนึ่งนะผมไปกับลูกศิษย์ผมนะขับรถกันไปในเวียดนามใต้ไปสำรวจผมอยากไปสำรวจใช่ไหมแล้วผ่านอำเภอหนึ่งเห็นป้ายอำเภอมันเขียนว่าโต๊ดโนดผมบอกนี่ภาษาเขมรอะไรเงี้ยมันบอกไม่จริงนะนี่มันเวียดนามจอดรถไปถามเขาอะไรเงี้ยปรากฏมาจากคำว่าตะโหนดแต่เวียดนามออกเสียงตะโหนดไม่ได้ออกเสียงเป็นโต๊ดโนดแล้วผมถามว่ามันแปลว่าไปเขาว่าว่าพร้อมชี้เห็นไหมว่าแล้วตะโหนด
5: เวลาเขียนเนี่ยต้องเขียนให้ถูกด้วยนะคะสระโอก่อน
2: สระโอก่อนใช
5: ่โตโนด
2: ใช่ค่ะนี่ก็เลยแทรกให้ฟังพอได้ยินเสียงโนดมันแปลว่าตาลภาษาเขมรนายงล่ะครับน้ำพริกอะไร
6: ผมชอบน้ำพริกไปสนใจน้ำพริกสองกะน้ำพริกกะปิกับกะเหรี่ยงน้ำพริกกะปิกะเหรี่ยงก็สงสัยก็ว่าน้ำพริกพริกกะเหรี่ยงเนี่ยมันหอมมันมีความเผ็ดความหอมในตัวมันอยู่แล้ว
5: เป็นระด
6: ับ
5: ตำนาน
6: เผ็ดระดับตำนานแล้วก็กะปิเขาบอกว่าเป็นแม่ลูกเป็นกะปิที่ใช้กุ้งใหญ่กับอะไรยังไง
2: เนี่ยเขาบอกว่าน้ำพริกกะปิแม่ลูก
6: ยังไง
5: สงสัยเหมือนกัน
6: นี่กะปิแม่ลูกเขาบอกว่าใช้กุ้งที่ตัวใหญ่กว่าปกติ
2: เอาเหรอ
6: ใช่ไหมถ้าผมพูดไม่ถูกก็แสดงว่าผิดนะฮะ
5: เคยแม่ลูก
3: สองแบบ
6: มีอยู่แค่สองทางอ่ะผมก็เลยกะปิมันมีความอร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็มาผสมกับไอ้น้ำพริกไอ้พริกกะเหรี่ยงแล้วสงสัยว่าน้ำมะพร้าวว่าเขาใส่เข้าไปแล้วมันจะมีความหอมความอะไรยังไงสงสัยแล้วในขณะที่สงสัยก็นึกอร่อยไปด้วยก็เลยทำให้น้ำลายเนี่ยมันสอขึ้นมาก็เลยอุ้ยน่าลอง
2: ฮะ
6: น่าลอง
2: อันนี้ก็เป็นอะไรล่ะเป็นน้ำพริกชุดที่ของเรานะฮะเคยแม่ลูกบอกว่านี่ไงข้อมูลเขาบอกว่ากุ้งใหญ่กว่าเคยทั่วไปนี่นี่ทำไมอันนี้
5: น่าจะเป็นกุ้งตัวใหญ่กับกุ้งตัวเล็กแม่กับล
6: ู
5: ก
6: ผสมกันว่า
2: ผสมแล้วทำไมเขาไม่เรียกกุ้งน้ำพริกคือกุ้งอะไรน้ำอะไรกุ้งแม่ลูกทำไมเคยแม่ลูกอาจารย์
4: เคยกุ้งก็คือเคยเวลาภาคใต้นะเรียกเคยมันก็จะแบ่งสองแบบเคยปลาเคยกุ้งใช่ไหมครับกุ้งก็คือไอ้ตัวเล็กๆอ่ะก็คือตัวเคย
2: แต่เคยก็คือคำว่ากะปิว่ะ
6: เคยกะปิครับผมถ้าเป็นเคยบ้านเราก็เคยแม่ลูกก็แสดงว่าตัดขาดไปแล้วเมื่อก่อนแม่เป็นลูก
4: กันคือความหมายก็คงออกมาทำนองเหมือนกับว่าเป็นกุ้งที่มันเหมือนอุ้มท้องอ่ะตัวมันใหญ่กว่าทั่วไปอ่ะคือแม่ที่อุ้มท้องลูกเด็กในท้องจะใหญ่กว่า
3: ไปอย่างนั้นเลยเหรอ
6: ไอ้คันจะบอกว่ากุ้งทั้งกลมมันก็ไม่ใช่

0: กุ้งท้อง
1: มันไม่น่ากินสิ
0: มันก็ไม่น่ากินนะดิ
2: เคยแม่ลูกก็คือแม่ที่อุ้มท้อง
1: แต่เพราะว่าเคยแม่ลูกมันน่ากิน
2: ไม่ใช่ว่าเคยตัดขาดเดี๋ยวก็จะไปเข้าขาตอนนี
1: ้เคยทั้งกลม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้อีก
0: ไม่ได
1: ้ไม่ได้
0: ไม่น่ากิน
1: ไม่น่ากินต้องเคยแม่ลูก
2: คือตัวมีอาการท้วม
3: ๆชื่อน่ารักมาก
0: น่ารักน่ารัก
1: แต่มันน่าสนใจตรงที่ว่ากะเหรี่ยงเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้กะปิอ่ะแล้วทำไมอันน้ำ
2: พริกเขาใช้กะปิปลานะครับ
1: เขาใช้กะปิปลาก
2: ะปิปลาน้ำจืด
1: อ๋อเขามีกะปิปลาน้ำจืด
2: ซึ่งกลิ่นแรงกว่ากะปิปลาของทางใต้นะ
1: อ๋อเหรออ
2: ย่างเราไปแถวอุทัยธานีกาญจนบุรีทุ่งใหญ่เซซาโวพวกเนี้ยเขาทำเคยกันหมดแต่มันเกือบจะเป็นเหมือนกับปลาแล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันแห้งกว่า
1: โอ้เห็นไหมเนี่ยในแค่เครื่องปรุงเนี่ยนะฮะมันก็มีอะไรที่มหัศจรรย์มากเราไม่รู้เรื่องอีกเยอะเลยนะเนี่ยผมยังเข้าใจว่ากะเหรี่ยงเนี่ยสมมติผมสนิทกับกะเหรี่ยงเยอะมากเขาจะกินแต่เกลือเขาไม่กินน้ำปลาเลยนะ
2: ครับ
1: เขาไม่ทานน้ำปลาเลยครับ
2: เขาว่าน้ำปลามันคาวทำกับข้าวใช้
1: ทำอาหารเนี่ยไม่ใส่เลยนะฮะไม่ใส่เลยจะใช้แต่เกลือน้ำพริกเนี่ยอย่าเอาน้ำปลาไปเหยาะเขาเด็ดขาดเลยข้อห้ามเลยต้องเกลืออย่างเดียวตกลงเขามีเคยของเขาด้วย
2: มีครับเราก็เจอแถวที่หนองยะป้อมก็มาแต่กลิ่นแรงมากครับอาจารย์สมฤทธิ์ก็คือแบบว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยต้องตั้งสติดีๆกลิ่นแรง
1: พอๆกับปลาฮกของเขมรมั้ย
2: โอ้ผมว่าหนักกว่าน
1: ิดนึง
2: ปลาฮกนี่ยังมีกลิ่นกลมกรอบหน่อย
1: เออฮะนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะร่วม เป็นส่วนหนึ่งของรายการด้วยการแสดงความคิดเห็นเข้ามาวันนี้อาจารย์ต้นครับท่านตั้งประเด็นว่าน้ำพริกที่พกพาตอนเดินทางไกลที่ท่านนิยมพกพาไปมีน้ำพริกอะไรบ้างร่วมสนุกแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่าน LINE @thaipbs ของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะแจกหนังสือ ในรอยรถพริกค่ะซึ่งเป็นงานเขียนของอาจารย์ต้นเองนะครับต้องเรียนว่าหนังสือเล่มนี้นะผมอ่านแล้วละสนุกมากนะทำให้เรารู้จักเรื่องพริกและน้ำพริกมากยิ่งขึ้นนะแจกสัปดาห์ละ5เล่มนะสนใจก็ร่วมสนุกกับทางรายการของเราแต่ว่าถ้าหากอยากจะซื้อนะฮะแนะนำอีกทีหนึ่งนะฮะที่ศูนย์หนังสือจุฬาครับกับสั่งมาที่ติดต่อมาที่เนี่ยครับนี่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS นะมาที่นี่โดยตรงเลยเอาละครับต่อไปผมอยากแนะนำให้ท่านรู้จักอีก3น้ำพริกในประเด็นน้ำพริกที่เป็นเรื่องของรสชาตินะฮะเอาละครับมีน้ำพริกอะไรไปติดตามครับ
4: เดินทางสู่ราชบุรีกับเมนูน้ำพริกตาแดงปลาย่างมะตาดจากทีมโกนโมนลูกหลานชุมชนมอญราชบุรีบรรจงคัดสรรวัตถุดิบให้รสเปรี้ยวที่อยู่คู่สำหรับอาหารคนมอญมายาวนานนั่นก็คือมะตาดหรือแอปเปิ้ลมอญผลไม้เนื้อฉ่ำน้ำรสเปรี้ยวอมฝาดนำมาสับๆซอยๆปรุงเข้ากับพริกคั่วหอมๆเสริมรสด้วยน้ำปลาปลาสร้อยและปลาย่างก็จะได้น้ำพริกตาแดงปลาย่างมะตาดหน้าตาน่ากินแบบนี
5: ้ยอดของพวกเรามีพืชอาหารหลากหลายมากมายตามฤดูกาลมะตาดก็เป็นพืชอาหารอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ประจำชุมชนของเรามาช้านาน
4: มาชิมน้ำพริกบนดอยกันต่อกับเมนูน้ำพริกอาพิตี้จาโบของทีมลาหูจาโบกับวัตถุดิบง่ายๆหาได้ใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นมะเขือส้มพริกพื้นถิ่นพร้อมตัวซีเครตคือถั่วเน่าแผ่นหรือกะปิคนดอยที่ต้องปิ้งให้หอมตำเข้ากับพริกคั่วมะเขือเผาแซ่บหนัวตามแบบฉบับของพี่น้องชาวลาหูที่ต้องไปกินบนดอยเท่านั้น
6: เอาถั่วเน่ามาปิ้งกันค่ะปิ้งให้หอมนะคะเพื่อที่จะเอามาตำแล้วจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ
4: ว่างจากงานร้องเพลงแม่สมศรีม่วงสอนเขียวตำนานนักร้องราชนาวีจากทีมสีประดู่ชวนพี่น้องมาตำน้ำพริกเผาสูตรโบราณ3แผ่นดินสูตรลับของครอบครัวที่เลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีทำง่ายเผาวัตถุดิบทุกอย่างให้หอมผัดให้เข้ากันโดยไม่ใช้น้ำมันได้น้ำพริกเผารสเด็ดเผ็ดแบบไม่ออมมือใครสายน้ำพริกเผาต้องลอง
7: น้ำพริกของแม่ไม่ได้มีวัตถุที่หายากไม่มี

0: สุทธิ์รับราคาแพงแต่มีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือความพอเพียงที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน
1: คุณผู้ชมทางบ้านชื่นชอบน้ำพริกถ้วยไหนส่งเสียงเชียร์ชูป้ายไฟกันมาได้เลยครับ
2: น้ำสามน้ำพริกค่ะน้ำพริกตาแดงปลาย่างมาตาดจังหวัดราชบุรีน้ำพริกอภิตี้จาโบจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็น้ำพริกเผาสูตรโบราณสามแผ่นดินจากกรุงเทพมหานครนะฮะนายงครับนายงติดใจชอบใจน้ำพริกอะไรครับ
3: ผมก็สงสัยไอ้น้ำพริกตาแดงไอ้มาตาดผมไม่เคยกิน
2: ยังไม่เคยรู้จักมาตาดไหมฮะ
3: ก็เพิ่งรู้เคยรู้จักตอนที่ดูเมื่อกี้ครับ
4: แอปเป
3: ิ้
4: ลมอ
3: นมันเปรี้ยวยังไงแล้วมันหอมยังไงก็ไม่รู้ประสาทใช่ไหมฮะน้ำพริกตาแดงแล้วปลาย่างโดยเฉพาะปลาย่างมันก็หอมอยู่แล้วหอมอยู่แล้ว
2: รสชาติเป็นยังไงพระจันทร์ไอ้มาตาดเนี่ยมาตาด
4: เปรี้ยวอมหวานผัดฝาดเคยชิมค่ะ
3: แล้วฮะผมเคยกินแต่มะม่วงสับอะไรอย่างงี
2: ้
3: ก็เลยอยากลองมาตาดดูฮะ
2: อ๋อเลยติดใจอ่ะนะฮะอันนี้นี่เห็นไหมเนี่ย
3: ฮะ
2: ก็จะเป็นมันเป็นพืชที่ไหนฮะพระจันทร์มาตาดเนี่ยพืช
4: มันมีหลายที่นะคะชื่อก็เรียกต่างกัน
3: อ๋อเหรอ
4: ใช่ค่ะ
2: ภาคกลางมีไหม
4: ภาคกลางก็มีนะคะแต่ที่ข้อมูลนะคะอาจารย์ต้นน่าจะรู
5: ้อะไรนะฮะปทุมธานีครับ
4: ปทุมธาน
5: ีมันเป็นซิกเนเจอร์หรืออัตลักษณ์ของคนมอญอ่ะมาตาดกับแกงส้มทำหลายอย่าง
2: เอาไปแกงส้มก็ได้
5: ครับแกงส้มมันจะมีเนื้อ
2: ว่าม
5: ันต้องนะ
2: จะได้ว่ามีเปรี้ยวนำมาสิ
5: ครับ
3: มันจะไปขึ้นแถวไหนแถวป่าม
5: ันจะ
3: ดงหรือว่าริมน้ำหรืออะไร
5: ไม่ฮะต้นใหญ่ๆขึ้นส่วนใหญ่สมัยก่อนจริงๆเนี่ยเขาปลูกในวัด
3: เอาเหรอครับ
5: ต้นมันใหญ่ฮะต้นมันใหญ่ใบมันจะเป็นเรียวๆมีหยักนะครับแกงส้มใส่กุ้งแห้งใส่ปลาแห้งใส่ปลาสดแล้วแต่นะครับเพราะนั้นเนี่ยชุมชนราชบุรีเนี่ยก็คือเขาเอาผลไม้ในพื้นถิ่นมาตาดเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยคนบางทีสมัยก่อนนี่มันยังมีรถรางรถไฟเขาชอบเด็กก็จะชอบเอาไปวางตามรถรางให้รถมันพลิก
3: เล่นเล่น
5: เล่นเหยียบเล่นอะไรอย่างเงี้ยแกล้งกันนะครับเปลือกมันลื่นปื๊ดอย่างนี้เลย
4: เวลาสุกมันจะลูกเหลืองๆเคยเห็นค่ะแล้วก็มันจะหอมๆมันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ
5: ์เขาก็เรียกกันแอปเปิ้ลมอนเนาะ
4: แอปเป
5: ิ้
4: ลมอน
3: เนื้อมันจะเหมือนพวกมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
4: มันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลแต่ว่ามันไม่ใช่แอปเปิ้ลเพราะมันจะมี
2: เนื้อมันจะเละหรือว่าจะ
5: เนื้อมันแน่นอยู่ครับ
4: เนื้อมันแน
5: ่นอยู่ลูกมันจะป้อมๆอย่างเงี้ยเป็นฝั่งมือนะครับ
2: เห็น
5: ปทุมธานีราชบุรีพื้นที่ไหนที่มีคนมอญเนี่ยเดินเข้าไปต้องมีมาตา
2: โอ้
6: แสดงสับๆแล้วมันดำไหมเหมือนแอปเปิ้ลไหม
5: ไม่รู้ไม่ฮะก็ปกติ
6: ไม่ดำนะ
5: ครับไม่ดำ
2: อ๋ออันนี้เป็นพูดง่ายว่าเป็นพืชท้องถิ่น
5: เป็นต้นไม้ของชนชาติมอญ
2: ชาวมอญผมรู้สึก
5: พระประแดงก็มี
2: แกงมาตาดใช่ไหม
5: ใช่ครับนั่นแหละครับ
2: อ๋อเป็นของมอญนะแกงมาตาดฮะนะครับอันนี้เขามาทำน้ำพริกอันนี้น้ำพริกนะแล้วก็กลุ่มนี้รู้สึกปีที่แล้วก็ร่วมกับเรานี่ฮะ
5: ใช่ปีที่แล้วน้ำปลามอญปีนี้ขยับขึ้นมาเป็นตาดมอญ
2: นะขอให้โชคดีนะขอให้โชคดี
3: อร่อยดีนะจะต้องขยายพันธุ์ไว้นะอร่อยอย่าให้สูญพันธุ์นะ
2: เดี๋ยวจะได้ชิมตอนท้าย
5: โย่งเอาไปลงไว้ที่บ้านได้เลยได้กินแน
3: ่ถ้าไปลงไว้ที่บ้านผมก็ต้องรื้อบ้านอ๋อที่มีอยู่หน่อยเดียว
2: เชฟครับเชฟชอบถูกใจน้ำพริกอะไรฮะ
6: ของเชฟเหมือนนายโย่งครับน้ำพริกมาตาดมันเป็นน้ำพริกผัดด้วยแล้วก็อยากจะลองมาตาดที่บอกมันลื่นๆเนี่ยแล้วสับๆเมื่อกี้ยังถามบอกว่าเอ๊ะพอมันสับลงไปแล้วเนี่ยเนื้ออันเนี้ยถูกใส่ลงไปในน้ำพริกแล้วผัดไหมหรือว่าสับๆๆแล้วก็เอาโรยเป็นแหนมเฉยๆก็อยากจะลองดูว่ามันเข้าไปอยู่ในน้ำพริกด้วยไหมและอีกอย่างนึงคือมันเป็นผลไม้หรือพืชโบราณที่มันมีอยู่แล้วสิ่งนี้เราก็ไม่อยากให้มันสูญไปนะแทนที่จะมองเห็นเฉยๆดูสวยเอามาเป็นประโยชน์ได้ด้วยก็น่าจะดีแล้วก็เล่าถึงชีวิตเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมการกินอาหารของชาวมอญเขานั่นแหละที่เรากำลังนั่งพูดเนี่ยนั่นคือวัฒนธรรมที่มีอยู่ในน้ำพริกแน่นอนอยากจะให้จันโลงเอาไว
2: ้แล้วนี่ไงประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมน้ำพริกโยงไปถึงวัฒนธรรม
6: นี่แหละครับ
2: ใช่ไหม
6: คุยกันเน
2: ี่
6: ย
2: คนมอญกับมาตาดเห็นไหมมันจะเป็นเรื่องแบบอย่างเงี้ยนะคือเราไม่ได้มาคุยกันว่าน้ำพริกอันไหนอร่อยกว่ากันมันก็ใช่แต่ว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นอย่างเงี้ยหรืออย่างเรื่องมาตาดกับชาวมอญเห็นไหมมันเป็นปฏิสัมพันธ์กัน
6: ใช่นี่แหละคร
2: ับ ใครคนอื่นกลุ่มอื่นไม่ค่อยรู้จักอ่ะเพราะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของเขาอาจารย์ต้นล่ะครับ
5: จริงๆก็เนี่ยก็ชอบมาตาดนะแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกเหมือนมันว่าอาพิตี้จาโบเนี่ยเขาก็พยายามปรับของเขาหลายอย่างก็มีความน่าสนใจ

0: ไปเอาถั่วเน่าเอามะเขือส้ม
1: อะไรอย่างนี้หลุด
0: ใช่ เราก็เลยเชฟวิชิต
2: หลุด
0: ไม่เชียร์ถั่วเน่าไม่ต้องมาเชียร์แต่ก็คือ
2: นอกใจนอกใจ
0: คือกระบวนการทำของน้ำพริกของพี่น้องที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันนึงเหมือนปีที่แล้วเราเจอของเนาะพี่น้องกะเหรี่ยงที่ใช่ๆที่อยู่ที่ม่องสอนก็คือ1ความเรียบง่ายนะของกินตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากรู้ว่ารสชาติของเค้าเนี่ยที่มันเป็นรสตามฤดูกาลอันเนี้ยมันจะมีความเป็นมายังไงมีรสออกมายังไง
2: นี่ไงนี่ไงน้ำพริกเนี่ยนะแต่ชื่อมันน่ารักดีอ่ะชื่อน้ำพริกอะไรนะเมื่อกี้อ
3: ะไรจาโบ้
0: จาโบ
3: ้
2: เนี่ยฮะแล้วก็ดูง่ายๆนะฮะแต่น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะนี่เห็นไหมฮะเน
0: ี่
2: ยเอาละฮะแล้วก็ประจันละครับประจันน้ำพริกอะไรเอ่ย
4: ออกชื่อยากๆอาทิพิจาโบ
2: เขามี
4: ลากชูอ่ะซึ่งจริงๆลาหูอาขาเนี่ยก็จะมีลากชูซึ่งคราวที่แล้วป้าจันแอบเอาไปหมักไว
2: ้
4: ลากชูเพราะว่าถ้าของปากกยอจะสั้นเขาบอกอาขามันจะยาวเพราะว่าในอากาศแล้วก็เขามีมะเขือขมมะเขือส้มมะเขือขมเนี่ยที
0: ่
4: อีสานมัน
3: ม
4: ันเรียกว่ามะเขือขื่นมันอันเดียวกันหรือเปล่ามันคือมีมะเขือขมมีมะเขือส้มมะเขือส้มที่เอาไปทำส้มตำน่าสนใจคือเอ๊ะมีมะเขือขมด้วยเหมือนพอเรียนมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าอ่ะมะแหวงกับมะเขือพวงนี่ค่ะก็เป็นพี่น้องกันมะเขือพวงกับใหญ่กว่ามะแหวงกับเล็กกว่าหรือว่าอะไรเงี้ยทำให้เราเข้าใจเรื่องวัตถุดิบมากนะคะค
2: ่
4: ะใช่ก็เลยสนใจเพราะว่าเฮ้ยเอามะเขือส้มมาด้วยมะเขือขมมาด้วยแล้วก็มีรากชูแล้วก็
0: ม
4: ีแบบที่เชฟวิชิตบอกมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะถั่วเน่าใช่ได้สนใจ
1: ขอบคุณช่วยเชียร
4: ์เลยเอ๊ะวัตถุดิบเขาเยอะดีเนาะน่าสนใจค่ะ
2: นะครับนี่ไงมันมีไอ้วัตถุดิบอันหนึ่งไงน้ำปลามอนเนี่ยมันยังไงมาอาจารย์ต้นรู้จักสนิทกับ
3: น้ำปลามอน
2: คนมอนน่ะ
0: คือเขาจริงๆชุมชนเขาเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำแม่กลองพูดง่ายๆมีปลาสร้อยเนาะอันนี้อาจารย์นายกนะจ๊ะใช่ก็คือได้ปลาสร้อยมาก็หมักทำน้ำปลา
3: ใช่ๆกินหมดหรอก
0: ครับบักอย่างที่บอกแหละหมักทำน้ำปลาแล้วเขากลับมารื้อฟื้นการทำน้ำปลาแบบโบราณอันนี้นายโย่งต้องมีนะขวดนี้น้ำปลาปลาสร้อย
4: เอาไปใส่ขนม
0: น้ำปลาปลาสร้อยเนี่ยหอมน้ำปลาปลาสร้อยเนี่ยปกติเราไม่ค่อยใช้ทำกับข้าวเราใช้เหาะตอนท้ายเพื่อเอากลิ่นนะทำกับข้าวทำแกงอะไรมาเสร็จเหาะปุ๊บแล้วก็ปิดฝาหม
3: ้
0: อถ้าปรุงเราเอาเค็มเราก็จะใช้น้ำปลาปลาไส้ตันเป็นหลักเพราะนั้นเขากลับมาเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยเขาพยายามรื้อฟื้นของทุกอย่างในชุมชนนะไปตามหาปลาสร้อยใครมีขึ้นมาเขาก็รับซื้อหมดมาหมักใส่โอ่งไปรื้อฟื้นไปขอโอ่งคนนั้นคนนี้ที่เคยไปทิ้งล้างไว้เนี่ยเอามาล้างมาขัดมาทำใหม
4: ่ที่ชุมชนเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ชุมชนมอญนี่ราชบุรีกลุ่มนี้
2: ราชบุรีหรือที่ไหน
0: ใช่ครับราชบุรี
2: ราชบุรีราชบุร
0: ีเรานับถือมาก
2: แถวราชบุรีนั้นมันเป็นชุมชนมอญไงฮะ
0: ครับ
2: ชุมชนมอญ
0: ทั้งเพราะเขาเวลาเขามาบ้านโป่งอะไรเน
2: ี่ยเขามาจากนี่ไงเม
0: ือง
2: มอญแล้วเข้าสระเจดีสามองค์แล้วลงมาเมืองการใช่ไหมแล้วลงมาที่แม่กรองอ่ะคำว่าแม่กรองเนี่ยมาจากภาษามอญว่าโครง
3: โครง
2: แปลว่าทางแม่น้ำเนี่ยคือทางเดินของคนโบราณแม่กรองเนี่ยมาจากคำว่าโครง
3: ทางเดินทางน้ำ
2: เมืองที่พระนเรศวรไปหลังน้ำเนี่ยที่ว่าเมืองแคลงเนี่ยเราเขียนผิดนะเราออกเสียงผิดมันมาจากว่าเมืองครองเมืองโครงเนี่ยเมืองเนี่ยปัจจุบันชื่อเมืองวออยู่ห่างจากกรุงเสาวดีนะพวกนี้เป็นมอญหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรนะสาวสวยโพธาราม
0: คนงานบ้านโป่ง
2: มอญหมดเลยนะฮะเนี่ย
0: คนสวยคนสวยโพธาราม
2: คนสวยโพธารามคนงานบ้านโป่งอ่ะมอญคนผิวขาวไงฮะเออนะฮะ
4: อ
2: ัน
4: นี้หมอเอาไปปรุงนอกหม้อ
1: แต่น้ำปลาเนี่ยผมได้ชิมนะไม่ได้เค็มจัดนะไม่ได้เค็มแบบเค็มเกลือนะเค็มเบาๆแล้วก็หอม
2: ๆหอม
1: มีบางบริษัทนะส่งมาให้ชิม
2: อ๋อ
1: ครับน้ำปลาปลาสร้อย
2: อ๋อเหรอฮะอันนี้ผมก็ไม่เคยได้ชิมนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขวดนี้เดี๋ยวผมขอกลับบ้านนะฮะจะได้ไปชิม
3: อาจารย์เอาขวดไปเดี๋ยวน้ำเทใส
0: ่ในยกเอาขวดเปล่ามาเลย
2: น้ำปลานี่นะฮะผมของไทยเราเนี่ยมันเป็นน้ำปลาสำหรับปรุงรสคือใส่ในหม้
3: อ
2: ถูกไหมแต่น้ำปลาของเวียดนามที่ดังที่สุดคือน้ำปลาฝูกวกที่เกาะฝูกวกอ่ะปรากฏว่าเป็นน้ำปลาสำหรับจิ้มคือคุณหยอดเข้าไปในถ้วยเนี่ยน้ำตาลมันจะลดมันต่างจากเราเลยจืดแล้วก็จิ้มได้เลย
1: น้ำปลาเวียดนามกับน้ำปลาไทยเนี่ยไปฝรั่งเศสนี่โอ้โหตลาดตีกันมากผมไปเอาเวียดนามมาทำไทยกินไม่ได
2: ้
1: อย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาเอาไปจิ้มเขาไม่ได้ไปปรุง
2: ใช่คือว่าทีนี้เขาจะหยอดในถ้วยแล้วเราจิ้มได้เลยอ่ะของเรานี่ไม่ได้นะเราจิ้มไม่ได้เลยนะครับคือมันต้องเอาไปปรุง
3: เอาปรุง
2: นะมันตอนแรกก็ไม่รู้ไงไปโอ้โหที่ขอฝูกวกเนี่ยเขาดังมากเขาจดลิขสิทธิ์ด้วยนะถ้าใช้คำว่าน้ำปลาฝูกวกแล้วผลิตที่อื่นนะเขาฟ้องเลยนะเขาเป็นญาติของเขาเลยและที่น่าสนใจก็คือทริปน้ำที่ทริปไปเที่ยวเกาะฟูกวกเนี่ยไปชมโรงงานน้ำปลาด้วย
0: ใช่โรงงานเต็มเกาะเลยครับ
2: กลายเป็นซิกเนเจอร์ของเกาะเลย
1: มาตุ่มไหม
0: ใช่
1: เ
0: นี่ยตุ่ม
1: มาตุ่มนะ
2: ต่อไปเนี่ยถ้าพี่น้องมอนทำน้ำปลานี่มากๆนะมันจะกลายเป็นซิกเนเจอร์ก็ได้นะหมายความว่าคุณไปมอนไปกินอาหารมอนที่ทำจากน้ำปลาแล้วไปดูโรงน้ำปลาเห็นไหมเ
0: นี่ยให้กำลังใจให้
2: กำลังใจนะพี่น้องมอนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็แนะนำไปแล้วอีก10น้ำพริกด้วยกันนะฮะซึ่งเป็นน้ำพริกที่เข้ารอบ50ทีมนะฮะแต่แล้วก็ในช่วงนี้ผมอยากจะประกาศรายชื่อนะฮะของคนที่เขาเคยร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะซึ่งก็เราก็ได้ อะไรล่ะครับบอกไปใช่ไหมฮะว่าบอกชื่อน้ำพริกกับผักแหนมที่พวกท่าน อะไรนะฮะชอบเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะฮะสำหรับ5รายชื่อต่อไปนี้มีใครกันบ้างที่ได้รับของรางวัลก็คือหนังสือที่ชื่อว่าในรอยรถพริกนะฮะ5ท่านด้วยกันไปดูรายชื่อกันก่อนครับเชิญครับ

0: รายการของเราถามจริงตอบจริงแจกจริงนั่นคือ5ท่านที่ได้รับของที่ระลึกเป็นหนังสือจากอาจารย์ต้นนะฮะในรอยรถพลิกนะฮะอย่าลืมนะสัปดาห์นี้เราถามว่าอาจารย์ต้นนะฮะถามตั้งประเด็นบอกว่าบอกชื่อน้ำพริกที่พกติดตัวเมื่อเดินทางไกลนะฮะมีน้ำพริกอะไรที่ท่านชอบนำพกติดตัวนะฮะเดี๋ยวรายชื่อผู้โชคดีเนี่ยเราจะประกาศในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็ติดตามรายการของเรานะในช่วงนี้ขอเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเรายังอยู่ในช่วงของการแนะนำน้ำพริก50ทีมที่เข้ารอบแรกมาหลังจากแนะนำหมดแล้ว50ทีมนี้เราจะเหลือ20ทีมพอ20ทีมในการแข่งขันจะเข้มข้นละก็จะเหลือ10ทีมและสุดท้ายคือเหลือ5ทีมนะฮะตอนนี้ยังแค่ขั้นแรกอยู่นะฮะที่เราแนะนำ50ทีมปีนี้เรียนอีกทีนึงนะครับที่มาโดดเด่นมากก็คือเรื่องของความเปรี้ยวนะน้ำพริกที่ออกรสเปรี้ยว แค่น้ำพริกก็น้ำลายไหลแล้วนะ พอบอกเปรี้ยวนะมันมาเต็มกระพุ้งแก้มเลย
1: ยิ่งแตกตามกันเลย
0: นะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นรายการยกพลคนน้ำพริกของเราเดี๋ยวท้ายรายการนะฮะท่านคอมเมนเตอร์ทุกท่านจะได้ชิมน้ำพริกวันนี้เราจะมีให้ชิม6น้ำพริกด้วยกันนะฮะแต่อันนี้ให้ชิมรู้รสแค่นั้นเองยังไม่มีผลต่อคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะให้ท่านได้รู้จักนะครับว่ามีน้ำพริกอะไรบ้างที่เรา
1: เลมอนฮะเลมอน
0: นายงบอกว่าอะไรนะมะตาดเนี่ยมันเป็นยังไงยังไงเดี๋ยวจะได้ชิม
1: ส้มลมเป็นยังไง
0: ส้มลมเป็นยังไงจะได้นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการยกพลคนน้ำพริกของเราต้องขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้านะฮะวันเสาร์เวลา 14:05 น.พบกันนะฮะมาดูอีก10ทีมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะบ่าย 3:00 วันเสาร์แล้วนะคะเวลาของเราสารพันลั่นทุ่งบางเขนอยู่กับ SC Band
0: เดซ่าสาวสวยอยู่กับพี่กิฟต์อยู่กับน้องปาร์คนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทำตัวน่ารัก
1: ออดอ้อนหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีวันนี้เรามีเบอร์ใหญ่ระดับดาวค้างฟ้ามาถึงที่นี่นะคะแล้วก็พี่กิฟต์เองแต่งตัวต้อนรับคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์อย่างเต็มที่น้องปาร์คสังเกต
0: ทำไมอ่ะ
1: จัดไปเลย2ดอก
0: กุหลาบเวียงพิงหรือเปล่า
1: อุ๊ยใช่ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะกุหลาบเวียงพิงแล้วยังหมายถึงผักกาดมาลีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเพลงนี้คุณผู้ชมจะได้ฟังวันนี้เพราะคุณแม่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงอุทยานดอกไม้แต่ว่าผักกาดมาลีคุณแม่แต่งเองแล้วบอกอีกว่าจะเพิ่มจำนวนดอกไม้เข้าไปอีกแต่จะเป็นกี่ชนิดเดี๋ยวน้องปาร์คไปนับและดูด้วยวันนี้ใครร้อง
0: แสดงว่าจริงๆวันนี้สิ่งที่จะได้เจอนอกจากคุณแม่วงจันทร์ไพโรจะได้ฟังบทเพลงเพราะของคุณแม่ด้วยก็คือบทเพลงที่ทั้งคุณแม่ขับร้องเองบทเพลงที่ทั้งคุณแม่แต่งเองด้วยถูกไหมฮะ
1: แต่วันนี้จะขับขานด้วยนักร้องหลากหลายรุ่น
0: มีตัวแทนของศิลปินที่จะมาขับขานบทเพลงของคุณแม่ท่านแรกเคยเจอคุณแม่อยู่แล้วนะฮะพี่กาญจนามาสิริแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่พี่กาญจนามาสิริเท่านั้นแต่จะมีอีกหนึ่งสาวสวยที่เขาจะมาดับรัศมีของพี่กิฟต์ด้วยนั่นก็คือใบเฟิร์นสุทธิยาด้วย
1: แรงมากเราสวยแต่เราจะไม่ขึ้นเวทีด้วยกันค่ะเราแยกกันอยู่ไปเลย
0: อันนี้คือการซีนศิลปินสุด
1: ๆก็คือเดี๋ยวใบเฟิร์นร้องเสร็จก็ไล่กลับบ้านเลยเพราะว่าชีสวย
0: โหแล้วถ้าอย่างนั้นพี่กิฟต์จะไล่ปาร์คด้วยไหมฮะเพราะเดี๋ยวช่วงจังหวะทอล์กเนี่ยจะมีอีกหนึ่งคนที่มาบทบังรัศมีปาร์ค
1: ท่านนี้ได้เลยรักน้องปาร์คเหมือนลูกชายแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะคะแต่จะบอกอีกว่าคนที่มามีเรื่องเล่าเก่าๆร่วมกับคุณแม่เนี่ยมีความผูกพันกับวงดนตรีลูกตะวันออก
0: โอ้โห
1: เป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกัน
0: พูดชื่อเลยได้ไหมฮะ
1: อ
0: ่
1: ะแล้วแต่ปาร์คอ
0: ยากให้ฉายาเอาชื่อนี้ดีกว่าย
1: ังไง
0: เคยใช้ชื่อในวงนี้ว่าคำรณน้อย
1: โอ้รู้เลยแหละแฟนประจำสารพันรู้เลยคุณพ่อชัยชนะบุญโชติเดี๋ยวมานั่งเมาคุยกันสนุกสนุกเลยนะคะส่วนวันนี้ใครบอกว่าอุ้ยอยากฟังจังเลยแววเสียงซึ้งเดี๋ยวได้ฟังกันซึ้งๆต่อจากนี้ล่ะค่ะ
0: ครับ

0: คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นความโชคดีของลูกหลานอีกแล้วนะคะเราอยู่กับตำนานเพลงที่ยังมีชีวิตค่ะแล้วก็บทเพลงของนักร้องหญิงท่านนี้ทำให้คนไทยหลงไหลทั้งประเทศมาแล้ววันนี้ก็ยังคงเป็นอมตะนะคะต้อนรับคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะ
1: คุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะแต่มากับศิลปินนักร้องชายที่บอกเลยว่าเป็นรุ่นน้องแต่ไม่แน่ใจว่าไปสนิทสนมกันตอนไหนย้อนอดีตไปนานมากเลยนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับศิลปินแห่งชาติของเราคุณพ่อชัยชนะบุญโชติครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะสองศิลปินแห่งชาติของเราวันนี้นั่งเคียงคู่น่ารักมากๆนะคะ
1: แล้วนั่งคู่กันปุ๊บแบบโอ้โหพี่กิฟต์กับปาร์คด้านข้างเกรงฮะแม่ตื่นเต้นศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเลย
3: ครับ
0: ค่ะ
3: เอดูนี่ดูหน้าผมรู้สึกว่าจะแก่กว่าพี่จิ๋มนะเนาะ
0: จริงๆแอบอายุห่างกันเท่าไหร่คะคุณพ
3: ่อห่างกันประมาณ8ปี
0: 8ป
3: ี8ปี
0: คุณแม่ปีนี้เพิ่งจะ25ใช่ไหมคะ
4: 92
0: ค่ะ
3: ผมนี่85ย่าง
1: คุณพ่อชัยชนะ85
3: ย่างมา
1: คุณแม่วงจันทร์ก็คือ
0: 92จ้ะ
3: เรื่องอายุไม่ต้องคุยกันก็ได้
0: น้องพ่อเน
3: า
0: ะ
3: คุยแล้วใจมันหาย
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวถามคุณพ่อบ้างเหมือนได้ฟังบทเพลงทองของคุณแม่ทั้งอัลบั้มเลยเพราะมากคุณพ่อมีความผูกพันกับเพลงไหนของคุณแม่เป็นพิเศษไหมคะ
3: โอ้โหเพลงของพี่จิ๋มหรือพี่วงจันทร์นี่นะสมัยก่อนนี่ผมยังไม่ได้เข้าสู่วงการนี่ผมเป็นเด็กรถอยู่จังหวัดชัยยังเซาแล้วก็เป็นนักร้องอยู่ประจำวงตรีลูกตะวันออกที่ชัยยังเซาผมชอบใจเพลงของพี่เขาเพลงแรกคือเพลงอะช่างร้ายเหลือ
0: ใน
3: ช่างร้ายเหลือทนคนอะไรนี่แล้วก็มีเพลงอะอะไรถึงร้ายก็รักเนี่ย
4: อยู่ในชุดเดียวกัน
3: รักจะร้ายแล้วก็เพลงอะ
4: กุหลาบเพียง
3: กุหลาบเพียงเมื่อกี้นี้แล้วก็ยังไม่รู้อีกหลายหลายเพลงนะเพลงของพี่เขาเนี่ยเรามาได้ร่วมงานกันมาตอนที่คุณแม่เขาตั้งร้านอาหารสวนอาหารสวนอาหารชื่อตาลเดี่ยวใช่ไหมนี่อยู่แถวลาดพร้าวเนี่ยตรงไอ้มังกรมันเป็น
4: ข้ามกับแดนเนรมิต
0: ทำไมต้องชื่อตาลเดี่ยวคะแม่
4: คือมีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งค่ะที่หลังร้านนะคะพี่สุรสิทธิ์มาเที่ยวพี่สุรสิทธิ์บอกให้ตั้งชื่อตาลเดี่ยว
3: เนี่ยผมก็ได้ไปร้องก็ได้รับความกรุณาจากคุณพี่เขายังให้ความเมตตาไปร้องอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับ
0: คุณพี่เขาชวนตอนนั้นคุณพ่อดังหรือยังคะ
3: เออดังแล้วผมอยู่กับอาจารย์พยงมุกดามาร้องเพลงก็เนี่ยบางกอกน้อยกระท่อมปลายนาดอกดินถวิลฟ้าแต่ร้องใต้รู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่ได้ร้องพูดง่ายๆนะคุณพี่วงจันทร์หรือพี่จิ๋มนี่นะเขามีสามีก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่กันซึ่งคุณวิภาคสุนทรจามรนี่เขาเป็นนักดนตรีเป็นแจ็คนักเป่าแจ็คอยู่กับวงดนตรีลูกตะวันออก
1: ครับ
3: นะตอนนั้นในยุคที่เรียกว่าชาโด้กำลังดังม
0: ี
3: ซินเวอร์แซนแล้วก็ลูกประชาชนหรือว่าคุณแผงคุณไผ่คุณจุกอะไรพวกนี้นะลูกประชาชนหรือว่าอะไรนะทามมิ่งบอย
4: ทามม
3: ิ่
4: งบอย
3: นี่ก็ตอนนั้นก็มีการประชันขันแข่งกันน
0: ะ
3: เรื่องดนตรีเนี่ยก็วิภาคสุนทรจามรเนี่ยหรือว่านี่ก็เป็นบุตรของอาจารย์เวชสุนทรจามรนักเป่าตรัมเป็ดนะผมก็รู้จักดีตั้งแต่สมัยนั้นก็สำหรับวิภาคสุนทรจามรเนี่ยมาร่วมในวงของลูกตะวันออกก็แข่งขันกันมากันหลายๆวง
1: ครับ
3: นะแล้วยุคนั้นเขามีการเล่นเวลาร้องต้องต่อตัวนะบางคนขึ้นไปยืนบนเบสเป่าแซกอะไรเงี้ย
0: กายกรรมเลยเหรอครับพ
3: ่
0: อ
3: เป็นคล้ายๆเล่นกายกรรมกันเลยก็แข่งกันแบบนั้นสมัยนั้นก็รู้จักกันมาแล้วก็รักใคร่กันกับคุณวิภาค
1: ครับ
3: ซึ่งเป็นคล้ายๆว่าเป็นรุ่นพี่นะเป็นเพื่อนรุ่นพี
1: ่
3: แต่ก็เลยไปรู้จักกับพี่จิ๋มก็ก่อนวิภาคจะไปอยู่กับพี่จิม
1: ครับ
0: ซึ่งคุณแม่ดังมาก่อนนั้นนาน
3: ดังก่อนดังก่อน
4: มีของครูมงคลอมาตยกุลนะคะแล้วก็มามีบางกอกช้าๆสองคณะเท่านั้นเองตอนนั้นแม่ก็ทำงานไนท์คลับเลย
1: ครับ
4: ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็ไนท์คลับด้วยแล้วก็วงดนตรีประจำด้วยสองวงใช่ไหมฮะ
4: แล้วแม่ก็มีวงดนตรีไพโรจน์ในเรมิต
0: ค่ะวงจันทร์ไพโรจน์
1: คุณแม่มีวงดนตรีคุณแม่แสดงว่าคุณแม่วิ่งวงดนตรี3วงไนท์คลับด้วย7วันนี่คืองานแน่นเต็มเลยมั้ยยุคนั้น
4: ร้องตั้งแต่เย็นไปค่ะ
1: ถึงกี่โมงครับ
4: ไล่มาเลยก็ประมาณ 5:00 นเย็นก็เริ่มไปถึงที่ทํางานแล้วพอ 5:00 นครึ่งก็เริ่มร้องเพลงชั่วโมงนึงเป็นของแม่
0: 1ชั่วโมง
1: น้องคนเดียวเลย1ชั่วโมง
0: แล้วไอเดียไหนคะแม่คะถึงได้ดึงนักร้องดังๆอีกหลายๆท่านไปร่วมร้องด้วยมีไอเดีย
4: แม่เนี่ยค่ะโชคดีที่ว่าอายุ12แม่ได้บันทึกแผ่นเสียงแล้วค่ะแล้วบันทึกแผ่นเสียงเรื่อยๆมาเรื่อยที่ครั้งละเพลง2เพลงค่ะแม่ก็มีเพลงร้องแล้วสมัยก่อนแม่ก็ร้องเพลงของคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีเพลงเด็กๆนะคะสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม
0: คุณแม่พอจำได้บ้างไหมคะพอจำเพลงเด็กๆของคุณแม่ได้บ้างไหมคะ
4: น้าจงฟังสักนิด
1: น้าจงฟังสักนิดเหรอครับแซมเปิลได้ไหมฮะคุณแม่อยากฟังเนื้อหาเลยฮะ
4: น้าจงฟังสักนิดบ้างเถิดจงคิดดูน้าจงบอกกับหนูสอนสั่งความรู้บ้างอย่างตัวหนูนี่งามหนุ่มจะตามหรือยังจะมีคนเขาชังหรือไม
1: ่เฮ้ยเพลงน่ารักว่า
3: ไม่ค่อยเคยได้ฟังเพลงนี้นี
0: ่
3: พี่สาวเนี่ยพี่วงจันทร์เขาเป็นเจ้าตำรับ
4: ชวนค่ะค่ะแล้วก็มีเพลงอีกเพลงขึ้นไปยังไงนะลูก
1: ชื่อเพลงอะไร
4: ลูกบอกมาเพลงอะไรนะคะ
3: แม่ยังจำไม่ได้
4: รถคันใหญ่จะรีบไปแอนรถยางแบนสูบยางใหม่โอเครถคันใหญ่พอจะใช้อย่างในรวนเรรถเก่าทั้งเพแบบรถเมแต่ใช่ดี
1: โอ้ยโอเคน่ารักมากมีโอเคเนี่ย
0: ทันสมัยมากเลยแม่ค่ะตอนนั้นคือการใส่เนื้อภาษาอังกฤษนี่ถือว่าล้ำไหมคะแม
4: ่ค่ะ
0: โอเค
4: แล้วก็แม่อายุ12เท่านั้นเองทีแรกแม่ก็ไม่กล้าพูดนะคะเวลาได้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยนะคะกลัวเพราะเราหาแผ่นไม่ได้ทีนี้ไปเจอแผ่นแล้วได้ฟังก็เลยถึงกล้าพูด
3: เนี่ยเพลงนี้เพลงนะพี่ชมผักกาจำปาจำปีเนี่ย
4: เพลงนี้ยังบันทึกเป็นเสียงตอนโตแล้วเป็นสาวแล้ว
3: เป็นสาวแล้ว
4: สาวแล้ว
3: โอ้หนูเป็นสาวแล้วเนี่ย
4: ช่างไร้เหลือเนี่ยลองอายุ14เท่านั้นเอง
3: เหรอ
4: แล้วก็เพลงสมัยก่อนต้องเอาไปทำแผ่นที่ประเทศจีนที่ประเทศอินเดียนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยเป็นสาวพอดี3ปีเพลงถึงจะได้ออก
0: แล้วเขาประชาสัมพันธ์เพลงยังไงคะคุณแม่ตอนนั้นหรือต้องรอแผ่นกลับมาก่อนคะ
4: แผ่นกลับมาก่อนค่ะมาทำแผ่นก่อนแล้วก็จะโฆษณาตามวิทยุลูกมีเวลาโฆษณาช่วงไม่กี่ชั่วโมงตอนช่วง2ทุ่ม
0: คุณแม่ต้องไปนั่งสัมภาษณ์กับวิทยุด้วยไหมคะ
4: ไม่เคย
0: ไม่เหมือนปัจจุบัน
4: ค่ะไม่เหมือน
0: ก็คือให้ดีเจพูดให้เฉยๆเหรอคะอย่างดีเจคุณแม่จะมีเพลงใหม่ดีเจเขาจะพูดว่ายังไงอะคะคุณแม่
4: ก็พูดในลักษณะที่ผู้ขับร้องเพลงนี้เด็กหญิงยังเขียนเด็กหญิงพออายุ14เท่านั้นเองช่างได้เหลือร้องอายุ14โดยมากพระองค์เจ้าพานุนะ
0: คะ
4: องค์ชายใหญ่ท่านเป็นผู้เขียนเพลงออกมาแล้วก็ให้แม่ร้องค่ะ
1: แสดงว่าคุณแม่ร้องเพลงสตาร์ตตั้งแต่อายุ12บ
4: ันทึกแผ่นคืออายุ12เนี่ยนะคะแม่เป็นนาฏศิลป์ด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยเต้นระบำปลายเท้านะสมัยเด็ก
1: ๆบัลเล่เหรอฮะ
4: ใช่
0: ละครเพลงอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยคะคุณแม่
4: ใช่ลูกใช่
0: ละครเวที
4: ใช่แสดงละครเรื่องชีวิตไม่ใช่ดอกกุหลาบจะต้องเป็นคนที่ร้องไห้เก่งๆจนกระทั่งถ้าเผื่อร้องไห้มากกลับเข้ามาได้เงินเยอะ
1: ทำไมร้องไห้มากแล้วได้เงินเยอะล่ะครับ
4: เพราะว่าต้องร้องไห้ให้คนดูนะต้องร้องไห้นะเดี๋ยวฉันจะไปเช็คคนดูนะนั่งร้องไห้หมดหรือเปล่าถ้าเผื่อได้ร้องไห้หมดตามที่เธอออกไปเล่นได้รางวัลอุ๊ยแม่ก็ต้องร้องไห
1: ้คนให้รางวัลคือใครนะครับ
4: พระองค์เจ้าพานุท่านองค์ชายใหญ่ค่ะเราหนึ่งอยากได้ตังสองฉันจะต้องเป็นคนเก่งฉันอยากออกไปร้องเพลงสลับหน้าม่านอย่างปีชาบุญญเกียรติ
1: ครับ
4: นะก็ไปนั่งร้องเพลงให้ท่านฟังใกล้ๆท่านบอกไปร้องตรงอื่นฉันยังไม่ให้เธอร้องหรอก
1: แล้วใช้เวลานานไหมครับถึงจะได้ร้องหน้าม่านจริง
4: ๆไม่ค่ะจะต้องออกไปร้องให้ได้ต่อ

0: เพลงคู่เลยเธออยู่ไหนเนี่ยเป็นเพลงที่นานแล้วนะลูกแม่อายุแค่12 13เท่านั้นเองร้องคู่กันกับพี่ภูนสวัสดิ์ธีมกรเค้าโตกว่าแม่เยอะ
1: แต่งเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเนี่ย
0: แต่งนี่ตอนแต่งงานแล้ว
1: กี่ปีให้หลังครับคุณแม่ตอนนั้น
0: ก็ประมาณอายุ30ลูกเริ่มแต่งเพลง
2: มาถึงคุณพ่อชัชนะบอกว่าจะเล่าอีกช่วงเวลานึงของคุณแม่เนาะที่ไปพบเจอและได้ร่วมงานกับคุณแม่คือที่ร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งแสดงว่าคุณแม่เปิดร้านอาหารหลายที่มากใช่ไหมครับพ่อคะ
3: อันนี้ที่สถานที่นี้นะเป็นที่ประทับใจอย่างยิ่งเลยที่ต้องพูดถึง SS พัทยาโรงแรมนี้ก็อยู่พัทยากลางนะฮะคุณพี่วงจันทร์ไพโรจน์ท่านไปเปิดห้องอาหารที่นั่นพร้อมทั้งท่านวิภาคสุนทรจามรเพื่อนรักของผม
0: ทำโรงแรมด้วย
1: เปิดร้านอาหารในโรงแรมเหรอครับ
3: อยู่ในโรงแรมเลย
0: อยู่ในโรงแรม
3: แล้วก็
0: ทำโรงแรมเพิ่งเหมาออกมาเลย
2: ค่ะคือคุณแม่มีประสบการณ์ทำร้านอาหารนั่นแหละใช่ไหมคะก็ไปต่อยอดตรงนั้นตรงนี
3: ้
2: ค่ะยังไงครับพ
3: ่อแล้วท่านมีความคิดที่ว่าเพอร์เฟกต์มากเลยเวลาหัวค่ำนะพี่เขาจะเชิญนักร้องไงอย่างนักร้องเก่าๆในอดีตนะแต่ที่ผมเจอบ่อยครั้งคือพี่ชาญเย็นแขแล้วก็ทูลทองใจแล้วก็การแก้วสุพรรณแล้วก็ใครอีกล่ะเยอะแยะหลายคนแหละ
0: คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีพี่สวรีภการพันธ์คุณจินตนาสุขสถิต
2: แสดงว่า
0: ร้องทุกคนไปร้องที่แม่ทั้งน
2: ั้
0: น
2: แสดงว่าคุณแม่เบอร์ใหญ่ขนาดที่ทุกคนต้องทั้งจากทุกจังหวัดไปพัทยาให้คุณแม่เลย
3: ทีนี้พี่เขาทำไงรู้ไหม
0: คุณนันทวันเมฆใหญ
3: ่เออที่พี่เขาทำอย่างนี้ก็จัดเป็นล็อกไว้เป็นระยะไว้ตอนหัวค่ำเนี่ยนะจะให้นักร้องเหล่านี้ไปร้องแล้วก็นั่งคุยกับแฟนๆที่มาทานอาหารจำได้พี่ชานเย็นแขนเนี่ยนะเนี่ยความจำดีมากเลยเพลงนี้ร้องไว้ตั้งแต่เมื่อนั่นอัดตั้งเมื่อนี่แล้วก็ใครเป็นคนแต่งอะไรอย่างเงี้ยร้องไปเล่าไปท่านที่มาทานอาหารนี่เขาโดยมากจะเป็นผู้ที่นิยมเพลงเก่าก็ทราบข่าวเขาเงี้ยเออความเป็นมาอย่างงี้ๆนะมันก็ทำให้มีความบันเทิงไปอีกอย่างนึงและหลังจากเที่ยงคืนจบจากเที่ยงคืนอย่างนี้เป็นอย่างนี้ประจำทุกวันเที่ยงคืนนี้ก็มีวงสตริงเลยค่ะนี่สตริงนี่ก็วงชาโด
0: 24ชั่วโมงค่ะที่โรงแรมแม่มีดนตรี
1: ไม่ถึงมีดนตรี24ชั่วโมงเลยเหรอครับ
0: 24ชั่วโมงแต่ละคณะเล่นไป
3: เป็นเมืองท่องเที่ยวไง
2: ค่ะ
3: เนี่ย
1: ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
0: 3ชั่วโมงต่อวงแต่ละคนที่ทิศแล้วเป็นนักร้องดังทั้งนั้นเลย
2: เพลงดัง
0: ของ
2: ตัวเอง
0: ค่ะเป็นแต่ละโต๊ะอะไรแต่ละอย่างเงี้ยคือเราทราบเลยว่าโต๊ะนี้มาดูพี่ชาญเย็นแขโต๊ะนี้มาดูคุณทูนทองใจ
2: อย่างอาทูนนี่ต้องร้องโปรดเถิดดวงใจทุกรอบไหมคะแม
0: ่คือเพลงที่ฮิตน่ะบางทีร้องวันนึงร้องหลายรอบร้องจบไปแล้วพอจะหมดเวลาของเขาแล้วต้องร้องอีกท้ายอีกทีคือนักร้องแต่ละคนจะทราบค่ะพ่อแม่จะมีคิวให้วันนี้วันที่เท่านี้เป็นของคนนี้คนนี้คนนี้ก็จะมีคิวให้เขาไปเลย
2: งั้นต้องถามพ่อชัยชนะไปถึงถูกขอเพลงอะไรมากที่สุดบ่อยที่สุดคะ
3: โดยมากครับไม่ต้องขอเพลงบางกอกน้
2: อ
3: ยทําไมร้องบางกอกน้อยไม่ใช่ชัยชนะ
2: คุณพ่อไปตามหาบัวลอยถึงพัทยาเลย
3: ตามเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอจนมาเจอสาวสุพรรณเนี่ยไม่รู้ลอยมาจากนนท์
2: เอาอ
3: ี
2: กแล้วลงไปข้างล่างเวทีอีกแล้ว
3: ไม่ได้ท่อนนี้ไม่ได้หรอก
2: อย่าพึ่งนะคะตอนที่คุณพ่อไปร้องที่โรงแรมนั้นแม่พิกุลก
3: ็ไปด้วย
2: เป็นผู้จัดการแล้ว
3: ก็ขับรถแล้วก็ไปนั่งฟังคอยบอกทั้งนั้นทั้งนี้ เขาก็มีความรู้มากกว่าผมเลยรู้ดีกว่าผมอีก
1: สารานุกรมเคลื่อนที่ของคุณพ่อชนะ
2: แม่ค่ะวันนี้หนูใส่ดอกไม้ดอกใหญ่มาต้อนรับเพราะทำไมคุณแม่ร้องเพลงเกี่ยวกับดอกไม้เยอะอย่างเพลงวันนี้ที่คุณแม่แต่งแล้วก็มีร้องในรายการด้วยอีกหนึ่งเพลงชื่ออะไรนะคะคุณแม่ค่ะวันนี้อะไรมาลีนะคะ
1: ผักกามาลี
0: ผักกามาล
2: ีค่ะอันนี้คือคุณแม่แต่งเอาไว
0: ้
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเกิดแรงบันดาลใจแต่งเพลงนี้คะแม่ค่ะ
0: คือก็ในลักษณะที่ว่าอุทยานดอกไม้มี40 กว่า
2: ชนิดในเพลง คือดอกไม
0: ้แต่เพลงเราเขียนจะเขียนให้มากกว่าอีกหน่อยนึงก็เลยเพิ่มไปประมาณ60กว่าๆนั้นค่ะ
2: คือจริงๆอ่ะพวกเราอ่ะผูกพันกับเพลงของแม่มาตั้งแต่เด็กแต่พวกเราเด็กมากอาจจะไม่รู้เพราะว่าอย่างวันครูนอกจากจะแบบครูบาอาจารย์ที่ดันประทานความรู้มาให้ก็จะ ต่อด้วยเปิดบทเพลงของคุณแม่เนี่ยก้องดังทั่วโรงเรียนไปหมดก็คือแม่พิมพ์ของชาติแบบนี้
4: คุณแม่พอจำได้ไหมฮะ
2: ให้คุณแม่ร้องให้ฟังนิด
4: ออริจินอลต้นฉบับครับ

0: ี้แหละคุ้นหรือยัง
1: คุ้นแล้วอันเนี้ยใช่
0: บอกแล้วทุกโรงเรียน
1: เปิดตอนงานวัน
2: หมาย
1: วันครู
0: วันครู
1: จะเปิด
2: ครอจะเปิดประจำเลย
1: เป็นยังไงบ้างอย่างน้องใบเฟิร์นก็ได้ขับขานบทเพลงแทนคุณแม่ด้วยแล้วก็มีพี่กาญจนามาสิริด้วยทั้งสอง
3: มีวันนี้ทั้งสองท่านเลยน้องร้องแล้วก็เราก็ดีใจนะดีใจเพราะว่าร้องได้ดีมากๆต้องชมเลยแม่ยังอยากให้บันทึกเป็นเสียงเลยถ้าเผื่อเป็นไปได้ทั้งคู่ทั้งคู
0: ่
3: ดีทั้งคู่แต่คนละแบบนิดหน่อย
1: ครับ
3: แต่เพราะทั้งคู่แล้วสวย
1: ส่วนคุณพ่อกับคุณแม่สมมติถ้าเกิดว่าบทเพลงที่ยังอยู่ในมือมีท่านไหนสนใจอยากเอาไปร้องอยากติดต่อเรื่องของลิขสิทธิ์จริงๆช่องทางไหนมีไหมฮะทั้งสองท่านหรือให้ผ่านสารพันลั่นทุ่งบางเขนดีครับ
3: ผ่านเนี่ยค่ะสารพันลั่นทุ่งเนี่ยค่ะผ่านได้เลยค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวป้าจะกลิ้งกลางให้เองครับคุณแม่ครับ
0: คุณพ่อฝากทางนี้ไหมค
2: ะ
0: ฝากทางนี้เป็นสื่อกลางเหมือนกันไหมคะ
2: ได้เลยได้เลย
1: พ่อเลือกเลยฮะระหว่างพี่กิ๊กกับป้าฮะ
0: พ่อเลือกใครคะ
1: เลือกใครฮะ
2: เลือกทั้งคู่เลยเพราะรักทั้งคู่เลยเพราะว่าลูกดีทั้งคู่เลยเพราะว่าได้เมตตาต่อพ่อแล้วก็นักร้องเก่าๆที่ไม่มีใครเขาจ้างไปไหนแล้วอะไรเงี้ยนะก็อยากให้ความเมตตามาที่สารพันลั่นทุ่งโอ้โหนี่เปิดโกรกันที่นี่เลยใครยังมีชีวิตอยู่ต้องได้มาที่นี
1: ่พวกปาร์คล่ะครับได้ความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่มากกว่า
0: ที่แบบ
1: ให้เกียรติเรา
2: ใช
1: ่
2: เบิร์ดกรุ๊ปเพลงเก่า
1: ได้ครับ
0: งั้นวันนี้ขอบพระคุณ2ศิลปินแห่งชาติของเรามากๆขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณลูกทั้ง2แล้วก็ขอบคุณพี่วงจันทร์ด้วยนะครับ
0: อย่างที่บอกนะคะคุณพ่อชัยชนะผู้ถูกบําหมดเลยผิดตอนท้ายนิดเดียวเราได้รับความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะช่วงบทเพลงคุณผู้ชมได้รับความสุขส่วนช่วงทอล์กเราได้ความรู้ได้ประสบการณ์ที่เราอาจจะย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้วมันมีคุณค่ามากๆปาร์ค
1: ใช่ครับแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะที่เป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันและก็สนับสนุนให้บทเพลงลูกทุ่งเก่าๆบทเพลงเพราะๆศิลปินลูกทุ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยนะฮะยังปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วยคุณผู้ชมอยากเจอท่านไหนแนะนำติชมมาได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็027902625-7ครับ
0: เรามีนัดกันทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะคะสารพันลั่นทุ่งบางเขนเจอเทปรีลันนักร้องคุณภาพอีกครั้งวันจันทร์บ่าย 00:00 นค่ะตอนนี้กิ๊บป้าขอไปพักฟังเพลงหวานข้างเวทีดีกว่าเดี๋ยวฟังบทเพลงกันต่อตอนนี้ลาเวทีช่วงทอล์กไปพร้อมกับศิลปินผู้ทรงคุณค่าของเราทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: แลกกันร้องเสียงดีสย่างรัชนกศรีโลพันธ์เจอฝนธนสุนทร
1: ยืมเป็นพี่ชายได้ไหมชั่วคราวผู้หญิง
0: นักร้องเสียงดีรัชนกเปิดใจยืมเพลงฝนธนสุนทรร้องมาตลอด
1: ถึงพี่อยู่บางพน
0: พันทางไกลแบบที่ใครๆอาจไม่รู้เจอกันในสารพันลันทุ่งบางเขนเสาร์ที่16พฤษภาคม2569 15:00 น.ณจอไทย PBS

สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว16นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะความคืบหน้ากรณีชายส่งพัสดุอายุ24ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีล่าสุดตำรวจสภ.คลองหลวงทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเตรียมเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีที่สภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจโทฉลาดหอมเงินรองผู้กำกับการสืบสวนเรียกประชุมตำรวจสืบสวนเพื่อระดมกำลังเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ2คนที่ใช้รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซูมิวเอ็กซ์สีขาวไม่ทราบป้ายทะเบียนบุกมายิงนายอนุรักษ์เป็นชายส่งพัสดุอายุ24ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดในตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นบ้านของแฟนสาวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะล่าสุดตำรวจบอกว่าขณะนี้ทราบตัวคนก่อเหตุแล้วค่ะพิสูจน์ทราบได้2คนชื่อเล่นว่านายเต้กับนายเจมส์และกำลังเร่งรัดออกหมายจับภายในวันนี้เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีส่วนเรื่องของความขัดแย้งกันยังไม่ทราบสาเหตุค่ะต้องรอสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้งขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหน้าท้องและแขนซ้ายยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะเกิดฝนตกหนักและพายุฤดูร้อนพัดถล่มในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างสภาพความเสียหายของบ้านเรือนที่พังเสียหายรวมทั้งต้นไม้ใหญ่หักโค่นกีดเส้นทางที่บ้านแอโกแสนคำลืออำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเกิดฝนตกหนักและพายุพัดกระหน่ำรุนแรงช่วงค่ำวันนี้เช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอปายก็เกิดพายุลมแรงทำให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนสายหน้าป่าช้าเวียงเหนือยานพาหนะไม่สามารถผ่านได้ขณะที่เมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกหนักหลายๆพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอนได้สั่งการไปยังทุกอำเภอให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะและสำรวจต้นไม้ใหญ่ข้างทางหากพบว่าเอียงผิดปกติให้รีบกำจัดก่อนที่จะหักโค่นทับยานพาหนะที่สัญจรไปมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุส่วนที่จังหวัดตากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประชาชนในพื้นที่ตลาดริมปิงอำเภอเมืองตากหลังเกิดเหตุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะคะทำให้หลังคาขนาดใหญ่ถล่มทับรถยนต์และรถจักรยานยนต์เสียหายทางนี้ยังคงแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนโดยสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงและให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะเรือสำราญที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาและมีผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้เตรียมเข้าเทียบท่าบนเกาะโพ้นทะเลของสเปนนะคะท่ามกลางเสียงคัดค้านจากคนท้องถิ่นที่หวั่นเกรงการแพร่ระบาดชาวบ้านจำนวนหนึ่งบนเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคาแนรีรวมตัวเคลื่อนไหวเป่านกหวีดพร้อมถือป้ายข้อความเพื่อคัดค้านแผนการนำเรือสำราญ MV Hondius เข้าเทียบท่าเนื่องจากกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสอันตาหลังพบผู้เสียชีวิตจากเรือดังกล่าวแล้ว3คนพนักงานท่าเรือระบุว่าไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ชัดเจนและหวั่นเกรงอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่หลังจากเรือดังกล่าวมีกำหนดเดินทางถึงในวันพรุ่งนี้นะคะแม้ว่าทางการจะยืนยันว่าจะแยกผู้โดยสารของเรือออกจากคนท้องถิ่นและจะไม่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันโดยเด็ดขาดก็ตามก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาแล้ว6คนจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด8คนค่ะขณะที่หลายประเทศกำลังติดตามตรวจสอบกลุ่มผู้ต้องสงสัยติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางบนเรือสำราญหรือสัมผัสกับผู้ที่มาจากเรือดังกล่าวอย่างใกล้ชิดค่ะศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนางสาวทองอยู่รองแก้วอายุ66ปีสูงประมาณ150ซมรูปร่างท้วมผิวขาวเหลืองผมสั้นสีขาวใส่ฟันปลอมทั้งปากหายจากบริเวณซอยเอกชัย76แขวงคลองบางพรานเขตบางบอนกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางบอนนะคะท่านใดพบเห็นสามารถแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111

0: หนึ่งค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสตรีทมาสเตอร์นะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17 พฤษภาคมนี้

0: คือแบบ once in a lifetime มันเป็นโอกาสที่เราจะสามารถโชว์แบบความสามารถของเราครับ
1: ผมไม่ต้องการมาเพื่อที่จะเล่นสิ่งเดิมๆเล่นมันแต่นกตลอดเวลาอย่างอื่นเล่นได้ไหมโชว์ในวันนี้ก็จะแตกต่างออกไป
2: แรกๆผมก็กลัวนะฮะแต่ในเมื่อผมเข้ารอบ10คนมาแล้วอ่ะมันไม่ใช่ความกลัวแล้วครับมันเป็นความท้าทาย
3: ตอนนี้คัดคนแล้วเฮ้ยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยเราจะสู้ยังไงดีนะ
4: โขนเนี่ยเป็นศิลปะที่จับต้องได้ยากทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ยาก
5: การที่เราจะเอาวัฒนธรรมของไทยมาผสมประสานกับความเป็นสตรีทให้กับคนดูดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบแนวไหน
6: เวลาเปิดสมรภูมิการแข่งขันหาไทยเพอร์ฟอร์เมอร์เพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็น The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยรอบนี้เป็นการแข่งขันการจัดอันดับซึ่งทุกทีมจะต้องทำการเลือกกล่องสุ่มที่มีสิ่งของอยู่ข้างในบอกเลยว่างานนี้ไม่ง่ายครับเพราะแต่ละทีมได้ของที่ตัวเองไม่คาดคิดและยังต้องนำมาใช้ในการโชว์ของตัวเองอีกด้วยนี่แหละครับความเข้มข้นที่เหล่าเพอร์ฟอร์เมอร์จะต้องเอาชนะและผ่านด่านนี้ไปให้ได้ส่วนการให้คะแนนนั้นคณะกรรมการแต่ละท่านจะมีลูกบอลสีดำจำนวน20ลูกลูกละ10คะแนนและลูกบอลพิเศษสีส้มคนละ1ลูกที่มีคะแนนสูงสุดถึง50คะแนนแต่ละโชว์จะได้ลูกบอลจากกรรมการซึ่งจะถูกนับเป็นคะแนนและถูกจัดอันดับเรียงตามคะแนนที่ได้แต่จะมีเพียง8ทีมที่มีคะแนนสูงสุดเท่านั้นที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปครับและตอนนี้ความสนุกก็พร้อมที่จะระเบิดอีกครั้งใน Street Master ถนนคนโชว
7: ์รอบนี้ครับคือรอบแรงกิ้งครับ10ทีมนี้จะมีทีมที่ได้ไปต่อเพียงแค่8ทีมเท่านั้นและแน่นอนครับในรอบนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้ง3ท่านยังคงอยู่ตรงนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่พิงค์ลำพะเพิงครับครูเล็กพัฒนาบุตรมีชูโทนและเก่งทัชยาครับผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีการจับแรนดอมสิ่งของที่เข้ามาร่วมอยู่ในโชว์คิดว่าการจับขึ้นมาตรงนี้มีผลยากง่ายกับการทำโชว์ยังไงบ้างครับ
8: จริงๆแล้วสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องเก่งมากคือด้นสกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า Nothing impossible อะไรมันทำอะไรก็ได้
9: รอชมมากๆเลยว่าเขาจะเอาวัสดุที่จับได้เนี่ยอุปกรณ์ที่จับได้เนี่ยไปทำอะไร
10: รายการเราครีเอทีฟมาก
11: เชื่อว่าผู้เข้าแข่งขันตื่นเต้นลุ้นเราก็ลุ้นไปด้วยเนาะ
7: ทีมแรกที่จะเข้าแข่งขันครับแน่นอนครับในรอบแรกเธอใช้ความ

0: สามารถของเธอในการหลงรักการตีกองครับสะกดคนดูและสะกดใจคณะกรรมการทั้ง3ท่านจนเข้าสู่รอบนี
1: ้พี่ทำไมคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่เก่งมากเลย
2: เออสกิลมาก
1: แต่แค่มันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าตีกองไทยแล้วยังไงต่ออ
2: ืม
1: ซึ่งสกิลแบบนี้คุณวิสมาลาได้มากกว่านี้
2: ได้มากกว่านี้
1: ใช่
3: มันมีทั้งคอมเมนต์ดีแล้วก็ทั้งคอมเมนต์ที่สามารถเอามาปรับปรุงได้อย่างแรกเลยคือครั้งที่แล้วการแต่งกายหนูอาจจะแบบยังไม่ได้เต็มมากเท่าไหร่ค่ะก็ครั้งนี้หนูก็พยายามจัดเต็มมากขึ้นมาค่ะครั้งที่แล้วหนูไม่ได้อินเทอร์แอคกับคนดูเท่าไหร่สำหรับโชว์นี้หนูจะมีเซอร์ไพรส์เตรียมมาตอนแรกค่ะทุกคนอย่าลืมดูนะคะ
0: ถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงกับออมเล็ตเดอะดัมเมอร์

คือหนูไม่ได้คิดว่าหนูมาแข่งหนูคิดว่าหนูมาทำโชว์เป้าหมายของหนูเลยคือหนูอ่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนี่มันคือแบบ once in a lifetime มันเป็นโอกาสที่เราจะสามารถโชว์แบบความสามารถของเราค่ะสิ่งที่จะตอบรับกลับมามันจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะ

0: ชว์นี้หนูกะว่าการที่เราไม่ใส่ผ้าขาวม้าค่ะมันจะ symbolize ดนตรีสมัยใหม
1: ่
0: แต่พอที่เราสวมผ้าขาวม้าแล้วมันจะเป็นดนตรีไทยแล้วพอเราผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นชุดนี้เนี่ยค่ะซึ่งเพลงที่หนูเล่นเป็นเพลงผสมฟิวชั่นของสมัยใหม่กับเพลงไทยค่ะ
1: จากรอบแรกออดิชั่นเราโดนคณะกรรมการท่านนี้คอมเมนต์ไปเยอะพอสมควรพี่จะให้หนูได้มีโอกาสแก้ตัวกับเขาเพราะว่าหนูได้เอาคอมเมนต์เขาไปปรับปรุงแล้วคุณทัชยะครับ
2: ผมยังรู้สึกว่าคอสตูมวันนี้มันยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่มันยังไม่มีความเป็นสตาร์หรืออะไรที่มันแบ
1: บ
2: น่าจดจำหรือว่าว้าวคุณก็สามารถไปรำกับเพื่อนๆได
1: ้
2: หรือว่าใส่ชุดนี้ไปทั่วไปได้
1: อะไรนะออมเล็ตบอกว่าพี่เก่งมีให้ยืมสัก 8,000 มั้ยล่ะ
2: ชุดพี่มีเยอะมาก
1: มีชุด
2: ให้ยืมเลย
1: โอเค
2: โอเคเราคิดว่ามันน่าจะสนุกได้มากกว่านี้กับเพลงที่คุณเลือกมาตอนนี้เพลงที่คุณเลือกมากับฝีมือที่คุณใส่เข้าไปอ่ะมันยังไม่ถึงอรรถรสที่มันควรจะได้
1: ครับ
2: แต่พี่ชื่นชมการเอาผ้าขาวม้ามาใช้ในการปิดตาน่าสนใจแต่แค่รู้สึกว่าวางผิดที่ถูกไหมเราอาจจะคุณอาจจะตีไปก่อนไงแต่ถ้าเกิดคุณเปิดมาปุ๊บแล้วคุณปิดตาเลยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าวเลยเนี้ยคุณนำไปใช้ได้ดีแต่อาจจะเปลี่ยนตำแหน่งของเขาอ่ะผมว่ามันจะทำให้น่าสนใจมากขึ้นคุณเป็นคนที่มีฝีมืออยู่แล้วแต่สิ่งนี้ที่ขัดใจผมก็คือดนตรีมันเป็นเครื่องดนตรีแบบระนาดกุ้งกิ้งอ่ะคุณก็จะหมายว่าสิ่งที่คุณตีอยู่มันคือแบบมันคือตัวจริงอ่ะแต่คุณเอาตัวปลอมมาร่วมอยู่ในโชว์อ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกหงุดหงิด
3: ครับคือในการแสดงเนี่ยเราจะทำอะไรก็เหอะทุกอย่างมันต้องเชื่อมโยงกันหนูต้องรู้ว่าหนูเล่นอะไรฉันเป็นมือกลองเพราะฉะนั้นพอมือกลองแล้วหนูจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องมาจากกลองของหนูตีแล้วไอ้นี่มันกระเด้นขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมันจะตื่นเต้น
1: ครับ
3: แต่มันไม่ใช่อยู่ดีๆก็ตีกลองแล้วก็มาปรำมันเป็นช่วงๆอันนี้เขาเรียกไม่เชื่อมโยงนะคะแต่ว่าไอเดียดีแต่เพียงแต่มันไม่เชื่อมโยงไปฝึกมายังไม่เห็นค่ะยังไม่เห็น
1: ครับ
3: ค่ะแต่ก็เห็นในความรื่นเริงของหนูในการเป็นนักแสดงแล้วรื่นเริงมีความสุขในการเล่นอ่ะอันนี้เพียบพร้อมแต่สกิลต้องเพิ่ม
4: ที่ผมชอบมากคือพลังของความเป็นมิตรที่น้องเขาเปล่งออกมาคือด้วยความแป้นแลนของหน้าด้วยความสนุกคือฉันไม่รู้หรอกว่าเธอจะสนุกไหมแต่ฉันพยายามเชียร์อัพเต็มที่อย่างเงี้ยในส่วนของชุดเนี่ยแอบคิดต่างจากพี่เก่งนิดนึงคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยพอดีกับการนั่งอยู่หลังกลองแล้วความที่เล่นกลองอ่ะผมก็เลยเห็นด้วยกับในแง่ของโชว์นะครับเห็นด้วยกับครูเล็กแล้วพี่เก่งคือแอบแบบน้องอยากให้ไปมากกว่านี้หน่อยคือตอนเนี้ยเราอ่ะมีภาษีกว่าคนอื่นเพียงแต่ว่าเราอ่ะใช้ภาษีของเราแบบไม่คุ้มค่าเลยละเรารู้สึกว่าแบบน้องมีภาษีแล้วน่าจะแบบเติมลูกเล่นอีกนิดนึงที่มันแตกต่างเงี้ยอันเนี้ยผมทำไม่ได้นะอย่างน้องอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเสียดายจังเลยน้องเขามีภาษีแล้วน่าจะไปอีกนิดนึงนะครับ
1: โอเคครับเอาแหละตอนนี้คะแนนของออมเล็ตเดอะดรัมเมอร์รวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคะแนนก็คือ30คะแนนครับยังไงตอนนี้น้องออมเล็ตก็ยังติดแรงกิ้งอยู่ใน1ถึง8นะครับขอให้โชคดีลุ้นกันต่อไปน่าจะมีโอกาสอยู่เพราะว่ายังมีอีกหลายโชว์ให้ได้ลุ้นกันนะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องออมเล็ตหน่อยนะครับ

0: ควรเซอร์ไพรส์ไปกับโชว์ของเขาม
1: ีจุดที่ต้องปรับปรุงเลยนะทีมอื่นจะมีกลางๆกับดีแต่ของคุณมีดีมากๆกับ
0: แย
1: ่เลย
2: คอมเมนต์จากรอบที่แล้วครับก็จะมีพี่ๆเขาแนะนำเนาะว่าควรเพิ่มควรลดอะไรตรงไหนที่ควรระวังมากขึ้นนะครับแต่ในรอบนี้ครับก็เป็นโจทย์ความท้าทายของตัวผมเองอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ต้องการมาเพื่อที่จะเล่นสิ่งเดิมๆครับผมอยากออกจากเซฟโซนตัวเองมากขึ้นดังนั้นโชว์ในวันนี้ก็จะแตกต่างออกไปแบบคนละขั้วเลยครับเพื่อที่ว่า break the limit ของเราเนาะว่าเราเคยมีเพดานอยู่แค่นี้ไม่กล้าเล่นอย่างอื่นนอกจากไอ้สิ่งนี้มาตลอดครับเล่นมันแต่นกตลอดเวลาอย่างอื่นเล่นได้ไหมวันนี้ต้องเรามาติดตามชมกันนะครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วครับส่งเสียงดังๆให้กับมาติน
3: วันนี้หลายๆอย่างอาจจะเปลี่ยนไปครับครั้งที่แล้วผมไม่ได้พูดเลยสักคำผมเสกนกผมเสกผ้าวันนี้ผมอยากจะรู้จักกับคณะกรรมการรวมถึงพี่คิวให้มากขึ้นนะครับทุกอย่างจะต่างกันออกไปครับโจทย์ที่ผมได้รับในวันนี้ครับเป็นโจทย์หมวกครับซึ่งแน่นอนว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีหมวกใบโปรดของตัวเองคนละ1ใบอยู่แล้วผมเรียกมันว่าหมวกใบพิเศษครับพิเศษยังไงอย่างเช่นหมวกใบนี้ครับด้านในผมเก็บไม้เท้าไว้ได้1อันแต่มันยังไม่ใช่ส่วนที่พิเศษที่สุดของหมวกครับจากรอบที่แล้วครับทุกคนจะตั้งชื่อผมว่าเป็นเด็กตามฝันครับโชคดีมากเมื่อคืนผมฝันดีครับผมอยากทำให้ฝันเมื่อคืนนี้ของผมเป็นจริงฝันที่1ของผมครับผมฝันว่าผมได้ให้คณะกรรมการช่วยกันเลือกไพ่1ใบครับเรามาดูกันว่าใบที่เลือกจะต้องเป็นอะไรนะครับครูเล็กครับในไพ่1สำรับครับมีอยู่52ความเป็นไปได้ครับผมจะค่อยๆกรีดไพ่แบบนี้ช้าๆผมอยากให้ครูเล็กบอกว่าหยุดตรงไหนก็ได้นะครับ
4: หยุด
3: ผมอยากเช็คความชัวร์ครับครูเล็กอยากเปลี่ยนใจมั้ยครับไม่เปลี่ยนใจนะครับแล้วคนคุณเล็กหยิบไพ่แล้วให้ทุกคนดูพร้อมกันครับนี่คือไพ่ใบที่คุณเล็กเลือกนะฮะความฝันที่2ของผมครับเป็นความฝันที่ประหลาดมากเพราะในฝันผมไม่ได้ลืมตาผมปิดตาครับพี่คิวครับ
0: ครับ
3: เมื่อสักครู่นี้ครับผมได้มอบซองเอกสารให้กับพี่คิวไปครับ
0: ใช่ครับ
3: ภายในซองครับรบกวนพี่คิวหยิบกระดาษ1ใบที่อยู่ในนั้นออกมาครับใช่ครับฝันของผมเกี่ยวกับภาพวาดระบายสีครับแต่ยังไม่หมดฮะด้านในพี่คิวครับมันยังมีปากกาอยู่อีก4ด้ามด้วยกันนะครับครบไหมครับ
0: ครบครับ
3: โอเคครับผมอยากให้พี่คิวครับเลือกปากกา1สีที่พี่คิวชอบที่สุด
0: ได้ครับ
3: จากนั้นอีก3ด้ามครับส่งให้ทางพี่พิงได้เลยครับปากกา3ด้ามที่เหลือครับผมอยากให้พี่พิงครับเลือก1ด้ามของตัวเองและเลือกอีก2ด้ามให้กับพี่เก่งและครูเล็กครับเป็นสีอะไรก็ได้เท่ากับว่าตอนนี้ผมจะไม่มีทางทราบเลยว่ากรรมการแต่ละท่านได้ปากกาสีอะไรนะครับผมขอเนี่ยเช็คทีละท่านนะครับท่านแรกครับพี่เก่งครับรบกวนพี่เก่งครับชูปากกาให้ผู้ชมด้านหลังมองเห็นชัดๆหน่อยครับเพื่อเป็นสักขีพยานว่าพี่เก่งได้สีนี้จริงๆโอเคพี่คิวครับ
0: ครับ
3: ส่งกระดาษภาพระบายสีให้พี่เก่งหน่อยครับพี่เก่งครับผมอยากให้พี่เก่งระบายไปที่ช่องหมายเลข3ครับ
0: เสร็จแล้วครับ
3: ขอบคุณครับครูเล็กครับรบกวนชูปากกาให้ทุกคนได้มองเห็นนะผมอยากให้ครูเล็กครับระบายไปที่ช่องหมายเลข2ครับ
0: เสร็จแล้วครับ
3: พี่พิงค์ครับชูปากกาขึ้นครับให้ทุกคนเป็นสักขีพยานพี่พิงระบายในช่องหมายเลข4ครับเท่ากับว่าหลังจากนี้ครับพี่คิวปากกาสีแรกที่พี่คิวเลือกเอาไว้ในมือครับ
0: ครับ
3: จะเหลืออยู่แค่1ช่องเท่านั้นรบกวนพี่คิวระบายช่องนั้นให้สมบูรณ์หน่อยครับเสร็จแล้วนะครับขออนุญาตเปิดตาครับอย่างที่ผมบอกว่าเราจะมีหมวกใบเก่งคนละ1ใบครับถ้าวาดระบายสีเมื่อสักครู่นี้ผมอยากให้มันเป็นหมวกใบเก่งของผมขอเชิญชมหน่อยได้มั้ยฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างที่ปีกหมวกครับเป็นสีดำหน้าหมวกครับเป็นสีเขียวตรงกลางครับเป็นสีน้ำเงินและท้ายหมวกเป็นสีแดงครับโชคดีมากครับความฝันของผมเนี่ยสมัยนี้มี delivery ฮะพี่เก่งครับเมื่อคืนพี่อยู่ในความฝันของผมด้วย delivery ส่งพัสดุ1ใบมาไว้ที่พี่เก่งด้านข้างครับ
0: มันจะเกินไปแล้วนะ
3: รบกวนค่อยๆเปิดออกหน่อยครับด้านในมีหมวกอยู่1ใบครับรบกวนหยิบและชูสูงๆให้ทุกคนได้ชมหน่อยครับ
0: เฮ้ย
3: สีดำสีเขียวสีน้ำเงินและสีแดงครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะใน ฝันผมเนี่ย

0: จริงๆทุกท่านอยู่ในฝันผมหมดเลยครูเล็กจำไพ่ใบที่เลือกใบแรกได้ไหมครับพี่เก่งครับผมรบกวนอีกครั้งหนึ่งครับด้านในผมมีกล่องพลาสติกอยู่1ใบในนั้นมีไพ่อยู่1ใบครับรบกวนดูหน้าไพ่แล้วตะโกนให้ทุกคนได้ยินชัดๆหน่อยครับว่าเป็นไพ่เบอร์อะไรคุณนี่ทำให้ฝันของผมเป็นจริงในคืนนี้นะครับผมมาตินครับสวัสดีครับ
1: ส่งเสียงให้กับมาตินเลยแล้ว
2: พยายามให้เต็มที่ก่อนนะครับแล้วต่อให้เราแพ้ชนะหลังจากนี้ผมก็จะไม่ได้เสียดายแล้วว่าเราเต็มที่แล้วจริง
1: ๆครั้งที่แล้วคุณก็โดนไปเยอะพอสมควร
3: ครับผม
1: นะวันนี้อยากฟังท่านไหนก่อนดีครับ
3: ขอเนี่ยเป็นพี่พิงเลยละกันครับ
1: พี่พิงครับ
4: ในส่วนที่ชอบที่สุดเลยก็คือหมวกเอาสิ่งที่ได้มาแล้วแบบมาซิงกับสิ่งที่เขากำลังจะโชว์ชอบโชว์นะครับขอบคุณมากครับ
1: เป็นไงครับครูเล็กโชว์นี
5: ้สนุกดีค่ะก่อนอื่นนะคะ
3: ครับ
5: ไปตัดผม
3: ครับ
5: เรื่องลูกตานักแสดงที่สำคัญจริงๆแล้วเดินเข้ามาสบายสบายทำอะไรสบายสบายเป็นสไตล์ของเขาเนาะมันไม่เป็นไรนะเพราะว่าสไตล์นักมายากรเขาจะอ๋อเขาจะคือคักคือคักใช่ไหมคุณมาสไตล์แบบไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็โอเคนะแต่ว่าต้องเลือกเพลงใหม
3: ่ได้ครับ
5: เพลงมันต้องมาก็สบายสบายในสไตล์ของคุณ
1: มันเล้าม
5: ันเล้าคุณต้องเล่นอีกแบบหนึ่ง acting ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งมันต้องไปฝึก acting นะฮะ
3: ได้ครับ
5: แล้วก็ไม่งั้นก็ต้องเลือกเพลงให้เข้ากับ acting ของเรานะคะ
3: ครับ
6: ต้องบอกว่าว้าวมากนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตกใจที่โจทย์คือหมวกอ่ะหมายถึงว่าสิ่งที่คุณสุ่มได้คือหมวกเพราะหมวกมันแทบจะเป็นธีมหลักของโชว์อ่ะมันไม่เหมือนโจทย์ที่คุณต้องตีแต่มันกลายเป็นส่วนผสมหลักของโชว์คุณเลย
1: มันไม่ได้เอามาประกอบ
6: ใช่มันก็เลยดูกลมกลืนแล้วเราก็ว้าวมากที่ท้ายที่สุดโจทย์มันคือหมวกนะครับแล้วก็ภาพรวมต่างๆก็สมูทดีเราว่าอย่างหนึ่งที่เราค้นพบจากโชว์ของมาตินคือมาตินเป็นคนที่พูดแล้วเราก็ตาม
1: ใช่
6: คุณรู้ไหมว่าคำพูดของคุณบางอย่างมันมีความ
1: มันมีเวท
6: อ่ะมันมีเวทอ่ะแล้วมันก็มันมีความธรรมดาและไม่ธรรมดาและการจัดเรียงรูปแบบคำหรืออะไรแบบนี้มันเรารู้สึกว่าโอ้เขาพาเราไปอยู่ในโชว์ของเขาได
1: ้ถ้าได้ไปต่อติดแรงกิ้ง1ใน8
3: ครับ
1: คิดไว้หรือยังว่าครั้งต่อไปจะทำอะไรให้คณะกรรมการอ้าปากค้างอีก
3: คิดไว้เรียบร้อยครับ
1: โอ้แสดงว่าคุณคิดว่าคุณได้ไปต่อ
3: เชื่อว่าจะได้ไปต่อครับ
1: เรามาลุ้นคะแนนของน้องมาตินพร้อมกันคะแนนของมาตินก็คือ50คะแนนครับตอนนี้ขึ้นไปแรงกิ้งอันดับ1ครับนะฮะแสดงความยินดีกับน้องมาตินด้วยไปลุ้นกันต่อนะครับเพราะนั้นนะครับปรบมือดังกับน้องมาตินหน่อยครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: โชว์ต่อไปของเราครับต้องบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ในรอบออดิชั่นเขาได้รังสรรค์โชว์ออกมาได้กลมกล่อมที่สุดนะครบทุกรสชาติจนคณะกรรมการชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมตัวผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบนะแรงบันดาลใจของพี่เขานะครับ
4: ผมชื่นชมในแง่ที่ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาเลือกที่จะใช้ความสุขเยียวยาตัวเองความสุขมอบให้กับคนอื่นผ่านการฝึกฝนผมนี่แบบนั่งตบมือเชียร์คุณตลอดเวลาเลยครับชื่นชอบชื่นชมมากๆและผมก็ชอบที่เขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่ศรีธัญญาด้วยนะ
1: ครับ
7: ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจากหัวหินเนี่ยผมสาดมาเลย200กว่ากิโลเนี่ยเพื่อมาหวดแก๊งศรีธัญญาแต่อย่าลืมครับว่าศรีธัญญาเนี่ยผมอ่ะมีพื้นฐานพื้นเพมาจากลูกพี่ผมคือคุณคิวศรีธัญญาแล้วก็น้องชายของผมครับแมวผีศรีธัญญานะครับแต่วันเนี้ยผมอ่ะตั้งใจที่จะมาล้มทีมนี้ครับแต่ไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่ามาอวดเก่งแต่มันเป็นการโชว์ศักยภาพให้ดูว่าสิ่งที่ผมอ่ะฝึกมาก็เพื่อที่จะเอามาโชว์วันนี้ครับผมหมดเลยน่าจะผมเจอทีมนี้แหละ
1: ถ้าพร้อมแล้วครับส่งเสียงได้กับบอมซุปเปอร์บอม

0: ไม่มีอะไรจะพูดครับส่งเสียงดังกับบอมซูเปอร์บอมอยากฟังคนไหนก่อนครับผมให้พี่เลือก
1: พี่พิงท่านแรกเลยครับเอาใจช่วยเหมือนลูกไปเกณฑ์ทหาร
0: โอ
1: ้เอาใจช่วยจริงๆรู้ว่าเขาฝึกหนักมากชื่นชมนะครับแล้วก็ชอบที่เขาแบบไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกด้วยเมื่อกี้มันยิ่งตื่นเต้นแล้วแบบว่าผมก็นึกในใจมันจะเลิกไหมวะ
0: เวลามันกดดันด้วยใช่
2: ครับใช่ครับ
1: ใช่มันแบบโอ้ใจถึงเว้ยเอ้ยน้องมันใจถึงเออใจถึงชื่นชมมากชื่นชมมากๆเฮ้ยอันนี้มันพูนอย่างเงี้
0: ย
1: ลูกบอลมันพูนมากเลย
0: บ้าบอ
1: ใส่ไม่พอแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวไปหยิบของคุณเล็กหน้าไกลนะ
1: อ้าวเหรอ
0: แต่ตะกร้าของพี่ตอนนี้มันผมมองจากตรงนี้ผมมองไม่เห็นลูกบอลสักลูกเลยขอบคุณครับพี่พิงครับ
1: คุณครับขอบคุณครับผม
3: งานพวกนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะเรารู้ว่าซ้อมเยอะแต่ว่าคุณบอมต้องไปฝึกหายใจให้สบายสบายรีแลกซ์นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณบอมเก่งแต่ต้องเชื่อในความเก่งและสบายอีกนิดนึง คนดูจะได้สบายด้วยเนาะเวลามันติดขัดอะไรก็ตลกสบายไป คนดูก็จะสบายใจนะตอนนี้เห็นถึงอาการเล่าร้อน มันก็เลยทำให้คนดูเป็นทุกข์ เราทำให้ใครที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นทุกข์มันบาปนะลูก
0: โอ้โหลุ้นใจหายหมดเลยเมื่อกี
3: ้มันถึงต้องไปฝึกนะ ให้ใจเย็นให้สบายนะฮะเพราะmistakes มันโอเคผิดพลาดก็โอเ
0: ค
3: แต่ถ้าเราสบายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะ
4: ผมชอบมากๆมันลุ้นไปกับพี่มากๆแล้วก็เหมือนที่ผมบอกผมไม่คิดว่าผ้าขาวม้ามันจะทำให้เรารู้สึกได้ขนาดนี้ทุกอย่างที่พี่ได้แล้วมันกลายเป็นคุณใช้โจทย์เป็นไฮไลท์อ่ะเนาะคุณทำโจทย์เป็นไฮไลท์ซึ่งมันดีมากๆเหมือนคุณกำลังต่อสู้กับโจทย์แล้วก็กับทักษะแล้วก็ไซส์ต่างๆที่เป็นบอดี้ของตัวเองอ่ะแล้วเราก็ดูแล้วเราก็ลุ้นไปด้วย
0: สุดไปเลยนะ
4: สุดไปเลยชอบมากๆครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วครับเก็บกล่องครับนับคะแนนครับเอาล่ะแล้วตอนนี้ครับบอมซูเปอร์บอมคะแนนก็คือ70คะแนนครับขึ้นแรงกิ้งอันดับ1ครับผมยินดีกับพี่บอมด้วยครับเชิญพักก่อนเลยครับโอ้โห
5: ผมมาด้วยโรคซึมเศร้าด้วยเทปแรกแต่เทปนี้ไม่ใช่โรคซึมเศร้าแล้วมาด้วยพลังที่ร่างกายและก็หัวใจเต็มเปี่ยม 100% ซูเปอร์บอมสตรีทมาสเตอร์แน่นอนครับไม่เสียใจแน่นอนครับผม
0: โชว์ต่อไปของเราครับเป็นโชว์ที่ต้องบอกเลยว่าเขาใช้ร่างกายของเขาได้คุ้มมากๆใครดูจากรอบแรกก็ต้องลุ้นตื่นเต้นไปพร้อมๆกับร่างกายของเขาเพราะมันไม่ใช่แค่จังหวะการเต้นบีบอยแต่มันคือการเต้นและหักกระดูกไปด้วยกันและครั้งที่แล้วทำครูเล็กหวาดเสียวไปแล้วลองดูซิว่าในวันนี้รอบแรงกิ้งเขาจะทำให้พวกคุณตื่นเต้นได้มากน้อยแค่ไหน
3: ดักรูมองว่ามันสวยมากนะถ้าหนูไม่รีบนะแล้วหนูช้าให้มันเห็นไอ้การเคลื่อนไหวเลยเฮ้ยมันแปลว่ามันแมจิกเพราะพอมันเร็วเนี่ยมันแค่เสียบไส้แต่มันยังไม่เห็นบิวตี
6: ้รอบนี้ซ้อมมาประมาณอาทิตย์นิดๆครับอาทิตย์นิดๆเพราะว่าการรวมตัวของเรามันค่อนข้างที่จะยากเนาะแล้วก็อีกคนก็ติดธุระครับติดธุระสำคัญก็เนี่ยเป็นคนใหม่หน้าใหม่มาแทนก็จะมีระยะเวลาการซ้อมที่ค่อนข้างนานนิดนึงแล้วก็พี่เขาก็เดินทางมาจากโคราชมาซ้อมด้วยไม่ได้ก็จะลำบากนิดนึงฮะก็วิดีโอคอลซ้อมกันเอาใช่
7: ครับ
6: แล้วก็เนี่ยคือมาถึงที่นี่วันแรกแล้วเพิ่งซ้อมเสร็จ
8: ประกอบโจเลย
6: ประกอบโซ่เสร็จวันแรกครับผมรอบนี้พิเศษสุดๆฮะแต่บอกไม่ได้แต่พิเศษมากโหดมากโหดขึ้นกว่าเดิมโหดขึ้นกว่าเดิมรอบแรกเห็นแบบเขาจ้าป้าป้าป้าป้าอันนั้นคือเรียลแบบสตรีทเรียลทีนี้เป็นแบบสตรีทเรียลที่มีการซ้อมเพิ่มขึ้นเราก็จะโหดขึ้นแน่นอนฮะขอกำลังใจจากผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับพวกเราซา
9: เ
6: ย้วู้ฮู
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโชว์จากทีมซาเวียร์

0: Wow! Son Sera Gamsawi นะครับขอให้พี่เขาหายเหนื่อยก่อนนะหายใจก่อนโอ้ได้โจทย์คือผ้าขาวม้าเนาะ
1: โอเคครับ
0: เออได้โจทย์เป็นผ้าขาวม้า
1: ใช่ครับ
0: สุ่มมาได้
1: จับได้เมื่อเช้า
0: จับได้เมื่อเช้าแล้วก็ไปพาไอ้หนุ่มโคราชมาเต้นด้วย
1: ใช่แล้วฮะ
0: นะฮะ
1: โอ้
0: สุดยอดอ้าวฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีกว่า
1: ได้ครับ
0: พี่เก่งเชิญครับไปครับ
2: ครับผมชอบมาก
0: โอ้
2: ชอบมากครับวันนี้ตอนแรกออกมาแล้วไม่มีใครนะอีกคนนึงสมาชิกเปลี่ยนใช่ไหม
0: คนสูงๆผม
1: ติดธุระ
2: แล้วเราเคยเห็นผลงานอีกท่านนึงแล้วเราคิดว่าเฮ้ยคนนี้มาแล้วจะแบบ
0: ยังไง
2: วะเอาอาวุธออกไปแล้วเพราะเราไม่เคยท่านนี้ไงแต่ไปมากับกลายเป็นแบบ
0: ของดีโคราชอ
2: ย่าไปบอกเขานะ
0: อ
2: ันนี้สนุกกว่าม
0: ัน
2: ตอนแรกคาดหวังไงเพราะเราคาดหวังว่าถ้าเกิดมีคนเดิมเขาจะมีการแบบ
0: ใช่ใช
2: ่ไกลแต่เราพอมีคนนี้เราก็หุ้ยมันจะไปได้ถึงขีดเดิมไหมหุ้ยมันดีกว่าว่ะ
0: หุ้ยแต่วันนี้เขาฟูทีม
2: วันนี้ฟูนะแต่ที่มีก็ดีแหละนะมีก็ดีแต่เขาน้อยใจในการเล่าเรื่องตรงหัวมันแอบธรรมดาไปนิดนึงมันก็เกือบจะง่วงแล้วดีที่ฉุดกระชาก
0: ครับ
2: ยานผมขึ้นมาได
0: ้โอ้โห
2: ครับผม
0: ครับ
2: พี่เก่งครับชอบครับชอบครับ
0: ยินดีครับเชิญพี่เก่งให้คะแนนได้เลยนะครับ
3: มันดีตรงที่เขารู้จักใช้ผ้าขม้าเนี่ยเป็นส่วนของการแสดงต่อเนื่องคือตำหลักของวิชาการเนี่ยเนาะเขาจะบอกถ้าเรามีอะไรชิ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้ให้คุ้มมันเหมือนกับซื้อมาแล้วอะมีมาแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มคือมันใช้ผ้าขม้าแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการของลีลาของเขานะซึ่งมันก็สอดคล้องกันนะฮะโอเคถ้ามีเวลาได้ฝึกซ้อมมากกว่านี้มันจะเนียบแล้วมันจะสวยนะคะ
4: โอ้เหม็นทรงแล้วแบบโอ้โหลงไปได้ยังไงฝรั่งเขาเล่นกันยังต้องใส่หมวกกันน็อกเลยอ่ะนี่เอาหัวไถไปแบบว่านี
0: ่ใช
4: ่ปูนล้างทรายล้างเนาะผมว่ามันช่วยได้เยอะเซฟได้เยอะนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ลดทอนความเก่งของเรานะผมมองว่ามันช่วยให้คุณแบบว่าเจ็บน้อยลงชื่นชมนะครับขอบคุณมากๆครับชื่นชมครับ
0: ลุ้นมอมๆกันนะครับวันนี้ยังไงคุณติดแรงกิ้งแน่นอนรอบแรงกิ้งครับทีมเซเวียคะแนนที่ได้ก็คือ70ครับโอ้โหคือแรงกิ้งอันดับ1ฮะเท่ากับบอมซุปเปอร์บอมนะครับแสดงความยินดีด้วยครับโชว์ต่อไปของเราครับต้องบอกเลยว่าเป็นโชว์ที่แสดงถึงความเป็นไทยครับสร้างความยิ่งใหญ่นะครับแล้วมีความหมายที่ดีครับนั่นคือการแสดงโขนนั่นเองในรอบออดิชั่นครับเขาได้นำการแสดงโขนนะครับที่เป็นการแสดงอันทรงคุณค่าและเข้าถึงได้ยากครับมาแสดงในรายการ Street Master ครับเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ
3: ที่คุณมาเล่นน่ะต้องบอกว่าขอบคุณสปิริตคุณดีมากแต่ว่าถ้าเป็นอินนะเอ็นจะเลือกที่เล่นความงามของศิลปศาสตร์เขามีที่จัดวางมันไม่ใช่อย่างนี้บนปูน
5: ต้องบอกก่อนว่าด้วยจารีตประเพณีของโขนคือมีความเรียบร้อยเนิบหน้ามีวัฒนธรรมไทยนิดนึง
6: จารีตแล้วก็ประเพณีที่ชัดเจนมากๆ
5: พอเข้ามาอยู่ในการเป็นความเป็นสตรีทมันก็จะมีความที่แบบอะไรใหม่ๆ
6: ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความเป็นสตรีทมากข
5: ึ้
6: นรอบนี้เราก็ปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างมากๆครับผมให้มันเข้ากับการโชว์ให้เขาโชว์คำว่าโชว์มากขึ้นหน่อยพี่นัทเน
0: า
6: ะ
0: ส่งเสียงดังครับทีมคดชพัก

ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไปเป็นศิลปะที่เก่าแก่งดงามและโก้เหลือเกินข้าพเจ้าปลื้มใจมากที่ทราบว่ามีผู้เข้าชมมากมายจากทั่วประเทศเสียงชื่นชมทุกสารทิศที่ว่าโขนชุดนี้จัดได้ดีมากเป็นที่ประทับใจผู้ชมทุกเพศทุกวัยทำให้ข้าพเจ้าและผู้คณะผู้จัดมีกำลังใจยิ่งขึ้นที่จะจัดโขนชุด

0: ขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับทีมคชภักดิ์ศิลป์ด้วยครับ
1: โจทย์ที่เราได้จากการสุ่มก็คือผ้าขาวม้า
2: ผ้าขาวม้าครับผม
1: โอ้แล้วก็เอามาใช้ในการโชว์ด้วย
2: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วสมัยโบราณก็ทำแบบนี้จริง
1: ๆในการฝึก
2: ใช่ครับ
1: ในการแบบดัดตัว
2: ทิบเหลี่ยมครับ
1: ทิบเหลี่ยมทิบเหลี่ยมโอ้เป็นความรู้ผมนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันดีกว่านะครับครูเล็กครับ
3: น่าสนใจที่เอาเบสิกมาให้เราดูนะว่าเขาเริ่มฝึกโขนกันยังไงนะฮะแล้วก็ออกมากลายเป็นตัวละครแต่จริงๆไทยเนี่ยเขาจะมีเทคนิคแปลงกายนะ
1: ข
3: ้างหลังชนกันแล้วเขาหมุน
1: เหมือนดูละครเมื่อก่อน
3: มันน่ารักมากเลยน่าจะทำอย่างนั้นแทนที่จะวิ่งไปหลบเพราะใช้เทคนิคโบราณนะแล้วเราจะเห็นเข้าใจชัดเจนอ๋อเขาเปลี่ยนจากชุดนี้มาเป็น
1: หลังจากฝึกฝนมาแล้ว
3: นะฮะเพราะนั้นอย่าทิ้งของเก่าเนาะมันเร็วมากเลยนะแต่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันเช่นยิ้มของลิงยิ้มของยักษ์ยิ้มของพระรามใช่จิ้มที่ไม่เหมือนกันหรือถ้าอะไรที่มันที่เรื่องเดียวกันแต่ลีลาไม่เหมือนกันมันจะทำให้คนดูเข้าใจอ๋อนี่คาแรคเตอร์นี้แค่คาแรคเตอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยพอนึกต้องนึกถึงฝรั่งอ่ะเขาไม่รู้เรื่องไงเพราะถ้าลำอย่างนี้แล้วเขาก็จะงงว่าแล้วตกลงมันคืออะไรกัน
1: คาแรคเตอร์ของตัวละครที่มีความต่าง
3: ใช่คือการคิดเอาของเบสิกของง่ายๆแล้วมาสร้างเป็นงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะ
4: ผมกำลังตัดสินใจว่าผมจะให้คะแนนยังไงเนาะแล้วก็มีจุดติ่งหลายที่เนาะอาจจะเป็นเรื่องฉากเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเศร้าอ่ะคือเราเห็นความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นไง
1: ใช
4: ่ๆความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นคือเราก็เห็นแบบอ๋อฝรั่งเห็นดูอะไรแบบนี้แต่เด็กบ้านเราก็ใช่ไหมฮะ
1: ครับเข้าใจครับ
4: คือเขาไม่ผิดหรอกเนาะที่เขาจะสนใจอย่างอื่นนะแต่เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่เราเห็นคือมันกลายเป็นสภาพแวดล้อมมันส่งให้สตอรี่มันชัดเจนขึ้นแล้วยิ่งสตอรี่ของแบบที่ว่าพันปีหลวงพูดนะครับครูครับว่าใครไม่ดูใช่ไหมก็จะดูนะ
5: ต้องขอโทษเก่งด้วยจริงๆพี่อ่ะอยู่ในหมวดของคนที่เก่งพูดถึงเมื่อกี้พี่เสพโขนน้อยมากขนาดพี่อายุขนาดนี้แล้วนะคือรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรหลังจากที่เก่งพูดไปเมื่อกี้เนี่ยประโยคที่เก่งพูดบอกว่าอย่าทิ้งนะ
1: โ
5: อ้โหมันต้องโค้ดคำให้อยู่คู่กับภาพโขนไทยหรืออะไรเงี้ยมัน
1: ใช่ๆ
5: มันแบบอย่าทิ้งนะมันเป็นคำที่แบบผมว่ามันควรจะไปขยายเป็นแคมเปญรณรงค์อะไรสักอย่างเลยแหละทีแรกอะพี่เข้าใจว่าเก่งจะติติงเรื่องชุดเขาซะอีกว่าชุดเขาไม่พออีกไหม
1: ไม่วันนี้ไม
5: ่อันนี้ในส่วนตัวนะครับชอบคราวที่แล้วมากกว่าคราวที่แล้วมันแบบเหมือนฟูลเซตเลยเนาะอันนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนย้อนกลับไปเป็นแบบพรีคัล
1: แบ็คทูเบสิก
5: ใช่นะครับแต่ก็ยังคงชื่นชมอยู่นะครับแล้วก็คงไม่ต้องพูดอะไรแล้วว่าแบบเก่งประโยคเมื่อกี้แบบว่าจบทุกอย่างเลย
1: no.
5: อย่า

0: ิงนะขอบคุณครับ
1: เอาละครับและคะแนนของทีมคชภักษินก็คือสิบคะแนนครับโอ้โหขึ้นไปแรงกิ้งอันดับหนึ่งตอนนี้70คะแนนชนกัน3ทีมครับเอาละฮะผ่านไปแล้วกับ5ทีมที่เต็มไปด้วยความดุเดือดเมื่อไทยเพอร์ฟอร์เมอร์ถูกยกระดับให้สูงขึ้นกว่าที่เคยด้วยอุปสรรคและไหวพริบงานนี้ใครที่มีสติรอดใครที่พลาดร่วงและสัปดาห์หน้าเตรียมรับแรงกระแทกจากความโหดทวีคูณใครจะอยู่ใครจะไปและใครจะเป็นตัวจริงบนถนนคนโชว์แห่งนี้ห้ามพลาดนะครับ
2: เตาถลุงเหล็กและการขุดค้นสร้างอู่ต่อเรือในเมืองเล็กๆริมทะเลนะครับถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่นี่คือตัวอย่างของความล้มเหลวในความพยายามใช้เหล็กแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคเมจิและนำไปสู่ความรุ่งเรืองของประเทศญี่ปุ่นในอีกร้อยกว่าปีต่อมาครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS ครับ
3: ค่อนข้างจะท้อฮะเราก็มีคอนเซปต์ครับว่าเข้าให้ไวดับกับจบให้ทันทุกทีมงานเนี่ย1ชีวิตเนี่ยมีค่าเสมอ
4: ใครเผาเราดับฟังเสียงคนดับไฟ
5: สภาวะจิตใจเราก็ต้องถูกฝึกมาให้เหมาะสมกับหน้างานก็ใช้กุศโลบายที่ว่าไฟไม่ดับอย่าหันหลังกลับมา
6: เรารู้ตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์อยู่แล้วว่าพวกเราจะเจออะไรทีมนึงที่จะเข้าไปดับไฟเนี่ยถ้าไม่เกิดเตรียมความพร้อมเนี่ยมันทำไม่ได้หรอก
7: อยากให้มีพระเอกนำอำนวยความสะดวกอะค่ะให้กับคนดับไฟไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเหยี่ยวไฟภาคประชาชนไม่อยากให้แบบไปถึงบอกว่าใครจุดไฟอ่ะไฟมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ
5: เราเอามาคุยกันดีกว่าอย่าไปกลัวเลยคำว่าจริงเผาหรือการเผานะเรายอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนมากดีกว่าเพราะยังไงชาวบ้านก็เป็นด่านแรกที่ต้องไปเจอไฟ
4: รายการฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 น.ทางไทย PBS
8: ผมขอให้ไม่ต้องให้ดูน่าสงสารมากขนาดนั้นได้ไหมครับ
9: คือถ้าสตอรี่มันได้แต่ถ้ามันร้องเพลงไม่ดีคนเขาก็ไม่โบสถ์ให้นะเว้ย

0: างพ่อเป็นไรอ่ะ
1: ท่วงทำนองที่เลือนหายวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
2: ไม่เล็กเลยฮะสิ่งที่ไทย PBS มียิ่งใหญ่ด้วยซ้ำปัจจุบันเนื่องจากเมืองพัฒนาทุกๆหย่อมของสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก้อนอิฐที่มันต่อกันเราเรียกกันว่า stepping stone นกเนี่ยสามารถจะอพยพสมมติจากสวนสาธารณะใกล้สถานีเนี่ยมาที่เราเสร็จแล้วไปต่อตามสวนต่างๆการที่เรามีระบบนิเวศแบบนี้ในเมืองจะทำให้กรุงเทพเขียวขึ้นสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเครื่องมืออะไรมีแค่มือถือครับประชาชนทั่วไปที่อาจจะเคยเห็นนกสามารถที่มีส่วนร่วมได้ก็ทุกที่เป็นที่ดูนกได้ทุกเวลาเป็นที่ดูนกได้นกใต้บ้านของท่านนะครับยกมือถือยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วส่งมาที่เราครับ

วัสดีค่ะรับชมทันข่าว17นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะราชกิจจานุเบกษาออกประกาศพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะคะด้านนายกรัฐมนตรียืนยันจะดูแลการใช้งบให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงพรก.กู้เงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้โดยยืนยันว่าตัวเองรวมถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการใช้งบประมาณโดยตรงจะใช้ความเข้มงวดในการดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมย้ำถึงเงินเหล่านี้นะคะว่าเมื่อถูกใช้จะถูกส่งตรงไปยังพี่น้องประชาชนโดยไม่มีโครงการอะไรมาขั้นกลางและจะทำให้คุณภาพชีวิตค่าของชีพและปากท้องของประชาชนได้รับการแก้ไขมากที่สุดส่วนประเด็นการยื่นเรื่องต่อศาลจะทำให้โครงการสะดุดหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วหลังจากนี้ไปทุกอย่างจะอยู่ในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีค่ะ

0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจเข้มโรงงานปลากระป๋องทั่วประเทศนะคะหลังพบข้อมูลใช้ปลาไม่ตรงฉลากมากกว่า1แห่งนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากหลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่จังหวัดสมุทรสาครและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากโดยใช้ปลาชนิดอื่นในการผลิตแทนปลาแมคเคอเรลแต่ต้องรอผลตรวจสอบยืนยันชนิดพันธุ์ปลาจากกรมการประมงก่อนนะคะคาดว่าจะทราบผลตรวจใน1สัปดาห์และยังมีโรงงานที่ทำผิดกฎอื่นเช่นใบอนุญาตโรงงานไม่ถูกประเภทกิจการซึ่งหากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดโดยแต่ละจุดใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีแตกต่างกันไปสำหรับบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดที่มีการตรวจสอบเป็นโรงงานแรกนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงให้ตรงตามมาตรฐานที่อย.กำหนดค่ะอินโดนีเซียเดินหน้ากลับมาค้นหาผู้สูญหายจากเหตุภูเขาไฟในหมู่เกาะมาลูกูอีกครั้งนะคะล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนทีมกู้ภัยอินโดนีเซียกลับมาเริ่มภารกิจค้นหานักปีนเขา3คนซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์2คนและชาวอินโดนีเซีย1คนสูญหายไปหลังภูเขาไฟดูกอโนบนเกาะเฮามาเฮราเกิดปะทุขึ้นอย่างรุนแรงพ้นเท่าฐานพุ่งสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ล่าสุดทางการอินโดนีเซียยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนอยู่ระหว่างการกู้ร่างนะคะโดยเบื้องต้นคาดว่าเป็นนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์และเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ในกรุงจาการ์ตาประสานงานกับทางการอินโดนีเซียเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือชาวสิงคโปร์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ค่ะส่วนคนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายมนัสจันแดงอายุ63ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่6ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรศรีราชาค่ะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111อีกสักครู่ตามชมรายการแมนเมดมนุษย์นักสร้างนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: อ่านสัญญาณเหตุแรงชายแดนใต้กับท่าที BRN
2: อันนี้ไม่ได้ดูถูกแฟนไทยนะครับแต่แฟนไทยปรีเอ็นโคนาคณะปุกุยกี่ครั้งแล้วและแฟน BRN นะครับยันเชคงดูมเลยซึ่งสถิติสติอาภาพบางอย่าง
3: เรื่องพุกุยเนี่ยตัวเลียทุกกลุ่มมาถ้ากลุ่มเดียวไม่จบ
1: เสียงสะท้อนจากผู้เห็นต่างหวังการพูดคุยครอบคลุมทุกกลุ่มเปิดแผนดับไฟใต้ฉบับวันนอแนะคุยคู่ขนานชั่งน้ำหนักพื้นที่ปลอดภัยนิรโทษกรรมผู้เห็นต่าง
4: พอนายกรอบเองก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเจรจามาหลายครั้งแล้วไอ้คนที่มามีอำนาจจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้เขาไม่ได้ประกาศเป็นทางการเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไง
5: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
6: ้คติธรรมนำชีวิต
7: ยี่ห้อของคนดียี่ห้อของความดีนั้นอยู่ที่ความกตัญญูนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีท่านทั้งหลายลืมอะไรก็ลืมได้ที่สำคัญที่อย่าไปลืมให้ตั้งไว้ในจิตในใจก็คือเรือนที่อยู่อู่ที่นอนหมอนที่หนุนพระคุณที่พึ่งนี้อย่าไปลืมขอเจริญพร
8: วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมีย

จากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาตินะครับรวมถึงนิตยสารท่องเที่ยวดังๆอย่าง Travel and Leisure นะหรือว่า Lonely Planet นะครับเวลาเขาทำสำรวจเนี่ยนะมักจะให้ข้อมูลตรงกันครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยติดอันดับต้นๆของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางในทวีปเอเชียเลยนะครับส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวไทยก็ไม่น้อยหน้านะครับข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะอันนี้หลังยุคโควิด-19 เลยนะครับบอกว่าประมาณปี2023กับ2024เนี่ยมีคนไทยไปเที่ยวประมาณปีละ1ล้านคนเลยนะครับฮิตใช้ได้เลยนะฮะแต่ใครที่มีโอกาสได้ไปเยือนเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะยอมใจครับบ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้านนะฮะเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้คนมีวินัยนะครับสมกับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไปเที่ยวแล้วสนุกนะฮะสายเที่ยวที่ไม่เน้นการช้อปปิ้งในเมืองใหญ่เนี่ยนะครับนั่งรถออกนอกเมืองจะอยู่บนทางหลวงหรือว่าเมืองต่างจังหวัดเนี่ยวิวรอบๆก็น่ามองไปหมดเลยนะครับการไปเที่ยวก็สนุกตรงนี้แหละได้เห็นอะไรที่บ้านเราไม่มีเนี่ยนะครับแต่กว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยโอ้โหผ่านความยากลำบากมาไม่น้อยนะฮะและถ้าย้อนกลับไปยาวๆเลยนะครับจะพบว่าเขาพยายามพัฒนาประเทศตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1อีกครับวันนี้ครับจะพาไปเมืองเล็กๆในจังหวัดยามากุจินะฮะมีหลายแห่งที่อยากพาไปดูครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยต่างกันจนถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยนะครับว่าเกี่ยวข้องกันครับและทั้งหมดนี่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในรายชื่อเดียวกันด้วยนะฮะซึ่งหลายจุดครับเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเป็นช่วงเวลายาวนานในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาทุกด้านครับจนเป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้คนอยากไปเที่ยวอันดับต้นๆของโลกครับ

รงนี้เคยเป็นที่ตั้งของปราสาทฮากินะครับปราสาทเก่าแก่ยุคสมัยที่ปกครองด้วยระบอบโชกุนนะฮะสร้างโดยตระกูลโมรินะครับตระกูลนักรบนักปกครองครับเขาก็ตั้งใจให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางการปกครองในแคว้นโชชูนะครับเรียกว่าเป็นฐานปฏิบัติการทั้งการเมืองแล้วก็การทหารได้เลยนะฮะตอนหลังครับตระกูลนี้มีส่วนผลักดันนะครับในการล้มล้างระบอบโชกุนที่ปกครองมา200กว่าปีครับแล้วก็หนุนหลังระบอบจักรพรรดิให้กลับมาแล้วก็ทำได้สำเร็จนะฮะช่วงก่อนการปฏิรูปการปกครองเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คืออเมริกานี่เอาเรือรบมาจอดนะฮะแกนนำในตระกูลโมรินี่ก็รู้เลยนะครับว่าต้องเปลี่ยนแปลงประเทศโดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเรื่องเหล็กครับเหล็กกล้าอะไรแบบนี้นะไม่งั้นก็สู้กับตะวันตกไม่ได้แต่ก่อนที่จะเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับตระกูลนี้ต้องสละประสาทฮากิก็คือทำลายทิ้งเลยนะครับเพื่อให้ราชสำนักแล้วก็ทุกฝ่ายได้เห็นว่าพร้อมแล้วที่จะเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงนะฮะไม่งั้นก็จะเกิดความไม่ไว้ใจกันนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางการปกครองระดับแคว้นเลยนะฮะสามารถจะซ่องสุมกำลังได้ครับปราสาทฮากิก็เลยเหลือแต่ซากแห่งการเสียสละนี่แหละครับแต่เขาก็เก็บไว้แบบนี้นะฮะมียังมีสระขุดขนาดใหญ่นะครับยังเห็นกำแพงปราสาทอยู่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูแล้วก็มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับที่พามาดูปราสาทฮากิก่อนเนี่ยเพราะว่าจะเล่าเรื่องนี้แหละฮะเรื่องจุดเริ่มต้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเกี่ยวกับการใช้เหล็กเยอะเลยนะครับทำเครื่องจักรก็ดีทำโรงงานรถไฟเรือรบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาวุธสำคัญอย่างปืนใหญ่ครับตรงนี้เป็นเตาหลอมเหล็กนะครับสร้างขึ้นเพื่อจะทำปืนใหญ่นี่แหละฮะแต่ตอนที่สร้างเนี่ยเป็นช่วงเรียกว่าศึกนอกก็ยุ่งศึกในก็ยุ่งนะครับเป็นช่วงที่สถานการณ์การเมืองอึมครึมของญี่ปุ่นมากๆนะฮะศึกในนี่ตอนนั้นประเทศยังปกครองด้วยระบอบโชกุนนะครับแต่ก็เรียกว่าอ่อนแอมากๆนะฮะอเมริกาเอาเรือรบมาปิดอ่าวครับจนรัฐบาลโชกุนต้องยอมทำสนธิสัญญาเพื่อเปิดประเทศนะครับหลังจากที่ใช้วิธีเรียกว่าโดดเดี่ยวนะบริหารแบบปิดประเทศนี่มานานมากเลยนะครับการยินยอมให้กับอเมริกาเนี่ยครับจุดชนวนความไม่พอใจให้ฝ่ายต่อต้านครับตอนนั้นก็เลยอึมครึมมากๆครับเพราะว่าฝ่ายสนับสนุนระบอบจักรพรรดิก็เริ่มเคลื่อนไหวกันหนักเลยนะฮะเตานี้สร้างโดยฝ่ายต่อต้านนะครับจริงๆฝ่ายโชกุนนี่ก็คงไม่อยากให้ฝ่ายต่อต้านมาสร้างเตาถลุงเหล็กเพราะว่าถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจครับแต่ความเร่งด่วนในศึกนอกนะฮะก็คือการป้องกันชาติเนี่ยก็จำเป็นนะครับเลยอยู่ในภาวะจำยอมแบบไม่มีทางเลือกนะฮะสุดท้ายเตาแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาครับวิธีคิดของเขาคือในเตานี่เขาจะแยกเป็น2ห้องนะห้องแรกนี่เอาไว้เผาเชื้อเพลิงล้วนๆเลยนะครับความร้อนเนี่ยนะครับจะไปละลายวัตถุดิบก็คือแร่เหล็กที่อยู่อีกห้องนึงนะครับทำให้ไม่มีการปนเปื้อนครับแต่วิธีนี้ต้องมีความแม่นยำมากๆเลยนะทางวิศวกรรมนะครับการควบคุมอุณหภูมิก็ดีขนาดของห้องก็ดีสุดท้ายก็ล้มเหลวครับออกมาแล้วเหล็กมันไม่เวิร์กนะฮะกลายเป็นว่าที่นี่ถูกใช้เป็นเตาทดลองครับที่วิศวกรกับช่างเทคนิคเนี่ยเขาก็ใช้เรียนรู้ครับสร้างขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยลองผิดลองถูกก็ทำกันที่นี่แหละครับซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กในช่วงต่อมานะครับดูจากความต้องการเผาเพื่อแยกแร่เหล็กออกมาให้บริสุทธิ์มากๆเนี่ยจริงๆตรงนี้ควรจะเรียกว่าเตาถลุงเหล็กนะฮะจะถูกต้องกว่านะครับเขาก็ยังเก็บเอาไว้นะครับเป็นอนุสรณ์ความมุ่งมั่นความพยายามในการเรียนรู้ครับจากเตาถลุงเหล็กนะครับขับรถย้ายไปอีกหนึ่งจุดของเมืองฮากินะฮะจะพามาริมทะเลครับตรงนี้วิวดีมากๆเลยนะฮะวันนี้อากาศดีด้วยนะครับมีแดดออกก็ช่วยแก้หนาวได้เยอะเลยนะครับชายฝั่งตรงนี้ครับเป็นจุดขุดค้นทางโบราณคดีนะฮะอาจจะไม่ได้เก่าขนาดหลายร้อยปีนะแต่ที่นี่เป็นที่ตั้งของอู่ต่อเรือชื่อเอซูบิกะฮานะนะครับคือการเริ่มต้นปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยการต่อเรือเหล็กเขาก็ทำกันตรงนี้แหละครับสงสัยว่าเขาขุดอะไรนะฮะตามข้อมูลเนี่ยอู่ต่อเรือนี่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ครับแต่อายุร้อยกว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ริมทะเลแบบนี้ก็แน่นอนพังทลายไปหมดแล้วนะครับแต่ที่ค้นพบก็คือฐานรากนะฮะที่ถูกฝังกลบไปตามเวลาครับเขาก็เลยต้องมาขุดค้นกันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ทำกันต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับการขุดค้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ได้ข้อมูลนะฮะค่อยๆเอามาประกอบกันครับทำให้เห็นโครงสร้างเดิมนะครับนักวิจัยกับนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็สามารถ
จะศึกษารูปแบบการก่อสร้างครับการจัดวางผังของอู่ต่อเรืออะไรแบบนี้นะฮะเข้าใจเทคโนโลยีที่ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมนะครับทั้งหมดเนี่ยครับเป็นหลักฐานสำคัญที่จะทำให้เห็นความพยายามในการเรียนรู้เทคโนโลยีจากตะวันตกนะฮะเพื่อที่จะต่อเรือของตัวเองให้ได้ครับแต่สุดท้ายครับที่นี่ก็ล้มเหลวนะครับเหมือนเตาถลุงเหล็กที่พาไปดูนะฮะก็เลยเหมือนเดิมครับใช้เป็นที่เรียนรู้นะฮะทดสอบทดลองครับเรียนรู้จากความล้มเหลวเนี่ยครับซึ่งเราก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าความล้มเหลวเนี่ยทำให้เกิดประสบการณ์ใช่ไหมครับแล้วก็พอเวลาผ่านมาร้อยกว่าปีจนมาถึงยุคเราเนี่ยก็เห็นแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเตาถลุงเหล็กหรือว่าอู่ต่อเรือซึ่งในเมืองฮากิครับมีอีกหลายสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่พยายามเรียนรู้ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กแล้วก็เหล็กกล้านะฮะสุดท้ายแล้วก็ทำได้สำเร็จครับ

จากจุดที่เป็นบริเวณขุดค้นซากอู่ต่อเรือเนี่ยนะฮะมองออกไปทางทะเลครับมีเสาอยู่ต้นหนึ่งเตะตามากๆเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรขอเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอันนี้คงเรียกว่าเป็นเสาไฟนำร่องนะฮะตั้งอยู่บนแนวซีเมนต์นะครับประตูทางเข้าออกทะเลเรือต่างๆก็จะผ่านตรงนี้แหละครับเสาไฟอันนี้ครับทำหน้าที่เหมือนประภาคารนะฮะประภาคารในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไลท์เฮาส์ใช่ไหมครับมีคนขึ้นไปข้างบนได้ไปฉายไฟนะครับส่งสัญญาณบอกทิศให้เรือจะได้เลือกร่องน้ำได้ถูกต้องนะครับเสาอันนี้ทำหน้าที่เดียวกันฮะแทนไม่ได้สร้างใหญ่ๆแบบที่ให้คนเดินขึ้นไปได้แต่ว่าติดหลอดไฟไว้ข้างบนแทนนะครับที่พามาดูเพราะว่าเขาให้ความสำคัญมากเลยนะครับตรงนี้มีเรือเข้าออกประจำนะโดยเฉพาะเรือประมงก็จำเป็นมากครับที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าติดกับแหล่งโบราณคดีก็คือจุดขดค้นซากอู่ต่อเรือนี่แหละครับแสดงให้เห็นเลยว่าเขาให้ความสำคัญแล้วก็หวงแหนสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากเลยนะอะไรที่สุ่มเสี่ยงจะส่งผลกระทบเนี่ยเขาจะป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับเรือที่เข้าออกตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่เป็นเรือประมงนะครับพอเข้ามาในอ่าวเล็กๆตรงนี้ก็เลยมีตลาดปลานะฮะมองจากฝั่งของเราเนี่ยนะครับยืนอยู่แถวๆซากอู่ต่อเรือเอซูบิกาฮานะนี่นะฮะมองเห็นฝั่งนู้นนะครับเป็นตลาดปลาซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูครับย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งของอ่าวนะครับมองย้อนกลับไปก็ยังเห็นเสาไฟนำร่องที่เราเพิ่งไปดูมาเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ไกลกันมากครับแล้วก็อ่าวตรงนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับใช้สำหรับเรือประมงที่เข้าออกเขาก็เลยมีท่าเทียบเรือนะครับมีสถานีน้ำมันเอาไว้บริการเติมเรือด้วยนะครับที่นี่เป็นตลาดปลาแบบค้าส่งนะฮะขนปลาขึ้นจากเรือครับเขาก็ทำกันตอนเช้ามืดตั้งแต่นู่นแหละครับตีสามนะฮะสัก6โมงเช้านี่ก็หยุดแล้วครับช่วงสายๆก็เลยเงียบสงบนะฮะเรือที่ออกทะเลมาตั้งแต่เมื่อคืนก็จะหยุดพักกันหมดเลยนะครับดูแล้วไม่เหมือนตลาดหรือว่าท่าเรือเลยนะฮะนี่ถ้ามีต้นไม้ใหญ่เยอะกว่านี้เนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นสวนสาธารณะได้เลยนะครับและที่ไม่ค่อยมีคนนะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวในเมืองฮากิด้วยนะครับนอกจากเป็นจุดขนถ่ายแล้วก็ซื้อขายปลาแบบค้าส่งแล้วนะฮะใกล้ๆกันเนี่ยครับเขามีตลาดด้วยนะครับเป็นตลาดขายปลากับของสดจากทะเลชื่อตลาดมิชิโนเอกินะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยนะฮะที่จอดรถข้างหน้านี่รถโล่งเลยนะครับช่วงสายๆนี่ไม่ใช่เวลาช้อปปิ้งของคนท้องถิ่นด้วยนะฮะเดินเข้ามาข้างในครับแหมเข้าใจผิดเลยนะนึกว่าเป็นตลาดสดอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ฮะนี่เป็นตลาดที่สะอาดสะอ้านครับรู้สึกเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับตลาดติดแอร์แต่ก็ขายเฉพาะอาหารทะเลนะครับเดินดูของที่ขายตามร้านเนี่ยมีทั้งของสดครับกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลครบเครื่องเลยนะฮะซึ่งก็มาจากทะเลนี่แหละครับสดจนไม่รู้จะสดยังไงสดกว่านี้แม่ค้าน่าจะบอกให้ไปจับเองนะครับแล้วก็มีอาหารสำเร็จรูปที่ขายเป็นแพ็คๆครับไปลองเดินๆดูนี่นะฮะโอ้เขาคัดมาอย่างดีครับดูเรียบร้อยเป็นของที่มีคุณภาพมากเลยนะครับแม่ค้าเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านเรียกตลาดสดแห่งนี้ว่าตลาดปลานี่แหละครับถูกแล้วนะฮะเป็นตลาดที่ซื้อขายปลามานานแล้วครับแล้วก็ขายของสดที่ได้มาจากทะเลบางส่วนก็เอามาแพ็คขายเหมือนทุกวันนี้เลยนะครับแต่เทศบาลเมืองฮากิเนี่ยเขาเข้ามาจัดระเบียบนะฮะเขาบอกว่าเป็นตลาดสดก็จริงครับแต่ทำให้เรียบร้อยทำให้สะอาดสะอ้านก็ทำได้นะฮะคำว่ามิชิโนเอกินี่เป็นโครงการของรัฐบาลนะครับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นครับตัวอย่างนะถ้าคนที่เคยเดินทางในประเทศญี่ปุ่นทางรถยนต์นะครับระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีมิชิโนเอกิโรดไซด์สเตชันนะครับก็คือจุดพักรถนะมีร้านอาหารห้องน้ำมีที่ขายของขายสินค้าเพื่อหารายได้เข้าท้องถิ่นเข้าชุมชนครับคล้ายๆกับจุดพักรถมอเตอร์เวย์ในบ้านเราเนี่ยนะครับอย่างที่นี่ก็ใช้ชื่อว่ามิชิโนเอกิซีไซด์มาร์เก็ตนะครับก็คือตลาดซื้อขายปลาแล้วก็ของสดจากทะเลนั่นเองนะฮะซึ่งขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพมากเลยนะครับ
พามาเที่ยวตลาดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่ามรดกโลกเลยนะฮะพามาดูบรรยากาศแปลกหูแปลกตาสลับไปนิดหน่อยครับคราวนี้จะพาไปดูจุดสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิครับเที่ยวตลาดเพลินครับแล้วก็มาดูสถานที่สำคัญในเมืองฮากิกันต่อนะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนนะฮะชื่อโรงเรียนโชคาซอนจูกุนะครับบรรยากาศในนี้ไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่มากมายแบบรกครึ้มเหมือนป่านะฮะแต่ก็รู้สึกร่มรื่นมากนะครับเงียบสงบครับไม่วุ่นวายสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วในที่นี้คงจะเหมาะกับการเป็นที่เรียนหนังสือนะฮะเป็นที่สำหรับเพาะบ่มนักคิดนะครับอาคารส่วนใหญ่เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวครับซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่จากยุคที่ยังเปิดการเรียนการสอนอยู่นะเขาก็อนุรักษ์ไว้ในสภาพที่ดีมากนี่อายุเป็นร้อยปีแล้วฮะรักษาไว้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะครับในนี้ก็มีเรือนไม้ที่สำคัญนะครับอย่างหลังนี้ครับคืออาคารหลักที่ใช้ในการเรียนซึ่งก็ดูเรียบง่ายมากเลยนะฮะข้างในห้องเรียนนี้เขาไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะครับนั่งเรียนกันง่ายๆบนเสื่อทาทามินะฮะเสื่อโบราณญี่ปุ่นนั่นนะครับประวัติของโรงเรียนโชคา

ซอนจูกุเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ก่อตั้งชื่ออาจารย์โยชิดะโชอินนะฮะซึ่งก็เป็นช่วงท้ายๆของการปกครองระบอบโชกุนครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีเรือรบอเมริกามาปิดอ่าวนั่นแหละครับอาจารย์โยชิดะเนี่ยเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีทางสู้ชาติตะวันตกได้ครับก็เลยไปขอขึ้น

ไม่ติดต่อไม่ค้าขายกับใครครับการลักลอบเข้าออกประเทศเนี่ยถือเป็นเรื่องต้องห้ามนะฮะมีโทษหนักมากครับพออาจารย์โยชิดะไปขึ้นเรืออเมริกันก็เป็นเรื่องเลยนะฮะเลยถูกเอามากักตัวไว้ที่เมืองฮากิซึ่งก็คือที่นี่แหละครับอาจารย์โยชิดะก็เลยเปิดโรงเรียนสอนหนังสือซะเลยนะฮะนอกจากความรู้จากตำราโบราณแล้วนะครับก็จะเน้นการเมืองเป็นพิเศษเลยนะครับการเมืองระหว่างประเทศด้วยวิทยาการทั้งทหารเศรษฐกิจเรียกว่าให้ความรู้เรื่องการพัฒนาประเทศแล้วก็เพาะบ่มนักคิดไปด้วยครับจากนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเรียนเยอะเลยนะครับหลายรุ่นครับนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศญี่ปุ่นก็เรียนจากที่นี่นะฮะนายกคนที่3ก็เรียนที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านต่างๆเนี่ยหลังมีบทบาทมากครับในการสร้างรากฐานให้กับญี่ปุ่นสมัยใหม่ครับประวัติของอาจารย์โยชิดะโชอินเนี่ยนะครับถือว่ามีความสำคัญในประวัติศาสตร์มากเลยนะฮะเขาก็เลยมีการสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นเพื่อเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โยชิดะโชอินครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวเวลาที่มาโรงเรียนเนี่ยก็จะแวะมาดูกันตรงนี้แหละครับซึ่งจะเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นในยุคคาบเกี่ยวได้แบบชัดเจนเลยนะเพราะว่ามีภาพประกอบแบบ3มิติคือหุ่นปั้นครับเข้ามาดูข้างในนี่เขาจัดเป็นฉากๆเลยทำให้เราเข้าใจง่ายจริงนะครับอันนี้เป็นลักษณะจำลองวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมครับซึ่งเป็นสังคมหลักในยุคการปกครองระบอบโชกุนนะฮะส่วนอันนี้ครับเป็นบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนโชคาซอนจูกุนะครับก็เรียบง่ายจริงนะฮะนั่งกันบนเสื่อนี่แหละครับไม่ต้องมีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ไม่ใช่ห้องแบบนักเรียน 20-30 คนแบบยุคเรานะครับส่วนห้องนี้ครับเป็นบรรยากาศการว่าราชการในยุคระบอบโชกุนนะครับป้ายข้อมูลนี่เขาบอกว่าให้สังเกตภาพวาดบนผนังซึ่งบอกถึงตระกูลซามูไรที่มีฐานะหรือว่าชนชั้นทางสังคมที่มีระดับสูงหน่อยนะครับส่วนอันนี้ครับเป็นห้องทำงานของอาจารย์โยชิดะโชอินซึ่งเรียบง่ายมากนะครับมีโต๊ะเขียนหนังสือแค่ตัวเดียวเองนะฮะตอนที่อาจารย์โยชิดะไปขึ้นเรือรบ Black Ship เนี่ยนะครับเขาเขียนจดหมายภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แปลเป็นภาษาดัตช์นะครับภาษาดัตช์นะครับเป็นภาษายุโรปภาษาเดียวที่ชาวญี่ปุ่นรู้จักในยุคนั้นนะครับรู้จักจุดผ่อนผันการค้าที่เมืองนางาซากินะครับใจความในจดหมายก็คือแนะนำตัวนะแล้วก็ขอเดินทางไปกับเรือด้วยเพื่อไปประเทศตะวันตกนะครับเจ้าหน้าที่อเมริกันนี่ก็แปลกใจนะแล้วก็ประทับใจในความกล้าครับแต่ว่าก็ให้ไปไม่ได้ครับเพราะว่าไม่อยากให้เป็นเหตุกระทบกันระหว่าง2ประเทศครับช่วงนั้นก็เอาเรือรบมาปิดอ่าวนี่ก็ชิงไหวชิงพริบกันอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องส่งตัวอาจารย์โยชิดะให้รัฐบาลโชกุนครับต่อมาก็ถูกพิพากษาจำคุกนะแล้วก็สุดท้ายมีโทษประหารในวัยแค่29ปีเท่านั้นเองครับซึ่งอุดมการณ์ของอาจารย์โยชิดะก็ถูกส่งต่อผ่านลูกศิษย์นะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นครับนอกจากสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับยังมีศาลเจ้าที่สร้างเพื่อรำลึกถึงอาจารย์โยชิดะด้วยนะฮะก็อยู่ในเขตโรงเรียนเนี่ยแหละครับข้างหน้านี่มีซุ้มประตูโทริอิโดดเด่นเลยนะครับเห็นซุ้มประตูแบบนี้ก็รู้เลยว่าเป็นทางเข้าศาลเจ้าในลัทธิชินโตนะฮะซึ่งเราจะไม่เห็นซุ้มประตูแบบนี้ในวัดพุทธนะครับศาลเจ้าแห่งนี้ครับสร้างในปี1980นะฮะซึ่งตอนนั้นเป็นผ่านจากช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากระบอบโชกุนมาสู่ยุคเมจิได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมก็เริ่มขึ้นแล้วครับก็เลยมีการสร้างศาลเจ้าเพื่อรำลึกแล้วก็อุทิศให้กับอาจารย์โยชิดะโชอินรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาคนสำคัญด้วยนะครับศาลเจ้านะครับเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะมีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมครับมาไหว้นะแล้วก็ในศาลเจ้าก็ต้องมีสิ่งนี้ครับแหมเสี่ยงเซียมซีครับดูดวงกันหน่อยนะครับใบทำนายเนี่ยนะครับเวลาเขาอ่านเสร็จก็จะมีที่ให้เอามาเก็บนะฮะพับไว้แล้วก็เก็บเป็นที่เป็นทางเรียบร้อยมากครับมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขอพรเสริมดวงชะตาแบบอื่นอีกนะฮะซึ่งอันนี้เขาก็มีร้านค้าโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้เป็นการซื้อป้ายไม้ครับป้ายแบบนี้เขาจะเรียกว่าเอมะนะฮะเอาไว้เขียนข้อความครับขอพรแล้วก็มีที่ให้ไปห้อยไปติดไว้ซึ่งก็ในศาลเจ้า

0: มาเต็มเลยนะครับมี CMC อีกแบบนึงครับเรียกว่าคาซาโอมิกุจินะครับเป็นร่มกระดาษนะฮะนี่มันร่มสีอันเล็กๆนะครับทำนายโชคชะตาสีสวยสดใสครับพอกางออกมานะฮะข้างในจะมีม้วนกระดาษเล็กๆนำไปคำทำนายนะครับถ้าทำนายออกมาดีเขาจะเอากลับบ้านนะครับแต่ถ้าไม่ก็โอเคเนี่ยนะฮะให้เอาร่มไปแขวนไว้กับต้นไม้ครับเพื่อให้อะไรก็ตามที่ไม่ดีเนี่ยอยู่เฉพาะในเขตศาลเจ้าเขตศักดิ์สิทธิ์นะฮะนี่เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาครับซึ่งคนไทยเราก็คุ้นเคยกับความเชื่อแบบนี้ดีนะครับตอนนี้ร่มสีคาซาโอมิกุจินี่นะฮะก็เป็นหนึ่งในสีสันของการมาเที่ยวที่ศาลเจ้าแห่งนี้ครับไปดูจุดต่างๆในเมืองฮากินะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยเนี่ยพบว่านี่คือการเปลี่ยนผ่านจากสังคมศักดินาครับที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักนะไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมครับซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกนะฮะบางส่วนก็เริ่มที่เมืองฮากิแห่งนี้เองนะครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้กลุ่มแหล่งปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญี่ปุ่นนะครับการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าการต่อเรือและเมืองถ่านหินครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีพ.ศ. 2558นะครับเขามีหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจแบบนี้ครับนี่เป็นการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์นะครับในช่วงเวลาแล้วก็ในพื้นที่ทางวัฒนธรรมของโลกนะฮะโดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ขนาดใหญ่นะครับประเด็นที่2ครับกลุ่มแหล่งปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นมากๆของอาคารและก็กลุ่มสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยีที่แสดงถึงช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครับต้องเล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะฮะแหล่งปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิเนี่ยมีทั้งหมด23สถานที่นะครับแล้วก็กระจายกันอยู่ใน11จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเรียกว่าเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์ครับทำข้อมูลเกี่ยวกับมรดกโลกในเมืองฮากิตอนแรกนี่งงมากเลยนะเพราะว่ามีเรื่องราวที่ซ้อนกันอยู่2ไทม์ไลน์นะครับแต่ก็เป็น2เรื่องราวที่เชื่อมโยงถึงกันแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่คาบเกี่ยวกันนะฮะเรื่องแรกก็คือการต่อสู้เพื่อปฏิรูปการปกครองนะครับจากระบอบโชกุนให้กลับมาสู่ระบอบจักรพรรดินะครับอีกเรื่องนึงก็คือเหตุการณ์ที่อเมริกาเนี่ยเอาเรือรบBlack Ship มาปิดอ่าวทำให้ญี่ปุ่นต้องหาทางเรียนรู้เรื่องของการใช้เหล็กนะฮะแล้วก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจินะครับเรื่องชื่อเมจินี่ก็ได้ทำความเข้าใจด้วยนะฮะเมื่อเริ่มราชสมัยของจักรพรรดิพระองค์ใหม่เนี่ยเขาจะมีการตั้งชื่อนะครับชื่อสมัยของการปกครองซึ่งในช่วงเวลาที่มีการปฏิรูปการปกครองแล้วก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็ตรงกับรัชสมัยเมจินะฮะซึ่งนั่นเป็นที่มาของชื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองครับมาดูสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนเฉพาะที่อยู่ในเมืองฮากิเนี่ยก็พอจะเข้าใจนะครับถึงการเป็นเมืองซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นในการพัฒนาประเทศนะฮะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจข้อเท็จจริงหนึ่งเรื่องนะครับคือความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ได้เห็นผลในเวลาสั้นๆนะฮะและแน่นอนครับคงจะเต็มไปด้วยความผิดพลาดนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ทำได้สำเร็จหรือว่าบรรลุเป้าหมายนะฮะการเรียนรู้จากความผิดพลาดอันยาวนานนี่ครับจะมีคุณค่ามากๆครับ
1: เรามองว่าภูมิปัญญามันคือการสั่งสมที่อยู่ในองค์ความรู้ของคนมันเป็นการส่งต่อในทุกๆยุคทุกสมัย
2: ในประเทศไทยก็เหลือตระกูลสุดท้ายที่ยังทำอยู่แล้วผมมองเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีใครทำแล้วอยากจะสานต่อ
3: การที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็อยากจะประยุกต์ต่อยอดโดยที่ยังมีรากเหง้าของความเป็นท้องถิ่นเป็นงานร่วมสมัยมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
4: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 น.เริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยาย ในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17 พฤษภาคมนี้
6: ช่วยกันส่งเสียง
7: ช่วยกันรับฟัง
8: ช่วยกันสร้างสรรค์ความเป็นไปได
9: ้ปลดล็อกประเทศไทยเดินหน้าต่อ
10: ฟังเสียงประเทศไทย Creative Listening
11: สวัสดีค่ะนี่คือฟังเสียงประเทศไทยค่ะต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าภาคเหนือปีนี้จบลงด้วยความวิกฤตหนักกว่าฝนจะมาช่วยค่ะคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานเกินค่าความปลอดภัยอยู่หลายเท่าในหลายพื้นที่จำนวนจุดความร้อนหรือว่าจุดฮอตสปอตสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย5ปีนะคะโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนลำปางและน่านค่ะโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการโต้เถียงกันไปมาของคนในแวดวงฝุ่นไฟถึงสาเหตุและมาตรการในการจัดการไฟแต่ความจริงที่เกิดขึ้นคือคนหน้างานคนหน้าไฟตัวจริงทั้งชาวบ้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทำงานยากทำงานหนักและทำงานบนความเสี่ยงนะคะแต่ภาพใหญ่คือเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนี้ได้ค่ะฟังเสียงประเทศไทยเลยอยากชวนคุณผู้ชมมาฟังเสียงคนหน้าไฟตัวจริงค่ะไม่ว่าใครเผาเราดับฟังเสียงคนดับไฟค่ะ
12: ณัฐพลสิงห์เถื่อนครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครดับไฟป่ามูลนิธิกระจกเงาครับปี2569เนี่ยอาสาดับไฟป่าของเราเนี่ย เคลื่อนไปช่วยในพื้นที่จังหวัดลำพูนครับในช่วงต้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เราเคลื่อนมาในช่วงของปลายเดือนมีนาคมแล้วก็ต้นเดือนเมษาของปีเนี้ยก็สถานการณ์มันก็มีจุดความร้อนแบบก้าวกระโดดขึ้นแล้วก็มีความรุนแรง
13: ณัฐนนท์ชัยศักดิ์นะครับทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการไฟป่ากาญจนบุรีครับรับผิดชอบทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยแล้วก็ปีนี้ก็ได้มีโอกาสสนับสนุนในพื้นที่นอกป่าอนุรักษ์ด้วยนะครับรวมถึงพื้นที่รับผิดชอบอีกปีนี้ก็คือที่ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากสภาพอากาศก่อนในวันที่เป็นปีลานินญานะครับมาต่อด้วยเอลนิโญนะครับทำให้หน้างานเนี่ยก็คือฤดูกาลของไฟป่านะครับมีการลากยาวแตกต่างจากปีที่แล้วซึ่งจะมีฝนตกในบางช่วงนะครับทำให้มีช่วงเวลาที่ว่าเจ้าที่อาจจะได้พักแล้วก็มีการสับกำลังแต่ปีนี้กลายเป็นว่าทางกาญจนบุรีเองเนี่ยก็เก็บรักษาพื้นที่ไว้ได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ตึงกำลังนะครับเราก็ช่วยสนับสนุนในช่วงแรกแต่พอเชียงใหม่เนี่ยค่อนข้างหนักเราก็เลยยกกำลังไปช่วยนะครับแต่จังหวะเดียวกันนะครับทางกาญจนบุรีก็มีหน้างานเรียกว่ามีฤดูไฟขึ้นมามากพอสมควรนะครับเราก็เลยต้องยกกำลังกลับมาช่วยในพื้นที่หลักของตัวเองนะครับกลายเป็นเราต้องอยู่เนี่ย3 เดือนกุมภาจนถึงเมษาแบบเต็มๆเลยนะครับนั่นคือความยากเพราะเจ้าที่เราแทบไม่มีเวลาได้สับชุดหรือสับเป็นกำลังเลยนะครับ
14: พนุพงศ์โปยสุรินทร์นะครับชื่อเล่นชื่อท็อปนะครับทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประชาการควบคุมไฟป่าส่วนหน้ากรมป่าไม้ครับเรามีหน้าที่ในการที่จะดูแลควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ที่วิกฤตในเรื่องของไฟป่าทั้ง17 จังหวัดภาคเหนือครับปีนี้นะครับเป็นสถานการณ์เรื่องของไฟป่าเนี่ยมันค่อนข้างจะวิกฤตและรุนแรงนะครับเพราะว่าในเรื่องของจุดฮอตสปอตหรือจุดความร้อนนะครับค่อนข้างจะพีคแล้วก็ก้าวกระโดดไปเลยนะครับซึ่งทำให้ในหลายพื้นที่เนี่ยไม่สามารถตั้งรับหรือตั้งตัวได้ทันนะครับเราก็ได้มีการบูรณาการในเรื่องของการสนที่กำลังพลจากหลายๆภูมิภาคนะฮะเอาเจ้าหน้าที่เหยื่อไฟเนี่ยขึ้นมาที่ภาคเหนือเพื่อสนที่กำลังรวมประมาณ160 นายนะครับที่ขึ้นมาช่วยในเรื่องของการบรรเทาแล้วก็ในพื้นที่ที่วิกฤตเรื่องของไฟป่า
15: เดินคำนะคะเป็นเลขานุการเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอเสมิงค่ะคนเสมิงจะเรียกว่าพี่แอนพี่แอนทำงานเกี่ยวกับไฟป่ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552จนถึงปัจจุบันนะคะจากเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่ทำงานกับไฟเจ้าหน้าที่จะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่เพราะเป็นผู้หญิงคือเขากลัวจะเป็นภาระในการขึ้นเขา ลงห้วยแต่ทีเนี้ย

0: ุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนยอมรับการทำงานกับไฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยเสี่ยงมีความท้าทายกับชีวิตตัวเองด้วยปีนี้เป็นปีที่วุ่นวายในการทำงานเราทำแผนถ้าปีนี้เราทำตามแผนที่เราวางไว้คิดเลยว่าเสมิงอ่ะจะไม่เกิดปัญหาอย่างนี้
1: สมพงษ์เจริญมูลครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านแม่นาปากตำบลแม่พากอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับปีก่อนเนื่องจากมีฝนมาเร็วนะครับทำให้เราทำงานง่ายไฟดับง่ายแต่ปีนี้ฝนยังไม่ค่อยมาช่วงก่อนนะครับแล้วก็มีไฟเยอะปีนี้มีทั้งหมด23ครั้งในพื้นที่ 2,400 ไร่ของป่าชุมชนแม่นาปากครับทำให้ป่าชุมชน 83% ทั้งหมดถูกไฟไหม้ทั้งหมดบ้านแม่นาปากเรียกว่าป่าเศรษฐกิจที่จำเป็นจะต้องใช้ไฟในการเข้าไปหาของป่าต่างๆเนี่ยถูกระงับทั้งหมดฉะนั้นก็จะเกิดไฟแอบเผาเยอะขึ้นพอเกิดไฟแอบเผาเนี่ยทำให้เราไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะเกิดไฟตรงไหน
2: สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้ถ้าเรายกเป็นตุ๊กตาขึ้นเนี่ยเขาคิดว่าต้องเตรียมการใหม่นะครับหมายความว่าปริมาณไฟเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็ปริมาณคนดับไฟเนี่ยมันน้อยในหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาคิดว่าต้องส่งเสริมศักยภาพให้เขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันที่จะบอกตำแหน่งของตัวเองได้ระบบวิทยุสื่อสารที่จะสามารถสื่อสารกันได้ทั้งเรื่องของการประสานงานในช่วงที่ดับไฟป่าหรือเทคโนโลยีที่มันมากไปกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นแต่ละชุมชนที่เข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่รัฐดับไฟก็น่าจะมีโดรนละซึ่งราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับดีกว่ามามองด้วยสายตาว่าไฟมันอยู่ตรงนู้นตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะชัดเจนขึ้น
3: ปีหน้าเนี่ยเป็นเอลนีโญเต็มๆปีแล้วนะครับเรารู้ว่าสภาพอากาศเนี่ยจะร้อนจัดตั้งแต่ช่วงมกราจนถึงเมษาหรืออาจจะลากยาวจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราคงต้องเตรียมสภาพร่างกายความพร้อมเจ้าหน้าที่รวมถึงการวางตำแหน่งนะครับโพซิชันว่าชุดปฏิบัติการเสือไฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีเชียงใหม่ชุมพรอุทัยเนี่ยต้องอยู่ประจำตรงจุดไหนนะครับในการวางกำลังเรียกว่าคุมโซนนะครับรักษาคุมโซนของตัวเองให้ได
4: ้ทางกรมป่าไม้เองนะครับเรามีในเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจไปให้กับอปทหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งจะเป็นการยกระดับในเรื่องของการบูรณาการเรื่องของการมีส่วนร่วมในระหว่างเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะครับร่วมกับของกรมป่าไม้รวมกับของทางปกครองเนี่ยนะครับซึ่งจะมีการจัดชุดของชลบชาวบ้านนะครับในที่จะเข้ามาควบคุมเป็นกำลังเสริม
0: อาสาสมัครอ่ะค่าตอบแทนไม่มีเราจะทำงานร่วมเขายังไงนะคะทุกหน่วยงานองค์กรต้องมานั่งคุยกันถอดบทเรียนร่วมกันไม่ใช่แอบไปถอดบทเรียนกันเองไม่ใช
1: ่ก็อยากจะให้พื้นที่น่ะเป็นผู้กำหนดในมาตรการในการแก้ไขของแต่ละพื้นที่เองอย่างตำบลแม่พะบ้านแม่น้ำปากของเราเนี่ยเราก็มีมาตรการเราก็มีแผนที่จะป้องกันในการเกี่ยวกับไฟต่างๆอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราถูกระงับไม่ได้ใช้แผนไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการของเราเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานลำบากคิดว่าถ้าปีหน้าได้ดำเนินการตามแผนตามความเหมาะสมตามบริบทของเราต่างๆเนี่ยก็สามารถป้องกันไฟได้
5: จากหน้างานหน้าไฟเราชวนทุกคนมาร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อทบทวนและเตรียมตัวไปกับภารกิจจัดการไฟป่าในครั้งหน้า
6: อยากจะเปิดสถานการณ์จากพี่แอนค่ะเพราะว่าทีมงานกระซิบบอกว่าท่านนับอายุการทำงานหน้าไฟพี่แอนยาวนานสุดตั้งแต่ปี52
7: ค่ะแล้วก็มาลงมือทำอย่างจริงจังก็คือปี57ไปเจอไฟ3วัน2คืนปิดกันค่ะ
6: ปีนี้กับ57ต่างกันไหม
7: 57แรงกว่านิดนึง
6: แต่ปริม
7: าณค่ะแต่เรื่องฮอตสปอตนี้ฮอตสปอตปีนี้เยอะกว่าแต่ฮอตสปอตปีนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคุณภาพแจ้งให้เราอีกพิกัดนึงแต่เราไปตามหาฮอตสปอตที่เขาแจ้งมา
6: ไม่เจอ
7: ไม่เจอค่ะมันไปมีร่วมไปอยู่ที่ไหนคะแต่ที่เขาแจ้งมาคือไม่เจอมันก็เลยกลายเป็นสะสมฮอตสปอต
6: ม
7: ันก็เลยดูเยอะ
6: พี่โจคะปีนี้พี่โจเจอลักษณะคล้ายๆกันไหมคะ
2: สำหรับไอ้จุดฮอตสปอตที่เวลาดาวเทียมสำรวจพบเนี่ยตามระบบต่างๆนะที่ทางทีมอาสาดับไฟป่าเข้าไปเจอเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเอาโดรนอากาศยานเนี่ยขึ้นดูประกอบทำให้เราเห็นว่าไฟเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหน

0: หลายครั้งอย่างที่พี่แอนได้พูดเนี่ยคือว่าไฟบางตรงจุดฮอตสปอตมันดับแต่มันลามไปที่อื่น
1: เหยี่ยวไฟกับเสือไฟปีนี้เจอไฟแบบไหนคะ
2: ของเราได้นามเหยี่ยวไฟนะครับก็ไฟเนี่ยค่อนข้างจะปีนี้ต้องบอกตรงว่าเป็นการก้าวกระโดดของจุดฮอตสปอตเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยนะครับการเพิ่มขึ้นของจุดฮอตสปอตหรือจุดความร้อนเนี่ยมันจะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับจุดฮอตสปอตหรือจุดความร้อนเนี่ยนะครับมันอยู่ดีพีคเลย1คนจุดไม่เท่า100คนดับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปในพื้นที่แต่ละครั้งนะฮะก็ที่ทางพี่โจได้บอกก็คือ1ทุกเช้าเนี่ยเราจะดูในเรื่องฮอตสปอตเพราะว่าดาวเทียมเนี่ยนะครับมันจะถ่ายภาพทั้งหมดเนี่ยวันละ2ครั้งก็คือครั้งแรกเนี่ย2:00ครั้งที่2คือ2:00ซึ่งช่วงเช้าเนี่ยนะครับฮอตสปอตเนี่ยอาจจะขึ้นนะครับแต่ว่าในตอนที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ในช่วงเช้าอาจจะเป็นบางพื้นที่เนี่ยไฟอาจจะดับลงได้แล้วเพราะว่าในช่วงเช้าความชื้นสัมผัสในอากาศค่อนข้างสูงแต่ในบางพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงเยอะหรืออุณหภูมิสูงเนี่ยบางจุดก็ยังมีไฟอยู
1: ่แล้วเสือไฟล่ะคะไฟปีนี้เป็นยังไงถ้าพี่อู๋ประเมิน
3: ปีนี้เนี่ยก็ใช้คำว่าหน้าไฟค่อนข้างลากยาวเป็นพิเศษนะครับก็คือเราโฟกัสกันตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยปกติเนี่ยไฟเนี่ยอย่างของผมนะครับก็มักจะจะช่วยกันในพื้นที่อย่างกาญจนบุรีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยับยกกำลังคนไปช่วยต่อทางภาคเหนืออย่างเชียงใหม่นะครับอย่างทุกๆปีก็จะไปช่วยอย่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ปีนี้เนี่ยพอเรายกกำลังไปช่วยทางเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นมีหน้างานแล้วนะครับทางกาญจนบุรีก็มีหน้างานพร้อมกันนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยเราเลยต้องวางแผนนะครับว่าหน้าไฟเนี่ยมันลากยาวนะครับคือมีจำนวนมากดังนั้นเนี่ยเจ้าที่ก็จะค่อนข้างล้านะครับเพราะว่าเราต้องดูดับไฟเป็นหลายเดือนนะครับเรียกว่านานเป็นพิเศษ
1: ปีนี้จุดใหญ่คนจะโฟกัสไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้ใหญ่เจมส
4: ์ถือว่าหนักปีนี้หนักต้องยอมรับหนักผมทำเกี่ยวกับไฟเนี่ย6ปีเมื่อปี63บ้านผม27จุดปีนี้23จุดแทบจะพอๆกันเลยครับแล้วก็ความเสียหายเนี่ยป่าชุมชน 2,400 ไร่เสียหายไป 2,000 ไร
1: ่กำลังคนถือว่าพอไหมคะเอาเฉพาะพื้นที่ผู้ใหญ่เจมเท่าที่เห็นมีกองกำลังเท่าไหร่
4: ของผมเนี่ย10กว่าคนแต่ก็สลับสับเปลี่ยนกันดับแต่ละครั้งก็ประมาณ10คนก็แล้วแต่ชาวบ้านคนไหนว่างครับเราก็จะขอกันช่วยก็ถือว่าไม่พอ
1: ถ้าจะให้ทุกท่านช่วยแบ่งสรุปสั้นๆปัญหาของปีนี้มันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ไฟมันมีมากเกินคนหรือมันอยู่ที่อุปกรณ์มันยังไม่พอหรืออยู่ที่การจัดการมันยังไม่ดี
0: ปีนี้จากที่หลายท่านพูดคือจุดฮอตสปอตมันมีอยู่ช่วงนึงที่มันก้าวกระโดดขึ้นมา
1: พีขึ้นมาเลย
0: กำลังของเจ้าหน้าที่ทั้งสองส่วนเนี่ยอุทยานแล้วก็กรมป่าไม้เนี่ยก็ถือว่าถ้าพูดตรงๆนะก็ลุยกันเต็มที่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับที่มูลนิธิมีที่สำคัญที่ผมมองเห็นก็คือว่าในส่วนของกลุ่มชาวบ้านเองนะครับหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทั้งอบต.แล้วก็เทศบาลเนี่ยมีบางพื้นที่ที่มีศักยภาพพวกนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีอีกหลายพื้นที่ที่ยังต้องนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปถ้าอนาคตเราพัฒนาให้เราใช้กลไกเดียวกันเราใช้เครื่องมือเดียวกันนะครับชาวบ้านก็สามารถบอกใช้โทรศัพท์มือถือบอกตำแหน่งของตัวเองได้รู้แนวควันไฟบอกให้ป่าไม้อุทยานรู้ได้ว่าแนวควันไฟอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วเตรียมการล่วงหน้าผมว่าจะทำให้ประสิทธิภาพการที่จะเข้าไปควบคุมไฟป่าเนี่ย มันดีขึ้น
1: ความรู้เรื่องการดับพร้อมเครื่องมือพร้อมมากขึ้นนะคะถ้ามีท้องถิ่นทำเหยี่ยวไฟและเสือไฟมันจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน
2: กรมป่าไม้เรามีการถ่ายโอนภารกิจให้กับอบต.นะครับซึ่งเป็นการกระจายอำนาจนะตามพรบ.การกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นเนี่ยนะครับในการที่จะถ่ายโอนภารกิจของไฟป่านะครับลงไปรวมถึงงบประมาณด้วยนะครับหน่วยงานหลักตอนนี้ก็จะน่าจะเป็นของอบต.ที่จะต้องมีการจัดตั้งในเรื่องของเครือข่ายเรื่องของการที่จะสร้างให้ความรู้การฝึกอบรมในบางพื้นที่เนี่ยผมก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดตั้งในวอลลุ่มคืออะไรก็คือห้องประชาการเหตุการณ
1: ์
2: ซึ่งในการประชาการเหตุการณ์เนี่ยท่านจะรู้เลยว่าในพื้นที่ตรงนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ที่วิกฤตพื้นที่ตรงไหนที่มีปริมาณเชื้อเพลิงเยอะที่จะต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือพื้นที่ตรงไหนที่ต้องทำแนวกันไฟตรงนี้เราก็จะได้โคกับทางหลายๆหน่วยงานได้ว่าอ๋อพื้นที่ตรงนี้นะครับเรามีการบริหารจัดการอะไรไปแล้วบ้างถ้ามีชุดเสือไฟซึ่งไม่ใช่ชุดในพื้นที่เข้ามาก็สามารถมาดูข้อมูลในห้องประชาการของแต่ละท้องที่นั้นได้นะครับ
1: พี่อู๋อะไรยากที่สุดในภารกิจดับไฟ
3: น่าจะเป็นเรื่องสภาพภูมิประเทศนะครับเพราะว่าพื้นที่ของผมเองเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับซึ่ง

0: พื้นที่ที่เป็นป่าดิบป่าอะไรครับแล้วก็เข้าถึงได้ยากนะครับในการเข้าถึงหัวไฟ
1: พี่แอนอะไรที่มันเป็นปัญหาที่สุดของปีนี้ในเรื่องการดับไฟ
2: ของเสมืองรู้สึกปีนี้จะวุ่นวายค่ะวุ่นวายในเรื่องการทำงาน
1: ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็จัดการได้ดี
2: จัดการได้ดีแผนที่เราเคยทำมาเนี่ยว่าเราจะทำเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยเราจะทำอะไรช่วงก่อนเผชิญเหตุช่วงเผชิญเหตุช่วงหลังเผชิญเหตุเราจะทำอะไรเราวางไว้หมดสุดท้ายมาปีนี้เรากลับไม่ได้ใช้เลยค่ะแล้วการสั่งงานอ่ะมันพอถึงหน้างานมันไม่มีคนเดียวอะค่ะคนนั้นชี้ไปทางนึงคนนี้ชี้ไปทางนึง
1: ปกติทุกปีจะเป็นซิงเกิลคอมมานด์แบบสั่งการคนเดียวแล้วไปเลยแต่ปีนี้ทุกคนสั่ง
2: นั่นแหละคือตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าไอ้คนทำงานจะทำยังไงวิธีการจัดการกับไฟนะคะมันไม่เหมือนกันไม่ความคิดไม่เหมือนกันของเราอ่ะคือถ้าเป็นภูเขาสูงชันลาดชันไม่สามารถขึ้นได้เราไม่ให้ขึ้นนะมันอันตรายแล้วเรามีวิธีจัดการ
1: ถ้ามองไปข้างหน้าในมุมของพี่แอนเอามองปีหน้าเลยนะใครต้องเป็นคนสั่งการ
2: ตรงเนี้ยปีต่อไปนะคะเราอยากจะให้ทุกภาคส่วนนะคะมานั่งคุยกันแล้วปรับโครงสร้างใหม่ทำงานแบบบูรณาการอย่างแท้จริงนะคะโดยไม่มีรอยต่อไม่ว่าคุณจะเป็นกรมป่าไม้คุณจะเป็นอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในองค์กรเอกชนในมหาดไทยรวมทั้งจิตอาสาชาวบ้านนะคะเรามานั่งคุยกันหาแนวทางร่วมกันเราควรจะทำงานตามหาควันไฟที่มันเกิดก่อนที่มันจะเกิดฮอตสปอตพี่แอนบอกจริงว่าคนที่ตามหาฮอตสปอตนั่นคือคนบ้าคนทำงานไม่เป็นจริงนะคะคนที่เก่งจริงๆคือคนที่เจอควันไฟต้องรีบไปดับ
1: ผู้ใหญ่เจมปีหน้าเราทำไงดี
3: ที่เราทำงานยากสุดคือแห้มเผาทำไมถึงแห้มเผาจริงๆคือแห้มเผานะคือแห้มมีไฟก็โอเคอยู่แล้วแต่เราถูกว่าแห้มเผาเนี่ยความหมายของเราคือว่าเราถูกระงับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงซึ่งพื้นที่ในพื้นที่ของตำบลแม่ป้าบ้านแม่ป้าของผมเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจฉะนั้นป่าเศรษฐกิจเนี่ยชาวบ้านก็ยังต้องใช้ชีวิตในการหาของป่ายังมีวิถีชีวิตตื่นเช้าก็เข้าป่าทำเกษตรเสร็จก็เข้าป่าคนดับไฟก็คือชาวบ้านไปดับไฟ
1: พื้นที่พี่แอนก็เป็นเหมือนกัน
3: เหมือนกันคล้ายๆกันทีนี้เราก็บอกว่าเรามีแผนนะบอสเราต้องการบริหารจัดการเชื้อเพลิงบ้านผมมีพื้นที่ 2,400 ไร่เราขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงประมาณ200ไร่ได้ไหมเพื่อที่เราจะอีก 2,000 ไร่เนี่ยเราจะไม่ให้เกิดไฟเราจะบริหารจุดเดียวแต่พอถึงเวลาเนี่ยเราไม่ได้รับการบริหารจัดการไฟแอบจุดก็จะเกิดขึ้น
1: มันอั้นนะเน
3: า
1: ะ
3: ใช่จากสมมุติว่าผมจะบริหารจัดการเชื้อเพลิงแค่จุด A นะพอถูกระงับเขาจะไปบริหารจัดการ B C D เราไม่รู้เลย ทีนี้เราไม่รู้เลย ก็เหมือนเราไปรอจุดฮอตสปอตทำงานลำบากมากฉะนั้นผมคิดว่าการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าคนที่จะเป็นซิงเกิลคอมมานด์จริงๆอ่ะผมให้ท้องถิ่นดีกว่าแต่ละบริบทแต่ละพื้นที่แล้วหน่วยงานราชการค่อยไปเสริมค่อยไปช่วยต่างๆ
0: ก็จริงๆแล้วผมก็สนับสนุนความคิดเห็นของทางผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ว่าเราควรมีการจัดการเพลิงเชื้อเพลิงนะครับเพราะว่าในเชิงนโยบายเนี่ยเรามีการกำหนดอยู่แล้วว่าพื้นที่ชิงเผาเนี่ยจะดำเนินการได้เท่าไหร่อย่างสมัยเป็นสถานที่ควบคุมไฟป่าเนี่ยเขาจะมีหมู่ดับไฟนะครับเขาจะให้อย่างถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ2,000 ไร่ต่อ1หมู่ดับไฟอย่างเงี้ยนะครับถ้ามี3หมู่ต่อสถานีก็คูณไปดังนั้นเนี่ยเราสามารถตกลงกับพื้นที่ได้ว่าพื้นที่ชายขอบตรงเนี้ยที่คุณจะต้องใช้ประโยชน์นะครับเราเอาตรงนี้ตกลงกันนะครับแล้วก็เราจับมือทุกฝ่ายเนี่ยแล้วก็ดำเนินการตรงนั้นนะครับแผนเนี่ยเราจะกำหนดเป็นช่วงเลนส์อาจจะไม่กว้างมากอย่างเช่นกลางเดือนกุมภาจนถึงวันที่1มีนาคมอาจจะ2สัปดาห์อะไรเงี้ยใช่ประมาณช่วงก่อนนะครับกรมก็จะทราบแล้วว่าตรงนี้เป็นแผนของเราแต่ถ้านอกช่วงเวลานี้ก็คือเราดำเนินการไม่ได้แล้วเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่ว่าจัดการเชื้อเพลิงอาจจะชิงเผาดังนั้นคือถ้าเราทำในช่วงมีนาเมษาเนี่ยก็คือมันเป็นฤดูกาลแล้วอย่างนี้ไม่เรียกชิงเผาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูช่วงเวลาถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ทำ
4: คือจริงๆเรื่องของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยผมว่าแต่ละพื้นที่มีเหตุผลในละแต่ที่ในต่างกันไม่ใช่ว่าทีมกระจกเงาไม่เห็นด้วยกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงนะครับอย่างปีนี้ที่เราไปดับไฟเนี่ยเราไปเจอหลายพื้นที่เลยที่เขาบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยชุมชนนะครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ถ้าจะให้เป็นที่ยอมรับเนี่ยเนื่องจากมันมีคำถามในเรื่องของพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยว่ามันลามหรือเปล่ามันมีข้อสงสัยอยู่ตรงนี้ฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยผมว่าโดรนเนี่ยทำได้โดยจะอาศัย

0: ความร่วมมือจากกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับทำภาพก่อนและภาพหลังให้เขาเห็นแล้วระยะเวลาผมว่าถ้าเราทำแบบนี้ชัดเจนแล้วมันเห็นว่าไฟมันหยุดจริงนะครับภายใน2ชั่วโมงพื้นที่200ไร่ที่บริหารจัดการเพลิงเนี่ยมันหยุดจริงเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นที่ยอมรับได้ในอนาคต
1: เป็นโจทย์ของพี่โจคือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงการเผาจำเป็นต้องมีแต่ต้องบริหารและอย่าให้ลาม
0: อย่าให้ลามแล้วก็เป็นที่เขาเรียกเป็นที่ยอมรับของสังคมอ่ะถ้าคนเข้าใจอ๋อไม่ได้วันนี้มีไฟลุกลาม1ชั่วโมงพื้นที่ที่ชาวบ้านทำเศรษฐกิจแล้วมันไม่ลามเข้าป่ามีภาพถ่ายชัดเจนหรือผมว่าหลายคนเข้าใจได้เรื่องพวกนี้นะ
1: เรื่องไฟมันซับซ้อนมากๆคนดับไฟท้อไหมปีนี้แล้วปีหน้าจะไปยังไงต่อคะ
2: ก็ถ้าถามว่าท้อไหมก็ค่อนข้างจะท้อฮะเพราะว่าเราก็มีคอนเซปต์ครับว่าเราเข้าให้ไวนะฮะแล้วก็ดับกลับจบให้ทันนะฮะแล้วก็เน้นความปลอดภัยแล้วก็อยากจะกลับมากินข้าวเย็นพร้อมกันปีหน้านะครับก็คิดว่าเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยนะฮะเราต้องยกระดับในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับในหลายทั้งภาคประชาชนในทุกๆคนเนี่ยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มองว่าปีนี้พอไฟมันแรงพอฝนมาทุกคนลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้นะครับเราคิดว่าทุกอย่างมันมีบทเรียนคำว่าบทเรียนเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าวันนี้มันหนักวันหน้าคุณจะต้องทำยังไงคุณจะต้องโปรเทคตัวเองอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังพลเหยี่ยวไฟเองเนี่ยผมมีไม่ได้เยอะก็พยายามในการที่จะสร้างกำลังพลเนี่ยก็ได้คุยทางผู้ข้าราชการก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของการที่ขยายเรื่องของเหยี่ยวไฟเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถึงจะท้อแต่เราก็ต้องทำอยู่ครับ
1: ค่ะพี่อูล่ะคะ
3: ใช้คำว่าท้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเรานะครับถูกฝึกมาแบบนั้นนะครับสภาวะจิตใจเราก็ต้องถูกฝึกมาให้เหมาะสมกับหน้างานนะครับเพียงแต่ว่าของผมเนี่ยก็ใช้กุศโลบายที่ว่าไฟไม่ดับอย่าหันหลังกลับมานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องลุยตลอดนะครับจนกว่าไฟจะดับนะครับเรียกว่าฝนตกถ้ามีไฟเราก็ต้องดับนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับ
1: พี่โจค่ะพี่โจเป็นคนหนึ่งที่เขียนว่าพิสูจน์แล้วว่าน้ำลายดับไฟป่าไม่ได้ปีนี้ความรู้สึกของอาสาหน้างาน
0: เราไม่ท้อหรอกเพราะว่าเรารู้ตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์อยู่แล้วว่าพวกเราจะเจออะไรทีมหนึ่งที่จะเข้าไปดับไฟเนี่ยถ้าไม่เกิดเตรียมความพร้อมเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายทำไมทีมอาสาดับไฟป่าของกระจกเงาถึงเลือกทีมหลักที่เป็นชนเผ่าเพราะเขามีความคุ้นชินกับภูมิประเทศฉะนั้นประมาณ 95% ของเราเนี่ยเป็นชนเผ่าอาคาพี่น้องกะเหรี่ยงอันที่สองเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องมือสำคัญมากเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุในขณะที่ดับไฟป่าความพร้อมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเทคโนโลยีเรื่องของโดรนอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วเราอยากให้ทีมพวกนี้
1: ม
0: ีเพราะมันมีความปลอดภัยฉะนั้นผมคิดว่าท้องถิ่นจะนิ่งเฉยไม่ได้แล้วท้องถิ่นต้องลุกขึ้นมาเป็นตัวหลักในการเตรียมตัวแล้วสนับสนุนภาคชุมชนให้เกิดสิ่งที่เป็นเรียกว่ามาตรฐานสำหรับชาวบ้านที่จะเข้าไปดับไฟป่าเราไม่อยากให้เกิดโศกนาฏกรรมว่าชาวบ้านเข้าไปแล้วไปเสียชีวิตเราจะบอกว่าชุมชนเขาเข้มแข็งก็จริงในเรื่องจิตใจแต่ว่าในสภาพร่างกายของอาสาที่เราเจอในหลายชุมชนมีอายุมากทีมอาสาดับไฟป่ามูลนิธิกระจกเงาวัดความดันทุกเช้าเพื่อดูสมรรถภาพร่างกายแต่ว่าปีนี้เรายังไม่ได้ทำคือการที่จะต้องมีนาฬิกาข้อมือแล้วดูตลอดไทม์ของช่วงที่ไปภารกิจดับไฟป่าว่าพีคของการเต้นของหัวใจเนี่ยในแต่ละวันมันขึ้นช่วงไหนความร้อนเป็นยังไงให้เขาใส่ขนาดนอนด้วยเขานอนหลับเพียงพอไหมแล้วเรากลับไปมองที่ชาวบ้าน
1: ชาวบ้านไม่มีอะไรเลยเนาะ
0: ชาวบ้านไม่มีเลย
1: พี่แอนคะ
4: อยากให้มีพระเอกนำในพื้นที่
1: ที่รู้จริง
4: สักคนนึงที่รู้จริงเราใช้คำว่าอำนวยได้ไหมอำนวยสิ่งที่อำนวยความสะดวกอะค่ะให้กับคนดับไฟไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่ดับไฟเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเจ้าหน้าที่ของเหยี่ยวไฟภาคประชาชนผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขากำลังทำงานอยู่ไม่อยากให้แบบไปถึงบอกว่าใครจุดไฟอะไฟมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ
1: ก็ไฟมันเกิดแล้วตอนนี้มันต้องวิ่งเข้าไป
4: ถามว่า

0: เราเป็นคนทำงานน่ะอยากวางมือทันทีเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เราอยากจะเห็นว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมน้ำอยู่หลังรถนะเราไม่ต้องการคำว่าอำนาจนะคะเราต้องการคำว่าอำนวยการค่ะสำหรับผู้มีอำนาจ
1: ค่ะพี่เจมปิดท้ายค่ะ
2: ผมมี2เรื่องครับเรื่องแรกน้องๆที่เขาได้รับงบประมาณไทยโอนจากประมาณวัน240บาทฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝากเขาหน้า240บาทก็ไปดับไฟพี่แอนเป็นไงไหวไหม
0: ไม่ไหว
2: เหนื่อยนะต้องยอมรับว่ามันเหนื่อย240บาทกับการดับไฟทั้งวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้ฟังเสียงชาวบ้านฟังพื้นที่อย่างที่ผมบอกบริบทมันต่างกันอยู่ละ ฉะนั้นถ้าพื้นที่ต้องการแบบไหนนะเราเอามาคุยกันดีกว่าเราเปิดอย่าไปกลัวเลยคำว่าชิงเผาหรือการเผานะเราเอาไฟชนไฟดีกว่าเราเอาไฟสู้กับไฟดีกว่าเรายอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนมากดีกว่าถ้าเรายอมรับตัวนี้ได้ผมเชื่อว่าเราคุยกันไปต่อได้อนาคตเพราะยังไงชาวบ้านก็เป็นด่านแรกที่ต้องไปเจอไฟอุทยานหรือป่าไม้ป่าสงวนต่างๆถ้ามันติดกันนะฮะติดกับชาวบ้านอ่ะถ้าชาวบ้านไม่เข้าไปช่วยอ่ะหรือถ้าชาวบ้านยังแอบเผาอยู่อุทยานก็ยังไงก็เอาไม่ไหวใช่ไหมฮะ
0: เข้าไม่ได้ด้วย
2: ฉะนั้นเราฟังชาวบ้านแล้วก็เอามาคุยกันดีกว่าพอชาวบ้านต้องการแบบเนี้ยรัฐทางหน่วยงานโอเคไหมชาวบ้านโอเคไหมถอยคนละก้าวไหมหรือเดินคนละก้าวไปด้วยกันไหมอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าฟังเสียงในพื้นที่ต่างๆมันไปได
1: ้นี่คือหัวใจและสิ่งที่จะทำให้ปีหน้าเราคาดหวังว่าถ้าทั้งหมดในเวทีที่เราคุยในวันนี้เกิดขึ้นได้ไฟในปีหน้ามันน่าจะไม่ใหญ่เท่าปีนี้ไม่ยากเท่าปีนี้และไม่เสี่ยงเท่าปีนี้นะคะเพราะทุกความเสี่ยงอย่างน้อยๆ5คนที่นั่งกับแฟนวันนี้คือคนแรกที่จะไปเผชิญความเสี่ยงและยังมีชาวบ้านจิตอาสาอีกจำนวนมากนะคะทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยค่ะอยากชวนคุณผู้ชมคิดอ่านและคุยเรื่องนี้ในเว็บไซต์ Local Thai PBS นะคะไปอ่านเนื้อหาย้อนหลังและรับฟังการสนทนาเต็มๆผ่าน QR Code บนหน้าจอวันนี้หมดเวลาแล้วหวังว่าปีหน้าไฟจะเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลารายการเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ
3: 30บาทรักษาทุกที่แนวคิดดีแต่ยังมีปัญหาม
4: ีความขัดแย้งที่มันสุกงอมรอวันระเบิดกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าเงินไม่พอกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าฉันก็ได้บริการที่แย่ลงไปเรื่อย
3: ๆนโยบายที่บอกว่าไปที่ไหนก็รักษาได
5: ้อาจจะทำให้คนเข้าใจว่าฉันอยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันพอใจแทนที่จะแก้ปัญหาจะสร้างปัญหามากขึ้น
3: 30บาทรักษาทุกที่จริงหรือ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น. ทาง Thai PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาขับรถด้วยความเร็วที่คงที่หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องเพราะจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้นมันเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอเพราะยางอ่อนทำให้รถฝืดและกินน้ำมันนะครับและหันมาใช้ขนส่งสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดค่าน้ำมันได้ดีเลยล่ะครับ

0: ที่มาระเบิดและอาวุธสงครามเค้นสอบมิงเฉินซันเป็นใครพบถือบัตรประชาชนไทยมีชื่อในทะเบียนบ้านแต่มีหนังสือเดินทาง3สัญชาติอนุทินแสดงความยินดีครอบครัวชินวัตรปล่อยตัวทักษิณจันทร์นี้หากมีโอกาสอาจเข้าพบหารือและใช้ชีวิตกับครอบครัวเพราะมีข้อจำกัดเรื่องพักโทษกระจกเงาส่งต่อชุดนักเรียนมือ2ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเปิดเทอมสคบตั้งกฎห้ามขายพ่วงทั้งชุดโยนร้านค้าช่วยตรึงราคาจัดโปรโมชั่นองค์การอนามัยโลกยืนยันมีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาจากเรือสำราญ6คนและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มอีก2คนรอยืนยันคาดเรือเทียบท่าที่สเปนพรุ่งนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: เป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งนะคะกับการจับกลุ่มชาวจีนซุกอาวุธสงครามคือเริ่มจากเหตุการณ์ที่ชาวจีนคนนี้รถคว่ำไปค้นในรถต่อไปเจอปืนจากปืนขยายผลไปตรวจคนที่บ้านพักเจออาวุธสงครามรวมไปถึงวัตถุระเบิดอีกเป็นจำนวนมากพูดได้ว่าเป็นคลังอาวุธเลยนะ
2: ทีนี้ตอนนี้ยังไม่ชัดค่ะว่าเขามีแรงจูงใจอะไรภายใต้สมมุติฐานสักประมาณ2อย่างด้วยกันนะคะอาจจะเป็นการเตรียมก่อเหตุร้ายหรือเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าอาวุธหรือไม่แต่จากการสอบปากคำผู้ต้องหาอ้างว่าเขาซื้ออาวุธผ่านช่องทางออนไลน์ซื้อเพราะว่าชอบแล้วก็อ้างเอาว่าเตรียมเอาไว้ก่อเหตุในลักษณะทำร้ายตัวเองนะคะแต่ว่าคำให้การมันยังขัดแย้งกับหลักฐานที่เจอโดยเฉพาะระเบิด C4 ที่มีอนุภาพร้ายแรงแล้วก็ยังพบประวัติว่าเขาเคยคุยกับ ChatGPT เรื่องการก่อเหตุวินาศกรรมด้วยค่ะ
1: เอกสารก็น่ากังวลคือไปเจอหลายอย่างอย่างคดีนี้ค่ะชายชาวจีนคนนี้มีพาสปอร์ตจีนมีของกัมพูชาแล้วแถมมีบัตรประชาชนคนไทยด้วย
2: เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถยนต์หรูเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์บนถนนเลียบทางรถไฟห้วยใหญ่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะคุณผู้ชมซึ่งเหตุการณ์นี้มีนายหมิงฉนซันชาวจีนอายุ30ปีเป็นคนขับรถแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงสัญชาติไต้หวันนั่งมาในรถด้วยลักษณะรถพลิกคว่ำแบบนี้แต่ว่าตำรวจสภ.นาจอมเทียนตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติภายในรถค่ะจากตอนแรกที่ดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุฝนตกถนนลื่นจากนั้นไปพบปืนในรถนำไปสู่การขยายผลตรวจค้นบ้านพักในอำเภอบางละมุงตรวจค้นข้างในจะใช้คำว่าตกตะลึงคงไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าหน้าที่พบทั้งอาวุธปืนกระสุนปืนวัตถุระเบิด C4 แล้วก็พวกยุทโธปกรณ์ทางทหารอีกเป็นจำนวนมากโดยบ้านหลังนี้ในอำเภอบางละมุงเนี่ยค่ะนายหมิงฉนซันเช่าพักอาศัยได้มาประมาณ2ปี
3: ได้อาวุธและระเบิดมาจากใครอย่างไร
4: 你那个武器在哪里购买过来的
3: 在
4: 挪用啊经过什么渠道
3: 经过来
4: 好ก็คือผ่านไลน์กลุ่ม
3: สั่งซื้อผ่านไลน์กลุ่ม
4: ใช่
2: นอกจากนี้ค่ะจุดนี้ยังพบเอกสารจำนวนมากนะคะทั้งพาสปอร์ตทั้งประเทศจีนและประเทศกัมพูชามีบัตรประจำตัวของผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูบัตรสีชมพูเนี่ยค่ะเป็นบัตรของผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่กรมปกครองจะออกให้กับบุคคลต่างด้าวนะคะและยังพบว่านายหมิงฉนซันมีชื่อเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านย่านเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครและอีกพื้นที่หนึ่งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จึงสืบค้นต่อมาค้นที่บ้านพักย่านคลองสามวาจุดนี้เป็นบ้านของอดีตภรรยานะคะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรฝ่ายอดีตภรรยาให้ข้อมูลบอกว่ารู้จักกับชายชาวจีนคนนี้ผู้ต้องหาเมื่อปี2564ที่พัทยาแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันก่อนจดทะเบียนสมรสโดยนายหมิงฉนซันนำที่อยู่บ้านหลังนี้ไปขอทำบัตรสีชมพูแล้วก็เปิดบริษัท

0: ต่อธุรกิจต่างๆซึ่งในหมิงฉนซันจะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้และออสเตรเลียบ่อยครั้งโดยอ้างว่าไปทำธุรกิจให้รถเช่าที่เกาหลีใต้ในหมิงฉนซันเคยมาบ้านหลังนี้ประมาณ 4-5 ครั้งจนหย่าร้างกันเมื่อปี2568ปีที่แล้วค่ะซึ่งอดีตภรรยายืนยันว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ที่ยังมีชื่ออดีตสามีอยู่ในทะเบียนบ้านเพราะว่าความสงสารค่ะ
1: ในทะเบียนบ้านของเราอยู่
2: ใช่ค่ะก็ไม่ได้เอาออกใช่แล้วก็เขาใช้ชีวิตของเขาก็ต่างคนต่างใช้เราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแค่นั้นเอง
3: ตอนที่เราคบกับเขาเขามีพฤติกรรมสะสมพวกอาวุธอะไรแบบนี้ไหมคะ
2: เขามีแค่ความชอบปืนแต่ไม่ได้มีอาวุธเยอะขนาดนี้คือเขาชอบจริงๆนะคะเพราะเขาป่วยไม่ได้ว่าจะเอามาทำร้ายใครไม่มีอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยมีเขาเป็นคนดีมากก็ยังพี่เข้าใจไหมเขาคือก็เขาก็ยังเป็นคนดีก็มีความสงสารเพราะเขาอยู่ตัวคนเดียวอะค่ะเขาไม่ได้มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
3: แต่หลังหย่ากันเขาก็ไม่ได้กลับมาอยู่บ้าน
2: ไม่ค่ะบ้านนี้เขาไม่เคยไปอยู่ด้วยซ้ําเขาแค่ไปหานานๆมาทีอะไรอย่างเงี้ย
4: จากหลักฐานที่พบว่านายหมิงเฉินซันเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีกหลังนึงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะทีมข่าวที่ไปตรวจสอบในบ้านหลังนั้นไม่เจอเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไปทำงานที่ตัวเมืองเชียงใหม่มา 2-3 ปีแล้วก็จะมีแค่ลูกชายกับลูกสะใภ้ที่พักอาศัยอยู่พอสอบถามคนในพื้นที่ยืนยันตรงกันบอกว่าไม่เคยพบเห็นชายชาวจีนไปพักอาศัยหรือไปทำกิจกรรมใดๆและบอกด้วยว่าชุมชนแห่งนี้เป็นหมู่บ้านพี่น้องชาติพันธุ์กฎระเบียบเข้มงวดถ้ามีบุคคลภายนอกเข้าหรือออกหรือว่าย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยต้องมีการแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้ทราบค่ะ
5: ใช่ไม่เอาเพราะว่าเราทำข้อตกลงว่าจะไม่รับแบบชนเผ่าน้องจากขลองด้วยกันที่อยู่ไม่ได้
6: แต่ก็ไม่เคย
5: แต่ถ้าเป็นแบบลูกเคยตากถิ่นอะไรอย่างนี้ก็เราก็จะต้องคุยกันอย่างเงี้ย
7: ตกใจไหม
6: ตกใจอ่ะตกใจคนจีน
8: มาอยู่แต่ถ้าบอกว่าชาวต่างชาติฝรั่งมันรอทำตีนโอ้นี่มีเยอะอยู
5: ่ใช่อันนี้มีเยอะค่ะ
8: บ้าน
5: มาเที่ยวบ่อยมาก
4: ตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยยืนยันนะคะว่าบ้านเลขที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นบ้านของนางใสที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อมูลหรือมีเบาะแสของชาวต่างชาติเข้าไปในเขตรับผิดชอบแล้วก็พร้อมที่จะตรวจสอบค่ะ
9: เจ้าเป็นแม่หลวงเนาะเปิ้นมาขอเจ้าเซ็นรับรองเจ้าก็ต้องเซ็นแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบุคคลอย่างเจ้าบอกยังไม่มีสถานะทางทะเบียนอ่ะมันก็มีไงเจ้าบ้านต้องลุกมันมีนักอยู่พี่น้องเจ้าอ่ะต่างแดงเนี่ยมันมีแต่การซียอมบ้านวะนะเจ้าต้องลุกอ่ะต้องลุกนี่ซียอมบ้านแล้วก็พี่น้องปะลองมี2ยอมบ้านลาหูมี2ยอมบ้านอันนี้บ้านยอมคนเมืองเนี่ยเจ้า
0: และช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวนายหมิงฉนซันส่งฝากขังศาลจังหวัดพัทยาท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาค่ะซึ่งมีข้อสังเกตว่าระหว่างถูกควบคุมตัวผู้ต้องหามีสีหน้าเรียบเฉยตำรวจแจ้ง5ข้อหาด้วยกันขึ้นแบ็คลิสต์เตรียมผลักดันออกนอกประเทศทันทีหลังจบกระบวนการทางกฎหมายนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการสอบปากคำโดยตัวผู้ต้องหาอ้างว่าชื่นชอบเรื่องอาวุธและสั่งซื้ออาวุธทั้งหมดผ่านช่องทางออนไลน์โดยอ้างว่าจะเอามาทำร้ายตัวเองค่ะ
10: ในการขยายผลเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องให้การข่าวฝ่ายข่าวกลมน.เข้าสู่ระบบการซักถามครับในเรื่องของความมั่นคงนะครับซึ่งจากนี้ไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ขณะนี้ยังไม่ปรากฏข้อมูลครับว่าจะเป็นสายลับหรือจะมาก่อวินาศกรรมหรือรับออเดอร์ใครยังไงนะครับเป็นเพียงแค่การซื้ออาวุธผ่านออนไลน์แล้วมาเก็บสะสมไว้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นเท่านี้นะครับการที่ผู้ต้องหาเนี่ยมีการไปฝึกยิงปืนที่สื่อทราบนะครับเราก็ทราบแต่เป็นข้อมูลประกอบในการที่เราจะต้องสอบสวนแล้วก็ขยายผลต่อไปนะครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจชุดจับกุมขยายผลสอบปมหนังสือเดินทางบัตรสีชมพูเอกสารอื่นๆขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตรวจสอบเรื่องการเดินทางเข้าออกประเทศของผู้ต้องหาค่ะ
10: มีการเข้าออกแบบลักษณะของนักท่องเที่ยวครับแล้วก็มีการเข้ามาเช่าอยู่เช่าบ้านอยู่มีที่อยู่ก่อนหน้านี้คือที่กรุงเทพมหานครแล้วก็โยกย้ายมาที่พัทยาก่อน

0: แล้วก็มาอยู่ที่ห้วยใหญ่แต่ละจุดเนี่ยเราตั้งประเด็นไว้ในการสอบสวนอยู่ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่9เพียงวันเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สื่อถามเนี่ยเป็นประเด็นที่เราให้ทางฝ่ายสืบสวนจะต้องขยายผลต่อไปในแต่ละจุดครับว่าเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงทางตม.ก็ให้ข้อมูลมาเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับว่ามายังไงเมื่อไหร่มาทำอะไรนะครับอยู่ระหว่างการขยายผลต่อไปครับ
1: มีประเด็นเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่น่าสนใจมากซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับอาวุธปืนสั้นยี่ห้อกล็อกที่ตรวจยึดได้จากคลังอาวุธของชายชาวจีนคนนี้เคยเป็นของตำรวจนายหนึ่งแต่ไม่ใช่อาวุธประจำกายของทางราชการนะคะตรวจสอบเส้นทางไปแล้วพบว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือมาหลายทอดจนมาตกอยู่ในมือของชายชาวจีนคนนี้ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบขยายผลค่ะ
2: และแม้ชายชาวจีนจะให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าอาวุธทั้งหมดเนี่ยคือของสะสมจากความชอบแล้วก็เตรียมเอาไว้ใช้ก่อเหตุกับตัวเองแต่ถ้าในมุมของผู้เชี่ยวชาญแล้วเรื่องนี้ดูจะให้น้ำหนักน้อยเพราะว่าเหตุผลมันไม่ค่อยสอดคล้องกับอนุภาพความรุนแรงของอาวุธแต่ละชนิดที่สามารถหวังผลได้ในวงกว้างค่ะอย่างระเบิด C4 ที่พบถึง4ลูกน้ำหนัก8ปอนด์นะคะคือระเบิดชนิดนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าอนุภาพทำลายล้างสูงระเบิดมือสังหารชนิด K75 ดัดแปลงนั่นก็เป็นระเบิดชนิดขว้างที่มีข้อมูลแหล่งผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ยังมีระเบิดสังหารชนิดกับดักขนาดเล็กหรือว่า M4 รวมจำนวน4ลูกด้วยค่ะระเบิดสังหารชนิดกับดักแบบข้าวโพดเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิดนะคะ
1: มีปืน M4 2กระบอกค่ะปืน M4 Carbide เป็นปืนเล็กยาวจู่โจมที่พัฒนามาจาก M16 โดยเน้นความคล่องตัวกับกระสุนขนาด 5.56 มม.ซึ่งมีอำนาจทะลุทะลวงสูงค่ะระยะยิงใกล้ถึงปานกลางแล้วก็มักจะนำมาใช้งานลักษณะหวังผลเป้าหมายในเมืองหรือว่าพื้นที่แคบพบแมกกาซีนบรรจุกระสุนมีกระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรหรือว่าเรียกอีกแบบก็คือ M193 ซึ่งมีข้อสังเกตนะคะว่ามันมีเครื่องหมายเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ LOTRTA หรือ LOTRTAซึ่งมีรายงานว่าเชื่อมโยงการผลิตโดยโรงงานผลิตกระสุนของกรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อใช้ในราชการทหารค่ะและที่น่าสนใจที่บอกว่าสร้างความตกตะลึงให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เข้าไปตรวจค้นนะคะมันมีเสื้อเกราะดัดแปลงที่มีช่องบรรจุติดระเบิดสังหารอยู่ด้วยซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาตำรวจยังไปเจอข้อมูลลักษณะมีการคุยกับ ChatGPTมีการสอบถามผ่าน AI ChatGPT เรื่องแนวทางการก่อเหตุวินาศกรรมด้วยค่ะ
3: โอ้โหมันใช้
4: ไม่ใช่อยู่กับผู้หญิงใช่อยู่กับผู้หญิงมอเตอร์ไซค์อันนี้ใช่รถ
3: เขาเฮ้ยโยนใกล้ๆอย่างนี้เลย
4: อันนี้คันนี้
3: แค่นี้จะ
2: คลิปเหล่านี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์ของชายชาวจีนซึ่งเจ้าตัวเนี่ยซ้อมยิงปืนแล้วก็ปาระเบิดเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับทหารกัมพูชาคือมีข้อสังเกตว่าพิกัดที่ฝึกนั้นใช่ค่ายรบพิเศษ911กัมพูชาของ BHQ หรือว่าองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซนหรือไม่นะคะคือข้อมูลจากคลิปเนี่ยก็มีมุมมองจากเพจไทยอัมฟอร์สที่มองว่าการฝึกอาวุธอาจจะต้องไปตรวจสอบกันดีๆอีกทีค่ะเพราะว่าซื้อง่ายขายคล่องในกัมพูชารวมถึงการฝึกอาวุธหรือว่าทริปท่องเที่ยวเชิงอาวุธก็มีในกัมพูชาเช่นกันไปค่ายทหารจ่ายเงินได้ยิงอาวุธต่างๆก็มีให้เห็นอยู่มากนะคะนั่นเป็นคอนเทนต์ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ชาวต่างชาติเนี่ยชอบไปทำเกี่ยวกับกัมพูชาแต่สิ่งที่จะต้องกังวลกันให้มากก็คือการไปพบ ChatGPT ที่ไปสอบถามเรื่องการก่อวินาศกรรมนั่นเป็นหนึ่งในเครื่องบ่งชี้ว่าเจ้าตัวสนใจใช่หรือไม่มีแนวโน้มที่จะก่อวินาศกรรมใช่หรือไม่อาวุธอุปกรณ์การเซตอัพดูไปไกลกว่าคนที่ชอบปืนหรือว่าแค่สนใจปืนอยู่มากนะคะต้องมาสอบสวนเรื่องนี้กันให้ชัดเจนแล้วเรื่องนี้ก็ยังมีมุมมองอีกส่วนหนึ่งจากการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บกู้วัตถุระเบิดพลตำรวจตรีกำธรอุ่ยเจริญที่ปรึกษาสำนักงานพิสูจน์หลักฐานซึ่งสันนิษฐานจากหลักฐานเบื้องต้นใน2กรณีอย่างแรกเป็นไปได้ไหมเจ้าของอาวุธเนี่ยจะเตรียมการก่อเหตุร้ายอย่างที่2ก็คืออาวุธเหล่านี้มีไว้สำหรับการป้องกันตัวอย่างเช่นมีพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมาย

0: ไว้แล้วทีนี้จะป้องกันตัวไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถติดตามจับกุมได้ส่วนเรื่องที่มาของอาวุธที่ชายชาวจีนเขาอ้างว่าไปสั่งซื้อออนไลน์มองว่าเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าถ้าการซื้อออนไลน์จะถูกสกัดจับได้ง่ายคาดว่าน่าจะเป็นการจัดหาผ่านตลาดมืดตามแนวชายแดนคืออาวุธที่พบเนี่ยผลิตมาจากหลายแหล่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเกาหลีจีนรัสเซียรวมถึงอย่างที่บอกว่ามีของกรมสรรพาวุธทหารบกเหล่านี้มีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปในตลาดมืดได้แล้วอาจจะมีราคาแพงกว่าปกติมีอุปกรณ์บางอย่างอย่างอุปกรณ์ตัดหรือว่าส่งสัญญาณคลื่นโทรศัพท์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะมีแนวโน้มเอาไว้ใช้ป้องกันตัวหรือควบคุมสัญญาณในรัศมี 3-5 เมตรทีนี้จะต้องมาดูพฤติกรรมอื่นๆประกอบตกลงแล้วเจ้าของอาวุธเขามีวัตถุประสงค์ใดกันแน่แต่ประเด็นการใช้อาวุธที่จะไปทำร้ายตัวเองอย่างที่เจ้าตัวอ้างให้น้ำหนักค่อนข้างน้อยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าอาวุธแต่ละอย่างอ่ะแค่อย่างเดียวก็สามารถทำอันตรายกับตัวเองถึงแก่ชีวิตได้แล้วค่ะ
1: นอกจากอาวุธสงครามจำนวนมากเจ้าหน้าที่ยังไปเจอเอกสารแล้วก็บัตรอีกหลายใบล้วนแล้วแต่เป็นเอกสารที่บ่งบอกได้ว่าทำไมผู้ต้องหาคนนี้ถึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายนะคะเอกสารต่างๆที่ตรวจพบตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งตรวจสอบขยายผลเรื่องความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรอย่างชัดเจนแล้วค่ะหลักฐานที่เจ้าหน้าที่พบระหว่างเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจะเห็นว่ามีเอกสารอยู่หลายประเภทค่ะคุณผู้ชมมีข้อมูลว่าในหมิงฉนซันคนนี้ถือสัญชาติจีนและพื้นเพเป็นคนมณฑลเฮยหลงเจียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องอากาศหนาวจัดแต่ว่าจากการตรวจค้นนอกจากพบหนังสือเดินทางสัญชาติจีนแล้วเจ้าหน้าที่ยังพบหนังสือเดินทางสัญชาติโดมินิกันและสัญชาติจีนไต้หวันรวมอยู่ด้วยที่น่าสนใจก็คือเขามีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูที่มีเลขหลักแรกขึ้นต้นด้วยเลข6นะคะบัตรใบนี้ออกเมื่อปี2566และจะไปหมดอายุปี2576นะคะบัตรเลข6นี้จะออกให้กับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในไทยชั่วคราวค่ะมักจะเป็นชนกลุ่มน้อยหรือคนต่างด้าวที่อยู่ในทะเบียนประวัตินะคะส่วนบัตรใบนี้บ่งบอกว่าผู้ต้องหาถือวีซ่าพำนักระยะยาว Thailand Elite หรือว่า Thailand Privilege Card อันนี้เป็นโครงการที่เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่มีฐานะดีที่ต้องการจะเข้ามาทำธุรกิจหรือพักผ่อนระยะยาวในไทยแลกกับการจ่ายค่าสมาชิกหลักแสนหลักล้านบาทสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งที่จะได้รับก็คือสามารถเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองแบบ Fast Track อย่างบัตรของผู้ต้องหาคนนี้ก็มีอายุใช้งานถึง20ปีค่ะ
0: ทีนี้หลังจากเกิดคดีขึ้นมาในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพบัตรประชาชนอีกใบหนึ่งของไทยนะคะเป็นบัตรของชายคนหนึ่งผ่านเพจ CSILA มีการตั้งคำถามในทำนองว่าได้บัตรนี้มาอย่างถูกต้องหรือไม่สำหรับบัตรใบนี้เลขหลักแรกขึ้นต้นด้วยเลข5หมายถึงคนไทยหรือบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่นๆซึ่งไม่ใช่การแจ้งเกิดตามปกติภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบในพื้นที่ตามที่อยู่ที่ปรากฏในบัตรประชาชนของชายคนนี้สิ่งที่พบคือเป็นอาคารพาณิชย์เมื่อสอบถามเพื่อนบ้านก็ทราบแค่ว่ามีชาวจีนมาซื้ออาคารพาณิชย์จากเจ้าของที่เดิมซึ่งเป็นคนไทยตั้งแต่ปี2564มีครอบครัวชาวจีนอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ทุกๆสัปดาห์ก็จะมีรถที่เข้ามารับส่งพัสดุคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่มีการจำหน่ายสินค้าออนไลน์นะคะ
1: ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลทั้ง2รายทั้งกรณีบัตรสีชมพูของนายหมิงฉนซันบุคคลสัญชาติจีนและบัตรสีฟ้าของชายสัญชาติไทยซึ่งเบื้องต้นพบว่าคนนี้มีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อที่เขตบางแคนะคะชื่อของเขาตามที่ระบุในบัตรสีฟ้าเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยนะคุณผู้ชมเป็นคล้ายๆกับภาษาจีนซึ่งตรวจสอบไปแล้วถ้าพบว่ามันมีการทุจริตให้ดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำผิดทุกรายทั้งเจ้าของบัตรและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดอย่างเร่งด่วนค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีกลับมาไทยแล้วนะคะหลังจากที่ประชุม

ยอดที่สุดยอดผู้นำอาเซียนที่ฟิลิปปินส์แล้วบอกว่าได้รับรายงานเรื่องการจับผู้ต้องหาชาวจีนซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากเรียบร้อยนะคะมีการสั่งการบอกว่าให้สอบเข้มโดยเฉพาะเรื่องที่ไปเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติหรือ

0: สื่อมวลชนบอกว่าเตรียมจะสรุปข้อมูลกรณีจับชายชาวจีนมารายงานกับนายกรัฐมนตรีหลังจากนายกรัฐมนตรีมาถึงไทยก็ยืนยันบอกว่าได้รับทราบข้อมูลการจับกุมรวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งมาให้เพิ่มเติมแล้วนะคะก็ให้ขยายผลประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงมีการสั่งการดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องการไปเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่ม BHQ ของกัมพูชาหรือไม่ค่ะ
1: ผมก็ได้เน้นย้ำไปว่าขอให้ดำเนินการขยายผลให้ได้รับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้นะครับให้ลึกที่สุดแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับเข้มข้นแล้วก็ต้องไปหาต้นตอนะครับของปัญหานี้ได้จริงๆไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธ
0: นายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่ากรณีการจับกุมชายชาวจีนก็สะท้อนถึงความเข้มงวดถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนแล้วถ้าถูกจับกุมก็จำเป็นต้องขยายผลในข้อหาอื่นๆตามข้อเท็จจริงซึ่งไม่ควรผ่อนปรนตามเสียงเรียกร้องนอกจากนี้ยังระบุถึงการขยายผลมาตรการฟรีวีซ่าที่จะต้องทบทวนให้สมเหตุสมผลกับสถานการณ์กรณีการจับชายชาวจีนก็ควรตรวจสอบในรายละเอียดให้มากที่สุดเพื่อพิจารณาประกอบการวางมาตรการค่ะในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้ค่ะนายทักษิณชินวัตรจะได้รับการพักโทษเป็นกรณีปกตินั่นก็คือการปล่อยตัวคุมประพฤติมีการติดกำไร EM นะคะนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรด้วยในวันนี้ค่ะ
2: นายอนุทินบอกว่าจริงๆก็ต้องยอมรับส่วนตัวเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานายทักษิณมานานกว่า20ปีนายกบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไปพบหารือไปขอคำปรึกษาค่ะก่อนจะบอกว่าช่วงเวลานี้คุณทักษิณก็น่าจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมากกว่าเพราะว่ายังมีข้อจำกัดหลายเรื่องในการพักโทษค่ะ
1: ผมว่าให้ท่านออกมาให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตนะครับกับครอบครัวของท่านแล้วก็ยังไงกรุงเทพมันก็แคบมันอยู่แค่นี้เดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆก็เราค่อยว่ากันตอนนี้ก็คงตอนที่ท่านออกมาใหม่ๆท่านยังเหมือนกับว่ามียังมีเป็นการพักโทษอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีข้อจำกัดท่านก็คงที่ยังไม่สะดวกที่จะให้คนภายนอกครอบครัวไปพบ
2: เช้าวันจันทร์นี้ค่ะที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษหรือหมายถึงการปล่อยตัวตามมาด้วยการคุมประพฤตินะคะนั่นก็คือการออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วก็กลับมาที่บ้านจันทร์สองล่าค่ะคนในครอบครัวตระกูลชินวัตรตอนนี้ออกมาเปิดเผยว่านายทักษิณจะไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นมุมมองของคนนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเคลื่อนไหวนักการเมืองนักวิชาการยังไม่มีใครเชื่อว่านายทักษิณจะวางมือทางการเมืองนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์บอกว่าเป็นไปได้4เดือนแรกของการพักโทษเนี่ยอาจจะมีการขับเคลื่อนหลังฉากผ่านทางพรรคเพื่อไทยติดตามจากรายงานของคุณอัชราโพศีค่ะ
3: ก่อนหน้านี้ระหว่างเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกคุมขังในเรือนจำกลางคลองเปรมนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวการันตีกับสื่อมวลชนแล้วว่าวางมือทางการเมืองแล้วเพราะอยู่ในเรือนจำนาน6เดือนไม่วางมือหากย้อนกลับไปตลอดระยะเวลาหลบหนีคดีในต่างประเทศนายทักษิณก็ยืนยันมาตลอดไม่ว่าจะผ่านสื่อโซเชียลหรือแม้แต่ทนายความส่วนตัวไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเช่นปี2551บอกว่าจะวางมือทางการเมือง 100% ปี2555ช่วงที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่คิดเข้าสู่การเมืองน้องเป็นนายกแล้วหมดเจเนเรชั่นผมแล้วหรือแม้แต่วันที่16พฤษภาคม2566ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยพูดในโซเชียลกลุ่มแคร์บอกว่าผมต้องการกลับไปเลี้ยงหลานไม่เกี่ยวกับการเมืองและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4: ผมมันไม่ได้อยู่การเมืองแล้วมันจะไม่มีอะไรตอนนั้นมันขัดแย้งมันการเมืองเท่านั้นน่ะใส่ไข่ใส่ความอะไรกันมันเป็นการเมืองเท่านั้นแหละอย่าไปใส่ใจนี่ผมไม่สนใจหรอก

0: บ้านที่คิด
1: ผมครับ
0: บ้านผมผมจะกลับไปมีอะไรไหมผมจะกลับบ้านผมอ่ะ
2: แต่สุดท้ายยังเห็นความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหลังกลับประเทศทั้งภาพของการเป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี66มีบรรดานักการเมืองเข้าพบก่อนจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในยุคนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์วิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเชื่อว่าครั้งนี้หลังพักโทษ4เดือนอาจเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านนอกจากปมถูกเพ่งเล็งจากผู้คนในสังคมแล้วยังมีกลุ่มต่อต้านส่งสัญญาณเคลื่อนไหวคัดค้านอีกด้วยแต่ในทางลับหรือฉากหลังอาจเป็นไปได้ว่านายทักษิณชินวัตรจะเข้าไปเคลียร์ความไม่สงบหรือคลื่นใต้น้ำในพรรคเพื่อไทยเพื่อเตรียมฟื้นกระแสนิยมกลับคืนมาและเร่งสร้างผลงานทางการเมืองผ่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่ร่วมรัฐบาลอยู่ด้วย
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเสียหายในเรื่องของภาคอีสานกับภาคเหนือทำให้เขาถึงไม่ได้ส.ส.ตามที่เขาต้องการนะที่เกินร้อยนะครับเป็นพรรคต่ำร้อยครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งพรรคมาในปี2542คุณทักษิณเนี่ยจะออกมาทำเรื่องนี้ในช่วง4เดือนแรกคือว่ามาเคลียร์พรรคในทางลับเช่นอาจจะเชิญผู้ที่กุมชะตาพรรคหลายท่านเข้ามาหาลือพูดคุยในการฟื้นพรรคนะหรืออาจจะเชิญท่านรัฐมนตรีในสายสีแดงเนี่ยเข้ามาพูดคุยว่าจะทำอย่างไรจะฟื้นกระแสนิยมผ่านการทำงาน5กระทรวงหลักของเพื่อไทยที่เป็นรมว.ได้อย่างนี้เป็นต้น
2: หลังการพ้นโทษนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ยังประเมินว่าอาจขยับเพียงเล็กน้อยเพื่อดึงฐานเสียงกลุ่มเสื้อแดงเดิมคืนมาเดินสายทำบุญขึ้นเวทีสัมมนาปาฐกถาแสดงศักยภาพความรู้ความสามารถแต่ทุกๆการขยับน่าจะวางเจตนาให้ปะทะกับพรรคภูมิใจไทยให้น้อยที่สุดด้วยเข้าใจดีว่า74ส.ส.ในสภาไม่ใช่อำนาจที่จะต่อรองได
3: ้และจะไม่แตะรัฐบาลน้ำเงินเท่าไหร่ด้วยเพราะรู้ว่าน้ำเงินปัจจุบันเนี่ย192เสียงพรรคเพื่อไทย74เสียงเพื่อไทยนั้นน้อยกว่าพรรคน้ำเงินมากกว่า2เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกำลังแบบนี้คุณทักษิณไม่วัดอยู่แล้วด้วยเหตุนี้เนี่ยหลังจากสิ้นกันยาท่านก็จะออกมาในการมีบทบาทบ้างถามว่าทำไมต้องมีบทบาทเพราะว่าอย่างจากที่4เดือนแรกเนี่ยมาเคลียร์ภายในของพรรคเรียบร้อยแล้วเนาะท่านจะต้องดึงแฟนคลับกลุ่มที่ยังรักท่านอยู่คือกลุ่มเสื้อแดงเดิมอ่ะคืนมานะครับ
2: ในขณะเดียวกันนายทักษิณย่อมต้องขยายเครือข่ายสร้างพันธมิตรทางการเมืองให้ได้มากที่สุดแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยอย่างพรรคกล้าธรรมที่เคยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในอดีตโดยเฉพาะในจังหวะของการเข้าสู่โหมดซักฟอกหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเวลาที่พรรคเพื่อไทยยังไม่ฟื้นการต่อสายถึงพรรคกล้าธรรมก็ถือเป็นความสำคัญไม่น้อยและไม่เพียงจะฟื้นคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลแต่ยังต้องฟื้นพรรคเพื่อไทยในภาวะที่คนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นซึ่งแม้แต่นายทักษิณเองก็ต้องปรับตัวปรับทัศนะทางการเมืองไปด้วยให้สอดรับกับหัวหน้าพรรคจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และเบอร์หนึ่งของพรรคอย่างศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่กำลังเป็นกระแสตอบรับอยู่จากคนทุกเจนเว้นแต่จะยังคงบริบทเดิมก็อาจจะไม่รุ่งแต่จะเสี่ยงแทน
4: นายกรัฐมนตรีย้ำความสำเร็จบนเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นโอกาสที่ไทยได้ประกาศความพร้อมเรื่องการสนับสนุนด้านความมั่นคงทางอาหารของอาเซียนแล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะส่วนประเด็นระหว่างไทยและกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ายังคงยึดข้อตกลงหยุดยิงตามถ้อยแถลงร่วมหรือว่า Joint Statement นะคะโดยไม่มีการพูดคุยกันเรื่องการปักปันเขตแดนและการเปิดด่านค่ะเสร็จสิ้นลงไปแล้วค่ะสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์นายอนุทินชาญวีรกูลระบุค่ะว่าใช้โอกาสนี้ย้ำเจตนารมณ์ของไทยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการสร้างสันติภาพโดยยึดกติกาสากลและประโยชน์ของชาติเพื่อผลักดันอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและมีบทบาทมากขึ้นในเวทีนานาชาติพร้อมทั้งได้พบหารือกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในช่วงก่อนการประชุมตามที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนจัดให้มีการพบปะหารือกันระหว่างไทยและกัมพูชา นายกบอกว่า2ฝ่ายยืนยันแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงในถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Statement ที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนและการเปิดด่านแต่จะใช้กลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ดำเนินการตามกรอบเดิมต่อไปค่ะ
1: ทุกอย่างก็ยังอยู่ในระดับที่เรายังยึดถือพื้นฐาน Joint Statement ที่เราได้ลงนามหยุดยิงกันเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับและจากการคาดการณ์ต่างๆก็ขอเรียนยืนยันย้ำว่าในที่หารือกันนะครับไม่มีการพูดถึงเรื่องการปักปันเขตแดนไม่มีการพูดถึงเรื่องการเปิดด่าน
4: นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับอีก4ประเทศนะคะคือเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ซึ่งล้วนเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญส่วนประเทศอื่นๆเช่นลาวและเมียนมาได้หารือกันไปแล้วก่อนหน้านี้โดยการหารือทวิภาคีมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงในภูมิภาครวมถึงความเข้มแข็งด้านการค้าและการลงทุนร่วมกันเช่นการหารือกับผู้นำมาเลเซียเรื่องการสร้างสันติภาพชายแดนใต้และความร่วมมือในภาคธุรกิจกับสิงคโปร์นอกจากนี้ก่อนเดินทางกลับค่ะได้หารือกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โดยฟิลิปปินส์แสดงเจตจำนงจะซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยพร้อมขอบคุณที่มีบริษัทข้ามชาติจากไทยไปลงทุนด้านอาหารและอุตสาหกรรมในฟิลิปปินส์ขอบคุณทางการไทยที่ดำเนินการส่งตัวผู้ก่ออาชญากรรมที่ทางฟิลิปปินส์ติดตามอยู่มาให้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตกค่ะ
5: เมื่อคืนที่ชายแดนอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีชาวบ้านไปพบกับชาวกัมพูชาบอกว่ารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของฝั่งไทยชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าเป็นทหารพร้อมกับบอกว่ามีอาวุธแล้วก็มีการยิงข่มขู่ด้วยนะคะนั่นเป็นข้อมูลจากชาวบ้านแต่จากการตรวจสอบของทหารในพื้นที่เบื้องต้นบอกว่าเป็นชาวกัมพูชาจริงค่ะแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือไม่ค่ะตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านไปในพื้นที่อ่างเก็บน้ำสายโท3ใต้อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อไปนำเอารถจักรยานยนต์2คันที่ชาวบ้านเนี่ยจอดทิ้งไว้เมื่อคืนออกมาจากพื้นที่ใกล้กับจุดนี้ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าไปเจอกับทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธครบมือรุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทยตัวคนที่ไปบอกว่าไปเจอกับทหารกัมพูชาเนี่ยค่ะคุณอภิลักษ์บุตรเพชรบอกว่าเมื่อคืนขี่จักรยานยนต์กันไปคนละคันกับนายประยูนบุญค้ำไปส่องไฟจับอึ่งที่อยู่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำตรงนั้นจะใกล้กับฐานแมงป่องอำเภอบ้านกรวดตอนนั้นไปเจอทหารกัมพูชากว่า10นายอาวุธปืนครบมือเดินอยู่ในเขตแดนไทยห่างจากเขตแดนไทยกัมพูชาประมาณ1กิโลเมตร2คนตกใจเป็นอย่างมากนะคะนายอภิรักษ์บอกว่าสื่อสารภาษาเขมรไม่ได้ก็พยายามอธิบายเป็นภาษาไทยบอกว่าเข้าไปจับสัตว์ซึ่งไม่รู้ว่าทหารกลุ่มนั้นจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือไม่จากนั้นก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งหนีออกมาจากกลุ่มที่เป็นชาวกัมพูชามีเสียงปืนยิงไล่หลัง1นัดเขาบอกแบบนั้นว่าเป็นการยิงคล้ายกับการข่มขู่แล้วสัตว์ที่จับได้2กิโลกรัมเนี่ยก็เลยทิ้งเอาไว้ข้างทางทีนี้หลังจากที่เดินเท้าหลบหนีมาประมาณ 4-5 กิโลเมตรนะคะกระทั่งเที่ยงคืนก็คิดว่าน่าจะพ้นจากจุดนั้นแล้วพยายามโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านแม้ว่าจะมีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการตรวจสอบของหน่วยทหารในพื้นที่ก็พบว่ามีกลุ่มชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของไทยจริงแต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งทหารในพื้นที่บอกว่าจากนี้จะมีการปรับการลาดตระเวนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งกลางวันกลางคืนกวดขันไม่ให้มีการรุกล้ำเข้ามาในเขตไทยซึ่งการรุกล้ำเขตแดนจะมีขั้นตอนดำเนินการทั้งการแจ้งเตือนและทหารก็สามารถพิจารณาตอบโต้ได้ตามกฎการใช้กำลังค่ะ
4: อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้คนแล้วก็คงจะต้องมาถอดบทเรียนกันนะคะเป็นกรณีของการหลอกลวงโดยเล่นกับคำว่าความเชื่อเล่นกับคำว่าแก้กรรมเอามาหลอกลวงผู้คนนะคะเป็นประเด็นที่มีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีคนคนหนึ่ง เรียกตัวเองว่าอาจารย์ก็อ้างว่ามีนิมิตแก้กรรมได้แต่ว่าภายหลังมีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนพฤติกรรมบอกว่าเป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือว่ากระทำอนาจารทางเพศนะคะ

0: วันนี้มีผู้เสียหายออกมาแสดงตัวเพิ่มเติมผ่านทางเพจสายไหมต้องรอดค่ะผู้เสียหายที่เปิดเผยข้อมูลวันนี้เป็นนักศึกษาอายุ18ปีเดินทางมาให้ข้อมูลพร้อมกับครอบครัวที่เพจสายไหมต้องรอดค่ะผู้เสียหายให้ข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2568ตอนนั้นอายุเพียง17ปีเดินทางไปพร้อมครอบครัวไปทำธุระแถวๆภาคเหนือแล้วแม่ไปเห็นคลิปวิดีโออ้างว่าเป็นอาจารย์นิมิตแก้กรรมคนนี้ถูกระบุผ่านคลิปว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงถูกทำให้ดูเหมือนกับว่าน่าเชื่อถือค่ะซึ่งในตอนนั้นแม่มีอาการปวดหลังก็เลยขอเข้าไปเจอกับคนที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์เนี่ยค่ะคนนี้เพื่อที่จะดูแล้วก็อาจจะมีการทำพิธีแก้กรรมตามความเชื่อเพราะว่าผู้เสียหายเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยแต่ว่าพอแม่เข้าไปสอบถามอาจารย์คนนี้กลับพูดถึงอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยแต่กลับให้ความสนใจคุยกับลูกชายที่ไปด้วยเป็นหลักแล้วก็เรียกผู้เสียหายเข้าไปคุยส่วนตัวในเชิงอาจารย
1: ์ยังเพิ่งเจอยังไม่ได้คุยอาจารย์เนี่ยคือพ่อแม่ก็จะให้ดูแบบอะไรนะเจ้ากรรมนายเวรให้เขาอาจารย์ก็จะดูให้ลูกชายอาจารย์จะดูลูกเพราะว่าน้องเขาหน้าตาดีนะครับแต่ว่าคงเปิดหน้าไม่ได้แต่น้องเขาหน้าตาดีคือจุดสังเกตเนี่ยเหมือนอาจารย์แกก็จะหาชายหนุ่มอ่ะที่หน้าตาดีซึ่งแต่ละคนที่มาแจ้งผมเนี่ยหน้าตาดีหมดทุกคนนะครับน้องนี่ก็เหมือนกันก็ไปถึงปุ๊บเนี่ยแทนที่จะดูให้คุณพ่อคุณแม่ดูให้น้องเขาก่อนเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยน้องของกรณีของน้องเนี่ยอันนี้น่าตกใจมาก
2: คุณเอกภพเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียหายหลายคนนะคะที่ติดต่อมาขอเปิดข้อมูลเนื่องจากหลังจากที่มีนักธุรกิจหนุ่มออกมาเปิดเผยพฤติกรรมว่าคนที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์เนี่ยทำอนาจารทางเพศในระหว่างเข้าพิธีรักษาอาการป่วยเรื้อรังก็เลยมีคนอื่นๆติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมส่วนคนคนนั้นค่ะเขาไปร้องขอความคุ้มครองที่กระทรวงยุติธรรมแล้วในฐานะผู้เสียหายทางคดีเพราะกลัวว่าจะถูกคุกคามจะได้รับความไม่ปลอดภัย
0: บรรยากาศหน้าสำนักของคนที่ใช้ชื่อว่าอาจารย์นิมิตแก้กรรมอยู่ในจังหวัดลำพูนจนถึงเวลานี้ก็เงียบเหงาค่ะประตูทางเข้าปิดติดป้ายข้อความระบุว่างดรับแขกทุกคนไม่มีกำหนดโดยอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลพยายามจะทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของอาจารย์มีความเห็นจากอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะคะออกมาแสดงความเห็นบอกว่าอาจารย์คนนี้มีชื่อเสียงมานานเคยได้รับความนิยมอย่างมากจากความเชื่อเรื่องดูกรรมรู้อนาคตอ้างว่าแก้กรรมได้ตั้งข้อสังเกตว่าคนจำนวนมากมักจะหันไปพึ่งคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เวลาเจอกับความทุกข์ความลำบากจนสุดท้ายตกเป็นเหยื่อของความเชื่อโดยขาดการไตร่ตรองพร้อมย้ำว่ากรรมไม่สามารถแก้ด้วยพิธีกรรมแต่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทำของตัวเองในปัจจุบันมากกว่าการไปฝากความหวังเอาไว้กับผู้วิเศษหรือว่าหมอดูสอดคล้องกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีเตือนประชาชนที่มีความเชื่อเรื่องพิธีแก้กรรมขอให้ใช้วิจารณญาณและระมัดระวังเพราะการหลงเชื่อโดยไม่ศึกษาหลักธรรมให้ดีอาจกลายเป็นการเพิ่มกรรมและตกเป็นเหยื่อมากกว่าส่วนการแก้กรรมตามหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงคือการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ค่ะ
2: ก่อนหน้านี้มีผลสำรวจรายจ่ายในช่วงเปิดเทอมของผู้ปกครองนะคะก็พบว่ารายจ่ายเนี่ยสูงขึ้นถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะคะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจร้านขายชุดนักเรียนย่านบางลำพูสิ่งที่ไปย้ำกับทางผู้ประกอบการก็คืออย่าลืมติดป้ายราคาให้ชัดเจนห้ามการขายพ่วงขายเป็นชุดแล้วก็ขอความร่วมมือตรึงราคาจัดโปรโมชั่นช่วยประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนด้วยนะคะนอกจากนี้ผลการตรวจสอบเนี่ยยังไม่เจอคนที่กระทำผิดเกี่ยวกับการขายชุดนักเรียนคือทางร้านบอกว่าไม่ได้ขึ้นราคาแน่ๆเพราะว่ายอดขายลดลงค่ะผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชุดนักเรียนในย่านบางลำพูบอกว่าบรรยากาศก่อนเปิดภาคเรียนปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาต่างจากทุกปีที่ผ่านมาคือถ้าเทียบปีนี้ยอดขายลดลงเห็นได้ชัดนะคะสาเหตุหลักๆมาจากจำนวนเด็กนักเรียนหรือว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ยลดลงผู้ปกครองจำนวนมากเขาก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าค่าครองชีพปรับสูงขึ้นภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีการจับจ่ายซื้อสินค้าช่วงเปิดเทอมลดลงตามไปด้วยทางร้านเนี่ยยังตรึงราคาเอาไว้สำหรับชุดนักเรียนที่เฉลี่ยอยู่ประมาณ700บาทต่อชุดไม่ขึ้นราคาแม้ว่าต้นทุนสินค้าบางส่วนจะเพิ่มขึ้น

0: ใช่ครับผมแล้วโรงเรียนบางเลี้ยงบางโรงเรียนก็ยุบไปก็มีอะไรนี่
1: มันก็เกิดทำให้เหมือนว่า
0: ใช่ใช่ใช่
1: แบบว่าเหมือนว่าเสร็จยุคนี้
0: ใช่ใช่ก็ซื้อน้อยลงด้วยเลยแล้วก็พี่ให้น้องอะไรเงี้ยเปลี่ยนกันอะไรเงี้ย
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียน2แห่งย่านบางลำพูเพื่อกำกับดูแลเรื่องราคาสินค้าลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองนางสาวสุภมาศบอกว่าชุดนักเรียนเป็นสินค้าควบคุมต้องติดป้ายแสดงราคารวมถึงวันผลิตสถานที่ผลิตเงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้าพร้อมย้ำว่าห้ามขายพ่วงเป็นชุดจนผู้บริโภคไม่สามารถซื้อแยกได้รวมทั้งขอความร่วมมือร้านค้าไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยเฉพาะสินค้าสต็อกเดิมนะคะพร้อมรณรงค์จัดโปรโมชั่นหรือว่าจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมซึ่งผลการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังไม่พบความผิดปกติค่ะ
3: เรื่องราคานี้นะคะนอกจากว่าจะต้องแสดงแล้วก็ยังมีรายละเอียดอื่นที่จะต้องแสดงอีกนะคะในเรื่องของการติดฉลากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตนะคะเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าการรับคืนสินค้านะคะอย่างเช่นต้องเก็บบินไว้รับคืนภายในกี่วันเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากพี่น้องประชาชนวันที่เวลาที่จะมาซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าใดๆก็ตามนะคะต้องดูว่ามีฉลากราคาไหมราคายุติธรรมไหมโดนบังคับขายพ่วงไหมนะคะมีการแจ้งเรื่องการรับคืนสินค้าเงื่อนไขอะไรอย่างไรเก็บไปเสร็จไว้ให้ดีนะคะ
2: รัฐมนตรีสุภมาศก็บอกว่าสคบนั้นติดตามดูแลสินค้าช่วงเปิดเทอมอย่างใกล้ชิดนะคะย้ำผู้ปกครองว่าสามารถร้องเรียนได้ทันทีถ้าพบปัญหาเรื่องสินค้าแล้วก็กำชับกับผู้ประกอบการให้เปิดเผยข้อมูลสินค้าเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจนเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคค่ะเมื่อสักครู่ที่ตรวจสอบราคาที่ย่านบางลำพูชุดนักเรียนแบบทั้งชุดเต็มชุดราคาอยู่ที่ประมาณ700บาทนะคะหรือต่อให้ราคามันถูกกว่านี้อาจจะถูกกว่านี้ไม่มากแล้วก็จริงๆต้องยอมรับผู้ปกครองมีรายจ่ายมีภาระส่วนอื่นด้วยนะคะต้องยอมรับจริงๆว่าก่อนเปิดเทอมแบบนี้มีอีกหลายครอบครัวไม่มีเงินเพียงพอสำหรับไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูกได้ใส่ไปโรงเรียนถ้าเป็นชุดใหม่มูลนิธิกระจกเงาค่ะจึงรวบรวมชุดนักเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาเดินสายส่งต่อให้กับผู้ปกครองและนักเรียนนะคะหวังจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายวันนี้เดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงกองชุดนักเรียนชุดลูกเสือเนตรนารีและอุปกรณ์การเรียนมือ2กองใหญ่ที่โครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงานำมาส่งต่อให้กับผู้ปกครองบริเวณใต้สะพานปรีดีทำรงอำเภอพระนครศรีอยุธยาลดลงไปจนแทบไม่เหลือค่ะโดยเฉพาะชุดลูกเสือเนตรนารีหมดเร็วมากเร็วที่สุดอย่างที่เราทราบชุดลูกเสือเนตรนารีราคามันสูงผู้ปกครองส่วนใหญ่พาบุตรหลานมาลองชุดด้วยจะได้เอาขนาดที่พอดีบางคนก็ได้ชุดขนาดพอดีตัวไซส์พอดีตัวบางคนเลือกชุดแบบใหญ่มาหน่อยใหญ่ไปเลยแล้วเดี๋ยวเด็กโตขึ้นก็ยังได้ใส่พอดีบางคนเลือกชุดใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปแก้ไขเอาไปปรับแก้ให้มันพอดีผู้ปกครองหลายคนบอกว่าชุดนักเรียนมือ2ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมค่ะผู้ปกครองที่ลูกยังเรียนชั้นอนุบาลหรือชั้นประถมศึกษาบอกว่าเด็กเล็กโตไวเทอมเดียวนี่ต้องเปลี่ยนชุดแล้วทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายบางคนต้องซื้อชุดนักเรียนใหม่ทุกเทอมซึ่งชุดนักเรียนมือ2มีคุณค่าอย่างมากในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ
4: มีแต่ว่ามันเล็กแล้วค่ะไม่จ่ายไม่ได
1: ้ตอนที่ยังไม่มีโครงการนี้ก็ไปซื้อไหม
4: ซื้อค่ะแล้วแพงด้วย
1: มันก็ใส่ได้ไม่นาน
4: ใช่ค่ะใช่
1: ใส่ได้ไม่นานแค่ไหนชุดนักเรียนแบบสุดที่สวยอะ
4: เทอมหนึ่งใช่เด็กมันโตไววี
5: ่ยิ่งมีลูกเยอะก็แบบต้องจ่ายเยอะอะค่ะ
1: ถ้าเงินที่เราได้แต่ละวันทำงานเนี่ยได้วันละเท่าไหร่คะ
5: แฟนทำคนเดียวอะค่ะค่ะ
1: ได้วันละเท่าไหร
5: ่เป็นยามอยู่อะค่ะได้ค่าแรงวันละ500รวมเบ็ดเสร็จแล้วอะค่ะต่อวันก็เงินเดือนออกมาก็มาแบ่งจ่ายซื้อของให้เด็กๆอะก็พันกว่าเหยียด2,000กว่าประมาณนั้นอะ
2: มีคนที่นำชุดนักเรียนมาส่งต่อด้วยนะคะเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองค่ะก็มีบางคนที่ชุดนักเรียนบุตรหลานใส่ไม่ได้แล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่สามารถนำมาแบ่งปันกันได้ด้วยบอกด้วยว่าถึงแม้จะเรียนโรงเรียนรัฐบาลนะคะแต่ค่าใช้จ่ายของลูกเนี่ยเปิดเทอมก็เกือบ10,000 บาทค่ะ
6: ก็ค่าเทอมแล้วก็ชุดนักชุดพละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชุดนักเรียนก็เกือบ10,000นะคะค่าเทอมก็ 3,000 กว่าบาทรวมชุดพละแล้วก็ชุดนักเรียนก็ 4,000 กว่าบาทค่ะ
1: อันนี้โรงเรียน
6: รัฐค่ะเพราะว่าเวลาเราไปซื้อชุดนักเรียนทีเนี่ยเรารู้ว่ามันแบบใช้เงินเยอะมากค่ะเราก็อยากแบบส่งต่อให้คนที่เขาแบบว่ามีกำลังน้อยกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะ
2: หัวหน้าโครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาบอกว่าแนวโน้มผู้ปกครองมาขอรับเครื่องแบบนักเรียนมือสองและอุปกรณ์การเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะโครงการกวักน้องมาเรียนที่ส่งต่อชุดนักเรียนมือสองก็พยายามกระจายไปหลายพื้นที่จะได้สามารถเข้าถึงผู้ปกครองทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่รายจ่ายตกเฉลี่ยคนละ 3-5,000 บาท
7: ใช่เมื่อกี้นั่งคุยอยู่ก็ลูก5คนครับลูก5คนก็ค่าใช้จ่ายชุดนักเรียนก็5เท่าครับเพราะจากที่คุยเมื่อกี้ครับก็คือลูกทุกคนเลื่อนระดับชั้นหมดแล้วเด็กก็โตขึ้นใส่ชุดไม่ได้หมดดังนั้นก็เหมือนคือชุดใหม่เกือบทั้งหมดการลดเรื่องชุดลูกเขือนในนาลีอะไรเงี้ยครับที่จะเป็นผูกผ้าพันคออย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วถ้าจะแก้เรื่องนี้ก็ผมก็เสนอก็ดีจะได้ลดเรื่องค่าเอ็กซ์เซอรี่หรือตัวชุดเนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ทำเป็นระบบมากกว่านี้คืออาจจะประกาศตั้งแต่ช่วงเทอม1ไปเลยแล้วก็ทำแล้วก็ไปแก้เรื่องกฎหมายพรบอะไรให้มันเรียบร้อยมันจะได้ลดได้จริง
2: ๆหัวหน้าโครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหากต้องการลดภาระค่าเครื่องแบบนักเรียนควรให้ทดลองใส่ชุดไพรเวทไปเรียนสัก2วันเป็นข้อเสนอนะคะส่วนการเปลี่ยนรูปแบบชุดลูกเสือเพื่อลดภาระก็ควรจัดทำแผนระยะยาวและแจ้งผู้ปกครองให้ทราบล่วงหน้าค่ะพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีผลบังคับใช้แล้วนะคะพ่วงมาด้วยข้อกำหนดที่บอกว่าจะต้องมีการรายงานรัฐสภาให้รับทราบผลสัมฤทธิ์ของการใช้เงินภายใน60วันนับจากวันที่สิ้นปีงบประมาณนะคะส่วนกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาบอกว่าแนวทางคือจะทยอยกู้คราวละ 200,000 ล้านบาทเป็นการควบคุมระดับหนี้สาธารณะค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ตั้งแต่9พฤษภาคม2569ค่ะกำหนดให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศวงเงินรวมไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยต้องดำเนินการกู้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายน2570มีการแบ่งการใช้จ่ายเงินกู้ออกเป็น2แผนงานหลักค่ะแผนงานแรกนะคะกำหนดให้กู้เงินเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานวงเงินก็คือ 200,000 ล้านบาท
8: แผนงานที่2ค่ะกำหนดให้กู้เงินเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลวงเงิน 200,000 ล้านบาทนะคะครอบคลุมทั้งการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือรถ EV รถไฟฟ้าค่ะตลอดจนการติดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้าและพัฒนาทักษะประชาชนเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการและกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์พร้อมกับรายงานรายละเอียดการใช้เงินและผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐสภาภายใน60วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะ
2: ทางประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสนับสนุนการออกพ.ร.ก.ฉบับนี้นะคะหลังจากสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่แน่นอนมีความจำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายการเงินมารองรับค่ะ
9: ความจำเป็นเนี่ยเราคิดว่าคงต้องจำเป็นแหละนะเพราะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยความสับสนวุ่นวายเนี่ยนะของเพราะว่าสงครามนะฮะนะสงครามพลังงานเนี่ยนะมันแรงมากนะฮะมันตอนนี้ยังไม่จบนะ
2: ค่ะ
9: นะฮะแล้วก็ความขัดแย้งทั้งภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เต็มไปหมดนะครับ ราคาพลังงานยังขึ้นหมดเพราะงั้นถ้าตอนนี้ไม่สามารถเอามาต้มไว้ก่อนได้เนี่ยนะการที่จะมาช่วยขยับด้านเศรษฐกิจนะก็คือเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องพลังงานยังไงก็ต้องเปลี่ยนผ่านต้องได้ผลถือนะครับแล้วอย่าให้รั่วไหลไปนะครับและต้องการความรั่วไหลนะครับแล้วก็ต้องโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ครับ
2: ขั้นตอนหลังจากนี้ทางกระทรวงการคลังก็จะเสนอคณะรัฐมนตรี12พฤษภาคมนะคะพิจารณาแผนปรับปรุงหนี้สาธารณะครั้งที่2ของปีงบประมาณ2569หลังจากบรรจุแผนการก่อหนี้เพิ่มเติมส่วนทางปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้จะประชุมนัดแรก14พฤษภาคมจะพิจารณาโครงการแจกเงินไทยช่วยไทย plus และเติมเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการแรกจากนั้นเสนอครม19พฤษภาคมถัดจากนั้นค่ะกระทรวงการคลังก็จะเร่งเปิดลงทะเบียนให้ทันการใช้จ่าย1มิถุนายน2569ยกเว้นกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความให้รอแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องพรก.ฉบับนี้ขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะคะมีรายงานข่าวระบุว่ากระทรวงการคลังได้บรรจุแผนการก่อหนี้ภายใต้พรก.ฉบับนี้วงเงิน 200,000 ล้านบาทจากกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาทแล้วก็จะทยอยปรับปรุงแผนก่อหนี้อีก 200,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ2570จะเป็นการควบคุมระดับหนี้สาธารณะไม่เกินร้อยละ70ของ GDP และส่งผลให้หนี้สาธารณะไทยปีงบประมาณ69เนี้ยยังอยู่ที่ร้อยละ68ของ GDP แล้วจะไปเพิ่มสูงสุดปีหน้าแต่ก็จะไม่เกินกรอบร้อยละ70ของ GDP ในช่วง3ปีข้างหน้าค่ะ
10: แม้จะเจอคำถามมากมายก่อนหน้านี้แต่ว่าคุณสุภจีก็ออกมาแจกแจงรายละเอียดนะคะเรื่องโปรโมชั่นไลฟ์ขายทุเรียนของอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้ลุยต่อแล้วค่ะเพราะว่าคุณสุภจีเตรียมแผนระบายผลไม้ในช่วงพีคของฤดูกาลนะคะโดยเฉพาะทุเรียนแล้วก็มังคุดโดยแผนนี้จะเน้นไปที่การส่งออกแล้วก็การกระตุ้นบริโภคภายในประเทศด้วยค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงคัดบรรจุของบริษัทเอกชนในจังหวัดจันทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือกับฤดูกาลผลไม้ปีนี้ค่ะและประชุมหารือแนวทางการทำตลาดและรักษาเสถียรภาพราคามังคุดทุเรียนซึ่งมีตัวแทนเกษตรกรและนายกสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดนะคะนางสุภจีย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพไม้ผลจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นกลไกหลักในการนำผลผลิตส่วนเกินนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าแก้ปัญหาราคาตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาดโดยเฉพาะทุเรียนค่ะเตรียมหาตลาดล่วงหน้าเพื่อส่งออกเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีรวมทั้งความต้องการบริโภคภายในประเทศมีสูงและราคาก็เป็นไปตามกลไกการตลาดพร้อมยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทยสู่สากลค่ะ
11: ทำอย่างไรให้ทุเรียนแล้วก็มังคุดของเราปีนี้เนี่ยมีราคาที่สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็ชาวเกษตรอยู่ได้แล้วก็ลงก็สามารถอยู่ได้ร่วมกันนะคะโดยที่มีการรับเรื่องหลายเรื่องเข้าจะไปทำเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
10: เช่นเดียวกับมังคุดนะคะผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาดเชื่อว่าผู้บริโภคหลายคนกำลังรอคอยก็บอกว่ามีการบริหารจัดการเพื่อรักษาเสถียรภาพเรื่องราคาสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจผลไม้ปีนี้พบว่าทุเรียนมีแนวโน้มผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ28หรือเกือบ2ล้านตันค่ะราคาทุเรียนหมอนทองถ้าเป็นเกรด AB ตอนนี้ยังทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ140ถึง150บาทสร้างรายได้จากการส่งออกตั้งแต่ต้นปีกว่า 46,000 ล้านบาทส่วนมังคุดแม้ว่าภาพรวมผลผลิตจะลดลงร้อยละ6แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ยังเฝ้าระวังช่วงผลผลิตกระจุกตัวอยู่ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะโดยเร่งกระจายสินค้าออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาค่ะ
2: มีข้อเรียกร้องจากนายกสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบนะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจของชาวต่างชาติแล้วมาใช้วิธีมีนอมินีเป็นคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรม3แห่งอยู่ในย่านศรีธนูไม่มีใบอนุญาตเตรียมขยายผลเส้นทางการเงินค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจภูธรและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปตรวจสอบโรงแรมที่อยู่ในหมู่8บ้านศรีธนูตำบลเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใช้วิธีการเข้าไปใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทที่เชื่อว่าดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตคล้ายๆกับเป็นการล่อซื้อ
12: พบว่าที่นั่นมีการจ้าง

0: แรงงานต่างชาติแล้วก็ปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายอยู่4แห่งซึ่งตรวจพบว่า1แห่งที่ปิดให้บริการอีก3แห่งเปิดแต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมดำเนินการในรูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติมีคนไทยร่วมเป็นกรรมการสิ่งที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการก็คือดำเนินคดีกับคนไทย3คนชาวต่างชาติ1คนข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีกับชาวเมียนมา2คนเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์นะคะขณะเดียวกันก็จะสืบสวนสอบเส้นทางการเงินตรวจคุณสมบัติผู้ถือหุ้นต่อไปว่าดำเนินการบริษัททั้ง3แห่งเข้าขายทำธุรกรรมแอบแฝงหรือว่าใช้วิธีเป็นนอมินีด้วยหรือไม่นะคะ
1: นายกสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงันเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้ามาถือครองหรือทำธุรกิจบนเกาะพะงันโดยขอให้เริ่มตั้งแต่ต้นทางค่ะตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นได้ว่าเชื่อถือได้หรือไม่เพื่อป้องกันการทำธุรกรรมแอบแฝงหรือนอมินี
2: เรียกร้องให้ภาครัฐดูตั้งแต่ต้นทางเลย1ข้อประกอบธุรกิจอ่ะเวลาเขามีหุ้นส่วนคนไทยอ่ะเขามีอำนาจในการเซ็นไหมหุ้นส่วนแล้วหุ้นส่วนเนี่ยประวัติของเขาอ่ะสามารถที่จะเป็นนักลงทุนได้หรือเปล่าคนที่มาเซ็นร่วมหรือคนที่เป็นผู้ถือหุ้นร่วมที่เป็นคนไทยก็อยากให้เริ่มตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่จดทะเบียน
3: ไล่
2: ทีหลังมันจะควบคุมยากแล้วเริ่มตั้งแต่จดทะเบียนเลยแล้วตม.นี่ก็ดูว่าถ้าคุณมีคนไหนที่พักเกินเนี่ยตม.ก็จะทราบว่ามีใครเข้ามาบ้าง
0: สอดคล้องกับทางผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรายอื่นๆนะคะที่เรียกร้องเช่นกันให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้การดำเนินธุรกิจนั้นมีความเท่าเทียมและเป็นธรรมและยังบอกถึงนโยบายฟรีวีซ่าว่าควรยกเลิกหรือลดระยะเวลาฟรีวีซ่าของนักท่องเที่ยวจากเดิมเนี่ยกำหนดเอาไว้ระยะเวลา60วันให้เหลือประมาณ20วันซึ่งเพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์เพราะว่าการอยู่ยาวเป็นช่องว่างของชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำวัตถุประสงค์อื่นๆค่ะ

0: เป็นอีกครั้งที่เครือข่ายคัดค้านโครงการแลนบริดจ์ระนองชุมพรมีการเปิดเวทีเดินหน้าหารือแล้วก็มีการนำเสนอความเสียหายจากโครงการดังกล่าวรวมไปถึงร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เพราะเชื่อว่าน่าจะมีผลกระทบในหลายๆมิตินะคะ
1: ท่ามกลางความเห็นที่ยังแตกต่างกันอยู่ในสังคมเวลานี้พรรคภูมิใจไทยต้องออกมาชี้แจงอีกเรื่องหลังอ้างว่ามีขบวนการปั่นข่าวเฟกนิวส์ค่ะพรรคภูมิใจไทยยืนยันร่างพรบ SEC ไม่มีการสอดไส้คาสิโนเลยแม้แต่บรรทัดเดียวที่สำคัญบอกว่ากฎหมายตกไปแล้วนะคะขออย่าโยงมั่วเพื่อหวังผลทางการเมืองค่ะหลังจากมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือร่างพรบ SEC ฉบับของพรรคภูมิใจไทยเปิดทางให้จัดตั้งคาสิโนและยังเปิดช่องให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินได้99ปีประเด็นนี้นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลโพสต์ Facebook ชี้แจงบอกว่ามีกลุ่มปั่นกระแสข่าวเป็นการเมืองแบบเก่าใช้ข้อมูลเท็จโดยพรรคภูมิใจไทยย้ำชัดไม่เอาคาสิโนและในร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีแม้แต่บรรทัดเดียวที่อ้างอิงถึงแต่สาระสำคัญคือการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการกระจายโอกาสและการยกระดับศักยภาพภาคใต้เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในภาคตะวันออกหรือ EEC ร่างพรบ SEC ฉบับนี้อยู่ในสภาชุดที่26และปัจจุบันชุดที่27ครม.ไม่ได้เห็นชอบให้ยืนยันเมื่อร่างกฎหมายยังพิจารณาไม่เสร็จก็ถือว่าตกไปทั้งหมดหมายความว่าสิ้นสภาพไปแล้วจึงขอให้หยุดสร้างข่าวเท็จก่อให้เกิดกระแสความเข้าใจผิดส่งผลเสียต่อพรรคภูมิใจไทยสอดรับกับนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะคะแถลงยืนยันบอกว่าร่างกฎหมายเดิมตกไปแล้วตามระเบียบสภาพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเดินหน้าศึกษาผลกระทบทั้งโครงการ SEC และ Landbridge อย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจค่ะ
2: แปลว่าร่างนี้ตกไปแล้วครับสิ่งที่ท่านกล่าวหาด้วยเรื่อง

0: ท็จหรือไม่เท็จก็ตามเนี่ยร่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะนำมาพิจารณาต่อไปในสมัยนี้ได้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้แต่งตั้งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธันประภาสเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโครงการ SEC เรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ทราบด้วยว่าท่านก็จะให้ผู้มีส่วนได้เสียภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นผู้พิจารณาเรื่องข้อดีข้อเสียและหลังจากนั้นจะเป็นประการใดทุกอย่างก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์นะคะเครือข่ายต่อต้านคัดค้านโครงการเปิดเวทีพูดคุยหลังจากรัฐบาลมีท่าทีเดินหน้าต่อส่วนหนึ่งยังคงระบุว่าชาวบ้านที่ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรับทราบเพียงแค่จะมีการพัฒนาพื้นที่แล้วก็จะมีการจ้างงานอีกส่วนหนึ่งก็มีการหยิบยกเอาโครงการ SEC มาแสดงความกังวลกับผลกระทบในระยะยาวข้อกังวลต่างๆที่ทำให้การเปิดเวทีพูดคุยกันมีการร่วมนำเสนอความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในมิติต่างๆทั้งทางบกทางทะเลโดยเฉพาะป่ายชายเลนจังหวัดระนองที่มีความสมบูรณ์และกำลังจะเสนอเป็นมรดกโลกมีการย้ำว่าเห็นด้วยกับการพัฒนาแต่จะต้องเริ่มจากความร่วมมือของคนในพื้นที
2: ่การที่คุณจะทำอะไรคุณต้องปรึกษาคนในจังหวัดให้ดีก่อนไม่ใช่มาบอกแค่ว่าจะทำให้จังหวัดเจริญทุกคนมีงานทำมันเป็นแค่ลมปากเพราะวันนี้เนี่ยเรารู้ดีว่าที่ระยองพื้นที่ EEC ภาคตะวันออกมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นภาพอีกภาพนึงที่มันมาซ้อนอยู่ที่ภาคใต้บ้านเราซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องภาคใต้บ้านเราการพัฒนาเนี่ยเราเห็นด้วยกับการพัฒนานะคะไม่ได้ไม่เห็นด้วยแต่การพัฒนามันต้องดูว่าในพื้นที่เนี่ยมีสิ่งดีๆอะไรอยู่การพัฒนามันต้องเคารพสิทธิชุมชนด้วย
1: เดิมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าจะลงพื้นที่ไปรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยนะคะจะไปวันที่8ที่ผ่านมาสรุปก็ยกเลิกก็คือเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดการใหม่ส่วนครม.สัญจรวันที่8และ9มิถุนายนที่หาดใหญ่สงขลาอันนี้ยังคงกำหนดการเดิมไว้ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายที่มองว่าโครงการนี้อาจจะไม่คุ้มค่านายกรัฐมนตรีก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานศึกษาโครงการค่ะตั้งกรอบเวลาให้แล้วเสร็จใน90วันนะคะก็มีข้อสังเกตตามมาอีกบอกว่าที่ให้ศึกษาในกรอบเวลานี้กำลังมองว่ารัฐบาลกำลังซื้อเวลาเพื่อลดแรงเสียดทานหรือไม่ค่ะ
3: ข่าวเจาะย่อโลกวันนี้เปิดแผนสันติสุขชายแดนใต้ฉบับคุณวันมูฮัมหมัดนอมัธานะคะและชวนคุณผู้ชมสำรวจสถานการณ์รอบขนสัตว์ป่าข้ามชาติจากไทยไปอินเดียสถิตินั้นไม่เคยลดลงเลยนะคะติดตามกับคุณเจษฎาจี้สละค่ะ
4: อ่านสัญญาณเหตุรุนแรงชายแดนใต้ผ่านท่าที BRN เจาะแผนสันติสุขยุคอนุทินแสนิยมสัตว์ป่าสัตว์แปลกเกินต้านคดีลอบขนสัตว์ป่าจากไทยไปอินเดียพุ่ง4เดือนจับ15คดีเกาหลีใต้นำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก
5: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจี้สละนะครับทวิเคราะห์จากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ที่กลับมารุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพอจะวิเคราะห์ได้นะครับว่าหนึ่งในกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญอย่าง BRN กำลังส่งสัญญาณให้รัฐบาลไทยเร่งกลับเข้าสู่การพูดคุยสันติสุขแต่ในความขัดแย้งครั้งนี้ครับไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มผู้เห็นต่างแค่กลุ่มเดียวกลุ่มอื่นมีจุดยืนและความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับ

0: นาจตามกฎหมายไปพูดคุยทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับนะครับเราต้องใช้ความเป็นพี่น้องเป็นภารดรภาพเข้าไปแก้ไขปัญหา
1: Dan penambahan dari segi topik itu maka kita sesuaikan blueprint kita itu dengan nama baru yaitu
2: เป็นสัญญาณเชิงบวกหลังการตั้งนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่เพราะกระบวนการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มลุกคลุกคลานมานานกว่า13ปีโดยครั้งล่าสุดของการพบกันระหว่างหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยที่นำโดยพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาและอุสตาดอานัทอับดุลเราะห์มานหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่าย BIN เมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกรอบสันติภาพ PDPIF และมีเป้าหมายสุดท้ายคือ End State แต่ดูเหมือนว่าจุดยืนนี้ยังสวนทางกันระหว่างรัฐไทยและ BIN โดยฝ่ายไทยยังยึดแนวทางหลัก3แนวทางคือการยุติความรุนแรงการปรึกษาหารือสาธารณะและการแก้ปัญหาทางการเมืองแต่ BIN กลับสื่อสารออกมาในมุมที่ต่างกัน
1: ด้านpenambahan dari segi topik itu maka kita sesuaikan
2: นี่เป็นการสื่อสารครั้งล่าสุดของโฆษกคณะพูดคุยสันติสุขฝ่าย BIN ผ่านสื่อ Facebookเมื่อวันที่9ธันวาคมปีที่ผ่านมาซึ่งเนื้อหาระบุถึงแนวคิดของคำนิยาม End State ในมุมของ BIN 5ประเด็นคือการใช้อำนาจร่วมรูปแบบการปกครองสำหรับประชาคมปัตตานีที่สอดคล้องกับลักษณะพิเศษของเชื้อชาติข้อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองตนเองสำหรับประชาคมปัตตานีรวมไปถึงอำนาจทางการเมืองหรืออำนาจในการบริหารการเงินด้วยตัวเองและอำนาจเพื่อบัญญัติกฎหมายระดับภูมิภาคเกี่ยวกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภาษาการนำระบบการศึกษาที่สะท้อนคุณค่าสอดคล้องกับลักษณะพิเศษของเชื้อชาติและข้อสุดท้ายคือการใช้ชีวิตของประชาชนการบริการทางสังคมและสวัสดิการตามหลักสิทธิมนุษยชนและคุณค่าสากลหลังการสื่อสารครั้งล่าสุดจนได้หัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยคนใหม่ BRNก็ไม่ได้สื่อสารอย่างเป็นทางการอีกเลยแต่ในมุมมองของนักวิชาการที่มีความใกล้ชิดระบุว่าวิธีการสื่อสารแนวคิดของ BIN ก็ถูกแสดงผ่านการก่อเหตุเช่นกัน
3: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่มันเจ็บปวดในพื้นที่ว่าวิธีการสื่อสารของ BIN ไม่ใช่แค่วาทกรรมหรือว่าคำพูดอย่างเดียวนะครับแต่พวกเขาก็สื่อสารผ่านการโกหกนะครับและเท่าที่เราเห็นนะครับการโกหกกุมังโกบันชนกุมังโกเริ่มทีขึ้นใช่ไหมครับและนี่แหละมันจะเป็นเขาพยายามจะสื่อถึงบางเรื่องนะครับอาจจะไม่พอใจตัวความคืบหน้าของคำพูดคุยอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งเนื่องจากว่าคำพูดคุยเป็นช่องทางที่จะระบายความคิดหรือเผยแพร่หรือสื่อสารความคิดของเขานะครับแต่ในเมื่อไม่มีช่องทางทางคำแบบนั้นเขาก็ไม่มีวิธีการสื่อสารเลยนอกจากการใช้ความรุนแรงและเราก็อย่าลืมว่าเขาใช้ความรุนแรงในการสื่อสารตั้งแต่20ปีที่แล้วตั้งแต่ปีสองปี47นะครับ
2: นายฮารายังเห็นว่า BIN ยังควรเป็นกลุ่มหลักที่รัฐต้องพูดคุยเพราะเป็นกลุ่มขบวนการที่มีโครงสร้างอำนาจควบคุมพื้นที่สามารถสร้างคนรุ่นใหม่ได้ตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาส่วนเนื้อหาในการพูดคุยหากเริ่มต้นจากการล้มกระดานและคุยกันในแนวทางใหม่ก็อาจไม่ใช่สัญญาณที่ดีนัก
3: อันนี้ไม่ได้ดูถูกฟันไทยนะครับแต่ฟันไทยผู้เรียนหัวหน้าคณะพูดคุยตั้งแต่ปี2022หรือ2020ก็แล้วกันกี่คนแล้วและฟันเบียร์เรนนะครับยันใจคงดูมเลยซึ่งแสดงถึงเสถียรภาพบางอย่างในองค์กรเมื่อเราจะดูอายุเฉลี่ยของคนโกหกหรือว่าผู้ต้องสงสัยคดีความมั่งคงที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกหกนะครับอายุของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในอายุ40 50นะครับตัวนี้ก็อายุประมาณ20 30ใช่มั้ยครับซึ่งไม่ก่อมั่วพวกเขาเนี่ยเป็นรุ่นที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากปี47นะครับไม่ใช่ว่าเขาใช้องค์กรหรือว่าสมาชิกคนเดิมๆใช้ในการทำงานแต่เขาเป็นองค์กรที่สามารถสร้างบุคคลใหม่ได้
2: นายกัสตูรีมาโกตาประธานขบวนการปลดปล่อยสหปัตตานีหรือพูโลสื่อสารกับผู้สื่อข่าวไทย PBS ผ่านข้อความออนไลน์โดยเห็นว่ารัฐไทยควรคุยกับขบวนการทุกกลุ่มไม่ใช่แค่ BIN และเห็นว่ารัฐต้องยอมคุยเรื่องการเมืองจริงไม่ใช่แค่ความไม่สงบควรลดการใช้กฎหมายพิเศษควบคู่กับการสร้างความเชื่อใจและเปิดให้ประชาชนในพื้นที่เป็นตัวแสดงไม่ใช่แค่รัฐและกลุ่มขบวนการเท่านั้น สอดคล้องกับความเห็นของนายฮายีสามารถแอร์ท่าน้ำอดีตแกนนำกลุ่มพูโลที่มองว่าเหตุรุนแรงในพื้นที่ไม่ได้เกิดจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเกิดจากการก่อเหตุรุนแรงจากกลุ่มผู้คิดต่างเพียงอย่างเดียวการพูดคุยกับทุกกลุ่มจึงมีความจำเป็นรวมถึงการนิรโทษกรรมให้ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงและการกลับมาแก้ปัญหาที่รากคือการให้คนมีงานทำ
4: ตอนนี้รัฐบาลจะแก้นะก็แก้บัตร

0: ของประชาชนให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำสองเรื่องทุกขีนี่ตัวเลี้ยทุกกลุ่มมาถ้ากลุ่มเดียวไม่จบเพราะกลุ่มยังไม่ได้ไม่รวมนี่เขาพูดกับผมว่าเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มมุญาฮิดีนี่เขาว่าบายีถ้าไม่เลี้ยกลุ่มขาวเขาต่อต้านแน่นอนดูนะเวลาไปคุยที่นู่นยังไม่เจอนะปุ้งปังปุ้งปังกันไม่รู้ใครนะไม่รู้ใครแต่ว่าลองดูนะถ้าจะให้สงบนะลองดู
1: กระบวนการพูดคุยสันติสุขเริ่มต้นเมื่อปี2556ในสมัยของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเริ่มพูดคุยกับกลุ่ม BIN แต่ต้องยุติไปหลังการรัฐประหารปี2557หลังจากนั้นในปี2558สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กลับมาสานต่อแต่เปลี่ยนมาพูดคุยกับกลุ่มมาราปัตตานีซึ่งมีกลุ่มผู้เห็นต่าง6กลุ่มโดยหนึ่งในนั้นก็มีกลุ่ม BIN เข้าร่วมด้วยและในปี2561ก็กลับมาเริ่มพูดคุยเฉพาะกลุ่ม BIN เป็นหลักซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามผลการปรับกระบวนทัพของฝ่ายไทยท่าทีของ BIN และมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อกำหนดเส้นทางเดินของการพูดคุยที่ฟื้นกลับมาใหม่อีกครั้งดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
2: รัฐบาลอนุทิน2แสดงเจตนาที่จะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อย่างชัดเจนนะครับล่าสุดมีข้อเสนอจากอาจารย์วันนอหรือวันมูฮัมหมัดนอมัทฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับที่เสนอแผน4เสาหลักในการสร้างสันติสุขหัวใจสำคัญอยู่ที่ความต้องการของรัฐบาลไทยและกลุ่มผู้เห็นต่างนะครับรวมถึงมุมมองที่มีต่อการพูดคุยสันติสุขด้วยเราจะเจาะรายละเอียดแผนสันติสุขกับอาจารย์วันนอครับ
3: ถ้าอาจารย์ช่วยในเรื่องคลี่คลายปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แค่นี้ก็เรียกว่าคุ้มค่าที่ได้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาแล้วนะครับสั่งการในนามผมได้เลยในสิ่งที่จะต้องสั่งการในพื้นที่นั้น
4: เนื่องจากว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นมาสะสมมานานหลายรัฐบาลมาแล้วเพราะนั้นการจะแก้ปัญหานี้ก็คงต้องใช้เวลาบ้างด้วยความรบกวนที่ท่านนายกได้สั่งการให้ทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนใต้รับปฏิบัตินั่นก็คือเรื่องการเข้าใจเข้าถึงแล้วพัฒนา
2: อาจารย์วนอครับต้องย้อนกลับไปก่อนทำไมอาจารย์ถึงรับงานนี้ครับ
5: คือในเรื่องของพื้นที่ความสงบสุขสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีอยู่3จังหวัดกับ4อำเภอนั้นความจริงเหตุการณ์มันล่วงเลยมา23ปีแล้วมันกลายเป็นปัญหาของประเทศไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในปัตตานียะลาธิวาสแต่เวลาข่าวออกไปจากสื่อมวลชนมันออกไปทั่วโลกมันบอกว่าประเทศไทยไม่สงบนะแล้วก็ไม่มีการสันติภาพอะไรทางเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นจึงเรียนท่านนายกว่าเราต้องมองปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เป็นปัญหาของประเทศและเป็นปัญหาของภูมิภาคแล้วอาจจะกลายเป็นปัญหาที่มันกระจายออกไปทั่วโลกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรีบดำเนินการเพื่อให้เกิดความสงบสุขที่ยั่งยืนโดยเร็วแล้วก็ที่ผมรับไปเพราะว่าหนึ่งผมเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็สมผมเป็นผู้แทนมาหลายสิบปีแล้วก็เป็นฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลก็สองสามรัฐบาลเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์อะไรต่างๆและเมื่อท่านนายกอยากจะให้ช่วยผมจึงเต็มใจและถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติครับ
2: ทำไมอาจารย์ไม่ทำตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วฮะตอนนั้นก็ร่วมรัฐบาล
5: ก็ทำในหน้าที่ที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นสมัยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมผมก็พัฒนาเยอะในเรื่องของถนนเดินทางในเรื่องของสนามบินแต่ว่าเมื่อเรามีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเราคงจะไปเน้นว่าพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ต้องทำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม2สมัยหรือรัฐมนตรีมหาดไทย

0: ก็ต้องดำเนินการทั่วประเทศแต่ตอนนี้บทบาทที่เป็นเจ้ากระทรวงที่ต้องดูแลทั่วประเทศผมไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อท่านนายกมอบให้ทำงานเฉพาะในพื้นที่บางกิจกรรมเราก็ต้องทำหน้าที่ตามบทบาทนั้น
1: ครับถ้าฟังดูอาจารย์วันนอเนี่ยไว้ใจนายกมากพอสมควรนายกเนี่ยฟังดูก็เหมือนจะไว้ใจอาจารย์วันนอมากนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกอาจารย์วันนอสั่งเลยคำว่าสั่งแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยอาจารย์สั่งได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
2: สั่งการในนามผมได้เลยในสิ่งที่จะต้องสั่งการในพื้นที่นั้นผมว่าโอ้ถ้าอาจารย์ช่วยในเรื่องคลี่คลายปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แค่นี้ก็เรียกว่าคุ้มค่าที่ได้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาแล้วนะครับในเรื่องทางการเมืองท่านก็แสดงความชัดเจนว่าท่านให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับกลุ่มที่ท่านทำการเมืองอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรคประชาชาติก็พร้อมที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลอย่างเต็มที
0: ่คงจะสั่งไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าให้คำปรึกษาหรือให้แนวทางให้กับท่านนายกท่านนายกรัฐมนตรีเห็นดีเห็นชอบด้วยท่านก็คงจะมอบให้หน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะเป็นงานด้านความมั่นคงงานด้านการศึกษางานทางด้านการปกครองอะไรที่เสนอแนะไปถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็เลือกหน่วยงานนั้นไปสั่งการผมไม่สามารถไม่มีกฎหมายใดที่จะไปสั่งการ
1: ถ้ามองเป็นหน่วยๆแล้วฮะอาจารย์ถ้าไม่พูดถึงคอนเซปต์นะครับมีสอบตกอรมนหรือคณะพูดคุยสันติสุขเนี่ยอาจารย์ดูส่วนไหนหรือดูในภาพรวมด้วย
0: ในภาพรวมเราก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องงานบูรณาการช่วงจังหวะใดจะเป็นงานด้านใดที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆอันไหนเป็นรองรองเช่นในช่วงแรกๆที่เรามีปัญหาในเรื่องจัดการเรื่องความมั่นคงโครงตั้งแต่ปีประมาณปี47นะฮะป
1: ี
0: 47 20กว่าปีมาแล้วนั้นผมก็เห็นว่าตอนนั้นเราเอาความมั่นคงนำหน้าแต่ในปัจจุบันนี้20กว่าปีผ่านมาเกือบ30ปีมาแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเราต้องค่อยๆลดนะในเรื่องความมั่นคงซึ่งถ้าพูดจริงๆในขณะนี้แล้วเราใช้ระบบการปกครองที่เป็นแบบปกติก็น่าจะใช้ได้แต่ไม่ได้ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีการวางระเบิดไม่มีการยิงแต่อันนี้มันถ้าดูสถิติมันลดลงไปเยอะ
1: ครับ
0: เราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำไงให้สิ่งเหล่านี้ให้ภาคประชาชนฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยตำรวจในพื้นที่รับภาระ
1: ครับ
0: เพิ่มเติมมากขึ้นทหารที่ดูแลพื้นที่ในขณะนี้เราก็ไม่ปฏิเสธความสำคัญนะเพราะว่าเขาก็มีศักยภาพแต่ต้องลดบทบาทลงบ้างเช่นว่าให้ทหารเหล่านั้นในจำนวนใกล้เคียงกันเดิมเนี่ยอยู่ในกรมกองทั้งหลายคอยช่วยเหลือ
1: ปลายทางนี้หมายถึงว่าเราจะเห็นภาพมีแต่ผู้คนมีอาสาสมัครช่วยกันดูแลกันเองไม่เห็นทหารออกจากกรมกองไปตะเวน
0: ทางกองครับ
1: อันนี้คือภาพที่อาจารย์อยากจะเห็น
0: ภาพอยากจะเห็นเพราะทำไมครับตราบใดที่เรามีทหารอยู่ตามถนนแล้วก็มีทหารขี่รถยนต์ออกไปลาดตะเวนขี่มอเตอร์ไซค์ลาดตะเวนหรือเดินไปลาดตะเวนคนที่มาเห็นนักท่องเที่ยวมาเห็นเขาก็ต้องมองว่าเอ้ยบ้านเมืองนี่มันอยู่ในภาวะสงครามไม่ปกติใช่ไหมฮะแต่งชุดอะไรไปคนที่จะมาลงทุนเขาก็เลือกไปลงทุนที่อื่นดีกว่าเพราะมันไม่สงบถึงจะพูดว่าเราต้องการให้เข้ามาลงทุนแต่สิ่งที่เขาเห็นกับตาว่าสถานการณ์มันยังไม่ปลอดภัยผมอยากจะเรียนตรงนี้เลยเพิ่มเติมว่าการพัฒนาใดๆในภูมิภาคใดๆสิ่งอันแรกที่ต้องมีคือความปลอดภัย
1: แล้วกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบล่ะครับ
0: ครับ
1: ปลายทางมันจะถึงขั้นไหนต้องมีนิรโทษกรรมไหมเหมือนกับยุคที่เราเจอกับคอมมิวนิสต์เมื่อก่อน
0: อันนั้นก็เป็นรายละเอียดการนิรโทษกรรมนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเหมือนกันเมื่อถึงเวลานะฮะไม่ต้องรอคือการเนรโทษกรรมเราก็มีการเนรโทษกรรมคนที่ทำผิดเยอะแยะการที่มีความผิดที่ความเห็นแตกต่างกัน ทางด้านการเมืองก็คงจะมีการนิรโทษกรรมได้ตามหลักของกฎหมายครับ
1: ในแผน4ปีนี้อาจารย์มีไอเดียเรื่องนี้อยู่ในนั้นไหม
0: อันนี้ต้องอยู่ที่ของเวทีที่จะคุยกันผมเห็นว่า

0: การความปลอดภัยแห่งชาติผู้บริการสำนักงานความปลอดภัยซึ่งท่านจะมีข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศความปลอดภัยคือในกิจการด้านพลเรือนแต่ขณะเดียวกันก็ดูแลด้านความมั่นคงแต่ทั้งหมดนั้นผมก็คิดว่าเวทีเจรจานั้นมีประโยชน
1: ์
0: นะมีประโยชน์เพราะจะได้ต่างประเทศหรือโลกก็จะเห็นว่าเราพร้
1: อม
0: ที่จะมีการเจรจาเพื่อให้เกิดความสงบสุขนะขึ้นมาแต่เวทีเจรจาบนโต๊ะ
1: ครับ
0: เป็นทางการผมคิดว่าโอกาสจะเกิดความสำเร็จมันน้อยมากเพราะคนเราเวลาเจรจาเดี๋ยวต้องออกไปแถลงข่าวเดี๋ยวทีวีออกมา
1: ภาพลักษณ์สำคัญ
0: ทุกคนไม่อยากถอยเพราะถอยแล้วเสียมวลชนเสียอะไรต่างๆก็จะเอาชนะกันให้ได้มากที่สุดบนเวทีนั้นซึ่งโอกาสจะนะการเจรจาต้องมีคู่ขนาน
1: ครับ
0: คือการเจรจาก็เรียกว่าใต้โต๊ะนะยังไม่เป็นในการเจรจาต่างๆซึ่งอันนี้มันจะได้ผลมากไม่มีการแถลงข่าวแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เจรจาแต่เป็นคนที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นมาอาจจะบางส่วนของพื้นที่เจรจาบนโต๊ะหรืออีกทีมึงเลย
2: มันต้องมั่นใจเพราะทั้งหมดมันก็ต้องมาจากนโยบายมันก็ต้องมาจากตัวรัฐบาลนะครับเขาก็นำนโยบายของเราไปแล้วก็ไปเจรจาตามแนวทางที่เราได้ให้กับพวกให้กับเขาไว้ท่านธนัทผู้อำนวยการข่าวกองเนี่ยวันนี้เป็นช่วงที่ท่านยังอยู่ในราชการท่านมีเครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆมากมายโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศมีข้อมูลนะครับเชิงลึกต่างๆมากมายก็คิดว่าท่านน่าจะมาเป็นผู้เจรจา
1: ถ้าฟังรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาเวลาพูดถึงการเจรจาผมขอพาดพิงรัฐบาลที่แล้วม
0: ี
1: การตั้งข้อสังเกตว่า BRN หรือคนที่เราคุยด้วยเนี่ยตัวจริงหรือเปล่าซึ่งจากการข่าวของผมเนี่ยของ BRN เนี่ยเขาแทบจะเป็นคนเดิมกลุ่มเดิมที่สานงานต่อเนื่องคำถามกลับครับรัฐบาลไทยเองต่างหากอันนี้ตัวจริงหรือเปล่าเพราะอาจารย์ก็บอกเองเราเปลี่ยนมาหลายยุคแล้วนะ
0: ครับคือ เราไม่มีการคุยในคนที่จะไปเจรจาด้วยกันของเราว่าหลักการที่เราจะคุยกันอยู่ตรงไหนอย่างไรเราต้องคุยให้มันมีความชัดเจนอย่างที่ผมว่าต้องยึดรัฐธรรมนูญต้องยึดของกฎหมายส่วนการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมนั้นก็รัฐธรรมนูญก็พูดไปหมดแล้วกฎหมายท้องถิ่นก็มีไว้หมดแล้วตัวอย่างก็มี
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอกเวลาเราไปคุยเนี่ยฝั่งเราเองมันเหมือนไม่ได้คุยกันมาก่อนแล้วผมได้ข้อมูลอีกด้านนึงว่าเหมือนกับไปคุยระดับบนอาจจะพูดอย่างหน้างานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เขาอาจจะทำอีกอย่างอันนั้นมันเป็นจริงแบบนั้นไหมฮะ
0: ผมว่าคุยกันบนโต๊ะเนี่ยต่างคนต่างก็ไม่ได้หวังความสำเร็จอะไรต่างฝ่ายเราก็ไปประชุมตามหน้าที่ชาวมาเลเซียเขาก็บ่นว่ามากี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะครับต่างฝ่ายนู้นก็เหมือนกันไม่ใช่ฝ่ายละฝ่ายนู้นก็เหมือนกันเขาก็มาประชุมตามละตามหน้าที่มาประชุมเพราะว่าเวลาเสร็จประชุมต้องแถลงข่าวเขาต้องการจะได้อะไรการสนับสนุนจากคนที่เห็นด้วยกับเขามากขึ้นตามลำดับเขาก็ถอยไม่ได้ต่างฝ่ายเราถอยก็ไม่ได้เราก็เสียหลักการเพราะฉะนั้นอันนี้เราอย่าไปหวังว่าการเจรจาบนโต๊ะที่มีประเทศมาเลเซียเป็นผู้อนุเคราะห์จะสำเร็จนะเพราะต่างคนจิตใจไม่ได้ไปพร้อมที่จะให้เกิดความสำเร็จไม่มีการถอยคนละก้าวต่อกันทุกคนก็ยื่นข้อเสนอเดิมที่เสนอมา
1: ครับ
0: ต่างฝ่ายอีกก็เสนอคุยกันไปเอาพอจบก็คุยกันรอบใหม
1: ่ครับ
0: มันต้องอาศัยการคุยที่ไม่เป็นทางการ
1: อาจารย์ช่วยได้ไหมครับตรงนี
0: ้อันนี้ก็แล้วแต่รัฐบาลจะเห็นใครที่เหมาะสมคุยไอ้คำว่าไม่เป็นทางการใครก็ได้ที่ว่าจะคุยเพราะคุยเสร็จแล้วก็ไม่สามารถจะไปแถลงได
1: ้
0: นะคุยเพื่อให้อย่างเช่นว่า

0: ในขณะที่เราจะไปเจรจาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเดาเอาก่อนก็ได
1: ้
0: หาข้อมูลมาก่อนก็ได้ของเราว่าเขาเตรียมจะเสนออะไรใช่ไหมเขาเตรียมจะเสนออะไรอะไรที่เราจะคาดการณ์ยังไงแล้วเราจะนำข้อเสนออย่างไรที่เขาสามารถมันต้องรู้เขารู้เราแล้วก็หวังว่าการเจรจานั้นจะมีความคืบหน้าได้บ้าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมฟังนะวันนี้เนี่ยผมพอเห็นแล้วว่าข้อเสนอของอาจารย์อะไรแล้วตอนอาจารย์เสนอให้นายกเนี่ยอาจารย์เสนออะไรไปบ้างครับตอนนี
0: ้ก็เสนอไปทำนองนี้แหละนะพอนายกก็เองก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเจรจามาหลายครั้งแล้วไม่รู้ว่าอย่างที่พิธีกรกล่าวถึงว่าไอ้คนที่มามีอำนาจจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้เขาไม่ได้ประกาศเป็นทางการมีอำนาจจริงหรือเปล่าอันที่สอง ข้อเสนอเนี่ยก็สี่ห้าครั้งก็ไม่สามารถจะบอกว่ามันมีความคืบหน้าแต่ก็มีความจำเป็นนะการเจรจาทีนี้หัวข้อของการเจรจาเราก็อยู่บนหลักที่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไงความปลอดภัยนะเราก็เห็นว่าจำเป็นประชาชนก็ต้องการแต่เขาก็พยายามบอกว่าจะเกิดความปลอดภัยต้องให้เขามีส่วนร่วมในทางการเมืองท
1: ี
0: นี้เราก็ต้องดูว่าความมีส่วนร่วมทางการเมืองเขามันขนาดไหนขัดกันรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วถามแล้วจะเกิดผลดีหรือเปล่า
1: ครับตัวเลขคดีลักลอบขนส่งสัตว์ป่าจากไทยไปอินเดียสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เฉพาะไทยครับที่ซีเรียสกับปัญหานี้แต่อินเดียก็เตือนประชาชนของตัวเองนะครับไม่ให้ทำผิดกฎหมายเพราะ2ปีมานี้กระแสความนิยมสัตว์ป่าสัตว์แปลกในอินเดียกำลังสร้างปัญหาเหมือนกันติดตามจากคุณวาทินีนวริศวินครับ
2: รณรงค์หยุดการค้าสัตว์ป่าเป็นประกาศลงสื่อออนไลน์ของกรมป่าไม้รัฐมหาราชประเทศอินเดียร่วมกับองค์กรสิ่งแวดล้อมบอกให้ชาวอินเดียรู้ว่าการซื้อขายรวมถึงเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองหรือการนำสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยงผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด7ปีกิจกรรมรณรงค์นี้เกิดขึ้นหลังพบความนิยมซื้อขายสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าสายพันธุ์แปลกใหม่มาเป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นในอินเดียทำให้ประชากรสัตว์ป่าลดลงและมีการลักลอบนำเข้าสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบการรณรงค์ให้รับบริจาคสัตว์เลี้ยงแทนการซื้อขายด้วยในสื่อออนไลน์ยังพบบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในอินเดียรับดำเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหรือสัตว์เลี้ยงเอกโซติกต่างๆเพื่อให้ลูกค้าครอบครองสัตว์ป่าเป็นสัตว์เลี้ยงได้ถูกต้องตามกฎหมายสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการเลี้ยงสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์แปลกได้รับความนิยมไม่น้อยในอินเดียความต้องการเลี้ยงสัตว์แปลกยิ่งชัดเจนมากขึ้นในช่วง2ปีมานี้เมื่อเจ้าหน้าที่สนามบินประเทศอินเดียอย่างน้อย10แห่งสแกนพบสัตว์ป่าต่างถิ่นซุกซ่อนในสัมภาระโดยสารสัตว์ป่าหลายพันตัวที่พบในเกือบ100คดีมีที่มาจากประเทศไทยทั้งหมดตัวเลขคดีลักลอบขนส่งสัตว์ป่าทางสนามบินสุวรรณภูมิไปอินเดียเพิ่มสูงสุดในปี2568จำนวน41คดีเฉพาะปีนี้ผ่านมาเพียง4เดือนมีคดีส่งกลับสัตว์ป่าจากสนามบินในอินเดียและสกัดจับได้ก่อนเดินทางรวม15คดี1เมษายนเจ้าหน้าที่ขยายผลขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าส่งเครือข่ายชาวอินเดียซ้อนแผนซื้อข้างแว่นถิ่นใต้สัตว์ป่าคุ้มครองในราคาตัวละ 90,000 บาทจับคนไทยได้2คนระหว่างนัดส่งของย่านบางแคกรุงเทพการจับกุมครั้งนี้เชื่อมโยงกับคดีจับผู้ต้องหาชาวอินเดีย6คนซุกซ่อนแพนด้าแดงคัสคัสลิงนกงูและกิ้งก่ารวม82ตัวไว้ในกล่องพลาสติกและถุงผ้าปะปนกับสัมภาระขณะเตรียมเดินทางไปเมืองมุมไบประเทศอินเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ครั้งนั้นมีคนไทยกลุ่มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงเอกโซติกทำหน้าที่จัดหาขนส่งอำนวยความสะดวกร่วมกับนายหน้าชาวอินเดียเข้ามาในรูปแบบทัวร์หิ้วสัตว์แปลก
3: ชื่อในการจองโรงแรมจองไอ้ผู้ชายเนี่ยมีชื่อในการจองตั๋วเครื่องบินให้6คนนี้
2: ผู้ต้องหา1ใน6คนมีอาชีพเป็นคนขับรถประจำกรมสรรพากรของอินเดียให้การว่าทำหน้าที่จัดหาคนมาหิ้วกระเป๋าสัตว์ป่าขนไปเมืองมุมไบเมื่อส่งของที่สนามบินสำเร็จ

0: จะได้รับค่าจ้าง 10,000 รูปีหรือราว 3,500 บาทโดยมีนายหน้าชาวอินเดียอีกคนวางแผนประสานงานล่าสุดมีข้อมูลว่าหนึ่งในตัวการใหญ่ชาวอินเดียถูกจับแล้วขณะเดินทางเข้าไทยเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์จนขยายผลจับผู้กระทำผิดเพิ่มเติม
1: ขยายผลจนรู้ว่าคนที่นำสัตว์ไปส่งเนี่ยอยู่ที่ไหนก็นำไปสู่การจับกลุ่มที่เขาเอาข้างแว่นเนี่ยมาขายเนี่ยก็เป็นผู้ที่สนับสนุนแก๊งอินเดียนี่แหละครับทำให้เรารู้เครือข่ายนะครับแล้วมันก็จะมีผู้เกี่ยวข้องอีกไม่ใช่คนคนนี้คนเดียวที่โดนจับกลุ่ม
0: ช่วงเดือนเมษายนมีคดีส่งกลับสัตว์ป่าจากอินเดียและพยายามลอบขนสัตว์ป่าจากไทยไปอินเดียหลายครั้งสัตว์ป่าที่ถูกส่งกลับจากประเทศอินเดียคดีล่าสุดเกิดขึ้นวันที่23เมษายนอีก2คดีในเดือนเดียวกันเจ้าหน้าที่สกัดจับชาวอินเดียไว้ได้ก่อนสัตว์ป่าจะถูกนำออกจากประเทศไทย13เมษายนเจ้าหน้าที่ตรวจค้นกระเป๋าเดินทางของชายชาวอินเดียพบชะนีกิ้งก่าคาเมเลียนและเต่าญี่ปุ่นรวม39ตัวและซากชะนี1ตัวซุกซ่อนในตะกร้าพลาสติกปะปนกับสัมภาระส่วนตัวบริเวณจุดส่งกระเป๋าเกินขนาดเตรียมไปเมืองโกกาตาประเทศอินเดียไม่ถึงสัปดาห์หญิงชาวอินเดียถูกจับขณะเตรียมเดินทางไปเมืองบังกาลอตรวจสอบสัมภาระโดยสารพบแร็คคูน4ตัวหนูเดกู1ตัวเต่าเสือดาวเต่าอัลดาบ้าเต่าสแนปปิ้งและเต่าสุขาต้ารวม9ตัวซุกซ่อนในกล่องกระดาษและตะกร้าพลาสติกอำพรางทับด้วยเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาความผิดตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพรบศุลกากรพรบโรคระบาดสัตว์และพ.ร.ก.การประมงส่วนสัตว์ป่าของกลางอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานจำแนกตามชนิดพันธุ์สัตว์ที่ต้องดูแลรักษาใกล้ชิดจากอาการอ่อนเพลียระหว่างลักลอบขนส่งและถูกจำกัดพื้นที่เป็นเวลานาน
1: เป็นเรื่องของชาวอินเดียเป็นหลักที่โดนคดีเยอะสุดนะครับก็ยังขนกันเรื่อยๆนะครับบางทีเป็นรายวันเลยจับก็ส่วนมากก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมมีเต่าก็เหมือนเดิมนะครับแต่ทีเนี้ยเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของเราต้องขยายผลทางความเชื่อมโยงนะครับเราจะไม่ปล่อยว่าจับได้แล้วก็จบไปเราต้องไปปล่อยไปดูว่าเขาไปรับของมาจากไหนจากใครนะครับความสัมพันธ์การโอนเงินการที่พักอะไรต่างๆซึ่งจริงๆอ่ะคนที่ขายเขาอ่ะคนไทยอ่ะนะครับก็น่าจะต้องถ้าไม่รู้หรือว่าอยากขายของเนี่ยก็จะต้องเตือนเขาว่ามันผิดกฎหมายแต่ทีเนี้ยแสดงว่ามีมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเขารู้ว่ามันขายแล้วมันส่งออกมีกำไรก็เลยทำ
0: เมื่อรวบรวมข้อมูลคดีลักลอบส่งออกสัตว์ป่าทางอากาศจากกรมอุทยานพบว่าตั้งแต่ปี2563ถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่สนามบินในประเทศอินเดียอย่างน้อย14แห่งส่งกลับสัตว์ป่าที่มีต้นทางมาจากประเทศไทยได้กว่า 7,000 ตัวในจำนวนคดีมากกว่า100คดี3อันดับแรกสัตว์ป่าถูกตรวจพบที่สนามบินนานาชาติเมืองบังกาลอร์สนามบินมุมไบและสนามบินเจนไนตามลำดับผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียอยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนหาผู้กระทำผิดคนไทยที่ให้การสนับสนุนสัตว์ป่าที่พบมากที่สุดคือกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูกิ้งก่าและเต่ารองลงมาคือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทั้งหมดเป็นสัตว์ต่างประเทศหลายชนิดพันธุ์อยู่ในบัญชีอนุสัญญาไซเตสองค์กรด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าระหว่างประเทศระบุว่าความต้องการของตลาดสัตว์เลี้ยงพิเศษกลุ่มสัตว์แปลกเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นในเอเชียสัตว์ประจำถิ่นถูกลักลอบขนย้ายสู่ตลาดค้าสัตว์ป่าจำนวนมากผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญากรมอุทยานให้ข้อมูลว่าประเทศไทยอนุญาตให้นำเข้าครอบครองและเพาะพันธุ์สัตว์เอกโซติกได้ประกอบกับความชำนาญของผู้เพาะเลี้ยงทำให้ได้สัตว์เพาะพันธุ์จำนวนมากเป็นอีกสาเหตุที่ไทยกลายเป็นตลาดค้าสัตว์แปลกที่ได้รับความนิยมข ขณะนี้มีรายชื่อชาวอินเดียกว่า150คนอยู่ในข่ายเฝ้าระวังและจับตาความเคลื่อนไหวหากเดินทางเข้าไทยตัดวงจรตัวเล็กสาวถึงนายหน้าและนายทุนเพื่อยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินวาทินีนวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: บัญชีหนึ่งของไซเตส
3: หุ่นยนต์กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกวงการนะครับไม่เว้นในด้านศาสนาครับที่เกาหลีใต้นำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มาร่วมพิธีทางพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกด้วยติดตามใน Science Tech Weekly อัปเดตกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
4: Science Tech Weekly อัปเดตสัปดาห์นี้ครับไปดูมิติใหม่ของเทคโนโลยีและศาสนาที่อยู่ร่วมกันได้ในเกาหลีใต้ครับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เข้าพิธีรับศีลที่กรุงโซนะครับที่น่าสนใจก็คือมีการปรับปรุงศีล5ให้เข้ากับหุ่นยนต์ด้วยครับที่วัดโชกเยในกรุงโซศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายโชกเยซึ่งเป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้กาบีหุ่นยนต์พระฮิวแมนนอยด์ตัวแรกของเกาหลีใต้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาครับในพิธีบรรพชาและรับศีลของหุ่นยนต์หุ่นยนต์พระกาบีสูง130ซมสวมจีวรสีเทาสลับน้ำตาลตามแบบฉบับดั้งเดิมและสวมรองเท้าสีดำเข้ามายืนต่อหน้าเหล่าพระสงฆ์พร้อมกล่าวคำปฏิญาณว่าจะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาหุ่นยนต์กาบีพนมมือและก้มกราบพระสงฆ์ประธานในพิธีก่อนที่พระสงฆ์อีกรูปจะเข้ามาคล้องประคำ108เมตรนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือมีการปรับปรุงศีล5เพื่อให้เหมาะกับ AI และหุ่นยนต์โดยเฉพาะครับศึกษาข้อมูลจาก Gemini และ ChatGPT มาก่อนด้วยข้อ1คือเคารพและไม่ทำลายชีวิต2ไม่ทำความเสียหายแก่หุ่นยนต์ตัวอื่นหรือสิ่งของ3ปฏิบัติตามคำสั่งมนุษย์และไม่โต้เถียง4ไม่ประพฤติหรือพูดจาในลักษณะหลอกลวงและ5ประหยัดพลังงานและไม่ชาร์จไฟเกินความจำเป็นครับกาบีมาจากการประสมคำว่าสิทธัตถะและคำว่าเมตตาในภาษาเกาหลีนะครับเพื่อให้เป็นชื่อที่ออกเสียงง่ายไม่ดูล้าสมัยและเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่ความเมตตาไปทั่วโลกครับทางวัดหวังว่าพิธีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมพิจารณาเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์อย่างสันติโดยกาบีจะเข้าร่วมเทศกาลแห่คมไฟหรือว่ายอนดึงเวในช่วงวันวิสาขบูชาปลายเดือนนี้นะครับพร้อมกับเพื่อนหุ่นยนต์อีก3ตัวก็คือซอกจาโมฮีและนิซาครับก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่หุ่นยนต์ก็มีการเปิดตัวหุ่นยนต์พระเช่นเดียวกันครับพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกียวโตและบริษัทวิศวกรรมชื่อว่าบุตต้ารอยครับโดยใช้หุ่นยนต์รุ่น Unit 3 G1 จากประเทศจีนนะครับติดตั้งซอฟต์แวร์ AI Buddha Bot Plus ได้รับการฝึกฝนด้วยคัมภีร์พุทธศาสนาที่ลึกซึ้งและเข้าใจยากที่สุดสามารถตอบคำถามที่ละเอียดอ่อนซึ่งบางครั้งผู้คนอาจรู้สึกอายหากต้องปรึกษาพระที่เป็นมนุษย์จริงๆให้คำแนะนำด้วยเสียงทุ้มต่ำที่ฟังแล้วรู้สึกสงบครับเช่นสอนให้ปล่อยวางความคิดที่วุ่นวายแนวคิดที่ญี่ปุ่นมาจากการเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุและประชากรลดลงนะครับทำให้ขาดแคลนพระสงฆ์ที่จะมาประกอบพิธีกรรมในอนาคตหุ่นยนต์เหล่านี้ก็อาจจะเข้ามาช่วยหรือว่าทดแทนมนุษย์ในการทำพิธีกรรมทางศาสนาบางอย่างซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของวัฒนธรรมความเชื่อด้วยครับจากหุ่นยนต์ทางบกนะครับลงไปดูใต้ทะเลกันบ้างครับนี่คือหุ่นยนต์ที่จะไปศึกษาพฤติกรรมของวานหัวทุยครับหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะตัวนี้นะครับจะไปทำความเข้าใจภาษาที่มันพูดสื่อสารกันครับทำให้เข้าใจพฤติกรรมมันมากขึ้นครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากโปรเจกต์เซติครับได้พัฒนาหุ่นยนต์ใต้น้ำที่ทำงานได้ด้วยตนเองคล้ายกับรถยนต์ไร้คนขับนะครับกลายเป็นหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์นะครับด้วยการฟังเสียงวานเพื่อถอดรหัสภาษาการสื่อสารและการปรับทิศทางเพื่อติดตามวานไปได้ตลอดเวลาต่างจากเดิมที่ทำได้เพียงบันทึกเสียงมาวิเคราะห์ย้อนหลังเท่านั้นครับวานหัวทุยดำน้ำได้ลึกกว่า 1.6 กิโลเมตรนะครับและอยู่ใต้น้ำนานเกือบชั่วโมงทำให้การสังเกตการต่อเนื่องทำได้ยากครับส่วนอุปกรณ์แบบเดิมอย่างเช่นแถบดูดติดตัววานก็หลุดออกได้ในเวลาไม่กี่วันหุ่นยนต์นี้เคลื่อนที่ด้วยระบบปรับการลอยตัวนะครับทำให้ประหยัดพลังงานมากสามารถปฏิบัติภารกิจได้นานหลายเดือนหรือว่าเป็นปีและเดินทางข้ามมหาสมุทรได้ด้วยครับวานหัวทุยสื่อสารด้วยเสียงคลิกที่เรียกว่าคอดัสนะครับนักวิจัยต้องการเก็บข้อมูลเสียง งในระยะยาวเช่นเสียงของลูกวานตั้งแต่ปีแรกเพื่อนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และนำ AI ช่วยวิเคราะห์ว่าวานเหล่านี้คุยอะไรกันและมีรูปแบบภาษาอย่างไรครับระบบนี้ก็จะช่วยให้เห็นว่ากิจกรรมของมนุษย์เช่นเสียงเรือขนส่งสินค้าการก่อสร้างนอกชายฝั่งการประมงส่งผลต่อพฤติกรรมและการสื่อสารของวานอย่างไรด้วยนะครับเพื่อหาแนวทางปกป้องพวกมันได้แม่นยำมากขึ้นครับปิดท้ายวันนี้กับการวิจัยที่มาช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรเมื่อไปสำรวจอวกาศหรือว่าอยู่นอกโลกนะครับด้วยไลเคนสังเคราะห์ครับมหาวิทยาลัย Imperial College London กำลังพัฒนางานวิจัยไลเคนสังเคราะห์ครับด้วยการสร้างระบบจำลองธรรมชาติโดยนำไซยาโนแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียสังเคราะห์แสงมาทำงานร่วมกับยีสต์ไซยาโนแบคทีเรียจะทำหน้าที่เปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแสงแดดให้กลายเป็นน้ำตาลนะครับส่วนยีสต์จะรับน้ำตาลเหล่านั้นไปแปรรูปเป็นสารเคมีที่มีประโยชน์เช่นเชื้อเพลิงชีวภาพยารักษาโรคและส่วนประกอบของอาหารไลเคนในธรรมชาติคือการอยู่ร่วมกันระหว่างเชื้อราและสาหร่ายหรือว่าไซยาโนแบคทีเรียครับมักเติบโตช้าแต่ว่าไลเคนสังเคราะห์นี้ถูกออกแบบให้เติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถปรับแต่งระบบเผาผลาญเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่มนุษย์ต้องการได้อย่างแม่นยำกระบวนการนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศและผลิตสารเคมีได้อย่างยั่งยืนซึ่งโครงการนี้ก็เป็นที่สนใจจากหน่วยงานอวกาศเพราะว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ครับในอวกาศที่ปกติยีสต์ต้องการน้ำตาลซึ่งหาได้ยากนอกโลกนะครับแต่ระบบนี้สร้างน้ำตาลได้เองจากแสงและคาร์บอนไดออกไซด์ครับนักวิจัยก็มองไปถึงการใช้ระบบนี้ในการผลิตวัสดุก่อสร้างบนดาวอังคารด้วยนะครับหรือว่าการผลิตเชื้อเพลิงและอาหารระหว่างปฏิบัติภารกิจในอวกาศแล้วก็จะเปลี่ยนจุลินทรีย์ให้กลายเป็นโรงงานขนาดเล็กที่พึ่งพาตนเองได้เพียงแค่มีแสงและอากาศก็สามารถผลิตทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้ทั้งบนโลกและนอกโลกด้วยครับนี่คือ Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
3: หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBSวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: ความพยายามที่จะยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นยังคงตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนค่ะหลังสถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งจากเหตุปะทะกันบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานขณะเดียวกันมันมีการวิเคราะห์มาจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเองนะคะที่บอกว่าอิหร่านยังสามารถทนหรือว่าต้านทานการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐได้อีกหลายเดือนค่ะกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยภาพเป็นวิดีโอเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาระบุว่าเป็นภาพกองเรือลาดตระเวนในน่านน้ำสากลเพื่อปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าการประเมินของสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA ระบุว่าอิหร่านจะต้านทานแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐได้อีกประมาณ4เดือนนั่นแสดงให้เห็นว่าอำนาจต่อรองของสหรัฐต่ออิหร่านยังคงมีจำกัดเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงสหรัฐยังบอกด้วยว่าคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการประเมินของ CIA เป็นเท็จนะคะและยืนยันว่าการปิดล้อมของสหรัฐกำลังสร้างความเสียหายอย่างแท้จริงต่ออิหร่านและกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งตัดขาดการค้ากระทบต่อรายได้และเร่งให้เกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวบอกว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐเชื่อว่ามอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยังคงมีบทบาทในการกำหนดกลยุทธ์สงครามและการเจรจากับสหรัฐค่ะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีช่วงเริ่มต้นสงครามเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์รายงานยังบอกด้วยว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านยังคงอยู่ระหว่างการพักฟื้นจากบาดแผลไฟไหม้และอาการบาดเจ็บอื่นโดยแยกตัวอยู่เป็นส่วนใหญ่และจะติดต่อสื่อสารผ่านทางผู้ส่งสารแทนการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้หน่วยข่าวกรองสหรัฐเชื่อว่ากลุ่มผู้นำของอิหร่านกำลังเผชิญกับภาวะแตกแยกโดยการตัดสินใจส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านและโมฮัมหมัดบาเกอร์การิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่าน ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐยังคงรอความชัดเจนการตอบกลับมาจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอหยุดสงครามที่ดำเนินมายาวนานต่อเนื่องกว่า10สัปดาห์โดยโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคาดว่าอิหร่านน่าจะตอบกลับเร็วๆนี้ค่ะองค์การอนามัยโลกยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเป็น6คนที่เกี่ยวข้องกับเรือสำราญที่เดินทางออกจากอเมริกาใต้นะคะ

0: คะและเมื่อวานพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มอีก2คนโดยเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างเร่งตรวจหาเชื้อและยืนยันสถานะค่ะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในจังหวัดอลิกันเตของสเปนอยู่ระหว่างการตรวจยืนยันเชื้อไวรัสฮันตาหลังหน่วยงานสาธารณสุขสเปนรายงานการพบหญิงวัย32ปีมีอาการป่วยที่คล้ายกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยมีประวัติเดินทางบนเที่ยวบินเดียวกับผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hondius ที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งคาดว่าจะทราบผลใน 24-48 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สเปนระบุว่าหญิงคนดังกล่าวนั่งห่างจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพียง2แถวแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าการสัมผัสใกล้ชิดเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังเร่งติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อคนนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าระวังอาการต่อไปขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งอยู่ที่เกาะทริสตันดากุญญาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่มีผู้อาศัยอยู่ห่างไกลที่สุดในโลกเนื่องจากตั้งกลางมหาสมุทรแอตแลนติกกึ่งกลางระหว่างทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้และอยู่ห่างจากเกาะเซนต์เฮเลนาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดถึง 2,430 กิโลเมตรต้องเดินทางทางเรือนานถึง6วันทำให้การพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อบนเกาะนี้สร้างความกังวลต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกได้ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาแล้ว6คนค่ะจากผู้ป่วยทั้งหมด8คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว3คนความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นขณะที่ท่าเรือบนเกาะเนริเฟในหมู่เกาะคานารีของสเปนเตรียมรับเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งคาดว่าจะเดินทางถึงช่วงเที่ยงวันของวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นคาดว่าเรือจะไม่เข้าเทียบท่าโดยตรงแต่จะทอดสมออยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งและใช้เรือลำเล็กทยอยลำเลียงคนขึ้นฝั่งแทนโดยรัฐบาลสเปนระบุว่าเป็นการปฏิบัติตามคำขอของทางการท้องถิ่นย้ำชัดว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆว่าการให้เรือเข้าจอดเทียบท่าตามปกติจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเมื่อเรือเดินทางไปถึงผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนจะต้องผ่านมาตรการคัดกรองและสอบประวัติอย่างละเอียดเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งค่ะ
1: กีฬาคืนนี้ไปดูผลงานของนักเตะดาวรุ่งไทยนะคะมีโอกาสสร้างชื่อในต่างแดนอีกครั้งหลังประเดิมประตูแรกได้สำเร็จบนแผ่นดินญี่ปุ่นติดตามกับคุณ
2: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้ครับไปดูผลงานของเจ้าเปาธีรพัฒน์ปรือทองที่ประเดิมทำประตูแรกในลีกญี่ปุ่นก่อนที่คอนซาโดเรสซัปโปโรจะมาได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมเฉือนเอาชนะโอมิยะอาดิจาและทำให้ตอนนี้ทีมเก็บชัยชนะไปแล้ว6นัดรวดครับ
3: เป็นเกมคู่ระหว่างฮอกไกโด
2: ฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นดิวิชั่น2และ3ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีเป็นเกมโซนตะวันออกปีนัดที่16ฮอกไกโดคอนซาโดเรสซัปโปโรเปิดบ้านพบกับโอมิยะอาดิจาโดยนัดนี้ครับเจ้าเปาธีรพัฒน์ปรือทองได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงซึ่งเกมในครึ่งแรกครับซัปโปโรได้ประตูขึ้นนำก่อน 1-0 จากฮิโนสุเกะอุเมสึนาทีที่11ก่อนที่ธีรพัฒน์ครับจะมาได้จังหวะยิงประตูในกรอบ6หลาเข้าไปปลดล็อกทำประตูแรกในลีกอาชีพของญี่ปุ่นได้สำเร็จนาที39ซึ่งเจ้าเปาครับถูกเปลี่ยนตัวออกนาที72ทำให้ตอนนี้ครับธีรพัฒน์ลงเล่นไปแล้ว8นัดยิงไป1ประตูทำไปแล้ว2แอสซิสต์ด้วยกันหลังจากนั้นครับคอนซาโดเรสซัปโปโรได้ประตูนำห่างเป็น 3-0 จากทาคุมะอาราโนะนาที14แต่ทีมเยือนครับมายิง3ประตูรวดตามตีเสมอเป็น3-3โดยได้จากฮิจิริคาโตะช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนาที 45+1 ฮาจิเมะคิดากะในช่วงครึ่งหลังนาที47และโอตะยามาโมโตะนาที60ซึ่งเกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยการเสมอกันครับแต่แล้วทางด้านของซาโฟคิงลอร์ดมาทำประตูชัยช่วยให้คอนซาโดเรสซัปโปโรครับเฉือนชนะไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที90+3ทำให้ซัปโปโรเฉือนชนะโอมิยะอาดิจาไป4-3และทำให้ตอนนี้ครับทีมเก็บชัยชนะไปแล้ว6นัดรวดในลีกขยับขึ้นมารั้งอันดับ3ของตารางหรือนัดต่อไปครับซัปโปโรจะบุกไปเยือนฟุกุชิมะยูไนเต็ดทีมอันดับ9ในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ครับไปต่อผลงานกันที่ของนักกีฬาเยาวชนไทยกันบ้างครับสมาคมกีฬามวยปล้ำชื่นชมทีมมวยปล้ำจากจังหวัดต่างๆที่สามารถพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาได้ดีเพื่อให้นักกีฬาเหล่านี้เป็นอนาคตของทีมชาติไทยต่อ

0: นี้ครับ
1: ยังคงขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นและดุเดือดกับการแข่งขันมวยปล้ำในกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมซึ่งครั้งนี้ครับมีนักกีฬาดาวรุ่งฝีมือดีจากทั่วประเทศเข้าร่วมชิงชัยภายใต้การเก็บข้อมูลอย่างละเอียดของทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติโดยที่ผ่านมาสมาคมกีฬามวยปล้ำพยายามวางรากฐานในเรื่องของนักกีฬาเยาวชนจากทั่วทุกจังหวัดให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจทั้งการจัดการแข่งขันรายการต่างๆเพื่อให้นักกีฬาเหล่านี้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์รวมไปถึงการส่งโค้ชต่างชาติลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลการฝึกซ้อมแบบมืออาชีพเพื่อที่นักกีฬาเหล่านี้ครับจะได้ต่อยอดสู่การก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคตโดยนายวิสุทธ์ตั้งวาริธรนายกสมาคมกีฬามวยปล้ำยอมรับว่ากีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ครับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับทีมมวยปล้ำหลายจังหวัดทั้งการพัฒนาสรีระร่างกายรวมไปถึงการเพิ่มเทคนิคการต่อสู้ใหม่ๆโดยเฉพาะทีมมวยปล้ำจากนครศรีธรรมราชครับที่มีการทุ่มงบจ้างโค้ชต่างชาติเข้ามาพัฒนาผลงานของนักกีฬาในรายการนี้โดยเฉพาะครับ
2: แล้วก็เด็กส่วนเด็กบางส่วนช่วงนี้ที่มาแข่งวันนี้นะครับก็จะได้รับการต่อเนื่องไปถึงชิงแชมป์เอเชียที่เวียดนามแล้วก็เวียดนามเป็นเจ้าภาพในเดือนนี้เดือนพฤษภาแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชีย 15-20 ที่พัทยาช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็เด็กบางส่วนในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่ผ่านมาแล้วก็ชิงแชมป์กีฬาเยาวชนนี่ก็บางส่วนก็ได้ไปในงานนี้ด้วยครับผม
1: สำหรับแผนงานของสมาคมกีฬามวยปล้ำในปีนี้ครับเตรียมจะส่งนักกีฬาไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่น U23 และ U17 ที่เวียดนามในเดือนพฤษภาคมจากนั้นครับจะส่งนักกีฬาไปแข่งชิงแชมป์เอเชียชุด U20 และ U15 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเดือนมิถุนายนจากนั้นก็จะส่งนักกีฬาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมครับที่ประเทศคีร์กีสถานเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆให้นักกีฬามีสมาธิเพื่อเป้าหมายในการลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ส่วนตอนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟนะครับทางด้านของหนองบัวพิษนำโปลิสเทโลอยู่ 3-0 และปัตตานีครับนำชัยนาทอยู่ 2-1 ซึ่งถ้าผลการแข่งขันจบลงแบบนี้หนองบัวพิษและปัตตานีจะได้เข้าชิงครับเพื่อลุ้นตั๋วเลื่อนชั้นไปสุดท้ายขึ้นสู่ลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าครับคุณมนวิสาคุณพิมพิมลครับ
3: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะในเดือนนี้ค่าไฟฟ้าของแต่ละบ้านต้องจ่ายเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมคิดว่าตอนนี้อย่าเพิ่งมองว่าเป็นผลมาจากสงครามตะวันออกกลางเพียงอย่างเดียวเพราะว่าสิ่งที่ต้องจ่ายแพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสาเหตุอาจจะเป็นมาจากโลกร้อนขึ้นหรือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นไปได้ที่กำลังมีผลกับการผลิตพลังงานทำให้คนใช้ไฟต้องร่วมจ่ายมากขึ้นด้วยติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วค่ะ
5: คุณผู้ชมครับเคยรู้สึกไหมว่าปีนี้เราไม่ได้แค่ร้อนปกตินะครับแต่ร้อนมากเหมือนอยู่ในเตาอบนะครับแต่ว่าสิ่งที่ร้อนกว่าอากาศก็คือบินค่าไฟที่จ่ายออกไปครับล่าสุดในปี2026นี้ครับประเทศไทยทำสถิตินิวพีคหรือว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งหนึ่งครับพอเมื่ออุณหภูมิโลกแตะระดับ 40-45 องศาเซลเซียสแอร์ทุกตัวก็ทำงานหนักแทบจะร้องขอชีวิตเลยนะครับแต่ว่าในขณะที่เราต้องการไฟมากขึ้นแหล่งผลิตไฟของเราก็กำลังเจอวิกฤตเช่นกันครับนี่คือผลกระทบโดยตรงจากเอลนีโญนะครับเมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลพลังงานสะอาดที่เราเคยได้จากน้ำแล้วก็เขื่อนทั้งจากในประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวตอนนี้กลับลดฮวบอย่างน่าตกใจนะครับพอไม่มีน้ำทำไฟครับเราก็ต้องหันไปพึ่งพาการนำเข้าก๊าซแล้วก็เชื้อเพลิงจากฟอสซิลจากต่างประเทศนะครับซึ่งราคาในตลาดโลกเวลานี้ผันผวนอย่างหนักผลลัพธ์คืออะไรครับค่า FT ไงครับที่จะพุ่งขึ้นตามด้วยสรุปง่ายๆก็คือโลกร้อนทำน้ำแห้งและเมื่อน้ำแห้งก็ต้องทำให้เราต้องนำเข้าเชื้อเพลิงแพงขึ้นท้ายที่สุดแล้วคนที่จ่ายก็คือเรานั่นเองครับไม่ใช่แค่เราที่ต้องจ่ายแพงนะครับมองไปที่บราซิลครับประเทศที่พึ่งพาพลังงานน้ำเป็นหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากถึง 60-80% มาจากเขื่อนหรือว่าพลังงานน้ำเมื่อเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงครับปริมาณน้ำในเขื่อนลดต่ำลงจนไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครับหรืออย่างในมณฑลเสฉวนประเทศจีนเมื่อปีที่ผ่านมาครับโรงงานยักษ์ใหญ่หลายแห่งนะครับก็ต้องหยุดการผลิตด้วยเช่นกันเพราะว่าน้ำในเขื่อนไม่พอปั่นไฟครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โลกกำลังบอกเราว่าความมั่นคงทางพลังงานแบบเดิมๆมันพังทลายแล้วเพราะ climate change ครับเมื่อธรรมชาติไม่แน่นอนพลังงานที่เราเคยคิดว่ามั่นคงก็ไม่แน่นอนอีกต่อไปครับ วิกฤตค่าไฟครั้งนี้ครับกำลังส่งสัญญาณเตือนว่าเราจะรอพึ่งพาแต่โครง

0: สร้างพลังงานแบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้วนะครับการปรับตัวสู่โซล่ารูฟท็อปหรือการใช้สมาร์ทกริดในการบริหารจัดการไฟอาจไม่ใช่แค่ทางเลือกเพื่อรักโลกแต่มันคือทางรอดเพื่อรักษาเงินในกระเป๋าของเราครับClimate Crisis ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะครับแต่มันคือความร้อนที่สูงขึ้นและหมายถึงเงินทุกบาทที่จ่ายไปในบิลค่าไฟครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีอมรโมลีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพรรคเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวัชรทรัพย์ปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประโคนชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.หน่วยงานที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้แก่บริษัท Knight Surveyor and Adjuster จำกัดบริษัท Commit Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้โดยมีพระสงฆ์10 รูปจากจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดนายกวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสระโอภาวาสวัดท่าบึงและวัดสีทองนพคุณจังหวัด101สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.หน่วยงานที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้แก่นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธรุ่นอัศวะพาหุและศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมรุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษ4 รูปและพระพิธีธรรมจากวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4 รูปสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอสินีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะนักข่าวพลเมืองวันนี้ชวนติดตามกิจกรรม River Storyteller ที่ชวนคนที่สนใจมาร่วมเก็บเรื่องราวความทรงจำคนริมน้ำปัตตานีที่อำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานะคะผ่านทั้งภาพถ่ายผ่านการลงไปพูดคุยกับคนในชุมชนที่อยู่ร่วมกับสายน้ำมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
3: ครับสวัสดีครับก็ผมมันเดย์นะฮะมันเดลามอลเลงนะครับผมอยู่ที่รูเปนะฮะก็เป็นหนึ่งในลุ่มแม่น้ำสายน้ำปัตตานีด้วยนะฮะวันนี้เราได้ลงพื้นที่ไปเรียนรู้การเล่าเรื่องของแม่น้ำกับผู้คนด้วยนะฮะในระหว่างทางที่เราได้เดินทางแล้วก็ได้พบเจอกับผู้คนเนี่ยเราได้เจอเรื่องราวมากมายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของความทรงจำของผู้คนในพื้นที่กับแม่น้ำปัตตานีนะฮะในที่เห็นนี่คือเราเห็นหลายๆอย่างไม่ใช่แค่การที่เราลงไปถ่ายรูปอย่างเดียวแต่ว่าเราได้พูดคุยพบปะหน้าผู้คนแล้วก็ได้เห็นถึงความรู้สึกของผู้คนผ่านแววตาที่เขาส่งมาจากคำพูดของเขา
4: ผู้คนที่นี่แล้วก็ระบบนิเวศที่นี่ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่เราจะเห็นได้ว่าเด็กๆในช่วงหน้าแล้งเขาจะมาเล่นสันทรายจะมาเล่นน้ำกันเป็นเวลานานมาแล้วทุ่งถึงวันนี้เขายังสนใจที่จะเล่นน้ำโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็ครอบครัวเขาจะพามา
3: จุดที่พวกเราลงพื้นที่ครั้งนี้คือชุมชนบ้านสาเอทในและบ้านสาเอทนอกอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับสายน้ำปัตตานีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพันธุ์ปลากว่า30ชนิดและที่สำคัญมีลูโบหรือวังน้ำกว่า13จุดเป็นพื้นที่ที่ปลาชุกชุมแต่พื้นที่แห่งนี้กำลังจะมีโครงการประตูระบายน้ำกรงปีนังเกิดขึ้นนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราอยากบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายชีวิตผู้คนความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากสายน้ำอย่างการหาปลาการเลี้ยงปลาในกระชังการทำสวนผลไม้และเป็นแหล่งสันทนาการของชุมชน
5: การที่เขาอะค่ะอยู่ในพื้นที่ที่มันล้อมรอบไปด้วยน้ำเขาอยู่กับแม่น้ำอะไรมาตั้งแต่เด็กค่ะเขาจะดูการพยากรณ์อากาศอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ถามว่าเราจะรู้ไหมว่าช่วงไหนที่เสี่ยงจะน้ำท่วมแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะดูช่วงเวลาของปีว่าฝนมันตกหนักไหมแล้วก็มันเริ่มเสี่ยงแล้วหรือเปล่าถ้ามันติดต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของการตุนเสบียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: หัวใจหลักๆของเวิร์กช็อปครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เปิดพื้นที่ให้คนได้คุยกันคือน้องๆจะมีการที่เป็นตัวแทนของการมีสายตาไปดูไปเก็บเรื่องเล่าในพื้นที่แล้วก็สื่อสารผ่านภาพถ่ายใช่ไหมคะผ่านภาพถ่ายผ่านข้อความสั้นๆแล้วก็เป็นนัยยะที่มีความสั้นๆกระชับแต่ว่าได้ใจความอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าแล้วก็เป็นวิธีสื่อสารของคนรุ่นใหม่หลายครั้งก็อาจจะไม่อธิบายเยอะแต่เขามีคอนเซปต์อะไรบางอย่างอยากจะสื่อสาร

0: การทำประมงน้ำจืดที่มีการวางแหมีการใช้ตาข่ายในการจับน้ำแล้วก็ลอยไปตามน้ำหลักๆก็จะเป็นภาพของคนในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากสายน้ำอ่ะคือเราตั้งเป้าว่าภาพเหล่านี้มันจะเป็นภาพที่สามารถสื่อสารได้ว่าสิ่งที่พี่น้องในพื้นที่ปกป้องอยู่อ่ะมันไม่ใช่การขัดขวางการพัฒนาแต่มันคือเนี่ยถ้ามันมีโครงการนี้เกิดขึ้นจริงๆอ่ะภาพเหล่านั้นมันหายไปแน่นอนอะไรเงี้ย
1: แม่น้ำปัตตานีไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่อำเภอกรุงปีนังเท่านั้นแต่สายน้ำตลอดทั้งสายยังเลี้ยงผู้คนในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สายน้ำที่นี่จึงมากกว่าแค่การใช้ประโยชน์แต่เป็นสิ่งที่ผู้คนให้คุณค่าในการดูแลไปพร้อมๆกับการจัดการสายน้ำอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนมันเดลามอลเลงรายงาน
2: ตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าหลายภาคของไทยน่าจะอากาศแปรปรวนและมีฝนตกหนักนะคะติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณนิตยาเกรติเสริมสินค่ะ
3: สวัสดีค่ะคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลายพื้นที่จะมีอากาศแปรปรวนนะคะเสี่ยงฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางท่ามกลางอากาศร้อนในหลายพื้นที่ค่ะสาเหตุเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมพื้นที่ทางภาคอีสานและทะเลจีนใต้ประกอบกับระยะนี้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมพื้นที่ทางด้านของประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะนี้มีอากาศร้อนนะคะโดยเฉพาะทางด้านของหลายจังหวัดส่วนภาคใต้ระยะนี้มีฝนตกหนักค่ะอย่างพื้นที่ภาคเหนือนะคะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักลมแรงบางพื้นที่เสี่ยงลูกเห็บตกด้วยนะคะโดยเฉพาะแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่นะคะอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานยังคงมีฝนฟ้าคะนองมีลมแรงแต่ว่าไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะจังหวัดที่มีฝนฟ้าคะนองได้แก่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์ค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคกลางวันนี้นะคะลมแรงลูกเห็บตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองแถวๆจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกมีพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองและลมแรงที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและจังหวัดระยองค่ะส่วนภาคใต้วันนี้เสี่ยงฝนตกหนักลมแรงในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะคืนนี้ภาคเหนือนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียสภาคอีสานมีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกยังคงมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บางจุดลมแรงอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสส่วนอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง1เมตรภาคใต้ค่ะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักในหลายจังหวัดอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสอ่าวไทยและอันดามันในระยะนี้มีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไทย PBS Verify ชวนตรวจสอบภาพไฟไหม้อาคารสูงที่อ้างว่าเกิดในกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลนะคะตกลงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ติดตามในไทย PBS Verify ค่ะ
4: คลิปอาคารสูงที่กำลังถูกไฟไหม้ที่เห็นอยู่นี้นะครับถูกอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในอิสราเอลเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาคลิปนี้เป็นไวรัลที่มีผู้ชมนับหมื่นครั้งครับแต่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับไทย PBS Verify ตรวจสอบด้วยการแยกคีย์เฟรมและค้นหาภาพย้อนหลังพบความจริงที่ต่างออกไปครับเพราะภาพเหตุการณ์นี้แท้จริงแล้วคือเหตุไฟไหม้ใหญ่ที่อาคารแห่งหนึ่งในฮ่องกง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาซึ่งไทย PBS และสื่อระดับโลกอย่าง BBC และ Reuters เคยรายงานไว้ว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยสูงจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเรายังตรวจสอบพิกัดผ่าน Google Street View พบว่าสภาพแวดล้อมป้ายถนนและลักษณะต่างๆในคลิปตรงกับบริเวณถนนไทยโปโลสในฮ่องกงอย่างชัดเจนยืนยันได้ว่าคลิปนี้ถูกนำมาสวมรอยครับแม้คลิปนี้จะเป็นของปลอมนะครับแต่กรุงเทลอาวีฟเองก็ถูกการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากอิหร่านในช่วงปลายเดือนเมษายนด้วยเช่นเดียวกันครับร่วมตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะ 20:15 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะเวลาที่เราพูดถึงนักแสดงสายดราม่าคนดูก็มักจะชื่นชมคนที่พาขึ้นเก่งนะคะพาขึ้นในที่นี้ก็คือการพาอารมณ์ขึ้นสุดหรือว่าลงสุดค่ะร้องไห้ก็ร้องจริงเครียดก็ต้องเครียดจริงหรือว่าแบกคาแรคเตอร์แบกการเป็นตัวละครกลับบ้านนะคะคนถึงจะชมว่าเก่งเหมือนกับว่ายิ่งทรมานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีฝีมือมากเท่านั้นเมื่อไปถามเรื่องนี้กับโทนี่รากแก่นค่ะประสบการณ์ต่างๆที่พูดมาเจอมากับตัวทั้งหมดนะคะถึงได้รู้ว่าวิธีการแบบนั้นน่ะมันไม่ค่อยดีกับตัวเองเท่าไหร่เพราะต่อให้ถึงแม้จะเป็นการแสดงค่ะแต่ว่าบทเครียดๆนั้นสมองก็หลั่งสารความเครียดออกมาจริงๆนะคะซึ่งการที่จะอยู่กับงานแสดงได้เจ้าตัวก็ต้องรื้อวิธีการแอคติ้งใหม่หมดเพื่อที่จะได้ทำงานที่รักแบบที่หัวใจตัวเองไม่ต้องเจ็บปวดค่ะช่วงหลังๆนะคะภาพของโทนี่รากแก่นเนี่ยออกห่างจากวงการไปเรื่อยๆถึงขั้นสัญญากับตัวเองเลยว่าปีหนึ่งขอรับงานแสดงแค่เรื่องเดียวก็พอที่เหลือจะได้เอาเวลาไปทำสวนปลูกผักปลูกต้นไม้อยู่กับบ้านมากกว่าแถมล่าสุดเนี่ยก็ยังค้นพบแพชชั่นใหม่คือการปั้นเตาดินด้วยนะคะแต่ละอย่างที่เล่ามาโอ้โหไกลมากจากชีวิตพระเอกที่ต้องคีปลุคแทบคนละโลกค่ะโดยเฉพาะชีวิตชาวสวนที่ต้องออกแดดจนผิวตัวผิวหน้าเปลี่ยนก็ไม่ได้อยากให้กองถ่ายต้องมาลำบากจัดแสงนะคะหรือว่าต้องมาพะวงความต่อเนื่องของภาพจนเจ้าตัวเนี่ยเคยคิดจริงๆว่าแพชชั่น2อย่างนี้ก็คงจะไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่ายังหาความพอดีในชีวิตตัวเองไม่เจอนะคะระหว่างโลกของการทำสวนที่สงบเรียบง่ายอยู่กับความจริงตรงหน้ากับงานแสดงที่ต้องดึงอารมณ์ขึ้นลงตลอดเวลาแล้วก็เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากกลับมารับงานแสดงอีกแล้วค่ะ
1: ก่อนหน้านี้มันมีความรู้สึกนั้นเพราะว่าเหมือนเรายังไม่หาบาลานซ์ไม่เจอมากกว่าว่าเราจะบาลานซ์ยังไงระหว่างการที่ต้องดูแลผิวดูแลทรัพย์สินสิ่งนี้เพื่อที่ใช้สำหรับการทำงานเป็นวัสดุที่เรามาใช้ในการทำงานนี้กับการที่เราต้องเป็นชาวสวนอะไรเงี้ยครับมันยังบาลานซ์ไม่ได้มั้งในช่วงแรกแล้วก็รู้สึกว่าพอเราไปทำมันเยอะๆเนี่ยเราเกิดความสงบมากแล้วก็รู้สึกว่าการที่ต้องอัพบีทตัวเองเพื่อให้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็ต้องเหมือนต้องเจเนเรตอิโมชันส์ในหลายๆรูปแบบอยู่ตลอดเวลาบางทีเราต้องเครียดเหมือนตัวละครเครียดบางทีเราต้องเศร้าเหมือนตัวละครเศร้าอย่างเงี้ยบางทีต้องดีใจมากอย่างเงี้ยทุกอย่างมันสมองเราไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงนึกออกไหมมันก็จะหลั่งสารต่างๆเป็นฮอร์โมนต่างๆมาสเตรสฮอร์โมนเป็นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราอักเสบได้ก็เลยแบบมันยังบาลานซ์ไม่เจออะว่าแบบทำไงดี
0: พอใช้เวลาอยู่กับการทำสวนมากขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆไม่ใช่แค่ไลฟ์สไตล์นะคะแต่ว่าเป็นวิธีในการมองชีวิตจากเดิมเนี่ยเคยคิดว่าก็อยากปลูกผักเอาไว้กินเองแต่ว่าสุดท้ายกลับค่อยๆเข้าใจว่าเป้าหมายของตัวเองในวัย44ปีคือการมีชีวิตที่ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ต้องอยู่กับความเครียดตลอดเวลาค่ะแล้วก็พอได้อยู่กับธรรมชาติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าความสงบแบบนี้เนี่ยสอดคล้องกับตัวเองมากกว่างานแสดงที่ต้องเล่นกับอารมณ์หนักๆอินลึกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยพาตัวเองจมอยู่กับคาแรคเตอร์นั้นๆนานเกินไปเป็นหนักมากนะคะถึงขั้นต้องเคยใช้ธรรมะช่วยดึงตัวเองออกมาจากบทบาทหลังถ่ายทำด้วย

0: จนสุดท้ายก็ย้อนกลับมาตั้งคำถามกับวิธี acting แบบเดิมว่าการอินจนแบกตัวละครกลับไปบ้านทุกวันเนี่ยมันจำเป็นจริงหรือเปล่าคะ
1: พวกพี่จะมาถ่ายวิดีโอสเก็ตตรงนี
2: ้พอมันทำสิ่งนี้เราคนพบว่าแบบเหมือนมันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราที่อยากจะยืนเนาะเราอยากยืนเราจึงต้องกินดีกินให้มันเราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของอาหารของเราแล้วก็การพอเราอยู่กับมันไปสักพักนึงเราเข้าใจว่าเฮ้ยการเรื่องของการกินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องของจิตใจก็สำคัญการที่เรามีความเครียดหรือต่างๆพวกนี้มันสร้างความอักเสบให้เกิดขึ้นในเซลล์ของร่างกายเราอย่างเงี้ยก็ทำให้เราไม่ได้สามารถมุ่งสู่เป้าหมายที่เราอยากจะวางไว้ได้คือการยืนก็เลยชอบมั้งที่แบบเวลาทำสวนมันสงบอะครับผมก็จะเปิดคลิปฟังแบบอารันวัตส์ฟังแบบดร.โจฟังอะไรพวกนี้ระหว่างที่ทำสวนไปด้วยแล้วก็โฟกัสของเรามันเหลือแค่ความสนุกสนานแล้วกันของเรามันเหลือแค่แบบเอ้ยวันนี้จะกินอะไรกันอะไรเงี้ยเออแก้วก็จะทำอาหารของเขาถ่ายทำบางวันก็ถ่ายบางวันไม่ถ่ายเราเองก็แบบก็ไปทำสวนเหงื่อแตกเราก็ได้ขยับขยื่นอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้หาความพอดีเจอแล้วนะคะปีนี้ได้เจอกับพี่โทนี่รากแก่นค่ะกลับมามีงานแสดงลงสตรีมมิ่งในบทนักฆ่านะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในงานแรกๆที่ได้ลองใช้วิธีทำงานกับตัวละครแบบใหม่ไม่ต้องแบกอารมณ์กลับบ้านเหมือนแต่ก่อนส่วนเรื่องใหม่ที่กำลังจะเปิดกล้องก็พลิกมาเป็นบท CEO โรงแรมแทนค่ะเรียกว่าห่างจากงานแสดงไปเกือบปีเต็มนะคะหลังจากที่ช่วงหนึ่งเล่นบทหมอติดกันหลายเรื่องจนออกปากเลยว่าพอแล้วนะกับบทหมอเพราะว่ามันเครียดจนเกินไปแต่พอวันนี้เริ่มรู้จักวิธีวางใจนะคะจากนี้ก็คงไม่ได้ปิดประตูงานแสดงแล้วล่ะค่ะปล่อยให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตมากกว่าค่ะการใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอมือถือก็เป็นอีกต้นเหตุของความเครียดในยุคสมัยนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะพื้นที่ส่วนตัวในโลกออนไลน์นับวันก็ยิ่งจะค่อยๆลดลงค่ะเพราะว่าคอนเทนต์ที่สังเกตดูนะคะก็มักจะเต็มไปด้วยคอนเทนต์ขยะหรือว่าไม่ได้ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจสักเท่าไหร่รวมถึงมีคำแนะนำเรื่องสุขภาพจิตแบบผิดๆเกิดขึ้นด้วยนะคะเอาไปทำตามก็เกิดผลร้ายมากกว่าผลดีค่ะกลายเป็นวิกฤตความปลอดภัยบนโลกโซเชียลมีเดียทำให้หลายคนนะคะก็ตั้งคำถามค่ะแล้วก็รณรงค์ทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยถ่ายหน้าจอแบบเฮลตี้นะคะไม่ได้ตั้งคำถามถึงแค่วิธีการใช้ของเราเท่านั้นแต่ว่าตั้งคำถามไปถึงมาตรการของแพลตฟอร์มต่างๆด้วยติดตามเรื่องนี้ในรายงาน Social Watch กับคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ
3: เปิดโซเชียลขึ้นมายังไงให้เหมือนกำลังเดินเข้าสนามรบข่าวปลอมก็เยอะดราม่าก็แยะและไหนจะคอนเทนต์อวดรวยสวยข่มกันจนจิตตกแต่ยินดีต้อนรับสู่ยุคใหม่ที่ AI จะเลิกสวมบทสายป่านที่คอยล่อแมงเม่าเข้ากองไฟหันมาสวมชุดสูทในฐานะ Speed Creators หรือนักคัดสรรคอนเทนต์เฉพาะบุคคลที่จะช่วยกู้คืนสุขภาพจิตที่พังทลายให้กลับมาใสปิ๊งมากกว่าแค่คัดกรองจากคีย์เวิร์ดแต่อัจฉริยะพอที่จะรับรู้ถึงน้ำเสียงของคอนเทนต์หากโพสต์ไหนเริ่มมีกลิ่นอายของการบูลลี่อวดอ้างสร้างความอิจฉาเกินพอดีระบบจะปัดตกกองไว้ท้ายแถวทันทีเช่นเดียวกันหากระบบตรวจพบว่าช่วงนี้ผู้ใช้กำลังเครียดนอนน้อยแทนที่จะเสิร์ฟข่าวดราม่ามาให้ปวดหัวปวดตับAI จะสลับโหมดส่งคลิปหมาแมวงานศิลปะเพลินตาหรือพอดแคสต์ให้กำลังใจมาประเคนถึงมือระดับที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตยังยกนิ้วการมีฟีดครีเอเตอร์ที่ดีเปรียบเสมือนการมีนักโภชนาการทางข้อมูลช่วยคัดเลือกสารอาหารสมองให้แข็งแรงครบหมู่อย่าเรียกว่าปิดกั้นโลกความจริงหากคือการฝากให้ AI เลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้ข้อมูลป้องกันหัวสมองรับภาระหนักเกินไปเพราะยุคนี้คอนเทนต์ขยะในคราบความหวังดีมีเกลื่อนจนนักแสดงมากฝีมือโกโก้กกกรที่สวมหมวกอีกใบเป็นจิตอาสารับฟังเรื่องราวต่างๆผ่านทั้งออนไลน์และออฟไลน์สะท้อนคำคมสร้างพลังแบบไลฟ์โค้ชที่ดูเหมือนจันลงบนหน้าฟีดแต่จริงๆมีส่วนอาบยาพิษมุ่งเน้นการประสบความสำเร็จแบบสุดโต่งจนสร้างภาระทางอารมณ์ที่หนักอึ้งให้ผู้เสพรู้สึกว่าตัวเองยังพยายามไม่พอโดยเฉพาะปรากฏการณ์ Mental Health Aesthetic เมื่ออาการป่วยถูกทำให้ดูสวยงามกลายเป็นแฟชั่นและแฮชแท็กเก๋ๆ ส่วนปมบาดแผลทางใจถูกฉาบให้เป็นประเด็นสุนทรีตามมาด้วยการหยิบฉวยชื่อโรคทางจิตเวชมาสวมต่างป้ายยี่ห้อเพื่อสร้างตัวตนให้ดูมีเรื่องราวลึกซึ้งนำไปสู่ความเข้าใจผิดว่าโรค

0: ีด
1: ตอนนี้ทุกคนมีช่องของตัวเองและจะทำยังไงให้ช่องของตัวเองเนี่ยมันประสบความสำเร็จก็อยากฝากว่าให้คำนึงถึงว่าวิธีการที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จอย่าไม่แคร์วิธีการมันจนมันมีคำพูดที่เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ขยะเกิดขึ้นเพราะตรงนั้นเนี่ยพอมันเป็นคอนเทนต์ขยะปุ๊บเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้พูดในมุมของสังคมก็พูดถึงคนที่ทำคอนเทนต์ถ้าเกิดออกมาเป็นคอนเทนต์ขยะทุกคนโจมตีสภาพความรู้สึกของคนที่ทำจะรู้สึกยังไงเพราะเขาคิดว่าทำแบบนี้แล้วเขาจะได้รับความนิยมชมชอบแต่กลับถูกตำหนิเลยกลายเป็นว่าอ๋อการที่มีคนมาตำหนิเขาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นทำให้เขามีตัวตนแล้วเขาจะมุ่งไปทางเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่สำหรับก็นะก็ว่าก็เป็นห่วงบางครั้งทำอะไรลงไปไม่ต้องรอว่าโอ๊ยคนนี้จะมาชอบกดไลค์คนนี้ไม่ชอบขอบคุณตัวเองก่อนชื่นชมตัวเองให้เป็นก่อน
0: คลิปประเภท3สัญญาณว่าคุณเป็นแพนิคหรือถ้าคุณเกลียดเสียงเคี้ยวข้าวแปลว่าคุณเป็นอัจฉริยะที่เข้าข่ายป่วยจิตซึ่งเป็นข้อมูลแบบจับแพะชนแกะไร้การอ้างอิงทางการแพทย์แต่กลับทำยอดวิวได้ถล่มทลายเพราะความเข้าถึงง่ายและดูเป็นพวกเดียวกันงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียประเทศอังกฤษพบคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพจิตในโซเชียลมีเดียมากกว่า 50% เป็นข้อมูลคาดเคลื่อนไร้หลักฐานรองรับความท้าทายใหม่ที่ TikTok และ Instagram ต้องเผชิญในนาทีนี้คือการที่อัลกอริทึมไม่ได้ทำหน้าที่แค่ส่งต่อความบันเทิงแต่สถาปนาตัวเองเป็นหมอเถื่อนดิจิทัลที่คอยป้อนชุดข้อมูลสุขภาพจิตแบบผิดๆให้ผู้ใช้โดยไม่เช็คใบอนุญาตแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียถึงจุดที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าแค่แปะป้ายคำเตือนขณะที่หลายหน่วยงานพร้อมใจส่งเสียงเร่งพัฒนาระบบคัดกรองข้อมูลสุขภาพที่รองรับแง่วิทยาศาสตร์และมีจริยธรรมควบคู่กันก่อนพื้นที่สาธารณะจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ความเชื่อไร้เหตุผลเพราะในโลกความเป็นจริงความป่วยไข้ไม่ได้มีฟิลเตอร์และยอดไลค์ไม่ใช่ใบสั่งยาการวินิจฉัยที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวจากขยะคอนเทนต์อาจหมายถึงชีวิตที่ต้องพังทลายลงจริงๆชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
2: ส่วนในท่วงทำนองที่เลือนหายนะคะแม้เข็มกับเข่งจะผ่านเข้ารอบรายการประกวดร้องเพลงค่ะแต่ก็ตามมาด้วยเสียงวิจารณ์ว่าโกงหรือเปล่านะคะตั้งใจขายดราม่าหรือเปล่าคืนนี้ก็ต้องเอาใจช่วยทั้งคู่นะคะว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ไหมส่วนคืนวันพรุ่งนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นตอนจบของละครแล้วนะคะไทย PBS เราจัดกิจกรรมสุดพิเศษค่ะร่วมชมตอนจบกับนักแสดงนำค่ะมีคุณผู้ชมท่านไหนพลาดงานนี้กันบ้างหรือเปล่าพลาดแล้วต้องบอกเลยว่าอดนะคะสำหรับกิจกรรม Exclusive ชวนแฟนละครท่วงทำนองที่เลือนหายดูตอนจบพร้อมนักแสดงและทีมงานแบบใกล้ชิดใน Final EP Fan Screening ซึ่งตอนนี้ได้ประกาศรายชื่อ20ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกเขานะคะคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมว่าซีนไหนในซีรีส์ที่คุณชอบที่สุดและเพราะอะไรซีนนี้ถึงอยู่ในใจคุณซึ่งตอนนี้ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้แล้วนะคะทาง Facebook Fanpage ไทย PBSที่สำคัญนะคะผู้โชคดีอย่าลืมค่ะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ทางอินบ็อกซ์เพจไทย PBS ภายในวันนี้นะคะจนถึงเที่ยงคืนค่ะโดยนักแสดงที่มาร่วมดูตอนจบด้วยกันก็จะมีน้องเอมี่นะคะพี่ขิมค่ะแล้วก็น้องกัปตันที่รับบทเป็นน้องเข่งมีพี่เจ๋งโชติพัฒน์นะคะที่รับบทเป็นเคค่ะแพรซันแพรงามนะคะหรือทรายในเรื่องรวมถึงพี่โรสศิรินทิพย์ที่รับบทเป็นครูฟ้าในเรื่องด้วยนะคะแต่ก่อนจะถึงตอนจบในคืนพรุ่งนี้วันนี้มาดูตอนที่15กันก่อนคืนนี้ค่ะเข่งและขิมเดินหน้าต่อนะคะประกวดร้องเพลงแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าเข้ารอบได้เพราะโกงขายดราม่าชนะไปแล้วภูมิใจหรอซึ่งคำนี้จะมีผลทำให้พี่น้องคู่นี้เขาหมดหวังหรือเปล่านะคะติดตามได้ในท่วงทำนองที่เลือนหายคืนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS ค่ะ
3: คนที่เดินไม่อยากจะยุ่งหรอกนะภูมิใจมากเหรอที่โกงคนอื่นแบบเนี้ยกรรมการเขาตัดสินลำเอียงให้เธอเข้ารอบไงแต่ว่ากรรมการ
2: ไปชมละครต่อเลยหลังจบรายการไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: งมันมีส่วนต่อการทำให้เราเนี่ยฮีลใจได้หรือว่าฮีลสุขภาพร่างกายไงได้บ้าง
1: เดี๋ยวเราจะมีงานกันอีก2งานนะเราจะทำให้เสร็จแต่ตอนนี้บริษัทปิดแล้ว
2: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: คิมไม่ได้ปัญญาอ่อนคิมแค่เป็นออทิสติก
2: คิมเด็กพิเศษที่พิเศษกว่าคนอื่นเข่งน้องชายต้องรับหน้าที่ดูแลพี่สาวตั้งแต่เขาจำความได้หลังจากพวกเขาสูญเสียแม่ได้ไม่ถึงปีปู่ที่เพิ่งได้พบหน้ากันเพียงไม่นานก็มาจากไปและพ่อก็มาป่วยด้วยโรคร้าย
3: พ่อเป็นมะเร็งปอดระยะที่3ครับน่าจะอยู่ได้ปีกว่าๆครับ
4: อะไรวะไม่มันตัดมาอย่างเงี้ย
5: ด่ามาอีกแล้วเบื่อ
6: ขายดราม่าเกิน
4: เวอร์ว่ะไม่อ่านจดหมายจะร้องเพลงไม่ได้หรือไง
7: กรรมการไม่กล้าเม้นแรงเขาเป็นออกปะวะ
8: มึงเลิกอ่านคอมเมนต์พวกนี้เถอะว่าคอมเมนต์พวกเนี้ยแม่งก็มาจากนักเลงคีย์บอร์ดทั้งนั้นน่ะ
9: เอ้ยเอาหน้าเข่งนิดเดียวเองคนชอบก็มีเยอะแยะนะ
4: แต่ว่าเข่งกับพี่ขิมไม่ได้อยากให้ใครมาสงสารนะพี่พวกเราแค่อยากร้องเพลงอ่ะ
9: เอางี้เข่งอยากได้แชมป์มั้ย
4: มาแข่งทั้งทีใครก็ต้องอยากชนะป่ะพี
9: ่ก็นั่นไงพี่เลยบอกไงว่าสตอรี่มันช่วยได้นะเข่งลองดูแบบคนแข่งรายการใหญ่ๆคนอื่นดิที่เขาได้แชมป์น่ะ
10: ร้องเพลงดีอย่างเดียวไม่พอนะเว้ยมันต้องมีส

อย่างซองนี้มันก็จะเป็นเอกสารประจำตัวก็จะมีพวกทะเบียนบ้านสำเนาบัตรของพ่อใบมรณบัตรของแม่แล้วก็ปู่แล้วก็สุริบัตรของพวกเรา

ส่วนซองนี้ก็จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินก็จะมีโฉนดที่ดินทะเบียนรถแล้วก็พวกสมุดบัญชีต่างๆนะลูก

ส่วนนี้ก็คือเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆหลายเดือนแล้วก็หลายปีไปใช้จ่ายอะไรยังไงมาบ้างเนี่ยพ่อเขียนรายละเอียดไว้หมดแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พ่อจะลองให้คิงเป็นคนจ่ายค่านู่นค่านี่ดูนะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวพ่อช่วยอีกทีนึง

0: ส่วนอันนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจพ่อเซ็นรับรองสำเนาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าพ่อไม่รู้สึกตัวพูดไม่ได้พ่อให้เข่งเป็นคนตัดสินใจแทนพ่อได้เลยนะดูพ่อยังไม่เป็นอะไรพ่อยังไม่ได้ไปไหนเลยของแบบนี้มันเตรียมไว้ก่อนดีกว่านะไม่ต้องห่วงนะลูกพ่อฝากผู้ใหญ่ไว้ให้ช่วยดูแลลูกๆแล้วถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยก็ปรึกษาครูฟ้าได้เลยนะหรืออยากจะให้นัชชาติเขาช่วยอะไรก็บอกนะเขาได้เลยครูฟ้ากับนาชาเนี่ยเขารับปากพ่อไว้แล้ว
1: ได้ครับ
0: คิดก็เหมือนกันนะลูกช่วยน้องก็จำด้วยนะว่างๆก็หยิบออกมาดูพ่อจะเก็บของทุกอย่างไว้ในลิ้นชักที่ยกรถพ่อ

0: ช่วยน้องขจังด้วยนะลูก
1: นี่ครับไก่ทอดชุดใหญ่มาส่งแล้วครับ
2: ขอบคุณครับ
3: เพ็งวันนี้พี่ว่างก็เลยมาดูถ่ายจะได้มาเยี่ยมคุณพ่อด้วย
4: เป็นยังไงบ้างครับนี่ยังต้องไปหาหมอให้เขาตรวจอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับเนี่ย
5: หมอนัดเดือนละครั้งครับแต่ถ้าเผื่อมีอะไรก็ให้ไปหาก่อนได้เลย
4: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะรีบถ่ายนะครับจะได้ไม่รบกวนคุณแสงมากแล้วก็จะได้พักผ่อนเยอะๆนะครับเสร็จยัง
5: คุณเจครับ
4: ครับ
5: ผมขอปรึกษาเล็กหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
5: คือตอนที่รายการออกอากาศไปผมรู้สึกว่ามันดูพยายามให้น่าสงสารมากเกินไปหน่อย
4: คือเอาตรงๆเลยนะครับคือถ้าผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยเขามีสตอรี่ที่ดีเนี่ยทางรายการก็พยายามที่จะเล่ามุมเรื่องของเขาให้มากขึ้นนะครับคือมันขายได้นะครับส่วนความคิดเห็นคนดูเขาจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็ห้ามไม่ได้หรอกครับ
5: งั้นผมขอให้ไม่ต้องให้ดูน่าสงสารมากขนาดนั้นได้ไหมครับ
4: คือถ้ามันจะเล่าแบบครึ่งๆกลางๆเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะครับคนดูเขาจะไม่อินคือถ้าจะไปทางนั้นเนี่ยผมว่าเราสู้ไม่เล่าไปเลยดีกว่า
6: พ่อเข็งไม่ต้องคิดมากเลยพ่อคนเขาก็เม้นไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวเขาก็ลืมเล่าพ่อบอกเข็งเองไม่ใช่เหรอ
5: ก็ใช่ห้ามได้มันก็ดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเครียดด้วยไง
6: เข็งไม่ได้เครียดแล้วพ่อพี่ขิมก็โอเค
7: ใช่ไหมพี่ขิม
8: ความคิดของคนอื่นเราควบคุมไม่ได้หรอก
6: พ่อถ้างั้นวันนี้เรามาทำอะไรขายกันดีเข็งอยากช่วยพ่อหาเงินน่ะ
7: พี่ขิมเดี๋ยววันนี้มาช่วยพ่อกันนะ
4: ครับคุณแสงตอนนี้คุณแสงมีรายได้จากทางไหนบ้างครับ
5: ก็แต่ก่อนรายได้หลักของผมก็จะมาจากทางภรรยาแล้วก็ผมก็เล่นดนตรีกลางคืนแล้วก็รับซ่อมกีตาร์ด้วยแต่พอผมป่วยผมก็ซ้อมกีตาร์ไม่ไหวตอนนี้ก็มีรายได้จากการที่เราทำอาหารขายครับ
4: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยก็ขายกับข้าวอย่างเดียวรายได้มันพอไหมครับ
5: จริงไม่พอหรอกครับโทษด้วยครับ

0: โอเคครับครับ
1: คร
0: ับ โอเคเรื่องในส่วนของเพลงเราได้พอแล้วแหละงั้นวันนี้รบกวนแค่นี้แหละครับเดี๋ยวพวกพี่กลับกันก่อนคุณพ่อจะได้พักผ่อนแล้วก็จะได้แข็งแรงเนาะขอบคุณมากนะเข่งคิมพวกพี่ไปกันก่อนละเก็บของลูกเมื่อกี้พูดได้ครบไหม
2: ครับพี
0: ่เดี๋ยวกลับไปก็รีบตัดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมีหลายคน
3: พี่เจเป็นไงบ้างอะพี
0: ่เป็นไงอะไรวะ

0: ็ถ่ายไปเมื่อกี้ไงมันดราม่าพอยังอ่ะหรือว่าถ้าพี่อยากจะสัมภาษณ์อะไรเพิ่มก็บอกผมได้นะครับ
1: ดราม่าอะไรวะเมื่อกี้มันยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะเว้ย
0: ถ้างั้นมันจะดูน่าสนใจได้ไงอ่ะ
1: เข่งพี่ว่าเข่งเอาเวลาคิดมากเรื่องพวกนี้เนี่ยไปซ้อมร้องเพลงดีกว่านะคือถ้าสตอรี่มันดีแต่ว่าถ้ามันร้องไม่ได้เนี่ยคนดูเขาก็ไม่โหวตให้นะเว้ย

0: คนนั้นก่อน
1: จับตรงไหนไหมพ่อ

0: King. King อยากได้แชมป์ใช่ไหมลูก
1: แข่งแล้วก็ต้องอยากได้แชมป์นี่พ่อ
0: ไม่ใช่พ่อใช่ไหม
1: เอาเนี่ยพ่อยิ่งเข่งก็ไม่ได้อยากได้แชมป์ขนาดหรอกพ่อนอนพักเถอะพักผ่อนนะวันนี้เหนื่อยแล้วอะ

0: พี่ขิมรอบต่อไปอยากร้องเพลงอะไรคิดว่ายัง
1: เพลงของมิเชล่า
0: ว่าละเอาเพลงอะไรดีอ่ะ
1: เพลงนี้มันไม่ใช่เพลงฮิตแต่เป็นเพลงที่มิเชล่าแต่งไว้ให้พ่อตอนที่พ่อป่วยพี่ขิมก็เลยอยากร้องเพลงนี้ให้พ่อเหมือนกัน

0: บั้มที่2ของมิเคล่ามิเคล่าแต่งตอนอายุ17พี่ขิมเคยไปอ่านสัมภาษณ์มามิเคล่าบอกว่าแต่งให้พ่อที่กำลังป่วยหนักกำลังจะผ่าตัดมิเคล่าอยากให้พ่อฟังแต่ว่าพ่อไม่ทันได้อยู่ฟังพี่ขิมอยากร้องเพลงนี้ให้พ่อเพราะว่าตอนนี้พ่อกำลังป่วยหนักเหมือนพ่อของมิเคล่าพ่อจะได้มีกำลังใจ
1: ต้องบ่ายโดดดีป่าววะ
2: เฮ้ยทำไมวันนี้มาเรียนได้วะ
3: กูจะมาหาพวกมึงนี่แหละสุดท้ายแล้วปัญหานี้กูบิน
4: มาหาพวกกูไว้นะไม่ใช่ว่ามึงทิ้งพวกกูไปตั้งนานแล้วหรอ
5: ทิ้งไปอยู่กับพวกปัญญาอ่อน
2: เฮ้ยพวกมึงพูดกันดีๆไม่ได้เหรอวะ
4: พูดดีๆเชื่ออะไรแทนไม่ง่ายมาคุยอยู่กับเราด้วยซ้ำอ่ะอยู่ก็ไปสนิทกับพวกเชื่อนั่น
3: กูถามพวกมึงจริงเหรอพวกมึงเคยนับกูเป็นเพื่อนบ้างปะวะ

ตอนกูลำบากนี่ออกจากบ้านพวกมึงช่วยอะไรกูบ้างปะพวกมึงจะนับกูเป็นเพื่อนก็เฉพาะตอนกูเลี้ยงข้าวกับเลี้ยงเหล้าของกันนั่นแหละนี่กูเห็นว่าพวกเรารู้จักกันมานานนะทำอะไรกันก็ไม่รู้เราด้วยกันตั้งเยอะเราช่างเลยไปแล้ว

0: ไอ้เคเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนไปเยอะนะเว้ย
1: พวกมึงอ่ะไม่โอเคจริงๆว่ะอยู่พวกมึงทุกวัน
0: จะทำไงได้วะแม่งก็เพื่อนกูไม่กูคบพวกแม่งจะให้กูไปคบใครวะเอาจริงนะถึงแม่งทำเรื่องเชี่ยๆอะไรไว้อ่ะแต่กูว่าจริงนั่นก็ไม่ได้เป็นคนเลวขนาดนั้นหรอกวะแต่มึงโอเคใช่ปะ
1: ไอ้เรา
0: เออโชคดีเว้ย
1: เออ
0: หิวเหมือนกัน
2: เอาแบงค์นะเอ้าเคมีอะไรอ่ะ

0: ขิมเป็นอะไรหรือเปล่า
1: พี่ขิมไม่ชอบหมูกระทะควันมันเยอะแล้วกลิ่นมันชอบติดที่เสื้อกับผมเวลากลับบ้านต้องสระหลายรอบทีหนึ่งจะจาง
2: หรือว่าวันนี้เราเปลี่ยนร้านกันไหม
1: ไม่เป็นไรพี่ขิมทนได้
2: ไม่ต้องฝืนจริงๆนะเปลี่ยนได้จริง
0: ๆพี่ขิมไม่ได้ฝืนพี่ขิมทนได้จริงๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของเคไง
2: งั้นตัวนึงไ
3: หมแล้วทำไมวันนี้อยู่ดีเคยถึงเลี้ยงอ่ะ
0: นี่เคยสนอะไรบ้างปะเนี่ยหรือว่ามารอกินซีอย่างเดียวเลย
3: เอ้าก็ไม่รู้ว่า
4: เสียงส่ง
2: พอดีวันนี้เราเพิ่งเวลาออกจากที่โรงเรียนมา
5: แล้วนี่มึงไปเรียนอะไรที่อังกฤษนะ
2: พอดีพ่อกูจะส่งกูเรียนภาษาเตรียมตัวก่อนเข้าไฮสคูลอ่ะ
3: เออแล้วจะบินเมื่อไหร
2: ่
3: อ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อบินวันพฤหัสนี้อ่ะ
0: วันพฤหัสวันเดียวกับที่พี่ขิมแล้วก็น้องเข่งประกวดเลย
2: พอดีไฟดึกๆอ่ะเดี๋ยวตามไปเชียร์ขิมก่อนได้
5: แล้วปู่อ่ะเพื่อน

0: น้องเนเปิ้ลช็อตค่ะ
1: อันนี้เป็นคิวของเรา
2: โอเคครับพร้อมไหมตรงนี
0: ้
2: พร
0: ้
2: อมตรงนี้รอก่อนนะ
3: น้องเข่งน้องขิมตามพี่มาเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปดูชุดก่อนเนาะแล้วค่อยแต่งหน้าทำผมกัน
4: ตัวเต็งใช่ไหมนั่นอะ
0: ได้พระรามาเหอะ
3: เจอชุดน้องไหมคะพี่
5: ไม่เจออะ

0: เสื้อผ้าน้องขิมน้องเข่งตัวไหนคะ
1: จ้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี
0: ่ฝากด้วยนะคะพี
1: ่ได้เลยนี่พี่เตรียมไว้ให้แล้วจ้าชุดนี้จ้ะ
2: พี่ครับคือพวกผมเตรียมชุดกันมาแล้วอะครับ
3: ก็โอเคไม่ได้ว่า
1: พี่เจคะทางนี้หน่อยค่ะ
2: พี่เจครับคือผมเห็นรายการอื่นเขาก็ใส่ชุดนักเรียนขึ้นไปร้องกันอะได้ไหมครับ
4: ก็ได้นะแล้วแต่เราเลยฉันว่าไปชุดนี้ก็ดูเข้าถึงง่ายเดียวจริงใจดี
3: จริงใจ
1: ถ้าอย่างนั้นให้รีบนิดนึงไหมคะพี
3: ่
4: พี่ว่าไม่ต้องว่ะ

0: ลืมอะไรหรือเปล่า
1: ไม่ลืมครับ
0: พาสปอร์ตล่ะ
1: อันนั้นก็ไม่ลืมครับพ
0: ่อนี่ยังพอมีเวลาอยากจะไปเชียร์เจ้าแข่งเขาแข่งไหมอ
1: ยากครับ
0: งั้นเดี๋ยวเคไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพ่อตามไปเจอที่หลังอีก
1: ได้ครับงั้นผมไปก่อนนะครับป้านาครับผมไปก่อนนะครับ
2: โชคดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ

กูถามพวกมึงจริงเหรอพวกมึงเคยนับกูเป็นเพื่อนบ้างปะวะพวกมึงจะนับกูเป็นเพื่อนก็เฉพาะตอนกูเลี้ยงข้าวกับเลี้ยงเหล้าเท่านั้นแหละเอาช่างเถอะไปแล้ว

0: ะคิดถึงมึงนะเพื่อนถ้ากูมีเงินกูจะบินไปเยี่ยมมึงนะเพื่อน
1: ป้าบอยบอยอังกฤษด้วยไม่ใช่รังสิตเอางี้นะเว้ยเคถ้ามึงกลับมาเดี๋ยวกูจะเลี้ยงเหล้ามึงมื้อใหญ่เลย
0: มึงก็ไม่มีตังค์ไม่ใช่เหรอ
2: เฮ้ยขอพูดบ้างดิขอพูดบ้างดิพี่เคมึงไปเมืองนอกแล้วก็คิดถึงกูบ้างนะเว้ยเพื่อนที่ผ่านมาที่ทำอะไรด้วยกันอ่ะไม่มีความหมายสำหรับกูนะเว้ยแล้วก็ถ้ามึงเหงาหรืออยากคุยอะไรมึงก็ทักมาหาพวกกูได้เลยพวกกูรอตอบมึงอยู่เว้ย
3: จะดึงซึ้งทำไมวะ
2: กูอยากบอกเพื่อนกูอ่ะนี่อยู่ครบเลยเว้ย
0: เดินทางดีๆเว้ย
2: ไปเจอกัน
0: ไอ้
2: เค
0: ไปไหนเว้ยบายเพื่อน
2: จนกว่าวันที่ชาติต้องการ

0: ร้อมกันไหมครับบูธเอเนอร์จีกันหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปด้านหลังเวทีแล้วนะครับไปถึงถ้าสมมติมันเกิดเหตุติดขัดอะไรมีอะไรให้บอกพี่กับพี่ลุงนะเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาไปเราไปกันตามพี่ลุงไปเลยครับ
1: ไปครับ
0: เช
1: ิ
0: ญคร
1: ับชุดสวยดีนี่ติมขอทานเหรอ
2: พูดอะไรอ่ะรู้จักกันเหรอ
3: คนที่เดินชนขวดน้ำพี่ขิมไงชื่อเมเปิลเป็นผู้เข้าแข่งขันเหมือนกัน
1: อ้าวจำได้ด้วยเหรอก็แสดงว่าจริงสินะที่เขาบอกกันว่าเด็กพิเศษอ่ะความจำดี
2: หาเรื่องเหรอวะ
1: ไม่อยากจะยุ่งหรอกนะภูมิใจมากเหรอโกงคนอื่นแบบเนี้ย
3: ขิมไม่ได้โกงขิมร้องเพลงปกติจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบกรรมการเป็นคนตัดสิน
1: กรรมการเขาตัดสินลำเอียงให้เธอเข้ารอบไง
3: แต่ว่ากรรมการห้ามลำเอียงนะกรรมการต้องตัดสินแบบยุติธรรม
1: ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกัน

0: วยงามและทรงพลังมากเลยนะคะ
1: และมาดูผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านท่านแรกให
0: ้ผ่านผ่านและผ่านค่ะ3ผ่านยินดีกับน้องเมเปิ้ลผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะ
2: ท็อปฟอร์มมากเลยนะคะวันนี้
3: คุณค่ะ
1: ค่ะทราบมาว่าในวัยเด็กของน้องเนี่ยได้มีการเรียนร้องเพลงอย่างหนักหน่วงเลยอยากจะทราบนิดนึงว่าหนักหน่วงของน้องเนี่ยมันแค่ไหนคะ
3: จริงๆตั้งแต่เด็กนะคะหนูชอบร้องเพลงมากไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คือการร้องเพลงคือชีวิตเลยค่ะจนกระทั่ง10ขวบเนี่ยหนูก็เลยขอคุณแม่ไปเรียนร้องเพลงอย่างจริงจังค่ะใช่ค่ะ
1: 10ขวบเลยนะคะแล้วความคาดหวังในการมาประกวดครั้งนี้เนี่ยคืออะไรคะ
3: ก็หนูอยากที่จะชนะอย่างสมศักดิ์ศรีค่ะ
1: ขอให้สมหวังดังตั้งใจจริงๆนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: งั้นเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันคู่ถัดไปได้เลยค่ะ
4: คู่ต่อไปเตรียมตัวได้เลยนะครับคือไฟดับครับ

0: เคพร้อมนะโอเคพี่พร้อมแล้วครับ
1: โอเคครับพร้อมแล้วรันได้เลย
0: 5 4 3 2

0: เคคุณนี่มาเชียร์นะเว้ย
1: เดี๋ยวคุณต้องไปแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยแข่งเสร็จแล้วงั้นเราไปส่งเคที่สนามบินดีป่ะ
1: เฮ้ยไม่เป็นไรยังไงตอนถึงสนามบินก็ต้องรีบวิ่งเข้าเกตอยู่แล้วอ่ะส่งที่นี่แหละ
2: อ๋อ
1: ไปละไป
0: เจอกัน
1: แล้วกูขอคุยอะไรกับมึงสองคนได้ป่ะ
0: มีอะไรวะ
1: เอ้ยเข่งก็จะช่วยมึงหน่อยทุกเรื่องเลยกูไม่รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วมึงกับพี่เข็มจะไปได้ไกลแค่ไหนอ่ะแต่สำหรับกูแล้วกูว่าถ้าใครสักคนที่ควรจะได้รับโอกาสนั้นกูว่ามันก็ควรจะเป็นมึงกับพี่เข็มนะเว้ยแล้วก็กูรู้นะว่ามึงพยายามอ่ะแต่กูว่าสุดท้ายแล้วมึงกับพี่เข็มแค่เป็นตัวของตัวเองกูว่ามันก็มากพอแล้วแหละไปแล้วกูตกเครื่อง
0: เจอกันเดินทางปลอดภัยไว้

0: เข่งดีใจไหมครับที่เข้ารอบสุดท้ายละ
1: แล้วทำไมซึมงี้อ่ะ
2: ก็แค่เหนื่อยๆอ่ะครับครู
1: รู้ไหมตอนที่ครูให้พวกเราลงแข่งอ่ะครูไม่ได้หวังเลยว่าเราจะเข้ารอบลึกขนาดเนี้ยคุณนึกว่าเราจะตกรอบแรกซะอีก
2: ถ้าคิดว่าจะตกตั้งแต่รอบแรกอ่ะจะให้มาแข่งทำไม
1: ครูอยากให้เราได้ประสบการณ์ดีๆยังไงล่ะคืออย่างนี้ครูเนี่ยเป็นครูถูกไหมครูมีหน้าที่สอนร้องเพลงสอนเล่นดนตรีครูมีหน้าที่มอบทักษะที่จะนำไปใช้ได้จริงๆในชีวิตให้กับนักเรียนของครูทุกคนแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ครูให้ไม่ได้รู้ไหมอะไรประสบการณ์ยังไงล่ะครูอ่ะสามารถเปิดทางให้พวกเราได้นะครูสามารถหาเวทีให้พวกเราไปแสดงไปเล่นไปโชว์ได้แต่ประสบการณ์ที่เราได้อ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งนั้นเลยครูมีหน้าที่แนะนำเท่านั้นแล้วครูแนะนำพี่ขิมว่ายังไงจำได้ไหมคะ
3: ครูฟ้าบอกว่าให้ทำของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ยังไงแล้วก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปพี่ขิมเลยพยายามตั้งใจร้องให้เต็มที่เพราะว่าพี่ขิมอยากได้ประสบการณ์ดี
1: ๆเก่งมากและเก่งอะครับครูเข้าใจนะที่เก่งอยากจะชนะอะเก่งอยากจะชนะ

เพื่อพ่อแล้วก็เพื่อพี่ขิมใช่ไหมซึ่งมันก็ดีแหละถ้าเราชนะได้อะได้ทั้งตำแหน่งแชมป์ได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งชื่อเสียงด้วยแต่ก็อย่างที่ครูว่าครูอยากให้เราได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปมากกว่าแล้วครูก็คิดว่าพ่อก็น่าจะคิดเหมือนครูนะ

0: เพ่ง
1: พ่อ
0: ใจเย็นลูก
1: พ่อเป็นไร
0: เพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งออกมาก่อนออกมาก่อนเด็กเด็กเด็กรอก่อนรอก่อนใจเย็นใจเย็น
1: พ่อ
0: ใจเย็นเย็นใจเย็น
1: เย็นชาพ่อเป็นไรอ่ะ
0: ใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นๆก่อนเด็กๆคือน้ากับพ่อทานข้าวเขาอยู่ดีๆแต่พ่อเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกน้าก็เลยรีบรถพยาบาลมาเท่านั้นเองใจเย็นๆไม่ได้เป็นอะไรมากนะเชื่อนะ

0: เคงพ่อตื่นแล้วเดี๋ยวเราพาพ่อกลับบ้านกันเนาะ
1: ครับนะพ่อเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะพ่อ

0: จาะน้ำออกแล้วน่าจะโล่งขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะแล้วอาการเหนื่อยๆแน่นๆเนี่ยก็สามารถใช้ยามอร์ฟีนตัวนี้ช่วยได้ค่ะถ้าสักพักเนี่ยยังเหนื่อยอยู่ก็สามารถกินได้1ซีซีค่ะเติมได้เรื่อยๆเลยค่ะแต่ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆเติมอย่าเติมทีเดียวหมดขวดค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาเช็คค่ะว่าใช้ขนาดไปทั้งหมดเท่าไหร่ต่อวันแล้วเรามาปรับขนาดกันนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยถ้าเจาะน้ำออกไปแล้วก็จะสบายขึ้นค่ะแต่ถ้ามีอาการหายใจแน่นอีกก็จะมาเจาะอีกค่ะแล้วไม่สบายตัวตรงไหนไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ยามอร์ฟีนน้ำตัวนี้นะมีผลข้างเคียงเรื่องท้องผูกค่ะยังไงก็ใช้ยาระบายด้วยนะคะ
1: โอเคครับ
0: งั้นขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาเช็คให้อีกทีนึงค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
2: โอเคนะพ่ออยู่บ้านแล้วนะ

0: อืมได้งั้นเอาไว้เราจะไปเยี่ยมบ่อยๆนะ
1: ว่าไง
0: เข่งบอกว่าหมออนุญาตให้พ่อกลับบ้านได้แล้ว
1: เฮ้ยโอ้ยังก็ดีดิ
0: แต่ว่าพี่ขิมกับเข่งอ่ะก็จะไม่ได้มาเรียนสักพักเพราะว่าต้องอยู่บ้านดูแลพ่ออ่ะ
1: อืมก็เข้าใจได้นะเอ้าแล้วงี้แข่งรอบชิงจะทำไงอ่ะ
0: ไม่กล้าถามอ่ะ

0: ครับพี่เจ
1: เค้กทีมงานเขาบอกพี่ว่าเขาติดต่อเค้กไม่ได้เลยอ่ะมันต้องมีเก็บภาพสำหรับ VTR รอบไฟนอลนะ
0: พี่เจครับขอโทษทีนะครับคือพอดีว่าพ่อผมขอบคุณครับ

0: ิงคิงกับคิมเขาทำได้ดีไหมครับ
1: ทั้งสองคนเขาผ่านเข้ารอบไฟนอลแล้วนะครับ

0: ตอนที่คิมเขาร้องจบคนดูทั้งสตูนี่ลุกขึ้นปรบมือนะครับรวมถึงกรรมการด้วย
1: พี่เจครับผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับ

0: คือผมอยากจะสละสิทธิ์อะครับ
1: ทำไม
0: คือพวกเราอยากจะใช้เวลาอยู่กับพ่ออะแล้วก็ผมรู้สึกไม่ดีที่โกงคนอื่นนะ
1: โกง
0: ก็ตอนแรกที่พี่เจบอกว่าสตอรี่มันช่วยได้อะผมก็เลยพยายามจะสร้างดราม่าเพื่อเรียกคะแนนเพราะว่าผมอยากชนะครับ
1: พี่ว่าพี่รู้นะว่าขิงต้องการอะไรคือพี่ก็เป็นคนหนึ่งอะนะที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้รายการมันได้เรตติ้งพี่ว่าพี่เข้าใจนะว่าเข่งกำลังทำอะไรอยู่แล้วอีกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกฎข้อไหนบอกเลยว่าสิ่งที่เข่งทำเนี่ยมันผิดกติกา
0: แต่มันก็ไม่ดีอยู่ดีป่ะครับ
1: ถ้าพวกเราไม่ดีจริงเนี่ยจะดราม่าแค่ไหนมันก็มาไม่ถึงรอบชิงป่ะพี่ว่าเข่งกลับไปคิดให้มันดีก่อนไหมเราค่อยมาตอบพี่ก็ได้แต่พี่ว่ามันน่าเสียดายนะเว้ยมาถึงรอบชิงแล้วอะเราเองก็อยากได้เงินมาช่วยที่บ้านไม่ใช่เหรอ

0: ไม่ยิ้มคุณแสงเหมือนกันเหรอคะ
1: ครับแต่ว่าเยี่ยมเสร็จพอดีขอตัวนะครับ
0: คุณเจคะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะ

0: เด็กๆไม่ใช่สินค้าที่คุณคิดอยากจะทำอะไรตามใจก็ได้นะคะโอเคคุณเจอาจจะชินเพราะว่าเคยทำมาแล้วหลายรายการแต่ว่าสำหรับเด็กๆอ่ะนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตและสิ่งที่เขาต้องเจอจากรายการของคุณน่ะมันเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยนะคะ
1: ขอบคุณที่เตือนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยให้เข่งเขาตัดสินใจเองดีกว่าไหมครับ
2: จริงนะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพ่ออ่ะพี่คิมยังอยากแข่งอยู่ป่ะ
3: เข่งคนดูเขาว่าไงบ้าง
4: ยอมรับก็ได้ว่าซึ้งแต่กูอยากฟังเพลงไงตกลงแข่งร้องเพลงหรือแข่งชีวิตรันทดวะ
5: แต่เราไม่ควรนึกถึงแต่รางวัลกับผลการตัดสินนะเราไม่ควรร้องเพลงเพราะจะเอาชนะอย่างเดียว
6: พี่คิมพ่อเคยแต่งเพลงไว้อ่ะ
3: ลืมตาจะฝัน
6: พ่อเป็นไรอ่ะ

0: หลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ผมเหลือนี่อีกประมาณเท่าไหร่ครับฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี้เจ็บถามมาได้หน่อยระหว่างผู้ชายกับผู้ชายชอบกันเขารู้สึกกันยังไง
2: เซฟจะไปรู้ได้ยังไงเซฟไม่ได้ชอบผู้ชายนะปู่ไอ้เซฟกูชอบมึง
1: ไม่ได้กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้ข้าอยู่ผิดที่ผิดทางจริงๆ
2: แค่ปู่ให้ทำตามไม่ได้แปลว่าปู่เข้ากับที่นี่ไม่ได้นะปู่แค่ต้องเลือกเปิดใจให้ถูกจุด
3: เดี๋ยวนี้นิยายเกย์กันทั้งนั้น
4: ใช่ค่ะโลกมันเปิดกว้างแล้ว
3: เดี๋ยวนี้เขาต้องเติมเกย์ทุกวันค่ะผ
5: อ.ปู่คิดว่านิยายวายของปู่จะช่วยเซฟบ้านหลังนี้ได้จริงไหม
1: ได
6: ้ไอ้กายเรามาลองคบกันเถอะ

0: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
1: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
0: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.vipa.me และ Vipa Application
2: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม 7:00 น.การ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก 8:00 น.มรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์ 8:20 น.ถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ 10:05 น.การยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต 11:05 น.สัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13:00 น.

0: ปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 14:05 น.วันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด 14:30 น.การส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้ 15:05 น.ปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพืชบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง 15:30 น.หอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: หลากเรื่องราวจากโลกจริงที่อบอุ่นและน่าค้นหาท้องโลกกว้าง11และ12พฤษภาคมพลังที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการกับความงดงามที่ซ่อนอยู่ในความร้อนแรงมหัศจรรย์ภูเขาไฟ13และ14พฤษภาคมการเติบโตจากจุดเริ่มสู่ไม้ใหญ่อาจมีเรื่องราวมากมายที่คุณไม่เคยรู้ความลับแห่งต้นไม้15พฤษภาคมความสุขที่โต๊ะอาหารกับจานอร่อยที่รวมทุกคนให้ใกล้กันมากขึ้นเจมี่โอลิเวอร์กับเมนูสุขสันต์วันรวมตัวเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: เสียงของประชาชนที่อยู่ที่นี่คือคนที่อยู่ในประเทศและต้องการสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3: จากเขื่อนราศีสไลด์สู่โครงการสร้างเขื่อนคลองมะเดื่อชุมชนและชาวบ้านต้องสูญเสียอะไรไปบ้างติดตามได้ในภาพยนตร์สารคดี The Whopper โกหกคำโต 22:30 น.เสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
4: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปลูกต้นไม้เป็นวิธีแสนง่ายที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อนนั่นเองแถมยังปล่อยออกซิเจนที่ช่วยฟื้นฟูอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเราอีกด้วยล่ะครับ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนักผจญเพลงฟรีเพลย์นะครับวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนเพลงยุค90โดยเฉพาะแฟนเพลงของคีตาน่าจะแฮปปี้มากๆครับเพราะว่าผมกำลังจะชวนทุกคนไปพบกับโปรเจกต์ใหม่ของพี่ๆศิลปินในยุค90กับคีตา40 up ครับพี่เล็กพี่ใหญ่ฝันดีฝันเด่นนะครับพี่ออฟด็อกเตอร์คิดครับพี่ยุ้ยปฐมวรรณแล้วก็พี่จอยทีสเกิร์ตครับเขามารวมตัวกันเป็นโปรเจกต์ใหม่แล้วก็เอาเพลงของพวกเขาในยุคที่เราร้องตามได้เนี่ยกลับมาเล่นกลับมาโชว์แล้วก็กลับมาร้องแต่ว่าเรื่องราวและเหตุผลที่กว่าจะมาเป็นโปรเจกต์นี้มันน่าสนใจมากครับวันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนเนี่ยไปฟังเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็รวมไปถึงไปดูกันครับว่าเพลงที่พี่ๆเขาเลือกเข้ามาโชว์ในฟรีเพลงของเราในวันนี้จะมีเพลงอะไรแล้วมีเรื่องราวอะไรที่มีความหมายอยู่ในนั้นบ้างกับวันนี้นักประจำเพลงฟรีเพลงครับภาพพี่เล็กกับพี่ใหญ่ร้องเพลงเนี่ยมันก็หายไปนานมากเหมือนก
6: ัน ใช
5: ่ใช่ไหมคร
6: ับ ใช
7: ่ไม่รับงานเลย
5: ไม่อยากร้องเหรอพี่หรือว่าหรืออะไร
6: มันก็ไม่ได้ร้องเลยอะครับ ก็ไม่ได้ร้องไม่อะไรก็ทำพิธีกรแล้วก็เล่นทำกู้ภัยอะไรก็ไปอะไรเงี้ยไม่ได้อะไร
5: ตอนนี้กู้ภัยกับมูลนิธิยังทำอยู่ไหมครับ
6: ไม่มันไม่ได้เป็นมูลนิธิอะครับมันเป็นงานเล็กเป็นเหมือนแก๊งออฟโรดอะสร้างทีมกันขึ้นมาแล้วก็เก็บสิ่งของเก็บอะไรต่างแต่เอาไว้ใช้เฉพาะงานกู้ภัยแล้วก็เรียนรู้กับมันว่ามันคืออะไรลักษณะงานแบบนี้เราต้องเรียนแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้มันเรารู้สึกมีความสนุกกับชีวิตที่เราอยู่ในภาวะที่คนอื่นวิ่งออกแล้วเราไปอยู่ในสถานวิกฤตนั้นแค่นั้นเองครับแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ภายในใจของเราเราอยากช่วยเหลือเ

0: พื่อนมนุษย์ในสิ่งที่เราพอจะทำได
1: ้แม้กระทั่งตัวโปรเจกต์คีตา40 up อันเนี้ย
2: ครับ
1: มารวมกันก็คือจุดประสงค์แรกก็คือพี่จอย
3: ใช่
1: มันยังไงฮะ
0: ให้พี่จอยเล่าเริ่มจุดเริ่มต้นก่อน
3: ก็คือมันเริ่มจากที่พี่ป่วยนะเป็นโรคมะเร็งระยะ4ชั้น4แล้วพี่ก็หายแล้วแล้วว่าเราได้เจอกันเนี่ยเจอกับพี่ยุ้ยทราบมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเริ่มมีอาการตั้งแต่ตอนเริ่มมีอาการจนป่วยจนรักษาเสร็จหัวล้านอะไรแล้วแต่เราผ่านวิกฤตของเรามาเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปจากชีวิตพี่คืออาชีพเราไม่รู้ว่าเราจะร้องกลับมาร้องเพลงได้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพี่ตอบตัวเองได้ว่าการร้องเพลงมันคือสิ่งที่ทำให้พี่ดีขึ้น
4: คือยุ้ยจะอยู่กับจอยตลอดจนยุ้ยจะรู้ว่าช่วงไหนที่จอยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขายิ่งผ่านช่วงผมร่วงมาเนี่ยเหมือนเขาเจอกับความจริงแล้วงานที่เขารับไว้อะไรที่เขารับไว้ผมเขาร่วงหมดแล้วเขาทำงานไม่ได้แล้วเขาจะเดินยังไงต
2: ่
4: อเราเลยต้องถามเพราะว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไห
2: ม
4: เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเขาก็ไม่เคยบอกอะไรพอ
2: ไม่เคยไม่
4: เขาก็ไม่ได้จะแบบอ่ะจะต้องช่วยเขาหรืออะไรเง
2: ี้ย
4: แต่ถ้าวันนี้เขาไม่ไหวปุ๊บโอเคถ้าจอยพูดเขาว่าไม่ไหวเราลุยเต็มที่นะ
2: ก็เลยมีงานที่บา
1: ร์ช
2: ิ
1: ก้าใช่
4: งานชาริตี้ขึ้นมา
1: ช่วยกันแล้วจากชาริตี้กลายมาเป็น40 up ได้ไงอันนี้อยากรู้เหม
2: ือ
1: นก
2: ันต้องถามใหญ่อันนี
0: ้คือจริงๆเนี่ยพอเขาป่วยใช่ไหมก็ไปถึงตอนนั้นเราก็ไปถึงงานพอไปถึงงานก็เห็นสภาพเขาอะนะครับเราไม่รู้หรอกว่าจะหายแล้วหรือไม่หายแต่เรารู้ว่าสภาพตอนนั้นอะมันแย่มาก
4: ยืนอยู่ก็เป็นลม
0: แล้วก็แบบดูแบบดรอปมากแล้วก็เพื่อนให้กำลังใจทุกคนศิลปินนอกค่ายหรือว่าหลายๆค่ายหรือพี่ๆน้องๆดาราเนี่ยมาร่วมกันเสร็จปุ๊บเฮ้ยในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเรารู้ว่าการที่คนที่มีภาวะแบบเนี้ยต้องใช้เงินมากในค่ารักษาพยาบาลจิตใจเนี่ยเปราะบางมากใครพูดกระทบอะไรมาเนี่ยคือต้องแย่มากและไอ้สิ่งที่กระทบจิตใจมากที่สุดก็คือเงินทอง
2: มันจะแบบ
0: ค่ารักษาค่าลูกเรียนค่านู่นค่าบ้านค่าโอ้โหอจิปาถะแล้วถ้าสมมติมันเกิดอย่างนี้ยังไงสิ่งที่เราช่วยได้เฮ้ยเราเคยช่วยคนอื่นมาตลอดแล้วสิ่งที่เราจะช่วยได้เป็นเนี้ยคือการแบ่งปันเงินให้เขาหรือว่าไงที่มันจะดูไอ้นี่อย่างน้อยๆเราต้องฮีลชีวิตของเขาในคือด้านจิตใจก็คือคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็คือว่าเฮ้ยมาทำวงเนี่ยสร้างมาเพื่อให้ความสุขกับของเขาเพื่อให้เขาอะไม่อยู่ในหลุมดำหรือสามเหลี่ย
2: ม
0: ก็คือการออกมาร้องเพลงมาซ้อมมาคุย
2: มาใช้ชีวิต
0: กันจะมาด่าทะเลาะอะไรกันบ้างอ่ะมันก็คือเรื่องงานแต่เป้าของมันอ่ะก็คือว่าดึงเพื่อนมาอยู่ร่วมกันมาคุยกันอะไรอย่างเง
1: ี้ยให้กำลังใจกัน
0: แต่ว่าไม่ได้รูปแบบมาเจอหน้ากัน
1: สู้ๆนะ
0: ต้องดีขึ้นนะไม่ใช่งานนี้เดี๋ยวเราเนี่ยเพลงซ้อมนี้นะเดี๋ยวเราห้องซ้อมนี้นะสะพานนี่คือเหมือนคนกลับมาทำงานอ่ะมีหลายๆคนในวงที่อยู่ในไลน์กลุ่มใหญ่ก็พูดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่าใครสนใจบ้างก็อธิบายทั้งหมด
2: ในรุ่นเดียวกัน
0: ในรุ่นเดียวกันก็สรุปแล้วใครต้องการทำบ้างก็มีจอย
1: ครับ
0: เขาคือผู้ป่วยอยู่แล้ว
4: ไปไหนไม่ได้ยังต้องอยู่
0: จอย
2: จอย
0: ยุ้ย
2: ยุ้ย
0: พี่อ๊อฟทำไหม
2: ผมเป็นวงผมก็เป็นวง
0: เอาไหมแต่ใหญ่บอกว่าขอเป็นหนึ่งบุคคล
4: หนึ่
0: งคนอย่าไปคิดว่าถึงวงเพราะอะไรครับ
2: ความสมัครใจไม่เท่ากัน
0: มนุษย์แต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
2: เราต้องเป็นต้องมาทั้ง
0: แต่ไม่ได้มีหมายทูว่าฉันรู้แม่ว่าคนนี้ไม่เอาแต่เราต้องการถามคนต่อคน
2: หลายคนเลย
0: จอย
2: ตัดสินใจ
0: เอาไหมเอายุ้ยเอาไหมเอาพี่ออฟเอาไหมเอาเล็กเอาไหมเอาใหญ่เอาก็ได้คำตอบสุดท้ายก็เหลือแค่ห้าคน
2: แต่เราก็แอบหวังลึกๆว่าเฮ้ยสิ่งที่รวมกันเนี่ยมันน่าจะเป็นผลดีต่อความรู้สึกต่อสุขภาพเขาอย่าตีความหมายว่าที่เรามาช่วยเพราะจอยป่วยจนจอยตีความหมายเป็นอื่นว่าเป็นภาระไม่ใช่ภาระแค่คือกระบวนการหนึ่งของการมารวมกันเพื่ออย่างที่พี่บอกว่า
4: จุดเริ่มต้น
2: จุดเริ่มต้นของการมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและอาจจะเป็นจุดสุดท้ายของการที่จะเป็น last memory ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ต้องให้จอยอธิบาย
1: มันเป็นอย่างนั้นไหมพี่จอย
4: เนี่ยต
5: ายแล้วมันเป็นอย่างนี
1: ้เอาทิชชู่มาพี่จอยรอไว
2: ้
1: เลย
2: ไม่เอาผ้าห่มมาม
4: ันมาอีก
2: อะแล้วไง
4: จริงๆไม่ได้อยากแบบ
2: ดราม่า
4: ดราม่าอะไรเงี้ยจริงๆน้ำตามันบังคับกันไม่ได้นะแต่พูดไปก่อนเลยว่าน้ำตาที่มันไหลออกมันน้ำตาที่ความปิติเน
2: า
4: ะความ
2: ไม่ใช่น้ำตาเทียมใช่ไหม
4: ไม่ใช่น้ำตาจริงๆตาแค่ไหนดูในกระเป๋า
2: น้ำตาอะไรนะป่วยทิพน้ำตา
1: เทียมแล้วเดี๋ยวคนก็จะรู้ว่าผมเอาภาพ AI มาใส่น้ำตา
4: โอเคคือจอยอ่ะเอาตรงๆนะเราใช้เวลาระยะเวลาด้วยกันมาประมาณกี่เดือนละ
1: นี่
0: 6-7 เดือน
4: ละ6-7 เดือนมันไม่ต้องพูดอ่ะเขานั่งกันอยู่ตรงเนี้ย
2: สิ่งนี
0: ้
4: แล้วก็อย่างที่เล็กพูดอะค่ะจอยไม่ใช่ภาระคือทุกคนเลยขอโทษด้วยนะถ้าพูดไปให้น้ำตามันไหลออกมา ความรู้สึกของจอยอ่ะเขาไม่ทำให้จอยรู้สึกว่าจอยคือภาระจริงๆเ

0: เขาให้จอยแสดงคุณภาพที่จอยมีตอนแรกอ่ะจอยร้องเพลงไม่ได้เลยวันที่ซ้อมพี่ออฟหนูเป็นยังไง
1: เสียงโดนคีโมทำลายไปหลายส่วนทำให้มันกลับมาร้องไม่ได้เหมือน
0: มันตั้งแต่วันชาริตี้แล้วจะขึ้นไปร้องยาก
1: วันเราเข้าใจเลยอ่ะ
2: ครับ
1: พยายามจะขึ้นแล้วมันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ย
0: แล้วตอนพี่จอยเป็นคนชอบร้องเพลง
2: คร
0: ับ แล้วรู้อยู่แล้วว่าเสียการร้องเพลงมันฮีลใจแล้วเพื่อนก็ทำวงขึ้นอันนี้ขึ้นมาซึ่งมันดีมากเราไม่รู้ว่าใครจะซัพพอร์ตแบบจากเราเยอะแยะแค่ไหนแต่ในทุกวันช่วงแรกๆเลยนะพี่จอยไลน์ถามทุกคนเลยวันนี้ซ้อมอีกไหมจะมีซ้อมอีกหรือเปล่า
1: แ
0: ค่ซ้อมนี่ก็มีความสุขแล้ว
3: แต่มันฮิว
0: มันฮิวแล้วเขาทำให้เรามีตัวตนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
3: เอาจริงๆในวิกฤตมันมีโอกาสบางอย่างแบบนี้เสมอเหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าพี่จอยนะแต่ว่าผมว่ามันดีมากเพราะว่าถ้าไม่ได้นำว่าความทรงจำของพวกเราที่โตมากับเพลงคีตามันจะกลับมาอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณไปถึงทางพี่ๆ5ท่านด้วยแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นพี่จิก
1: พี่นก
3: ชัดชัยพี่นกพี่
1: ปอแอดธนุศักด
3: ิ์พี่ๆ
1: ทุกคน
3: มากมายคนเบื้องหลังทุกท่านที่อนุญาตให้เพลงเหล่านี้มันมีโอกาสได้เดินหน้าต่อผมใช้คำนี้นะ
1: อัน
3: นี้ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่กลับมารวมกันเดี๋ยวเราจะไปดูฟรีเพลย์โชว์ของพี่ๆกันครับกับเพลงที่เลือกมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละเพลงของคีตา40 up เลือกอะไรกันมาแล้วมีเรื่องเล่าอะไรอยู่ในนั้นกันบ้างขอบพระคุณครับพี่ใหญ่พี่เล็กพี่ออฟขอบพระคุณครับพี่ยุ้ยขอบพระคุณครับ
4: พี่นี่หวัดดีเนี่ยตกใจไม่ไหวเลย
3: ไปครับเดี๋ยวไปดูชมฟรีเพลย์กันครับ

0: นี่ก็คือเพลงห้ามฉันทีนะครับซึ่งเป็นเพลงอยู่ในของคีตาในยุคนั้น
1: ใครร้องนะ
0: เป็นเพลงของฟันดีฟันเด่นในอัลบั้มชุดแรก
2: คือในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีหน้า A หน้า B ใช่ป่ะอย่างที่เราโตกันมาน
3: ี่คือเทปคลาสเซ็ต
2: ใช่คลาสเซ็ตฉะนั้นเนี่ยในมุมเพลงห้ามฉันทีเนี่ยอย่างที่รู้มันก็จะมีประวัติในการสืบถามราวเรื่องในการที่นักแต่งเพลงเรียกพวกเราไปคุยนะ
3: แล้วก็ที่มาของเพลง
2: ที่มาของเพลงเสร็จแล้วถามว่าเพลงเนี่ยเป็นอีกเพลงนึงที่ตอนแรกเหมือนจะไม่ดังเลย
3: จริงๆแล้วเพลงนี้เรื่องราวเป็นของใครสองคน
2: ก็คือตอนไปนั่งคุยกับนั่นอย่างเพลงก็คือว่าการที่เรามีแฟนสมมุติเราเป็นแฟนกันเงี้ยแล้วแบบมันไม่รู้ทำไงอ่ะการเอ่ยออกมามันก็เป็นเรื่องง่ายแต่สายตามันห้ามกันไม่ได้ไง
3: เราต้องขอให้เขาห้าม
2: ห้ามฉันแบบ
3: อย่า
2: แบบยุ่งกับฉัน
0: เออพูดถึงเรื่องพวกนี้มันต้องคุยกันยาวเพราะว่าเพลงห้ามฉันทีหรือว่าเพลงต่างๆของพวกเราเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาแต่งเนี่ยมันต้องรวมโต๊ะกลมเป็นอัศวินมีการแชร์ลิงก์กันระหว่างว่าคนนี้นักแต่งเพลงนักเรียบเรียงนักดนตรีแล้วก็รวมถึงโปรดิวเซอร
1: ์
0: และที
1: ่
0: สำค
1: ั
0: ญก
1: ็
0: คือพวกเราเป็นส่วนร่วมกันจนแบบปรุงสุกออกมาโอ้นั่นก็คือได้เพลงห้ามฉันทีม
3: า
0: ตอนแรกก็คิดว่าเราจะทำยังไงอย่างที่เล็กบอกเห็นพระเดินผ่านห้ามฉันที
1: ห้ามฉัน
2: ไม่ได้
0: ใช
1: ่คนละฉันแล้ว
3: ใช่ไม่ใช่แล้ว
1: แต่ต้องคิดอยู่ตั้งนาน
2: ในตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าในยุคนั้นดนตรีมันอยู่ก้ำกึ่งระหว่างที่จะเป็นทันสมัยกับเขาเรียกว่าอะนาล็อกโบราณจะสังเกตว่าเพลงนี้ถ้าเกิดไปฟังออริจินอลจะมีแซมปิ้งมีเสียงภาษาอังกฤษคนพูดภาษาอังกฤษ
0: และเพลงต่อไปเนี่ยก็มาลองฟังกันดีกว่าดีไหม
1: เพลงต่อไป
0: โอ้น้อยออกว่าใคร
1: โอ้น้อยออกเลยเหรอ
4: โบราณมาก
0: โอ้โหนี่หน้าตารุ่นใหม่มากโบถอกมาเพิ่งแบบเมื่อกี้ฉีดคิ้วตึงหน้าโก่งขึ้นมาแล้วบอกว่า
1: ฝั่งนู้นไม่โบ
2: ไม่
0: โบอย่าไปพูดถึงเดี๋ยว
2: รุ่นนี้อย่าพูดถึงเรื่องโบราณพูดถึงเรื่องโบท็อกดีกว่านะฮะเรื่องโบราณเนี่ยทุกคนรู้แล้วแต่เรื่องโบท็อกเนี่ยเข้าใจได
1: ้โอน้อยออกนะ
0: เอ
1: าจริง
0: เนี่ยโอน้อยออกออกมาไงเขาก็ล็อกไปอยู่แล้ว
1: โอน้อยออก
0: อ้าวเพลงนี้เลย
2: เพลงนี้ฟังกันห้ามร้องไห้นะ
1: ร้องด้วยได้ไหมเพลง
2: ได้เธออยากมีส่วนร่วมฉันรู้เพลงนี้เพื่อนเธอมีประวัติ
3: มีความหลังกับเพลงนี้
2: เกดไงเกดน่ารักก่อนเดี๋ยวเราให้ฟังเดี๋ยวเกดดูเกดจะรู้ว่าเรื่องอะไร
1: ร้องเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุย

0: เป็นไง
1: หล่อมากๆเลยเพลงนี
2: ้โอ้โหจบเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยหมูกระทะตั้งเลยเนี่ยควันโมกขึ้นมาเลยเนี
0: ่
2: ย
0: ไม่ตั้งใจให้หล่อเลยนะแต่เพลงมันพาไปจริงๆว่ะ
3: ผิดแผน
0: โอ้โหนี่ไม่ตั้งใจ
3: ผ
0: ิ
3: ดแผนเลยผิดแผน
0: นี่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะอยากจะบอกเลยว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ทำให้มีข้าวมีกินมีใช้ทุกวันนี้นะ
2: โอ้โห
0: เอ้าถ้าเกิดไม่มีหมื่นคำลานะป่านเนี้ยก็จะอยู่ข้างถนน
2: โอ้โหเกิน
3: ไม่จริงๆทุกเพลงของเธออ่ะดังกันหมดแต่ว่าเพลงนี้ก็อาจจะแบบว่ามันมียาวมาจนถึงปัจจุบันนี
0: ้ก็คืออย่างที่บอกว่าเพลงเนี่ยต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อวยกันนะเพลงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่านวัตกรรมทางวรรณกรรมแล้วออกมาเป็นอักษรจนทำให้เกิดแบบปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้มันโด่งดังจนมาถึงยุค AI ได้
3: ชอบพูดอะไรง่ายๆไม่
0: น
3: ั่
0: งที่ถึง
2: โอ
0: ้
2: โห
0: ไม่แต่คือคนเขียนเพลงสมัยนั้นต้องยกเครดิตจริงๆนะ
3: ใน
0: การทำดนตรี
3: จริงๆพี่ๆนักแต่งเพลง
2: คำประโยคร้อยเรียงมาเป็นบทกวีเลย
3: แต่เข้าใจง่าย
0: ไปเปิดเนื้อดูในหนังสือเพลงอ่ะเนื้อเพลงสมัยก่อนอย่างเพลงหมื่นคำลาเนี่ยไม่ได้เยอะนะไม่ได้มีเรื่องเล่าเยอะเลยแต่สามารถฟังแล้วคนที่อกหักหรือกำลังที่แบบจะต้องอกหักเนี่ยนะมันจบในเพลงว่ะคือต้องขอเพิ่มนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามาคุยเนี่ยแต่ละคนน่ะมีห้วงโอกาสและเวลาไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าเอามาเปรียบเทียบกันว่านู่นนี่นั่นอย่างแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยอาจจะมาด้วยแบบเขาเรียกเหมือนผีผักอ่ะเข้ามาแล้วก็จับพัดจับผูกก็ดังเลยนู่นนี่นั่นซึ่งถ้าเกิดในอีกมุมนึงแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของตัวเองใช่ป่ะอย่างพี่ออฟก็จะมีเรื่องราวว่าที่เราเคยฟังกันมาพี่ออฟก็ต้องมีการไต่เต้าไปฝึกไปซ้อมแล้วก็ไปแข่งขัน
2: ก่อนจะได้มาใช่ไหมแล้วมันยืนอยู่ตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าเพลงนึงที่ทำให้แบบว่าพี่ออฟเนี่ยขึ้นมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้นะจากเดินเล่นถือสเก็ตบอร์ดนะ
4: ถือ
2: สเก็ตบอร์ด
4: ถือวิทยุ
2: แล้วก็กระป๋องกาวอันนึง
4: อันนั้นซ่อนไว้ข้างหลังไม่ให้ใครเห็น
2: ไม่ได้ซ่อมแผ่นสเก็ตบอร์ด
0: ผมสงสัย
2: สเก็ตบอร์ด
0: ตอนนั้นน่ะพี่ถือ
4: วิทยุเลย
0: ถือทำไมอ่ะ
4: อ้าวมันเป็นเทรนด์เพราะเราต้องอยู่กับเสียงเพลงตลอดเวลา
2: เขาก็เดินไปบ้านหม้อเขาเดินบ้านหม้อ
3: แต่ว่า
4: อยู่กับเสียงเพลงแล้วอยู่กับเสียงเพลง
2: ได้มากคัด
3: แต่เอาจริงๆนะในความรู้สึกคือเมื่อก่อนอ่ะเราก็แค่เจอกันในออฟฟิศใช่ไหม
0: ใช
3: ่แต่วันนี้เรามาทำงานด้วยกันจริงๆแล้วฝันดีฝันเด่นร้องเพลงดีแล้วเต้นได้
2: ไม่ดีเฮ้ยผมไม่ต้องมาพูดหรอก
0: ร้องดีนะโอเคแต่เต้นท้ายต้องพิสูจน์เว้ย
3: ไม่พิสูจน์ด้วยเพลงพี่ออฟไหมล่ะ
0: ใช
3: ่จริง
0: ๆแค่นี้ไม่พอให้เต้นนะเพราะระดับบีบอยเล็กบีบอยเคยครับนี่เล่นบีบอยและบีทบ็อกซ์ด้วยนะ
2: ไอ้ที่หัวเถิกเนี่ยไม่ได้เกิดจาก
0: เอาหัวนะ
2: กรรมพันธุ์นะเกิดจากเอาหัวเนี่ยไถกับพื้นตอนที่ท่าสุดท้ายเนี
4: ่
2: ย
4: เล่นท่ายาก
0: เช็คก่อนนี่พื้นโมเสสเหมือนกระดาษทรายเบอร์พันเลยไม่ได้นะจะหัวถลอก
3: โชว์ไหม
0: ไม่ต้องโชว์เพราะว่าโชว์ต้องมี

0: คนร้องเพลงให้ฟังแล้วจะเต้นสเต็ป
1: อ
0: ย่าเอาอย่าเอาง่ายมากเพราะว่าง่ายมากมันเป็นเบสิกไปอย่างผมมันต้องแบบฮะ6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นี้เลย
1: เออจะพูดไปยังไม่จบละอ่ะพี่ฮอบสักทีสักที
2: ร้อยแปด
3: ความอ่อนแอที่ฉันมี
1: ความอ่อนโยนที่จำกัด
2: ไม่ใช่
0: เธอทำให้ฉันกินขาไก่ทั้งสอง
2: เรามาลำลึ
3: กเพลงนี้กันดีกว่า

0: พี่อ้อมครับผมขออนุญาตร้องหมื่นคอลาใหม่โดยมีแซกโซโฟนด้วยได้ไหมผมรู้สึกว่ามันเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป
1: อันนี้เขาขายหน้าตานะ
0: จริงเหรอ
1: ฝีมือธรรมดา
0: ไม่เอาอ่ะไม่
2: อันนี้แซกโซโฟนเหรอ
0: นี่แซกโซเฟนเหรอ
2: คิดว่าช้างเขาใหญ
0: ่นี่แต่แบบพอแซกโซโฟนมามันทำให้เพลงนี้แบบ
1: เพลงเนี้ยมันเข้ากับแซกโซโฟนมากรู้สึกไหม
0: เออทำไม
1: เพราะว่าในช่วงนั้นเพลงที่เป็นวัยรุ่นทั้งหมดน่ะจะไม่มีเสียงแซกนะจะเป็นเสียงคีย์บอร์ด
2: ใช้คุยใช้คุย
1: แล้วแต
0: ่ความอ่อนโยน
1: แล้วพอเสียงเพลงเนี้ยพอขึ้นอินโทรมาแล้วตาราตาราตาราตาราามันดูแบบว่ามันดึงความสนใจแบบ
3: แล้วเราจำด้วยเพลงนี้พ่อแอด
1: พ่อแอดธนงศักดิ์อมรศิริเป
3: ็
1: นคนแต่งทำนองแล้วก็พี่
3: นก
1: ชัดชัยดุริยประณีตเขียนเนื้อความอ่อนแอที่ฉันมีความอ่อนโยนที่เธอทำ
3: ปลายปากกาอโน
1: ยิ่งนานยิ่งทำเจ็บช้ำทั้งสองฝ่ายแบบ
3: คิดได้ยังไงอะเนาะ
1: โอ้โห
3: ไม่ทุกวันนี้โทรไปคุยลิขสิทธิ์นะ
2: พี่นกก็พูดเพลงนี้
3: เขาก็พูดจอยจะเป็นเช่นไรพี่ก็คิดถึงเสมอจะเป็น
1: มาเป็นเพลง
0: ยังดีเลยพอโทรฮัลโหลสวัสดีครับพี่นกความอ่อนแอที่ฉันมีความอ่อนโยนที่พี่นกครับ
3: เฮ้ยมีหลายเพลงบางทีโทรไปก็มีละลายก็มี
0: โอเคโอเคแต่ถือว่าเป็นอย่างที่เราคุยกันตลอดว่าเพลงในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นกวี
1: ใช่
0: ใช่ไหมอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงของผู้ชายที่เป็นผู้ชายร้องนะหมายถึงว่าถึงกับผู้หญิงแม้กระทั่งเพลงผู้หญิง
1: ภาษาสวยมากยุค90เพลง
0: เพราะอะไรเคยวิเคราะห์ไหมว่าหรือว่ายุคนั้นเป็นยุคแห่ง
1: มันเป็นวัฒนธรรมของการ
0: ในยุคนั้น
1: การสื่อสารของวัยรุ่นนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยครูภาษาไทยจะดุมาก
0: อ๋อเหรอ
3: ไม้เรียวดี
1: ใช่ไหมรอเรือต้องชัด
0: โดนไม้เรียวทำมาเป็นขวดนี่แปลลบกระดานเ
1: นี่ยเคลื่อนไปจากใครอาสังเกตไหมว่ายุค90น่ะร้องรอเรือชัดหมดเลย
2: ใช่ใช่
1: ถูกไหม
0: ความร้อนแกร็บจิบรันบรี
1: อะไรอย่างนี
3: ้ความกรอบแกร
1: ็บไม่ได้นะอัดร้องต้องอัดใหม่เลยนะถ้ารอเรือเป็นรองลิงเนี่ยไม่ได้แล้วไ
2: ม่ก็มีปัญหาเลยอ่ะ
1: มีปัญหาเลย
2: รอเรือรอลิง
1: ทำไมร้องไม่ชัด
3: ร้องให้ชัดร้องให้เต็มเสียงใช่ไหม
0: แต่คนที่ร้องเพลงชัดที่สุดเลยนะในบรรดาที่เนี่ยคือยุ้ยเพราะว่าตอนที่ผมไปอัดเพลงต่อจากยุ้ย
1: ครับ
0: ที่ห้องอัดเขาก็จะเปิดเช็คซาวของเขาเขาจะตัดเสียงเพลงออกเหลือแต่เสียงร้อง
1: เหลือแต่เสียงร้อง
0: คือเป็นอะไรที่ฝังใจมากเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทำไมร้องเพลงเพราะที่เพลงประจำที่เธอร้องอ่ะ
4: เธอคุณมีฉัน
0: นั่นแหละแล้วก็ยืนฟังโหพี่ใช้คอมพิวเตอร์อีดิทป่ะไม่นี่เขาร้องสดเลย
2: ก็เพราะว่าเพลงแต่ละเพลงมันถูกสร้างมาในศิลปินสมัยก่อนอ่ะเนาะเพลงเนี้ยมันจะถูกเข้าไปกับตัวคนนั้นเหมือนพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์พี่เอ็มสุรศักดิ์ก็จะมีในคาแรคเตอร์แล้วก็เพลงนั้นมันเลยเรียกร้องถึงว่าความโหยหาของวัยยุค40ของเราเนี่ยกลับมาใช่ไหม
1: ใช่
2: เพื่ออยากจะได้ฟังในแบบเดิมในแบบออริจินอลนะแล้วก็เพลงต่อไปด้วย
1: ใช่
2: ที่เป็นเมื่อกี้คุณใครร้องไปบ้างแล้วเล็กร้องไปแล้ว
1: เล็ก
2: พี่อ๊อฟร้องไปแล้วแล้วก็เหลือเรา3คน
3: เดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องเมื่อกี้พูดถึงพี่ยุ้ยแล้วพ
2: ี่
3: ย
2: ุ้
3: ยร้อง
2: ไอ้ยุ้ยร้อง
0: พร้อมไหม
2: คีย์บอร์ดได้ป่ะคีย์บอร์ดได้ป่ะ
0: คีย์บอร์ดได้ป่ะ
2: จำเนื้อได้ป่ะ
0: คีย์บอร์ดได้นอนยังอ่ะโอเคนะ
2: พร้อม
0: ฟังกัน

0: ไม่เป็นไรนะ
1: นึกว่าจะเดินมาเป็นพระเอกมิวสิกมาอิงมาด่าตอนท้าย
0: มาด่านิดนึง
1: แต่จริงๆเพลงนี้อย่างที่เขาร้องอ่ะสมมุติว่าเราตัดดนตรีออกก่อนเธอชอบคนเลวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเธอคิดอะไรอยู่ถึงร้องออกมาได้สะใจขนาดนั
0: ้
1: น
0: ไม่จริงๆอ่ะคือตอนได้เพลงนี้มาก็จะแบบงงนิดหน่อยเพราะว่าเปิดมาด้วยเพลงแรกที่ได้อ่ะ
1: คือ
0: เธอยังคงมีฉันเพลงชอบคนเลวจะเป็นพี่เจิดกับพี่ซุปได้เพลงเธอยังคงมีฉันมาก่อนแล้วก็แบบโอ้ดูเป็นผู้หญิงซอฟหวานอะไรอย่างงี้พอชอบคนเลวมาเลยหรอคือดูแบบอีกมุมนึงเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพี่เขาก็อยากให้เราแบบเหมือนมีมุมที่ค่อยๆโตค่อยๆโตขึ้นเพราะว่าเราเป็นอัลบั้มชุดที่2แล้วเพลงเนี้ยคือเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะในเพลงมันจะไปเป็นเหมือนแบบคู่รักอะไรเงี้ยแต่ว่าคําว่าชอบคนเลวอะไรเงี้ยเพลงเนี้ยพอเราโตขึ้นมาเราก็อาจจะแบบใช้ในมุมของอาจจะไม่ใช่
1: เพื่อน
0: ไม่ใช่เพื่อนอ่ะใช่
1: ไม่ใช่แฟนแต่เป็นเพื่อน
0: อาจจะไม่ใช่แฟนอาจจะเป็นใครก็ได้ในชีวิตเราคือแบบเราก็เหมือนเรายิ่งโตขึ้นอ่ะเราก็เลือกได้ใครที่แบบเขารู้สึกว่าเขาเลวเขาไม่โอเคก็ไป
2: คือเพลงนี้อ่ะพี่บรรเจิดเขียนใช่ไหมก็จากดูจากเนื้อหาและอาจจะเป็นช่วงเวลาของพี่เจิดมีเรื่องของตัวเองก็เลยเขียนจะชอบคนเลวขึ้นมา
0: แล้วเอามาผูกกัน
2: เพราะว่าวัยพวกเรายังไม่ได้ขนาดนั้นพี่บรรเจิดก็เลยคิดอันนี้มาแล้วก็ไม่รู้จะโยนให้ใคร
0: ใช่แต่พอเริ่มโตขึ้นมันก็จะเข้าใจมากขึ้นอย่างที่บอกว่าพอมันมองหลายมุมมันอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนรักก็ได้
1: แล้วมีไกด์ร้องเพลงนี้ไหม
0: พี่เจี๊ยบวัฒนาพี่เจี๊ยบไกด์ทั้งอัลบั้มเลย
1: ถ้าเกิดเธอนึกถึงชอบคนเลวในสไตล์พี่เจี๊ยบร้องตอนเป็นไกด์เธอจำได้ไหม
0: กูจำไม่ได้แล้วว่า
3: ฉันว่าฉันนึกได
1: ้ไหนลองเนี่ย
3: ถ้าชอบคนเลวเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: อ๋อจะเสียงนิ่มๆนะ
3: ใช่เสียงจะแบบคือ
4: แซวพี่เจี๊ยบแล้วแซวพี่เจี๊ยบแล้ว
1: แซว
4: เหรอเอาละเข้าร้องเพลงกันต่อดีกว่า
2: เอาเพลงซึ้งๆของผมนั่นดีกว่า
5: ดูจะเลิฟไม่ชื่อ I love you

0: เป็นเพลงที่จดจำและเป็นเพลงที่ยากที่สุดในชีวิตเป็นเพลงที่เราเนี่ยได้เพลงมาและเราเนี่ยเข้ามาในวงการบันเทิงของการเป็นนักร้องอ่ะด้วยหน้าตา มันเลยเป็นเรื่องยากมากเราไปซ้อมร้องเพลงกับครูเต๋าพารอนเพลงสิริเราต้องร้องแล้วก็เพลงแรกเนี่ยในอัลบั้มออกฤทธิ์เนี่ยที่ได้มาเนี่ยเพลงแรกเลยก็คือเพลงเนี่ยแกล้งโง
1: ่แกล้งโง่
0: เข้าห้องอัดเพลงแรกแต่เป็นเพลงสุดท้ายที่เสร็จในอัลบั้ม
1: ร้องยากร้องยาก
0: เขาบอกรู้จักคำว่าโง่ไหมเขาผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งแล้วนะไม่รู
1: ้นี่เป็นคนฉลาด
0: ไม่ก็เด็กโง่อยู่นี่ไง
1: โอเค
0: เขาก็บอกมันคือรู้จักคำว่าโง่ไหมไม่รู้รู้ว่าโง่ก็คือเหมือนเราเรียนไม่ฉลาดเรียนไม่เก่งเขาบอกไม่ใช่โง่ในเรื่องของความรักรู้ไหมแบบรู้ทั้งรู้แต่เหมือนปิดตาไว้แล้วไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจ
2: ไม่เคยยอม
0: ไม่เคยยอมใครแล้วก็แบบเขาแล้วก็เลยบอกไหนลองรู้สึกว่ารักเนี่ยรักทำยังไงเวลาเราจะสื่อสารโดยคำพูดเนี่ยว่ารักครูเต๋าก็จะมาไม่ได้มันจะต้องรักนะมันทำไมมันต้องมีน้อยมีเสียงเบารักมากรักที่สุด
2: ไม่ได้
0: แกล้งยังไงแกล้งไง
1: แกล้ง
0: โง่ไงแกล้งโง
1: ่แกล้ง
0: บือกระบือเลยอ่ะแบบไม
2: ่
0: ใช่มันคือเพลงรักแกล้งโง่มันก็คือต้องแกล้งโง่
2: จริง
0: ผลสุดท้ายมันคือจะเอาเพลงเนี้ยหยิบทิ้งพี่ปออ่ะคุยกับพี่โจเซฟบอกว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีปัญหาในเรื่องของที่เราไม่เข้าใจนั้นลองทำแบบให้เขาเป็นตัวเขาก็คือตัวเราแล้วก็ลองร้องแบบเหมือนเราอยู่บนเรือรู้สึกไหมว่าเป็นเรือเพราะว่าเพลงดนตรีมันจะย้อยเหมือนแกว่งลอยไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วท่อนไหนที่ใหญ่คิดว่ามีปัญหาที่สุดมันก็คือท่อนที่เขาเขียนมากับไกด์ที่ร้องก็คือจะยอมกลางทำเป็นโง่เสียงสูงไม่ได้
1: ก็ไม่ได้
0: พี่ปอก็กับพี่โจเซฟบอกนั้นกดลงต่ำก็เลยเมื่อกี้ก็เลยร้องให้สองแบบแรกก็คือจะยอมแกล้งทำเป็นโง่แต่ทอเมื่อกี้ร้องท่อนสุดท้ายก็คือร้องสูงเลยก็คือ
1: แต่ก่อนทำไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ตอนนี้ทำได้แล้ว
0: ใช่เพราะโง่มากแล้วไง
2: แล้วพอเราพูดก็เป็นเพราะทั้งสองแบบ
3: ใช่คือตอนก่อนเวลาเขาเข้าไปในห้องอัดอ่ะเขาจะมีแผ่นเนื้อให้ใช่ป่ะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่ใช้กระดาษเปลืองมากเพราะว่าเราต้องเขียนแล้วก็เราไม่รู้เราไม่ได้เรียนรู้เรื่องการใช้โหนเสียงหรือแอดลิบต่างๆ
1: มา
3: ว่าพอถึงคำนี้นะเอาตัวลูกศรเขียนแล้วก็ชี้ขึ้นเหมือนหุ้นดัชนีหุ้นอ่ะใช่ป่ะเดี๋ยวกันหมื่นคำละหมื่น
1: ตามคือเข้าใจอ่ะเขียนให้ตัวเองเข้าใจว่าจะร้องอย่างน
3: ี้ไม่คนอื่นก็ไม่เข้าใจแล้วพอกลับมาไอ้กระดาษแผ่นเดิมอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิม
1: ไม่เข้าใจเหมือนเดิม
3: ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องดนตรีมาไม่เคยมาเทียบคีย
1: ์โหแต่ก็ทำได้ขนาดนี้นะ
3: โดเลไม่มีเหมือนวันก่อนเพื่อนถามเฮ้ยถามจริงอ่ะตอนที่ดังแกดังมากๆเลยอ่ะแกรู้สึกยังไงวะพอดังเสร็จแล้วอยู่ดีมันหายไปเลยอ่ะคำตอบเนี่ยผ
1: ม
3: ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเหมือนแบบเคยโด่งดังแล้วอยู่ดีปุ๊บหายไป
1: เพราะเรายังเป็นตัวเองตลอด
3: ใช่เพราะบริษัทเลิก
1: เราปิดบริษัทปิด
3: ถูกป่ะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้หล่นที่จะไปสมัครสมานแบบเพื่อจะไปบิ้ววงไงเลิกก็คือเลิกเลิกก็ไปทำอย่างอื่น
0: พอบริษัทของเราเนี่ยมันปิดแบบฉับพลันแบบปึ้มแบบทำให้แต่ละคนเนี่ยแบ
1: บ
0: ตัวเราอ่ะเป็นศิลปินหนึ่งไม่เท่าไหร่แต่คนที่อยู่บนรถตู้ที่เป็นพาร์ทเนอร
2: ์
0: พี่เลี้ยงของเราเนี่ยที่อยู่บนรถอ่ะพอเขารู้ว่าเขาไปกันไม่ถูกนะ
1: ช็อกเลย
2: จอยอ่ะรู้บนรถตู้แล้วก็พี่ป้อนอ่ะที่เขาเป็นผู้จัดการอ่ะเขาบอกว่าน้องเดี๋ยวเราจะมีงานกันอีก2งานนะเราจะทำให้เสร็จแต่ตอนนี้บริษัทปิดแล้ว
1: ตกใจไหม
2: ตกใจพี
1: ่ปิดแล้วคือปิดไปเลยอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ใช่คีตาไม่มีแล้วนะน้องแล้วก็เอ้า
4: อันนี้น่าจะตกใจเพราะว่าแบบทำ
2: งาน
1: กำลังทำงานอยู่ของยุ้ยกำลังอยู่ในช่วงพักใช่ไหม
3: คือต้องบอกงี้ว่าคีตาเนี่ยถ้าเราโตมาด้วยกันการทำงานในระบบของคีตามันเหมือนเป็นครอบครัวที่เรียกว่าเป็นครอบครัวเหมือนคนจีนอ่ะ
1: เป็นกงสี
3: มันรู้จักกันหมดอ่ะ
1: คือขับบริษัทไม่ใหญ่มาก
3: ใช่คนขับรถยันผู้บริหารนะใช่ป่ะป้าแป๋วตาจืดลูกชายตาเล็กนู่นนี่นั่นทุกอย่างมันแล้วมันทัวร์กันทีนึงอ่ะปีนึง
1: เป็นคณะ
3: ฉะนั้นมันมีความผูกพัน

0: ค่อนข้างที่จะมันจะบอกว่าเสียไม่เสียใจเลยก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แล้วมันจะบอกว่ารู้สึกเนี่ยบางทีมันในตอนนั้นอ่ะเรายังเด็กมากยังไม่เรียนรู้มากพอว่าความเสียใจแทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแทนคนอื่นเป็นยังไงเราก็แค่มึนๆแล้วก็เลิกก็คือเลิกโดยเราไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นมากนักว่าเฮ้ยพวกพี่ที่เขาเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเป็นยังไงวะ
1: ไ
0: ม่ใช่ไม่ดีในหัวเลย
1: อยู่ดีๆก็ตกงาน
2: พอถึงเวลามันก็แยกย้ายกันไปตามวิถีของตัวเอง
1: ต้องเข้าใจบริบท
2: มันก็เหงานะ
1: เงาเหรอ
2: เงาที
1: ่แต่วันนี้จะไม่เหงาเลยนะ
2: มันไม่เหงาหรอก
1: ไม่เหงานะเรานั่งกัน5คน
3: น่ะเหงา
1: ไหม
0: จอยมึงเหงามั้ยเคยอยู่กัน3คนเนี่ย
2: จอย
3: ตอนนี้ไม
0: ่ต
3: อนนี้
0: ตอบตรงๆเลยเหงามั
3: ้ยไม่เหงาแล
2: ้
3: ว
2: ไม่เหงาแล้วใช่อ่ะนั้นร้องเพลงก่อนแล้วกัน
0: ทำไมทำไม
3: เพราะว่ามีเพื่อนๆมาอยู่ด้วย
2: แล้วเคยถามเพื่อนไหม
3: ไม่ก็ไม่ถามเพราะกลัวคำตอบ
2: ถามเพื่อนสิว่าทำไมอ่ะทำไม
3: อ่ะ
2: ฟังเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
3: โอเค
2: เดี๋ยวร้องเพลงนี้ให้ฟังหน่อย
3: เดี๋ยวจะร้องเพลงนี้ให้ฟังแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่า

0: โอ้โห
1: สุดยอดเลยอ่ะจอย
2: เป็นเพลงที่ไม่ได้ฟังมานานนะในช่วงแบบเรามารวมตัวกันเป็นคีตาร์ฟรีอัพเนี่ย
0: ก็ยังไม่ค่อยได้
2: มารวมกันแล้วก็มาอาเลนใหม่นะจัดห้องสัดส่วนใหม่นะให้ร้องเพราะว่าจอยเขามีปัญห
0: า
2: จากเป็นคนที่แบบร้องแบบลากเสียงยาวได้แล้วก็ประสบปัญหาชีวิตนะครับโดนสามีต่อยท้องนะครับ
0: ใช่
2: จุกแล้วดังนั้นกระบังลมก็แฟบลง
1: เขาเรียกว่าไปเติมวิตามินไปเติมวิตามินแล้วมันก็จะแบบ
2: โอ้ฉันอุตส่าห์พูดให้มันเรื่องตลกอันนี้เขาจะเอาเข้าเรื่องอโศกอยู่แล้ว
1: ก็เติมวิตามินไง
2: เติมวิตามินอะไรเป็นอะไรอ่ะเป็นม้า
1: เป็นชาวม้า
2: ไม่แต่ว่าพอได้ฟังเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงความรักนะ
1: จอยคิดว่าจอยจะร้องเพลงไม่ได้แล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ด้วยความที่เราป่วย
0: ป่วยเป็นอะไร
1: ก็ถามจัง
0: โอเคแล้วเสียงมันไม่มีเลยเหรอ
1: ก็เพื่อนๆเนี่ยเธอก็ช่วยเราอยู่ก็คือบางทีอ่ะตอนที่จอยร้องเพลงตั้งแต่วันแรกขอบคุณทุกคนเลยนะ
0: เขาไม่ได้ช่วยร้องเลยเขาดี
1: ไม่เขาก็ช่วยเราในเรื่องของคีย์เรื่องของการแบบออกเสียง
2: พวกเขาทำไมเขามาก็เพราะผลประโยชน์เท่านั้นแหละ
1: ไม่แล้วจริงๆอ่ะวันที่จอยป่วยอ่ะนะจอยร้องเพลงนี้
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วร้องไห้เลยเพราะตัวเองร้องไม่ได
0: ้แต่ที่เราพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากให้จอยรู้ว่าโรคทุกโรคเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีจิตใจที่ดีเนี่ย มันจะผ่านไปได้
3: ใช่
0: เพราะว่าแม้กระทั่งการที่บอกว่าจอยเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าระดับ4ซึ่งตามมาตรฐานที่เรารู้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากเราก็ตั้งใจว่าเออเราจะทำเพื่อเพื่อนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยให้มีบ้านปลายชีวิตที่ดีนะฮะจะอาจจะอยู่นานไม่นานไม่รู้แต่ตอนนี้อยู่นานมาก
3: ไม่คิดว่าจะนาน
0: แล้วก็นานมากแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าทำไม
3: ยังไม่
0: จอย
2: ไม่
0: จอยไม่ต้องร้องคนที่ร้องอ่ะคือน้องฉันนี
2: ่แต่ทั้งหมดน่ะคือความเชื่อของใหญ่นะอย่างนึงนะพวกเรานะว่าเฮ้ยอยากจะรู้ไว้ว่าเพลงเนี่ยกับความสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนมิตรภาพเนี่ย มันสามารถทำให้คนหนึ่งที่กำลังอยู่ในที่ที่จุดมุมอับที่สุดของความรู้สึกทุกทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปฮิวเขาขึ้นมาเนี่ยในส่วนนี้ไม่มากก็น้อยมันจะเป็นยังไง
0: เลยอยากจะถามนิดนึงว่าที่หมอหลายๆท่านบอกว่าเพลงมันมีส่วนต่อการทำให้เราเนี่ยฮิวใจได้หรือว่าฮิวสุขภาพร่างกายไงได้ปะเขาบอกไหม
1: หมอบอกว่า
0: เหนื่อยเลยไงทำไมต้องมีเหงื่อเนี่ยร้องไห
1: ้ไม่แบบบอกตัวเองแล้วไม่อยากร้องแล้วอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่
2: ม
1: ันเซนซิทีฟแล้ว
2: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับร้องไห้ทำไม
0: แล้วเราก็จะเอารถเข็นมาให้จอยหนึ่งคันนี่อ่ะไม่เป็นไรคือที่เราคุยกันเนี่ยเราจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราย้อนกลับมาตอนที่บอกว่าเป็นคีตาเลิกเราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวจริงไหมตั้งแต่คนขับรถจนถึงกลับบุรีรัมย์เนี่ยฉะนั้นเนี่ยความผูกพันเนี่ยมันจะถูกซ่อนอยู่โดยที่เราตอนนั้นยังเป็นเด็ก
3: ใช่
0: มันไม่มีคำพูดแบบของเด็กหรอกพี่แล้วพี่จะทำมาหากินไงบริษัทเลิกแล้วไม่มีแต่พอในวันเนี้ยพอเราโตมากพอที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างปุ๊บเฮ้ยความรู้สึกมันมีความสำค
1: ั
0: ญ
1: มัน
3: เขาตอนนั้นเราไม่คิดว่าเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้แต่วันนี้เราเข้าใจแล้วว่าวันนั้นมันเรื่องมันใหญ่มาก
0: พี่
3: สถานการณ์
0: ถ้าเกิดวันนั้นเป็นเราอ่ะที่เราต้องทำงานเหมือนกับเขาที่แบบว่ารับแต่เงินเดือน
3: อ่
0: ะเหมือนตกเหวนะเว้ย
3: ใช่เรื่องใหญ่
0: แต่วันนั้นเรารู้สึก
3: วันนี้เราเข้าใจแล้วไงวันนั้นเรายังเด็กอยู
2: ่วันนี้พอเราเข้าใจแล้วเราทำอะไรกับสิ่งนั้น
0: นี่ไง
2: ก็นี่ไงก็คือการให้กำลังใจแล้วก็การอยู่เคียงข้างแล้วก็ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในความรู้สึกแม้ว่าเราจะไม่ได้เจ็บปวดเท่าเข
3: า
2: แต่เราสามารถเนี่ยเป็นกำลังใจและช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกกันได
3: ้ใช
2: ่หลังจากที่เราห่างหายไปแล้วก็มารวมวงเป็นคีตาฟรีอัพนะครับจนมีพวกเรา5คนเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกดีมากที่เราได้กลับมาร้องเพลงและได้มามอบความสุขเหนือสิ่งอื่นใดเลยนั้นก็คือทำให้เราเนี่ยได้รู้สึกว่า
3: เราเป็นวัยรุ่น
2: ยังมีวัยรุ่นในหัวใจเรายังอยากจะทำในสิ่งนี้เพื่อมอบให้กับแฟนเพลงและเราก็ทำวันนี้มันขึ้นมาได้มันทำให้เรามีความสุขมันทำให้เราอะตื่นทุกมาทุกครั้งว่าเฮ้ยเราจะได้ไปร้องเพลงให้กับแฟนเพลงของเราแล้ว
3: ได้ไปเจอกัน
2: ได้มาเจอกันแล้ว
0: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นศิลปินที่เขายังค่ำวอร์ดอยู่ในยุค80-90เนี่ยเราก็ยังเห็นอยู
3: ่
0: เราหลุดไปแล้วอ่ะเราก็เป็นแค่ผู้ฟังคนหนึ่งอ่ะใช่ป่ะ
3: ดูแล้วเราก็คิดนะ
0: เราก็คิดแล้วก็
3: เฮ้ยเราอยากไปยิน
0: บางท
3: ี
0: เราก็อาจจะเปิดรายการวิวมีเพลงเราย้อนมาบ้างแต่พอมาในวันนี้เฮ้ยอ้าวทำไมเรายังกลับมามันเหมือนอดีตที่ยังมีลมหายใจและยังคงที่จะถ่ายทอดความรู้สึกในช่วงนั้นกลับมาได
1: ้แต่ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่เราที่กลับมาพอเราไปเจอทุกๆคน
0: อ
1: ่ะทุกๆคนก็กลับมาเหมือนวันนั้นที่เคยร้องเพลงไปกับพวกเราด้วยเหมือนกัน
2: และเรารู้สึกภูมิใจว่าเราได้อยู่ในรายการนักผจญเพลงดูแล้วก็อิจฉาทุกคนที่ได้มาร้องและอยู่ในเมมโมรี่นั้นในความบันทึกแต่เราไม่เคยมีเลยครั้งเนี้ยเราจะมีก็ขอขอบคุณนักผจญเพลงมาก
1: มันเป็นโมเมนต์ที่อย่างที่บอกว่า

0: เองได้ทำในสิ่งที่พวกเรามีความสุขจอยมีความสุข
1: เราต้องมีความสุขรอยยิ้มอยู่เสมอคีตาฟรีออฟนะครับสร้างมันขึ้นมาเนี่ยเพื่อมอบความสุขและก็รอยยิ้มให้กับทุกๆคนตลอดไปกับความทรงจำของคนวัยเดียวกันยุค90ครับ
2: เดี๋ยวจบด้วยห้ามฉันทีดีกว่านะลาเลยนะครับ

0: ขอบคุณมากอาริกาโตกัสเซมาสดาร
1: ับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม17พฤษภาคมนี
3: ้30บาทรักษาทุกที่แนวคิดดีแต่ยังมีปัญหาม
4: ีความขัดแย้งที่มันสุกงอมรอวันระเบิดกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าเงินไม่พอกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าฉันก็ได้บริการที่แย่ลงไปเรื่อย
3: ๆนโยบายที่บอกว่าไปที่ไหนก็รักษาได้
5: อาจจะทำให้คนเข้าใจว่าฉันอยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันพอใจแทนที่จะแก้ปัญหาจะสร้างปัญหามากขึ้น
3: 30บาทรักษาทุกที่จริงหรือ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นาทีทางไทย PBS
6: ทุกอย่างดูแบบสร้างเอาไว้แล้วก็แบบไม่มีใครสนใจอ่ะที่แห่งนี้เคยเป็นที่ฟูมฟักแก๊งอิทธิพลขนาดใหญ่หรือที่เขาเรียกว่าเมกะแก๊ง
7: ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาตามหาสมาชิกแก๊งนะครับซึ่งเคยไล่ออกไปจากชุมชน905นี่แล้วแต่ว่าอาจจะกลับมาอยู่ตรงนี้รอบ
6: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่

0: วันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: เอริเทรียประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาจากดินแดนที่เคยอยู่ห่างไกลจากการรับรู้สำหรับคนทั่วไปในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสงครามที่ระเบิดขึ้นในหลายจุดวันนี้เอริเทรียกำลังกลายเป็นที่หมายปองเนื่องเพราะมีสิ่งที่หลายชาติมหาอำนาจต้องการนั่นก็คือชายฝั่งกว่า 1,300 กิโลเมตรที่ติดกับทะเลแดงเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกและชายฝั่งที่ติดกับทะเลแดงนี้เองที่สร้างความขัดแย้งระหว่างเอริเทรียกับเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่และกำลังทหารมากกว่าอย่างเอธิโอเปียติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่13พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: แจ้งว่ามีดินสไลด์หน้าบ้านไปช่วยดูหน่อยจังหวะที่กำลังเปิดทางน้ำหันมาทีนี้ไม่เกินประมาณ10วิเนี่ยลงพุ่มสักพักเขาว่าพ่อหลวงยุทธก็หายไปที่สุดลงไปอันนี้ก็ล่าสุดเนาะเราจะต้องจัดการออกแบบถนนให้มันดีกว่านี้ในความสูญเสียเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ชุมชนนี้เหมือนกันต้องทิ้งไว้ลุกขึ้นมาสู
3: ้สารคดีคนจนเมืองซีซั่น6ตอนพ่อหลวงวีลาหูกู้ชีวิตดินถล่มวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนี้3ทุ่มครึ่งทางไทย PBS

0: ก็ชอบนะ
1: ผมว่ามันเงียบดีอ่ะมันดูเป็นอะไรที่มันสงบดีวิถีชาวบ้าน
2: มันต้องคำนึงถึงความสมดุลในเรื่องของพัฒนาด้วยแล้วก็อนุรักษ์ด้วย
3: ที่เริ่มต้นทำสารคดีเรื่องนี้มันเกิดจากที่จริงๆอ่ะผมไปเที่ยวคลองมะเดื่อเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยแหละครับแล้วก็กะว่าจะทำคลิปเล็กๆสั้นๆแล้วก็ไว้โพสต์เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้คุยกับชาวบ้านกับผู้ประกอบการเราเริ่มรู้ว่ามันมีโครงการที่จะทำเขื่อนคลองมะเดื่อขึ้นที่นี่นะครับผมเราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับความรู้สึกแรกตอนนั้นแต่ทีนี้เราจะทำยังไงได้เพราะว่าเราก็เป็นแค่นักท่องเที่ยวนะครับเป็นคนทำงานสารคดีตัวเล็กๆเราก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยถ้างั้นลองทำเป็นสารคดีเรื่องราวเกี่ยวคลองมะเดื่อไหมยังไงครับแล้วก็เผื่อว่าได้ถ่ายทอดให้กับคนอื่นให้นักท่องเที่ยวคนอื่นเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าที่นี่มันกำลังจะกลายเป็นเขื่อนนะอะไรเงี้ยครับเผื่อว่ามันจะได้ช่วยในการต่อต้านหรือว่าประชาสัมพันธ์ไม่มากก็น้อยนะ

0: ังของประชาชนที่อยู่ที่นี่คือคนที่อยู่ในประเทศและต้องการสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ผลกระทบเฮ็ดจังไดได้เพราะว่าเคยทํามาหากินแต่พอจะมีเฮ็ดมาบ่ได้ทําเลยค่ะพอทําเคียนลงไปนี่เพราะว่าน้ํากระท่วมเบิด
2: เราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุกปีเราขายให้ลูกเราไปเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทได้สิ่งเหล่านี้มันสูญไปกับการสร้างเขื่อนและกักเก็บน้ําในโครงการเขื่อนราศีสิงห์
3: เราจะติดตามการยืนหยัดของพี่น้องนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่พวกเราได้ตั้งหวังกันไว
4: ้สร้างมาแล้วก็หาผลประโยชน์มากมีแต่เอาทั้งเอาค่าชดเชยในเสียหายแต่ละปีแต่ละปีน่ะ30ปียังไม่จบลูกตอนนี้ยังจ่ายไม่หมด
5: เรื่องไหนที่มันยังไม่จบและยังมีปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขร่วมกันนะครับเราก็จะตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนเราจะทำทันทีดีไหมพี่น้อง

0: พูดถึงผืนป่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็คือเขาใหญ่ดงพญาเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็เขาใหญ่ดงพญาเย็นมีหลายภัยคุกคามหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเขื่อนด้วยที่เป็นความกังวลใจให้หลายพื้นที่นะคะ
1: เมื่อดูจากความต้องการใช้น้ำที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยก็ยังเห็นว่ายังขาดอีกเยอะนะครับถ้าหากว่าได้มีการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ20ปีเนี่ยนะครับก็การขาดแคลนน้ำก็น่าจะลดลงได้
2: ไม่ได้จะตั้งประเด็นกับกรมชลประทานแต่เนื่องจากพื้นที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนนะคะมันคือพื้นที่ป่าอนุรักษ์และไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นป่ามรดกโลกด้วยตอนนี้ผลทางวิทยาศาสตร์มันออกมาแล้วว่าปัญหาที่เราเผชิญหนักที่สุดคือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอันนี้อันดับหนึ่งเลยซึ่งมันจะส่งผลสุดท้ายคือความมั่นคงของพวกเราเองความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางชีวิตความปลอดภัยและทรัพย์สินเพราะว่าพอสภาพอากาศหรือสภาพสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะสุดท้ายแล้วอะทุกอย่างมันจะตกมาที่เราทั้งหมด

0: ที่ตรงนี้คือที่ทำกินแล้วก็อยู่มากับ60กว่าปีแล้วสืบทอดจากพ่อพ่อที่ทำมาหากินของเขาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพื้นที่ของเขานี่หากินดีค่ะเพราะว่าในข้อมูลเดือนนี้คือเป็นที่อุดมสมบูรณ์จ้ะมาตั้งมาเร็วเร็ว
1: มีน้อยกินน้อยมีมากกินมากแบ่งกันซะ
2: การทำมาหากินอยู่นี่มันก็บ่ได้ต้องไปเริ่มต้นศูนย์ใหม่จากที่อื่นหลายๆอย่างในคลองบักเดือที่มีเป็นปูเป็นหอยแค่เพิ่นก็มาขายและเวลาเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวคนแถวนี้เพิ่นก็มีอาชีพหาของออกมาขายโดยที่บ่ต้องไปเฮ็ดงานรายวัน
3: ยิ่งถ้ามีคนมาเที่ยวเยอะชาวบ้านเขาก็ยิ่งมีที่ทำมาหากินได้ขายของได้อะไรกันก็หากินไปวันๆเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวไปได้ 2-3,000 อาทิตย์นึง 4,000 3,000 เราก็อยู่ได้แล้วครับผม
4: ก็ชอบนะผมว่ามันเงียบดีอ่ะมันดูเป็นอะไรที่มันสงบดีวิถีชาวบ้านครับ
5: ธรรมชาติแบบนี้มันหายากแล้วในตัวเมืองอะค่ะถ้าเราอยู่กรุงเทพถ้าเราอยู่ในอำเภอเมืองเราแทบจะหามันไม่ได้แล้วอะมีสัตว์มีอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นเหมือนกับว่าเราได้ใช้อยู่กับธรรมชาติเหมือนที่บรรพบุรุษเราก็เคยอยู่กับธรรมชาติมาก่อนที่มันจะเป็นตัวเมืองแบบนี้นะคะ

0: ขณะนี้นะคะพี่น้องสมัชชาคนจนนะคะได้กำลังเคลื่อนขบวนนะคะไปบริเวณกรมชลประทาน
1: ก็ต้องมานะคะเพราะว่าเป็นที่30ปีแล้วที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาให้กับพวกเรา
2: เป็นหยังจังมาอีกจ่ายยังไม่จบผลการศึกษานี่ก็คือให้ชดเชยเยียวยาผู้ถูกผลกระทบบานอันที่สองปีดเท่าซ้ำว่าเคียนราศีเป็นเคียนขนาดน้อยบัตรศึกษาแล้วเป็นเคียนขนาดใหญ่ต้องจ่ายแปลงอพยพอีกห่วงซ้ำหนีเพราะท่านเป็นเคียนใหญ่เลิกซ้ำหนีเพราะท่านเป็นเคียนใหญ่เง่าซ้ำหนีมันจังเป็นเคียนใหญ่บานมันเลยเง่า20กิโลหมุนเวียนเห็ดกินยุหันบ่อึดบ่อยากยูหันมันอุดมสมบูรณ์มืดอยู่เลยเปรียบซุปเปอร์มาร์เก็ตของยูเดียวนี้ตื่นเช้ามาจะไปหาอะไรมาเลี้ยงลูกก็ไปทำได้ทั้งไปเห็ดหน้าได้ทั้งหาปูหาปลามากินน้ำได้ทั้งเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพ่อหามาแบ่งลูกลูกหามาแบ่งพ่อแบ่งแม่แบ่งพี่แบ่งน้องบ่ได้ซื้อได้ขายยายกันกินนั่นคือทรัพย์สินเขามีอยู่ในถ้ำนะเดี๋ยวนี้มันสูญไปกับน้ำ

0: คนก็เลยไม่มีที่พึ่งเป็นหนี้เป็นสินเยอะขึ้นอพยพออกจากบ้านมาขายแรงงานมันมีวันให้ลูกเห็นหลานเทศกินบางกอกกลัวมันมีผลกระทบปานนั้นเจ้าสร้างแล้วนะมันไม่ได้ให้อีหยังข่อยฟรีได้มันเอาที่ดินข่อยไปฟรีนั่นแต่มันให้ข่อยซื้อถูกอย่างนี่คือแม่อยากบอกว่าคันว่าท่านได้สร้างอย่าเลย
1: อ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อเนี่ยโครงการนี้มันอยู่ในภายใต้แผนพัฒนาลุ่มน้ำบางประกงตอนบนซึ่งจริงๆเราต้องสร้างคู่กัน2เขื่อนแต่พอดีเขื่อนขุนด่านเนี่ยได้รับการอนุมัติให้สร้างเสร็จไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยก็เลยตามมาตอนนี้ทางกรมชลประทานก็ได้มีการดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วส่งเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณารายงานเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ชาวบ้านแทบจะไม่รู้เลยบางบ้านเอาจริงๆว่าบางบ้านในเนี้ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองจะโดนเขื่อนเขาจดหมายไปไม่ถึงแล้วก็เป็นผู้ตกหล่นอะถ้ามันเป็นเขื่อนจริงๆชาวบ้านตรงนี้รายได้มันสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วเราก็เข้ามาบอกเขาว่าเอ้ยเรื่องจริงมันเป็นยังไงคือเราไม่ได้แบบจะไปแบบปั่นเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็พูดตรงๆว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีค่าเฉยๆเราก็บอกว่ามันไม่มีนะอย่างสัตว์เนี่ยเห็นเลยเรื่องช้างเนี่ยเขาไล่ถูกหมดเลยนะว่าลายลงร่องไหนแต่เขาแค่ไม่ยอมเขียนลงในนี้ว่าพื้นราบที่เราอยู่อะมันก็ใช้ใช่ปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: อันนี้คุณน้าชื่ออะไรอะครับ
4: ชื่อประมวลครับผม
0: อ๋อพี่ประมวล
4: ชุดผักดันช้างป่า
3: อ๋อ
4: ก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วยกัน
3: อันนี้
2: ฝูงไหนเนี่ย
3: กี่ตัวครับ
4: ฝูงนี้ที่มานี่อยู่ตอนนี้30ตัวธรรมดามันมา60ตัว70ตัว
3: ฝูงนี้มีชื่อฝูงไหมครับ
4: นี่ครับ
2: ฝูงนี้ใครนำ
4: ชบาครับ
2: อ๋อชบาแก้ว
4: ชบาแก้ว
2: มาลงมาใหม่เหรอ
4: ใช่ใช่อยู่ด้วยกันอยู่
2: ลงมาใหม
4: ่ชบาแก้วตัวนี้ผมตั้งชื่อเอง
3: ครับ
4: ขาเขา
2: อ๋อ
4: จะผิดรูปนิดหน่อย
2: นี่เรามาเจอน้ำมวลต้นตำหลอกอะไรนะ
3: ชบาแก้ว
2: ตำหลอกชบาแก้วตามที่ทุกคนบอกตรงกันเลยว่ามันจะเดินตามหัวสันเขาหัวเขาแก้วมาข้ามจากคนละฝั่งค่ะมันเคยไปตรงไหนมันจะจำมันจะสอนกัน
4: อันนี้ตัวนี้ชบาแก้ว
2: ชบาแก้ว

0: ฝูงล่าสุดวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะฝูงนี้25ตัวใช้ในพื้นที่คลองมะเดื่อชาวบ้านบอกว่าเขาใช้ตรงนี้ทุกปีแต่ว่าในรายงาน EAA เขาบอกว่าช้างไม่ได้ใช้แต่วันนี้เราได้ทั้งคลิปแล้วก็ภาพประจักษ์แล้วค่ะว่าเขาใช้จริง
1: ๆผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเขาออกมาเพราะว่าที่เดิมทำกินเขามีอยู่แล้วในอุทยานฮะพวกบวกกับคลองมะเดื่อซึ่งเป็นพื้นที่ผ่อนปลนเขาอยู่อย่างสบายแล้วทีนี้พอพื้นที่ผ่อนปลนกลายเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยแต่ว่าสสารที่ช้างจะต้องกินมันหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ของเขาก็คือข้างนอกครับเขาต้องออกมา
2: ในเรื่องของการทำสำรวจติดตามพฤติกรรมต่างๆในทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบในส่วนของสัตว์ป่านะครับจริงๆในส่วนของป่าไม้ก็มีในการปลูกป่าเพิ่มเติม2เท่าอะไรอย่างนี้นะครับ
3: โลกร้อนน่ะเจ้าสิรุ่นนั้นลูกอีกคนปลูกกกใหม่มัดกกใหม่มีอยู่แล้วเจ้าสิไปสร้างเขื่อนถ่วมดินซื่อๆอยู่นั่นน่ะ
2: ภูมิประเทศที่สร้างเขื่อนเนี่ยมันก็หลีกไปคนต้องอยู่ในป่านี่แหละ
4: ตรงนั้นก็มีแล้วเขื่อนขุนด่านก็มีแล้ว
3: เคียเจ้าสิมาปลูกต้นใหม่ใหญ่ต้นนั้นมันใหญ่อยู่แล้วเจ้าสิไปเอาน้ําไปใส่มันสิไปลดค่าบอนได้จังได
2: ๋มันต้องคํานึงถึงความสมดุลในเรื่องของพัฒนาด้วยแล้วก็อนุรักษ์ด้วย
5: และอย่างสยางนะฮะและอย่างสยาง
6: มีได้มันดีอาชีพไร่นาเกษตรกรรมเนี่ยมันจะได้อยู่ได
3: ้ว่าไปอยู่ไก่น้ํามันสิเย็นมันบ่แม่นมันเฮงแล้วขึ้นมาหาเฮา
7: เราก้าวข้ามขีดจํากัดความปลอดภัยของโลกมาแล้ว6ข้อจาก9ข้อเราไม่ได้อยู่ในภาวะโลกร้อนแล้วตอนนี้เราอยู่ในภาวะโลกเดือดแล้ว
3: อากาศก็ร้อนก็บ่มีบ่อยู่ลูกเอ้ย
7: เรายังสามารถบริหารจัดการน้ําแบบเดิมๆในปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ที่เราไม่เคยพบมาก่อนได้อยู่อีกหรือไม
2: ่ก็ต้องมาหาจุดสมดุลกัน

กระทบจากของมันจักสิร้อยปีลูกหลานเฮานั่นมันสิเกิดมาเห็นธรรมชาติบ่มันสิเกิดมาแล้วมันสิเห็นบ่ว่าพ่อแม่เฮาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแบบใดเลี้ยงเฮาเขามาน่ะพ่อแม่สร้างเขามาน่ะเลี้ยงเขาแบบใดเขาสิเห็นบ่ร่องรอยพ่อแม่เฮาผู้สูญเสียบรรพบุรุษเฮาไปแล้วมันสิเห็นบ่มันสิเป็นน้ําทั้งหมดเจ้าเอ้ย

0: ตอนแรกก็คิดว่าจะทำสารคดีสั้นๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่พอลงไปทำจริงเนี่ยมันพอมันได้รับรู้ปัญหาเยอะขึ้นแล้วก็เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิรักเขาใหญ่นะครับที่เขาลงไปทำข้อมูลในพื้นที่นะครับเขาก็เล่าให้เราฟังเรื่องของ EA ด้วยนะครับผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องของความคิดของชาวบ้านในการที่มีฟีดแบ็กกับการสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับเราก็เลยลงไปทำเรื่อยๆกลายเป็นสรุปสุดท้ายเราก็เลยเราอยากรู้มากขึ้นนะครับเพราะมันมีเรื่องของสัตว์ป่าของพืชพันธุ์ด้วยเราก็เลยตัดสินใจเช่าบ้านที่คลองมะเดื่อเป็นเวลา1เดือนเพื่อลงไปทำข้อมูลแล้วก็ไปกินนอนอยู่ที่นั่นกับชาวบ้านแล้วก็ถ่ายทำเดินทางถ่ายทำกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเราไปศึกษาเรื่องของพืชพันธุ์ที่สำคัญในป่าเราไปศึกษาเส้นทางการเดินของสัตว์ป่าของช้างอะไรพวกนี้ครับซึ่งความยากของสารคดีเรื่องนี้ก็คือว่าเราเฝ้ารอที่จะถ่ายช้างโขงที่ลงมาในพื้นที่นะครับหลายวันหลายอาทิตย์จนกลายเป็น1เดือนกลายเป็น2เดือนสุดท้ายกลายเป็น3เดือนนะครับจนในที่สุดเราก็ได้โอกาสที่เราจะได้ถ่ายทําช้างโขงนั้นที่ลงมาใช้เส้นทางแล้วก็พอเราถ่ายช้างได้เสร็จในคืนนั้นนะครับเราก็คิดว่ามาชั่งน้ําหนักดูฟุตเทจทั้งหมดนะครับมาเรียบเรียงยังไงดีว่าให้หนังสารคดีเรื่องนี้มันน่าสนใจที่สุดนะครับแล้วเพื่อที่จะมาเล่าเปรียบเทียบกับเขื่อนที่คลองมะเดื่อที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับประกอบกับช่วงนั้นมันมีการประท้วงขึ้นพอดีที่กรุงเทพเนี่ยฮะแล้วมันเป็นการประท้วงเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิทํากินของชาวบ้านนะครับเราก็เลยทําข้อมูลไปซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ว่าก็ยังมีชาวบ้านบางกลุ่มที่ยังไม่ได้เงินชดเชยตรงนั้นเลยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าจะดีถ้าเราไปถ่ายทําแล้วก็สัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านราศีสลัยนะครับที่เขื่อนราศีสลัยเนี่ยมาเปรียบเทียบกับคลองมะเดื่อเพื่อให้เห็นเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วผลกระทบตอนนี้มันเป็นยังไงเพื่อที่จะให้ชาวบ้านในคลองมะเดื่อเองหรือว่าละแวกใกล้เคียงเขาจะได้ตระหนักแล้วก็เปรียบเทียบอะไรเงี้ยนะครับผม
1: ขณะนี้นะคะพี่น้องสมัชชาคนจนนะคะได้กำลังเคลื่อนขบวนนะคะไปบริเวณกรมชลประทาน
2: ก็ต้องมานะคะเพราะว่าเป็นที่30ปีแล้วที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาให้กับพวกเรา
3: เป็นหยังจังมากอีกจ่ายยังไม่จบผลการศึกษานี่ก็คือให้ชดเชยเยียวยาผู้ถูกผลกระทบบานอันที่สองปีดเท่าซ้ำว่าเคียนราศีเป็นเคียนขนาดหน่อยบัตรศึกษาแล้วเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ต้องจ่ายแปลงอพยพอีก
4: สิ่งสําคัญที่สุดจากเขื่อนราศีสลัยก็คือว่าเขื่อนนี้เนี่ยเดิมเนี่ยทางรัฐบาลบอกว่าจะสร้างฝายยางนะครับเป็นหนึ่งในโครงการผันน้ําโขงชีมูลนะครับแต่พอสร้างจริงมันกลายเป็นเขื่อนคอนกรีตและเขื่อนนี้เนี่ยไม่ได้มีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือสร้างไปเลยแล้วก็ทําให้เกิดน้ําท่วมซึ่งบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยเป็นป่าบุงป่าทามที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้เราอย่าลืมว่าในอีสานเนี่ยชาวนามีเศรษฐกิจ3อย่างด้วยกัน1ก็คือทํานา2ก็คือการเลี้ยงวัวควาย3ก็คือการทําประมงนะถ้าทํานาคือเอาข้าวไว้กินนะครับวัวควายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นธนาคารของคนจนนะครับชาวบ้านในพื้นที่รอบป่าบุกป่าทามที่ถูกได้รับผลกระทบจากเขื่อนราศีสลัยเนี่ยเป็นบ้านที่แต่ละหลังคาเรือนเนี่ยเลี้ยงวัวหมดเลยทีนี้พอน้ําท่วมมันก็ไม่มีวัวแปลว่าธนาคารของชาวบ้านก็ล่มสลายด้วยทําประมงก็ไม่ได้เพราะว่าเขื่อนเนี่ยกักปิดทางน้ําปลาก็อพยพจากแม่น้ําโขงเข้ามาปากมูลก็มีการสร้างเขื่อนปากมูลอีกก็มาถึงราศีสลัยก็มีปลาอยู่นิดเดียวที่จะขึ้นมาที่ราศีสลัยพอมีเขื่อนมันก็กลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีปลาให้จับ
3: อพยพออกจากบ้านมาขายแรงงานมันมีวันให้ลูกเห็นหลานเข็ดกินบางกอกกลัวมันมีผลกระทบปานนั้นเจ้าสร้างแล้วนะมันไม่ได้ให้อีหยังข่อยฟรีได้มันเอาที่ดินข่อยไปฟรีนั่นแต่มันให้ข่อยซื้อถูกอย่าง
4: การประท้วงชุมนุมประท้วงชาวบ้านเนี่ยนอกจากเรียกร้องเรื่องค่าชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินแล้วเนี่ยนะยังพูดถึงการสูญเสียโอกาสต่างๆสุดท้ายก็มีการเขาเรียกว่ามีแผนฟื้นฟูชุมชนขึ้นมาแต่แผนนี้ผมบอกตรงๆว่ามันแทบจะล้มเหลวเพราะว่าเงินที่ไปใช้ในการฟื้นฟูเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่ก็กระจายไปยังหน่วยงานราชการในท้องถิ่นส่วนที่ชุมชนได้เช่นการมีตลาดนัดสีเขียวพอที่จะประทังชีวิตนะครับผมคิดว่าเขื่อนราศีสไลด์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าค่าชดเชยก็ไม่เป็นธรรมการฟื้นฟูมันก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดอันนี้ยังไม่นับว่าการที่คนบ้านแตกสาแหลกขาดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเรียกร้องว่าเอ้ยเขื่อนโขงเลยชีโขงชีมูลทั้งหลายรวมทั้งราศีสไลด์เนี่ยเปิดประตูเขื่อนได้ไหมคือมันไม่ต้องรื้อทิ้งครับแต่ปลดระวางการใช้เขื่อนคือเปิดประตูเขื่อนให้น้ำมันไหลตามธรรมชาติและเอาที่ดินฟื้นฟูป่าบุกป่าทามฟื้นฟูแม่น้ำให้กับชุมชนอันนี้เป็นทางเลือกเดียวที่มีในความคิดของผมนะครับ
5: พูดถึงผืนป่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็คือเขาใหญ่ดงพญาเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็เขาใหญ่ดงพญาเย็นมีหลายภัยคุกคามหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเขื่อนด้วยที่เป็นความกังวลใจให้หลายพื้นที่นะคะ
6: เมื่อดูจากความต้องการใช้น้ำที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยก็ยังเห็นว่ายังขาดอีกเยอะนะครับถ้าหากว่าได้มีการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ20ปีเนี่ยนะครับก็การขาดแคลนน้ำก็น่าจะลดลงได้
4: เขื่อนคลองมะเดื่อก็เป็นเขื่อนอีกเขื่อนที่มีการโกหกคำโตครับเช่นอ้างว่าสร้างเขื่อนแห่งนี้เพื่อที่จะลดอุทกภัยและเพื่อการชลประทานในพื้นที่ท้ายน้ำบริเวณนั้นเรามีเขื่อนใหญ่เลยขุนด่านปราการชนมันก็สร้างอยู่ติดๆกันนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถบนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้เผชิญกับอุทกภัยรุนแรงที่จะคุณจะต้องมาสร้างเขื่อนเพื่อกันอุทกภัยปัญหามันก็คือว่าพื้นที่บริเวณนี้มันเป็นป่าส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของเขาใหญ่ดงพญาเย็นซึ่งเป็นมรดกโลกข้างบนนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ช้างลงมาพักผ่อนนะครับแล้วถ้าคุณไปสร้างเขื่อนอ่ะกระทบต่อช้างไหมก็กระทบต่อช้างแม้ว่าตัวเขื่อนเองไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแต่น้ำก็ท่วมป่าที่มันติดกันกับเขตอุทยานและสัตว์ป่าก็เคยมาหากินอยู่ในบริเวณนี้ตอนนี้เขื่อนคลองมะเดื่อเนี่ยชาวบ้านก็ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่น่ายินดีก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ออกรายงานมาว่าเขื่อนแห่งนี้เขามีข้อเสนอต่อรัฐบาลนะฮะมันเป็นเขื่อนที่ละเมิดสิทธิประชาชนผมคิดว่าอันนี้เป็นมิติที่ดีครับที่คณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยมีมติออกมาว่าเสนอให้ยกเลิกโครงการนี้ซึ่งมีไม่กี่กรณีนะที่กรรมการสิทธิ์จะเสนอให้ยกเลิกโครงการครับกรณีของเขื่อนของเบิร์นเดือเนี่ยเขาสร้างเขื่อนป่าก็ถูกทำลายใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าไปปลูกป่าเพิ่มชดเชยป่าที่ปลูกเพิ่มเกิดเป็นคาร์บอนเครดิตสามารถดูดซับคาร์บอนได้ไปกันใหญ่เลยคืออันนี้มันไม่เข้าใจอ่ะครับคุณทำลายป่าแล้วคุณไปปลูกป่าแล้วบอกว่าคุณก็มีแหล่งดูดซับคาร์บอนเพิ่มขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นความเป็นสิ่งที่ว่าเรียกว่าอะไรใช้เล่ห์เหลี่ยมมากเกินไปในการสร้างความชอบธรรมให้กับโครงการนี้ครับ
3: ลูกหลานเฮานั้นมันสิเกิดมาเห็นธรรมชาติบ่มันสิเกิดมาแล้วมันสิเห็นบ่ว่าพ่อแม่เฮาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแบบใดเลี้ยงเฮาเขามาน่ะพ่อแม่สร้างเขามาน่ะเลี้ยงเขาแบบใดเขาสิเห็นบ่ร่องรอยพ่อแม่เฮาผู้สูญเสียบรรพบุรุษเฮาไปแล้วมันสิเห็นบ่มันสิเป็นน้ำทั้งหมด
4: เพราะทางที่ดีสุดในการจัดการน้ำเนี่ยคือคุณต้องใช้แนวคิดของเขาเรียกว่าเนเจอร์เบสอาศัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในการลดความรุนแรงของอุทกภัยเราควรจะคิดถึงการที่เราจะต้องปรับตัวเราเองปรับเมืองปรับชุมชนเนี่ยให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติแล้วก็มีการรับมือกับภัยพิบัติซึ่งเราจะต้องมีแผนเผชิญเหตุมีการเตือนภัยมีการกู้ภัยและมีการฟื้นฟูผังเมืองต้องปรับหมดครับ ถ้าไม่ปรับผังเมืองคุณไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาอุทกภัยได้

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้เรื่องราวของรีแอนลูกครึ่งไต้หวันไนจีเรียเธอถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัวชาวดัตช์ตั้งแต่เด็กและกำลังเดินทางกลับมาพบแม่แท้ๆพร้อมตั้งคำถามถึงคำว่าบ้าน
1: ถึงจะไม่เคยรู้จักแม่แต่ก็รู้สึกอยู่เสมอว่าขาดความรักจากแม่แท้ๆหนูคิดถึงแม่ทุกวัน
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงไทย PBS
2: นวัตกรรมเซฟชีวิตของคนนอนกรน
3: นวัตกรรมของเราคือการตรวจจับเสียงกรนที่ใช้ AI วิเคราะห์ว่าเสียงนี้เป็นเสียงกรนหรือเปล่าแล้วนำมาประเมินคุณภาพการนอนครับ
2: และบททดสอบวัดความแม่นยำที่โฟกัสแค่เสียงกรนเท่านั้น
3: ทีมงานขอแท็กเสียงครับ
4: กับข้ามาแล้ว
2: ทีมโนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้16:05 นทางไทย PBS
5: เด็กชายที่ถูกตัดสินว่าเป็นลางร้ายตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดเขาจะรับมือกับชะตากรรมที่ไม่ยุติธรรมนี้อย่างไรติดตามต่อในโลกปรัมปราตอนสังสินชัยวันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 นที่ไทย PBS
6: เรามองว่าภูมิปัญญามันคือการสั่งสมที่อยู่ในองค์ความรู้ของคนมันเป็นการส่งต่อในทุกๆยุคทุกสมัย
7: ในประเทศไทยก็เหลือตระกูลสุดท้ายที่ยังทำอยู่แล้วผมมองเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีใครทำแล้วอยากจะสานต่อ
8: การที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็อยากจะประยุกต์ต่อยอดโดยที่ยังมีรากเหง้าของความเป็นท้องถิ่นเป็นงานร่วมสมัยมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
9: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 นเริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคืนนี้เรามาเริ่มจากเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุนะคะแต่ว่าขยายผลนำไปสู่การจับกลุ่มชาวจีนที่ซุกอาวุธสงครามพร้อมกับวัตถุระเบิดภายในบ้านพักพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะผู้ต้องหาอ้างว่าซื้ออาวุธผ่านออนไลน์เพราะว่าชื่นชอบและเตรียมไว้ก่อเหตุในลักษณะพลีชีพนะคะแต่เรื่องนี้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อพร้อมกับนำตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อศาลจังหวัดพัทยาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนนำตัวนายหมิงเฉินซันชาวจีนอายุ30ปีส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาหลังจากแจ้ง5ข้อหาคือมีอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้มีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนและวัตถุระเบิดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยังมีข้อหาอื่นตามพรบ.อาวุธปืนพร้อมกับขึ้นแบล็คลิสต์เตรียมผลักดันออกนอกประเทศทันทีหลังจากจบกระบวนการทางกฎหมายค่ะที่มาที่ไปเกิดจากก่อนหน้านี้ค่ะรถเก๋งของนายหมิงเฉินซันซึ่งเป็นคนขับมีผู้หญิงหนึ่งคนสัญชาติไต้หวันนั่งมาด้วยเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งชนกับแบรีเออร์บนถนนเลียบทางรถไฟห้วยใหญ่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อตำรวจตรวจสอบภายในรถพบอาวุธปืนทำให้เจ้าหน้าที่ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักที่นายหมิงเฉินซันเช่าพักอาศัยประมาณ2ปีในพื้นที่อำเภอบางละมุงแล้วก็พบกับอาวุธปืนกระสุนปืนวัตถุระเบิดซีโฟและยุทโธปกรณ์ทางทหารเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบพาสปอร์ตทั้งในประเทศจีนและประเทศกัมพูชามีบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูซึ่งเป็นบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยกรมปกครองจะออกให้กับบุคคลต่างด้าวและยังพบว่าในหมิงเฉินซันมีชื่อเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านย่านเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครอีกที่หนึ่งก็คือที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ขยายผลต่อค่ะเข้าไปค้นบ้านพักย่านคลองสามวาซึ่งเป็นบ้านของอดีตภรรยาแต่ว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายซึ่งอดีตภรรยาให้ข้อมูลว่ารู้จักกับนายหมิงเฉินซันเมื่อปี2564ที่พัทยาแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสโดยนายหมิงเฉินซันนำที่อยู่บ้านหลังนี้ไปขอทำบัตรสีชมพูและเปิดบริษัทติดต่อธุรกิจต่างๆซึ่งนายหมิงเฉินซันจะเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้และออสเตรเลียบ่อยครั้งโดยอ้างว่าเปิดธุรกิจให้รถเช่าที่เกาหลีใต้ก่อนที่จะหย่าร้างกันไปเมื่อปีที่แล้ว
1: ในทะเบียนบ้านของ
2: เราอยู่ใช่ค่ะก็ไม่ได้เอาออกใช่แล้วก็เขาใช้ชีวิตของเขาก็ต่างคนต่างใช้เราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแค่นั้นเอง
1: ตอนที่เราคบกับเขาเขามีพฤติกรรมสะสมพวกอาวุธอะไรแบบนี้ไหมคะ
2: เขามีแค่ความชอบปืนแต่ไม่ได้มีอาวุธเยอะขนาดนี้คือเขาชอบจริงๆนะคะเพราะเขาป่วยไม่ได้ว่าจะเอามาทำร้ายใครไม่มีอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยมีเขาเป็นคนดีมากก็ยังพี่เข้าใจไหมเขาคือก็เขาก็ยังเป็นคนดีก็ในความสงสารเพราะเขาอยู่ตัวคนเดียวอะค่ะเขาไม่ได้มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่หลังหย่ากันเขาก็ไม่ได้กลับมาอยู่บ้าน
2: ไม่ค่ะบ้านนี้เขาไม่เคยไปอยู่ด้วยซ้ำเขาแค่ไปหานานๆมาทีอะไรอย่างเงี้ย
0: และจากหลักฐานที่พบในหมิงเฉินซันเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอีกหลังในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเจ้าของบ้านพบว่าไปทำงานในตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วมีเพียงลูกชายและลูกสะใภ้พักอาศัยเท่านั้นขณะที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษมติดตามบุคคลที่มีชื่อในบัตรประชาชนไทยก็คือนายเฉินเจ้าหวูและครอบครัวมาสอบสวนด้วยหลังจากมีสื่อมวลชนนำบัตรประชาชนไปเผยแพร่พร้อมกับตั้งคำถามว่านายเฉินเจ้าหวูซึ่งที่อยู่ระบุว่าอยู่ในซอยเพชรเกษมย่านหลัก2เกี่ยวข้องกับนายหมิงเฉินซันที่เป็นผู้ต้องหาหรือไม่ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่านายเฉินเจ้าหวูมีสัญชาติไทยถูกต้องตั้งแต่ปี2551ประกอบกิจการขายส่งขายปลีกอุปกรณ์โทรศัพท์และยืนยันว่าไม่รู้จักกับนายหมิงเฉินซันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการสอบปากคำผู้ต้องหาอ้างว่าชื่นชอบเรื่องอาวุธสั่งซื้ออาวุธทั้งหมดผ่านทางช่องทางออนไลน์

0: แล้วก็อ้างว่าเป็นการซื้อเพื่อนำมาทำร้ายตัวเอง
1: ในการขยายผลเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องให้การข่าวฝ่ายข่าวกลมน.เข้าสู่ระบบการซักถามครับในเรื่องของความมั่นคงนะครับซึ่งจากนี้ไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ขณะนี้ยังไม่ปรากฏข้อมูลครับว่าจะเป็นสายลับหรือจะมาก่อวินาศกรรมหรือรับออเดอร์ใครยังไงนะครับเป็นเพียงแค่การซื้ออาวุธผ่านออนไลน์แล้วมาเก็บสะสมไว้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นเท่านี้นะครับการที่ผู้ต้องหาเนี่ยมีการไปฝึกยิงปืนที่สื่อทราบนะครับเราก็ทราบแต่เป็นข้อมูลประกอบในการที่เราจะต้องสอบสวนแล้วก็ขยายผลต่อไปนะครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังสั่งการตำรวจชุดจับกุมขยายผลการสอบปมหนังสือเดินทางปมบัตรสีชมพูพร้อมกับเอกสารอื่นๆกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและการเดินทางเข้าออกประเทศพร้อมกับยอมรับว่าอาวุธปืนสั้นยี่ห้อกล็อกที่ยึดได้จากคลังอาวุธชาวจีนเคยเป็นของตำรวจนายหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่อาวุธประจำกายของทางราชการมีการซื้อขายเปลี่ยนมือมาหลายทอดจนมาอยู่ในมือของชายชาวจีนคนนี้และกำลังสอบขยายผลอีกเรื่องนึงที่อยู่ในความสนใจก็คือการเปิดข้อมูลของชายคนนึงค่ะอ้างว่านิมิตแก้กรรมนะคะแต่ว่าภายหลังมีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนถึงพฤติกรรมว่าเป็นการกระทำอนาจารทางเพศค่ะวันนี้ยังมีผู้เสียหายอีกคนนึงออกมาแสดงตัวผ่านเพจสายไหมต้องรอดส่วนที่บ้านชายที่ถูกกล่าวหานั้นยังคงปิดเงียบบรรยากาศที่หน้าสำนักของคนที่ถูกเรียกว่าเป็นอาจารย์นิมิตแก้กรรมในจังหวัดลำพูนเงียบเหงาประตูทางเข้าปิดพร้อมกับติดป้ายระบุข้อความว่างดรับแขกทุกคนไม่มีกำหนดโดยอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลที่พยายามทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของอาจารย์หลังจากมีกระแสข่าวว่าอาจารย์คนดังกล่าวกระทำอนาจารนักธุรกิจชายอายุ32ปีขณะที่ทำพิธีรักษาอาการป่วยเรื้อรังนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าขณะนี้นักธุรกิจคนดังกล่าวได้เข้าร้องขอความคุ้มครองที่กระทรวงยุติธรรมแล้วเนื่องจากเกรงว่าจะถูกคุกคามไม่ปลอดภัยและขณะนี้มีผู้เสียหายอีกหลายคนติดต่อมาให้ข้อมูลล่าสุดเป็นนักศึกษาชายอายุ18ปีที่ตกเป็นผู้เสียหายพร้อมกับครอบครัวมาให้ข้อมูลที่เพจสายไหมต้องรอดโดยระบุว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2568เดินทางไปพร้อมกับครอบครัวไปทำธุระที่ภาคเหนือแม่ได้เห็นคลิปวิดีโออาจารย์นิมิตแก้กรรมซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือค่ะช่วงนั้นแม่มีอาการปวดหลังจึงขอเข้าไปหาอาจารย์คนดังกล่าวให้ทำพิธีแก้กรรมให้หวังว่าจะหายจากอาการเจ็บป่วยแต่เมื่อเข้าไปอาจารย์กลับสอบถามอาการเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่ากลับให้ความสนใจพูดคุยกับลูกชายที่ไปด้วยเป็นหลักพร้อมกับเรียกผู้เสียหายไปพูดคุยส่วนตัวในเชิงอนาจาร
2: อาจารย์เนี่ยคือพ่อแม่เขาจะให้ดูแบบอะไรนะเจ้ากรรมนายเวรให้เขาอาจารย์ก็จะดูให้ลูกชายอาจารย์จะดูลูกเพราะว่าน้องเขาหน้าตาดีนะครับแต่ว่าคงเปิดหน้าไม่ได้แต่น้องเขาหน้าตาดีคือจุดสังเกตเนี่ยเหมือนอาจารย์แกก็จะหาชายหนุ่มอะที่หน้าตาดีซึ่งแต่ละคนที่มาแจ้งผมเนี่ยหน้าตาดีหมดทุกคนนะครับน้องนี่ก็เหมือนกันก็ไปถึงปุ๊บเนี่ยแทนที่จะดูให้คุณพ่อคุณแม่ดูให้น้องเขาก่อนเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยน้องของกรณีของน้องเนี่ยอันนี้น่าตกใจมาก
3: ขึ้นรถไปน้องก็ถึงได้บอกตอนแรกคุณแม่ก็ตกใจนะว่าโอ๊นี่เราพาลูกเรามาเจออะไรแบบนี้แล้วเขาก็แบบเหมือนแบบแม่ทำไมแม่แบบคือตัดเราก็ตัดพ้อเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
2: ตัดพ้อว่าไงบ้าง
3: ก็แบบเหมือนเขาเสียใจว่าทำไมแม่พาหนูมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นไม่รู้ว่ารายละเอียดลึกของลูกกับเป็นยังไงแต่ลูกค่อยๆเล่ามาเพราะตอนนั้นลูกกำลังตกใจไงคะลูกก็ค่อยๆเล่ามารายละเอียดแบบ
2: ลูกว่าไง
3: ลูกก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะทำแบบนี้แบบนี้แต่ว่าลูกยังไม่เล่าลึกเพราะเหมือนลูกอายแล้วก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ด้านอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมได้ออกมาแสดงความเห็นค่ะว่าอาจารย์คนนี้มีชื่อเสียงมานานเคยได้รับความนิยมอย่างมากจากความเชื่อเรื่องดูกรรมรู้อนาคตแก้กรรมได้พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าคนจำนวนมากมักหันไปพึ่งผู้มีอิทธิฤทธิ์หยาบที่เผชิญกับความทุกข์จนตกเป็นเหยื่อของความเชื่อโดยขาดการไตร่ตรองกรรมไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยพิธีกรรมค่ะแต่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทำของตัวเองในปัจจุบันมากกว่าการฝากความหวังไว้กับผู้วิเศษหรือว่าหมอดูสอดคล้องกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีเตือนประชาชนที่มีความเชื่อเรื่องพิธีแก้กรรมให้ใช้วิจารณญาณและระมัดระวัง

0: พราะว่าการหลงเชื่อโดยที่ไม่ศึกษาหลักธรรมให้ดีอาจจะกลายเป็นการเพิ่มกรรมและเป็นเหยื่อมากกว่าส่วนการแก้กรรมตามหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงก็คือการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์หลังจากที่ครม.มีมติยกเลิก MOU 2544ปิดฉากกรอบเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะเป็นปัญหาที่พูดคุยยืดเยื้อมานานมากกว่า25ปีนะคะอีกด้านหนึ่งนักวิชาการด้านเขตแดนก็เตือนความเสี่ยงหลังจากที่มีการยกเลิก MOU 44ไปจากการที่มีคนกลางเข้ามาขีดเส้นมัธยะค่ะซึ่งอาจจะทำให้พื้นที่ที่เคยอ้างสิทธิ์ในเขตแดนทางทะเลบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งระหว่างที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในระหว่างนั้นมีการโพสต์ภาพในการเข้าร่วมประชุมด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะมีการฝากข้อความโพสต์ให้เห็นชัดเจนนะคะเป็นการสื่อสารถึงการแจ้งยกเลิก MOU 44กับผู้นำกัมพูชาโดยระบุว่าแจ้งโดยตรงแล้วแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าอีกฝ่ายรับทราบการตัดสินใจของฝ่ายไทยอย่างเป็นทางการค่ะนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังได้ประกาศในที่ประชุมใหญ่ของผู้นำชาติอาเซียนพร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลยึดประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งดังนั้นเมื่อไม่มี MOU 44แล้วจะไม่มีเส้นที่ลากผ่านเกาะกูดให้เป็นที่เคลือบแคลงและยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยด้านนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวถึงความผิดหวังกับการตัดสินใจของรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาจะหันไปใช้กลไกการประนอมภาคบังคับซึ่งถูกระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเคยให้สัตยาบันในฐานะรัฐภาคีเอาไว้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงทางสิทธิประโยชน์ทางทะเลต่อไปคุณผู้ชมคะเรื่องนี้สำคัญนะคะกลไกการประนอมภาคบังคับเป็นรูปแบบหนึ่งในการระงับข้อพิพาทเขตทางทะเลซึ่งถูกระบุไว้ในอันคลอสผ่านคนกลางก็คือคณะกรรมการประนอมจะมี5คนด้วยกันค่ะโดยที่รัฐคู่พิพาททั้งไทยและกัมพูชาจะเลือกฝ่ายละ2คนแล้วจากนั้นจะตกลงเลือกประธาน1คนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลกรรมการชุดนี้ค่ะจะทำรายงานออกมาว่าด้วยเรื่องของการขีดเส้นมัธยะและจะทำเป็นรายงานให้แล้วเสร็จภายใน12เดือนและถ้าเราไปคลี่พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลในหลายทวีปซึ่งไทยและกัมพูชาเคยลงนามรับรองใน MOU 44เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องปักปันเขตแดนทางทะเลในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนถ้าเราไล่ตามแผนที่ค่ะเส้นสีแดงเป็นเส้นที่ไทยประกาศอ้างอิงจากเส้นฐานก็คือสีน้ำเงินเข้มที่อยู่ชิดขอบนะคะส่วนกัมพูชาเขาก็ประกาศอ้างอิงลากตามเส้นอ้างอิงของตัวเองเช่นกันเป็นสีเขียวๆเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันทางทะเลในหลายทวีปซึ่งไทยและกัมพูชาลงนามรับรองใน MOU 44แบ่งเป็นส่วนบนก็คือพื้นที่เจรจาแบ่งเขตบริเวณเกาะกูดส่วนล่างเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมทรัพยากรปิโตรเลียมแต่เมื่อยกเลิก MOU 44ไปก็ต้องมาดูกันที่การขีดเส้นมัธยะของคณะกรรมการประนอมซึ่งจะใช้เส้นระหว่าง2รัฐที่ประชิดกันลากออกมาจากเส้นฐานที่เป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะเป็นเส้นสมมุติเพื่อวัดความกว้างของทะเลอาณาเขตเขตเศรษฐกิจและหลายทวีปเพื่อให้2ฝ่ายรู้ว่าตัวเองมีสิทธิอธิปไตยอยู่ตรงไหนแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาเขตแดนประเมินความเป็นไปได้นะคะว่าถ้าคณะกรรมการประนอมขีดเส้นมัธยะออกมาที่เห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยค่ะไม่ลากตามเส้นที่ไทยคาดไว้แม้ว่าในมุมนึงการลากเส้นมัธยะลักษณะนี้จะช่วยตอกย้ำว่าเกาะกูดเป็นของไทยชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าจะส่งผลถึงพื้นที่ด้านล่างค่ะที่เห็นเป็นสีแดงโผล่ออกมานิดเดียวเนี่ยนะคะเท่ากับว่าไทยจะได้สิทธิ์ในพื้นที่ตอนล่างเนี่ยน้อยลงซึ่งไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางทรัพยากรทางทะเลและพลังงานบางส่วนด้วยมีโอกาสถูกแบ่งไปมากเลยทีเดียว
1: คือเมื่อขีดเส้นมัธยะจบแล้วเนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็สามารถดำเนินการได้เลยมันไม่มีการมาบอกว่า50 50อะไรอีกแล้วนะครับคือต่างฝ่ายก็ต่างมีเส้นไหลทวีปของตัวเองนะครับตามที่เส้นมัธยะกำหนดไว้แต่อย่าลืมว่าเส้นไหลทวีปเนี่ยทำได้แค่สำรวจนะฮะและนะใช้ประโยชน์หรือแสวงประโยชน์จากน้ำมันนะฮะหรือทรัพยากรใต้ดินเท่านั้นเองไอตัวที่เป็นห้วงน้ำหรือตัวที่เป็นประมงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันก็อย่าลืมว่าบริษัทเอกชนที่มาขุดน้ำมันหรือว่ามาแสวงหาประโยชน์จากปิโตรเลียมในการธรรมชาติเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วมีประเทศมหาอำนาจหนุนหลังกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะมีเรื่องกับบริษัทเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นบริษัทสังกัดประเทศไหนนะหรือแม้แต่บริษัทข้ามชาติใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะใช้วิธีละมุนละไมประนีประนอมนะฮะถึงกัมพูชาจะขุดได้นะครับแต่ว่าโรงกลั่นน้ำมันก็ยังอยู่ฝั่งไทยอยู่ใกล้ที่สุดเพราะนั้นในแง่นี้เนี่ยถ้าขีดเส้นมัธยะนะฮะหรือเส้น equidistance แล้วก็เส้น median จบแล้วเนี่ยเมื่อต่างฝ่ายต่างขุด

0: ล้วเนี่ยก็ต้องหาโรงงานที่จะป้อนกลั่นน้ำมันนะผมคิดว่าฝั่งไทยก็ได้ประโยชน์อยู่ดีเพราะว่าโรงงานกลั่นน้ำมันเนี่ยอยู่ใกล้อ่าวไทยก็เป็นของฝั่งไทยเสียมาก
1: ถ้ารายงานว่าด้วยเรื่องของการขีดเส้นมัธยะของคณะกรรมการประนอมออกมาและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับเรื่องยาวแน่นอนและมีผลในทางปฏิบัติที่อีกฝ่ายจะถูกตีตราจากนานาชาติว่าไม่ยอมรับในกระบวนการของกฎหมายระหว่างประเทศท้ายที่สุดค่ะเส้นเขตทางทะเลอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของแผนที่แต่หมายถึงพลังงานความมั่นคงและอำนาจต่อรองของประเทศในอนาคตด้วยฝนที่เริ่มตกหนักในหลายพื้นที่จังหวัดภาคเหนือค่ะนอกจากเรื่องของน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งแล้วยังมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมซ้ำซากนะคะก็คือที่ชุมชนชายแดนด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ชาวบ้านที่นั่นกังวลว่าน้ำจะท่วมหนักกว่าทุกปีค่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็คือจังหวัดท่าขี้เหล็กทางการเมียนมาเขาสร้างผนังกั้นน้ำสูงไปกว่า6เมตรทางการเมียนมายังคงระดมคนงานก่อสร้างผนังกั้นน้ำแม่น้ำสายในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กตรงข้ามกับชุมชนถ้ำผาจมจนถึงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรวมทั้งใช้รถแบ็คโฮขุดตักดินออกจากลำน้ำสายเพื่อป้องกันน้ำท่วมโดยผนังกั้นน้ำมีความสูงประมาณ6เมตรค่ะขณะเดียวกันฝั่งไทยสร้างแบบชั่วคราวบางจุดใช้เพียงบิ๊กแบ็คกั้นทำให้ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำสายกังวลว่าปีนี้อาจจะถูกน้ำท่วมหนักกว่าทุกปีจึงได้เตรียมกระสอบทรายป้องกันน้ำทะลักเข้าบ้านพร้อมกับเตรียมอพยพออกนอกพื้นที่หากมีฝนตกหนัก
2: แต่ว่าปี68ที่เจ็บหมดเจ็บขึ้นนะ
3: ค่อยปีสูงเลยเนาะจันทร์2จันทร์มีอะไรเน
2: าะจันทร์2แต่บ่มันถึงจันทร์2ก็อยู่ปีนี้ก็เดี๋ยวก็ช่วยจ้างผมขนของขึ้นบน
3: เก็บไปก่อน
2: ขึ้นจันทร์2แล้วก็ออกไปอยู่นอก
3: ปลอดภัยที่สุดนะครับเนาะ
2: เก็บไปก่อนถ้ามันท่วมแต่ข้างล่างยังเหลือของจันทร์บนอยู่ถ้าขึ้นจันทร์2ก็หมดเนื้อหมดตัว
3: เออครับเนาะมันแล้วเสียหายหนักกันเนาะ
1: เช่นเดียวกับผู้ค้าในตลาดสายลมจอยที่เตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมไว้แต่เนิ่นๆค่ะเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ลุ่มมักจะถูกน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีบางปีท่วมหลายครั้งนะคะบางร้านนำสินค้าที่จำหน่ายขึ้นไปไว้ที่ชั้น2ของร้านเหลือตั้งแสดงที่หน้าร้านเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น
4: น้ำม
1: ัน
4: เริ่มเข้าร้านเราก็เอาไว้ชั้น2เก็บไว้ชั้น2หมดอ่ะทีนี้ตกวันหนึ่งนี่มันขึ้นเรื่อยๆไงเราเข้ามา
3: ไม่ได้
4: เราไม่เข้ามาแล้วเพราะเราเอาไว้ชั้น2แล้วเนี่ยทีนี้มันขึ้นเรื่อยๆก็ถึงชั้น2ก็ไม่รู้จะทำไงเนี่ยมันก็พัดไปหมด
3: ครับแล้วปีนี้เราเตรียมตัวยังไงครับ
4: ก็ปีนี้ก็เนี่ยของไม่ไว้ข้างล่างเลยเอาไว้บนโต๊ะข้างหลังแต่ถ้าพายุเข้าหนักๆเขาเตือนก็เราก็ขนไว้ชั้นบนเลยเอาไว้บนโต๊ะ
3: แล้วก็มาขายบางส่วนเท่าที่เขาพอขาย
4: วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเนี่ยเข้าที่ตรงที่ร้านนี่แหละ
3: ครับ
4: เข้าที่โต๊ะ
1: รองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าปัจจุบันฝั่งเมียนมาทำผนังกั้นน้ำสูงมากค่ะส่วนฝั่งไทยสร้างขนานกันไปแต่สามารถรองรับน้ำได้เพียงแค่ระดับกลางเท่านั้นขณะที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1จะรองรับน้ำที่ไหลลอดใต้สะพานได้น้อยลงกว่าเดิมถ้าน้ำมีปริมาณมากและมีเศษซากต่างๆไหลมากับน้ำด้วยก็จะทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมไปที่ด้านข้างได้ภาครัฐจึงควรแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบและต้องเตือนภัยให้เร็วขึ้นอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงให้ทันกับเหตุการณ์หลังจากที่มวลน้ำที่สถานีน้ำที่บ้านโจตาดามีมากด้านนายชูชีพพงไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งระดมกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่อำเภอแม่สายรองรับกรณีเกิดน้ำหลากและเตรียมกำลังพลจากมณฑลทหารที่บกที่37ค่ายเมงรายมหาราชและกรมการทหารช่างเพื่อรองรับสถานการณ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังให้เร่งตรวจแนวผนังเดิมที่เป็นจุดเปราะบางเพื่อเร่งซ่อมแซมให้แข็งแรงด้วยคุณผู้ชมคะความพยายามลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานอย่างเข้มข้นเหมือนกันค่ะไปดูปฏิบัติการนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจังหวัดเชียงใหม่จับกุมไปล่าสัตว์ในเขตอุทยานสามารถยึดของกลางเป็นอาวุธปืนพร้อมกับกระสุนได้หลายรายการภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาและสายตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาติขับเรือติดตามเรือต้องสงสัยบริเวณห้วยผาช่อเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนจังหวัดเชียงใหม่หลังจากพบเรือลำนี้มีพฤติกรรมน่าสงสัยค่ะเจ้าหน้าที่จึงวางแผนดักซุ่ม

0: จับกลุ่มขณะที่ผู้ต้องสงสัยขับเรือออกจากฝั่งมุ่งหน้าไปทางอำเภอพร้าวก่อนที่จะควบคุมตัวชาย3คนที่นั่งอยู่บนเรือพร้อมกับนำตัวไปสอบสวนในที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีลานนาพบทั้งปืนลูกซองปืนอัดลมเครื่องกระสุนปืนวิทยุสื่อสารและมีดเบื้องต้นให้การว่าเข้าไปในเขตป่าอุทยานแห่งชาติศรีลานนาบริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเพื่อไปลักลอบล่าสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จึงบันทึกคำให้การพร้อมกับรวบรวมเอกสารหลักฐานแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลทั้ง3ตามกฎหมายต่อไปเรื่องของกฎหมายกรุณาฆาตเริ่มถูกพูดถึงในสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่องนี้มีมุมมองที่แตกต่างกันไปค่ะเพราะว่ายังเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและเปราะบางนะคะนักวิชาการด้านการแพทย์และกฎหมายสะท้อนว่ารัฐควรที่จะสร้างระบบสาธารณสุขพร้อมกับหลักประกันสุขภาพที่เข้มแข็งเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางถูกทอดทิ้งรวมถึงสามารถจบชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะในเวทีเสวนาการุณยฆาตเมื่อชีวิตต้องเลือกใครมีสิทธิ์จบชีวิตเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองจากนักวิชาการทั้งด้านพระพุทธศาสนานักกฎหมายและแพทย์กับประเด็นสิทธิในการยุติการรักษาและการจบชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตระบุว่าผู้ป่วยบางคนแสดงเจตนาไม่ต้องการยื้อชีวิตหากอยู่ในภาวะไร้คุณภาพชีวิตถือเป็นสิทธิของผู้ป่วยที่แพทย์ควรเคารพค่ะขณะที่ประเด็นการุณยฆาตหรือว่าการช่วยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วขึ้นเรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องที่อ่อนไหวทั้งในด้านกฎหมายจริยธรรมรวมถึงบทบาทของแพทย์ด้วย
1: มนุษย์ควรมีเสรีภาพในการที่เราจะเลือกที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายหรือแม้แต่เลือกว่าฉันจะจบชีวิตด้วยอย่างไรนะครับแต่ว่าการมีเสรีภาพในการเลือกอ่ะมันจะไม่ควรที่จะมีเหตุผลอย่างเช่นเรื่องของเป็นเพราะว่าฉันอยากตายเพราะว่าฉันไม่มีเงินรักษาตัวเองแล้วแล้วถ้าฉันอยู่ไปครอบครัวฉันเนี่ยก็จะยิ่งเดือดร้อนนะขายไร่ขายนามาเป็นหนี้เป็นสินเพื่อชีวิตฉันคนเดียวซึ่งฉันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมการมีเสรีภาพในการเลือกไม่ควรจะมีเรื่องของเงินเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับมาเกี่ยวข้อง
0: รองศาสตราจารย์อัจฉริยาชูตินันท์รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตระบุว่ากฎหมายไทยยังไม่เปิดช่องให้ทำการุณยฆาตแต่เริ่มให้ความสำคัญกับการตายดีผ่านการดูแลแบบระคับประคองพร้อมกับเสนอรัฐว่าควรสร้างหลักประกันสุขภาพที่ทั่วถึงโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่ถูกทอดทิ้งก่อนที่จะพิจารณาแก้กฎหมายในอนาคต
2: การแก้กฎหมายอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำยังไงให้ประชาชนน่ะมีความรู้สึกเชื่อมั่นนะคะในระบบประกันสุขภาพของรัฐนะคะว่าเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งโดยเฉพาะกลุ่มที่พิการอ่อนแอเปราะบางนะคะเหล่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้บางครั้งถ้าเรารีบออกกฎหมายมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดนะคะปัญหาอื่นๆตามมาน
0: ักวิชาการเห็นตรงกันนะคะว่าการผลักดันกฎหมายการุณยฆาตต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายไปแสวงหาผลประโยชน์แต่ต้องคำนึงถึงบริบททางสังคมศาสนาเศรษฐกิจรวมถึงมาตรฐานสาธารณสุขของไทยควบคู่กันไปด้วยวันนี้รัสเซียจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะในรูปแบบที่ลดขนาดลงมามากที่สุดในรอบหลายปีค่ะขณะที่ผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประกาศว่ารัสเซียจะได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนรัสเซียจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะณจตุรัสแดงในกรุงมอสโกเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของกองทัพสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ปีนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีค่ะที่รัสเซียจัดพิธีสวนสนามโดยไม่มีการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารเหมือนกับทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือว่าขีปนาวุธรวมถึงปรับลดขนาดของการจัดงานลงโดยอ้างถึงภัยคุกคามจากยูเครนท่ามกลางสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างพิธีโดยเปรียบเทียบเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2กับความขัดแย้งในยูเครนปัจจุบันพร้อมกับยืนยันว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับสหภาพโซเวียตเคยมีชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคมพร้อมกับระบุว่าตัวเองเป็นผู้ผลักดันการหยุดยิงครั้งนี้และขอขอบคุณผู้นำทั้งสองประเทศที่ยอมตกลงกันได้ทรัมป์แสดงความหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้จะขยายเวลาออกไปได้อีก

เมตรในช่วงเช้าวันศุกร์เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเปิดเผยว่าได้ส่งมอบร่างของผู้เสียชีวิตคนดังกล่าวให้กับครอบครัวแล้วส่วนนักปีนเขาอีก2คนยังคงสูญหายซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์ทั้งคู่ขณะนี้สามารถระบุพิกัดได้แล้วโดยพบว่าอยู่ห่างจากขอบปากปล่องภูเขาไฟ 20-30 เมตรแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทีมกู้ภัยจำเป็นต้องระงับภารกิจค้นหาอีกครั้งเนื่องจากภูเขาไฟยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะกลับมาเริ่มภารกิจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับภูเขาไฟดูโกโนถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่คุกรุ่นที่สุดในอินโดนีเซียซึ่งทางการยังคงระดับการเฝ้าระวังไว้ที่ระดับ2จากทั้งหมด4ระดับมาตั้งแต่ปี2008พร้อมทั้งประกาศเขตห้ามเข้าภายในรัศมี4กิโลเมตรจากปากปล่องตั้งแต่เดือนธันวาคม2024ขณะที่สถานีสังเกตการภูเขาไฟดูโกโนยืนยันว่าได้มีคำสั่งห้ามกิจกรรมปีนเขาทุกรูปแบบอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาหลังจากพบสัญญาณอันตรายเพิ่มขึ้นและยังไม่มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใดค่ำคืนนี้เชื่อว่ามีหลายครอบครัวค่ะที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านศูนย์ค้นหาไทย PBS จึงคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหาเพื่อพวกเขากลับคืนสู่อ้อมกอดครอบครัวได้อย่างปลอดภัย

งคนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวนุชเคลือบกินอายุ48ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมยาวหายจากบ้านเลขที่263ทับ5หมู่ที่7ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่25เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัยนายจงกลด้วงประเสริฐอายุ77ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นสีขาวเดินขากระเพกเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากตรอกวัดอินทรวิหารแขวงบางขุนพรหมเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: แฟนคลับรอชมได้เลยนะคะลิซ่าและลิสาจะเป็นศิลปินชาวไทยคนแรกค่ะที่ได้แสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลกในเดือนหน้าหลังจากมีการประกาศรายชื่อศิลปินอย่างเป็นทางการแล้วจากฟีฟ่าติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจค
1: ่
0: ะ
1: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศรายชื่อศิลปินที่จะขึ้นแสดงพิธีเปิดฟุตบอลโลกโดยมีชื่อของลิซ่าและลิสามโนบาลร่วมกับศิลปินระดับโลกมากมายทำให้ลิซ่าจะกลายเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงโชว์พิธีเปิดฟุตบอลโลกที่สนามกีฬาโซฟีสเตเดียมในลอสแองเจลิสสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดพิธีเปิด3แห่งเริ่มที่เม็กซิโกซิตี้วันที่11มิถุนายนส่วนโตรอนโตประเทศแคนาดาและลอสแองเจลิสจะมีพิธีเปิดวันที่12มิถุนายนฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่น 2/3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีโซนตะวันออก B นัดที่16ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านพบโอมิยะอาดิจาเกมนี้เจ้าเป่าธีรพัฒน์ปรือทองลงสนามเป็นตัวจริงก่อนประเดิมยิงประตูแรกในลีกอาชีพญี่ปุ่นได้ในนาทีที่39ส่วนซาโฟคิงลอร์ดมาทำประตูชัยให้ซัปโปโรในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+3 ให้ซัปโปโรชนะโอมิยะอาดิจา 4-3 เก็บชัยชนะ6นัดรวดสมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดแข่งโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship ปีนี้มี192ทีมร่วมชิงชัยนำโดยสโมสรระดับที1ถึงที3และทีมสมาคมกีฬาจังหวัดรวมถึงทีมโรงเรียนแข่งระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเพื่อคัด12ทีมจาก6ภาค

0: ลงแข่งรอบสุดท้ายวันที่22ถึง23สิงหาคมที่สนามสุพัชราไสย5ตำนานนักเตะระดับโลกบุกเมืองไทยนำโดยสตีเฟนเจอราร์ดโคลด์มาเกเลเล่มิเกลซาควาโดควินตันฟอร์จูนและสตีฟแม็กมานามานเพื่อพบปะแฟนบอลชาวไทยและร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในงาน Living Legend Football Festival จัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นี้สมาคมก้าวท้าใจผนึกกำลังกรมอนามัยภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship ในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าคาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมกิจกรรมกว่า 8,000 คนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ชูมุกดาหารโมเดลเมืองต้นแบบสุขภาพดีปรับพฤติกรรมบริโภคลดหวานมันเค็มด้วยการจัดกิจกรรม The Iconic Run Fest Thailand Series แบบ2วันเต็มทั้งเต้นรำโยคะและวิ่งแวะชุมชนเมืองระยะทาง8กิโลเมตรกิจกรรมจะมีในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ใจกลางเมืองมุกดาหารปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2569ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อปรับตัวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและอุตสาหกรรมกีฬาภายใต้ความเป็นเลิศและยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกีฬาในปัจจุบัน
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรมณีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าครองชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: ภูเก็ตที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกสีแสนสันสวยงามมากๆแต่สำหรับคนในภูเก็ตเองบางคนก็อาจจะมองว่าที่นี่ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกัน
6: มันโตแบบเร็วมากเร็วแบบก้าวกระโดดรีซอร์สหลายๆอย่างในภูเก็ตเนี่ยไม่ได้รองรับกับการพัฒนาไปในทางนี้ในเรื่องของความปลอดภัยที่เราค่อนข้างเป็นกังวล
5: ปัญหาใหญ่ก็คือเมืองโตเร็วค่ะแต่ว่าการพัฒนานั้นไปไม่ทันจะต่อยอดและออกแบบเมืองอย่างไรต่อไปคงต้องไปถามคนภูเก็ต
7: ถ้าในจุดเล็กๆเราทำแล้วเราเริ่มเจอคนที่มีความรู้แล้วเราทำให้คนที่มีความรู้รู้สึกอยากแชร์ลิงความรู้มันก็จะยิ่งเกิดการต่อความรู้ไปเรื่อย
8: ๆภูเก็ตก็ยังเป็นเมืองที่มีต้นทุนสูงมากผู้คนยังขับเคลื่อนเชื่อมโยงกันอยู่
5: ติดตามได้ใน Policy ที่นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา 5:30 เรามีนัดกันนะคะ
4: หนึ่งภาพหนึ่งเรื่องราวหนึ่งพลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์โครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก๋ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

มีคำคมข้อคิดเตือนใจของเล่าจื้อนะครับนักปรัชญาชาวจีนเขาบอกว่าการเดินทางนับพันลี้เริ่มที่ก้าวแรกเสมอแหมเห็นด้วยนะฮะคมคายมากๆครับไม่ว่าจะใช้กับการเดินทางหรือการฝึกฝนอะไรสักอย่างให้ตัวเองก็ต้องเริ่มจากก้าวแรกเสมอถูกต้องเลยนะครับเดี๋ยวนี้การเดินทางบนโลกของเรานะฮะต่างจากยุคท่านเล่าจื้อเยอะเลยนะครับยุคนั้น600ปีก่อนคริสตกาลแหมไม่ขี่ม้าก็ต้องเดินกันนะเดี๋ยวนี้ครับก้าวไม่กี่ก้าวขึ้นเครื่องบินก็เดินทางรวดเร็วนะฮะแต่เอาจริงนะครับในยุคของเราเวลาเดินทางข้ามประเทศฮะต้องนั่งเครื่องบินหลายๆชั่วโมงครับหลับแล้วหลับอีกเราก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะลืมเรื่องก้าวแรกไปหมดเลยนะครับต้องคอยวาดฝันถึงตอนที่ไปถึงจุดหมายว่าถึงแล้วเนี่ยขอให้สนุกนะฮะสมกับที่ต้องเดินทางไกลๆนะครับตอนที่มาถึงเมืองซิเบนิกครับรีบเข้าไปที่มหาวิหารเซนต์เจมส์นะซึ่งเป็นมหาวิหารหลักของเมืองที่นี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับปรากฏว่าอ้าวความสนุกหายวับเลยนะเขากำลังซ่อมหลังคากันอยู่ครับเลยต้องมาดูรูปปั้นเก่าแก่แล้วข้างหลังเป็นนั่งร้านมีพลาสติกคลุมไว้อย่างนี้นะข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆครับรวมถึงเว็บทางการของเมืองซิเบนิกเนี่ยเขาไม่ได้มีประกาศเอาไว้ครับแต่กรณีแบบนี้ครับในเว็บไซต์ของยูเนสโกก็จะมีรายละเอียดของการซ่อมแซมนะครับจะบอกชัดเจนเลยนะซ่อมอะไรใช้เวลานานเท่าไหร่ครับเพราะว่าที่นี่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชียก็ต้องประกาศรายละเอียดให้ชัดเจนครับเราจึงไม่สามารถโทษนั่นโทษนี่ได้นะฮะพลาดเองที่ไม่ได้เข้าไปดูนะครับผิดพลาดตั้งแต่ก้าวแรกของการเดินทางกันเลยทีเดียวแต่ไหนๆก็มาแล้วนะวันนี้ครับจะพาเดินเที่ยวในเมืองเล็กๆแต่มีบรรยากาศคลาสสิกแบบยุโรปแท้นะไปดูมหาวิหารที่กำลังซ่อมหลังคาไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับซึ่งที่นี่แวดล้อมด้วยย่านท่องเที่ยวสบายๆในเมืองเก่าที่ชื่อซิเบนิกประเทศโครเอเชียครับ

อยากมาดูมหาวิหารสวยๆนะครับอุตส่าห์ค้นข้อมูลเขาบอกว่าตัวอาคารของมหาวิหารเนี่ยทำด้วยหินปูนทั้งหลังเลยนะครับไม่ได้ใช้ไม้ทำโครงสร้างหรือว่าใช้ปูนช่วยเชื่อมหรือเสริมรอยต่ออะไรเลยอยากดูมากๆฮะแต่พอมาเจอเขากำลังซ่อมพอดีก็เลยต้องไม่เป็นไรเปลี่ยนแผนเล็กน้อยครับเริ่มต้นเดินเที่ยวในเมืองนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรวมๆกันก่อนครับ

เมืองซิเบนิกนี่มีบันทึกเก่าแก่ที่สุดนะฮะคือปีคศ1066ครับ1066นับถึงปีปัจจุบันก็900เกือบ 1,000 ปีแล้วนะฮะเก่าจริงครับเมืองนี้เขารุ่งเรืองจนเป็นที่รู้จักนะครับเพราะว่าติดทะเลครับเป็นเมืองท่าค้าขายการเดินเรือก็สะดวกนะฮะยุคนั้นในทวีปยุโรปครับเมืองไหนที่เจริญนะครับศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยครับเพราะเป็นเมืองที่มีคนเข้าออกเยอะนะฮะย้ายมาอยู่เยอะครับก็จะมีคนไปโบสถ์ไปมหาวิหารนานเข้าก็กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็ขยายจนสู่ระดับภูมิภาคครับ

ที่นี่เคยเป็นอาณานิคมของออสเตรียนะครับฝรั่งเศสก็ใช่ยูโกสลาเวียชื่อในสมัยนั้นนะครับก่อนจะมาเป็นโครเอเชียในปัจจุบันบ้านเรือนที่ปลูกสร้างก็เลยมีอิทธิพลต่างๆครับปนๆกันแต่ก็จะผสมกันจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ครับที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบดัลเมเชียนนะฮะซึ่งคำนี้มาจากภูมิภาคดัลเมเชียก็คือแถวนี้แหละครับแถบชายฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติกนะฮะทุกวันนี้ก็คือเขตประเทศโครเอเชียทั้งหมดเลยนะครับสถาปัตยกรรมดัลเมเชียเนี่ยได้รับอิทธิพลตั้งแต่ยุคนู้นเลยนะครับโรมันนั่นเลยนะฮะคือการทำบ้านเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับวางผังเมืองก็จะวางเป็นเริ่มจากสี่เหลี่ยมก่อนไม่ได้สวยงามอะไรแต่ว่าที่ได้รับคำชื่นชมก็คือการวางผังเมืองแบบนี้นะครับต้องผ่านการคิดก่อนการวางแผนอย่างละเอียดเลยนะครับไม่ใช่สร้างไปของใครของมันนะฮะพอยุคสมัยผ่านไปนะครับก็เริ่มมีการผสมศิลปะอื่นๆเข้ามาด้วยอย่างเช่นโกธิกเรเนซองส์เริ่มมีการตกแต่งกรอบประตูกรอบหน้าต่างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในทุกยุคเนี่ยจะปนๆกันไปกับความเป็นท้องถิ่นครับความเป็นท้องถิ่นก็คือการใช้หินเนี่ยแหละครับเป็นวัสดุหลักเพราะว่าหาได้ง่ายแล้วก็ทน

ต่อสภาพอากาศด้วยนะครับร้อนก็ได้หนาวก็ได้นะและด้วยความที่มาตั้งเมืองกันอยู่ริมทะเลนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเนินเขาสูงสูงต่ำต่ำครับเวลาสร้างบ้านเรือนก็ต้องปรับกันไปตามสภาพนะฮะเดินเที่ยวในเมืองนี้ครับเราจะต้องเจอสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดก็คือบันไดครับถ้าเป็นเมืองที่สร้างบนที่ราบนะบันไดพวกนี้ก็คงจะเหมือนซอยทางเดินอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นเนินเขาเนี่ยก็ต้องสร้างบันไดนะครับเดินไปทางไหนก็เจอครับมีทุกแบบฮะบันไดแคบๆสูงๆชันๆบันไดเตี้ยบันไดกว้างแต่กลายเป็นว่าบันไดเนี่ยนะครับกลายเป็นเอกลักษณ์และก็เป็นภาพจำของเมืองซิบินิกไปเลยครับ

าพจำอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของบ้านเรือนนะครับที่เป็นอาคารหินเป็นสี่เหลี่ยมทรงสูงแบบนี้นะฮะสังเกตว่าเขาแทบจะปิดทึบกันทุกด้านเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองหนาวช่วงหนาวนี่ก็หนาวจัดเลยนะครับเดินอยู่ในเมืองซิเบเนกเนี่ยนะครับจะรู้สึกได้เลยนะฮะถึงบรรยากาศแบบเมืองในทวีปยุโรปยุคกลางนะครับที่สร้างด้วยการตัดหินเป็นก้อนๆแล้วก็มาเรียงกันซึ่งก็รวมถึงถนนด้วยนะฮะถนนแบบคอบเบอร์สโตนนะครับถนนแบบนี้ช่วยสร้างบรรยากาศของเมืองเก่าแก่ได้ดีมากๆเลยครับเดินดูบ้านเมืองตามตรอกซอกซอยเป็นเพลินเนี่ยแหละครับเดี๋ยวก็จะวนมาเจอย่านท่องเที่ยวฮะเลยสังเกตได้ว่าตูเมืองซิเบเนกในส่วนที่เป็นเมืองเก่าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่าไหร่นะพอมาเจอย่านท่องเที่ยวครับเราก็จะวนมาเจอมหาวิหารอยู่ดีก็เลยเอาตัดสินใจเดินดูเลยดีกว่านะครับก็เขาซ่อมอยู่ก็จริงนะแต่ไม่ได้ปิดนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้เราจะเดินสำรวจข้างนอกกันก่อนนะครับตอนแรกครับที่ตรงนี้เป็นโบสถ์อยู่แล้วนะฮะพอเมืองซิเบเนกเนี่ยเริ่มมีความสำคัญทางศาสนาก็เลยได้สถานะเป็นสังฆมณฑลนะครับก็มีการสร้างมหาวิหารเซนต์เจมส์แห่งนี้นะฮะเริ่มสร้างในปีค.ศ.1431แต่ไปเสร็จเอานู่นเลยครับ1536วุ้ยสร้างกันยาวนานครับ105 ปี105 ปีนี่เกิน1ช่วงอายุของคนเลยนะครับแล้วก็ในช่วง100 กว่าปีนะครับเขาก็เปลี่ยนสถาปนิกเป็นหลายคนครับการตกแต่งก็จะผสมผสานเป็นศิลปะรวมมิตรหลายยุคมากนะฮะซึ่งก็สามารถจะไล่เรียงได้จากไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกนั่นเองครับสถาปนิกท้องถิ่นชาวดัลเมเชียนครับได้รับอิทธิพลจากยุคโรมาเนสเยอะเลยนะครับแล้วก็ไล่มาถึงสถาปนิกคนสุดท้ายซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนนี่นะฮะยุคนั้นเป็นยุคเรเนซองส์นะครับฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยกำลังมาเลยนะฮะมหาวิหารเซนต์เจมส์ก็เลยมีการตกแต่งจากยุคเรเนซองส์เข้าไปเยอะหน่อยนะครับที่โดดเด่นเห็นชัดๆก็คืองานแกะสลักข้างนอกตัวอาคารซึ่งจะต้องมาดูจากด้านข้างเนี่ยนะครับแล้วก็มีอยู่2จุดที่โดดเด่นนะฮะจุดแรกคือประตูนี้ครับประตูสิงโตเนี่ยนะยังดูสมบูรณ์มากอยู่เลยนะครับกรอบประตูที่มียอดแหลมนะครับเป็นลักษณะซุ้มที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในเนี่ยอันนี้คือการสไตล์การตกแต่งจากยุคกอธิกชัดเจนเลยนะครับแล้วก็รูปปั้น2ข้างมีทั้งอดัมกับอีฟหรือเอวาเนี่ยนะครับยุคเรเนซองส์ตอนปลายเนี่ยเขาฮิตแบบนี้กันมากเลยนะฮะส่วนรูปปั้นสิงโตที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวเวนิสครับซึ่งกำลังครอบครองอาณาจักรเดลเมเชียนแห่งนี้อยู่นะครับซุ้มประตูสิงโตนี่เป็นจุดฮิตใช้ได้เลยนะฮะด้วยความที่เขาดูแลครับสภาพดีมากๆแทบจะสมบูรณ์นะฮะใครมาเห็นต่อให้ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เนี่ยแหมต้องขอถ่ายรูปกันไว้สักหน่อยนะครับจุดที่2คือรูปปั้นอันนี้ครับฮิตไม่แพ้กันนะฮะนี่เป็นรูปปั้นใบหน้าคนครับนับได้70กว่าใบหน้าแต่ไม่ใช่คนทั้งหมดนะครับมีสิงโตก็มีแพะก็มีแล้วก็มีสัตว์แปลกๆตามจินตนาการนะครับศิลปินที่ปั้นซึ่งเป็นหัวหน้าคุมงานตกแต่งเนี่ยเขามีไอเดียว่าอยากแสดงความเป็นมนุษย์ในหลายแง่มุมนะครับแง่มุมที่ดีเลวมีเรื่องโง่ฉลาดตลกศรัทธาอะไรแบบนี้นะครับเพื่อเตือนใจว่าพระเจ้าเนี่ยรู้จักทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ผู้คนก็สนใจนะเพราะว่าปกติเราก็จะไม่เห็นการตกแต่งแปลกๆแบบนี้นะครับในโบสถ์หรือมหาวิหารแต่ก็ถือว่าตรงนี้เป็นศิลปะยุคเรเนซองส์ที่หาดูจากที่อื่นได้ยากนะครับเวลานักท่องเที่ยวมาที่เมืองซิเบเนกครับเขาจะมาดูตรงนี้กันก่อนเลยนะฮะซึ่งก็ถือเป็นจุดรับแขกจุดแรกของที่นี่ครับเห็นข้างนอกเขากำลังซ่อมแซมส่วนที่เป็นโดมบนหลังคาเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าแล้วข้างในนี่เป็นยังไงมาครับเข้าไปดูกันหน่อยครับ
ข้างในนี่ดูใหญ่โตเลยนะฮะถือว่าเป็นระดับมหาวิหารครับแต่ก็ไม่ได้อลังการแบบมหาวิหารที่บางที่ก็จะมีหลายๆชั้นเลยนะครับบางที่นี่แม้ขนาดใหญ่โตมีห้องเยอะแล้วก็ซับซ้อนมากครับแต่ที่นี่กลับดูเรียบง่ายนะฮะส่วนบริเวณที่ปิดซ่อมก็คือส่วนแท่นบูชาครับพอเงยหน้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะอันนี้ก็คือโดมหลังคาทรงสูงนะครับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยนั่งร้านนะครับเอาจริงๆพอเข้ามาดูข้างในเนี่ยจุดที่เป็นจุดที่ปิดบูรณะเนี่ยนะให้ช่างทำงานก็มีแค่ตรงนี้ที่เดียวแหละครับจุดเดียวคือแท่นบูชาส่วนอื่นก็เปิดให้คนเข้ามาได้ปกตินะครับนอกจากแท่นบูชาใหญ่นะครับตลอดแนวผนังสองข้างเนี่ยก็มีแท่นบูชาเล็กๆอีกหลายจุดเลยนะครับข้อมูลเขาเขียนไว้แบบนี้นะฮะแท่นบูชาเล็กๆเนี่ยแต่ไปดูแล้วขนาดอาจจะเล็กนะครับถ้าเทียบกับแท่นบูชาหลักแต่การตกแต่งนี่โอ้ไม่ได้เบามือเลยนะครับหลายจุดเป็นหุ่นปั้นครับซึ่งจะมีขนาดใกล้เคียงกับคนจริงนะฮะรวมถึงสัดส่วนก็จะเน้นความสมจริงด้วยซึ่งอันนี้เป็นสไตล์ของเรเนซองส์นะครับอันนี้เป็นหุ่นปั้นพระแม่มารีอุ้มพระเยซูครับไปยืนดูใกล้ๆรู้สึกว่าขนาดก็ใกล้เคียงกับคนจริงอย่างที่เขาว่าเลยนะฮะส่วนอันนี้ครับหุ่นปั้นพระเยซูตอนถูกตรึงกางเขนนะครับภาพนี้นี่เป็นภาพที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดภาพหนึ่งในศาสนาคริสต์แล้วนะครับอันนี้เขาปั้นกันทีหลังนะครับในช่วงที่เข้าสู่ศิลปะยุคบาโรกซึ่งยุคนี้เขาไม่เน้นสเกลหรือว่าสัดส่วนที่สมจริงแล้วแต่ว่าชอบเติมความอลังการเข้าไปนะครับมีท่านบูชาหลายท่านครับที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญท่านต่างๆนะครับก็กระจายกันอยู่ตามผนังด้านข้างของมหาวิหารนะครับซึ่งก็จะสร้างแล้วก็ตกแต่งด้วยศิลปะต่างยุคต่างสมัยครับอยู่ที่ตอนสร้างเนี่ยศิลปินเขามีความถนัดทางไหนหรือว่าช่วงเวลานั้นศิลปะสไตล์ไหนกำลังอยู่ในกระแสนิยมนะฮะแล้วบางท่านก็เป็นภาพเขียนสีน้ำมันนะครับซึ่งก็แน่นอนนะเล่าเรื่องจากพระคัมภีร์เป็นหลักเลยนะครับวิหารเซนต์เจมส์ที่นี่นะครับสร้างเมื่อปี1431แต่เมืองซิเวนิกนะครับเป็นศูนย์กลางทางศาสนามาก่อนหน้านั้นเป็นร้อยปีแล้วนะครับเป็นดินแดนของชาวคริสต์ที่เข้มแข็งมาอยู่แล้วครับจุดเริ่มต้นก็คงเป็นเพราะว่าชัยภูมิของเมืองที่ดีนะฮะอยู่บนเนินเขาแล้วก็ยังติดกับทะเลเอเดรียติกนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะทำให้การค้าการเดินเรือเชื่อมต่อไปหลายเส้นทางครับพอมีความเจริญรุ่งเรืองจากการค้าขายนะครับเมืองนี้ก็เลยมีชุมชนชาวคริสเตียนเพิ่มขึ้นนะฮะยิ่งนานยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ที่นี่ก็แยกตัวจากเขตคริสต์อื่นๆในภูมิภาคมันอยู่ไกลกันนะครับแนวคิดในยุคนั้นก็คือถ้าไม่ต้องอยู่ในการปกครองของดินแดนหรือว่าอาณาจักรใหญ่ๆที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันแถวนี้นะฮะก็จะทำให้เมืองมีอิสระมากพูดง่ายๆถ้าแยกตัวออกมาเหมือนเขตปกครองตัวเองเหมือนเกือบจะเป็นอีกประเทศหนึ่งเลยนี่ก็จะดีมากเลยนะครับก็เลยร้องขอต่อสมเด็จพระสันตะปาปาครับเพื่อแยกออกมาเป็นเขตสังฆมณฑลของตัวเองแล้วก็ได้รับการประกาศเมื่อปีค.ศ.1298นะครับซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะสร้างมหาวิหารแห่งนี้เป็นร้อยปีเลยนะครับการมีสถานะเป็นสังฆมณฑลเนี่ยนะครับทำให้เมืองซิเวนิกครับได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางสถานทางศาสนาประจำภูมิภาคนะครับแล้วพอเป็นเขตสังฆมณฑลเนี่ยที่นี่ก็มีโอกาสจัดพิธีใหญ่ๆทางศาสนานะซึ่งนั่นหมายถึงได้รับการยอมรับแล้วก็เชื่อมั่นนั่นเองครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเมืองด้วยยุคนั้นศาสนากับการเมืองนี้โอ้โหพึ่งพากันเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันจนแทบจะแยกไม่ออกกันเลยนะครับระหว่างที่นั่งฟังเรื่องราวการเป็นสังฆมณฑลของเมืองซิเวนิกเนี่ยครับในมหาวิหารเซนต์เจมส์ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเลยนะครับแทบไม่ว่า

างเลยนะฮะบางกลุ่มนี่มีไกด์พาเข้ามาครับก็จะบรรยายเรื่องราวต่างๆให้ฟังในภาพนี่น่าจะทัวร์2กรุ๊ปซ้อนเลยนะครับไกด์ก็ต่างคนต่างบรรยายเผลอๆอาจจะเป็นกรุ๊ปทัวร์จากคนละประเทศก็เป็นไปได้นะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจากต่างแดนครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมหาวิหารแห่งนี้ก็คือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งเป็นหินปูนนะครับแต่หินปูนเนี่ยไม่เหมือนกับในบ้านเรานะฮะของบ้านเรานี่จะออกสีเทาๆใช่ไหมครับแต่หินปูนที่นี่ได้มาจากเกาะกลางทะเลชื่อเกาะบรัชนะครับเป็นเกาะเล็กๆครับที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชียอยู่ในทะเลเอเดรียติกนี่นะฮะเป็นแหล่งหินที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ยุคโรมันมาแล้วครับหลายร้อยปีนะฮะแล้วก็ใช้สร้างสถาปัตยกรรมสำคัญในแถบนี้ต่อเนื่องกันมานานมากแล้วนะครับข้อดีของหินปูนจากเกาะบรัชเนี่ยเป็นหินที่มีเนื้อละเอียดนะครับมีความสวยงามครับมีสีขาวอมครีมซึ่งดูสะอาดสะอ้านนะฮะแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยนะครับแข็งแรงพอสำหรับงานก่อสร้างนะครับเอามาทำโครงสร้างของอาคารแบบฐานรากอะไรแบบนี้ครับก็รับน้ำหนักสบายเลยแล้วก็ใช้กับงานแกะสลักก็ได้ด้วยนะฮะเอามาตกแต่งไม่ได้หักกร่อนง่ายๆครับแล้วก็ยังมีความคงทนมากๆนะครับอยู่ได้เป็นร้อยๆปีดูจากมหาวิหารเซนต์เจมส์แห่งนี้ก็อายุยาวนานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นหินที่มาจากเกาะกลางทะเล ก็ต้องเจอไอทะเลเจอลมเจอแดดเจอฝนอยู่ตลอดครับพอเอามาสร้างอาคารที่อยู่ติดกับทะเลแบบนี้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นครับที่เราเห็นในมหาวิหารนี่นะฮะตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาเป็นโครงสร้างหลักผนังเสาเพดานโค้งกำแพงด้านนอกด้านในการตกแต่งต่างๆนี่เป็นหินปูนทั้งหมดเลยนะครับและก็การก่อสร้างครับช่างฝีมือเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่า dry stone นะปกติเราจะได้ยินคำว่าการเข้าไม้ใช่ไหมครับคือการสร้างโดยไม้แล้วก็ไม่ได้ใช้ตะปูตอกแต่ก็ทำสลักหรือตัดเป็นลิ้นบากให้เป็นร่องอะไรเงี้ยนะทำให้เป็นการประกบแบบล็อกได้แน่นหนาเอาว่าเรียกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันครับที่นี่ครับคงต้องเรียกว่าการเข้าหินนะฟังแปลกๆหน่อยแต่เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ตามรอยต่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ปูนซีเมนต์เข้าช่วยนะครับแต่ทำลักษณะของสลักเนี่ยมาล็อกเอาไว้ซึ่งวิธีการนี้ครับต้องมีการคำนวณที่แม่นยำมากๆเลยนะครับต้องคำนึงถึงแรงกดแรงผลักนะเพราะว่าน้ำหนักของโครงสร้างนี้ไม่ได้น้อยๆเลยนะครับแล้วก็ที่เราเห็นความเรียกว่ามอมแมมอะไรกันนะเป็นคราบดำๆเนี่ยที่บอกว่าหินสีขาวครีมดูสะอาดตาเนี่ยหายไปไหนก็เจอสิ่งเหล่านี้ครับคราบควันแล้วก็ขม่าวจากเทียนบูชาที่จุดกันมาเป็นร้อยปีนะฮะก็แน่นอนครับไปสะสมกันอยู่แทบทุกจุดเลยนะครับนอกจากนั้นก็มีผลมาจากความชื้นนะครับน้ำไหลรั่วอะไรแบบนี้นะเกิดเชื้อราได้ข้างในนี่ถึงจะมีแสงแต่ก็ไม่ได้สว่างมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงที่เขาซ่อมแซมนะฮะข้างในนี้จะมีฝุ่นมากกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงครับหินสีอ่อนๆหินปูนเนี่ยนะครับจะเห็นความงามได้ดีกว่าถ้าอยู่ข้างนอกนะถ้าเป็นในที่ร่มแบบนี้ก็จะดูหมองลงนะครับแต่เขาก็ทำความสะอาดกันเป็นระยะนะฮะไม่ได้ปล่อยไว้เฉยๆนะครับปัญหาคือเนื้อหินปูนที่มันเป็นรูพรุนเนี่ยนะมันไม่เรียบเนียบเหมือนผิวหินอ่อนการทำความสะอาดก็เลยไม่ได้ขาวเป๊ะเหมือนตอนที่เขาเอามาสร้างใหม่ๆครับก็คงต้องปล่อยให้เป็นสีที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาครับเรียกว่าร่องรอยของการเวลาก็คงจะใช้ได้นะครับเรื่องหนึ่งที่ยืนยันได้ว่ามหาวิหารเซนต์เจมส์แล้วก็เมืองซิเบนิกเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาอยู่หลายร้อยปีนะครับคือภายในนี่นะฮะมีหลุมฝังศพบุคคลสำคัญครับเช่นท่านบิชอปเนี่ยหรือมุขนายกเนี่ยนะครับหลายท่านเลยครับรวมถึงหัวหน้าสถาปนิกผู้ที่คุมงานก่อสร้างมหาวิหารก็ได้รับเกียรติฝังไว้ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งอย่างดีด้วยงานแกะสลักฮะดีจนกระทั่งเป็นจุดที่เวลาคนเข้ามาเที่ยวในนี้เขาจะไปยืนดูกันนะฮะอย่างอันนี้ครับเป็นโลงศพหินปูนซึ่งมีรูปเต็มตัวอยู่ด้านบนครับเป็นงานแกะสลักทั้งหมดเลยนะครับสไตล์นี้ได้รับความนิยมในทวีปยุโรปทั่วเลยนะฮะในบันทึกเขาว่าตรงนี้ครับเป็นที่ฝังศพของบุคคลระดับบิชอปเลยนะครับดูจากตราประจำตำแหน่งเครื่องแต่งกายดูหมวกดูไม้เท้าก็จะมีวิธีดูนะครับ

สารภาพตามตรงนะครับมาเดินอยู่ในเมืองซิเวนิก2วันเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกว่ามาเดินอยู่ในมรดกโลกเนี่ยหนักไปทางเที่ยวมากกว่านะครับเพราะว่าแหมบรรยากาศกล่อมเราให้ไปทางนั้นจริงๆนะฮะพอเดินพ้นจากมหาวิหารเมื่อไหร่ทุกอย่างรอบตัวก็จะเป็นเรื่องท่องเที่ยวไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวมรดกโลกคือมหาวิหารเองนี่ก็ทำเอาแปลกใจเพราะว่ามีแค่บริเวณที่เป็นสถาปัตยกรรมกับลานเล็กๆข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะถึงจะเล็กแต่ก็มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของดินแดนและก็ของประเทศด้วยนะครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้มหาวิหารเซนต์เจมส์ในเมืองซิเวนิกนะครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชียเมื่อปีพ.ศ. 2543ครับเขาแถลงหลักเกณฑ์การพิจารณาแบบนี้ครับงานสถาปัตยกรรมหินปูนของมหาวิหารรวมถึงการตกแต่งเนี่ยนะครับเป็นหลักฐานถึงการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของศิลปะครับจากยุคโกธิกสู่เรเนซองส์ซึ่งไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆครับข้อต่อมาครับเป็นการสะท้อนเรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากหลากหลายดินแดนนะมีทั้งอิตาลีแคว้นดัลเมเชียแคว้นทัสคานีครับซึ่งเห็นได้จากการออกแบบหลังคาโค้งกับโดมสูงๆมาเนี่ยข้อนี้น่าจะมาจากการเดินทางค้าขายแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะเขาเน้นเรื่องศิลปะโกธิกกับเรเนซองส์ครับเขาบอกว่าที่มหาวิหารเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่เด่นมากๆครับที่ผสมผสานยุคสมัยของศิลปะได้อย่างลงตัวครับสรุปว่าส่วนที่เป็นมรดกโลกจริงๆคือตัวมหาวิหารนะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านหน้าอีกนิดเดียวนะฮะที่นี่ก็เลยเป็นมรดกโลกที่มีเขาเรียกคอโซนนะครับหรือพื้นที่ใจกลางที่เล็กที่สุดในทวีปยุโรปนะฮะแค่พันกว่าตารางเมตรครับขนาดที่ตัวอาคารเนี่ยมีขนาดแค่500กว่าตารางเมตรเท่านั้นเองเล็กมากครับเช็คข้อมูลดูนะครับพบว่าที่เขาซ่อมโดมหลังคาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบมาอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่สงครามประกาศเอกราชของโครเอเชียตั้งแต่ปีนู้นเลยครับค.ศ. 1991ก็ยังซ่อมกันมาเรื่อยครับช่วงที่เดินทางไปเนี่ยปรากฏว่าไปตรงกับช่วงที่เขาซ่อมแซมครั้งใหญ่พอดีตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะเสร็จตอนที่กลับมาแล้วแหมจังหวะดีจริงๆนะครับแต่ก็ทำให้เข้าใจครับเล็กขนาดนี้แต่เขาก็ยังบูรณะกันอยู่ตลอดนะครับเพื่อรักษาสถานที่ที่มีความสำคัญของประเทศเอาไว้นะเล็กแต่ก็สำคัญนะครับถึงจะเป็นไข่แดงที่แวดล้อมด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับแต่ก็เชื่อว่าจะไม่มีอะไรมากระทบกับคุณค่าของมหาวิหารแห่งนี้อย่างแน่นอนครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: อันที่จริงลูกก็พอจะอ่านหนังสือได้บ้างแล้วหนาลำจวนแม่เห็นลูกอ่านบทละครของพ่อได้มากโขอยู
1: ่ลูกเพียงจำได้และเดาๆเองเขียนก็ผิดๆถูกๆลูกอยากอ่านออกเขียนได้อย่างกุลบุตรที่มีความรู้ดีและหากลูกอ่านภาษาของพวกฝรั่งได้ลูกจะได้อ่านหนังสือของพวกฝรั่งได้ด้วย
2: ลูกจะอ่านหนังสือไปมากมายเพื่อสิ่งใดกันเพลานี้ก็ช่วยแม่ค้าขายได้อยู่แล้วลูกจำกลอนละครและนิยายนิทานได้มากกว่าใครแล้วยังคิดประดิษฐ์แต่งเองได้อายุอานามเท่านี้ก็เก่งเกินใครแล้วลูก
1: แม่รู้หรือไม่หากลูกเกิดเป็นชายลูกจะเหนือกว่าพี่เนตรพี่นพให้จงได้และหากลูกได้บวชเช่นหลวงพี่บุญลือลูกก็อาจได้เป็นถึงสมภารเจ้าวัด
2: โอ้ลูก
1: ในสมัยพุทธกาลผู้หญิงก็บวชเป็นพระได้ไม่ใช่หรือคะมิฉะนั้นจะมีคำกล่าวว่าพุทธบริษัท4ได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้อย่างไรภิกษุณีก็คือภิกษุที่เป็นหญิงแต่เหตุใดในยุคนี้จึงมีแต่ภิกษุที่เป็นชายเล่า
2: ถ้าใครให้ลูกได้เรียนหนังสือลูกจะยอมทำทุกอย่างหรือไม่ล่ะ
1: ค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเรื่องท่านเจ้าคุณนครบาล
1: จะให้ลูกเรียนหนังสือถ้าลูกเป็นเมียท่าน
2: ถ้าลูกอยากเล่าเรียนเขียนอ่านจริงๆแม่ก็เห็นว่ามีทางนี้ทางเดียว
1: แต่ลูกต้องมีผัวร่วมกับพี่นวล
2: พี่น้องผู้หญิงหลายๆคนหลายๆบ้านเขาก็มีผัวเดียวกันเป็นเรื่องธรรมดา
1: แต่ท่านเจ้าคุณแก่เท่าพ
2: ่อใครๆเขาก็มีผัวแก่คราวพ่อคราวปู่กันทั้งนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนางละไม้เมียที่พ่อของลูกได้มาจากอัมพวานั่นก็อายุเท่าลูกนะ
1: อื

0: ู้หญิงที่ไม่มีผัวอยู่เป็นสาวเถื่อแก่คาบ้านก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นกันเช่นแม่ทิมไม่เห็นต้องมีผัว
1: ลูกเลือกจะเป็นสาวเถื่อเช่นแม่ทิมหรือ
2: หากผู้หญิงต้องยอมทุกอย่างเป็นธรรมดาลูกก็ขอเป็นธรรมดาเช่นแม่ทิมเถิด
1: แล้วเรื่องเรียนหนังสือล่ะ
3: ลูกก็คงไม่ได้เรียนเป็นธรรมดา

0: วันนี้เป็นยังไงบ้าง
1: คงเพิ่งจะซาเมื่อช้าคงแน่งมาก
0: ว่าจะเปิดโรงฝิ่นอีกแห่งว่าจะให้หรือเป็นคงดูแลนักคองบางก็ทำอะไรเราไม่ได้

0: ฟินจับกี่ครั้งกี่หนก็หาได้เข็ดหลับไม
1: ่ผู้ใดมันยังกล้าลักลอบเปิดโรงฟินในละแวกนี้อีก
0: นำอัวไป
2: ไล่ไล่ไล่ไล่
0: ไป
3: ไป
4: ไป
3: ไปไ
4: ปไปไ
3: ปไปไปไ
0: ปไปไปยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบโทษของการสูบฟินขายฟินคือถูกเคี่ยนสามยกยกละสามสิบทีมึงลงมือต่อยก2ยก3เองเถิดกูหมดแรง

มาต่อยก2เอง1 2 3 4 5 6 7

0: ค่าฝิ่นทั้งหมดที่พบในโรงฝิ่นของลือคิดเป็น10เท่าตามพระราชโองการ
1: 16
0: เจ้าคุณพระคลังว่าที่กลาโหมจะเป็นผู้สอบสวนและคิดคำนวณหักกับเจ้าต่อไปสายๆวันนี้จะมีคนของท่านมารับตัวเจ้าไป
1: 20
2: ท่านเจ้าคุณจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาให้กับผมได้หรือไม
1: ่2 23
0: หมายความว่าอย่างไร
1: 24
2: กระผมไม่มีเงินถึงเพียงนั้นหากท่านเจ้าคุณจะช่วยรายงานไปว่าจับโรงฝิ่นจีนซุนกีได้เพียงสัก1ใน2กระผมยินดีจะรับใช้ท่านเจ้าคุณตามที่ท่านเจ้าคุณจะกรุณา
0: ดีหรือคิดว่าอัวเป็นข้าราชการกินสินบาทคาดสินบนอย่างนั้นหรือไอ้ซุนกีว่าจะเครียดหรือยังไอ้ขี้ยาผู้นี้ใครมาจับจีซุนกีนี่ไปเครียดอีกคนไป
3: นี่ลุงนี่

0: ฮกไปโดนอะไรมาม
1: ันไปดูดฟินที่ลงฟิงแอสซิงกี
0: มันเอาเงินที่ไหนไปดูดฟิน
1: มันไปเล่นทัวร์โปรได้มาขออ้วช่วงมันกลับมันไม่ยอมกลับติดแท้แอบไปลงฟิงเถือง
2: อะไรกัน
0: อาฮก
2: เฮ้ยไอ้ฮกมึงสองคงตายแล้วลูกเมียจะอกตายแล้วมึงไปเล่นฟิงต้องแทกไม่มีแรงทำงานเอาเจ้าสัวตัดไล่มันออกหลายคาแล้วต่อขั้วเนี่ยกราบขอโทษทางไว้แต่มันไม่รู้สังนึกก็ปล่อยให้มันตายไปเถอะทุยไอ้ขี้ยาให้ตายไปซะหน่อยก่อนดิ
0: อากง
3: ฮกมาไหม
0: อาฮก

0: ขอโทษนะเจ้าหกมันจะไม่ตายใช่ไหมขอรับคุณหมอมันจะรอดใช่ไหมขอรับ
1: สาหัสเอาการอยู่หมอไม่กล้าตอบดอกร่างกายบอบช้ำทั้งภายนอกและภายในต้องดูอาการกันไปก่อนนะ
0: ขอใจนะขอรับ

0: เอาหุ่นวาดหน้าตัวพระได้สงบงามเรียบร้อยดีแล้ว
1: ดูแล้วไม่เป็นผู้ร้ายจะเล่ห์เจ้ากลแล้วใช่ไหมครับได้แล้ว
2: หากเป็นศิษย์ครูทองอยู่จะต้องไม่ถูกตำหนิเยี่ยงนี้เพราะทุกคนถูกฝึกเขียนมาตั้งแต่แรกจึงไม่มีใครกล้าวาดหน้าตัวพระตัวนางอย่างหน้าชาวบ้านเด็ดขาด
1: หน้าทุกตัวในภาพของคุณหลวงวิจิตรเจษฎางดงามเจริญตาจริงๆนะครับเหล่าพรหมเทวดานางฟ้าดูแล้วเหมือนได้ถูกขัดเกลาจิตใจให้สูงส่งดังเช่นได้เคยไปเห็นชาวฟ้าชาวสวรรค์มาจริงๆเลยขอรับ
3: พวกเรานั้นเห็นงานที่ครูเขียนเก็บไว้ในสมุดสะสมล้วนเป็นภาพผู้คนที่แปลกๆแตกต่างมีแม้กระทั่งภาพของพวกเราเองด้วยอย่างมองดูก็รู้ว่าครูเขียนผู้ใดเราจึงสนุกกันที่จะฝึกวาดหน้าตาชาวบ้านตลกต่างๆจนติดเป็นนิสัยนะขอรับ
0: วาดให้ได้หลายหลากต่างๆกันไปได้มากๆก็ดีเพียงแต่เลือกเฟ้นให้ถูกกาลเทศะถูกที่ถูกเวลานั้นต่างหากที่สำคัญ
4: ขอรับครูพุทธ
0: ไปแยกย้ายกันทำงาน
4: ขอรับขอรับ
5: เรื่องมหาเวสสันดรต้องเป็นฝีมือหลวงพ่อจริงๆขอรับ
6: เราก็แก่ตัวเต็มที่กูตามันชักจะผิดเพี้ยนเนี่ยต้องอาศัยพระบุญรือเนี่ยช่วยเขียนเส้นละเอียดละเอียดได้หมดท่านเนี่ยเป็นเอกทางด้านเทศมหาชาติส่วนภาพเขียนเนี่ยท่านก็ทะลุปูโป่งหมดแล้ว
5: ขอรับ
6: ช่วยหลวงพ่อได้เยอะ

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าขอรับที่ที่หลวงพี่บุญลือจะเขียนรูปอยู่ที่หน้าต่างฝั่งนู้นขอรับ
1: กระผมช่วยถือขอรับ
2: หลวงพี่
3: ขอรับ
2: นี่มาเขียนรูปเวสสันดรชาดกที่โบสถ์นี้ด้วยกันอีกแล้วลือขอรับเป็นบุญของกระผมจริงๆขอรับ
4: คุณหรือนี
5: ่อ้าวคุณนึกว่าจีนผมเปียที่ไหนมาเป็นช่างเขียนเห็นจะมีคนเดียวนี่แหละ
2: กระผมเองขอรับ
5: มือดีทั้งสองมือเนี่ยเป็นสุดยอดช่างเขียนจริง
2: ๆต้องกราบขอบพระคุณน้ำยาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเลยนะครับ
5: ตอนนี้เนี่ยเราไม่มีแรงกวนยาแล้วนะก็พาบุญลือเนี่ยสืบทอดไปทุกอย่างทั้งวาดภาพทั้งกวนยาน้ำยารักษากระดูกและอวัยวะต่าง
4: ๆคุณเก่งแล้วลือวาดหน้าตัวพระตัวนางตัวเอกได้แล้วลือ
2: ขอรับ
4: พูดจาก็ชัดดีๆๆอาตมาดีใจที่ได้ทำงานร่วมบวชกันอีก
2: กระผมก็ดีใจครับ
4: อาตมาขอตัว
2: ครับ
4: นิมนต์ขอรับหลวงพ่อ
1: หลวงพี
2: ่ประเดี๋ยวกระผมขอตามไปที่วัดได้ไหมครับ
4: ได้สิคุณ

0: สีเขียวๆนี่แหละน้ำมันไพรและใส่อีกหลายสิ่งเจ้าเอาไปเถิดทาแผลสดดีที่สุด
1: เป็นพระคุณต่อผู้ยากไร้เหลือเกินขอรับกระผมจะใช้ทาร่วมกับยาฝรั่งอาจจะช่วยชีวิตเจ้าฮกมันได้ขอรับ
0: ถ้ามันรักษาสัจจะไม่กลับไปแตะต้องฝิ่นอีกบุญจะรักษามันให้รอด
1: ขอรับ
0: พวกเจ้าควรรู้ว่าเมืองจีนของพวกเจ้ากำลังถูกฝรั่งใช้ยาฝิ่นนี้เป็นเครื่องมือในการทำลายกำลังของราษฎรเพื่อจักยึดครองออกมาให้ได้สักวันเวลานี้ก็งอนเงินกันมากเพราะว่าคนจีนขายฝิ่นให้กับคนจีนเองจนกลายเป็นคนขี้โลภเพราะติดยากันในหลวงท่านทรงห่วงเรื่องนี้มากกลัวว่าคนในสยามประเทศจักเป็นทาสฝิ่นและต้องประสบชะตากรรมเดียวกันคุณเจ้าควรไปบอกพวกมิสหายจีนว่าให้อยู่ห่างจากมันเถิด
1: ขอรับ

0: หลวงพี
1: ่มาทำอันใดหรือลำจวน
0: เจ้าคุณไปมาหาสู่กับหลวงพี่เสมอมาหรือ
1: มิได้ลำจวนลำจวน
2: คุณลำจวนคุณลำจวนคะคุณลำจวนพระคะคุณลำจวนมาใช่ไหมคะไปไหนแล้วคะ

0: มือเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง
1: ไม่เป็นอย่างไรมือสบายดีย
0: ังเขียนภาพได้หรือไม่เจ้าพูดชัดดีแล้วกันนั้นหรือ
1: พูดชัดมากขอรับกระผมคุณหนูมีผัวมีลูกแล้วหรือยัง
0: ช่างถามอะไรเช่นนี้ยังดอกเจ้าเล่ามีเมียมีลูกกี่คนแล้ว
1: ยังเช่นกันครับ
0: สตรีที่ดีไม่ควรจะหัวเราะจนเห็นไรฟัน
1: คุณหนูฟันขาวไม่กินหมากหรืออย่างไร
0: กินไม่ได้เมายันหมากแลปูนกับปากเป็นแผลเสียทุกครั้งเลยไม่กินดีกว่าหน้าตาจืดชืดดูไม่ได้หรือ

0: ดีจริงที่เจ้าได้เป็นช่างเขียนจริงๆแล้ว
1: หากไปทำบุญที่วัดแจ้งก็แวะไปชมบ้างนะครับ
0: อีกนานกว่าจะแล้วเสร็จใช่หรือไม
1: ่ของครูกระผมใกล้เสร็จแล้วนะครับแต่ของหลวงพี่คุณเพิ่งเริ่มเขียนนะครับอ๋อครูทองอยู่ก็มาเขียนภาพมโหสถด้วยนะครับ
0: จนป่านนี้แล้วยังแข่งขันกันอยู่อีกหรือ
1: แล้วนายเนตรเล่า
0: พี่เนตรหรือเจ้ายังโกรธแค้นชิงชังพี่ชายข้าอยู่หรือไม
1: ่ไม่ดอกครับกระผมเพียงแต่รู้สึกเป็นบาปเป็นกรรมซะด้วยซ้ำที่ทำให้เขาไม่ได้ทำงานกับครูทองอยู่นะครับ
0: เธอไปได้เมียอยู่ราชบุรีและไปช่วยพระแถวนั้นเขียนภาพในโบสถ์ที่แถวๆบ้านเมียนั่นแหละยังคงเป็นช่างเขียนอยู่และมีเมียร่ำรวยมีที่นาหลายร้อยไร่สบายกว่าพวกเรามากนักเจ้าไม่ต้องสำนึกบาปไปดอก
1: กระผมยังไม่ลืมนะครับที่คุณสอนให้กระผมพูดให้ชัดเจนเช่นเช่นชาวสยามที่มีความรู้แล้วจะมีสง่าหน้านับถือผู้คนจะได้ไม่หัวเราะเยาะให้กระผมอุตสาหะมานะภาคเพียรทำสิ่งใดจึงจะสำเร็จ
0: ดีแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ยอมสั่งสอนให้เด็กๆได้ดีทุกคน
1: แล้วคุณลืมกระผมไปแล้วหรือไม
0: ่ทุกคราที่ไปไหว้พระในโบสถ์ก็จะไปยืนดูภาพมโหสถชาดกและดูที่ภาพต้นไม้ที่สวยงามเขียวสดใส
1: จริงหรือขอรับ
0: เอ้าหาว่าฉันพูดปดกันนั้นหร
1: ือมีได้ขอรับเพียงแต่กระผมเป็นคนต่ำมิคิดว่าจะมีผู้ใดนึกถึง
0: ต่ำอย่างไรฉันว่าเจ้าตัวสูงใหญ่กว่าฉันมากนะ
1: ฮะ
0: ฉันตัวสูงเท่าไหร่มีใช้คำถามเป็นคำบอกเล่านะ
1: หากเป็นคำถามต้องพูดว่าฉันตัวสูงเท่าไหร่
0: อยู่กับเจ้าแล้วหัวเราะเสียงดังเกินงามตลอดเวลา
1: เช่นกันขอรับกระผมก็มีได้หัวเราะเสียงดังบ่อยๆนักเหมือนกันขอรับ
0: หากมีองค์ประตารกาหรามาเสกให้ฉันเป็นชายก็คงดีเราคงได้พบปะพูดคุยกันเสมอๆและคงเป็นมิตรสหายที่รักสนิทกันได
1: ้หากคุณเป็นชายคงเป็นชายรูปงามเชียว
0: ฉันคงงามเช่นนี้ต่างพินิจพิจโฉมอุณากันว่างามดั่งอสัญญะแดหวาอันบุรุษสุดสิ้นแดนชวาทั้งในใต้ฟ้าไม่เทียมทันบ้างว่าเปรียบเทวันนั้นเห็นผิดดูจริตรูปร่าง

0: นวลละอองผ่องพัดผิวพรรณดังบุหลันวันเพ็ญอัมภัย
1: นายหุนเหตุไรถึงจดจำสิ่งต่างๆได้รวดเร็วเช่นนี้เช่นนี้เองที่คนเขาพูดว่าคนจีนนั้นมีหัวเปลืองน่ากลัวให้ระวังให้ดี

0: สักวันจะเป็นผู้ครอบครองการค้าทั้งหมด
1: กระผมอยากจดจำทุกสิ่งที่คุณกระทำนะครับ
0: เราเป็นเพื่อนพูดคุยถูกคอกันดีนะ
1: เพื่อนคนอื่นๆก็ไม่มีผู้ใดสนุกขบขันเช่นคุณ
0: ถึงมีเพื่อนเหมือนพี่ไม่มีเพื่อนเพราะไม่เหมือนนุชนาที่มาดหมายมีเพื่อนเล่นก็ไม่เหมือนกับเพื่อนตายมีเพื่อนชายก็ไม่เหมือนกับเพื่อนชม
1: ว่าได้นะครับว่าอีกทีได้ไหม
0: ถึงมีเพื่อนเหมือนพี่ไม่มีเพื่อน
1: ถึงมีเพื่อนเหมือนพี่ไม่มีเพื่อน
0: เพราะไม่เหมือนนุชนาที่มาดหมาย
1: เพราะไม่เหมือนนุชนาที่มาดหมาย
0: มีเพื่อนเล่นก็ไม่เหมือนกับเพื่อนตาย
1: มีเพื่อนเล่นก็ไม่เหมือนกับเพื่อนตาย
0: มีเพื่อนชายก็ไม่เหมือนกับเพื่อนชม
1: มีเพื่อนชายก็ไม่เหมือนกับเพื่อนชม
0: ไม่ใช่กลอนของฉันหรอกนะเป็นกลอนเพลงยาวของครูมีบ้านบุเขานิยมฟังกันที่ตลาดมีคนมาอ่านสู่กันฟัง
1: ครูมีบ้านบุหรือ
0: ฉันต้องกลับแล้วออกมานานเกินไปคงจักไม่ดี
1: แล้วก็ผมจะได้เจอคุณอีกหรือไม
0: ่ก็ทุกวันพระฉันก็มาที่วัดทองเสมอ
1: วันพระ
2: คุณหนูคุณหนูเจ้าคะ
3: ฮันแน่แอบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเจ้าคะออกมาเดี๋ยวนี้เถียวจะหยิกให้เนื้อเขียว
2: ว้าย
3: ขอประทานโทษเจ้าคะ
4: ยังหาไม่เจอเลย
3: หาไม่เจอเจ้าค่ะหายไปไหนนะเมื่อกี้คุณหนูบอกพระว่าอย่างไรคะ
4: ยังพูดกันไม่รู้ความก็ผุนผันออกไป
3: สงสัยไม่ทราบว่าจะเล่าอย่างไร
4: มีเรื่องอะไรกันอีกหรือ
3: เจ้าคุณนครบาลนายสุนกับคุณนายนอบถ้าจะอยากให้คุณหนูไปอยู่แพเจ้าคุณนครบาลอีกคนเสียแล้วล่ะค่ะพระก็ทราบว่าโยมน้องของพระเหมือนผู้เหมือนคนอื่นที่ไหนนี่คงจะมาถามว่าจะให้ทำประการใดดีนั่นแหละค่ะ

0: จ้าหุ่น
1: ถึงมีเพื่อนเหมือนพี่ไม่มีเพื่อนเพราะไม่เหมือนนุชชนาธที่มาดหมายมีเพื่อนเล่นก็ไม่เหมือนกับเพื่อนตายมีเพื่อนชายก็ไม่เหมือนกับเพื่อนชม
2: ถึงจะมีวิมานสถานทิพย์ให้ลอยลิบเลิศมนุษย์สุดปฐมถ้าไม่มีคู่เคียงเรียงพิรมจะเกรียมกรมตรึกหาเป็นอาจิน
1: ไพเราะเหลือเกินขอรับ
2: นิราศพระแท่นดงรังเจ้ารู้จักกับเขาด้วยหรือเจ้าหุ่นเป็นจีนไว้เปียแต่กล่าวกรไทยดังนี้ดูผิดแปลกแตกต่างจริง
1: ๆมีเพื่อนผู้หนึ่งว่าให้ฟังขอรับเขาบอกว่าเป็นของครูมีบ้านบู
2: มีคนเข้าลือกันผิดผิดถูกถูกว่ากรนี้เป็นของท่านครูผู้ครูบาอาจารย์ของข้าแล้วก็หาว่าข้าเอาไปแอบอ้างตีตัวเสมอท่านข้าออกจะทะลึ่งตึงตังถึงเพียงนี้ตอนเมื่อท่านเป็นพระท่านได้เขียนเพลงยาวกล่าวถึงเรื่องรักใคร่ระมัดปากระวังคำออกแจ ดีนะที่เพื่อนเจ้ารู้ลึกรู้แท้ว่าเป็นกลอนข้า
1: เพื่อนกระผมเป็นคนรอบรู้สูงครับสั่งสอนกระผมเสมอมาในหลายๆเรื่องขอรับ
2: มิน่าเจ้าถึงมีลักษณะแปลกโดดจากใครๆเพราะว่าชอบพบพวกบัณฑิตนี่เองบัณฑิตานันจะเสวนาถือเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตเลยนะข้าขอทำนายว่าต่อไปเจ้าจะได้ดีอย่างแน่นอน
1: ขอให้เป็นจริงเถอะครับ
2: ต้องจริงสิพ่อข้าน่ะเป็นโหรหลวงนะอย่าหาว่าคุยต่อไปได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อย่าลืมครูมีบ้านบุคนนี้ก็แล้วกัน
3: ครูทำนายให้กับผมบ้างสิ
2: ไม่

0: ลำจวนจะไปไหน
1: ไปขายผ้ากับแม
2: ่ก็ไปหลายที่อยู่คุณนพจักฝากซื้ออันใดที่ไหนหรือ
0: เปล่าแต่แม่จำปาไปกับนางคิมสองคนก็ได้กระมังลำจวนไม่ต้องไป
1: ทำไมพี่นพถึงห้ามไม่ให้ฉันไป
3: พ่อจะใช้เจ้าให้ทำธุระสักหน่อยไปจำปาจะรีบไปขายผ้าเข้าไปให้ลำจวนอยู่บ้าน
4: แม่ลำจวนไปกับข้าไปข้ามีอะไรจะให้ดู
3: แม่นอกเขามีของจะให้เจ้าจะได้มีของดีๆใส่ไว้เวลาไปบอกบทละคร
2: บอกบทอะไรไหนว่าเล่นในบ่อนมีแต่ฉากหยาบโลนมีแต่นักเลงฉันไม่ให้ลูกไป
3: นี่ได้นี่จะให้ไปร่วมกับคณะละครผู้หญิงเล่นเรื่องอีเหนา
1: เรื่องอีเหนาในวังใดหรือไม่ใช่เขาไม่ให้แสดงอีเหนาให้ชาวบ้านดูไม่ใช่หรือจ๊ะ
3: เออน่าที่เรือนี้แสดงได้แอบเล่นกันสนุกสนุกมิได้ผู้คนรู้กันดอก
1: เรือนผู้ใดกันช่างกล้านะ
3: ก็เป็นเรือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีคณะละครและมีวงมโหรีหญิงได้ก็แล้วกัน
1: แต่ฉันจำบททั้งหมดไม่ได้ดอกจะไปบอกบทได้อย่างไร
3: พ่อจักสอนให้เจ้าอ่าน
1: จริงหรือจ๊ะ
3: จริงสิเจ้าอยากอ่านออกเขียนได้ไม่ใช่หรือพ่อจะสอนให้เจ้านะ

0: ถ้าให้ยืม
1: ไม่เป็นไรหรอกคุณนายแม
0: ่ข้ารู้ว่าแม่เจ้าพอมีแต่ข้าอยากให้สวมชิ้นใหญ่ๆจะได้ไม่น้อยหน้าคนอื่น
1: อีฉันต้อง

0: ไปบอกบทละครที่ใดหรือเจ้าคะถึงต้องแต่งตัวประกวดประขันกับใคร
1: เอาเถอะนะเจ้านางงามอยู่แล้วเพียงแต่ข้าอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเห็นว่าพ่อแม่รักลูกมากคนอื่นจะได้เกรงใจอย่างไรเล่า
2: การนี่

ยักษ์เสียหายไป

0: องอคอควายกระรันไม่ต้องออกเสียงองออ่านว่าอง
1: อง
0: ใช่
1: เพียงอง
0: อืม
1: พอร
0: ออืมสระอะ
1: สระอะ
0: พอรออะ
1: พอระพระ
0: เออ
1: พระเพียงองค์พระ
0: ใช่เฮ้ยเห็นหรือไม่ว่าการอ่านหนังสือนั้นมันยากเกินไปเกินกว่าหัวคิดของพวกผู้หญิงจะเข้าใจได้ง่ายเขาคงให้ผู้หญิงร่ำเรียนมาตั้งแต่สมัยบรรพกาลแล้วมิใช่เพียงให้ผู้ชายเรียนดอกนบ
2: ครับ
0: ข้าปวดหัวเต็มทีเองลองสอนนางลำจวนทีหรือไม่รู้ว่าจะอ่านสมุดเล่มที่17เพียงเล่มเดียวนี้ได้หรือไม่เฮ้ยเองเรียนกับพี่ชายเองไปก่อนก็แล้วกันข้าจะไปนอนพักก่อน
2: พ่อก็คิงเครียดจริงจังไปได้ลำชวนพี่รู้ดีว่าเองนี่แหละเก่งกาฉลาดเฉลียวยิ่งนักบทละครอีเหนาเพียงเล่มเดียวนี้หาได้เกินกำลังเองไม่
1: ทำไมให้อ่านเล่มที่17เล่มเดียวเล่า
2: เพราะเป็นเล่มที่อีเหนาได้บุษบากระไรเล่า
1: ฉันอ่านไม่ได้อย่างไรก็อ่านไม่ได้ดอก
2: เจ้าอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องแกะอ่านให้ปวดลูกตาดอกเจ้าใช้จำเอาท่องให้ได้ก็พอเจ้าจำท่อนสำคัญสำคัญที่คนเขาชอบใช้รำกันเท่านั้นมาว่าตามพี่เมื่อนั้นจรกาตกใจเป็นนักหนาชนละเนตรไหลหลั่งอย่างทาราพักตราเศร้าซีดลงทันใด
1: เพียงองค์พระการชาญฤทธิ์มาเด็ดดวงชีวิตไปได้ความรักความเสียดายเป็นพ้นไปจึงริรึกนึกในเหตุการณ
2: ์โอ้ลำจวนเจ้าก็ท่องได้แล้วนี
1: ่ดีร้ายอีเหนากุเลปันใครอื่นนอกนั้นไม่อาจหา
2: เจ้านี่ไม่ทำให้พี่ผิดหวังจริงๆอ้าวท่องเข้าท่องเข้าท่อนไหนที่เจ้าจำไม่ได้ก็ให้พ่อพูดแทรกไปพลางก่อนคนบอกบทหน้าที่ก็มีเพียงคอยกระซิบเตือนคนร้องมีให้ลืมเนื้อร้องตั้งมากมายเท่านั้นแหละและโดยส่วนมากคนร้องก็จำเนื้อร้องได้เป็นพื้นอยู่แล้วท่านเจ้าคุณไม่ได้จักสอบเจ้าสักหน่อย
1: นี่ฉันต้องไปบอกบทละครผู้หญิงที่แพ้ท่านเจ้าคุณนครบาลหรือแล้วฉันต้องเป็นเมียท่านด้วยหรือไม
2: ่อ๋อลำจวนแม่มหาจำเริญท่านเจ้าคุณท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือ

จ้าไม่เต็มใจท่านก็หาหักหาน้ำใจเจ้าไม่แต่ว่าท่านเอ็นดูเจ้าก็เลยขอให้พ่อพาเจ้าไปบอกบทละครที่โรงละครเล็กๆของท่านเจ้าจะได้มีค่าจ้างค่าออนพิเศษเล็กๆน้อยๆเมื่อพ่อไปเปิดการแสดงที่ใดท่านก็ใช้การช่วยเหลือสนับสนุนส่วนพี่ท่านก็จะพิจารณาให้ทำงานเป็นนครบาลกับเขาอัญจวนเมตตาพี่เถอะน้องรักนะจ๊ะพ่อก็ไปนายแม่ก็ไปพี่ก็ไปเราไปกันทั้งบ้านใครจะมารังแกเจ้าได้

0: เฮ้ยอาฮุนลือลุกขึ้นมาทำอะไรแต่เช้ามืดนี
1: ่ต้มไข่อากง
0: ต้มไข่เอาไปกินที่วัดแจ้งหรือไงไหนว่าที่วัดเขาเลี้ยงข้าวปลา
1: เปล่าเปล่าอัวจะเอาไปใส่บาตร
0: ใส่บาตรใส่ทางไรถ้าพายเรือผ่านทุกวันเลยตั้งแต่ลือยังเล็กๆนะร้อยวันพันปีอัวไม่เคยเห็นลือใส่บาตร
1: ก็วันนี้วันพระอากง
0: วันพระอ้าวแล้วทำไร
1: วันพระก็ทำบุญไงอากงโอ้ถามอะไรหนักหนาว่าไปก่อนนะเดี๋ยวไม่ทัน
2: เจ้าหุนจะมาขอยาให้กับคนที่ถูกเคี่ยนอีกใช่หรือไม่เห็นว่าแผลแห้งดีขึ้นมากอีกไม่นานคงกลับไปทำงานได้แล้วนี่นะ
1: ครับมิได้มาขอยาเพิ่มดอกครับ
2: ถ้าหมดก็บอกเมื่อพบกันเวลาไปเขียนรูปที่วัดแจ้งก็ได้ประเดี๋ยวจะเอาไปให้ไม่ต้องมาถึงนี
1: ่ครับ
2: มีอะไรหรือ
1: คือ
2: เจ้าหุ่นลำจวนไม่มาดอกทีหลังไม่ต้องมาพบกันอีกเสียเวลาเปล่าและจากนี้ไปถึงมาก็ไม่มีประโยชน์อันใดเจ้าตัดใจเสียเถิด

0: ผลิตดอกบุษบาใบ
1: แบ่งไว
2: ้ท่านรักเจ้ามากกว่าใครเจ้าจะขืนดื้อไปเพื่อสิ่งใดเล่า
3: ลำจวนเป็นอย่างไรบ้างครับ
4: เธอกำลังจะออกเรือนอีกไม่นาน

0: หลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.wipa.me และ Wipa Application
3: ผมเหลือนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
4: ฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี้
3: เจ็บถามมาได้หน่อย
4: ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายชอบกันเขารู้สึกกันยังไง
5: เซฟจะไปรู้ได้ยังไงเซฟไม่ได้ชอบผู้ชายนะปู่ไอ้เซฟกูชอบมึง
4: ไม่ได้กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้ถ้าอยู่ผิดที่ผิดทางจริงๆ
5: แค่ปู่ไม่ทำตามไม่ได้แปลว่าปู่เข้ากับที่นี่ไม่ได้นะปู่แค่ต้องเลือกเปิดใจให้ถูกจุด
6: เดี๋ยวนี้ใครเขาก็อ่านนิยายเกย์กันทั้งนั้น
7: ใช่ค่ะโลกมันเปิดกว้างแล้ว
8: เดี๋ยวนี้เขาต้องเติมเกย์ทุกวันค่ะผอ.
9: ปู่คิดว่านิยายวายของปู่จะช่วยเซฟบ้านหลังนี้ได้จริงไหม
10: ได้
11: ไอ้กายเรามาลองคบกันเถอะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพ

0: ชงนี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตอุปปาทะกะนะมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: พูดถึงช้างคุณผู้ชมครับสัตว์ประจำชาติของเราจริงๆช้างเนี่ยก็บ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ได้เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเที่ยวพวกเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติแล้วมีช้างอยู่แปลว่าที่บริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่จะพาไปรับขวัญช้างกันหน่อยไปกันที่สวนนุชพัทยาครับไปรับขวัญพังฟ้ารุ่งที่ตอนนี้ออกมาแล้วให้เราได้เห็นหน้าเห็นตากันครับ
1: แปลว่าเป็นน้องใหม่ใช่ไหม
0: น้องใหม่เซเลบใหม่นะ
1: นี่ไงตัวเล็กน่ารักมากเลย
0: หมูตุ๋นเธอใช่ไหมหมูตุ๋นใช่ไหมไอหมูตุ๋นนี่คืออยู่ที่สวนสัตว์เขาเขียวใช่ไหมฮะมีหมูตุ๋นมี
1: ตอนนี้มีหมูเด้งหมูเด้งมีหลานหมูเด้งแล้วด้วยนะ
0: เหรอมีหลานหมูเด้งแล้วแต่นี่ครับไปที่สวนนุชพัทยาคุณผู้ชมครับกับความต่อเนื่องแห่งชีวิตครับอีกครั้งที่ลูกช้างได้เกิดใหม่เป็นเชือกที่2ของปี69นี้แล้วภายในระยะเวลา1เดือนครับถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความพร้อมของระบบการดูแลช้างที่มีมาตรฐานเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อ 8:30 นาทีครับคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขาได้จัดพิธีรับขวัญลูกช้างครับโดยได้นิมนต์พระครูเกษมกิตติโสพลเจ้าคณะตำบลภูตาหลวงวัดสามัคคีบรรพตมาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลท่ามกลางบรรยากาศอันยิ่งใหญ่มีขบวนนางรำและก็โขลงช้างกว่า30เชือกร่วมกันต้อนรับสมาชิกใหม่กันอย่างอบอุ่นเลยล่ะครับ
1: ภายในพิธีค่ะมีการคล้องพวงมาลัยนะคะพร้อมประกอบพิธีเจิมหน้าผากแม่ช้างและลูกช้างด้วยสายสิญตามประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลและถือว่าต้อนรับชีวิตใหม่เข้าสู่โขลงด้วยสำหรับลูกช้างนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่ค่ะเป็นช้างเพศเมียเกิดเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานี่เอง

0: ากแม่ช้างพังฟ้าสายอายุ27ปีและพ่อช้างพลายหนิงหน่องอายุ30ปีกำลังอยู่ในช่วงรุ่นเลยใกล้ๆกันนะคะก็คลอดลูกออกมาได้รับการตั้งชื่อจากท่านประธานสวนนงนุชพัทยาว่าพังฟ้ารุ่งค่ะซึ่งมีความหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ให้สดใสเรียบเสมือนรุ่งอรุณแห่งความหวังค่ะ
1: และการที่เราได้มีลูกช้างเกิดใหม่อย่างพังฟ้ารุ่งนี้นะครับนอกจากจะทำให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วคุณผู้ชมยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เลี้ยงผู้ดูแลแล้วก็ยังบ่งบอกถึงคุณภาพของปางช้างสวนนุชพัทยานะครับที่รับหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างหรือ Good Practices for Elephant Camps จากกรมปศุสัตว์ด้วยและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นแห่งแรกของไทยนะครับก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะดูแลช้างทุกเชือกอย่างมีมาตรฐานเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ช้างสามารถให้กำเนิดลูกได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปลอดภัยครับ
0: จากช้างค่ะมาพูดถึงเรื่องของสุนัข กันบ้างนะคะถือว่าถ้าในเมืองเนี่ยจริงๆยังคงเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของสุนัขจรจัดค่ะคุณผู้ชมขาดการดูแลนะคะซึ่งก็ส่งผลต่อเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ด้วยจะมีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ในโครงการที่จะช่วยจัดหาบ้านใหม่ให้กับสุนัขจรค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะนำแนวคิดดังกล่าวค่ะมาต่อยอดนะคะเป็นรูปธรรมผ่านโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดโดยมีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547จวบจนถึงปัจจุบันค่ะโครงการก้าวสู่ปีที่22แล้วนะคะพร้อมพัฒนาเป็นต้นแบบของการจัดการสุนัขจรจัดแบบครบวงจรทั้งภาษามิติการแพทย์การศึกษาและความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ด้วยกันค่ะ
1: โอ้
0: ยน้องนอนน่าเอ็นดูมาก
1: นี่จรจัดจริงๆใช่ไหมเนี่ย นอนสบายกว่าคนอีก
0: เขามีบ้านแล้วมีปลอกคอมีเสื้อ
1: เขาเลยสบายใจใช่ไหมหัวใจสำคัญของโครงการนี้ก็คือการนำสุนัขจรจัดในพื้นที่มหาวิทยาลัยนะครับเข้าสู่ระบบการดูแลอย่างมีมาตรฐานภายในอาคารพักพิงหรือว่าเชลเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยครับน้องสุนัขทุกตัวเนี่ยก็จะได้รับการตรวจสุขภาพกันอย่างละเอียดครับได้รับวัคซีนป้องกันโรคทำหมันเพื่อลดการขยายพันธุ์รวมถึงการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดโดยทีมอาจารย์แล้วก็บุคลากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เพียงแค่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์นะครับแต่ยังลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขในภาพรวมอีกด้วย
0: ขณะเดียวกันค่ะนิสิตก็เป็นอีกแรงสำคัญทีเดียวนะคะที่ทำให้โครงการมีชีวิตนอกจากในห้องเรียนค่ะนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ก็ยังได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การให้อาหารพาสุนัขออกกำลังกายไปจนถึงการสังเกตพฤติกรรมและอาการป่วยในแต่ละวันด้วยประสบการณ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการฝึกทักษะวิชาชีพนะคะแต่ยังปลูกฝังความเข้าใจเรื่องสวัสดิภาพสัตว์และความรับผิดชอบต่อชีวิตอย่างลึกซึ้งค่ะ
1: นอกจากนี้ครับโครงการก็ยังต่อยอดไปสู่กิจกรรมเพื่อสังคมในหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดสุนัขและแมวเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยในโรงพยาบาลสัตว์ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดได้โดยตรงและสำหรับผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาร่วมบริจาคเลือดเนี่ยนอกจากจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตสัตว์ตัวอื่นแล้วยังได้รับสิทธิพิเศษนะครับเป็นการฉีดวัคซีนประจำปีฟรีอีกด้วยถือว่าเป็นการให้แล้วก็การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงไปพร้อมๆกันจากเรื่องของการช่วยเหลือสุนัขจรจัดนะครับคุณผู้ชมครับมากันที่เรื่องราวที่มนุษย์ช่วยเหลือกันกันหน่อยดีกว่าวันนี้เราจะเห็นการแชร์การช่วยกันโดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีลูกหลานนะน้องพีนช
0: ุ
1: ดนักเรียนเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยนะครับเด็กโตวัยคุณผู้ชมบางคนสมัยยุคผมเนี่ยเขาต้องซื้อเผื่อ
0: ซื้อเผื่อใช่ไหมตัวใหญ่ๆ
1: เข้าป .1 ใส่เผื่อไปถึงป .4 ป .5 ได้เลยนะเขาจะลากไปหน่อยเปียกแรกแต่สำหรับบางบ้านเนี่ยนะครับอาจจะมีลูกหลายคนหรือมีภาระดังนั้นการส่งต่ออุปกรณ์การเรียนโดยเฉพาะชุดนักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำในช่วงนี้นะครับจะพาไปดูกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่ดีขึ้นนะครับเป็นการแบ่งปันของที่ใช้แล้วที่ยังคงสภาพดีให้กับคนที่ต้องการครับโดยศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาเขามีแนวคิดนี้ครับเป็นแนวคิดที่มองเห็นว่าของบริจาคทุกชิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนรองเท้าหรืออุปกรณ์การเรียนล้วนสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาลหากถูกส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการใช้งานมันจริงๆและสามารถนำกลับไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยกิจกรรมกวักน้องมาเรียนเนี่ยจึงเกิดขึ้นมาครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งสะพานเชื่อมระหว่างผู้ให้แล้วก็ผู้รับโดยนำชุดนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาคัดแยกครับทำความสะอาดแล้วก็ส่งต่อให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนที่มีค่าใช้จ่ายอยู่จำนวนมากอยู่แล้วเนี่ยพบว่ามีผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยนะครับต้องนำทรัพย์สินเนี่ยไปจำนำเพื่อเอาเงินมาซื้อชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้กับบุตรหลานในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่คืออย่างนี้พินพอเขาไม่มีชุดนักเรียนต่อให้มีเงินแต่เงินแค่พอกินแต่พอไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียนอ่ะมันก็ไปเรียนไม่ได้ไง
0: ใช่ค่ะ มันเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันนะชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนแบบนี้นะคะดูสิก็มีหลายคนเลยที่เข้ามาแล้วก็

0: นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ
1: ถูกต้องครับ
0: ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าหากที่บ้านนะคะใครยังมีชุดนักเรียนหรือว่าอุปกรณ์การเรียนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนาะแต่ยังอยู่ในสภาพดีค่ะสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นๆที่เขายังต้องการมากกว่าเราได้มากันได้เลยที่มูลนิธิกระจกเงาอยู่ตรงไหนไม่ใกล้ไม่ไกล
1: วิภาวดี
0: แจ้งวัฒนะซอย1นี่เองนะคะนอกเหนือจากเรื่องของชุดนักเรียนจริงๆทุกอย่างเลยที่อยู่ในสภาพดีก็เอามาบริจาคที่นี่ได้เช่นเดียวกัน
1: ส่วนผู้ที่ไปรับของบริจาคเนี่ยก็เอาไปแต่พอดีนะก็ต้องแบ่งปันให้คนอื่นที่เขาต้องใช้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่สภาพยังดีอยู่พี่มีโอกาสไปแชร์ที่บึงกลุ่มเนี่ยไปแจกของแล้วก็ไปทำกิจกรรมเนี้ย คนน่ารักนะหมายถึงทั้งคนให้แล้วก็คนมารับเนี่ยเขาก็เลือกใช้เท่าพอที่จะเอาไปใช้ไม่เอาไปเกินจำเป็น
0: เนาะบางทีก็แบ่งๆกันไปนะคะในลักษณะที่เอาไปแล้วไปขายต่อยเงี้ยอย่าให้เกิดขึ้นเลย
1: ใช่นะ
0: คุณผู้ชมคะเรื่องของการศึกษานั้นสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การเรียนหรือว่าแนวคิดข้อแนะนำในการเรียนต่อเองก็ตามนะคะทางด้านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะขน6คณะนะคะร่วมแนะแนวในงานเด็กดีทีแคสแฟร์2026ค่ะงานนี้มีหลักคิดหลากหลายวิชาทีเดียวนะคะสายวิทย์สายสุขภาพหลากหลายนะคะใครอยากจะเป็นแพทย์วิศวะนะคะหรือว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมก็รวมกันไว้ที่งานนี้แล้วค่ะมากันเลยบรรยากาศคึกคักสุดๆนะคะกับงานเด็กดี TCAS Fair 2026ที่ผ่านมาเขาไปจัดกันที่ไบเทคบางนาค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในบูธที่เรียกความสนใจจากน้องๆได้ไม่น้อยก็คือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ปีนี้ขนมาแบบจัดเต็ม6คณะเลยทีเดียวค่ะเป็นปีที่3แล้วนะคะที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เข้าร่วมงานนี้ตอกย้ำความตั้งใจในการปั้นบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบสาธารณสุขของประเทศโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัฒน์นะคะไม่ได้มีแค่เรียนหมออย่างเดียวแต่มีหลักสูตร7ปีที่จบแล้วได้ถึง2ปริญญาทั้งแพทย์และปริญญาโทในสาขาที่เลือกด้วยและอีกหนึ่งสายที่น่าสนใจมากคือวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็ได้ทั้งเรื่องของความรู้แพทย์แล้วก็สายคอมพิวเตอร์ไปพร้อมกันเลย
1: ส่วนในด้านคณะวิทยาศาสตร์ครับเขาก็มาพร้อมกับหลักสูตรนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ประสานความรู้กับนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่การใช้งานจริงได้ในอนาคตครับส่วนคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการไม่ได้เรียนแค่ทำอาหารนะครับแต่เน้นการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพผสานเทคโนโลยีแล้วก็ AI นอกจากนี้ภายในบูธก็ยังมีกิจกรรมให้ค้นหาตัวเองพูดคุยกับรุ่นพี่แล้วก็เจาะลึกเส้นทางสายสุขภาพแบบเข้าใจง่ายช่วยให้น้องๆนั้นเห็นภาพอนาคตตัวเองชัดเจนขึ้นอีกด้วยครับ
0: แม้ว่างานจะจบไปแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าใครที่สนใจนะคะยังสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรต่างๆและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะเพราะว่าอะไรการเลือกเส้นทางการเรียนเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่เราอยากจะเป็นลองศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนแล้วเลือกในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสำหรับตัวเองด้วยนะคะงานนี้จริงๆคือไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวนะพี่ต๊อกจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวก็สำคัญบางคนพาลูกพาหลานพาเพื่อนข้างบ้านไปด้วยก็มีนะมันจะได้เป็นการแนะแนวแนะนำกันก่อนไปเรียนจริงๆนะคะ
1: ครับใครสนใจก็ไปกันได้เลยที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขาเปิดบูธอยู่นะครับ
0: แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็ต้องหาวิธีการในการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพเพราะว่าราคาบางสิ่งอาจจะผันผวนอยู
1: ่
0: อย่างเช่นเรื่องของราคามะพร้าวค่ะ
1: โอ้ถูกมากเดี๋ยวนี
0: ้ตอนนี้คือเขาบอกว่าหน้าสวนอยู่ที่2บาทก็มีแต่กว่าจะมาถึงมือเราเท่าไหร่ไม่รู้แหละตอนนี้ถ้าเกิดว่าพินเจอมะพร้าวที่ราคาไม่แรงมากแบบไม่เกิน30บาทต่อลูกเนี่ยพินก็จะซื้อเลย
1: พี่ไปเกิดเจอร้านอาหารเขาขายเป็นลูกคุณผู้ชมพวกร้านที่ขายฝรั่งอ่ะไม่ใช่50นะ120
0: มันไปถึงขนาดนั้น
1: ได้แต่รับมา2บาทหรือเปล่าร
0: ับมา2บาทอีกสักประมาณ98บาทไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะก็ว่ากันไปคุณผู้ชมแต่งานนี้มาช่วยกันดูแลอุดหนุนนะคะเกษตรกรกันสักนิดนึงที่วิสาหกิจชุมชนราชบุรีค่ะชูหมึกช็อตจากน้ำมะพร้าวเมนูนี้เป็นอย่างไรไปชมกันค่ะโคโคนัทมาแล้วจ้าไม่ได้มาแบบเดียวๆนะคะแต่ว่ามีของดีอยู่ข้างๆด้วยแบบนี้เลยก็ถือว่ากลายเป็นจุดตั้งต้นนะคะของมาดามโคโควิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรีที่มองมะพร้าวมากกว่าแค่ผลไม้สดนะคะก่อนที่จะเริ่มนะการพัฒนาน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มเนี่ยก็ค่อยๆต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่หนึ่งในนั้นเขาบอกว่าเป็นหมึกช็อตจากน้ำมะพร้าวค่ะ หน้าตาเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไหน
0: นี่หมึกช็อต
1: ก็คืออะไงอ้อมหมึกช็อตแบบคือยังไงมันเป็นเนื้อมะพร้าว
0: เนื้อมะพร้าว
1: แล้วทำเรียนแบบกลิ่น
0: แล้วมาทำเป็นรูปด้วยเป็นรูป
1: อ๋อแต่คือไม่ใช่หมึกจริง
0: ไม่ใช่นี่พูดไปก็แอบเกินน้ำลาย
1: มันจะรสชาติยังไงเนาะ
0: ทินว่ามันมีการปรุงรสดูสิมันต้องแบบเจ้มจนแซ่บๆนิดนึงอ่ะ
1: เหมือนที่เขามีเป็นบุกอ่
0: ะ
1: ที่เอาบุกมาทำหมึกหนวดหนวดหมึกอ่ะ
0: เคยเห็นเคยกินเหมือนกันอันนั้นเขาขายแบบซองนึงนิดนึงนะ
1: แต่นี่ทำจากมะพร้าวอ
0: ันนี้คือแบบมาเป็นรูปตัวหมึกเลยคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอาหารแปรรูปที่เปลี่ยนภาพจำเดิมๆจากมะพร้าวให้กลายเป็นของว่างทานเล่นได้ด้วยการนำเส้นมะพร้าวมาแปรรูปให้เป็นนะของกินเล่นแบบนี้นี่คือถ่ายเมื่อกี้นี้ยังมีเต็มจานอยู่เลยนะ
1: นี่หมดแล้วแต่คนรีวิวกินไปด้วย
0: แอบกินหรือเปล่า
1: อันนี้นี่แบบยังไม่ได้ทำใช่ไหมอันนี้แบบใสๆแบบใสๆเลย
0: แก้วไหมไม่แน่ใจ
1: เหมือนบุกปะ
0: เหมือนบุกมากกว่าเนาะต้องลองชิม
1: เขาบอกว่าจุดเด่นของมันเนี่ยคือสัมผัสจะกรุบกรุบคล้ายกับเจลลี่ครับออกแบบให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาอาหารที่กินง่ายแต่รู้สึกดีต่อร่างกายไม่รู้สึกผิดครับตัวเส้นในสัมผัสเบาไม่หนักท้องก็ยังคงกลิ่นรสมะพร้าวอ่อนๆสามารถเอาไปผสมในเครื่องดื่มหรือเมนูของหวานได้หลากหลายเมนูครับ
0: โอ้โหยอมใจในความครีเอทดูสิคะใครเห็นก็ต้องอยากกินแล้วพอเป็นซองมันกินง่ายไงคือเอาไปฝากคนอื่นก็ได้เหมือนกันในแอบดูสีหน้าคุณพี่
1: ดูสีหน้าคุณพี่สิคุณพี่ป้องปากอยากกินเพิ่มใช่ไหมฮะ
0: อร่อยแน่นอนนะคะก็ถือว่าหยิบมาเป็นไฮไลท์ในงานค่ะวางตำแหน่งนะให้เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพด้วยคุณสมบัติที่เน้นความสดชื่นมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีความหวานมันไขมันต่ำนะคะเมื่อเทียบกับขนมบางประเภทเนี่ยก็ให้ประสบการณ์ที่คล้ายกินของหวาน
1: อ
0: ่ะแต่ว่ามันไม่หนักจนเกินไปนะคะตอบรับกระแสรักสุขภาพที่ตอนนี้กำลังเติบโตอ่านปาก
1: เขายกนิ้วให้
0: เขาบอกว่าอร่อยเลย
1: ตัมอัพเบบี้นะในภาพใหญ่เนี่ยก็จะท้อนถึงการขยับของอุตสาหกรรมอาหารครับจากการขายแค่วัตถุดิบเนี่ยไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการแปรรูปออกแบบประสบการณ์การกินในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยยืดอายุสินค้าแล้วก็ลดการสูญเสียแล้วก็เพิ่มช่องทางให้มะพร้าวถูกใช้ประโยชน์ได้หลากหลายชิ้นไม่ใช่แค่คำตอบของปัญหาราคาพืชผลทั้งหมดที่แก้ได้ครับแต่คือการต่อยอดในลักษณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะยังคงพยุงระบบตั้งแต่ต้นน้ำอย่างเกษตรกรไปจนถึงปลายน้ำอย่างผู้บริโภคครับ
0: ค่ะช่วยกัน
1: น่
0: าลองนะจริงๆวันนี้อุดหนุนของไทยกินของไทยพืชผลทางการเกษตรนะฮะอะไรที่เขาบอกว่าตอนนี้ตกต่ำใช่ไหมราคาถูกใช่ไหมมาช่วยกันซื้อไปกินกันหน่อย
1: วันนี้หมดเวลาของเราสองคนและทีมงานครับเราและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้ก็ขอให้ดีทั้งวันนะครับพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม8 นาฬิกาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17พฤษภาคมนี้
1: ไทย PBS สนุกคิสทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 น.ถึง 8:30 น.ช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนูๆ
2: ใครได้เรียกแล้วว
1: ันอาทิตย์เวลา 6:05 น.การ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 น.มินิฮาร์สใจจิ๋วพลังแจ๋ว
3: การรอก็สนุกเหมือนกันนะ
1: 6:35 น.Endless Wonder
4: พันลวดเพื่อให้ขดลวดหนาแน่น
1: 6:45 น.ตาตาตีตีโตโตไดโนมหัศจรรย
5: ์ไดโนมหัศจรรย
1: ์6:50 น.สอนศิลป์ Journey ออกตามหาไอเดียใหม่ๆในงานศิลปะแบบไร้ขีดจำกัด7:00 น.กวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friend Spaceผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ 7:10 น.หม้อข้าวหม้อแกงเรียนรู้สนุกคลุกเคล้าอร่อยทำบ่อยๆ อาหารไทยยั่งยืน 7:30 น.เมดแมทคณิตติดมันชวนคิดคณิตรอบตัวให้เราไม่กลัวการคำนวณ 7:50 น.บัดดี้บอดี้คลาสร่วมผจญภัยในห้องเรียนร่างกายไปพร้อมกัน 8:00 น.Experimental Are Fun สนุกกับการทดลองผ่านสิ่งของง่ายๆได้ประสบการณ์เล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
6: ถ้าคุณคือสายเนื้อทุกคำทุกความอร่อยกำลังทำให้โลกนี้ปั่นป่วน
7: การได้โปรตีนมาจากเนื้อวัวเนี่ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าโปรตีนที่มาจากพืชประมาณ100 เท่า
6: แล้วเราจะมีทางออกที่จะกินเนื้อวัวในเวอร์ชั่นที่ดีต่อโลกได้บ้างไหมนะติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS

0: ่านสัญญาณเหตุรุนแรงชายแดนใต้ผ่านท่าTBRNเจาะแผนสันติสุขยุคอนุทินกระแสนิยมสัตว์ป่าสัตว์แปลกเกินต้านคดีลอบขนสัตว์ป่าจากไทยไปอินเดียพุ่ง4เดือนจับ15คดีเกาหลีใต้นำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษดาจิสละนะครับถ้าวิเคราะห์จากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ที่กลับมารุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพอจะวิเคราะห์ได้นะครับว่าหนึ่งในกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญอย่าง BRN กำลังส่งสัญญาณให้รัฐบาลไทยเร่งกลับเข้าสู่การพูดคุยสันติสุขแต่ในความขัดแย้งครั้งนี้ครับไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มผู้เห็นต่างแค่กลุ่มเดียวกลุ่มอื่นมีจุดยืนและความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับ

0: อำนาจตามกฎหมายไปพูดคุยทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับนะครับเราต้องใช้ความเป็นพี่น้องเป็นภาระดอนภาคเข้าไปแก้ไขปัญหา
1: Dan penambahan dari segi topik itu maka kita sesuaikan blueprint kita itu dengan nama baru yaitu
2: เป็นสัญญาณเชิงบวกหลังการตั้งนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่เพราะกระบวนการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มลุกคลุกคลานมานานกว่า13ปีโดยครั้งล่าสุดของการพบกันระหว่างหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยที่นำโดยพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาและอุสตาดอานัทอับดุลเราะห์มานหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่าย BIN เมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกรอบสันติภาพ PDPIF และมีเป้าหมายสุดท้ายคือ End State แต่ดูเหมือนว่าจุดยืนนี้ยังสวนทางกันระหว่างรัฐไทยและ BINโดยฝ่ายไทยยังยึดแนวทางหลัก3แนวทางคือการยุติความรุนแรงการปรึกษาหารือสาธารณะและการแก้ปัญหาทางการเมืองแต่ BIN กลับสื่อสารออกมาในมุมที่ต่างกัน
1: ด้านpenambahan dari segi topik itu maka kita sesuaikan
2: นี่เป็นการสื่อสารครั้งล่าสุดของโฆษกคณะพูดคุยสันติสุขฝ่าย BIN ผ่านสื่อ Facebookเมื่อวันที่9ธันวาคมปีที่ผ่านมาซึ่งเนื้อหาระบุถึงแนวคิดของคำนิยาม End State ในมุมของ BIN 5ประเด็นคือการใช้อำนาจร่วมรูปแบบการปกครองสำหรับประชาคมปัตตานีที่สอดคล้องกับลักษณะพิเศษของเชื้อชาติข้อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองตนเองสำหรับประชาคมปัตตานีรวมไปถึงอำนาจทางการเมืองหรืออำนาจในการบริหารการเงินด้วยตัวเองและอำนาจเพื่อบัญญัติกฎหมายระดับภูมิภาคเกี่ยวกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภาษาการนำระบบการศึกษาที่สะท้อนคุณค่าสอดคล้องกับลักษณะพิเศษของเชื้อชาติ

0: และข้อสุดท้ายคือการใช้ชีวิตของประชาชนการบริการทางสังคมและสวัสดิการตามหลักสิทธิมนุษยชนและคุณค่าสากลหลังการสื่อสารครั้งล่าสุดจนได้หัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยคนใหม่ BRN ก็ไม่ได้สื่อสารอย่างเป็นทางการอีกเลยแต่ในมุมมองของนักวิชาการที่มีความใกล้ชิดระบุว่าวิธีการสื่อสารแนวคิดของ BRN ก็ถูกแสดงผ่านการก่อเหตุเช่นกัน
1: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่มันเจ็บปวดในพื้นที่ว่าวิธีการสื่อสารของ BRN ไม่ใช่แค่วาทกรรมหรือว่าคำพูดอย่างเดียวนะครับแต่พวกเขาก็สื่อสารผ่านการโกหกนะครับและเท่าที่เราเห็นนะครับการโกหกกุมังโกบันชนกุมังโกเริ่มทีขึ้นใช่ไหมครับและนี่แหละมันจะเป็นเขาพยายามจะสื่อถึงบางเรื่องนะครับอาจจะไม่พอใจตัวความคืบหน้าของการพูดคุยอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งเนื่องจากว่าการพูดคุยเป็นช่องทางที่จะระบายความคิดหรือเผยแพร่หรือสื่อสารความคิดของเขานะครับแต่ในเมื่อไม่มีช่องทางทางการแบบนั้นเขาก็ไม่มีวิธีการสื่อสารเลยนอกจากการใช้ความรุนแรงและเราก็อย่าลืมว่าเขาใช้ความรุนแรงในการสื่อสารตั้งแต่20ปีที่แล้วตั้งแต่ปี 47นะครับ
0: นายฮารายังเห็นว่า BRN ยังควรเป็นกลุ่มหลักที่รัฐต้องพูดคุยเพราะเป็นกลุ่มขบวนการที่มีโครงสร้างอำนาจควบคุมพื้นที่สามารถสร้างคนรุ่นใหม่ได้ตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาส่วนเนื้อหาในการพูดคุยหากเริ่มต้นจากการล้มกระดานและคุยกันในแนวทางใหม่ก็อาจไม่ใช่สัญญาณที่ดีนัก
1: อันนี้ไม่ได้ดูถูกฟันไทยนะครับแต่ฟันไทยผู้เรียนหัวหน้าคณะพูดคุยตั้งแต่ปี2022ว่า2020แล้วกันกี่คนแล้วและฟันเบียร์อะไรนะครับยันใช้คนดูมเลยซึ่งแสดงถึงเสถียรภาพบางอย่างในองค์กรเมื่อเราจะดูอายุเฉลี่ยของคนโคเหตหรือว่าผู้ต้องสงสัยคดีความมั่งคงที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโคเหตนะครับอายุของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในอายุ40 50นะครับตัวนี้ก็อายุประมาณ20 30ใช่ไหมครับซึ่งไม่ก่อนว่าพวกเขาเนี่ยเป็นรุ่นที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากปี47นะครับไม่ใช่ว่าเขาใช้องค์กรหรือว่าสมาชิกคนเดิมๆใช้ในการทำงานแต่เขาเป็นองค์กรที่สามารถสร้างบุคคลใหม่ได้
0: นายกัสตูรีมาโกตาประธานขบวนการปลดปล่อยสหปัตตานีหรือพูโลสื่อสารกับผู้สื่อข่าวไทย PBS ผ่านข้อความออนไลน์โดยเห็นว่ารัฐไทยควรคุยกับขบวนการทุกกลุ่มไม่ใช่แค่ BRN และเห็นว่ารัฐต้องยอมคุยเรื่องการเมืองจริงไม่ใช่แค่ความไม่สงบควรลดการใช้กฎหมายพิเศษควบคู่กับการสร้างความเชื่อใจและเปิดให้ประชาชนในพื้นที่เป็นตัวแสดงไม่ใช่แค่รัฐและกลุ่มขบวนการเท่านั้นสอดคล้องกับความเห็นของนายฮายีสามารถแอร์ท่าน้ำอดีตแกนนำกลุ่มพูโลที่มองว่าเหตุรุนแรงในพื้นที่ไม่ได้เกิดจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเกิดจากการก่อเหตุรุนแรงจากกลุ่มผู้คิดต่างเพียงอย่างเดียวการพูดคุยกับทุกกลุ่มจึงมีความจำเป็นรวมถึงการนิรโทษกรรมให้ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงและการกลับมาแก้ปัญหาที่รากคือการให้คนมีงานทำ
2: ตอนนี้รัฐบาลจะแก้นะก็แก้บัตรทองประชาชนให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำสองเรื่องพูดคุยนะต่อระยะทุกกลุ่มมาถ้ากลุ่มเดียวไม่จบเพราะกลุ่มยังไม่ได้ไม่รวมนี่เขาพูดกับผมว่าเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มมุญาฮิดีนี่เขาว่าบายีถ้าไม่เรียกกลุ่มขาวเขาต่อต้านแน่นอนดูนะเวลาไปคุยที่นู่นยังไม่เจอนะปุ้งปังปุ้งปังกันไม่รู้ใครนะไม่รู้ใครแต่ว่าลองดูนะถ้าจะให้สงบนะลองดู
0: กระบวนการพูดคุยสันติสุขเริ่มต้นเมื่อปี2556ในสมัยของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเริ่มพูดคุยกับกลุ่ม BRN แต่ต้องยุติไปหลังการรัฐประหารปี2557หลังจากนั้นในปี2558สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กลับมาสานต่อแต่เปลี่ยนมาพูดคุยกับกลุ่มมาราปัตตานีซึ่งมีกลุ่มผู้เห็นต่าง6กลุ่มโดยหนึ่งในนั้นก็มีกลุ่ม BRN เข้าร่วมด้วยและในปี2561ก็กลับมาเริ่มพูดคุยเฉพาะกลุ่ม BRN เป็นหลักซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามผลการปรับกระบวนทัพของฝ่ายไทยท่าทีของ BRN และมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อกำหนดเส้นทางเดินของการพูดคุยที่ฟื้นกลับมาใหม่อีกครั้งดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
3: รัฐบาลอนุทิน2แสดงเจตนาที่จะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อย่างชัดเจนนะครับล่าสุดมีข้อเสนอจากอาจารย์วันนอหรือวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับที่เสนอแผน4เสาหลักในการสร้างสันติสุขหัวใจสำคัญอยู่ที่ความต้องการของรัฐบาลไทยและกลุ่มผู้เห็นต่างนะครับรวมถึงมุมมองที่มีต่อการพูดคุยสันติสุขด้วยเราจะเจาะรายละเอียดแผนสันติสุขกับอาจารย์วันนอครับ
4: ถ้าอาจารย์ช่วยในเรื่องคลี่คลายปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แค่นี้ก็เรียกว่าคุ้มค่าที่ได้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาแล้วนะครับสั่งการในนามผมได้เลยในสิ่งที่จะต้องสั่งการในพื้นที่นั้น
5: เนื่องจากว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นมาสะสมมานานหลายรัฐบาลมาแล้วเพราะนั้นการจะแก้ปัญหานี้ก็คงต้องใช้เวลาบ้างด้วยความรอบคอบที่ท่านนายกได้สั่งการให้ทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนใต้รับปฏิบัตินั่นก็คือเรื่องการเข้าใจเข้าถึงแล้วพัฒนา
3: อาจารย์วนอครับต้องย้อนกลับไปก่อนทำไมอาจารย์ถึงรับงานนี้ครับ
6: คือในเรื่องของพื้นที่ความสงบสุขสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีอยู่3จังหวัดกับ4อำเภอนั้นความจริงเหตุการณ์มันล่วงเลยมา23ปีแล้วมันกลายเป็นปัญหาของประเทศไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในปัตตานียะลาธิวาสแต่เวลาข่าวออกไปจากสื่อมวลชนมันออกไปทั่วโลกมันบอกว่าประเทศไทยไม่สงบนะแล้วก็ไม่มีการสันติภาพอะไร

0: รีบดำเนินการเพื่อให้เกิดความสงบสุขที่ยั่งยืนโดยเร็วแล้วก็ที่ผมรับไปเพราะว่าหนึ่งผมเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็สมผมเป็นผู้แทนมาหลายสิบปีแล้วก็เป็นฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลก็สองสามรัฐบาลเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์อะไรต่างๆและเมื่อท่านนายกอยากจะให้ช่วยผมจึงเต็มใจและถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติครับ
1: ทำไมอาจารย์ไม่ทำตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วฮะตอนนั้นก็ร่วมรัฐบาล
0: ครับก็ทำในหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นสมัยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมผมก็พัฒนาเยอะในเรื่องของถนนเดินทางในเรื่องของสนามบินแต่ว่าเมื่อเรามีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเราคงจะเป็นเน้นว่าพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ต้องทำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสองสมัยหรือรัฐมนตรีมหาดไทยก็ต้องดำเนินการทั่วประเทศแต่ตอนนี้บทบาทที่เป็นเจ้ากระทรวงที่ต้องดูแลทั่วประเทศผมไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อท่านนายกมอบให้ทำงานเฉพาะในพื้นที่บางกิจกรรมเราก็ต้องทำหน้าที่ตามบทบาทนั้น
1: ครับถ้าฟังดูอาจารย์วันนอเนี่ยไว้ใจนายกมากพอสมควรนายกเนี่ยฟังดูก็เหมือนจะไว้ใจอาจารย์วันนอมากนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกอาจารย์วันนอสั่งเลยคําว่าสั่งแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยอาจารย์สั่งได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
2: สั่งการในนามผมได้เลยในสิ่งที่จะต้องสั่งการในพื้นที่นั้นผมว่าโอ้ถ้าอาจารย์ช่วยในเรื่องคลี่คลายปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แค่นี้ก็เรียกว่าคุ้มค่าที่ได้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาแล้วนะครับในเรื่องทางการเมืองท่านก็แสดงความชัดเจนว่าท่านให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับกลุ่มที่ท่านทำการเมืองอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พรรคประชาชาติก็พร้อมที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลอย่างเต็มที
0: ่คงจะสั่งไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าให้คำปรึกษาหรือให้แนวทางให้กับท่านนายกท่านนายกรัฐมนตรีเห็นดีเห็นชอบด้วยท่านก็คงจะมอบให้หน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะเป็นงานด้านความมั่นคงงานด้านการศึกษางานทางด้านการปกครองอะไรที่เสนอแนะไปถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็เลือกหน่วยงานนั้นไปสั่งการผมไม่สามารถไม่มีกฎหมายใดที่จะไปสั่งการ
1: ถ้ามองเป็นหน่วยๆแล้วฮะอาจารย์ถ้าไม่พูดถึงคอนเซปต์นะครับ
0: ครับ
1: มีสอบตกอรมนหรือคณะพูดคุยสันติสุขเนี่ย
0: ครับ
1: อาจารย์ดูส่วนไหนหรือดูในภาพรวมด้วย
0: ก็ในภาพรวมเราก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องงานบูรณาการช่วงจังหวะใดจะเป็นงานด้านใดที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆอันไหนเป็นรองๆเช่นในช่วงแรกๆที่เรามีปัญหาในเรื่องจัดการเรื่องความมั่นคงคงตั้งแต่ปีประมาณปี47นะฮะปี47 20กว่าปีมาแล้วนั้นผมก็เห็นว่าตอนนั้นเราเอาความมั่นคงนำหน้าแต่ในปัจจุบันนี้20กว่าปีผ่านมาเกือบ30ปีมาแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเราต้องค่อยๆลดนะในเรื่องความมั่นคงซึ่งถ้าพูดจริงๆในขณะนี้แล้วเราใช้ระบบการปกครองที่เป็นแบบปกติก็น่าจะใช้ได้แต่ไม่ได้ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีการวางระเบิดไม่มีการยิงแต่อันนี้มันถ้าดูสถิติมันลดลงไปเยอะ
1: ครับ
0: เราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำไงให้สิ่งเหล่านี้ให้ภาคประชาชนฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยตำรวจในพื้นที่รับภาระ
1: ครับ
0: เพิ่มเติมมากขึ้นทหารที่ดูแลพื้นที่ในขณะนี้เราก็ไม่ปฏิเสธความสำคัญนะเพราะว่าเขาก็มีศักยภาพแต่ต้องลดบทบาทลงบ้างเช่นว่าให้ทหารเหล่านั้นในจำนวนใกล้เคียงกันเดิมเนี่ยอยู่ในกรมกองทั้งหลายคอยช่วยเหลือ
1: ปลายทางนี้หมายถึงว่าเราจะเห็นภาพมีแต่ผู้คนมีอาสาสมัครช่วยกันดูแลกันเองไม่เห็นทหารออกจากกรมกองไปต
0: ระเวนกองครับ
1: อันนี้ภาพที่อาจารย์อยากจะเห็น
0: ภาพอยากจะเห็นเพราะทำไมครับตราบใดที่เรามีทหารอยู่ตามถนนแล้วก็มีทหารขี่รถยนต์ออกไปลาดตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ลาดตระเวน

0: หรือเดินไปลาดตระเวนคนที่มาเห็นนักท่องเที่ยวมาเห็นเขาก็ต้องมองว่าเอ้ยบ้านเมืองนี่มันอยู่ในภาวะสงครามไม่ปกติใช่ไหมฮะแต่งชุดอะไรไปคนที่จะมาลงทุนเขาก็เลือกไปลงทุนที่อื่นดีกว่าเพราะมันไม่สงบถึงจะพูดว่าเราต้องการให้เข้ามาลงทุนแต่สิ่งที่เขาเห็นกับตาว่าสถานการณ์มันยังไม่ปลอดภัยผมอยากจะเรียนตรงนี้เลยเพิ่มเติมว่าการพัฒนาใดๆในภูมิภาคใดๆสิ่งอันแรกที่ต้องมีคือความปลอดภัย
1: แล้วกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบล่ะครับ
0: ครับ
1: ปลายทางมันจะถึงขั้นไหนต้องมีนิรโทษกรรมไหมเหมือนกับยุคที่เราเจอกับคอมมิวนิสต์เมื่อก่อน
0: อันนั้นก็เป็นรายละเอียดการนิรโทษกรรมนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเหมือนกันเมื่อถึงเวลานะฮะเมื่อถึงเวลาคือการนิรโทษกรรมเราก็มีการนิรโทษกรรมคนที่ทำผิดเยอะแยะการที่มีความผิดที่ความเห็นแตกต่างกันทางด้านการเมืองก็ควรจะมีการนิรโทษกรรมได้ตามหลักของกฎหมายครับ
1: ในแผน4ปีนี้อาจารย์มีไอเดียเรื่องนี้อยู่ในนั้นไหม
0: อันนี้ต้องอยู่ที่ของเวทีที่จะคุยกันผมเห็นว่าตอนนี้ทางรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีสภาความมั่นคงได้จัดตั้งคณะผู้เจรจาแล้วซึ่งผมค่อนข้างที่จะเห็นด้วยการที่เป็นหัวหน้าผู้เจรจานั้นแทนจะเป็นฝ่ายทหารแบบที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ดูแลความมั่นคงฝ่ายพลเรือนนั่นคือผู้อำนวยการความปลอดภัยแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัยซึ่งท่านจะมีข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศความปลอดภัยคือในกิจการด้านพลเรือนแต่ขณะเดียวกันก็ดูแลด้านความมั่นคงแต่ทั้งหมดนั้นผมก็คิดว่าเวทีเจรจานั้นมีประโยชน
1: ์
0: นะมีประโยชน์เพราะจะได้ต่างประเทศหรือโลกก็จะเห็นว่าเราพร้
1: อม
0: ที่จะมีการเจรจาเพื่อให้เกิดความสงบสุขนะขึ้นมาแต่เวทีเจรจาบนโต๊ะ
1: เ
0: ป็นทางการผมคิดว่าโอกาสจะเกิดความสำเร็จมันน้อยมากเพราะคนเราเวลาเจรจาเดี๋ยวต้องออกไปแถลงข่าวเดี๋ยวทีวีออกมา
1: ภาพลักษณ์สำคัญ
0: ทุกคนไม่อยากถอยเพราะถอยแล้วเสียมวลชนเสียอะไรต่างๆก็จะเอาชนะกันให้ได้มากที่สุดบนเวทีนั้นซึ่งโอกาสจะนะการเจรจาต้องมีคู่ขนาน
1: ครับ
0: คือการเจรจาก็เรียกว่าใต้โต๊ะนะยังไม่เป็นทางการเจรจาต่างๆซึ่งอันนี้มันจะได้ผลมาไม่มีการแถลงข่าวและไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เจรจาแต่เป็นคนที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นมาอาจจะบางส่วนของพื้นที่เจรจาบนโต๊ะหรืออีกทีมึงเลย
2: มันต้องมั่นใจเพราะทั้งหมดมันก็ต้องมาจากนโยบายมันก็ต้องมาจากตัวรัฐบาลนะครับเขาก็นำนโยบายของเราไปแล้วก็ไปเจรจาตามแนวทางที่เราได้ให้กับพวกให้กับเขาไว้ท่านธนัทผู้อำนวยการข่าวกองเนี่ยวันนี้เป็นช่วงที่ท่านยังอยู่ในราชการท่านมีเครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆมากมายโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศมีข้อมูลนะครับเทิงลึกต่างๆมากมายก็คิดว่าท่านน่าจะมาเป็นผู้เจรจา
1: ถ้าฟังรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาเวลาพูดถึงการเจรจาผมขอพาดพิงรัฐบาลที่แล้วม
0: ี
1: การตั้งข้อสังเกตว่า BRN หรือคนที่เราคุยด้วยเนี่ยตัวจริงหรือเปล่าซึ่งจากการข่าวของผมเนี่ยของ BRN เนี่ยเขาแทบจะเป็นคนเดิมกลุ่มเดิมที่สานงานต่อเนื่องคำถามกลับครับรัฐบาลไทยเองต่างหากอันนี้ตัวจริงหรือเปล่าเพราะอาจารย์ก็บอกเองเราเปลี่ยนมาหลายยุคแล้วนะ
0: ครับคือ เราไม่มีการคุยในคนที่จะไปเจรจาด้วยกันของเราว่าหลักการที่เราจะคุยกันอยู่ตรงไหนอย่างไรเราต้องคุยให้มันมีความ ชัดเจนอย่างที่ผม

0: ว่าต้องยึดรัฐธรรมนูญต้องยึดของกฎหมายส่วนการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมนั้นก็รัฐธรรมนูญก็พูดไปหมดแล้วกฎหมายท้องถิ่นก็มีไว้หมดแล้วตัวอย่างก็มี
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอกเวลาเราไปคุยเนี่ยฝั่งเราเองมันเหมือนไม่ได้คุยกันมาก่อนแล้วผมได้ข้อมูลอีกด้านนึงว่าเหมือนกับไปคุยระดับบนอาจจะพูดอย่างหน้างานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เขาอาจจะทำอีกอย่างนึงอันนั้นมันเป็นจริงแบบนั้นไหมฮะ
0: ผมว่าคุยกันบนโต๊ะเนี่ยต่างคนต่างก็ไม่ได้หวังความสำเร็จอะไรทางฝ่ายเราก็ไปประชุมตามหน้าที่ทางรัสเซียเขาก็บ่นว่ามากี่ครั้งครั้งก็เหมือนเดิมนะคร
1: ับ
0: ทางฝ่ายนู้นก็เหมือนกันไม่ใช่ฝ่ายละฝ่ายนู้นก็เหมือนกันเขาก็มาประชุมตามอะไรตามหน้าที่มาประชุมเพราะว่าเวลาเสร็จประชุมต้องแถลงข่าวเขาต้องการจะได้อะไรการสนับสนุนจากคนที่เห็นด้วยกับเขามากขึ้นตามลำดับเขาก็ถอยไม่ได้ทางฝ่ายเราถอยก็ไม่ได้เราก็เสียหลักการเพราะฉะนั้นอันนี้เราอย่าไปหวังว่าการเจรจาบนโต๊ะที่มีประเทศมาเลเซียเป็นผู้อนุเคราะห์จะสำเร็จนะเพราะต่างคนจิตใจไม่ได้ไปพร้อมที่จะให้เกิดความสำเร็จไม่มีการถอยคนละก้าวทุกคนก็ยื่นข้อเสนอเดิมที่เสนอมา
1: ครับ
0: ต่างฝ่ายอีกก็เสนอคุยกันไปเอาพอจบก็คุยกันรอบใหม
1: ่ครับ
0: มันต้องอาศัยการคุยที่ไม่เป็นทางการ
1: อาจารย์ช่วยได้ไหมครับตรงนี้
0: อันนี้ก็แล้วแต่รัฐบาลจะเห็นใครที่เหมาะสมคุยไอ้คำว่าไม่เป็นทางการใครก็ได้ที่ว่าจะคุยเพราะคุยเสร็จแล้วก็ไม่สามารถจะไปแถลงได
1: ้
0: นะคุยได้คุยเพื่อให้อย่างเช่นว่าในขณะที่เราจะไปเจรจาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเดาเอาก่อนก็ได
1: ้
0: หาข้อมูลมาก่อนก็ได้แล้วว่าเขาเตรียมจะเสนออะไรใช่ไหมเขาเตรียมจะเสนออะไรอะไรที่เราจะคาดการณ์ยังไงแล้วเราจะนำข้อเสนออย่างไงที่เขาสามารถมันต้องรู้เขารู้เราแล้วก็หวังว่าการเจรจานั้นจะมีความคืบหน้าได้บ้าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมฟังนะวันนี้เนี่ยผมพอเห็นแล้วว่าข้อเสนอของอาจารย์อะไรแล้วตอนอาจารย์เสนอให้นายกเนี่ยอาจารย์เสนออะไรไปบ้างครับตอนนี
0: ้ก็เสนอไปทำนองนี้นะพอนายกก็เองก็มีความรู้สึกว่าเจรจามาหลายครั้งแล้วไม่รู้ว่าอย่างที่พิธีกรกล่าวถึงว่าไอ้คนที่มามีอำนาจจริงหรือเปล่
1: า
0: เพราะเราไม่รู้เขาไม่ได้ประกาศเป็นทางการมีอำนาจจริงหรือเปล่าอันที่สอง ข้อเสนอเนี่ยก็สี่ห้าครั้งก็ไม่สามารถจะบอกว่ามันมีความคืบหน้าแต่ก็มีความจำเป็นนะการเจรจาทีนี้หัวข้อของการเจรจาเราก็อยู่บนหลักที่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไงความปลอดภัยนะเราก็เห็นว่าจำเป็นประชาชนก็ต้องการแต่เขาก็พยายามบอกว่าจะเกิดความปลอดภัยต้องให้เขามีส่วนร่วมในทางการเมืองท
1: ี
0: นี้เราก็ต้องดูว่าความมีส่วนร่วมทางการเมืองเขามันขนาดไหนขัดกันรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วทำแล้วจะเกิดผลดีหรือเปล่า
1: ครับตัวเลขคดีลักลอบขนส่งสัตว์ป่าจากไทยไปอินเดียสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เฉพาะไทยครับที่ซีเรียสกับปัญหานี้แต่อินเดียก็เตือนประชาชนของตัวเองนะครับไม่ให้ทำผิดกฎหมายเพราะ2ปีมานี้กระแสความนิยมสัตว์ป่าสัตว์แปลกในอินเดียกำลังสร้างปัญหาเหมือนกันติดตามจากคุณวาทินีนวริศวินครับ
2: รณรงค์หยุดการค้าสัตว์ป่าเป็นประกาศลงสื่อออนไลน์ของกรมป่าไม้รัฐมหาราชประเทศอินเดียร่วมกับองค์กรสิ่งแวดล้อมบอกให้ชาวอินเดียรู้ว่าการซื้อขายรวมถึงเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองหรือการนำสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยงผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด7ปีกิจกรรมรณรงค์นี้เกิดขึ้นหลังพบความนิยมซื้อขายสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าสายพันธุ์แปลกใหม่มาเป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นในอินเดียทำให้ประชากรสัตว์ป่าลดลงและมีการลักลอบนำเข้าสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบการรณรงค์ให้รับบริจาคสัตว์เลี้ยงแทนการซื้อขายด้วย ในสื่อออนไลน์ยังพบบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในอินเดียรับดำเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหรือสัตว์เลี้ยงเอกโซติกต่างๆเพื่อให้

0: ลูกค้าครอบครองสัตว์ป่าเป็นสัตว์เลี้ยงได้ถูกต้องตามกฎหมายสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการเลี้ยงสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์แปลกได้รับความนิยมไม่น้อยในอินเดียความต้องการเลี้ยงสัตว์แปลกยิ่งชัดเจนมากขึ้นในช่วง2ปีมานี้เมื่อเจ้าหน้าที่สนามบินประเทศอินเดียอย่างน้อย10แห่งสแกนพบสัตว์ป่าต่างถิ่นซุกซ่อนในสัมภาระโดยสารสัตว์ป่าหลายพันตัวที่พบในเกือบ100คดีมีที่มาจากประเทศไทยทั้งหมดตัวเลขคดีลักลอบขนส่งสัตว์ป่าทางสนามบินสุวรรณภูมิไปอินเดียเพิ่มสูงสุดในปี2568จำนวน41คดีเฉพาะปีนี้ผ่านมาเพียง4เดือนมีคดีส่งกลับสัตว์ป่าจากสนามบินในอินเดียและสกัดจับได้ก่อนเดินทางรวม15คดี1เมษายนเจ้าหน้าที่ขยายผลขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าส่งเครือข่ายชาวอินเดียซ้อนแผนซื้อข้างแว่นถิ่นใต้สัตว์ป่าคุ้มครองในราคาตัวละ 90,000 บาทจับคนไทยได้2คนระหว่างนัดส่งของย่านบางแคกรุงเทพการจับกุมครั้งนี้เชื่อมโยงกับคดีจับผู้ต้องหาชาวอินเดีย6คนซุกซ่อนแพนด้าแดงคัสคัสลิงนกงูและกิ้งก่ารวม82ตัวไว้ในกล่องพลาสติกและถุงผ้าปะปนกับสัมภาระขณะเตรียมเดินทางไปเมืองมุมไบประเทศอินเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ครั้งนั้นมีคนไทยกลุ่มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงเอกโซติกทำหน้าที่จัดหาขนส่งอำนวยความสะดวกร่วมกับนายหน้าชาวอินเดียเข้ามาในรูปแบบทัวร์หิ้วสัตว์แปลก
1: ชื่อในการจองโรงแรมจองไอ้ผู้ชายเนี่ยมีชื่อในการจองตั๋วเครื่องบินให้6คนนี้
0: ผู้ต้องหา1ใน6คนมีอาชีพเป็นคนขับรถประจำกรมสรรพากรของอินเดียให้การว่าทำหน้าที่จัดหาคนมาหิ้วกระเป๋าสัตว์ป่าขนไปเมืองมุมไบเมื่อส่งของที่สนามบินสำเร็จจะได้รับค่าจ้าง 10,000 รูปีหรือราว 3,500 บาทโดยมีนายหน้าชาวอินเดียอีกคนวางแผนประสานงานล่าสุดมีข้อมูลว่า1ในตัวการใหญ่ชาวอินเดียถูกจับแล้วขณะเดินทางเข้าไทยเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์จนขยายผลจับผู้กระทำผิดเพิ่มเติม
2: ขยายผลจนรู้ว่าคนที่นำสัตว์ไปส่งเนี่ยอยู่ที่ไหนก็นำไปสู่การจับกุมที่เขาเอาข้างแว่นเนี่ยมาขายเนี่ยก็เป็นผู้ที่สนับสนุนแก๊งอินเดียนี่แหละครับทำให้เรารู้เครือข่ายนะครับแล้วมันก็จะมีผู้เกี่ยวข้องอีกไม่ใช่คนคนนี้คนเดียวที่ตนจับกุม
0: ช่วงเดือนเมษายนมีคดีส่งกลับสัตว์ป่าจากอินเดียและพยายามลอบขนสัตว์ป่าจากไทยไปอินเดียหลายครั้งสัตว์ป่าที่ถูกส่งกลับจากประเทศอินเดียคดีล่าสุดเกิดขึ้นวันที่23เมษายนอีก2คดีในเดือนเดียวกันเจ้าหน้าที่สกัดจับชาวอินเดียไว้ได้ก่อนสัตว์ป่าจะถูกนำออกจากประเทศไทย13เมษายนเจ้าหน้าที่ตรวจค้นกระเป๋าเดินทางของชายชาวอินเดียพบชะนีกิ้งก่าคาเมเลียนและเต่าญี่ปุ่นรวม39ตัวและซากชะนี1ตัวซุกซ่อนในตะกร้าพลาสติกปะปนกับสัมภาระส่วนตัวบริเวณจุดส่งกระเป๋าเกินขนาดเตรียมไปเมืองโกกาตาประเทศอินเดียไม่ถึงสัปดาห์หญิงชาวอินเดียถูกจับขณะเตรียมเดินทางไปเมืองบังกาลอตรวจสอบสัมภาระโดยสารพบรักคูน4ตัวหนูเด็กกู1ตัวเต่าเสือดาวเต่าอัลดาบ้าเต่าสแนปปิ้งและเต่าสุคาต้ารวม9ตัวซุกซ่อนในกล่องกระดาษและตะกร้าพลาสติกอำพรางทับด้วยเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาความผิดตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพรบศุลกากรพรบโรคระบาดสัตว์และพรก.การประมงส่วนสัตว์ป่าของกลางอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานจำแนกตามชนิดพันธุ์สัตว์ที่ต้องดูแลรักษาใกล้ชิดจากอาการอ่อนเพลียระหว่างลักลอบขนส่งและถูกจำกัดพื้นที่เป็นเวลานาน
2: เป็นเรื่องของชาวอินเดียเป็นหลักที่โดนคดีเยอะสุดนะครับก็ยังขนกันเรื่อยๆนะครับบางทีเป็นรายวันเลยจับก็ส่วนมากก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมมีเต่าก็เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของเราต้องขยายผลทางความเชื่อมโยงครับเราจะไม่ปล่อยว่าจับได้แล้วก็จบไปเราต้องไปปล่อยไปดูว่าเขาไปรับของมาจากไหนจากใครนะครับความสัมพันธ์การโอนเงินการที่พักอะไรต่างๆซึ่งจริงๆอ่ะคนที่ขายเขาอ่ะคนไทยอ่ะนะครับก็น่าจะต้อง ถ้าไม่รู้หรือว่าอยากขายของเนี่ยก็จะต้องเตือนเขาว่ามันผิดกฎหมายแต่ทีเนี้ยแสดงว่ามีมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเขารู้ว่ามันขายแล้วมันส่งออกมีกำไรก็เลยทำ
0: เมื่อรวบรวมข้อมูลคดีลักลอบส่งออกสัตว์ป่าทางอากาศจากกรมอุทยานพบว่าตั้งแต่ปี2563ถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่สนามบินในประเทศอินเดียอย่างน้อย14แห่งส่งกลับสัตว์ป่าที่มีต้นทางมาจากประเทศไทยได้กว่า 7,000 ตัวในจำนวนคดีมากกว่า100คดี3อันดับแรกสัตว์ป่าถูกตรวจพบที่สนามบินนานาชาติเมืองบังกาลอร์สนามบินมุมไบและสนามบินเจนไนตามลำดับผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียอยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนหาผู้กระทำผิดคนไทยที่ให้การสนับสนุนสัตว์ป่าที่พบมากที่สุดคือกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูกิ้งก่าและเต่ารองลงมาคือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทั้งหมดเป็นสัตว์ต่างประเทศหลายชนิดพันธุ์อยู่ในบัญชีอนุสัญญาไซเตสองค์กรด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าระหว่างประเทศระบุว่าความต้องการของตลาดสัตว์เลี้ยงพิเศษกลุ่มสัตว์แปลกเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นในเอเชียสัตว์ประจำถิ่นถูกลักลอบขนย้ายสู่ตลาดค้าสัตว์ป่าจำนวนมากผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญากรมอุทยานให้ข้อมูลว่าประเทศไทยอนุญาตให้นำเข้าครอบครองและเพาะพันธุ์สัตว์เอกโซติกได้ประกอบกับความชำนาญของผู้เพาะเลี้ยงทำให้ได้สัตว์เพาะพันธุ์จำนวนมากเป็นอีกสาเหตุที่ไทยกลายเป็นตลาดค้าสัตว์แปลกที่ได้รับความนิยมขณะนี้มีรายชื่อชาวอินเดียกว่า150คนอยู่ในข่ายเฝ้าระวังและจับตาความเคลื่อนไหวหากเดินทางเข้าไทยตัดวงจรตัวเล็กสาวถึงนายหน้าและนายทุนเพื่อยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินวาทินีนวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: บัญชีหนึ่งของไซเตส
4: หุ่นยนต์กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกวงการนะครับไม่เว้นในด้านศาสนาครับที่เกาหลีใต้นำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มาร่วมพิธีทางพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกด้วยติดตามใน Science Tech Weekly อัปเดตกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
5: Science Tech Weekly อัปเดตสัปดาห์นี้ครับไปดูมิติใหม่ของเทคโนโลยีและศาสนาที่อยู่ร่วมกันได้ในเกาหลีใต้ครับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เข้าพิธีรับศีลที่กรุงโซนะครับที่น่าสนใจก็คือมีการปรับปรุงศีล5ให้เข้ากับหุ่นยนต์ด้วยครับที่วัดโชกเยในกรุงโซศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายโชกเยซึ่งเป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้กาบีหุ่นยนต์พระฮิวแมนนอยด์ตัวแรกของเกาหลีใต้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาครับในพิธีบรรพชาและรับศีลของหุ่นยนต์หุ่นยนต์พระกาบีสูง130ซนติเมตรสวมจีวรสีเทาสลับน้ำตาลตามแบบฉบับดั้งเดิมและสวมรองเท้าสีดำเข้ามายืนต่อหน้าเหล่าพระสงฆ์พร้อมกล่าวคำปฏิญาณว่าจะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาหุ่นยนต์กาบีพนมมือและก้มกราบพระสงฆ์ประธานในพิธีก่อนที่พระสงฆ์อีกรูปจะเข้ามาคล้องประคำ108เมตรนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือมีการปรับปรุงศีล5เพื่อให้เหมาะกับ AI และหุ่นยนต์โดยเฉพาะครับศึกษาข้อมูลจาก Gemini และ ChatGPT มาก่อนด้วยข้อ1คือเคารพและไม่ทำลายชีวิต2ไม่ทำความเสียหายแก่หุ่นยนต์ตัวอื่นหรือสิ่งของ3ปฏิบัติตามคำสั่งมนุษย์และไม่โต้เถียง4ไม่ประพฤติหรือพูดจาในลักษณะหลอกลวงและ5ประหยัดพลังงานและไม่ชาร์จไฟเกินความจำเป็นครับกาบีมาจากการประสมคำว่าสิทธัตถะและคำว่าเมตตาในภาษาเกาหลีนะครับเพื่อให้เป็นชื่อที่ออกเสียงง่ายไม่ดูล้าสมัยและเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่ความเมตตาไปทั่วโลกครับทางวัดหวังว่าพิธีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมพิจารณาเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์อย่างสันติโดยกาบีจะเข้าร่วมเทศกาลแห่คมไฟหรือว่ายอนดึงเวในช่วงวันวิสาขบูชาปลายเดือนนี้นะครับพร้อมกับเพื่อนหุ่นยนต์อีก3ตัวก็คือซอกจาโมฮีและนิซาครับก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่หุ่นยนต์ก็มีการเปิดตัวหุ่นยนต์พระเช่นเดียวกันครับพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกียวโตและบริษัทวิศวกรรมชื่อว่าบุตต้ารอยครับโดยใช้หุ่นยนต์รุ่น Unit 3 G1 จากประเทศจีนนะครับติดตั้งซอฟต์แวร์ AI บุตต้าบอท Plus ได้รับการฝึกฝนด้วยคัมภีร์พุทธศาสนาที่ลึกซึ้งและเข้าใจยากที่สุดสามารถตอบคำถามที่ละเอียดอ่อนซึ่งบางครั้งผู้คนอาจรู้สึกอายหากต้องปรึกษาพระที่เป็นมนุษย์จริงๆให้คำแนะนำด้วยเสียงทุ้มต่ำที่ฟังแล้ว รู้สึกสงบครับเช่นสอนให้ปล่อยวางความ

0: คิดที่วุ่นวายแนวคิดที่ญี่ปุ่นมาจากการเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุและประชากรลดลงนะครับทำให้ขาดแคลนพระสงฆ์ที่จะมาประกอบพิธีกรรมในอนาคตหุ่นยนต์เหล่านี้ก็อาจจะเข้ามาช่วยหรือว่าทดแทนมนุษย์ในการทำพิธีกรรมทางศาสนาบางอย่างซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของวัฒนธรรมความเชื่อด้วยครับจากหุ่นยนต์ทางบกนะครับลงไปดูใต้ทะเลกันบ้างครับนี่คือหุ่นยนต์ที่จะไปศึกษาพฤติกรรมของวานหัวทุยครับหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะตัวนี้นะครับจะไปทำความเข้าใจภาษาที่มันพูดสื่อสารกันครับทำให้เข้าใจพฤติกรรมมันมากขึ้นครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากโปรเจกต์เซติครับได้พัฒนาหุ่นยนต์ใต้น้ำที่ทำงานได้ด้วยตนเองคล้ายกับรถยนต์ไร้คนขับนะครับกลายเป็นหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์นะครับด้วยการฟังเสียงวานเพื่อถอดรหัสภาษาการสื่อสารและการปรับทิศทางเพื่อติดตามวานไปได้ตลอดเวลาต่างจากเดิมที่ทำได้เพียงบันทึกเสียงมาวิเคราะห์ย้อนหลังเท่านั้นครับวานหัวทุยดำน้ำได้ลึกกว่า 1.6 กิโลเมตรนะครับและอยู่ใต้น้ำนานเกือบชั่วโมงทำให้การสังเกตการต่อเนื่องทำได้ยากครับส่วนอุปกรณ์แบบเดิมอย่างเช่นแถบดูดติดตัววานก็หลุดออกได้ในเวลาไม่กี่วันหุ่นยนต์นี้เคลื่อนที่ด้วยระบบปรับการลอยตัวนะครับทำให้ประหยัดพลังงานมากสามารถปฏิบัติภารกิจได้นานหลายเดือนหรือว่าเป็นปีและเดินทางข้ามมหาสมุทรได้ด้วยครับวานหัวทุยสื่อสารด้วยเสียงคลิกที่เรียกว่าควอดัสนะครับนักวิจัยต้องการเก็บข้อมูลเสียงในระยะยาวเช่นเสียงของลูกวานตั้งแต่ปีแรกเพื่อนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และนำ AI ช่วยวิเคราะห์ว่าวานเหล่านี้คุยอะไรกันและมีรูปแบบภาษาอย่างไรครับระบบนี้ก็จะช่วยให้เห็นว่ากิจกรรมของมนุษย์เช่นเสียงเรือขนส่งสินค้าการก่อสร้างนอกชายฝั่งการประมงส่งผลต่อพฤติกรรมและการสื่อสารของวานอย่างไรด้วยนะครับเพื่อหาแนวทางปกป้องพวกมันได้แม่นยำมากขึ้นครับปิดท้ายวันนี้กับการวิจัยที่มาช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรเมื่อไปสำรวจอวกาศหรือว่าอยู่นอกโลกนะครับด้วยไลเคนสังเคราะห์ครับมหาวิทยาลัย Imperial College London กำลังพัฒนางานวิจัยไลเคนสังเคราะห์ครับด้วยการสร้างระบบจำลองธรรมชาติโดยนำไซยาโนแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียสังเคราะห์แสงมาทำงานร่วมกับยีสต์ไซยาโนแบคทีเรียจะทำหน้าที่เปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแสงแดดให้กลายเป็นน้ำตาลนะครับส่วนยีสต์จะรับน้ำตาลเหล่านั้นไปแปรรูปเป็นสารเคมีที่มีประโยชน์เช่นเชื้อเพลิงชีวภาพยารักษาโรคและส่วนประกอบของอาหารไลเคนในธรรมชาติคือการอยู่ร่วมกันระหว่างเชื้อราและสาหร่ายหรือว่าไซยาโนแบคทีเรียครับมักเติบโตช้าแต่ว่าไลเคนสังเคราะห์นี้ถูกออกแบบให้เติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถปรับแต่งระบบเผาผลาญเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่มนุษย์ต้องการได้อย่างแม่นยำกระบวนการนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศและผลิตสารเคมีได้อย่างยั่งยืนซึ่งโครงการนี้ก็เป็นที่สนใจจากหน่วยงานอวกาศเพราะว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ครับในอวกาศที่ปกติยีสต์ต้องการน้ำตาลซึ่งหาได้ยากนอกโลกนะครับแต่ระบบนี้สร้างน้ำตาลได้เองจากแสงและคาร์บอนไดออกไซด์ครับและวิจัยก็มองไปถึงการใช้ระบบนี้ในการผลิตวัสดุก่อสร้างบนดาวอังคารด้วยนะครับหรือว่าการผลิตเชื้อเพลิงและอาหารระหว่างปฏิบัติภารกิจในอวกาศแล้วก็จะเปลี่ยนจุลินทรีย์ให้กลายเป็นโรงงานขนาดเล็กที่พึ่งพาตนเองได้เพียงแค่มีแสงและอากาศก็สามารถผลิตทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้ทั้งบนโลกและนอกโลกด้วยครับนี่คือ Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้เรื่องราวของรีแอนลูกครึ่งไต้หวันไนจีเรียเธอถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัวชาวดัตช์ตั้งแต่เด็กและกำลังเดินทางกลับมาพบแม่แท้ๆพร้อมตั้งคำถามถึงคำว่าบ้าน
1: ถึงจะไม่เคยรู้จักแม่แต่ก็รู้สึกอยู่เสมอว่าขาดความรักจากแม่แท้ๆหนูคิดถึงแม่ทุกวัน
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงไทย PBS

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะตำรวจพัทยาเพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลังจากในพื้นที่สามารถจับกุมชายชาวจีนซุกอาวุธระเบิดและปืนเป็นจำนวนมากขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ยังคงคึกคักเป็นปกตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากยังคงเดินทางออกมาท่องเที่ยวชมแสงสีบนถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้หมู่10ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตามปกติและบรรยากาศยามค่ำคืนในเมืองพัทยายังคงคึกคักแม้มีข่าวการจับกุมชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจนเกิดความกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในพื้นที่เมืองพัทยาขณะที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยารวมถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจพิเศษในเมืองพัทยาได้ตั้งชุดบริการประชาชนอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มกำลังในจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลมเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมรวมถึงสังเกตพฤติกรรมบุคคลต้องสงสัยหากพบนักท่องเที่ยวหรือบุคคลมีลักษณะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะเชิญตัวมาสอบสวนทันทีเพื่อป้องกันและยับยั้งการเกิดเหตุร้ายในพื้นที่เมืองพัทยาเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเร่งระดมกำลังถมดินทรายและลาดยางมอตอยกลบหลุมบนถนนจรัญสนิทวงที่ทรุดตัวเป็นหลุมลงไปเมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะเร่งเปิดการจราจรตามปกติในวันนี้ค่ะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากรุงเทพมหานครระดมใช้เครื่องขุดเจาะและรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุถนนทรุดตัวถนนจรัญสนิทวงหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชบริเวณแยกไฟฉายหลังจากมีการเกลี่ยพื้นที่ภายในโพรงดินแล้วเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนำดินทรายเข้ามาอัดภายในโพรงจนแน่นเต็มหลุมจากนั้นใช้ยางมาต่อยเข้าไปกลบด้านหน้าหลุมที่ยุบเพื่อเกลี่ยเป็นพื้นถนนซึ่งจะมีการเร่งดำเนินการและกลบหลุมที่ยุบตัวได้เพื่อให้เกิดเปิดการจราจรตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เป็นต้นไปให้ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ดังกล่าวได้ตามปกติชาวอิสราเอลรวมตัวการประท้วงในกรุงเทลอาวีฟเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลนะคะหลังจากที่สถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนที่ติดกับเลบานอนยังคงยืดเยื้อท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่สงบในภูมิภาคผู้ประท้วงรวมตัวในกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลพร้อมถือป้ายข้อความและแต่งกายคล้ายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเพื่อประท้วงแสดงความต่อต้านรัฐบาลของเนทันยาฮูรวมถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนของอิสราเอลผู้ประท้วงบางคนใช้โอกาสนี้ระบุว่าเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดของอิสราเอลที่ไม่ใช่อิหร่านแต่เป็นคนภายในประเทศและคนที่อาศัยเงินภาษีของประชาชนรวมถึงชาวยิวออร์โธดอกซ์ที่ปฏิเสธการรับราชการทหารรับใช้ชาติในยามสงครามความตึงเครียดในอิสราเอลเกิดขึ้นควบคู่ไปกับสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคที่ยืดเยื้อมานานรวมถึงตามแนวชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ติดกับเลบานอนซึ่งแม้สหรัฐจะพยายามเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยหยุดยิงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลแต่สถานการณ์ยังคงเปราะบางท่ามกลางการโจมตีตอบโต้กันไปมาศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวนุชเคลือบกลิ่นอายุ48ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมยาวหายจากบ้านเลขที่263ทับ5หมู่ที่7ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่25เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัยท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกา30นาทีช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: วันนี้พี่พลมาเดินที่ปากคลองตลาดเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยครับ
1: สบายค่ะ
2: พี
3: ่
2: พล
3: ผมให้พี่พลเดาว่าผมชอบดอกอะไร
0: สแตติสหรือเปล่า
3: ดอกบัวครับสวยแล้วก็ผมสายธรรมะครับ
0: พี่พลยังไม่เคยจัดดอกไม้เลยอุปกรณ์ที่พี่พลให้สิครับมีแค่กระดาษขวดน้ำพลาสติกแล้วก็สี
4: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์6:50 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: ขอต้อนรับเข้าสู่มินิฮาร์ทพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคนที่ยิ้มเก่งแบบคนไทยๆเขาจะเคยโกรธใครไหมนะ
1: ป้าพา
0: ป้าพาทำอะไรคนไทย
1: ๆเพราะว่าเขาหยิกไทย
0: ๆแล้วคนไทยๆก็โกรธเหรอ
1: ไม่โกรธเพราะว่าเขาหยิกเบาๆ
0: อ๋อเป็นการเล่นกันเนาะ

0: ขาก็มีเรื่องโกรธๆมาเล่าด้วย
1: โฟกัสซักผ้าอยู่แล้วเขาก็มา
0: ทำอะไรหรอ
1: เอาอะไรมาวางที่ผ้าฟองอ่ะฟองแต่ว่าใส่ฟองไปแล้วไงถ้างั้นต้องล้างใหม
0: ่ฟองที่ว่าก็คือผงซักฟอกสินะ
1: ตอนนั้นเริ่มโกรธแต่ว่าเขาก็วิ่งหนีไปแล้วฟอดก็เฮ้อก็ดีคงชั่ว
0: หนีไปก่อนไม่ทันได้โกรธแล้วซักผ้าต่อเลยไหม
1: ก็ซักต่อซักเร็วๆเลย
0: ดีมากเลยคุณโฟกัสอย่าให้ความโกรธมาทำลายความตั้งใจของเราเนาะคุณสตาร์ทจะเคยโกรธใครไหมนะ
1: เคยโกรธบันนี่แบบถ้าเราแต่โกรธบันเนี่ยแบบเราต้องแบบดุ
0: เอ๊ะบันนี่คือตัวอะไรอ่ะคุณสตาร์ท
1: เขาคือหมาแบบแสบเลี้ยงของตาร์ค
0: ทำไมคุณสตาร์ทถึงไปโกรธบันนี่ล่ะ
1: ว่าเราต้องดุเขาไงตอนเขากัดเขาขี่ตรงพื้นและตอนตาก้มหน้านะมันเลียหัวตาจัง
0: ดูเหมือนคุณสตาร์ทจะชอบให้บันนี่เลียมากกว่าโกรธนะเวลาโกรธคุณสตาร์ทอยากจะทำอะไร
1: กอดแม่รักสะกอดแบบกุมพักตอนเรานอนอ่ะตาก็ต้องใช้ชินนอนลื่นเป็นสไลเดอร์เลยเพราะชินนอนมีลูดแบบมันต้องม้วนขับมาแล้วก็กอดอ่ะ
0: กอดกันแล้วเป็นยังไง
1: กอดแล้วสึกจะดีขึ้นแต่เขาไม่ดี
0: กอดกันดีกว่าโกรธกันนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย

0: ตีตี
1: ้โตโต้
2: ไดโนมหัศจรรย
3: ์ตอนและคูณเข้าบ้าน
4: เช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้จะมีอะไรสนุกสนุกทำกันอีกนะ
5: เอ๊ะทำไมหน้าต่าง

0: เกิดอะไรขึ้นน่ะตาตา
1: ของในครัวถูกลื้อเกลื่อนเลยล่ะ

0: ใครแอบเข้ามาขโมยอาหารเนี่ย
1: ต้าไม่รู้ดูสิทำไข่แตกตั้งหลายฟอง
2: พี่ว่าเขาไม่ได้ทำไข่แตกหรอกน่าจะตั้งใจกินไข่นะ
0: ใครกันนะกินไข่ดิบๆแบบนี
3: ้ทำอะไรกันหรอตาต้าตีตี้โตโต
2: ้ใครไม่รู้แอบเข้ามารื้อของในครัวแล้วก็ขโมยกินไข่ไปหลายฟอง
3: เมื่อคืนฉันเห็นแรคคูนปีนรั้วอยู่ต้องเป็นแรคคูนแน่ๆ
1: แล้วจะทำยังไงกับแรคคูนดีล่ะ
0: ต้องไม่ให้แรคคูนเข้ามาในครัวอีก
3: เราทำกับดักจับแรคคูนกันไหม
2: เราจะเอาอะไรมาทำกับดักดีล่ะ

0: ราจะทำกับดักด้วยกล่องกระดาษ
1: แล้วใช้เศษขนมปังโรยตามพื้นหล่อให้และคูนเดินเข้าไปหากล่อง
2: แล้วเดี๋ยวพี่จะตัดกล่องเป็นช่องเล็ก
3: ๆฉันจะไปหาตาข่ายในห้องเก็บของ
4: ตาต้าจะไปเอาขนมปัง

0: เย้เราจับแร็คคูนได้แล้ว
1: โอ้ยโอ้ยออกไม่ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันออกไปที
2: นี่เจ้าแร็คคูนเมื่อคืนนายมาทำอะไรในครัว
1: ปล่อยฉันออกไปนะ
3: อย่าปล่อยนะพี่ติตี้เมื่อคืนนายมาขโมยของในครัวใช่ไหม
1: ก็ฉันหิวนะ
0: แต่ของในครัวไม่ใช่ของนายนายจะมาขโมยกินไม่ได้
1: ฉันหิวมากฉันไม่มีอะไรจะกินถ้าไม่ได้กินฉันก็จะตาย
3: นายหาอาหารในป่าไม่ได้เลยเหรอ
1: เดี๋ยวนี้ป่ากลายเป็นบ้านคนอาหารของฉันเลยเหลือน้อยลงน้องฉันก็หิวฉันเลยต้องมาขโมยของกิน
2: น่าสงสารจังงั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยนายออกมานะ
0: เอาอย่างนี้ไหมเราจะแบ่งของกินไว้ให้นายและน้องของนาย
3: และต่อไปเราจะอนุญาตให้นายไปเก็บผลไม้หลังบ้านเอาไปกินนายต้องขยันปีนไปเก็บกินเองนะ
4: เธอปีนต้นไม้เก่งเธอปีนไปกินลูกที่อยู่สูงๆมีเยอะเลยเอาไปกินและเก็บไปฝากน้องด้วย
1: จริงเหรอขอบคุณมากนะ
4: ไม่เป็นไรแต่ห้ามมาขโมยอีกนะ
1: ฉันจะไม่ขโมยของกินในบ้านพวกนายอีก
3: งั้นให้รอแป๊บนึงนะ
0: เมื่อมีปัญหาน้องๆต้องช่วยกันคิดแก้ไขแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปันด้วยนะ

0: สอนสินเจอร์นี
1: ่ดอกไม้สวยๆเยอะมากเลยวันนี้พี่พลมาเดินที่ปากคลองตลาดเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยครับซื้อดอกอะไรดีอ่ะ
2: พี่พลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: นี่คือน้องๆที่พลนัดไว้นะครับจากชุมชนปากคลองตลาดนี่เลย
2: พี่พลหนูมีอะไรจะบอกค่ะ
4: ให้พี่พลหลับตาก่อนค่ะ
2: 1 2 3
4: สบายค่ะ
2: พี่พล
1: อันนี้คือให้พี่พลเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: ไหนมีใครรู้จักดอกไหนบ้าง
5: อันนี้ดอกอะไร
2: ดอกทานตะวันค่ะ
1: นี่แล้วสีขาวอันนี้ล่ะ
2: ดอกเดซี่ค่ะ
1: เก่งมากนี่แล้วดอกมะม่วงอันนี้ล่ะ
6: อันนี้ดอกสเตตัส
1: อุ้ยเก่งอ่ะรู้ได้ไงอ่ะ
6: หา Google นะ
1: พี่พลเพิ่งเคยมาปากคลองตลาดครั้งแรกเลยเดี๋ยวน้องๆช่วยพาพี่พลไปดูดอกไม้หน่อยได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ชื่นใจปะ
6: พี่พล
1: ครับ
6: ผมให้พี่พลเดาว่าผมชอบดอกอะไร
1: ดอกอะไรที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหม
6: ใช่คร
1: ับ สเตตัสหรือเปล่า
6: ไม่ใช่
1: ดอกกล้วยไม้
6: ไม่ใช่ครับ
1: ดอกดาวเรือง
6: ไม่ใช่ครับ
1: พี่พลยอมแล้วกัน
6: ดอกบัวครับ
1: ทำไมถึงชอบดอกบัว
6: มันสวยแล้วก็ผมสายธรรมะครับ
4: ดอกไม้ร้านนี้สวยมากๆเลยค่ะ
1: ไปดูกันไปดูกันน้องโนนัทชอบดอกอะไรนะ
7: ยิปซีกับยิปโซค่ะทั้งชื่อก็น่าฟังแถมสีก็ยังสวยอีกด้วยค่ะ
1: ไหนแล้วน้องมะปางล่ะคะชอบดอกไม
4: ้อ๋อหนูชอบดอกนี้ค่ะทานตะวันค่ะ
1: ทำไมถึงชอบดอกทานตะวันนะคะ
4: เพราะว่ามีความสวยเฉพาะตัวค่ะแล้วก็เป็นสีที่น่ารักสดใสมากๆเลยค่ะ
1: เห็นดอกไม้สวยๆเยอะแยะเลยเนาะแต่พี่คนขออีกหนึ่งอย่างพี่คนอยากถ่ายรูปดอกไม้กับน้องๆอ่ะแถวนี้มีที่ให้ถ่ายรูปไหม
7: มีค่ะ
4: มีค่ะ
1: ตรงไหนตรงไหน
4: เดี๋ยวหนูพาไปค่ะรับรองวิวสวยแน่นอนค่ะ
1: เฮ้ยงั้นไปกันเลยครับไป
4: แล้วค่ะ
1: วันนี้พี่คนได้ดูแล้วว่าน้องๆทุกคนเนี่ยชอบดอกไม้กันหมดเลย
6: ใช่
4: ใช่ค่ะ
1: พี่คนยังไม่เคยจัดดอกไม้เลยแต่อยากลองจัดดอกไม้ไปพร้อมกับน้องๆแล้ววันนี้เนี่ยเรามีดอกไม้สวยๆตั้ง3ช่อเนี่ยแต่อุปกรณ์ที่พี่คนให้สิครับมีแค่กระดาษขวดน้ำพลาสติกแล้วก็สีทำกันได้ไหม
7: ทำได้ค่ะ
6: ทำได้ต้องลองประดิษฐ์ใช้จินตนาการ
1: งั้นเดี๋ยว

0: รอดูนะว่าไอเดียของน้องเนี่ยจะทำได้จริงอย่างที่คิดหรือเปล่าพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
2: ค่ะ
0: พร้อมก็ลุยกันเลย
3: อุปกรณ์ก็มีอยู่แค่นี้เราจะทำยังไงกันดีเนี่ยน้องๆโอเคอย่างนั้นประชุมกันได้เลยนะ
4: ลองวาดวาดลายแล้วก็พับดูแล้วก็ให้มีช่องใส่ขวดน้ำแล้วก็ใส
5: ่ถ้าสมมติว่าเราเอากระดาษแบบนี้ไปแปะเราคิดว่ามันจะอยู่ไหมอ่ะคือต้องคิดใน
4: ถ้ามีกาว
3: เมื่อกี้น้องๆบ่นว่าเราไม่มีกาวเดี๋ยวพี่พลแถมกาวให้อีกหนึ่งอย่างดีไหม
4: ดีเลยค่ะครับ
3: โอ้โห3คนไม่ซ้ำสีกันเลย
6: ป้าปานจะวาดเป็น
7: เราจะวาดเป็นทานตะวันอ่ะ
8: ส่วนเราอ่ะจะวาดเป็นพวกสัตว์ทะเล
7: นี่วาดเป็นอะไรอ่ะ
4: พื้นก่อนวาดพื้นก่อน
8: พื้นหญ้า
3: น้องๆดูมั่นใจมากเลยครับเพราะว่าไม่มีการร่างเส้นก่อนเลยเริ่มปุ๊บก็ป้ายสีเลยน้องๆรู้กันไหมว่าสีที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยคือสีอะไร
5: สีอะไรหรอคะ
3: เรียกว่าสีอะคริลิกเนื้อสีเนี่ยจะมีความข้นๆแบบนี้ถ้าสมมติแตะน้ำมันก็จะจางๆเหมือนที่นิกใช้อยู่สีอะคริลิกเนี่ยนอกจากจะระบายบนกระดาษแบบนี้เรายังสามารถเพ้นลงบนขวดได้โดยตรงเลยนะเพราะว่าเวลาสีอะคริลิกแห้งครับมันจะไม่ละลายน้ำ
7: อุ๊ยสวยอ่ะขอลองได้ไหมป้า
8: ใช่ดี
4: ใช่ๆสวยด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปลองทำที่บ้านหนูก็ได้
3: อ้าวว่าป้างเกิดอะไรขึ้น
7: สีเลอะค่ะ
3: อ๋อเมื่อกี้คือทาม่วงอยู่ใช่ไหมแล้วเราไปเริ่มเหลืองต่อมันก็เลอะม่วงนิดหน่อยน้องมาป้างแก้ปัญหายังไงคะ
7: หนูกำลังจะเกี่ยสีเหลืองเพิ่มเข้าไปค่ะพอสีเหลือเยอะๆนะคะหนูก็จะจบแล้วมาวาดใหม่ค่ะ
3: แสดงว่าใช้สีทุกหยดให้มีประโยชน์ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้น้องๆก็ตกแต่งลวดลายแจกันกันเสร็จแล้วนะครับนี่ของน้องโนนั้นก็จะเป็นการใช้สีแบบมีผสมด้วยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากน้องมะปางใช้เป็นสีเดียวเลยแล้วก็สีสดใสมากอย่างน้องนิกนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นพื้นหญ้าใช่ไหมแล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้าเป็นภาพวิวที่เต็มกระดาษเลยใช่ไหมมาถึงตัวแจกันกันแล้วน้องๆมีไอเดียออกแบบแจกันยังไงกันบ้าง
5: หนูว่าก็จะตัดกระดาษไปทีละส่วนทีละส่วนนะคะแล้วก็จะเอามาแปะ
3: โอเคอ่ะแล้วนิกเหรอครับ
4: อยากลองม้วนดูแล้วก็ลอง
3: หมายถึงม้วนกับขวดไปเลยใช่ไหมเออได้ลองเลย
0: ตัดเสร็จแล้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวเราจะตกแต่งก็คือติดลงไปถูกไหมเริ่มติดได้เลย
5: พี่พลคะ
3: ค
5: ือถ้าหนูเอากาวมาติดตรงกระดาษใช่ไหมคะ มันก็จะไม่อยู่แถมแห้งก็ช้าแต่ถ้าเอาสกอตเทปนะคะมาติดตรงนี้อีกก็ไม่สวยอะค่ะทำไงดีล่ะคะ
7: งั้นหนูขอเป็นเทปกาวสองหน้าได้ไหมคะ
3: ถือว่าเห็นปัญหาครับอย่างนั้นพี่พลนี่เลยแทนกาวสองหน้าก็เดี๋ยวเราจัดดอกไม้เข้าใจกันกันเนาะ
5: โอเคค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เราวางแผนกันเนี่ยมีผิดแผนตรงไหนบ้างครับ
5: หนูวาดมาเยอะจนไม่มีที่แปะเลยแก้ปัญหาก็คือเราจะเอาชิ้นส่วนพวกนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกของเราเอง
3: แล้วคนอื่นล่ะครับมีไหม
7: ก็คือเวลาระบายสีค่ะแล้วเวลาเราระบายผิดเราก็จะแก้ปัญหาโดยการเอาสีเดิมเกลี่ยๆเอาสีที่เหลือเยอะๆเป็นก้อนๆไประบายอย่างอื่นแทนค่ะ
3: แล้วน้องนิกล่ะครับ
4: ผมก็มีเลอะบ้างมีสีมันปนกันบ้างแต่ก็ได้ครับมันก็สวยไปอีกแบบนึงครับ
3: ถือว่าทุกคนทำออกมาได้ดีแล้วก็พบเจอปัญหาก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แก้ไขออกมาได้ดีมาก
9: สอนศิลป์อาร์ตแฮกจัดดอกไม้ใส่ใจกันแต่เจอปัญหาดอกไม้เหี่ยวเร็วแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนน้ำในใจกันทุกวันและล้างใจกันให้สะอาดเพื่อลดเชื้อแบคทีเรียอย่าวางใจกันในที่อากาศร้อนแสงแดดจัดแค่นี้ก็จะช่วยให้ดอกไม้สวยๆอยู่ในใจกันได้นานขึ้น
3: มาสเตอร์พีซของสอนศิลป์เจอร์นี่ในวันนี้ครับพี่พลก็เตรียมอุปกรณ์อันนี้เลยนี่เลยครับ Oasis เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดดอกไม้ครับพี่พลก็ตัดให้ออกมาเป็นรูปจานสีแบบนี้แล้วก็พี่พลก็เตรียมนี่เลยครับดอกมัมสีขาวมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่พลจะเริ่มจากการปักดอกไม้ให้เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยให้เป็นสีเดียวกันก่อนพยายามให้ชิดกันเพื่อที่จะไม่ให้เห็นที่ว่างของ Oasis ข้างล่างตอนนี้ฐานของเราก็เสร็จแล้วนะครับเหลือดอกไม้สีมารอน้องๆไปหากันเดี๋ยวพี่พลจะทำจานสีของเราเนี่ยให้มีสีสันด้วยดอกไม้ของเรากันนะ
5: ค่ะ
3: มาเริ่มเลยต้องตัดก่อน

0: เริ่มเลยนะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับจานสีที่ทำจากดอกไม้จริงๆของพวกเราเป็นยังไงบ้าง
1: สวยมากเลยค่ะ
0: เอ้ยเห็นไหมว่าการจัดดอกไม้เนี่ยก็ไม่ต่างจากการวาดรูปเลยเนาะน้องๆอาจจะฝึกจัดดอกไม้กันก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราอาจจะเก่งจัดดอกไม้ก็ได้หรือจะเก่งทั้งสองอย่างแบบพวกเราก็ได้
2: สอนศิลป์แกลเลอรี่
0: ผลงานของสอนศิลป์แกลเลอรี่ในวันนี้ครับ
3: สวัสดีครับพึ่งชื่อเล่นกิ้วกิ้ววาดทะเลในโปรแกรมเพ้นท์
0: เห็นไหมครับน้องๆไม่จำเป็นต้องวาดแค่ในกระดาษนะน้องๆสามารถวาดในโปรแกรมคอมแบบนี้หรือว่าจะวาดในแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือของน้องๆก็สามารถส่งมาให้พี่พลดูได้นะครับเก่งมาก
4: แต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ใน Art Gallery ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับ
0: และอยากให้สอนสินเจอร์นี่ไปเจอนู่นเจอนั่นเจอนี่ที่ไหนอีกก็บอกพี่โฮนได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบาย
5: สัปดาห์นี้พบกับพวกเราลูกหลานชาวสวนส้มโอข่าวแตงกวาจังหวัดชัยนาท
6: พวกเราจะพาไปดูนะครับว่าส้มโอของพวกเราเป็นอะไรได้บ้าง
5: แถมยังมีเมนูใหม่สุดเด็ดชื่อว่าส้มโอปลาห่อวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 น.
6: ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
5: ติดตามหม้อข้าวหม้อแกงนะครับ
7: แมทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้เก็บกระเป๋าแล้วออกไปท่องโลกกว้างกับคณิตคิดตอนเที่ยวคำนวณยังไงไม่พลาดจนกระเป๋าเกินต่อด้วยปริศนาชวนตาลายทั้งเส้นโค้งและเส้นตั้งที่เห็นว่ายาวไม่เท่ากันความจริงเป็นยังไงกันนะแล้วมาตามหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดจากเส้นทางที่มีให้เลือกถึง2ทางจะวัดยังไงใกล้ไกลแค่ไหนรอดูพบกันในแมทแมทคณิตติดมันทุกอาทิตย์เวลา 7:30 น.ทางไทย PBS ครับ

0: ือต้องนิ่งอลิสเธอทำได้อยู่แล้วเอาจริงดิ
1: เฮ้ยยะโอเคแกเก่งแต่แกอย่าพึ่งเลิกเพราะว่าฉันมีทริคร้ายนะแกเนี่ยแต่สตรีมันยังไม่จบรอฉันกลับมาก่อนฮะ
2: ฉันแต่งเพลงมาให้เธอมิสเตอร์บิสกิต
3: ฟลุตเป็นเครื่องดนตรีที่พาเราเพลิดเพลินคลายเครียดคลายความเมื่อยล้าปล่อยใจล่องลอยสู่ฝัน

0: กลับมาฉันจะจัดคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ
1: ่ไงคิม
2: ไงคิม
0: ไงแอลิสไงลีโอแอลิสผมเธอ
1: เธออย่าทักเรื่องผมได้ไหมฉันกำลังเล็มหน้าม้าแล้วเดอะดาร์ทมาดูดพอดี
2: ส่วนฉันกำลังเตะผ้าเสือลายเหินหาวฉันดวลกับหุ่นอยู่นะ
1: นายมีหุ่นด้วยเหรอ
2: ศัตรูของฉันเอง
0: ศัตรูของฉันคือบล็อกกอรี
1: ่ไหนปุ่มกดน้ำทับทิมกดผิดปุ่ม
0: ว้าวตัวเธอเท่าเฟรนช์ฟรายเลยแอลิส
1: ตัวเท่าเฟรนช์ฟรายฉันจะไปผูกมิตรกับเพื่อนต่างดาวได้ยังไงอีมาตบอย่าแย่งอ่ะ